0: ็นการสนับสนุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของภาพพจน์ดีๆก็คือทำงานน่ะในฐานะกษัตริย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะน่าสนใจทำให้ช่วงนี้เนี่ยเรียนติดซีรีส์เรื่องหนึ่งคุณสังมา Perfect Crown เป็นภาษาไท
1: โอ
0: ย
1: ้ดั
0: ช
1: ง
0: ื่อว่า
1: เนาะ
0: รักนี้มงลงใช่
1: อืม
0: เกาหลีเนี่ยระบอบกษัตริย์เขาหมดไปตั้งแต่ท้ายยุคโชซอนได้ใช่ไหมคะแต่
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ่า
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: รื่องนี้เหมือนเกาหลีอยากจะมีระบอบกษัตริย์ของเขาเหมือนกันแต่
1: อื
0: ว่าระบอบกษ
1: ม
0: ัตริย์ของเขาเนี่ยเป็น constitutional monarchy เนาะระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ต้องฟังเสียงประชาชนใช้จ่ายก็จะต้องไม่เวอร์วังเกินไปใช้จ่ายอย่างประหยัดชีวิตของผู้คนในราชวงศ์เนี่ยก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณทำผิดเนี่ยคุณก็ต้องถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลรัฐบาลจะมีอำนาจที่สามารถส่งตำรวจเข้ามาตรวจสอบได้โอเคแหละก็มีการหารือกับราชวงศ์ก่อนถ้าราชวงศ์เซเยสซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเซเยสนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าถูกตรวจสอบได้ตามปกตินั่นเองก็น่าสนใจค่ะเอ๊ะทำไมเ
1: แ
0: ก
1: ล้
0: า
1: ว
0: หลีถึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะเพราะว่ามันสามารถที่จะแซทไทร์ได้หลายเรื่องด้วยมั้งค
1: แต
0: ะ
1: ่เรื่องนี้
0: ค
1: ที
0: ่ะ
1: ่ฉันเห็นคนติดมากเนี่ยบางคน
0: อ
1: แ
0: ๋
1: บ
0: อ
1: บ
0: ก็
1: ตี
0: หนุ
1: ส
0: ่ม
1: าม
0: ส
1: ตี
0: าว
1: สี่ไม่นอนใครเล่นเหมือนกันนี่
0: แบ
1: ค่
0: บ
1: ะอ
0: ย
1: ๋อ
0: ูนางเอกเนี่ยคื
1: เ
0: อ
1: คย
0: อ
1: ม
0: ย
1: า
0: ู
1: เมื
0: ซ
1: อ
0: ึ
1: ง
0: ่ง
1: ไทย
0: น่ารักมากดังมากแล้วก็บยอนอูซอกซึ่งแบบว่าเรียกว่าหน้าตาดีนะคะแต่ว่าเร
1: อ
0: ื่
1: ื
0: องนี้ก็ทำให้
1: ม
0: เห็นว่าคือคนที่อยู่ในชนชั้นสูงเนี่ยมันก็
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีไอ้ความแก่งแย่งกันชิงดีชิงเด่น
1: ซึ่ง
0: กันอะไรอย่างเงี้ยแย่งชิงอำนาจ
1: เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าเพิ่นซีเอ็นวันนี้เพิ่งลงว่าพวกเคป๊อปพวกอะไรนะ
0: อ
1: เ
0: ื
1: ค
0: ม
1: ดราม่าเนี่ย
0: ค่ะค่ะ
1: ทำไมถึงจับใจผู้คนไม่ให้หลับไม่ให้นอนได้แบบคุณกนิกาเดี๋ยวซี
0: น
1: เอ็
0: ะ
1: น
0: ค
1: บอ
0: ะ
1: กเขาปรับตัวมาอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวมาเฉลยครั้งหน้าค่ะ
0: ค่ะวันนี้กนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังตมาสารวัตรค่ะ
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะก็ทำเติมพลังในวันหยุดให้เต็มที่แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Defense My Food ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ของไทยคิดเองวันนี้ใช้ได้จริงในสิทธิ์บัตรทองแล้วทั้งรากฟันเทียมไทยเท้าเทียมไดนามิก AI คัดกรองเอ็กซเรย์ปอดและชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสปสช.สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจ

0: กาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทับโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประเมินราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1 ใน 3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: ทุกคืนวันอังคาร3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
5: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ต้องทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบ

0: ทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
1: สนับสนุนโดย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นโค่นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเช้าวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2500 69นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันกับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะอีก1วันนะคะวันฉัตรมงคลค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
4: สวัสดีครับกรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไม่ได้ใจเหมือนกันนะกรวรรณว่าวันหยุดอีก1วันเนี่ยหลังจากยาวกันมาวันนี้วันที่4แล้วเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกําลังเดินทางกลับกันหรือเปล่านะสำหรับในเรื่องของการเดินทางนะแต่ว่าฟ้าอากาศที่ผมก็อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับเดี๋ยวบอกว่าวันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วล่ะอยู่แต่ที่วัดอยู่นะก็ดูอากาศแจ่มใสดีนะกรวรรณไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรุงเทพเป็นไงบ้างกรวรรณ
3: กรุงเทพก็ช่วงนี้ร้อนเนี่ยปกตินะวิเชษแต่ว่าก็มีฝนสลับนะคะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของสภาพฝนตกนะคะของในหลายๆภาคเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่เอามาให้คลายร้อนแล้วกันยังไม่ได้ถึงขั้นกับเดือดร้อนอะไรนะคะเป็นเอาเป็นว่าเป็นฝนให้คลายร้อนนะคะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่วันนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ทั้งฝั่งของผู้ที่ทำงานภาคราชการแล้วก็เอกชนเนี่ยได้หยุดเหมือนกันนะคะแต่เอกชนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าได้หยุดเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะคะของเดือนพฤษภาคมมาตั้งแต่วันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ก็ได้หยุดต่ออีก1วันนะคะแต่ว่าทางฝั่งราชการเมื่อวันที่1ไม่ได้หยุดแต่วันนี้ได้หยุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับทุกคนเป็นวันหยุดกันทั่วหน้านะคะก็ก่อนที่จะเข้าสู่นะคะสถานการณ์เรื่องราวความเป็นไปต่างๆนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมกันต่อไปแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าด้วยความที่เป็นที่จับตานะคะว่าพฤษภาคมความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆนะคะที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนนะคะจะมีอะไรออกมาบ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องฝากเตือนบรรดาผู้สูงวัยทั้งหลายนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบได้ข่าวจากเพื่อนๆในกลุ่มส่งต่อให้ทางไลน์เป็นหลักเลยนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเบี้ยคนชราโอ้โหพิเชษแบบอันนี้ต้องบอกว่าถ้าได้อย่างนี้จริงนี่ตาวาวเลยนะคะจาก600เป็น 3,000 ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดอยู่ใช่ไหมคือปกติเนี่ยก็ถ้าอายุ60ไม่ถึง70ก็ได้600 70ไม่ถึง80ก็700 80ไม่ถึง90ก็800จะได้ 1,000 ขึ้นไปนี่ต้องอายุยืนนะคะแข็งแรงด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อายุ90ปีขึ้นไปแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยไปมีข่าวมาแล้วก็ส่งต่อกันจนกระทั่งเมื่อวานนี้รัฐบาลต้องรีบออกมาแจงเลยบอกว่ารัฐบาลจะมีการปรับเบี้ยคนชราจาก600บาทเป็น 3,000 นะคะแล้วก็กลายเป็นว่านายกมาพูดว่าให้เบี้ยอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นการตัดต่อบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมคุยง่ายว่าไปสร้างผลกระทบทัวลงทัวสวไปลงที่ท่านนายกนะคะบอกว่าจะไปให้600เป็น 3,000 เนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะเมื่อวานนี้ทางช่องทางสื่อสารของรัฐบาลทั้งหลายรวมทั้งเพจไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะต้องออกมาปฏิเสธเลยบอกว่าปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเป็นไปแบบเดิมนะคะก็เมื่อกี้แหละอิงไปตามขั้นบันไดนะคะอันนี้ก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวปลอมๆอะไรออกมาอยู่เยอะหรือว่าอยู่ๆก็มีข่าวว่าจะให้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วอะอันนั้นก็ไม่จริงนะคะก็ต้องออกมาปฏิเสธกันนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ายังไงช่องทางสื่อสารหรือว่าการติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยอยากจะให้ดูจากสื่อกระแสหลักนะคะคุยเชคคือเข้าใจแหละว่าสื่อกระแสรองเนี่ยมันอาจจะอะไรล่ะมันก็ใช้ ดูง่ายๆส่งต่อกันง่ายๆนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคุณวิเชษเป็นอันไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเมื่อวันที่2ก็คือวันเสาร์เพราะอยู่ๆก็มีบอกว่าเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง plus กันไปแล้วนะตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมเนี่ยขอโทษนะยังไม่เข้าที่ประชุมครม.เลยแล้วจะไปลงทะเบียนกันได้ยังไงตอนนี้ก็แค่ทราบข่าวว่าจะมีการใช้ในเดือนมิถุนายนแต่ที่บอกว่าลงได้แล้วตั้งแต่2พฤษภาก็เป็นข่าวปลอมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาบางคนอาจจะได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวเดินทางก็ว่ากันไปแต่คนที่อาจจะไม่ได้ไปไหนเนี่ยคุณวิเชษปรากฏเอ๊ะนั่งดูข่าวไถมือถือไปเรื่อยๆเจออย่างเงี้ยเจอเรื่องเบี้ยสูงอายุบ้างปรับนะคะที่บอกว่าท่านนายกไม่มีประโยชน์นะเอาไปงานเข้าเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะไปถึง 3,000 อะไรอย่างที่บอกนะคะหรือว่าให้ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วก็ต้องออกมาบอกกันก่อนว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะยังเป็นข่าวปลอมก็อย่าไปหลงติดตามนะคะหรือว่าไปแชร์ต่อนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นส่งข้อมูลที่ผิดๆกันนะคะก็เลยฝากมาช่วยกันย้ำกันอีกทางหนึ่งค่ะ
4: ก็ดีครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินบางทีข่าวเนี่ยที่มันออกมาในโลกออนไลน์ก็ต้องเช็คกันดีๆนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าพูดถึงการประชุมพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่แหละระหว่างอันนี้ก็ฟังได้เพราะว่าอะไรเพราะมาจากปากของโฆษกรัฐบาลนะรัชดาธนาธิเรศนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของกรอบวงเงินที่จะกู้นะตามที่มีข่าวคราวว่าจะมีการออกพรกกู้เงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณรัชดาเนี่ยโฆษกรัฐบาลบอกว่าก็คงจะไม่ถึงหรอก500,000 ล้านเนี่ยนะคิดว่าน่าจะใช้เงินประมาณ400,000 ล้านบาทก็เพียงพอแล้วนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยได้วางเอาไว้2หลักนะในการใช้เงินจากพรกกู้เงินซึ่งพรุ่งนี้จะมีการหารือเรื่องนี้ที่ประชุมครม.นะครับแต่ว่าตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็คือโครงการคนละครึ่งอันนี้รัฐจะจ่าย60ประชาชนจ่าย40นะครับรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับอันนี้คือเงินก้อนแรกนะที่จะใช้เนี่ยนะก็จาก 400,000 ล้านเนี่ยนะก็คือคนละครึ่งเนี่ยแหละและอันที่2ก็คือส่วนของเงินคู่ที่2จะใช้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานนะครับจากฟอสฟอรัสเป็นหรือน้ำมันเนี่ยแหละครับนะไปสู่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นะครับดังนั้นนะครับการจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็ต้องมีมาตรการจูงใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นหรือการที่รัฐบาลประกาศไปแล้วบอกว่าจะให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยของทางพรรคภูมิใจไทยเขาเนี่ยนะครับเรื่องของนโยบายเรื่องด่วน8ข้อเนี่ยผมจำได้ผมเคยอ่านดูเนี่ยนะคุณวรวรรณก็คุณรัชดาก็บอกว่าก็รัฐบาลก็จะประสานส่งให้ประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปกันมากขึ้นนะครับนะเพราะงั้นทั้งเรื่องเงินกู้เรื่องดอกเบี้ยนะรวมถึงเรื่องของการที่จะไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยครับนะก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้พร้อมสำหรับเรื่องของการที่เราจะใช้รถยนต์ที่ใช้ EV หรือรถยนต์ที่ใช้ EV มากขึ้นนะครับใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องใช้งบประมาณเยอะนี่คือคำอธิบายของทางโฆษกรัฐบาลนะคุณรวันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้400,000 ล้านที่จะชื่อหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนละครึ่ง plus ลดพลังงานในประเทศไทยของเราให้มันมารุกท็อปเนี่ยจริงๆหลายเรื่องนะตัวยอดเซลล์เนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยแล้วว่าทำไงให้มันต่ำลงนะหรือว่าในส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ผมก็เคยพูดนะไม่ว่าจะเป็นสตอเรจทั้งหลายเนี่ยที่เราต้องเก็บพลังงานเนี่ยนะต้องทำให้มันถูกลงเพราะถ้าเกิดว่าติดแผงอย่างเดียวนะไม่มีสตอเรจหรือสตอเรจมีราคาแพงชาวบ้านเขาไม่ติดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับก็รอดูพรุ่งนี้ครม.จะประชุมหารือกันก่อน
3: ค่ะนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับปากท้องก็เป็นเรื่องที่ผู้คนรอคอยว่านะคะจะมีข่าวดีจะมีการดูถึงความช่วยเหลือให้ครอบคลุมและหลากหลายได้ยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าอันหนึ่งที่มาแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ผล

ดีแล้วก็จะทำกันต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ก็คือกิจกรรมที่บอกว่าเรื่องของการลดค่าครองชีพในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคุณวิเชษมีตัวเลขสรุปออกมาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยกันไปเท่าไหร่นะคะเป็นการคิกออฟเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่าจากที่ไปทำกันใน76จังหวัดซึ่งไม่รวมกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ามีการไปเปิดโครงการนี้ตามที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศด้วยก็บอกว่าได้รับความตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะมีคนเข้าร่วม 280,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอันนี้เฉพาะวันแรกที่คิกออฟเนี่ย 12,000 กว่าร้านมีสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย 249,000 กว่าชิ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปผู้ประกอบการ SME นะคะส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้กว่า 33,738 ล้านบาทนะคะเอาขออภัยค่ะ33ล้านขออภัย33ล้าน 738,000 กว่าบาทนะคะลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้7ล้าน4แสนกว่าบาทนะคะเขาก็มีการรวบรวมสถิตินะคะว่าช็อปกันแบบติดลำดับต้นๆของประเทศเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างก็ต้องบอกว่ากระจายตัวไปทั้งภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะแต่อันดับหนึ่งเนี่ยที่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยสูงสุดนะคะก็คือสุรินทร์นะคะมูลค่าของการจำหน่ายในวันคิกออฟเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ย 1,192,891 บาทอันดับ2จังหวัดนครราชสีมา 1,167,000 กว่าบาทเชียงใหม่ก็หลักล้านขึ้นเหมือนกันนะคะ 1,50,000 กว่าบาทนะคะใกล้ๆกับขอนแก่นเลยขอนแก่นก็ 1,56,000 กว่าบาทนะคะเฉือนกันไปไม่ถึงเฉือนกันไปแค่ 7,000 กับ 6,000 นะคะแล้วก็ยะลา 836,000 กว่าบาทนะคะก็เป็น5จังหวัดแรกที่มีการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ5จังหวัดที่มีการจับจ่ายใช้สอยสูงสุดของประเทศนะคะสินค้าที่ต้องบอกว่ายอดนิยมนะคุณวิเชษนะคะที่ทางรองโฆษกรัฐบาลบอกมาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกน้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักล้างแล้วก็ข้าวนะคะก็ทางศูนย์ข่าวที่ของสำนักข่าวไทยที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็บอกมาคล้ายๆกันพอไปถามชาวบ้านว่าออกมาซื้ออะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำมันพืชข้าวแล้วก็ที่ตอบกันทั้งสองภาคคล้ายๆกันคือพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซักผ้าน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มคือสินค้าแม่บ้านทั้งหลายอ่ะนะคะซึ่งได้รับความนิยมสูงนะเอามาปรับลดราคากันให้กันนะคะก็เอาเป็นว่าในเรื่องดังกล่าวในรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะขยายโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าในการเปิดนะคะวันแรกนี้ก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่านี่มันเป็นแค่ฉากแรกเริ่มเท่านั้นเราคงจะต้องเจอกับสถานการณ์ยืดเยื้อในระยะยาวอยู่ต่อไปถ้ามันยังต้องพันกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจที่จะนำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของมุมมองนะคะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิชัยรัตนากรนะคะก็ได้พูดถึงภาวะเศรษฐกิจว่าตกลงจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคือสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยบอกว่าเรากำลังเริ่มเผชิญกับแรงกระแทกที่ส่งผลชัดเจนขึ้นแล้วที่สำคัญคือรับแรงกระแทกได้ไม่เท่ากันคุณเชษนะคะคนที่โดนแรงกระแทกต้องบอกว่าเราเจอวิกฤตเหมือนกันเราเจอราคาพลังงานอย่างเช่นราคาน้ำมันจะรวยจะจนก็ซื้อในราคาเดียวกันนะคุณเชษแต่แรงกระแทกที่เข้ามาของผู้คนเนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่โดนเยอะหน่อยก็คือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ SME นะคะคือในมุมของทางผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ยคุณวิทัยบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างที่หลายฝ่ายประเมินผลกระทบที่ชัดเจนตอนนี้คือเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นกระทบทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับ

0: การกดดันมากขึ้นจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของสภาพคล่องมีเรื่องของหนี้กันอีกนะคะกล
1: ุ่
0: มเปราะบางนั้นได้รับผลกระทบที่สุดคือมากที่สุดนะคะเมื่อเจอกับภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะในขณะที่กลุ่มมีรายได้สูงยังรับมือได้อยู่นะยังเห็นการกินการใช้การช็อปแบบชิลๆของกลุ่มที่ไม่ได้โดนอะไรหนักหนามากได้อยู่นะคะกลุ่มที่นอกจากเปราะบางเขาได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วถัดมาก็เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางนะคะกลุ่มรายได้น้อยนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ต่างไปจากกลุ่มเปราะบางเลยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมันอยู่ในอัตราที่สูงขึ้นอ่ะเมื่อเทียบกับรายได้ใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าในข้อเสนอเรียกร้องวันแรงงานนี่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องค่าแรงอะไรกันเท่าไหร่แล้วคุณเชษเพราะว่ามาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยก็คงพูดไปแล้วก็คงต้องฝันในฤดูฝนกันต่อนะคะก็ยังจะไม่ได้หรอกนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของ SME เองก็มีข้อจำกัดในเรื่องการแข่งขันที่มีปัญหาว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวได้ทันท่วงทีหรือว่าจะมีเงินลงทุนลงรอนในเรื่องนวัตกรรมได้นะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องปัญหาการเข้าถึงที่จะทำให้แหล่งเงินที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็คล้ายกันกลุ่มที่มีรายได้สูงก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ก็ปรับตัวได้มีความสามารถในการปรับตัวได้สูงมีสภาพคล่องแล้วก็มีกันชนทางการเงินที่แข็งแรงกว่านะคะที่จะลดแรงกระแทกได้หรือว่าจะบรรเทาผลกระทบจากแรงกระแทกได้เมื่อเทียบกันกับบรรดา SME นะคะมันก็จะมีเรื่องของผลกระทบที่เห็นความไม่เท่ากันจากนี้ไปเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แน่นอนการกระตุ้นจากรัฐบาลเนี่ยอาจจะมาช่วยนะคะได้บ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามเราจะอยู่กับภาวะการแบบนี้ยาวไปจนถึงนู่นแหละเกือบถึงสิ้นปีเลยนะคะทางแบงก์ชาติเองโดยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าอยากว่าจะอยู่ในระดับ 3-4% ก่อนจะลดลงไปช่วงปลายปีเพราะปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงคือถึงแม้ว่าจะคุยกันเรื่องสงครามจะยุติได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรซึ่งล่าสุดนี่ทางอิหร่านก็เสนอไปอีกตั้ง14ข้อใช่ไหมให้กับสหรัฐเนี่ยนะคะแต่ยังไม่มีการชัดเจนว่าจะได้คุยกันเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามันล่มไปตั้งแต่การเตรียมการจะเจรจาที่อิสลามาบัดรอบ2แล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าต่อให้สงครามยุติแล้วแต่ราคาน้ำมันก็จะอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤตสงครามด้วยเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจะมีแรงกดดันต่อเนื่องนะคะก็เป็นว่านะคะราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้ลงไปง่ายๆดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ทางแบงก์ชาติมองเอาไว้เนี่ยก็คือบอกว่าแม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีบทบาทสำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจแต่ก็ต้องดูรูปแบบให้รอบคอบว่าตกลงมันจะเป็นการโอนเงินเพื่อกระตุ้นระยะสั้นหรือจะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลต่อเนื่องในระยะยาวนะคะมันก็มีข้อดีต่างกันไปนะคะทางผู้ว่าวิรไทยบอกว่าการโอนมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีโอนเงินนะอย่างที่เรารอคอยกันเราจะมารอไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดือนมิถุนายนนะ 4,000 แต่ว่ากระจายให้เดือนละ 1,000 เนี่ยนะคะคือบอกว่าการโอนเงินมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีแต่ผลมันหายไปเลยในปีถัดไปค่ะนะคะคือแบงค์ชาติก็ยังมองในแง่ของการอยากให้เม็ดเงินถ้าลงไปมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการกระตุ้นระยะสั้นด้วยนะคะเพราะว่าพอไปเทียบกันบอกว่าถ้าเอาไปลงทุนเพื่อสร้างผลต่อเนื่องระยะยาวแม้มันจะส่งผลช้าแต่มันยั่งยืนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องชั่งน้ำหนักถึงผลดีผลเสียนะคะในเรื่องของทิศทางการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะคะส่วนตัวแบงก์ชาติเองทำอะไรแบงก์ชาติก็บอกว่าเขาจะขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินให้เร่งช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระดอกเบี้ยหรือมาตรการอื่นเพื่อป้องกันหนี้เสียนะคะแม้สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้รุนแรงเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับตอนโควิดนะคุณเชษมันปิดเลยใช่ไหมหลายกิจการมันไปต่อไม่ได้มันด้วยข้อจำกัดว่าเพื่อป้องกันโรคการแพร่ระบาด ของที่กำลังทำธุรกิจอยู่ดีๆก็ต้องสั่งปิดอย่างเงี้ยถ้ามันจะเป็นแหล่งชุมนุมผู้คนคือถ้าปิดเลยอ่ะมันช็อกนะคะเศรษฐกิจมันช็อกมากกว่าคือแบงค์ชาติก็เลยบอกว่าสถานการณ์อ่ะมันไม่แรงเท่ากับตอนโควิด19ตอนนั้นเนี่ยรายได้ของหลายภาคส่วนมันหายไปเกือบหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยตอนนี้มันอาจจะมีแบบภาวะแบบข้าวของขายไม่ดีบ้างนะคะอะไรต่อมีอะไรหรือว่าต้นทุนมันแพงขึ้นบ้างเนี่ยตัวแบงค์ชาติเองที่มองไปกับสถาบันการเงินเนี่ยบอกว่าอาจจะไม่ได้มีมาตรการใหญ่นะคะจะใช้วิธีประคองสถานการณ์เพื่อไม่ให้บรรดาหนี้ที่มันเกิดขึ้นมันกลายไปเป็นหนี้เสียก็อาจจะต้องใช้ลดดอกลดต้นกันไปนะคะแต่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์แย่ลงก็ต้องมีมาตรการเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะบอกมาเขาก็บอกว่าก็มีมาตรการหลายๆอย่างที่ เคยมีในช่วงโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโอนทรัพย์ชำระหนี้บริหารสินทรัพย์อะไรคือแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงใช้วิธีขอความร่วมมือในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกหรือว่าลดดอกลดต้นกันไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นในฝั่งของที่แบงก์ชาติได้มีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของมาตรการนะคะถ้ารัฐบาลจะมีการออกมาเนี่ยอยากให้มีการออกแบบในลักษณะที่เจาะจงมากขึ้นมุ่งช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงนะคะส่วนเรื่องของพรก.กู้เงินซึ่งเมื่อกี้คุณวิเชษได้บอกไปนะคะว่ามันไม่ถึง 500,000 ละมันน่าจะแถวๆ 400,000 ล้านบาทเนี่ยแบงก์ชาติมองยังไงนะคะแบงก์ชาติมองเงินกู้ก้อนนี้บอกว่าควรต้องให้ความสำคัญกับสัดส่วนการลงทุนมากกว่าการแจกเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเช่นนั้นมันจะเป็นการช่วยได้เพียงระยะสั้นแล้วจะส่งผลเสียต่อ GDP ปีถัดไปเนื่องจากฐานสูงเกินจริงอ่ะแบงก์ชาติติ่งมาแล้วคุณวิเชษนะคะบอกต้องเน้นไปที่การลงทุนมากกว่าการแจกเงินเยียวยาอย่างเดียวด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็เหมือนกับที่บอกไปนะคะว่าถ้าไปดูเรื่องการลงทุนมันจะเติบโตอย่างยั่งยืนกันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันส่วนเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้เราเห็นการประชุมกนง.แต่ว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรจากที่เป็นอยู่ปกตินะคะแบงก์ชาติมองอย่างนี้ค่ะบอกว่าขณะนี้ไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ยเพราะภาวะเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นชั่วคราวแต่ต้องดูยาวๆไปจนถึงปีหน้านะคะว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาหนักไปในขนาดไหนทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลนะคะที่จะต้องว่ากันนะคะเพราะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำ 1% ต่ำสุดเป็นอันดับ3ของโลกรองมาก็แค่เพียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นนะคะขณะที่นโยบายการเงินหรือดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกตอนนี้มีการประเมินไปในทางทิศเดียวกันคือใช้คำพูดนี้ค่ะ wait and see นะคะก็คือเฝ้าดูกันต่อไปนะคะก็ต้องชะลอดูสถานการณ์นะคะกันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะคือตอนนี้ wait and see กันไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่านะคะแบงก์ชาติเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เรื่องของนโยบายดอกเบี้ยอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้ดูแลเงินเฟ้ออย่างเดียวก็จะต้องดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตในระดับเหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะแล้วก็จะต้องดูในส่วนของเครื่องมือในยามจำเป็นที่แบงก์ชาติเองก็บอกว่ามีเงินที่จะมาชำระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการลดเงินสมทบแล้วนะคะคือจากเดิมที่เคยจัดเก็บเอาไว้เนี่ย 0.46% ก็เหลือ 0.23% นะคะเงินสมทบนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่สามารถที่จะช่วยได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะมีอะไรถ้าจะต้องทำเพิ่มก็พร้อมถ้าจะทำเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นนะคะนั่นก็คือข้อมองนะคะมองสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ว่าเราเจอกับภาวะราคาพลังงานสูงยาวแน่เรากำลังเจอกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเราต้องเจอเรื่องนี้ยาวๆกันไปจนถึงสิ้นปีและต่อให้สงครามสงบราคาก็ไม่ลดลงกันอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าจะใช้ช่วยเหลืออะไรลงไปของภาครัฐบาลอยากให้เจาะจงกันให้ดีแล้วก็อยากให้เพิ่มนะคะในเรื่องของการมองที่การลงทุนเพื่อให้เกิดผลในความยั่งยืนด้วยมากกว่าการเยียวยาแต่เพียงเรื่องเดียวค่ะ
1: ก็สองกลุ่มนะคุณรวัล หลักๆตอนนี้ถ้าฟังจากผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยหนึ่งคือกลุ่มเปราะบางซึ่งจะได้รับผลกระทบมากที่สุดสองคือ SME พูดถึง SME เนี่ยพรุ่งนี้นะครับวันที่5เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วล่ะเพราะว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เนี่ยก็ประกาศเปิดตัวโครงการแล้วผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสินเชื่อเพื่อ SME ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอาไว้เปิดวงเงินเนี่ย 1,200 ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อปีนะครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาต่อยอดการเติบโตของ SME ไทยนะครับจะได้เกิดความมั่นคงและเดินหน้าต่อไปในระยะยาวนะครับก็เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะครับ5พฤษภาคมนะครับโดยโครงการสนับสนุน SME ผ่านกองทุนส่งเสริมเนี่ยจะแบ่งการสมัครออกเป็น3กลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันนะครับก็คือ1กลุ่ม transformation SME สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนรูปดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยมากขึ้นนำเทคโนโลยีดิจิตอลนวัตกรรมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอันนี้ก็วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับก็ร่วมพิจารณาสินเชื่อโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพมากขึ้นสร้างการเติบโตและขีดความสามารถของการแข่งขัน SME ทุกมิติวงเงินคู่สูงสุดแบ่งออกเป็นกิจกรรมขนาดย่อม S ตัว S นะไม่เกิน10ล้านขนาดกลางตัว M นะไม่เกิน15ล้านบาทนะครับอันนี้จะร่วมพิจารณาสินเชื่อโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับเพื่อให้มีสภาพคล่องหมุนเวียนวงเงินสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทอาจจะน้อยหน่อยนะครับกลุ่มนี้นะครับร่วมพิจารณาสินเชื่อโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็คือในส่วนของพรุ่งนี้แล้ว TSME นะครับก็จะได้มีโอกาสนะฮะในการที่จะกู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงินอาจจะไม่สูงมากนะแต่น่าจะช่วยได้นะสำหรับหลายธุรกิจที่กำลังต้องการวงเงินอยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยคุณวราวุฒิศิลปอาชานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนโยบายคนละครึ่งพลัสและเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะแจกคนละ 4,000 บาทอย่างน้อย 3-4 ล้านนะเพื่ออัดฉีดเงินเข้าระบบต่อเนื่อง4เดือนนะจะทำให้วงเงินสะพัดประมาณ 1.36 แสนล้านบาทเนี่ยนะคุณท็อปก็บอกว่าเขามั่นใจนะว่าจะช่วยภาคการผลิตได้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐในการผลิตสินค้าเข้าตลาดโดยเฉพาะกลุ่ม SME นี่แหละนะครับเพื่อจะมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นและล่าสุดเนี่ยก็สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยส่งตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับในเดือนรายเดือนเลยแล้วรวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มต่างๆมาให้พิจารณานะครับเพื่อจัดทำมาตรการดูแลสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับให้เป็นตรงจุดมากขึ้นคุณวราวุฒิบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตพลังงานยังมีอยู่ก็ส่งผลกระทบให้กับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเร่งสนับสนุนสภาพคล่องนะครับในเรื่องนี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้หลังคุณวราวุฒิ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเล็กๆ เกิดขึ้นนะหวังใช้ว่าจะยั่งยืนแล้วก็น่าจะพอมีทางออกเพราะว่าอย่างน้อยนะคะปัญหาเรื่องคาราคาซังที่ช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะคือหนึ่งบอกว่าทางอิหร่านก็มีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยดูจะมีท่าทีตอบรับข้อเสนอนะว่าอย่างนั้นขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเริ่มโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะก็คือการพาเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วจะเริ่มกันในวันจันนี้แหละนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะไปพักกันแป๊บเดียวค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
5: อ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปรี้ยว
6: นหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
11: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
0: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก็มาดูเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าก็จะเป็นตัวแปรของทิศทางในการรับมือของประเทศไทยเองแล้วก็ทุกประเทศในโลกที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เลยนะคะอย่างที่ทราบกันว่าหลังจากที่มีการตกลงนะคะในการความพยายามที่จะเจรจากันอีกรอบหนึ่งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐแต่ว่ายังไม่ได้คืบหน้ากันไปนะคะแต่ในการติดต่อมันไม่ได้ตัดตอนลงไปนะคุณวิเชษฐ์ไม่ได้ขาดตอนเพราะว่าปากีสถานก็ยังคงทำหน้าที่เป็นตัวกลางอยู่ในส่วนของล่าสุดที่อิหร่านเสนอกลับไปกับข้อเสนอให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะได้มีการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีหมวดกว้างๆเนี่ยนะคะถ้าโดยรวมๆที่มีการสรุปเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าทางด้านความมั่นคงนะคะบอกต้องมีการถอนกำลังฐานสหรัฐทั้งหมดออกจากพื้นที่ใกล้ชายแดนอิหร่านแล้วก็ตะวันออกกลางทางด้านการเมืองต้องมีการรับประกันว่าสหรัฐจะไม่รุกรานหรือแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านต่อไปทางด้านเศรษฐกิจให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการปิดล้อมทางทะเลและปิดกั้นธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดด้านภูมิภาคนะคะคือสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ยุติการสนับสนุนอิสราเอลในการไปทำสงครามกับพื้นที่ต่างๆแล้วก็ขอให้มีการดำเนินการทุกข้อเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในเวลา30วันนะนี่เป็นข้อเสนอคร่าวๆของอิหร่านพูดง่ายว่าถ้าสามารถทำแบบนี้ยุติสงครามเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรื่องของเรื่องอาวุธเรื่องการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ที่เป็นข้อกังวลใหญ่เป็นตัวหลักใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยืนกรานแล้วก็ไม่ยอมอิหร่านเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะคือหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยดูทางฝั่งของอิหร่านก่อนนะคะว่าท่าทีที่ล่าสุดออกมายังไงนะคะมีการแถลงในเวลาต่อมาของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบากอีบอกว่าสหรัฐอเมริกาได้ตอบกลับข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านมาโดยส่งผ่านปากีสถานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอยู่ตอนนี้รัฐบาลของอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนว่าคำตอบที่ได้จากอเมริกานั้นเนี่ยจะว่าอย่างไรนะคะโดยข้อเสนอของอิหร่านเองซึ่งหลายคนก็ยังกังวลว่าเอ๊ะแล้วอเมริกาจะยอมหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องของนิวเคลียร์เลยนะคะแต่อิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะจุดมุ่งหมายหลักของอิหร่านตอนนี้อยู่ที่จะต้องการยุติสงครามในภูมิภาคและก็รวมถึงในเลบานอนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่มีการมาบอกว่าสหรัฐอเมริกามีการกวาดล้างทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซนั้นเนี่ยซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของอิหร่านนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าปากีบอกว่าสหรัฐเนี่ยส่งข้อตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวเรากำลังพิจารณาอยู่แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะไม่ตอบรับข้อเสนอของอิหร่านนะคะเพราะว่าอิหร่านยังชดใช้ได้ไม่มากพอนะคะเอาเป็นว่าในมุมของทรัมป์ที่พูดออกมาเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะคู่นี้คือก็บางทีก็จะมีการ

0: มีท่าทีที่เราติดตามจากสื่อสาธารณะเนี่ยแบบหนึ่งแต่ว่าในเชิงเจรจาในเชิงลึกในทางการทูตก็จะมีการคุยกันเอาไว้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางเปิดเนี่ยทรัมป์บอกว่าอาจจะไม่รับข้อเสนอก็ได้นะในขณะที่อิหร่านบอกว่าวอชิงตันส่งกลับมาแล้วเนี่ยนะคะพอทรัมป์ใช้คำว่านะคะนึกภาพไม่ออกอะว่าจะเป็นที่ยอมรับได้ยังไงในเมื่ออิหร่านยังไม่ได้ชดใช้ในราคาที่สูงเพียงพอเลยกับที่ทำไว้กับมนุษยชาติและโลกใบนี้ตลอดระยะเวลา47ปีที่ผ่านมาคือเขาไปเท้าความย้อนหลังอีกในช่วงที่เขามีการปฏิวัติเป็นการปกครองโดยนำเอาศาสนาเป็นหลักเนี่ยนะคะก็แต่สิ่งที่ทรัมป์ได้พูดชัดเจนเอาไว้เรื่องหนึ่งนะคะก็คือจะต้องดูว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะทำได้จริงหรือว่ามันจะเพิ่มความสุ่มเสี่ยงนะกับโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมของทางประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่านะคะก็คือทรัมป์เนี่ยได้ประกาศผ่านทรูโซเชียลเหมือนกันว่าสหรัฐอเมริกาจะเริ่มปฏิบัติการคุ้มกันและพาเรือสินค้าต่างๆออกจากช่องแคบฮอร์มุซกันตั้งแต่วันจันทร์นี้เลยภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่าโปรเจกต์ฟรีดอมหรือโครงการสันติภาพขออภัยโครงการเสรีภาพนะคะโดยทรัมป์บอกว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเกือบทั้งหมดมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในตะวันออกกลางนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้แล้วก็มีการร้องขอมาให้สหรัฐอเมริกาช่วยปลดปล่อยเรือของพวกเขาหน่อยที่ถูกกักอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยเขาอ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะดังนั้นทรัมป์ก็พูดไว้ในโพสต์ของเขาบอกว่าเพื่อผลดีของอิหร่านตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาแล้วก็แจ้งกับประเทศเหล่านี้ว่าเราหมายถึงสหรัฐอเมริกานะคะเราจะนำเรือของพวกเขาออกจากน่านน้ำที่ถูกจำกัดเหล่านี้ออกมาอย่างปลอดภัยเพื่อให้เขาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างอิสระและราบรื่นนะคะย้ำว่านี่คือเรือจากพื้นที่ต่างๆของโลกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะนี้นะคะทรัมป์บอกว่าผมได้แจ้งกับพวกเขานะคะว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำเรือและลูกเรือของพวกเขาออกจากช่องแคบอย่างปลอดภัยในทุกกรณีนะคะก็เป็นว่า เรื่องนี้นะคะต้องดูกันว่าโปรเจกต์ฟรีดอมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ในขณะเดียวกันนะทรัมป์ก็ความที่เมื่อกี้เราเพิ่งบอกใช่ไหมบอกอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้เพียงพอเลยนะกับสิ่งที่ทำไว้แต่ว่าทรัมป์ก็มาพูดในโพสต์นี้บอกว่าผมตระหนักดีว่าตัวแทนของผมหมายถึงตัวทรัมป์กำลังมีการหารือในเชิงบวกอย่างมากกับอิหร่านการหารือเหล่านี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นบวกอย่างมากสำหรับทุกคนดังนั้นการเคลื่อนย้ายเรือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อจะปลดปล่อยผู้คนบริษัทหรือว่าประเทศต่างๆที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่เขาเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี่เป็นการแสดงออกทางมนุษยธรรมในนามของสหรัฐอเมริกาประเทศตะวันออกกลางและอิหร่านนะคะเพราะว่าในเรือก็อย่างที่บอกคุณเชฟมันติดกันมาเป็นเดือนแล้วนะคะคือประเภทต่อให้มีเสบียงต่อให้มีอะไรก็ตามแต่มันก็ลดน้อยถอยลงไปใช่ไหมคะทรัมป์ก็บอกว่าอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับลูกเรือจำนวนมากเนี่ยนะคะมันเริ่มจะมีภาวะที่ทำให้พวกเขาจะอยู่ในสภาวะที่มีสุขภาวะดีเนี่ยได้น้อยลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทรัมป์ก็อ้างเรื่องมนุษยธรรมนะคะเพื่อมนุษยธรรมซึ่งก็จะเป็นผลดีกับทั้งตัวอิหร่านเองด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นว่าแน่นอนนะคะถ้าปฏิบัติการนี้จะทำให้ได้สำเร็จแล้วก็อเมริกาได้รับบทเหมือนเป็นฮีโร่ในการนำพาเรือที่ติดค้างกลับออกมาได้เนี่ยหนึ่งก็ต้องให้อิหร่านยอมด้วยนะคะก็มีการมองว่ามันเป็นเรื่องมนุษยธรรมนะกับคนที่ไม่เกี่ยวแต่อย่างที่สองเราก็ไม่รู้ว่าเชิงลึกอะแลกกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เกิดควบคู่คู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดนะคะวันนี้สหรัฐอเมริกานำพาเรือจำนวนมากออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซได้จริงนะดิฉันว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเลยถ้าอิหร่านไม่เอาด้วยแต่ถ้าเอาออกมาได้เนี่ยงั้นนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็น9ข้อก่อนหน้านี้ของอเมริกาหรือ14ข้อหลังของอิหร่านเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่พอคุยได้มากขึ้นส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องว่ากันต่อเนี่ยอาจจะต้องทอดเวลากันออกไปแต่อย่างน้อยมันก็มีพื้นที่สำหรับการให้เจรจากันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องจับตากันในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: มันมีนักข่าว

เอาไว้ถามโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่ผมดูแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจคือแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่จะคุยกันเจรจากันเนี่ยนะคือนักข่าวเขาถามว่ามันมีโอกาสไหมที่อาจจะกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะทรัมป์บอกว่าเขาก็ไม่อยากพูดแบบนั้นหรอกเพราะว่าเขาไม่สามารถบอกเรื่องนั้นได้กับนักข่าวแต่ถ้าอิหร่านประพฤติตัวไม่ดีถ้าพวกเขาทำอะไรที่เลวร้ายตอนนี้เราก็ต้องรอดูแต่มันก็เป็นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เขาพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดทางไว้จะไม่โจมตีอิหร่านอีกแล้วนะก็จะโจมตีแหละถ้ามันมีอะไรที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับและก็ยังย้ําว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าเตหะรานพร้อมนะคุณสำหรับการเจรจาทางการทูตถ้าหากสหรัฐนั้นเปลี่ยนท่าของตนเองทีนี้ในส่วนเจ้าที่อาวุโสของอิหร่านรายหนึ่งก็บอกเหมือนกันแล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะว่าข้อเสนอของอิหร่านซึ่งทรัมป์เคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบของฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งและยุติการปิดล้อมอิหร่านของสหรัฐเนี่ยโดยการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้แต่สื่อของอิหร่านรายงานบอกว่าข้อเสนอ14ข้อเนี่ยของเตหะรานเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจเช่นการถอนกำลังทหารสหรัฐจากพื้นที่รอบๆ อิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้ประเด็นนี้น่าสนใจกว่าก็คือการอายัดทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่อายัดเอาไว้เนี่ยนะเขาอยากให้มีการปลดปล่อยนะอยากให้มีการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านเอาไว้การจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็การยุติสงครามในทุกแนวรบเลยรวมถึงในเลบานอนด้วยตลอดจนการจัดตั้งกลไกการควบคุมใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวว่าอเมริกาและอิสราเอลนั้นก็ระงับการทิ้งระเบิดอิหร่านตอนนี้ก็ประมาณ4สัปดาห์แล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เข้าใกล้ข้อตกลงที่จะยุติสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าขณะเดียวกันพรรครีพับลิกันภายใต้การนำของทรัมป์ก็ยังเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะถูกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่พอใจกับปัญหาราคาพลังงานเนี่ยรวมทั้งค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเองลงโทษนะในการเลือกตั้งกลางเทอมอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามานะว่าการก่อสงครามครั้งนี้ทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์มันลดลงไปเรื่อยๆอาจจะมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอดูท่าทีตรงนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้กระวันก็โยงกลับมาสู่บ้านเราบ้านเรานี่การสอบสวนเรื่องของการจัดทุนพลังงานจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูจะค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆแต่หลายคนก็บอกว่ามันช้าจังเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ทางพันตรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำในผู้บริการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคของ DSI เนี่ยหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้ก็เลยเปิดเผยว่าขณะนี้พบข้อมูลว่ามีการที่มีการว่าจ้างในการขนส่งน้ำมันเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการน้ำมันที่สุราษฎร์เนี่ยนะสองรูปแบบด้วยกันอันที่หนึ่งคือบริษัทต้นทางคือโรงกลั่นน้ำมันมีการส่งไปยังปลายทางที่เป็นกลางน้ำมันโดยเป็นเรือบริษัทเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรือที่โรงกลั่นจัดหาเองเป็นไปตามแผนการขนส่งอยู่แล้วแต่ที่สองนี่กรณีบริษัทปลายทางเป็นคนละบริษัทกันนะครับโรงกลั่นจะมีการจัดหาเรือและเข้ามาเองหรือขอให้โรงกลั่นเป็นผู้จัดหาเรือมาขนให้ก็ได้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าการใช้ระยะเวลาในการเดินเรือที่มันนานผิดปกติในที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสามรูปแบบด้วยกันที่ถูกมองว่าเป็นการชะลอหรือถูกมองเป็นการประหยัดกักตุนน้ำมันเอาไว้เพื่อแสวงหากำไรเนี่ยก็พบ3รูปแบบด้วยกันนะ1กรณีเรือที่เกี่ยวข้องกับเรือของกับเรื่องอุทกศาสตร์หรือเรื่องร่องน้ำที่มันมีน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยทำให้เรือไม่สามารถจะเข้าเทียบท่าได้ตามกำหนดเพราะว่ามันมีติดเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงอันที่2กรณีการแจ้งเห็นว่ามีเรือเสียหายจึงต้องใช้เวลาซ่อมแซมก่อนจะเดินเรือเข้าท่าและเมื่อซ่อมแล้วเสร็จนะครับก็ติดปัญหาว่าร่องน้ำมันก็มีปัญหาอีกมีน้ำขึ้นน้ำลงอีกอันนี้เป็นข้อมูลที่พบนะฮะกับอันที่สามกรณีมีเรือลำอื่นยังลอยลำอยู่ระหว่างถ่ายน้ำมันหรือน้ำมันยังมีอยู่ในคลังทำให้ไม่สามารถขนถ่ายน้ำมันลงไปในคลังได้นะก็เรียกว่ามีข้ออ้างกันสามรูปแบบด้วยกันนะคุณระวันที่ดีเอสไอพบเลยนะทีนี้ตอนนี้พนักงานสอบสวนจะทำยังไงก็จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำ9บริษัทนะที่เขาเชิญมาแล้วก็มีการสอบปากคำไปแล้วด้วยเนี่ยมีการสอบสวนไปแล้วด้วยเนี่ยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก9บริษัทนี้กับทางสอนชนนะครับนะที่ก็มีการส่งข้อมูลมาเนี่ยนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเดินทาง

0: ทางไปคุยกับทางสอนชนนะครับหรือว่าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไปนะเพื่อตรวจสอบนะเปรียบเทียบให้มันชัดเจนว่าตกลงข้อมูลที่มีการแจ้งมาจาก5อาจารย์กับ9บริษัทเนี่ยมันตรงกับทางนะทางสอนชนหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่มีความคืบหน้าเข้ามานะคุณวันซึ่งผมก็คิดว่าน่าสนใจนะเราก็รวดเข้ามาเรื่อยๆแหละสำหรับเรื่องการตรวจสอบที่อ้างสาเหตุว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงมีปัญหาเรื่องของเครื่องเรือเสียมีปัญหาเรื่องลอยลำอยู่เพราะว่าขนถ่ายน้ำมันลงคลังไม่ได้มันจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงข้ออ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รู้กันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะใครบ้างที่มีความผิดในฐานกักสูบน้ำมันหรือเจตนาชะลอนะหรือว่าประเภทแบบไม่ยอมทำให้น้ำมันนั้นขึ้นไปสู่คลังแล้วนำไปสู่การขนถ่ายไปสู่ปั๊มน้ำมันต่างๆเพื่อเก่งกำไรกันนะครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะเจออะไรขนาดไหนนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะทีมงานของรัฐมนตรีพลังงานที่นะคะต้องบอกว่าเคยมีนะคะบทบาทตอนเป็นชุดนะคะสุดซอยมาแล้วเนี่ยเขาไปแจ้งเรื่องไว้กับทาง DSI แล้วนั่นก็ถือว่าน่าจะมีข้อมูลที่พอจะเป็นแกนหลักสำคัญนะคะในที่จะเป็นสาระสำคัญที่น่าจะพอจะไต่ขยายผลเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าจะเอาจริงเอาจังกันขนาดไหนนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีก่อนจะไปเบรกนะคุณวิเชษก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะที่ในฝั่งของผู้คนเสื้อแดงรอคอยนะคะนอกเหนือจากทางครอบครัวของคุณทักษิณรอคอยก็คืออิสรภาพของคุณทักษิณนะหลังจากที่ชัดเจนมาจากการประชุมของคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าคุณทักษิณอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มีการพักโทษนะคะแต่ว่าต้องติดกำไร EM เมื่อวานนี้เขามีทำกิจกรรมกันนะคะของบรรดาเหล่าคนเสื้อแดงซึ่งก็ปักหลักกันเหนียวแน่นนะคะกันมาต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คุณทักษิณถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าแม้ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีกำหนดปล่อยออกมาในวันที่11แต่จะมีการจัดกิจกรรมกันนะคะเอาเป็นว่าข้ามวันข้ามคืนกันมาตั้งแต่วันที่10กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวความเคลื่อนไหวนี้รวมทั้งเรื่องของการเมืองอื่นๆสนามผู้ว่ากทมเริ่มคึกคักกันมากขึ้นแล้วนะคะการชัดเจนของผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาแล้วพรรคประชาชนก็ปูแคมเปญแล้วรวมทั้งอาจจะมีนะคะพรรคอื่นๆเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สร้างสีสันนะคะหรือว่าจะกลายเป็นผู้ที่มาเก็บตกคะแนนกันนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันในเบรกหน้าค่ะไปพักกันแป๊บนึงนะคะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมราชทัณฑ์ฟันวินัยร้ายแรงออกจากราชการยกกวนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลขาส่วนตัวผู้คุมปมเอี่ยวห้องลับใต้บันไดคุก VIP จีนเทากรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารระบุใจความตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีบริการผู้ต้องขังชาวจีนลักษณะพิเศษหรือ VIP ณเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขอเรียนความคืบหน้าในการดำเนินการลงโทษและกวาดล้างการทุจริตภายในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนโดยดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมทั้งมีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมและได้ขยายผลตรวจสอบพบข้อร้องเรียนผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเรียกรับผลประโยชน์กรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันทั้งนี้ในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการซึ่งขณะนี้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนักท่องเที่ยวแห่กลับจากเกาะช้างต่อคิวเฟอร์รี่ยาวกว่า5กิโลทุบสถิติยาวสุดหยุดยาวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักโดยเมื่อวานนี้บนเกาะช้างจังหวัดตราดเต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับเข้าฝั่งจนเป็นแถวยาวกว่า5กิโลเมตรซึ่งถือเป็นสถิติยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอดเส้นทางที่ตำรวจสภ.เกาะช้างและหน่วยกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกมีการจัดระเบียบจราจรอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้มีการจัดกำลังตำรวจขี่รถจักรยานยนต์คอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าห้องน้ำหรือแวะร้านสะดวกซื้อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วย

0: ีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์ติดตามกันนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะในวันหยุดสำหรับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานกันตามปกติแล้วนะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณยังทำหน้าที่กันต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหวของข่าวสารกันต่อนะคะมาตัดสลับนะคะทักทายกับทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมสดอยู่กันในขณะนี้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันก่อนนะคะเช้านี้คุณประวิทย์ทักทายมาก่อนค่ะคุณพนิษฐ์พลบอกว่าท่านประยศขออภัยค่ะท่านประยุทธ์หมายถึงท่านอดีตนายกประยุทธ์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีแล้วนะคะแล้วก็นายกอนุทินเป็นที่ปรึกษาคนเดียวกันไหมนะคะอันนี้ต้องหมายถึงว่าบางไม่แน่ใจว่าคุณพนิษฐ์พลจะหมายถึงว่ามีใครเป็นที่ปรึกษาที่ทั้งท่านอดีตนายกประยุทธ์กับคุณอนุทินใช้บริการคนเดียวกันหรือเปล่านะคะน่าจะมีนะคะเพราะว่าก็ทำงานกันนะคะต่อเนื่องกันมาเพราะว่าคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ยุคของท่านอดีตนายกประยุทธ์ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ยังไม่ได้ดูข้อมูลเพิ่มให้นะคะว่ามีใครบ้างคุณปราโมทบอกว่ายุคนี้เป็นทุนใหญ่กินทุนเล็กไทยไม่ควรเดินตามธุรกิจทุนใหญ่นะคะควรเดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะคะคุณวินวินบอกว่าฟังข่าวเรื่องเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ยังจำข่าวเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนที่โดนจับแล้วไปจอดแถวสัตหีบแล้วคือในมีพายุแล้วเอาเรือไปจอดท่อสมอห่างจากท่าแล้วก็หายไปแล้วก็พบว่ามีข่าวไปถ่ายน้ำมันให้กัมพูชาข่าวเงียบไปเลยนะคะส่วนคุณวินวรุษนะคะสวัสดีวันฉัตรมงคลมีข่าวจากสำนักพระราชวังเรื่องงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีนะคะตลอดทั้งวันที่4ถึงวันที่5ก็ขอบคุณที่แจ้งมานะคะมาดูที่ Facebook กันต่อนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่ชมสดวันนี้ทั้ง2ช่องทางอาจจะเหงาๆหน่อยเข้าใจว่าน่าจะพักผ่อนหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะมาดูในส่วนของท่านที่ชมกันอยู่ในตอนนี้ในเช้าวันนี้คุณอุไรชมอยู่นะคะขอบคุณมากเลยคุณอรสาด้วยคุณศพโชคคุณนิการด้วยคุณนิการบอกว่าฟังทุกวันเลยทุกช่องทางฟังไม่ทันยังต้องฟังย้อนหลังกราบขอบพระคุณค่ะคุณอรุณบอกข่าว3,000นี่เป็นเดือนแล้วนะเป็นหน้าฟีดเลย

0: นั่นที่เป็นข่าวปลอมนะเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมบอกรัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยนี่ต้องไล่กระทรวงดีอีออกเลยคุณอรุณใจเย็นนะคะกระทรวงลูกเทพเลยนะนะคะเจ้ากระทรวงเนี่ยยิ่งกว่าลูกเทพอีกมั้งนะคะไม่ได้เลยนะเป็นลูกครูใหญ่นี่ยิ่งกว่าเทพธรรมดานะคะคุณอัชราค่ะทรงพระเจริญนะคะคุณยุทธบอกว่าตั้งใจกู้มาแจก 500,000 แต่ไม่เป็นไรอาจใช้แค่ 400,000 ฟังแล้วชื่นใจนะคะคุณสุริยาแจ้งผลการรับชมรับฟังมาจากที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านดงดำก็ชัดเจนขอบพระคุณคุณอริยาให้หัวใจมาขอบคุณมากเลยนะคะมาดูข่าวกันต่อเลยคุณวิเชษนะคะอย่างที่บอกว่านะคะคนเสื้อแดงเนี่ยเอาจริงเอาจังแต่แน่นอนนะคะหลายคนคงมองข้ามช็อตไปบอกว่าแล้วคุณทักษิณจะออกมาอยู่นิ่งๆได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกสอบถามมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องดูกันต่อไปนะคุณวิเชษเพราะว่าในส่วนของความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะถูกถามกันเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยในกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะโดยกลุ่มคนเสื้อแดงที่ไปให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมกันข้ามวันตั้งแต่วันที่10ไปถึงวันที่11ที่วันที่ได้รับการพักโทษเลยเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ชื่อว่า Red Never Dies นะคะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะก็มีการมาผัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยกล่าวถึงผลงานคุณทักษิณกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะจะนัดกันเนี่ยล่วงหน้าเลยนะคุณเชษตั้งแต่บ่ายสองนะของวันที่10เลยค่ะจะยาวข้ามคืนจนกระทั่งมาถึงวันที่คุณทักษิณได้ปล่อยนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกำหนดเวลาที่ชัดเจนกันอีกครั้งนึงเห็นบอกว่าอาจจะเช้ามากๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็แนะนำว่าใครที่อยากจะมารอเนี่ยนะคะให้มาล่วงหน้ากันเลยตั้งแต่ตี3ถึงตี4นู่นแหละนะคะเพื่อจัดแจงเรื่องพื้นที่นะคะก็จะมีเรื่องของรถสุขของสุขาเคลื่อนที่รองรับเอาไว้ประสานกับเจ้าหน้าที่จัดระเบียบพื้นที่อำนวยความสะดวกอะไรกันต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีการพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีในส่วนของความเห็นนะคะคุณวิเชษก็ต้องมองกันบางคนก็จะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ใช่ไหมจะถ้าอาจจะไม่ได้มามีบทบาทอะไรในพรรคเนี่ยแต่ก็อาจจะมีบทบาทแบบไปพูดนะคะให้ความรู้นะคะหรือว่าเอาประสบการณ์อะไรมาก็คือเรื่องนี้เนี่ยคือทางพรรคก็คงถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณใช่ไหมนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นคุณจุลพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว
1: ้
0: พูดง่ายๆว่าด้วยสไตล์คุณทักษิณ
1: อ
0: ะหลายๆคนก็เชื่อว่าให้คุณทักษิณมาอยู่นิ่งๆเนี่ยคงอยู่ได้ไม่นานแต่ทีเนี้ยกิจกรรมทางการเมืองอะไรเนี่ยที่มันจะเหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ต้องดูกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการตกลงเรื่องแนวปฏิบัติข้อปฏิบัติอะไรต่างๆของกติกาเรื่องนี้เนี่ยกันขนาดไหนเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าคือระหว่างคุณทักษิณที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็มีครอบครัวเยี่ยมมาตลอดนะคะแล้วก็รับรู้ข่าวสารเนี่ยไม่ต่างไปจากคนที่อยู่ข้างนอกได้เลยเนี่ยคุณวิเชษนะคะก็ต้องดูกันว่าเมื่อคุณทักษิณออกมาอยู่นอกเรือนจำเนี่ยบทบาทตรงนี้เนี่ยมันจะแผ่วได้หร
1: อ
0: ถ้าแผ่วไม่ได้มันจะอยู่ในรูปแบบไหนนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องดูกันนะคะว่าจะออกมาช่วยหรืออาจจะออกมาแล้วทำให้นะพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะต้องมีโจทย์อะไรที่ต้องตอบกับสังคมนะคะกันมากขึ้นก็ได้นะคะก็ต้องดูกันเพราะว่าถ้าสไตล์หัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยก็คืออาจารย์ยศชนันนะคือออกมาออกจะเป็นในแนวคนทำงานอะภาพออกมาในลักษณะคนทำงานนักวิชาการนะจะเห็นนักข่าวช่วงวันหยุดอะไรจะพาครอบครัวไปทำกิจกรรมก็ร่วมกันกับงานก็ยังเป็นงานในเชิงวิชาการนะที่ตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงอวนะแล้วหลายๆคนที่บอกว่าเวลาจะไปสัมภาษณ์อาจารย์เชนเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ไม่ตอบโต้อยู่แล้วเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าไปใช้คำถามแบบปิงตองถามมาตอบไปโต้กลับไปมาเนี่ยก็ไม่ใช่สไตล์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์อีกแต่ทีเนี้ยพอมีคุณทักษิณซึ่งเป็นต้นตำรับนะโอ้โหเป็นคนที่ว่าคือถ้ามีคนถามเนี่ยมีหรือจะไม่อยากจะตอบนะก็ต้องดูกันอะว่าต่อให้ไม่เข้าพักแต่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะจันสองล่าเนี่ยจะกลายมาโชนแสงสว่างสวยหรือว่าจะมากลายเป็นประเด็นเรียกแขกเรียกงานกันแน่นะคะก็คงอันนี้ก็ต้องวัดใจกันต่อไปนะคะ
1: ก็คือตามสไตล์คุณทักษิณเนี่ย ไม่พูดในกลุ่มยากแต่ว่าปัญหาคือจะพูดเยอะหรือพูดน้อยถ้าพูดเยอะโอกาสที่จะงานเข้าก็เยอะถ้าพูดน้อยก็อาจจะโอเคปลอดภัยนะครับก็คงลำบากนะที่จะให้คุณทักษิณยุบเยี่ยมเอาไว้ตามสไตล์คุณทักษิณนะแต่ก็ต้องระวังนะฮะว่าออกมาแล้วในตุลาวันถ้าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีบทบาทเยอะแล้วก็บทบาทนั้นอาจจะมีความหวั่นไหวเนี่ยก็เดี๋ยวก็อาจจะมีฉากที่สองต่ออันนี้อันนี้คือคุณทักษิณก็น่าจะสรุปบทเรียนตัวเองได้แล้วนะคุณรอนทีนี้จากเรื่องราวของคุณทักษิณนะพามาดูเรื่องดัชนีการเมืองไทยกันหน่อยเมษายนปี69ในมุมมองชาวบ้านที่สวนดุสิตโพเนี่ยสำรวจเอาไว้กลุ่มตัวอย่าง 2,214 คนนะสำรวจเมื่อปลายเดือนเมษายนนี่เอง 27-30 เมษายนนะก็25ประเด็นนะเยอะเลยล่ะคะแนนเต็ม10ปรากฏว่าดัชนีการเมืองไทยเดือนเมษายนเนี่ยคะแนนก็ได้แค่ 3.79 คะแนนนะลดลงจากเดือนมีนาคมมีนาคมนี้ได้ 3.89 คะแนนนะนี่คือก็ลดลงไป 0.10 คะแนนนะทีนี้มันได้ไปดูใน25ประเด็นตัวชี้วัดเนี่ยปรากฏว่าลดลงทุกตัวนะครับผลงานฝ่ายค้านอันดับหนึ่งเลยนะผลงานฝ่ายค้านได้ 4.31 คะแนนนะคะแนนก็สูงอยู่นะแต่มันก็เต็ม10อ่ะในเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน 4.24 คะแนนนะการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 4.22 คะแนนการพัฒนาการศึกษาประชาชนได้ 4.18 คะแนนความมั่นคงของประเทศ 4.13 คะแนนเต็ม10นะแล้วก็ยังมีสภาพสังคมโดยรวม 4.06 คะแนนนะเสถียรภาพทางการเมืองได้แค่ 4.03 คะแนนนะแล้วก็ยังมีผลงานรัฐบาลผลงานรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยผลงานฝ่ายค้านได้ 4.31 คะแนนผลงานรัฐบาลได้ 3.89 คะแนนนะน้อยกว่าฝ่ายค้านประมาณ 0.46 คะแนนนะฮะผลงานนายกได้เท่าไหร่ 3.76 คะแนนนะครับการบริหารประเทศตามนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้ได้ 3.71 คะแนนนะชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนเป็นไงบ้างได้ 3.55 คะแนนค่าครองชีพเงินเดือนค่าจ้างได้ 3.49 คะแนนนะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้ 3.46 คะแนนเต็ม10นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาคอร์รัปชันความโปร่งใสได้ 3.35 คะแนนเต็ม10นะครับราคาสินค้า 3.23 คะแนนนี่ก็คร่าวๆนะครับทีนี้นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนเนี่ยเห็นว่าโดดเด่นที่สุดแน่นอนก็นายกอยู่แล้วคุณอนุทินได้ 39.07% ตามมาด้วยคุณไอ้นี่ไงอาจารย์ยศนันมานะประวันอาจารย์เชนอยู่อันดับ2นะ 18.22% นะคุณสุวัฒน์อยู่อันดับ3ครับสุสุภิเกษได้ 17.01% คุณเอกรัฐพร้อมพันธ์ 9.78% นะคุณศิริศักดิ์ วงศ์เกิดแก้วได้ 5.92% นี่ไม่ธรรมดานะครับพรรคเพื่อไทยเห็นผลการสำรวจออกมานี่ก็แสดงว่าโอ้โหในอาจารย์ยศนันนี่ภาพพจน์ภาพลักษณ์ในข่าวต่างๆที่ออกมานี่ชาวบ้านก็มองดีนะรองมาจากนายกทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ต่างประมาณ 10% ส่วนฝ่ายค้านที่มีโดดเด่นนะอันนี้แน่นอนคุณอภิสิทธิ์คงสบายใจนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ 27.82% ตามมาด้วยคุณรัชนกศรีนอก 23.25%คุณนัทวุฒิปัญญาวุฒิอยู่อันดับ3นะคุณรอนนะ 17.24% รังสิมันต์โรมเนี่ย 16.07% แล้วโอ้โหคนนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าก็มาด้วยนะฮะนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรนะ15.62% เนี่ยเขายังมองว่ามีบทบาทโดดเด่นในฝ่ายค้านในคุณธรรมนัสเนี่ยอยู่อันดับ5ทีเดียวนะก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าพอจะเห็นภาพแล้วว่าชาวบ้านเขามองยังไงตอนนี้นะคุณรอน
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าพรรคประชาชนในช่วงตั้งแต่คุณเท้งณัฐพงศ์ขึ้นมาก็ถูกเปรียบเทียบกับอดีตหัวหน้าที่ผ่านมาพอคราวนี้ลงศึกเลือกตั้งก็ไม่ได้ชนะที่หนึ่งนะคะแม้จะยังได้รับความไว้ใจให้นำทัพต่อแต่บทบาทในการเป็นฝ่ายค้านนะคะซึ่งอาจจะดูไม่เข้มข้นเข้าตาเมื่อโดนเทียบกันกับต้องบอกว่าฝ่ายค้านตัวเก๋าอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะคุณวิเชษ
1: ฐ์ซึ่งรัฐบาลไปแล้วด้วย
0: ซึ่งยังไงซะประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาเป็นรัฐบาลอาจจะไม่ถูกหูถูกใจประชาชนได้เหมือนกับตอนเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งรอบนี้ต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ช่วงชิงพื้นที่ข่าวแล้วก็มีความแหลมคมนะในการตรวจสอบในการพูดนะคะค่อนข้างโดดเด่นกันขึ้นมาเนี่ยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณเท้งถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันว่ามองยังไงนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าเชื่อว่าความเข้มแข็งของพรรคคือไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคล จะทำงานเป็นทีมใช้คำนี้นะคะบอกว่าทั้งทีมสสทีมสกแล้วก็หลายภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานถ้าดูจากดูสิทธิ์โพแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไม่ใช่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะณัฐพงษ์หรือปัญญาวุฒิก็ยังมีพูดถึงเรื่องไอซ์ใช่ไหมคะบอกว่ายังมีรัชนกสีนอกที่ติดโพด้วยนะคะถ้าดูภาพรวมผลคะแนนนิยมของพรรคยังเชื่อนะคะคุณเทงยังเชื่อว่าพรรคประชาชนก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ถามบอกว่าแล้วยังจะต้องเพิ่มความขยันขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์เขาก็โดดเด่นอยู่แล้วนะเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลจะกลายเป็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยมาแข่งกันเองในการทำงานหรือเปล่านะคุณณัฐพงษ์บอกว่าถ้าแข่งกันเองประโยชน์ของประชาชนก็ต้องเป็นตัวตั้งนะคะแล้วถ้ามีการตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเป็นตัวตั้งสุดท้ายคนได้ประโยชน์คือประชาชนนะคะนี่ก็คือการตอบของคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนตอบการเมืองอะไรที่จะต้องแบบพูดง่ายว่าต้องแซบอ่ะคุณวิเชษนะคะสไตล์เทงเนี่ยเขาไม่ใช่บุคลิกแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้พรรคประชาชนเองก็งานเข้าหลายอย่างนะคุณวิเชษการพูดการจาอะไรของพรรคตอนนี้ต้องยอมรับเลยคือต้องไปทำการบ้านเรื่องการสื่อสารคือค่อนข้างจะเป็นการพูดที่งานเข้านะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีทีมงานใช่ไหมคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สื่อนะคะที่ไปเล่นปัญหาความแตกแยกในเชิงแนวคิดการขับเคลื่อนของพรรคที่มีการวิพากษ์ผ่านสื่อมาอีกทีนึงอย่างจากอาจารย์ป้อมปิยบุตรใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันไปที่คุณเท้งนะคะแล้วก็ทำให้ทีมงานออกมาวิพากษ์วิจารณ์สื่อที่มาพูดเรื่องนี้ว่าเหมือนปัญญาอ่อนอะไรต่างๆเนี่ยล่าสุดก็มีอีกเรื่องนึงคุณเชษต้องออกมาขอโทษคือพรรคประชาชนจะมีปัญหาเรื่องคนในพรรคการสื่อสารการพูดการจาอะไรบางทีมีปัญหาหรือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมส่วนตัวพรรคต้องออกมาขอโทษนะคะบ่อยครั้งบ่อยเรื่องนี่ล่าสุดมีอีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่ามันมีประเด็นมาจากการอภิปรายนะคะในสภาเมื่อวันที่30โดยคุณพันทิมน่วมเจิมสสกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้พรรคประชาชนเพราะมันไปพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาไม่ยอมปรากฏว่าล่าสุดพรรคประชาชนต้องออกแถลงการออกมานะคะในการแสดงท่าทีว่านะคะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการดำเนินการกับเจ้าตัวที่อภิปรายนะคะแล้วก็ขอน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยคือพรรคประชาชนออกแถลงการอย่างนี้บอกว่าในวันที่30ที่มีการออกมาอภิปรายโดยพันธิมนุ่นเจิมสสกทมเนื้อหาบางส่วนมีการกล่าวพาดพิงในลักษณะเหมารวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโอ้โหคุณวิเชษพูดอย่างนี้ก็งานเข้าเลยอะนะคะลานรถทัวร์จะพอจอดไหมนะคะปรากฏว่าพรรคประชาชนได้รับทราบถึงข้อห่วงใยความไม่สบายใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมรวมทั้งเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศพรรคประชาชนขอยืนยันจุดยืนในการให้ความสำคัญและเคารพการทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นพรรคประชาชนยืนยันว่าการใช้คำพูดในลักษณะเหมารวมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเภทว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายมันเป็นการกระทำที่ผิดต่อแนวทางและคุณค่าของพรรคแม้เจตนารมณ์ของการอภิปรายจะมีความตั้งใจที่จะชี้ให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาที่ผู้มีอำนาจหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองบางกลุ่มอาจจะเข้าไปพัวพันกับขบวนการเหล่านี้แต่การสื่อสารที่ขาดความระมัดระวังและเกินความพอดีจนกลายเป็นการเหมารวมถือเป็นการบั่นทอนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซึ่งพรรคไม่เห็นด้วยและไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้แม้เจ้าตัวผู้อภิปรายก็คือสสพันธินนะคะจะตระหนักถึงความผิดพลาดและได้ออกมาขอโทษแล้วก็ตามซึ่งเขาก็มี QR code ให้เช็คได้ด้วยว่าออกมาขอโทษแล้วเนี่ยนะคะแต่มันถือว่าเรื่องใหญ่เรื่องมันไปไกลแล้วอ่ะพรรคประชาชนเลยบอกว่าได้เอากรณีนี้มาเพื่อทำการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกพรรคประชาชนจะเอากรณีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคเพื่อสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษตามขั้นตอนทันทีและพรรคประชาชนก็ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าขอน้อมรับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาและจะใช้กรณีนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการกำชับผู้แทนราษฎรตลอดจนบุคลากรของพรรคทุกคนให้มีความรอบคอบและมีวุฒิภาวะในการทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในฐานะสถาบันทางการเมืองที่รับผิดชอบต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไป
1: อืม
0: จะเป็นเรื่องของภาวะนักการเมืองที่ค่อนข้างถูกวิจารณ์มากกว่าทุกพรรคที่มีอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของการมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมเนี่ยคุณเชษฐ์อันนี้เป็นการบ้านใหญ่ของพรรคประชาชนนอกเหนือจากปัญหาที่ถูกทักท้วงเรื่องของตกลงกระบวนการคัดเลือกส.ส.เนี่ยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งหลังเนี่ยมันรอบครอบรัดกุมหรือเปล่านะคะคือมันมีปัญหาตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคนมาลงเลือกตั้งบางอย่างอาจจะแบบมันขัดต่อความเป็นตัวตนแท้ๆที่เคยก่อร่างสร้างตัวตนกันมาตั้งแต่เคยเป็นพรรคอนาคตใหม่นะคุณเชษฐ์นะคะอย่างที่สองจะมีข่าวจากพรรคประชาชนบ่อยครั้งไม่ทะเลาะกันเองก็จะเปิดศึกในการกับผู้อื่นด้วยลักษณะคำพูดคำจาแม้มันจะเป็นเรื่องตัวบุคคลคุณเชษฐ์แต่ความฉี่ที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยนี่เป็นประเด็นปัญหาใหญ่เลยที่ทำให้บอกว่าพรรคประชาชนจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยขนาดไหนหรือไม่นะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือว่าแม้แต่การจะปกป้องนะคะพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญอย่างกทม.เนี่ยถึงจะกวาดเสียงนะคะส.ส.มาได้ทั้งจังหวัดแต่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนก็บอกแล้วว่าวิธีการเลือกของคนมันต่างไปอีกคนกรุงเทพก็รู้ๆกันอยู่นะคุณเชษฐ์เนี่ยแหละพอมาเจอข่าวแบบนี้อยู่ถี่ๆนะนี่ต้องบอกเลยว่าพรรคประชาชนนี่ต้องทบทวนเนี่ยเรื่องปัญหาแบบนี้เนี่ยให้จริงจังมากขึ้นนะไม่งั้นเนี่ยมันเกิดมาเป็นละลอกแล้วก็คอยมาแก้หรือว่ามาขอโทษกันทีละครั้งแต่บ่อยครั้งขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ในเชิงภาพลักษณ์ทางการเมืองก็ไม่สู้ดีด้วยเช่นกันนะคะ
1: ก็สองเรื่องนะคุณระวันหนึ่งก็คือเรื่องประสบการณ์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในการเมืองประสบการณ์ในการบริหารราชการธุรกิจอันที่สองในเรื่องวุฒิภาวะอันนี้สำคัญนะเพราะสองเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำกับให้เราเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นจะพูดจะอะไรไปก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่ตามมาเยอะอย่างยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นโครงสร้างใหญ่เลยของอำนาจในข้างล่างเลยนะแต่ยิ่งกระทบมากคุณเช็คบอกอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้สัมภาษณ์เรื่องผู้ว่ากทม.นี่แหละครูวันว่าพรรคประชาชนจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพนะจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้วันที่5เดือน5ที่3ย่านมิตรทาวน์เวลา 17:00 นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะแล้วก็บอกว่าเรื่องคุณสมบัติบุคคลที่จะลงนั้นเชื่อว่าแน่นอนนะน่าจะเป็นทางเลือกนะในการที่คนกรุงเทพจะได้เลือกเพราะว่ามีคุณสมบัติพร้อมแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องกรณีคุณชัดชาติดร.ชัดชาติเนี่ยบอกว่าจะลงชิงผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งเนี่ยพรรคประชาชนมีความมั่นใจแค่ไหนคุณเพ้งก็บอกว่ามั่นใจในทีมผู้ว่าและสก.และยังมีส.ส.อีก33เขตของพรรคสนับสนุนผลักดันวาระกทม.ให้ก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เลือกพรรคประชาชนทั้งผู้ว่าและทีมสก.นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่คุณเพ้งพูดเอาไว้และบอกว่าเชื่อว่าทีมของพรรคประชาชนเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ตัวคุณเท่งเองก็ชื่นชมการทำงานผู้ว่าชัดชาติและเชื่อว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างในกทม.นั้นต้องอาศัยทีมที่เข้มแข็งสนามการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทต่อการต่อรองการผลักดันหลายอย่างนี่ก็เป็นมุมมองคุณเท่งนะรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าผู้ว่าชัดชาติมาช่วงหลังนี่ก็ทำอะไรที่คนเนี่ยบอกว่าโอ้ดีกว่าเดิมเยอะนะแต่ในมุมของคนรุ่นใหม่จะเห็นด้วยหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์อีกเหมือนกันว่าสนามกรุงเทพในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับการเลือกตั้งส.ส.นั้นจะต่างกันหรือเปล่าคุณรวัน
0: ค่ะตัวเต็งอันดับหนึ่งตอนนี้นะคะที่มาพูดกันมากจากพรรคประชาชนก็คือชื่อดร.โจนะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอายุ42ย่าง43นะคะปรากฏว่าถ้าต้องมาปะทะกับอดีตผู้ว่าชัดชาตินี่ก็ต้องบอกว่าวิศวะรุ่นพี่เจอกับรุ่นน้องอ่ะวิศวะจุฬานะคะเพราะว่าดร.โจคนนี้เนี่ยนะคะจบปตรีวิศวะคอมที่วิศวะจุฬาจบปโทนะคะแล้วก็ปอเอกที่ญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าเป็นเด็กเรียนเก่งคนหนึ่งเลยเพราะว่าไปเรียนสถาบันที่เป็นที่มีชื่อเสียงว่าเป็นหัวกะทิของทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะ JAIST นะคะก็คือ Japan Advanced Institute of Science and Technology นะคะจบทั้งปอโทแล้วก็ปอเอกนะคะที่สองสถาบันนี้แล้วก็การทำงานที่ต้องบอกว่าเป็นศิษย์เก่าแบงค์ชาตินะคุณวิเชษเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่แปลกใจว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายของดร.ชัยวัฒน์ นะคะดร.โจเนี่ยนะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะคะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานเป็นนักวิจัยของที่ญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมาทำงานที่เมืองไทยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะเข้าตาประชาชนหรือเปล่าแต่ในแต้มต่อของผู้ว่าชัดชาติก็ต้องบอกว่ามีข้อได้เปรียบนะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่ต้องบอกว่ามากับกระแสฟีเวอร์เนาะรอบที่แล้วแล้วรอบนี้เนี่ยนะคะคุณชัดชาติเองเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีเครือข่ายแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกนะคะซึ่งมันถือว่าเป็นการชัดเจนที่สุดละว่าดร.ชัดชาติเนี่ยนะคะลงต่อแน่นอนนะคะบอกว่ามีเครือข่ายที่ชื่อว่า work กรุงเทพทำงานหลายคนนึกไปถึงภาพเสื้อยืดตอนนั้นเลยที่คุณชัดชาติใช้ใส่หาเสียงทำงานนะคะก็บอกว่าจะเป็นที่รวมตัวกันของคนที่อยากจะทำงานเมืองที่อยากเห็นกรุงเทพดีขึ้นมาออกแบบความคิดนโยบายร่วมกันทำให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมก็ตอนนี้ก็แบบเชิญชวนคนที่สนใจมาร่วมเป็นเครือข่าย work นะคะแต่ว่าตอนนี้เนื้อหอมไม่หอมก็คิดดูคุณชัดชาติต้องออกมาปฏิเสธว่าใครก็ตามที่มีการไปแอบอ้างว่าเป็นทีมคุณชัดชาติที่จะลงสกงสกอะไรเนี่ยยังไม่มีนะคะคุณชัดชาติบอกว่าที่มีบางคนเนี่ยที่จะลงสกเพราะว่าจะมีเลือกสกด้วยในวันที่28มิถุนายนเดือนหน้าพร้อมกับเลือกผู้ว่าเนี่ยเพราะว่าครบวาระพร้อมกันบอกว่าที่มีผู้สมัครสกเอาภาพสีสโลแกนหรือองค์ประกอบอะไรที่มันคล้ายคลึงกับการเลือกตั้งที่เป็นแคมเปญของผู้ว่าชัดชาติในครั้งที่ผ่านมานะคะบอกว่าตนยังไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครคนไหนเลยในอนาคตถ้าจะสนับสนุนใครจะเป็นคนแจ้งเองแล้ว2ชื่อที่ชื่อว่า Better Bangkok ตอนที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งรอบที่แล้วปัจจุบันนี้เลิกใช้ไม่นานแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีใครตั้งกลุ่มขึ้นมาว่า Better Bangkok นะไม่เกี่ยวข้องกับคุณชัดชาติเนื้อหอมไม่หอมคิดดูมีคนแบบว่าจบเอาไปเคลมแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่วันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เจ็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: มันอยู่ที่มืออ
10: ะไร
9: เชื้อโรค
11: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22-24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
16: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
18: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พบกันในวันหยุดนะคะวันฉัตรมงคลก็คือวันที่เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกนะคะเพื่อเป็นการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรแล้วก็เครื่องเบญจราชกุฏภัณฑ์ในรัชกาลปัจจุบันก็ตรงกับวันนี้ค่ะ4พฤษภาคมของทุกปีนะคะเพื่อระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของโลกที่มีความน่าสนใจวันนี้มีทั้งเรื่องโลกและเรื่องของโรคภัยองค์การอนามัยโลกจับตาไวรัสซันตาค่ะตอนนี้มีรายงานว่าระบาดบนเรือสำราญกลางแอตแลนติกนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายด้วยกันคือมีอาการก็คือหลังล้มป่วยเนี่ยนะคะก็มีการต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคที่เป็นเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะในช่วงที่มีการล่องเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์และความช่วยเหลือมีรายงานจากเจนีวาสวิสแลนด์ค่ะว่าบริษัท Ocean Wide Expedition ของเนเธอร์แลนด์มีแถลงการนะคะว่า MV Hondius เรือสำราญลำหนึ่งของบริษัทได้เดินทางออกจากอาร์เจนตินาเมื่อ3สัปดาห์ก่อนพร้อมกับผู้โดยสาร150คนแล้วก็แวะจอดที่ทวีปแอนตาร์กติกาและสถานที่อีกหลายแห่งก่อนมุ่งหน้าสู่เคปเวิร์ดหรือกาบูเวดีเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะมีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้ป่วยอีก3คนจากการแพร่ระบาดบนเรือของเชื้อโรคต้องสงสัยว่ามันคือเชื้อไวรัสฮันตาที่มีหนูเป็นพาหะแล้วอาจจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะหน่วยงานของเคเบิร์ดยังไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ลงจากเรือทำให้ทางการเนเธอร์แลนด์ต้องร่วมเร่งประสานงานแล้วก็ส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการ2คนแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกออกแถลงการค่ะว่ากำลังจับตาแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการยืนยันแล้วนะคะว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาในกลุ่มผู้ป่วยอย่างน้อย1คนจาก6คนแล้วก็กำลังช่วยประสานในการอพยพทางการแพทย์รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขสำหรับผู้โดยสารที่เหลือที่อยู่บนเรือด้วยค่ะ เชื้อไวรัสที่ว่านี้นะคะมันแพร่กระจายผ่านทางมูลและปัสสาวะของสัตว์พวกฟันแทะอย่างหนูที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอย่างเช่นเวลาคนกวาดทำความสะอาดพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ถ้าได้รับเชื้อหรือว่าอาการเริ่มต้นเนี่ยมักจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่และสุดท้ายนำไปสู่ภาวะหัวใจและปอดล้มเหลวนะคะขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ CDC เนี่ยออกมาประเมินอัตราการเสียชีวิตจากการได้รับเชื้อไวรัสซันตาว่าสูงถึง 40% จนถึงปัจจุบันแล้วยังไม่มีตัวยาเฉพาะทางการรักษาเนี่ยเน้นไปที่ประคองตามอาการค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแม้การแพร่เชื้อจากคนสู่คนจะเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ว่าทุกส่วนก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ต้องจับตาเพราะนับแต่โควิดที่สร้างความเสียหายต่อโลกแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนี่ยเวลามีเชื้ออะไรขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยก็ต้องจับตาก็เรียกว่าตระหนกกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องของการระบาดของไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเปิดเผยว่าต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดการระบาดซึ่งตัวเป็นการระบาดของไวรัสซันตาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็มีการเกิดขึ้นแล้วนะคะบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางจากเมืองอุชุยาในอาร์เจนตินาไปยังเคปเวอร์เดนอกเหนือจากนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยไวรัสตัวนี้ได้รับความสนใจนะคะหลังจากที่เบสซี่เราพบว่าภรรยาของนักแสดงจีนแฮกแมนได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อในนิวเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วค่ะสำหรับเรือ MV Hondius นะคะออกจากอาร์เจนตินาเมื่อ3สัปดาห์แล้วก็ล่องไปจุดต่างๆอย่างเช่นแอนตาร์กติกาหมู่เกาะฟอกเลนแล้วก็อื่นๆนะคะระหว่างทางไปหมู่เกาะคานารีของสเปนอีกฝั่งหนึ่งของแอตแลนติกคนแรกที่มีอาการคือผู้โดยสารอายุ70ปีคนนี้เสียชีวิตบนเรือขณะที่ร่างเนี่ยอยู่บนเกาะเซนต์เฮเลนาเป็นดินแดนของกรีกในแอตแลนติกใต้ภรรยาของเขาวัย59ปีก็ป่วยบนเรือนะคะแล้วก็ได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังแอฟริกาใต้ต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในโจฮันเนสเบิร์กคือทั้งคู่เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันสัญชาติรายที่3เป็นอังกฤษค่ะเป็นชาวอังกฤษวัย69ปีได้รับการอพยพไปที่โจฮันเนสเบิร์กตอนนี้อยู่ในห้อง ICU นะคะแหล่งข่าวบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัตช์ผู้เสียชีวิตรายที่3ยังอยู่บนเรือขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังหารือกันว่าจะมีการกักตัวผู้ป่วยอีก2คนในโรงพยาบาลที่เคปเวอร์เดหรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยเรือก็จะเดินทางต่อไปไปที่หมู่เกาะคานารีของสเปนค่ะก็กำลังมีการประสานขอความร่วมมือในหน่วยงานระดับชาติและบริษัทเดินเรือแม้จะเป็นไปได้ยากแต่ว่าไวรัสซันตาเองเนี่ยนะคะมีรายงานอีกทางหนึ่งเหมือนกันว่าก็สามารถแพร่กระจายในมนุษย์เป็นเหตุให้ปอดติดเชื้อแล้วก็บางครั้งเสียชีวิตเรียกว่ากลุ่มปอดอักเสบจากไวรัสซันตาแล้วก็ไวรัสตัวนี้ยังไม่มียารักษานะหรือว่ายาเฉพาะแต่ว่าถ้ารักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้นะคะตอนนี้ก็กำลังสอบสวนอย่างละเอียดอยู่รวมถึงการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมทดสอบทางระบาดวิทยานะคะมีการดูแลช่วยเหลือทางการแพทย์กับผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของไวรัสอันนี้เป็นแถลงจาก WHOเรือ MV Hondius เนี่ยเป็นเรือสำราญยอดนิยมเลยค่ะคือเรียกว่าอยู่ในลิสต์ของบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งดำเนินการโดย Oceanwide Expedition นะคะบริษัททัวร์สัญชาติดัตช์ข้อมูลจากการเว็บไซต์ติดตามเรือบอกเรือเนี่ยก็ออกจากท่าเรือในเมืองหลวงของเคปเวอร์เดเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้บอกว่าขณะที่ระบาดเนี่ยมีนักท่องเที่ยว150คนอยู่บนเรือนะคะจริงๆข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยเรือลำนี้จะมีลูกเรืออยู่ประมาณ70คนนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตระดับโลกหรือไม่หรือว่าจะหยุดยั้งการระบาดกันได้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด อีกเรื่องหนึ่งนะคะประกาศกล้าวจากโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าจะมีปฏิบัติการที่จะเริ่มนำร่องเรือพาณิชย์ของประเทศเป็นกลางบางส่วนที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยผ่านออกมาจากช่องแคบฮอร์โมซตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปอันนี้รายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเริ่มนำร่องเรือพาณิชย์ของประเทศเป็นกลางบางส่วนที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียออกผ่านช่องแคบฮอร์โมซนะคะตั้งแต่ในวันนี้4พฤษภาคมตามแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า Project Freedom การเคลื่อนย้ายเรือมีเป้าหมายเพียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนบริษัทและประเทศต่างๆที่ไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเขาเพียงเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี่คือโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาบอกว่าหากทางใดทางหนึ่งกระบวนการด้านมนุษยธรรมนี้ถูกรบกวนการรบกวนนั้นน่าเสียดายที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างแข็งกร้าวตามรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งเรือรบสหรัฐเข้าไปคุ้มกันแต่อันนี้เป็นกระบวนการด้านการประสานงานกับประเทศบริษัทประกันภัยและองค์กรด้านขนส่งทางเรือทรัมป์บอกว่าตัวแทนของสหรัฐเนี่ยกำลังมีการหารือที่เป็นบวกกับอิหร่านซึ่งอาจจะนำไปสู่บางสิ่งที่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายนะคะแล้วก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเคยให้สัญญาณค่ะว่าข้อเสนอสัญญาสันติภาพฉบับล่าสุดของอิหร่านอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาพอใจเนื่องจากความพยายามยุติความขัดแย้งก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะขณะที่อิหร่านบอกว่ากำลังพิจารณาคำตอบของสหรัฐต่อแผน14ข้อฉบับล่าสุดของอิหร่านทางด้านสถานีโทรทัศน์อิหร่านก็รายงานโดยอ้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในมาตรการล่าสุดเนี่ยที่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมซนะทรัมป์บอกว่าเรือที่จะได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการProject Freedom หรือปฏิบัติการเสรีภาพเนี่ยเป็นเรือที่มีลูกเรือจำนวนมากซึ่งเสบียงอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆกำลังร่อยหล่อนะคะขณะรอการเดินเรือผ่านช่องแคบอย่างปลอดภัยเขาบอกว่ามีหลายประเทศได้ร้องขอให้สหรัฐช่วยปลดปล่อยเรือของตนค่ะแล้วทรัมป์ยังโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าในทุกกรณีพวกเขาบอกว่าจะไม่กลับมาเดินเรือจนกว่าพื้นที่จะกลับมาปลอดภัยนะคะปัจจุบันยังมีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือขนส่งสินค้าเทกองและเรือบรรทุกสินค้าอีกนับร้อยลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวขณะที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ปิดกำลังการผลิตน้ำมันอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากไม่มีที่เก็บน้ำมันที่ผลิตเพิ่มอีกแล้วค่ะส่วนราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมซนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นราว1/5ของปริมาณทั้งโลกถูกขนส่งผ่านสถานการณ์นี้ก็ทำให้ทำเนียบขาวกังวลค่ะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะเจอกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ตรงเดือนพฤศจิกายนนะคะขณะที่ชาวอเมริกันก็ต้องรับมือกับราคาน้ำมันเบนซินที่สูงลิ่วอยู่ช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของภาวะชะงักงานแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะมันส่งผลต่อเรียกว่าเกือบทั้งโลกนะเพราะว่าพออิหร่านปิดช่องแคบทั้งหมดเนี่ยสหรัฐเองล่าสุดใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือแห่งนี้อีกด้วยเพื่อเรียกว่าเป็นการบีบอิหร่านนั่นเองนะคะแต่ที่นี่อิหร่านก็ออกมาเตือนโดยอิบราฮิมอาซิซีค่ะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านพูดถึงการที่สหรัฐเตรียมเปิดโปรเจกต์ปฏิบัติการ Freedom เนี่ยนะคะโปรเจกต์ Freedom นำเรือเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมซว่าเป็นการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยการแทรกแซงของสหรัฐที่มีต่อระเบียบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซอันนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะขณะเดียวกันเขาย้ำนะคะว่าช่องแคบฮอร์โมซและอ่าวเปอร์เซียเนี่ยจะต้องไม่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการแค่จากการโพสต์ที่พลฝันของทรัมป์และพื้นที่ในแถบนี้ไม่ใช่ที่สำหรับการใช้สำนวนโวหารโอ้อวดนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าแผนการในการนำเรือออกจากช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยคือความพยายามที่จะทำลายสภาวะคุมเชิงกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับว่าหยั่งเชิงกันนะคะโดยที่ไม่มีใครที่อยากกลับเข้าสู่สงครามและไม่มีใครที่อยากเป็นฝ่ายเริ่ม แต่ขณะเดียวกันในความเสี่ยงจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประเมินสถานการณ์ผิดพลาดยังมีอยู่เสมอแล้วก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงที่จะทำให้การสู้รบกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยพอมีรายงานนะคะว่าสหรัฐจะเริ่มนำร่องเอาเรือพาณิชย์ของประเทศเป็นกลางผ่านช่องแคบฮอร์โมซแล้วก็ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณว่าการเจรจายังมีอยู่เพื่อยุติความคืบหน้าราคาน้ำมันดิบเมื่อวันจันทร์นะคะโดยเบรนท์เนี่ยลงไปเกือบ 2% ไปอยู่ที่106.16 เหรียญลดลง3วันติดต่อกันขณะเดียวกันนะคะ West Texas Intermediate WTI ก็เคลื่อนไหวต่ำกว่า100เหรียญ

0: แผนการนี้ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ก็มีเป้าหมายที่จะช่วยช่วยเหลือประชาชนบริษัทต่างๆที่ไม่ได้ทำอะไรผิดในมุมของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วขณะเดียวกันตลอดปีนี้ถ้าย้อนไปดูเป็นปีที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2022ค่ะเนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเขย่าตลาดน้ำมันแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงและเงินเฟ้อที่พุ่งสูงการพุ่งขึ้นของราคาก็มีปัจจัยบวกจากการปิดกั้นในช่องแคบฮอร์มุซนะคะคืออิหร่านเนี่ยสกัดกั้นเรือไม่ให้ออกจากอ่าวเปอร์เซียสหรัฐสกัดกั้นเรือที่มุ่งหน้าไปหรือกลับจากท่าเรือหัวอิหร่านมันเบิ้ลสองชั้นเลยนึกภาพดูนะคะท่านผู้ฟังขณะที่ในโพสต์ของทรัมป์เนี่ยยังพูดถึงความเป็นไปได้ในการตอบโต้ด้วยกำลังว่าถ้าอิหร่านพยายามขัดขวางการเดินเรือนะคะก็จะต้องได้รับการจัดการอย่างแข็งกร้าวคือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชาติสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus ก็เห็นพ้องที่จะเพิ่มโควต้าการผลิตประจำเดือนมิถุนายนในเชิงสัญลักษณ์ขณะที่กลุ่ม OPEC Plus เนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าทุกอย่างดำเนินไปตามปกติหลังมีการประกาศถอนตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะขณะเดียวกันในอาบูดาบีก็ประกาศแผนการเติบโตของตนเองค่ะคือสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์นะคะก็ทำให้มีความสั่นไหวกันไปทั่วโลกภายหลังสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านและถูกอเมริกาเนี่ยอธิบายว่าเป็นความพยายามป้องกันไม่อิหร่านต่อภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์และนับตั้งแต่ต้นปีราคาน้ำมันดิบไบรนท์เนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้ว 74% ส่วนเช้าวันนี้นะคะBrent เนี่ยก็ลงไปประมาณ 0.6% ค่ะอยู่ที่107.48 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเมื่อช่วง 7 โมงส่วน West Texas สำหรับการส่งมอบมิถุนายนลดลงไป 0.8% อยู่ที่ 101 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะไปดูเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะตลาดหุ้นฟิวเจอร์ของสหรัฐเนี่ยมีรายงานในเช้าวันนี้ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัวเมื่อคืนวันอาทิตย์ขณะที่นักลงทุนก็ยังจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง S&P Future นะคะปรับขึ้นอยู่ที่ 0.1% ขณะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลบไป 0.03% นะคะอยู่ที่ 49,484 จุด Nasdaqฟิวเจอร์นี่ล่าสุดนะคะก็ทรงตัวใกล้เคียงกับจุดเดิมย้อนไปเมื่อวันศุกร์ทั้ง S&P 500 Nasdaq Composite ทำจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันแล้วก็ระดับที่ปิดตลาด S&P 500เนี่ยปรับขึ้น 0.29% Nasdaq เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.89% ส่วนดัชนีดาวโจนส์ก็ลดลงนะคะส่วนทางลงไป152จุดประมาณ 0.31% นะคะหุ้นไทยค่ะไปดูกันหน่อยมีการเตือนสถิติในอดีตที่ว่าหุ้นไทยมักปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคมโดยนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มขายสุทธิ6ใน10ปีปัจจัยเสี่ยงคือแรงขายทำกำไรหลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย SD และการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI นะคะซึ่งคาดว่าจะทำให้เงินทุนต่างชาติไหลออกประมาณ 10,000 ล้านบาทนักวิเคราะห์เนี่ยแนะให้เปลี่ยนมุมมองโดยมองว่าการปรับตัวลงของตลาดในเดือนพฤษภาคมนั้นอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นปันผลที่มีปันผลสูงนะคะอันนี้คือจากการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ Invest X ก็ให้ข้อมูลสถิติตลาดหุ้นไทยในช่วง10ปีปรากฏการณ์ Sell in May เนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติแต่มันก็ไม่ได้เรียกว่าจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทุกปีก็คือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลง6ปีใน10ปีอยู่ในช่วงลบ 0.3 ถึง0ถึง 4% นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในเดือนพฤษภาคม6ใน10ปีเช่นกันค่ะด้วยเม็ดเงิน 16,500 16,000 ถึง 52,000 ล้านบาทแนวโน้มปีนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะเกิดเซลล์อินเมย์เนื่องจากว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงปลายเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมก็มักจะตามมาด้วยแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ปันผลอาจจะมีแรงขายเซลล์อันแฟกจากหุ้นเก่งกำไรผลประกอบการไตรมาส1และที่ปรับขึ้นมา ช่วงก่อนหน้าด้วยแม้ว่าในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกอย่าง Moody's Upgrade มุมมองเรตติ้งไทยรัฐบาลยืนยันงบปี70เป็นไปตามแผนและกำไรกลุ่มธนาคารไตรมาสที่1ออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็เตรียมเข้าสู่ช่วงประกาศงบเรียลเซกเตอร์แต่ก็มีความเสี่ยงจากตะวันออกกลางสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อกดดันการลงทุนนะคะทำให้หุ้นไทยยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะเรายังชวนกันไปเดินทางเป็นการหาประสบการณ์ดีๆนะคะที่จะพาทุกท่านเดินทางไปนาโงย่ากับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดนาโงย่า SME Insight นะคะ 15-20 พฤศจิกายนนี้เดินทางสุด Exclusive ตลอดการเดินทางก็จะฟังการวิเคราะห์เจาะลึกสดๆทั้งการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวในโลกธุรกิจยุคใหม่แล้วก็จะพาไปดู SME ของจริงคุยกันแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยตีโจทย์กันตลอดทริปเลยนะคะจะพาไปชมใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะนะคะเขาสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรและแน่นอนพลาดไม่ได้กับปราสาทนาโงย่าที่สุดจะยิ่งใหญ่ต้องมีช้อปปิ้งด้วยค่ะย่านซากาเอะแล้วก็มีเทศกาลประดับไฟดาบะดานาซาโตะยิ่งใหญ่มากๆในญี่ปุ่นและอย่าลืมว่านาโงย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เราจะเห็นภาพของการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวทำยังไงคะที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเราจะพาทุกท่านนะคะเดินทางด้วยสายการบินไทยไทยแอร์เวย์นะคะพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อราคาเนี่ยคุ้มมากๆเลยจริงๆรับจำนวนจำกัดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้เนี่ยเราจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจจองกันได้เลยที่ LINE Asai Thinking Radio ค่ะแล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้นะคะไม่อยากให้พลาดอย่าลืมจองที่ LINE Asai Thinking Radio สงสัยอะไรก็ถามไปได้มี Asai ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณประพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อกลับมาคุยกันต่อใน CEO Vision Plus วันนี้ดิฉันศิรินาผู้เอี่ยมลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยศิรินาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mquad Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจสภ.บางบัวทองรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวหมกคอนโดที่สภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดินทางมารับตัวนายนิติรันอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังก่อเหตุฆ่าน้องดรีมแฟนสาวอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและหลบหนีขึ้นรถทัวร์มาเช่าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่โดยญาติอ้างว่าป่วยทางจิตแต่ถูกตำรวจสืบสวนภาค5จับกุมตัวได้ที่โรงแรมในตัวเมืองนำตัวมาควบคุมไว้ที่สภ.แม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงสภ.แม่ปิงและนำตัวออกจากห้องควบคุมตัวมาลงบันทึกประจำวันซึ่งนายนิติรันได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าน้องดรีมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเดินออกไปยังสภ.แม่ปิงและพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนสภ.บางบัวทองได้อ่านหมายจับโดยมีหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองก่อนนำตัวขึ้นรถตู้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีโดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีในช่วงสายของวันนี้ผู้ว่าชัชชาติแจงยังไม่หนุนใครลงสมัครสกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์หลังถูกถามเรื่องที่มีผู้สนใจจะลงสมัครสกนำรูปและชื่อไปประกอบการหาเสียงโดยผู้ว่าชัชชาติแจ้งว่าขณะนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนผู้สมัครท่านใดและในอนาคตหากจะสนับสนุนใครจะเป็นผู้แจ้งเองส่วนกลุ่ม Better Bangkok เป็นชื่อที่เคยใช้ตอนเริ่มหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วและปัจจุบันเลิกใช้ไปนานแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่ม Better Bangkok ที่ตั้งมาใหม่นี้พร้อมยืนยันว่าพร้อมจะทำงานร่วมกันกับทุกคนแต่ขอความร่วมมือไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนกรุงเทพว่าสนับสนุนกลุ่มผ่านมานายชัชชาติพฤษภาคมแต่ยอมรับหากลงสมัครชอบลงในนามกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงยึดอะโวคาโด38กล่องเตรียมข้ามแม่น้ำเหืองไปลาวกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2106อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจัดกำลังพลออกลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ตามพื้นที่แนวชายแดนบริเวณริมแม่น้ำเหืองบ้านหาดเจริญตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านตรวจพบความเคลื่อนไหวบุคคลที่คาดว่าจะลักลอบขนย้ายสินค้าเมื่อแสดงตัวขอตรวจสอบบุคคลดังกล่าวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบสามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลไม้ประเภทอะโวคาโดบรรจุในกล่อง38กล่องซึ่งคาดว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าโดยมิชอบทางนี้ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและจะดำเนินการส่งมอบให้กับหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน

จิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิด

0: พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรและกระดูกนิพนคลาย
4: 999บาทถ้าจะส่งรับประกันสิ่งสะดวกซื้อสนุก
5: Connect แอปได้แล้วครับจุด5 FM คลื่นเคชั่นเรายักดีและทุกคลื่นวิทยากรรมทั้งหมดจัดไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Android ครับ
6: ได้เวความสำเร็จที่ประเทศกับทริปนา FM ติ้งกังโฮยาเสน่ห์มรดกโลกทั้งสองมีเอกนางกระเช้าได้รับการยกย่องนาชิราคาวกพาคุณว้าไปที่ยนแบรนด์ที่น่าดูความล้ำสู่เทคโนโลยีแลนด์มาร์กเด็ดๆอีกโฮยานางโฮยโลกธุรกิจพลิกอีแดนปราดีเบลโดยทันชัยแห่งบิสเดดคอนเนคชั่นเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
8: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
9: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
8: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่4พฤษภาคมสระ2569นะครับก็เป็นวันสำคัญวันนึงเช่นเดียวกันลองวีเอ็นติดกันมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์แรงงานนะใครหยุดก็จะยาวจนถึงวันนี้นะครับวันจันทร์วันนี้วันฉัตรมงคลนะครับซึ่งก็แน่นอนครับก็ยังคงอยู่ในหลายๆสถานการณ์โดยเฉพาะในบ้านเรามาตรการต่างๆที่นโยบายของรัฐบาลเตรียมจะคล่องข่าวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้แสนนะครับอาหารนะอยู่แล้วยังมีการขยามนะครับวันนี้เราผู้ใส่เชื้อครับป๋าหมองสวัสดีครับอาจารย
11: ์สวัสดีครับคุณวรพงษ์
10: นี่ก็คงจะมาชวนพวกเราคุยรายการเงินการคลังไปในทิศทางไหนแล้วก็อัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ภายนอกก็เรื่องหนึ่งในประเทศก็เรื่องหนึ่งนะครับอาจารย์ครับ
11: ครับก็จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพราะว่าเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยก็จะเอาเรื่องเข้าครม.ที่จะเสนอให้ออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเท่าที่ทราบนะครับเดิมทีพูดว่า500,000แต่ตอนหลังเป็น400,000 ล้านบาทซึ่งอันนี้มันเป็นเพดานที่จะ

0: ออกมาคล้ายๆกับสมัยโ
1: คว
0: ิดว่าจะออกมาเพื่อช่วยพยุงประเทศนะครับตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นเงินที่จะเอามาใช้ทำสามเรื่องเรื่องที่ก็คือมาลดผลกระทบนะครับจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะคือเรื่องของการเรื่องไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอันที่สองก็คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดนะครับอันที่สามคือพัฒนากำลังคนของประเทศครับสามข้อซึ่งในสามข้อเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไอ้ข้อที่ชัดเจนที่สุดคือข้อแรกนะครับข้อแรกชัดเจนที่สุดเพราะว่าข้อแรกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตามข่าวจะออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะขยายขอบเขตจากเดิมที่ให้นะคราวที่แล้วก่อนเลือกตั้งเนี่ยถ้าจำได้ก็จะให้คนประมาณ20 ล้านคนใช่ไหมครับครั้งนี้จะขยายเป็นสัก30 ล้านคนเนื่องจากเป็น30 ล้านคนแล้วบอกว่าคนละ 1,000 บาท4เดือนก็คือ 4,000 เนี่ยมันก็ประมาณ120,000นะครับแล้วก็ยังจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้เพิ่มคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถืออยู่ 13.5 ล้านคนอันเนี้ยเริ่มมีได้เดือนละ400ก็จะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจว่าจะเป็น 1,000 แล้วก็จะเป็นได้4เดือนเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคำนวณเร็วๆมันอาจจะสัก40,000 ล้านบาทมั้งถ้าคำนวณเร็วๆนะครับประมาณนั้น40,000-50,000 ล้านบาทซึ่งถ้าบวกกันแล้ว2อันเนี่ยก็จะออกมาสักประมาณสัก150,000-170,000ถ้าตัวเลขอาจจะไม่นิ่งอาจจะประมาณเนี้ย150,000-170,000 ล้านบาทที่จะต้องใช้จาก400,000 ล้านบาทที่ว่านี้นะครับนี่ส่วนที่2เนี่ยที่จะไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยก็มีเขามีกรอบอยู่ที่ว่าจะเป็นหาทางให้รัฐบาลมีการจัดการเรื่องซอฟท์โลนใช่ไหมครับให้กับการไปติดโซล่าซอฟท์โลนไปให้กับการซื้อรถไฟฟ้าอาจจะมีกระบวนการต่างๆในกรณีของของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจมากๆจริงคือเรื่องติดโซล่าเพราะอันนั้นจะแก้ปัญหาโดยตรงจากการที่ประชาชนไม่งั้นจะต้องจ่ายเงินค่าไฟนะครับที่แม้ว่าจะบอกว่าจะถูกลงเนี่ยแต่ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรวมทั้งคุณวรพงษ์เนี่ยยังไงต้องจ่ายเพิ่มแน่ๆเลยครับ
1: ถูกครับ
0: เพราะว่าในส่วนที่จะได้รับการลดค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยอันนั้นเป็นคนที่ใช้จำนวนหน่วยน้อยมากเดี๋ยวจะขยายความนะครับถ้ามีเวลาจะพยายามเรื่องค่าไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยที่จะต้องจัดการแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอะไรที่ต้องปรับโครงสร้างหลายมากมายเลยเพื่อจะให้มันกลับไปสู่การใช้พลังงานสะอาดจริงๆลดผลกระทบกับประเทศจริงๆเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานจริงๆนะครับอันที่สามที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เท่าที่ผมหาข้อมูลยังหาไม่ค่อยได้คือเรื่องของการพัฒนากำลังคนตามข่าวว่าเพื่อ up skill re skill ให้คนไทยสามารถที่จะมาเผชิญกับโลกของ AI ได้ต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านดูตามที่เสนอเนี่ยก็จะเสนอว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการหนึ่งเพื่อคัดกรองโครงการที่หน่วยงานจะเสนอมานะครับ
1: ครับ
0: ก็ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะมีหน่วยงานก็คงจะเสนอมาแค่2เรื่องก็คือเรื่องจะไปสู่พลังงานสะอาดยังไงใช่ไหมครับโครงการที่หน่วยงานจะเสนอมาก็อีกโครงการก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนากำลังคน
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ข้าราชการก็ทำกันอยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็ต้องยอมรับว่าจากประสบการณ์เนี่ยในหลายกรณีเนี่ยเขาก็จะมีโครงการอยู่แล้วล่ะนะครับมีอยู่แล้วเคยเสนอแล้วไม่ผ่านก็ต้องมาปรับปรุงใหม่เสนอให้ผ่านแล้วก็ตีให้อยู่ในกรอบ2กรอบเนี่ยนะครับเวลา bottom up เนี่ยข้อเสียมจะเป็นอย่างนี้ว่าก็จะให้หน่วยงานเขาทำขึ้นมาคือถ้าสมมติว่าภาพใหญ่กรอบใหญ่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าข้างล่างเขาจะเสนอขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนั้นงั้นตรงนี้เนี่ยยังมีความคิดว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเท่าไหร่อยากจริงๆอยากจะเห็นให้มี top down มากกว่า bottom up ตรงนี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่าทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเขาต้องการในรายละเอียดที่สำคัญ

0: เนี่ยการไปสู่พลังงานสะอาดแปลว่าอะไรนะครับการจะพัฒนากำลังคนให้สามารถที่จะมาเผชิญกับยุค AI ทำยังไงกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่ามันมีความเร่งรีบค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเขาคำนวณแล้วว่าถ้าสมมติว่าจะพยายามไปทำนโยบายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยซึ่งมันต้องรีบเร่งเพราะว่าคนไทยกำลังได้ผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยก็ต้องรีบ
1: ครับ
0: ทำกรอบนี้ออกมาซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ได้อยากจะออกพรก.ด้วยซ้ำนะครับเพราะเดิมทีนึกว่าเอางบที่เหลือจากงบที่เหลืองบกลางที่เหลือประมาณ20,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: บวกกับเดิมทีนึกว่าจะเร่งเอางบเงินจากปีงบประมาณนี้ของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้คือนึกทราบนะครับปีนี้งบประมาณเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่ไม่ถึงครึ่งปี
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับควรจะมีเงินเหลืออยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กระทรวงการคลังก็พยายามบอกให้ว่าถ้ามีโครงการอันไหนที่คุณทําไม่ทันหรือจะชะลอไปก่อนได้เนี่ยให้รีบเอามาตั้งไว้ตรงกองกลาง
1: อ
0: ไอ้ที่เหลือ
1: ร
0: เ
1: ว
0: น
1: ม
0: ี่ย
1: กองก
0: แ
1: ล
0: ล
1: า
0: ้
1: ง
0: วเดิมทีพูดกันหวังกันว่าตรงนี้กองกลางเนี่ยจะมีเป็นแสนล้าน
1: ดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่อ่าฮ
0: และ ้ว
1: ครับ
0: พอมีกองกลางตรงนี้แล้วจะต้องออกพ.ร.บ.เพื่อที่จะโยกงบประมาณกองกลางที่เหลือเนี่ยไอ้งบประมาณตรงกลางที่เหลืออันใหม่เนี่ยไปใช้ในไทยช่วยไทยพลัสแต่ตามข่าวต่างๆคนพบว่าออกพ.ร.บ.เนี่ยที่จะโอนงบประมาณ69เนี่ยมันทำไม่ทันนะครับมันก็เลยก็ต้องกลับไป default ตรงพ.ร.ก.สี่
1: ค
0: ส
1: รับ
0: องนะครับเข้าใจว่าภาพเป็นอย่างนี้ก็เลยจะต้องเอาไอ้พ.ร.ก. 400,000 ล้านคราวนี้พอพ.ร.ก. 400,000 ล้านแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยหนี้สาธารณะมันจะเกิน70%หรือไม่
1: ครับ
0: คำตอบคือว่าณตอนที่ออกพ.ร.ก.มันคงไม่เกินแต่ถ้าใช้พ.ร.ก.เต็มจำนวนเพราะมันเป็นเพดานนะครับถ้าใช้พ.ร.ก.เต็มจำนวนมันเกินนี่ตัวเลขคำนวณยังไงวิธีคำนวณก็คือว่าณวันนี้เดี๋ยวนี้ตามตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่า
1: ครับ
0: GDP ประเทศไทยเนี่ยมัน19.1 ล้านล้านบาทคือตัวหารนะครับโอเคอันนี้ตัวหนี้สาธารณะเนี่ยเขาบอกว่า12.68 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: 12.68หารด้วย19.1เนี่ยนะครับมันก็จะออกมา66.38%นั่นก็คือ66.4%เนี่ยถ้าคุณวรพงษ์กลับไปดูเนี่ยงบประมาณปี70งบประมาณปี70ที่จะเอาเข้าสภาเนี่ยนะครับตั้งงบเอาไว้ที่จะขาดดุล788,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับ788,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าคุณวรงเอามาคำนวณเนี่ยเอา788เนี่ยหารด้วย19.1ที่ว่าเนี่ยมันจะออกมาประมาณ4.1%มันก็ถึง70แล้วเพราะว่านี่สาธารณะมันอยู่66.38อยู่นะครับถ้ามีไอ้พ.ร.ก.นี่อีก400,000 ล้านเนี่ยซึ่งประมาณอีก2%ของ GDP มันก็เกินนะครับมันก็น่าจะเกินแต่ว่ามันใช้เวลาที่จะเกินคืออาจจะต้องล้นไปถึงปีหน้าเพราะว่าเวลาผ่านไปก็จะขาดดุลทุกเดือนจริงไหมครับเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยคือรัฐบาลไทยภาพโดยรวมๆเนี่ยจะตั้งงบประมาณเอาไว้ใช่ไหมครับที่3.788 ล้านล้านแต่รายได้จะเข้ามาแค่3 ล้านล้านเพราะขาดดุลเนี่ย788,000 ล้านทั้งปีงบประมาณใช่ไหมครับทุกบาททุกสตางค์ที่ขาดดุลเนี่ยก็คือต้องไปกู้แล้วก็ทำให้เป็นหนี้เพิ่มถ้าเอาอาหารเร็วๆเนี่ยก็แปลว่าทุกเดือนเนี่ยนะครับก็จะต้องกู้เดือนละประมาณ60,000 กว่าล้านบาท จะเติมไปทุกๆเดือนประมาณ60,000 กว่าล้าน60,000 กว่าล้านเกือบ70,000 ล้าน
1: ค
0: บ
1: รา ั
0: ท
1: บ
0: นะครับก็เลยเราจะเห็นภาพว่าหนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็นี่คือภาพโดยรวมของด้านการคลังอันนี้คำถามคือว่าอันเนี้ยมันเหมาะสมหรือไม่ผมก็ต้องบอกว่าโดยรวมๆเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเลยในความเห็นของผมที่จะต้องทำแบบนี้นะครับวิธีดูสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะบอกว่าโอเคปีนี้อยู่ดีๆนะครับก็มีวิกฤตตะวันออกกลางซึ่งทำให้ต้นทุนด้านพลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากราคาน้ำมันเนี่ยราคาแก๊สธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันขึ้นไป30-40% เนี่ยเราใช้พลังงานเนี่ยประมาณสัก3%นะครับก็เอา13 คูณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ออกมาได้ประมาณ 4-5% กระทบ GDP ทันทีเลย4-5%เดิมทีเราให้ GDP โตแค่ 2% คืนไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะติดลบครับ
1: ตัวพรก.เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันคือออกพรก.เป็นกรอบเอาไว้ก่อนแต่ตอนใช้จริงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือมันอาจจะใช้ไม่ถึงก็ได้ถูกไหมฮะแล้วประเด็นที่สองคือแม้จะมีการออกพรก.เงินกู้ตัวนี้เนี่ยสรุปคือว่าอย่างไรเสียหนี้สาธารณะก็ไม่ชน70%แต่อาจจะใกล้เคียงที่จะถึง70%ว่านั้นไม่ต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะอย่าง
0: ต้องครับต้องครับต้องครับเพราะว่า
1: อันนี้ลำตีอย่างนี้ตีผมไม่ถึงไม่แน่ใจ
0: พรก. 400,000 ล้านเนี่ยมันออนท็อปมันเพิ่มไปจากงบประมาณที่จะทำตอนปีสำหรับปี2570ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คืออย่างที่ผมบอกไงตอนนี้หนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆล่าสุดวันนี้บอกว่าหนี้ตอนนี้มัน 12.68 เมกภาพนั่นคือ 2.7 เราขาดดุลงบประมาณเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องกู้เพิ่มแล้วทำให้หนี้เพิ่มเนี่ยสักประมาณสักประมาณ60,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ผมก็ต้องไปหกหมื่นล้านเดี๋ยวเดือนต่อไปก็จะกลายเป็น13 ล้านล้านแล้วนี่แล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นของปีงบประมาณใหม่เนี่ยเราจะขาดดุลอีก700,000 กว่าล้านก็ยังต้องกู้อีกเดือนละ60,000 กว่าล้านอีกนึกออกมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้มัน 66.38% แล้วปีงบประมาณ70เนี่ยจะขาดดุลอีก788,000 ล้านมันจะเท่ากับการเพิ่มหนี้อีกประมาณเกือบ 4% ของ GDP เกือบ 4% ของ GDP เนี่ยบวกกับ 66.38 มันจะปริ่มมากเลยเอาแค่งบประมาณปี70ที่จะขาดดุลเนี่ยมันก็จะไปชน70แล้วพอโดน400,000 ล้านเพราะมันเกินเลยเกินแน่ฉะนั้นเกิดแน่ๆยกเว้นว่าเกิดปาฏิหาริย์ว่า GDP โตเร็วมหาศาลนะครับถ้าตัวหารดันโตขึ้นมากลายเป็น22เนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่อ
1: ย่างนี้ก็ต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก70เป็น75ตามที่บอกตามที่มีข่าวถูกไหม
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังซึ่งอันนั้นเนี่ยคนที่จะอนุมัติเรื่องนี้เข้าใจว่ามีอยู่แค่6 คนเท่านั้นก็อนุมัติได้ไม่ต้องออกกฎหมายอะไรใหม่เพราะว่ามันอยู่ภายใต้ของคณะกรรมการครับ
1: ครับ
0: ครับภาพโดยรวมเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเขาคงต้องทำมันไม่มีทางเลือกสถานะทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะตึงมากนะครับถ้ากลับไปดูในเงินคงคลังในเดือนมีนาคมเนี่ยมีอยู่แค่2,240,000 กว่าล้านบาทไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะมีปัญหาเรื่องหนี้นะครับแต่ว่าพอมีเงินคงคลังอยู่แค่ประมาณสัก 8% ของรายจ่ายเพราะรายจ่ายประมาณเกือบ 3.8 ล้านล้านเนี่ยแปลว่ารัฐบาลเขาต้องระมัดระวังในเรื่องของการคำนวณการคุมเงินไหลเข้าไหลออกอย่างมากเลยครับคือพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ประชาชน
1: มีการพูดถึงตัวเลขการจัดเก็บ รายได้ของรัฐด้วยในช่วงปีงบประมาณ69 6เดือนที่ผ่านมาก็คือตุลาปีที่แล้วจนถึงมีนาอยู่ที่ 1.24 ล้านล้านบาทสูงกว่าประมาณการ 7,472 ล้านบาทคิดเป็น 0.6% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วงบเก่าเนี่ย 3.7% แล้วก็ยังมีการ รัฐมนตรีเองก็กระจายว่าจะเป็นมาจากกรมสรรพากร

0: เท่าไรกรมสรรพสามิตเท่าไรอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีไหมเรื่องของตัวเลขรายได้ของกระทรวงการที่มีการจัดเก็บภาษีสูงขึ้นกว่าเดิม
1: ก็ต้องบอกว่าก็ลองนึกภาพเลยครับว่าช่วงที่จัดเก็บเนี่ย1.24 ล้านล้านที่คุณรอฟงว่าเนี่ยรัฐ
0: คร
1: บ
0: ั
1: า
0: บ
1: ลให้เงินไป2.28นะครับฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยช่วง6 เดือนเนี่ยขาดดุลเป็น1 ล้านล้านนะขาดไปมากกว่าปกตินะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าทั้งปีมันควรจะขาดดุล7 คือปี 69เนี่ยก็จะขาดตั้งใจว่าจะขาดดุล7,800,000เหมือนกันนะครับเดิมก็ตั้งใจว่าจะขาดดุล7,800,000เหมือนกันแต่ running number เนี่ยก็คือ6 เดือนเนี่ยขาดดุลเป็น1 ล้านล้านแล้วนะนะคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: ฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้เงินพยายามเอาเงินออกมาเยอะๆแล้วรายได้มันยังตามไม่ทันเลยนะใช่ไหมครับถ้าดูอย่างนี้แล้วก็รายได้ที่สูงกว่าเป้าแค่0.6%เนี่ยมันนิดเดียวนะคุณรพงศ์นิดเดียว0.6%เมื่อกี้คุณรพงศ์บอกว่าถล่ม7,000 ล้านใช่ไหมครับที่เกิน
0: ครับ
1: ไม่เกิน
0: ใ
1: ต
0: ช
1: า
0: ่ครับ
1: โอเค7,000 ล้านเนี่ยถ้าไปแซะแคะดูข้างในอ่านดูรายงานนั้นข้างในนะครับที่ได้มา7,000 ล้านเนี่ยถ้าไล่ดูข้างในจริงนะเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเขาคืนกำไรมาให้ก่อนไปอ่านดูสิครับแล้วรัฐวิสาหกิจที่ว่านี่คือปตท.ปตท.เนี่ยเอาเงินส่งรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด20 กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีก่อนถ้า20 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไปคำนวณเนี่ยปตท.ส่งให้17,000 ล้าน
0: ครับ
1: ขึ้นอ่ะประมาณ17,000เมื่อกี้คุณรพบอกว่าเก็บรายได้เพิ่มขึ้น7,000ไอ้จาก7,000นั่นน่ะ17,000มาจากปตท.ที่เพิ่มขึ้นครับ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลคงพยายามแต่ว่ามันก็มีไอ้อะไรที่เป็นตัวที่มันทำให้หาเงินไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่ากรมสรรพากรก็เก็บต่ำกว่าเป้าเยอะมากเลย
0: เรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนไหมหรือไม่จําเป็นเร่งด่วนเนี่ยคงไม่ต้องเป็นถกกันเพราะถ้ามันมีเรื่องแรกคือเรื่องของสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางก็คงไม่น่ามีปัญหาประเด็นนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ไอ้พ.ร.ก.400,000 ล้านเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือช่วยพยุงภาวะปัจจุบันกับอีกส่วนหนึ่งคือสร้างอนาคตใหม่จริงไหมพูดตรง
0: ครับ
1: คราวนี้ไอ้ส่วนที่พยุงเนี่ยมันชัดเจนอย่างที่ผมบอกแล้วมูลค่าของมันเนี่ยก็ประมาณใกล้ๆครึ่งหนึ่งของ400,000 ล้านคือ150,000 ถึง 170,000ไอ้ต
0: ั
1: วละครึ่งพลัสบวกกับสวัสดิการของแห่งรัฐเนี่ย
0: เกือบครึ่ง
1: ที่น่าสนใจคือไอ้ที่เหลือ200,000 กว่าล้านเนี่ยที่สำคัญมันเป็นตัวที่สำคัญกว่าเพราะมันจะเป็นตัวสร้างอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังสะอาดหรือพัฒนากำลังคน2 อันนี้จะเป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศอย่างมากแต่เรายังไม่เห็นความชัดเจนตรงนี้ว่าอันเนี้ยมันจะมีความชัดเจนและจะมีประสิทธิภาพช่วยในการพาเราไปสู่การปรับโครงสร้างประเทศยังไงปรับไอ้อัพสกิลรีสกิลคนไทยยังไงยังไม่เห็นตรงนี้ชัดผมคิดว่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลที่จะต้องบอกประชาชนว่าไอ้400,000 ล้านเนี่ยส่วนเนี้ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับประชาชนในอนาคตทั้งในเชิงของตัวประชาชนโดยตรงที่จะได้รับการพัฒนาสกิลต่างๆและในเรื่องของด้านพลังงานที่จะต้องมีไม่ให้เจอปัญหาแบบนี้อีกคือพึ่งพาแก๊สธรรมชาติให้น้อยลงพึ่งพาน้ำมันดิบให้น้อยลงเนี่ยประเทศนี้เราจะทำยังไงตรงนี้สังเกตนะครับเรายังไม่เห็นความชัดเจนขนาดนั้นภาพโดยรวมๆเนี่ยเป็นอย่างนี้คราวนี้เรื่องนโยบายการคลังเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ทำพ.ร.ก.เนี่ยรับรองเลยเศรษฐกิจเรามันจะไม่ได้โตเปอร์เซ็นต์1.2 ถึง 1.8%เพราะว่าจะกลายเป็นว่าผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองจากนโยบายการจากนโยบายการเงินการคลังเลยไม่ทำ400,000 ล้านถ้าไม่ทำ400,000 ล้านนะครับนโยบายการคลังของประเทศไทยสำหรับปี2570เนี่ย จะกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงไปกว่า2569น้อยกว่านะครับจะน้อยถามว่าทำไมบอกว่าน้อยกว่าเพราะว่าวิธีวัดว่านโยบายการคลังเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันกระตุ้นมากขึ้นหรือกระตุ้นน้อยลงเนี่ยมันต้องดูจากหนึ่งขนาดของงบประมาณซึ่งขนาดมันขึ้นแค่ 0.2% ไม่มีประโยชน์แทบจะไม่ขึ้นเลยกับสองเนี่ยการขาดดุลงบประมาณกลายเป็นว่าถ้าตามเดิมไม่มีพรก.ขาดดุลมันน้อยลงด้วยซ้ำประเด็นที่3คือมีการคาดการณ์กันว่าปีนี้เงินเฟ้อจะขึ้นไป 3% 2.9% เงินเฟ้อขึ้นแปลว่าการใช้จ่ายของภาครัฐก็ดีการขาดดุลก็คือการใช้จ่ายเกินเนี่ยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกกินโดยราคาขึ้นไป 3% มันลดลงนะครับในเชิงของมูลค่าจริงเนี่ยกลายเป็นว่านโยบายการคลังเนี่ยเขาลดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาด้วยซ้ำส่วนนโยบายการเงินเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแบงก์ชาติเขาบอกเขาจะอยู่เฉยๆเขาไม่ยอมลดดอกเบี้ยซึ่งเขาก็ไม่กล้าลดเพราะลดดอกเบี้ยไปไม่ได้เงินเฟ้อมันขึ้นนโยบายการเงินก็ไม่ทำอะไรนโยบายการคลังถ้าทำแบบเดิมก็จะลดการกระตุ้นฉะนั้นถ้ารัฐภาครัฐคือนโยบายการเงินและการคลังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตแทบจะผมนึกไม่ออกมันแทบจะโตให้จะทำให้โตได้ยังไงถึง 1.2 ถึง 1.4 1.5 1.6% ที่มีการคาดการณ์กันนะครับเป็นแต่โชคดีส่งออกดีเหลือเกินท่องเที่ยวดีเหลือเกินซึ่งเงื่อนไขดูไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาขยายความต่อกันช่วงหน้ารวมถึงช่วงท้ายอาจารย์มีเรื่องสุขภาพมาคุยกันด้วย9:33 เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus ครับผมไปอ่านบทความเรื่องนี้สาธารณะของอาจารย์ในกรุงเทพธุรกิจที่ลงล่าสุดก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วครับถ้ามีเวลาอาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมได้นะอาจารย์
1: ในข้อมูลอันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับอันที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เพิ่งได้มานะครับแต่ว่าหลักการก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับก็เขียนเล่าให้ฟังเรื่องของที่สาธารณะแล้วเดี๋ยวก็คุยกันต่ออีกได้เพราะว่าเรื่องนี้คงได้คุยกันอีก
0: ครับ
1: ทุกวันตอนนี้ถ้าอยากจะคุยอีกนิดนึงว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญเข้าใจว่าหลายคนคงคิดถึงเรื่องค่าไฟใช่ไหมครับ
0: โอ้โหใช่ครับ
1: โอเคเรื่องค่าไฟเนี่ยผมคิดว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าตามข่าวเนี่ยก็รัฐบาลพยายามจะช่วยเรื่องค่าไฟสำหรับคนที่ใช้ไฟอย่างที่เราทราบไฟ200หน่วยหรือน้อยใช่ไหมครับที่จะต้องให้จ่ายค่าไฟต่อหน่วยแค่3บาทนะครับแล้วก็200ถึง400เนี่ยก็จะจ่ายแค่เข้าใจว่าใกล้ๆสัก4บาทใกล้ๆสักทั้ง3บาท60ตังค์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้เยอะเกินไปกว่านั้นคราวนี้จะโดนหนักกว่าโดน4บาทกว่าบาท4บาทหรือมากกว่าไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐมนตรีก็บอกชัดว่าอันเนี้ยมันน่าจะช่วยได้เพราะว่าที่ทำอย่างเนี้ยคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยมีทั้ง21ล้านครัวเรือนที่ใช้พลังงานน้อยครับแล้วก็มีที่ใช้เยอะเนี่ยจะมีอยู่แค่สัก3ล้านครัวเรือนเท่านั้นเองนะครับถ้าตามข่าวจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้ากลับไปเช็คดูแล้วเนี่ยหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ใช้พลังงานเยอะเลยล่ะเกิน400ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมไปคำนวณดูเร็วๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเครื่องปรับอากาศที่บ้าน2เครื่อง
0: ครับ
1: มีตู้เย็นสัก2ตู้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งมีไอ้หม้อทำน้ำร้อนสักหน่อยไอ้พัดลมอีกสัก2อันแล้วถ้ามีรถไฟฟ้าคันนึงเนี่ยยังไงเนี่ยครับค่าไฟเนี่ยเดือนละสัก 3,000 4,000 บาทน่าจะใกล้ๆนั้นซึ่งคุณจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช้พลังงานเยอะเลยนะครับฉะนั้นหลายคนที่นึกว่าตัวเองจะไม่เป็นชนชั้นกลางไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนี่ยก็จะโดนตรงนี้นี้ก็แต่ว่าต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วจำนวนครัวเรือนตรงนี้จะมีค่อนข้างเยอะ
0: ที่ไม่เกิน200หน่วย
1: นะครับแต่ถ้ากลับมาดูว่าปัญหาพื้นฐานของพลังงานของประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยเห็นว่าต้องดูแบบนี้ครับถ้าเอาตัวเลขเร็วๆที่ผมพยายามไปหาข้อมูลมานะครับข้อมูลเร็วๆเนี่ยค่าไฟต่อหน่วยที่รัฐที่ประเทศไทยผลิตออกมาเนี่ยที่ประเทศไทยผลิตออกมาเนี่ยมันออกมา4บาทกว่าๆจะ4บาท 4.5 บาท 4.7 บาทนะครับแบ่งออกเป็นแบบนี้1
0: ครับ
1: คือไอ้ค่าพลังงานที่เป็นเนื้อๆของการผลิตพลังงานเนี่ยมันประมาณ2บาท70กว่าสตางค์2บาท70กว่าสตางค์นะครับแล้วก็มีที่จะต้องจ่ายอันนึงที่สำคัญคือที่เรียกว่า availability payment ครับค่าความพร้อมจ่ายที่จ่ายให้กับโรงผลิตไฟฟ้าไม่ว่ารัฐบาลไทยจะใช้ไฟหรือไม่อันนี้กลายเป็นอีก75สตางค์ต่อหน่วยนะครับอีกอันนึงที่เป็นต้นทุนขนาดใหญ่อันหนึ่งก็คือต้นทุนในส่วนของการที่ต้องคืนที่ไปกู้ที่เป็นหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาอีกประมาณ28สตางค์ต่อหน่วยนะครับคราวนี้พอบวก3อันนี้มันเข้าไป3บาท76สตางค์แล้วนะครับแล้วอันอื่นเนี่ยก็เป็นค่าที่ผมคิดว่าก็เป็นค่าที่ใช้จ่ายสำหรับการอย่างเช่นการส่งไฟฟ้าตามสายส่งต่างๆก็บวกไปก็ประมาณสัก50-60สตางค์นะครับแล้วก็จะมีเงินอื่นอีกนิดหน่อยเงินอื่นอีกนิดหน่อยมันมีเงินที่จะต้องจ่ายสำหรับการไปส่งเสริมพลังงานสะอาดอะไรต่างๆอีกด้วยนะครับรวมถึงว่าเป็น4บาทกว่าบาท4บาทกว่าฉะนั้นไอ้ต้นทุนหนักๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของไอ้availability payment หรือค่าพร้อมจ่ายอันเนี้ยนะครับกับเงินที่ไปคืนเอาไปคืนหนี้กฟผลิตคือ1บาทตรงนี้ประมาณ1บาท ซึ่งตรงนี้นึกออกไหมประชาชนจริงๆถ้าบริหารดีๆเนี่ยประชาชนไม่ควรจะต้องไปจ่ายตรงนี้ทุกคนเลยนะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนที่ก็จ่ายเยอะๆจ่ายแพงๆนี่คือพวกบริษัทต่างๆใช่ไหมครับบริษัทต่างๆถ้าไปดูแบ่งออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าครัวเรือนเนี่ยใช้ไฟทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยประมาณ1ใน4ประมาณ1ใน4นะครับแล้วก็คนที่เป็นพวกห้างร้านให้บริการต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับให้บริการต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยอีกประมาณ1ในประมาณ1ใน4แล้วก็ที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมได้40กว่าเปอร์เซ็นต์เลย40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะมากค่อนข้างจะเยอะมากเลย อย่างอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยถ้าไปคำนวณตัวเลขซึ่งมีอยู่อุตสาหกรรมใหญ่มีอยู่ไม่กี่พันรายนะครับแต่ว่าค่าไฟเขาเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่งประมาณสัก50ล้านบาทเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ตรงนี้จะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอุตสาหกรรมเขาถึงบ่นว่าเนี่ยค่าไฟของประเทศไทยเนี่ยมันสูงกว่าที่อื่นทำให้เขาแข่งขันได้ยากเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานเนี่ยต้องแก้ถึงปัจจัยพื้นฐานว่าทำยังไงให้พลังงานเนี่ยราคามันลดลงนะครับให้ลดลงแล้วก็ปัญหาโครงสร้างก็มีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นที่รัฐบาลจะช่วยเนี่ยรายย่อยผู้บริโภครายย่อยอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีครัวเรือนค่อนข้างเยอะที่จะมีสิทธิ์ได้ประโยชน์แต่มันไปแตะแค่1ใน4ของคนที่ใช้พลังงาน
0: อ๋อคือได้ปริมาณครัวเรือนเยอะแต่ว่าการใช้ไฟมันไม่ได้เยอะมันไปเยอะเอาอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่
1: ใช่เพราะว่าประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งหมดแค่1ใน4แค่25 26% แล้วใน 25-26% เนี่ยจริงๆรายที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยคือพวกเรานะครับชนกลางนี่แหละที่ใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจำนวนจะมีน้อยหมายความว่าจำนวนครัวเรือนจะมีน้อยจำนวนครัวเรือนคนที่อยู่ในที่ใช้พลังงานเยอะในเชิงของครัวเรือนเนี่ยจะมีอยู่แค่สัก 3-4 ล้านครัวเรือนเองจาก20กว่าที่ผมว่าเมื่อกี้แต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเดือนละ 3-4-5,000 ไปตั้งเป็นหมื่นนะครับฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันแก้เฉพาะแค่ส่วนน้อยมากๆเลยของภาพใหญ่ทั้งหมดซึ่งภาพใหญ่ทั้งหมดถ้าจะช่วยให้เศรษฐกิจดีเนี่ยมันต้องไปทำให้พลังงานเนี่ยราคามันถูกลงสำหรับทุกคนโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็พวกที่เขาใช้ที่เขาทำธุรกิจนะครับที่เหลือก็จะมีรัฐบาลเองกับภาคเกษตรที่ก็จะใช้ประมาณสัก 3-4-5%
0: จริงๆแล้วมันควรจะแยกออกมาให้ชัดเจนไหมครับระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคครัวเรือนหมายถึงว่ามาตรการต่างๆเราเนี่ยหรือรัก
1: คือมันต้องมีมาตรการที่จะตอบโจทย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการที่ตอบโจทย์จริงๆที่สุดก็คือเรื่องการใช้พลังงานสะอาดนี่แหละใช้พลังงานโซล่าเป็นหลักนี่แหละ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยไอ้โซล่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยต้นทุนการใช้เนี่ยมันลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีการคำนวณกันเร็วๆว่าถ้าเราติดโซล่าเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ติดแบตเตอรี่เนี่ยต้นทุนอาจจะแค่ประมาณ2บาทกว่าๆต่อหน่วยนะครับซึ่งถูกกว่าที่ต้องซื้อจากการไฟฟ้าใช่ไหมครับปัจจุบันและแม้กระทั่งจะลดให้กับรายย่อยแล้วก็ยังถูกกว่าอยู่ดีสำหรับเรื่องของโซล่าฉะนั้นดูตัวเลขแล้วมันชัดเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับใช้โซล่าก็เป็นทางออกได้ดีอย่างมากเลยฉะนั้นรัฐบาลก็ถึงยอมรับว่าเขาจะต้องพยายามรีบใช้เรื่องในเรื่องของการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ให้อนุมัติได้เร็วนะครับก็ตามข่าวก็บอกว่าพร้อมที่จะให้มีการอนุมัติอย่างรวดเร็วภายใน30วันอะไรอย่างที่เราทราบกันนะครับ
0: เรื่องค่าติดตั้งเนี่ยตกลงเขาต้องซับซิไดซ์บางส่วนหรือทำซอฟต์โลนใช่ไหมอาจารย์
1: เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นโดยตรงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะหนุนเรื่องของการที่ไปให้ไปทำการมีเงื่อนไขอยู่สองสามเงื่อนไขนะครับที่เสนอแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันยังมีออกมาชัดเจนนะครับอันที่หนึ่งคือรัฐบาลจะจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการติดตั้งแพ็กเกจเงินกู้น
0: ะครับ
1: ที่ประโยชน์ทางภาษีในการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนะครับได้ 200,000 บาทอันนี้มันมีอยู่แล้วที่เรามีอยู่แล้วนะครับนี้มีเงื่อนไขอีกอันนึงที่บอกว่าอยากจะรัฐบาลอาจจะช่วยในการจะกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้แบบ net billing อันนี้เราก็เคยคุยกันมานานแล้วเนื่องออกมาซึ่งเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเราใช้พลังงาน7เมกะวัตต์7กิโลวัตต์ทั่ว7กิโลวัตต์เนี่ย
0: คร
1: ับ แต่ว่าแสงไฟมันเยอะตอนกลางวันแล้วเราผลิตได้8 net billing ก็คือแปลว่าโอเคงั้นตอนนั้นเนี่ยการไฟฟ้าต้องจ่ายเงินเรา1กิโลวัตต์สำหรับชั่วโมงนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะรับซื้อที่ 2.2 บาทต่อยูนิตซึ่งรับซื้อแบบค่อนข้างถูกแต่ก็ยังดีถ้าเขายังจะทำอันนั้นนะครับซึ่งวันนี้จะทำเพื่อสำหรับโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งถ้าใครทำโซลาร์ฟาร์มเนี่ยก็จะสามารถที่จะอาจจะหวังว่าจะได้รายได้จากตรงนี้แต่ผมก็ยังสงสัยว่าตรงนี้มันแบบโหราคานี่ค่อนข้างที่จะโหดนะ 2.2 บาทเพราะว่าต้นทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงบอก 4.7 บาทต่อหน่วยเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราติดเนี่ยเราติดสมมติว่าเข้าใจว่ายกตัวอย่างสมมติเราติดเนี่ยไอโซล่าเนี่ยนะครับยกมีตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นลงเงินลงทุนสัก 140,000 บาทสำหรับติดโซล่ามันก็จะปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตได้เฉลี่ยในประมาณ 5,840 หน่วยต่อปีใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้มันจะค่อนข้างถูกแล้วเราก็จะได้โซล่าขนาดประมาณ5กิโลวัตต์นะครับก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเราไปได้ก็คูณไปเลยเนี่ย 5,800 กว่า
0: ครับ
1: คูณสมมติต้องจ่ายกับไฟฟ้าเขาที่4บาทเนี่ยก็คำนวณไปมันก็ไม่น้อยใช่ไหมครับก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทก็คือเดือนละ 2,000 บาทเซฟไปได้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องการจะลดขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็วจากเดิมที่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับทั้งในเรื่องของการขออนุญาตดัดแปลงอาคารการขอไฟฟ้าไปติดตั้งดิจิทัลมิเตอร์บางครั้งใช้เวลาเป็นปีนะครับ เป็นต้นเนี่ยเขาจะต้องการอันนี้ที่รัฐบาลพูดนะเขาต้องการจะให้ใช้แบบ one stop service จริงๆแล้วต้องทำให้เสร็จทุกอย่างภายใน1เดือน
0: ไอ้จริงๆในการติดตั้งเนี่ยมันคือเท่าที่ผมทราบแล้วก็คดีผมยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าหลายหลังที่เป็นเพื่อนผมเขาติดตั้งเขาบอกว่าผู้รับติดตั้งเนี่ยซึ่งเป็นเอกชนหลายๆบริษัทตอนนี้ที่ออกมาบอกว่าใครจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วมีให้บริการเนี่ยเขาจะรวมถึงเรื่องการขออนุญาตอะไรให้เราเบ็ดเสร็จเลยเราเจ้าของบ้านเองไม่ต้องทำอะไรเลยถูกไหม
1: ใช่ครับจริงครับแต่ว่าเขาเองเขาก็บ่นว่าโอ้โหกระบวนการมันก็เยอะ
0: อ๋อมันก็เขาเองเขาก็ยังยุ่งยากอยู
1: ่แล้วก็เขาเองก็ใช้เวลานานมากบางทีเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยคือไอ้เพเปอร์เวิร์กมันยังไม่ได้เสร็จอะไรเท่าไหร่หรอกไอ้ที่จะติดที่บ้านเรามันเสร็จแล้วเพเปอร์เวิร์กกว่าจะได้มาเนี่ยกว่าจะอนุมัติเนี่ยนานเลยนะครับ
0: ครับ
1: คืออันเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังภายหนึ่งเดือนเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนนี่คือสิทธิที่จะทำเน็ตบิลลิ่งด้วยนะคือขายคืนไฟด้วยแต่ถ้าสมมติเราไม่ขายคืนไฟคือเรายอมรับว่าถ้าเกิดกลางวันเราผลิตไฟขึ้นมาเกินกว่าที่เราใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยเนี่ยคือแบบไม่ขายคืนเนี่ยนะรัฐบาลบอกว่าจะให้สามารถจะติดตั้งแบบนั้นเนี่ยขออนุญาตต้องภายใน1สัปดาห์ต้องให้เสร็จเป็นต้นคือ ที่รัฐบาลพูดแบบนี้แสดงว่ารู้ว่านี่มันเป็นปัญหานะเพราะว่าที่เดิมที่ปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นซึ่งก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็คงไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่หรอกที่จะให้มาทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการตัดรายได้การไฟฟ้านะ
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่าอันนี้ที่การไฟฟ้าขายเนี่ยคือได้เงินเนื้อก็จากพวกเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ให้มาติดโซล่าแล้วยังมาทำเน็ตบิลลิ่งอีกเนี่ยเขาจะได้กับรายได้เขาจะน้อยลงไปเยอะเลย ผมคิดว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันก็คงมีแรงต่อต้านอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก
0: ็ยังไม่รวมเรื่องของแบตเตอรี่เพราะไฟปัจจุบันเนี่ยถ้าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าไม่ได้เก็บไฟกลางคืนก็ใช้ไฟบ้านธรรมดาเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
0: ที่ต้องเก็บไฟก็จะแพง
1: จริงๆก็ได้เพราะว่า

0: อันนี้การไฟฟ้าก็จะได้มีรายได้ก็ยังมีรายได้แต่ว่าถ้าให
1: อ
0: ้
1: ๋อ
0: ด
1: ไม
0: ี
1: ่ว
0: จ
1: ่
0: รา ิง
1: กันโอเค
0: ถ้าให้ดีจริงๆแบบในต่างประเทศเนี่ยแล้วเปิดเสรีจริง
1: คร
0: ๆเ
1: ัน
0: ี
1: บ
0: ่ยมันจะต้องมีบางที่ที่เขาตั้งใจตั้งโรงไฟฟ้าโซล่าเพื่อผลิตเลยแล้วเขาผลิตแล้วเขาก็ลงทุนเนี่ยติดแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟตอนช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเขาขายไฟไป
1: อื
0: บน
1: ม
0: กริดขายไฟไปบ
1: อื
0: น
1: ม
0: สา
1: อ
0: ย
1: ืม
0: ส่งให้กับโรงงานที่
1: ค
0: จ
1: ระ ั
0: ไ
1: บ
0: ปซื้อจากเขาโดยตั้งราคาที่แข่
1: ค
0: ง
1: ร
0: ข
1: ับ
0: ันได้แต่ย้ำนะครับว่าอันนี้คือตลาดเสรีของการผลิตแล้วก็การขายไฟเนี่ยมันต้องมีสายส่งที่สมาร์ทเรียกว่าสมาร์ทกริดที่ต้องเก่งมากจริงไหม
1: มาเจอกัน
0: ที่จะรอง
1: ครับ
0: รับไอ้การซื้อขายไฟส่งไฟจากที่โน่นไปที่นี่จากที่นั่นไปที่โน่นเยอะแยะเลยซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ลงทุนตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าจะทำสิ่งที่เราพูดเมื่อก
1: อ
0: ี้
1: ื
0: เรื่
1: ม
0: องเน็ตเบลลิ่งเนี่ยมันต้องไปลงทุนเรื่องของสมาร์ทกริดมากๆเลยนะครับ
1: อืมอื
0: มากๆเลย
1: ม
0: แต่เทคโ
1: ค
0: น
1: ร
0: โ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยีเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องถ้าจะให้ทุกอย่างที่คุยเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวที่จะเป็นตัวทำให้ไม่เกิดขึ้นนี่แหละคือตัวคุณภาพของสายส่งศักยภาพของสายส่งนะครับที่จะต้องลงทุนอีกเยอะเลยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับเรื่องพลังงานเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าคุ้มค่าที่จะเอาไอ้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมาช่วยทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเขาก็จริงๆเขาก็มีโครงการที่ทำ floating solar ก็คือเอาแผงโซล่าเนี่ยไปตั้งบนเขื่อนซึ่งเป็นตัวที่ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วอันนั้น
1: คร
0: ยิ
1: ั
0: ่ง
1: บ
0: เลยเพราะว่ามันจะเอามาใช้ทดแทนกันได้ใช้เขื่อนก็ได้ใช้แสงไฟฟ้าก็ได้แล้วก็ถ้าติดแบตเตอรี่ด้วยในการไฟฟ้าเองเขาก็จะสามารถจะลดทอนการพึ่งพาแก๊สธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อไฟจากพวกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตโดยใช้แก๊สธรรมชาติ
1: ครั
0: ต
1: บ
0: รงนี้ก็จะไม่ต้องไปเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยตรงนั้นยังใช้อยู่นะครับแก๊สธรรมชาติยังไงต้องใช้อยู่แต่สัดส่วนของแก๊สธร
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ม
1: ้
0: ช
1: น
0: า
1: ้
0: ต
1: อ
0: ิ
1: ย
0: ต่
1: ล
0: อง การใช้พลังงานเนี่ยมันต้องลดลงไปเยอะมากพูดง่ายคือพลังงานใหม่ๆที่จะใช้ที่ออกมาทดแทนการขยายตัวของที่จะมาตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจของความต้องการพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาจากพลังงานสะอาดส่วนใหญ่ต้องมาจากโซล่าไม่ใช่ไปสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่จะลดทอนไอ้การปล่อยแก๊สธรรมชาติไอ้ก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วก็เพิ่มความมั่นคงของพลังงานของประเทศแล้วก็ลดค่าไฟด้วย3 อย่างนะครับ
1: เอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์โซลาร์ลอยน้ำที่เป็น floating เนี่ยถ้าเกิดว่าตามเขื่อนต่างๆที่มีการกักเก็บน้ำทำแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์แล้วชุมชนหรือว่าผู้คนบริเวณใกล้เคียงนั้นก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ผลิตโดยภาครัฐแล้วก็จ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องผลิตจากก๊าซธรรมชาติหรือว่าพลังงานอื่นที่เราต้องใช้อยู่ปัจจุบัน
0: ได้เลยครับแล้วก็จริงๆคุณวรพงศ์ผมไปเช็คดูตัวเลขนะครับตอนนี้เราใช้โซล่าที่เป็น floating โซล่าเนี่ยที่โซล่าที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยเราผลิต
1: ครับ
0: แค่ประมาณเข้าใจว่าสักสองเมกะวัตต์เท่านั้นเองท
1: อ
0: ั้
1: ื
0: ง
1: ม
0: ๆถ้าจะทำปูพรมเต็มที่เนี่ยอาจจะทำได้อีกเพิ่มขึ้นอีก10 เท่าเลยฉันได้ก็ฉัน
1: อ
0: นั
1: ่
0: ้
1: าน
0: ในเรื่องของไอ้โซ
1: ครั
0: ล
1: บ
0: ่ารูฟท็อปเนี่ยนะครับก็คือโซล่าบนหลังคาเนี่ยก็ตอนนี้เราก็น่าจะทำเพิ่มได้อีกสัก8 เท่าเลยเข้าใจว่
1: อ
0: า
1: ื
0: ต
1: ม
0: อนนี้สัก4-5 เมกะวัตต์เท่านั้นเองทำได้เป็
1: ค
0: น
1: รับ
0: 20 กว่า 30เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าประเทศไทยเรามันแสงแดดเยอะเหลือเกินนะครับ
1: ครับอื
0: เพราะ
1: ม
0: ฉะนั้นคือขอให้ลดทอนกฎเกณฑ์ต่างๆเปิดเสรีส่งเสริมตรงนี้จริงๆเถอะแต่เดี๋ยวเอกชนทำเองเดี๋ยวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็ทำเองได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกลงเพราะว่าต้นทุนการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยมีแต่จะถูกลง
1: อืม
0: มีแต่ถูกแล้วยอมรับต้องยอมรับว่าตอนหลังเนี่ยไอ้แผงโซล่าเนี่ยราคาขึ้น
1: ค
0: เ
1: ร
0: พร
1: ั
0: า
1: บ
0: ะอลูมิเนียมเริ่มขาดขึ้นเพราะว่
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: จีน
1: เหรอ
0: เขาไม่ลดภาษีให้แล้วเดิมทีเนี่ยส่งออกแผงโซล่าเนี่ยจีนรัฐบาลจีนเขาคืนภาษีให้แต่
1: ค
0: ต
1: ร
0: อน
1: ัน
0: ี
1: บ
0: ้ไม่คืนแล้วเขาชักเริ่มรู้ว่าเขามันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วแต่
1: อื
0: เทคโน
1: ม
0: โลยีเนี่ยจะทำให้โซล่าแผงโซล่าราคาน่าจะลงไปเรื่อยๆประสิทธิภาพน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ วลาผ่านไปเนี่ยผมคิดว่ายิ่งเป็นยิ่งโซล่ายิ่งได้เปรียบนะครับได้เปรียบยกเว้นกรณีที่อยู่ๆเกิดตะวันออกกลางสงบขึ้นมาเต็มที่ใช้เวลาอีกสักสองสามปีแล้วโอ้โหประเทศตะวันออกกลางเขาทุ่มทุนสร้างรีบดั๊มน้ำมันดั๊มไอ้แก๊ส
1: เร่งกำลังการผลิตนะครับ
0: นั่นเรื่องก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไปจะไปคาดหวังตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนอิหร่านคงคิดว่าเขาจะต้องคุมช่องแคบฮอร์มุซไปตลอดชาติเพื่อความมั่นคงของเขาครับ
1: คือผมเพิ่งคุยกับนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยให้มินนึกถึงเร็วๆว่าถ้าเกิดว่าบ้านจัดสรรไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นบ้านเชิงในแนวราบหรือแนวตั้งเนี่ยทำโซลาร์เซลล์แล้วเปิดโครงการแล้วก็ขายแล้วก็บอกเลยว่าบ้านทั้งหลังบ้านทุกหลังเป็นโซลาร์เซลล์หมดมันก็น่าจะช่วยปูพรมเรื่องนี้ได้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่เป็นคุ้มค่าสำหรับประชาชนนะถ้าทุกคนทำแล้วมันคุ้มค่าคือประชาชนจะรู้เลยว่าถ้าเข้ามาอยู่บ้านอันนี้ปั๊บเนี่ยค่าไฟจะลดหนึ่งลดลงทันทีเลยแทนที่จะจ่าย 4,000 จะจ่าย
1: 3,000 ใช่
0: มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ
1: แล้วผู้ประกอบการเองผู้ที่เป็น developer เองก็น่าจะได้มาตรการส่งเสริมจากภาครัฐถ้าคุณทำโครงการโดยใช้โซลาร์เซลล์อะไรประมาณนั้น
0: ใช่ครับซึ่งอย่างที่คุณวรพงษ์ยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้มันควรจะอยู่ใน4,000,000,000ไง
1: ใช่
0: ในพรก. 4,000,000,000มันต้องมีโครงการแบบเนี้ยแต่ว่ามันเรายังไม่เห็นนะครับเรายังไม่เห็นแต่คนต้องมีคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมา
1: แต่เดี๋ยวรอเขาซักฟอกกันในสภาเราอาจจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นอาจารย
0: ์อ๋อพรก.ไม่ซักฟอกไงครับพรก.มันออกเลย
1: อ๋อเหรอไอ้ที่เข้าสภาแล้วออกเลยเห็นว่าจะมีการ
0: อภิปรายไม่ดีพรก.ออกเลยครับถ้าเป็นพรก.เนี่ยเขาจะออกเลยว่าเป็นภาวะที่จะต้องรีบเร่งฉุกเฉินออกเลยแต่ว่าถามว่าเดี๋ยวเขาจะมีการอภิปรายได้ไหมก็ต้องอภิปรายได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวพรก.มันจะออกเลยไงครับออกในช่วงที
1: ่อภิปรายได้เฉยโอเคอาจจะไม่ได้คือไม่มีผลทางการโหวตโอเค
0: คร
1: ับก็รอดูสัปดาห์นี้น่าจะมีเห็นความชัดเจนเพราะว่าน่าจะเข้าตามข่าวคือวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้หมดเวลาขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคุยกันใหม่วันจันทร์นะสวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: ครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลปิดถนนเทพรัตน์หลังรถ10ล้อบรรทุกลิเธียมไหม้ทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายหนักความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมไฟไหม้หนักเมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครโดยเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกไฟไหม้จนร่อนออกหมดแล้วเช้าวันนี้ยังปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพมหานครไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเธียมที่อยู่บนถนนยังมีกลุ่มควันต่อเนื่องทำให้ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาพอเปิดเผยผลสำรวจวิกฤตปากท้องไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินดีขออภัยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินตึงมือถึงขั้นไปต่อไม่ไหวเริ่มหมดหวังทำงานหนักแค่ไหนชีวิตก็ขึ้นยากศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติร่วมกับ IFD โพลแถลงผลสำรวจเรื่องวิกฤตปากท้องตึงร่อแร่หมดหวังพบตัวเลขที่น่ากังวลประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.31 กำลังเผชิญภาวะการเงินครัวเรือนที่เริ่มตึงมือจนถึงขั้นไปต่อไม่ไหวขณะที่มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติประเด็นสำคัญที่สะท้อนความเปราะบางคือสายป่านทางการเงินโดยหากขาดรายได้กระทันหันประชาชนร้อยละ 78.62 จะสามารถประคองตัวอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนและในจำนวนนี้กว่าร้อยละ65อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นซึ่งทางรอดสุดท้ายส่วนใหญ่คือการขายทรัพย์สินกู้หนี้ยืมเงินหรือย้ายกลับไปพึ่งพาครอบครัวเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดร.กฤติศักดิ์วิเคราะห์ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าปัญหาเงินในกระเป๋าคือการสูญเสียสุขภาพในหลายมิติโดยประชาชนร้อยละ98กังวลว่าเศรษฐกิจย่ำแย่จะกระทบต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและโอกาสของลูกหลานนอกจากนี้ยังพบสัญญาณอันตรายเมื่อคนไทยร้อยละ 90.87 ระบุว่าการทำงานหนักในปัจจุบันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้เหมือนในอดีตล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าภาครัฐไม่ใช่ที่พึ่งแรกในยามวิกฤตโดยร้อยละ 69 เลือกจะพึ่งพาตนเองและเครือญาติเป็นหลักซึ่งดร.เก่งศักดิ์ยังได้เตือนว่าวิกฤตนี้ยืดเยื้อต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่คือการล่มสลายของทุนมนุษย์และสุขภาพจิตของคนในประเทศที่ถูกบีบคั้นอย่างต่อเนื่องอิหร่านเผยได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากสหรัฐแล้วสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้มีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความกังขาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3กรัม

0: สาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: 10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ4พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดือนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศด้วยนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดของเราอีก1วันนะคะ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลนะก็ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์ที่ค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าเมื่อสุกที่แล้วก็เป็นวันหยุดเช่นเดียวกัน1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานเท่ากับว่าเราหยุดสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์นะพรุ่งนี้ก็จะเปิดมานะคะในส่วนของวันทำการนะตลาดหุ้นสถาบันการเงินก็จะเปิดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะซึ่งช่วงที่หยุดไปเนี่ยหลายคนก็ติดตามสถานการณ์แน่นอนนะถ้าใครที่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะคะบางคนก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นที่เราคุยกันไปเมื่อวันศุกร์นะนักวิเคราะห์ก็อาจจะแนะนำจะลดน้ำหนักพอร์ตนะคะเพื่อที่จะลดในเรื่องของความเสี่ยงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงของวันหยุดหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ายังมีสถานการณ์ที่เราต้องติดตามนะหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางนะคะเรื่องช่องแคบฮอร์โมสเรื่องการเคลื่อนไหวของอเมริกาของอิหร่านของอิสราเอลนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ทุกอย่างก็อาจจะไม่ได้คลี่คลายนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าหลายคนก็มองว่าอาจจะผ่านจุดที่เรียกได้ว่าจุดของความต่ำสุดหรือความรุนแรงไปแล้วเนี่ยบางมุมมองก็มองแบบนั้นเหมือนกันนะภาพของตลาดเองเนี่ยจริงๆเช้ามาวันนี้บ้านเราปิดทำการนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเราไปไล่ดูในแต่ละตลาดนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นสัญญาณที่ดีส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะถ้าไล่เรียงแต่ละตลาดวันนี้ญี่ปุ่นปิดตลาดนะคะนิเคอิ225เนาะวันนี้ก็ปิดตลาดไปนะคะแต่ว่าทางฟ้าของที่เปิดมาเนี่ยจะมีหางเสงที่ฮ่องกงนะคะหางเสงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์เนี่ยก็บวกอยู่ประมาณ 2% นะเมื่อสักครู่ตอนนี้บวกอยู่ 1.99% ก็บวกได้ประมาณ525จุดนะคะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะสัปดาห์ที่แล้วเวียดนามก็มีในช่วงของวันหยุดเหมือนกันนะคะวันนี้เปิดมาก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเรียลไทม์ก็บวกอยู่ประมาณ 11.26 จุดนะเวียดนามตอนนี้เวนอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,865 จุดส่วน VN30 นะคะหุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขาตอนนี้อยู่ที่ 2,026จุดนะคะก็บวกอยู่ 0.2% นะคะอีกหนึ่งตลาดวันนี้ที่ดูบวกได้ดีแล้วก็สดใสมากๆนะคะก็เรียกว่าทำไฮกันต่อเนื่องเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดถึงเหมือนกันก็คือคอสปีของเกาหลีใต้นะคะวันนี้เกาหลีใต้ก็บวกได้ดีเลยค่ะเรียลไทม์เนี่ยบวกอยู่ถึง 4.15% นะสำหรับคอสปีบวกอยู่274จุดนะคะนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศที่เปิดมาแล้วก็ดูค่อนข้างสดใสเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตลาดนะดัชนีของหุ้นจีนค่ะซึ่งวันนี้นะจริงปกติวันจันทร์นะเราจะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะแต่ว่าอาจารย์ติดเนาะช่วงของวันหยุดนะอาจารย์ก็จะเป็นหยุดพักผ่อนนะคะถ้าเป็นวันหยุดตรงกับวันจันทร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงที่2นะคะเราจะคุยกันโฟกัสไปประเด็นในเรื่องของหุ้นจีนค่ะซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจเหมือนกันนะหลายๆคนก็ตามกันอยู่แล้วก็หุ้นจีนเอาไปดูทางฟ้าของตลาดหุ้นจีนอ๋อวันนี้น่าจะปิดทำการนะสำหรับหุ้นจีนนะคะก็ปิดไปวันมุ่นสุขเขาก็ปิดทำการเช่นเดียวกันนะเปิดทำการวันสุดท้ายเนี่ย

คือวันที่30เมษายนนะเซี่ยงไฮ้คอมสิทก็เคลื่อนไหวแคบๆไปเมื่อช่วงของ30เมษายนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนคุยกันในเรื่องของโฟกัสหุ้นจีนกันหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นจีนช่วงก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยก็ขยับขึ้นมาได้ดีใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ติดตามนะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมองหลายๆท่านนะที่มองหุ้นจีนเนี่ยนะคะก็มีการพูดเหมือนกันนะเมื่อสัก2-3 วันที่แล้วเนาะได้ไปฟังดร.อาร์มนะคะได้ฟังที่ดร.อาร์มเคยพูดไว้นะคะก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดของจีนเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยโหพึ่มพำสงครามทางการค้าเรื่องภาษีเรื่องทาริฟต่างๆนานาเนี่ยต่อเนื่องเลยแต่ว่าพอมาปีนี้เขาอาจจะมีไปโฟกัสมีประเด็นเรื่องของอิหร่านเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็เลยเรื่องของจีนก็อาจจะเบาลงแล้วก็ในภาวะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างที่อย่างจีนมีแร่เอิร์ธเยอะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะแล้วจีนเองตอนนี้ก็เหมือนอาจจะกำลังสะสมสภาพกำลังภายในอยู่หรือเปล่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะท่ามกลางภาพของตลาดเนี่ยถ้าเรามองถึงตอนที่เขาโลมากๆเนี่ยนะคะโอเคอาจจะขึ้นมาเยอะแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่หลายๆคนติดอยู่บนยอดถ้าคนแบบถือยาวมาแล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ได้ถัวเฉลี่ยอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าก็ยังมีจุดเหมือนกันนะที่กว่าจะไปถึงจุดที่เขาเคยไปเนี่ยนะคะจุดภาพของตลาดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะกับคุณแบงค์โฟกัสไปที่หุ้นจีนทั้งภาพเศรษฐกิจอัปเดตกันหน่อยว่าเขาเป็นยังไงนะจากภาพเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะเกื้อหนุนในอนาคตรวมถึงบรรยากาศตลาดหุ้นณวันนี้ด้วยเนี่ยมองอย่างไรนะคะถ้าเรามองข้ามช็อตไปเนี่ยถือว่าจีนมีความน่าสนใจและจะมีการกลับมาโดดเด่นนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนคาดหวังแล้วก็รอคอยกันมากๆเนี่ยนะคะเราจะมีกลับมามีความคาดหวังได้มากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็อาจจะตามในเรื่องของเรียกได้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะที่จะออกมาแบบแพ็คใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นแต่ก็เห็นการค่อยๆขยับเติบโตของหุ้นจีนมาได้มองอย่างไรนะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะที่จีนก็ขยับเคลื่อนไหวได้เรียกว่าก็เป็นอะไรที่จับตานะเทียบกับทางฝั่งของคู่แข่งอย่างทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะคะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงเบรกที่2ใครมีคำถามก็สามารถที่จะฝากมาได้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าไปอัปเดตกันนะนอกเหนือจากเรื่องของสินทรัพย์ที่เป็นตลาดหุ้นนะคะมาดูทองคำนะคะทองคำวันนี้เปิดตลาดนะคะสำหรับสมาคมค้าทองปรับราคาตอนนี้ครั้งที่4นะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยลบอยู่บาทละ150บาทนะคะตอนนี้ทองแท่งรับซื้อ 7,700 บาทค่ะขายออก 7,900 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 71,700 บาทนะคะนี่ก็เป็นราคาทองที่อัปเดตกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันหน่อยนะคะแล้วก็มีข่าวล่าสุดออกมานะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายคนก็จะได้เห็นข่าวเนาะประเด็นเรื่องของโอเปกเรื่องของสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันนะคะหลังจากที่ทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะคะก็ถอนตัวออกจากกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันแล้วก็พันธมิตรหรือว่าโอเปก plus นั้นเนี่ยก็มีมตินะคะเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้3 พฤษภาคมให้มีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบนะคะ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ค่ะแม้ว่าการส่งออกน้ำมันในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะยังเผชิญข้อจำกัดนะที่มีความเสี่ยงประเด็นเรื่องของเส้นทางช่องแคบฮอร์โมสนะแถลงการเนี่ยระบุออกมานะคะว่า7ประเทศสมาชิกเนี่ยนะคะจะมีการเพิ่มเป้าหมายการผลิตค่ะซึ่งก็ใกล้เคียงกับการปรับขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าไม่รวมสัดส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ถอนตัวออกจากกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมีเรียกว่ามีนัยยะอยู่นะมีเชิงสัญญะอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งสะท้อนว่า OPEC Plus ก็ยังคงยึดแนวทางบริหารตามอุปทานตามปกตินะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายนะคะแม้ว่าทาง UAE จะออกจากกลุ่มค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะภายใต้ข้อตกลงใหม่เนี่ยโควต้าการผลิตของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 10.291 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะซึ่งก็สูงกว่าระดับการผลิตจริงที่รายงานก่อนหน้านี้อย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะคะก็ทั้งนี้เนี่ยการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยมี7ประเทศนะที่เข้าร่วมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียมีอิรักนะคะมีคูเวตค่ะแอลจีเรียคาซัคสถานรัสเซียแล้วก็โอมานนะคะโดยแม้ว่า OPEC Plus ตอนนี้จะมีสมาชิกทั้งหมด21ประเทศนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะมีเพียงกลุ่มประเทศหลักๆเท่านั้นที่เข้าร่วมกำหนดนโยบาย

0: การผลิตรายเดือนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตกันนะสำหรับภาพของราคาน้ำมันสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ติดตามข่าวกันไปเนาะว่าทางฝ่ายของ UAE มีการถอนตัวออกจากกลุ่มก่อนหน้านี้แต่ว่าทางด้านของ OPEC Plus เขาก็ยังจะยึดแนวทางนะในเรื่องของการบริหารอุปทานในตามปกตินะไม่ได้มีการปรับกลยุทธ์แต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาอัปเดตกันนะคะส่วนภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นเนี่ยก็น่าตามนะสัปดาห์นี้นั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครตามกันนะในช่วงของวันศุกร์ที่1พฤษภาคมที่บ้านเราเนี่ยก็ปิดทำการเนี่ยนะคะ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เองเนี่ยเขาก็ทำnew high นะ all time high นะดัชนีที่สูงสุดเป็นประวัติการนะคะเขาก็มีแรงหนุนมาจากผลประกอบการแข็งแกร่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นผลประกอบการนะตัวใหญ่ๆหรือกลุ่ม Big Tech ต่างๆที่ออกมาก็แข็งแกร่งรวมไปถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อช่วงของวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์นะคะลดลงไป 0.31% แต่ว่า S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกขึ้นมานะคะ S&P 500เนี่ยบวกมา 0.29% แล้วก็ Nasdaq บวกมา 0.89% นะคะก็แน่นอนว่า2กลุ่ม2ดัชนีนี้ก็ได้รับแรงหนุนนะจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะโดยทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าปรับขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะเป็น6วันติดต่อกันแล้วก็เป็นขาขึ้นที่ยาวนานมากที่สุดนะที่เขาไปเทียบนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567นะคะจากบริษัท314แห่งในที่รายงานผลประกอบการเนี่ยมี 83% นะที่ทำกำไรสูงกว่าคาดแล้วก็ 78% ค่ะที่มีรายได้ดีกว่าที่คาดการด้วยนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์เขาก็มองนะคะว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะสัปดาห์ที่แข็งแกร่งของนักลงทุนด้วยเนื่องจากผลประกอบการก็ออกมาดีเกินคาดอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความคืบหน้าในเรื่องของการยุติสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็อิสราเอลนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังชะงักชะงันอยู่ค่ะโดยการปิดช่องแคบฮอร์โมสก็ยังสร้างแรงกดดันนะคะให้กับเรื่องของพลังงานอยู่นะคะแล้วก็ยังกระตุ้นในเรื่องของความกังวลด้านเงินเฟ้อด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะล่วงหน้าก็มีการปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่อิหร่านก็มีการยื่นข้อเสนอใหม่นะเพื่อที่จะเจรจากับสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาด้วยนะคะก็คือเรื่องของภาคการผลิตของสหรัฐนะคะก็ขยายตัวในเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วก็ดัชนีราคาที่จ่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปชี้วัดในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีด้วยนะคะตามข้อมูลของสถาบันการจัดการด้านอุปทานด้วยนะคะสำหรับ11กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของดัชนี S&P 500กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวมากที่สุดนั้นเนี่ยนะคะในขณะที่หุ้นในส่วนของพลังงานเนี่ยก็ปรับตัวลงมากที่สุดนะก็ส่วนทางกันถ้าไปดูผลประกอบการนะหลายๆบริษัทที่ออกมาก็ค่อนข้างดีอย่างที่บอก Apple เนี่ยก็พุ่งไป 3.3% นะคะสำหรับหุ้น Apple นะหลังจากที่มีการประกาศการคาดการยอดขายที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากเรื่องของ iPhone 17นะแล้วก็ MacBook ที่ออกมาด้วยนะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีการปรับตัวขึ้นนะหลายๆตัวที่มีการประกาศผลประกอบการออกมานะคะในขณะที่หุ้นนะคะในหลายๆตัวนะ Service Now นะคะหุ้นที่เป็น Salesforce นะปรับตัวขึ้น 4.1-3.2% นะคะแล้วก็อันนี้เป็นต่างๆนานาที่ออกมาส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยอย่างล่าสุด Exxon Mobil นะคะที่กระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นเนี่ยนะคะก็ออกมาออกก็คือถูกกระทบนะกำไรล่าสุดแต่ว่าตัว Chevron เองเนี่ยกำไรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะแต่ภาพรวมก็ยังต่ำสุดในรอบ5ปีอยู่นะเพราะว่าหุ้นทั้ง2ตัวก็ปรับลดลง 1% แล้วก็ 1.4% ตามลำดับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะอัปเดตกันสำหรับฝ้าของตลาดหุ้นทางฝ้าของอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็เช้ามาวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนหลายๆตลาดที่เปิดมาเนี่ยก็ยังโอเคนะเราก็ลุ้นนะภาพของหุ้นไทยถ้าเปิดมาในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะมีโอกาสนะที่จะสดใสได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศเองเนี่ยเราก็คงดูผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้แน่นอนว่าคงดูเรื่องของรัฐด้วยนะคะเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่จะออกมาเป็นระยะแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆนานาที่ออกมานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตลาดรอคอยค่ะเมื่อช่วงของวันพฤหัสบดีนะที่ปิดตลาดไปนะดัชนีหุ้นไทยก็ถือว่ายังทำได้ดีนะเข้าใกล้ 1,500 จุดนะ 1,493.69 จุดนะปิดไปบวก 1.95 จุดวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนหยุดยาวนะคะ6940ล้านบาท ดแยกตามรายกลุ่มเนี่ยเราอาจจะเห็นการขายของรายย่อยนะเวลาตลาดขยับขึ้นมาแล้วเราจะมีวันหยุดยาวด้วยหลายคนก็อาจจะลดน้ำหนักนะคะ 1,120 1,120 ล้านบาทนะคะอันนี้สำหรับรายย่อยที่ขายไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ร่วมด้วยแต่ว่ารายต่างชาตินะซื้อแล้วก็นักลงทุนสถาบันซื้อเยอะนะคะเมื่อวันพฤหัสซื้อมา 1,900 กว่าล้านบาทจริงๆอ่ะตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนลบทั้งวันเลยนะคุณผู้ฟังช่วงของวันพฤหัสก่อนที่เราจะหยุดยาวอ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าบางทีกังวลใจนะนักลงทุนระยะสั้นหรือบางคนก็อาจจะลดน้ำหนักพอร์ตลงนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายปลายตลาดมันมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วดัชนีก็มายืนเขียวแล้วก็ปิดบวกได้อ่อนๆนะทั้งที่เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าวันพรุ่งนี้เปิดมาจะเป็นอย่างไรแต่เป็นว่าถ้าตลาดต่างประเทศวันนี้เปิดดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นข่าวคราวออกมาที่สร้างความตกอกตกใจหรือว่าสร้างความกังวลเนี่ยก็มีโอกาสนะที่เราอาจจะได้เห็นหุ้นไทยนะในวันพรุ่งนี้เปิดมาเขียวแล้วก็อาจจะไปลุ้นระดับในส่วนของ 1,500 จุดอีกครั้งหรือเปล่านะจริงๆก็แตะไปแล้วก่อนหน้านี้นะแตะแล้วยืนไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าแตะแล้วจะยืนได้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสแตะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องดูปัจจัยเฉพาะตัวกันอีกทีนึงนะคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้สามารถบอกได้ว่าพรุ่งนี้จะเขียวนะคะอันนี้เป็นภาพของข่าวสารนะคะตลาดอื่นๆที่เปิดนะแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆรวมถึงทองคำน้ำมันต่างๆด้วยนะคะที่มาอัปเดตกันในช่วงของวันหยุดเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราที่บอกนะคะวันนี้อาจารย์นิเวศท่านอาจารย์ดร.นิเวศติดภารกิจนะวันนี้จะมีคุณแบงค์ชนนท์นะจากฟีโนมีนามาคุยกันวันนี้อยากจะชวนไปโฟกัสหุ้นจีนไปอัปเดตกันหน่อยว่าภาพเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ช่วงฮันนีมูนพีเรียดที่ตอนนี้เนี่ยอเมริการู้สึกว่าเขาอาจจะค่อนข้างจะเป็นไปมีประเด็นกับประเทศอื่นๆนะแล้วเขาอาจจะเพลาๆหรือดูเหมือนว่าจะยัดดีกันอยู่กับจีนช่วงนี้นะคะเป็นสัญญาณอะไรยังไงบ้างนะเราก็มองข้างหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นช่วงของวันหยุดนะ4พฤษภาคมนะวันฉัตรมงคลแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะตลาดหุ้นสถาบันการเงินปิดทำการนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปกติเราเจอกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้อาจารย์ก็ติดภารกิจวันหยุดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาค่ะแต่วันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็เกริ่นนำไปแล้วค่ะอยากจะชวนคุยโฟกัสไปเรื่องของหุ้นจีนหน่อยนะเราพอจะมีความหวังหรือว่าบางมุมมองก็เริ่มนะที่จะเห็นสัญญาณนะคะสำหรับภาพของหุ้นจีนที่อาจจะดูดีนะคะ ดูดีขึ้นละกันเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้ถ้าเราเห็นในเรื่องของความขัดแย้งนะเขามีการพักชั่วคราวหรือเปล่าสำหรับเรื่องของสงครามทางการค้าที่กังวลใจมาตลอดเพราะตอนนี้อเมริกาก็ไปโฟกัสนะประเด็นเรื่องของอิหร่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเราจะได้อัปเดตภาพของเศรษฐกิจจีนด้วยค่ะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณแบงค์เชนนท์รักการจนันค่ะ CEO and Co-founder จากบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟีโนเมนานะวันนี้วันหยุดให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวไปทักทายคุณแบงค์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณบิวครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณแบงค์ค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาเนาะวันนี้วันหยุดด้วยวันนี้อยากจะมาชวนโฟกัสหุ้นจีนเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเกาะติดเรื่องของสงครามทางฝั่งของอิหร่านอเมริกามาตลอดเลยเนาะคุณแบงค์แล้วก็ดูเหมือนว่ามันเป็นคนละภาพกับปีที่แล้วที่เราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยอัดจีนตลอดอัดจีนตลอดเรื่องของภาษีเรื่องสงครามทางการค้าต่างๆตอนนี้เขาดุมญาติดีกันชั่วคราวบางคนบอกว่าวันนั้นไปฟังดร.อาร์มใช้คำว่าเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดอยู่ระหว่างอเมริกากับจีนนะคะคุณแบงก์ก็เลยอยากให้คุณแบงก์อัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้จีนจริงๆข้างในเขาเป็นยังไงท่ามกลางในขณะที่อเมริกาจะไปโฟกัสประเด็นเรื่องของอิหร่านด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณแบงก์ค่ะ
4: โอเค
0: ค่ะ
4: ได้ครับเอาภาพเป็นเรื่องเศรษฐกิจหลักๆก่อนนะครับถ้าเศรษฐกิจเนี่ย GDPไตรมาส1ของจีนออกมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดได้ก็คือยังอยู่แถวประมาณกรอบบนที่ 4.8-5% การขยายตัวนั้นมาจาก2เซกเตอร์ด้วยกันนั่นก็คือภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างเยอะแล้วก็สัดส่วนเอนจิ้นหลักของภาคเศรษฐกิจจีนก็คือตัวภาคเซอร์วิสเซสหรือว่าภาคบริการก็มีการขยายตัวมากกว่าระดับดับเบิลดิจิตนะครับก็คือกว่า 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของการส่งออกกลายเป็นว่าจีนเนี่ยมีการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ต้องดูตัวเลขเราก็พอเดาได้ว่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มาจากอเมริกาแต่เป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นในดินแดนอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกานะครับไปดูว่าสินค้าอะไรที่จีนส่งออกได้มากที่สุดก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเครื่องจักรแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนโยบาย Made in China 2026ของเขานั่นก็คือตัวอุตสาหกรรม EV นะครับตอนนี้จีนเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ส่งออกเนี่ยรายใหญ่ที่สุดของโลกที่น่าสนใจคือกำลังการผลิต EV ของจีนในตอนนี้นะต่อปีเนี่ยอยู่ที่55ล้านคันแต่ถามว่าโห55ล้านคันแล้วขายคนจีนได้หมดเหรอไม่ครับขายในจีนได้เพียงแค่ประมาณ 22-23 ล้านคันเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็คือเอามาขายข้างนอกมันก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ทำให้ GDP ของจีนยังดีต่อไปแต่เดี๋ยวเราโน้ตไว้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อง EV จีนกันต่อนะครับแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมที่มีการยังชะลอตัวหรือว่ามีปัญหามีไหมก็คืออย่างภาคอสังหาเนี่ยถ้านอกจากเมืองที่เป็นเทียร์1กับเทียร์2คือเมืองใหญ่กับเมืองหลวงเนี่ยพบว่าราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คืออสังหาเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นอย่างเต็มที่แต่เพียงแต่ว่าก็เหมือนจะผ่านจุดต่ำสุดเมื่อไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยดีดกลับขึ้นมาอีกรอบนึงอีกส่วนนึงก็คือเริ่มเห็นเงินเฟ้ออ่อนๆกลับมานิดนึงคือจีนเนี่ยที่เขากังวลกันมากๆเลยในมุมของผู้กำหนดนโยบายคือเขากลัวจะเข้าสู่ Lost Decade แบบญี่ปุ่นนั่นก็คือเงินเฟ้อต่ำแล้ว GDP จะค่อยๆหดตัวแล้วกลายเป็นว่า innovation จะไม่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดก็เริ่มเห็นเงินเฟ้อกลับมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆของตัวเศรษฐกิจจีนก็ต้องบอกว่าไตรมาส1ที่ผ่านมามุมนึงก็คือทำได้ดีแต่ตลาดแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ยังสงสัยกันว่าที่มันยังได้ดีเนี่ยเพราะมันยังไม่มีเรื่องช่องแคบพอมุสหรือไม
0: ่
4: ผมคิดว่าก็เป็นทั้งโลกเนาะงบของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาที่ออกมาในไตรมาส1หรือแม้แต่ GDP อเมริกาที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ชะลอเพราะตอนนั้นน่ะตอนตั้งแต่วันที่1มีนาถึงวันที่31มีนาคือเดือนสุดท้ายของไตรมาส1เนี่ยตลาดยังเขาเรียกว่ามี inventory หรือว่ามีสินค้าคงคลังในการสต็อกแล้วยังไม่ได้ผลักสินราคาสินค้าใดๆเพิ่มขึ้นตรงนี้เราต้องมาดูกันต่อไปว่าจีนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จริงๆหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือภาพเศรษฐกิจเพราะนั้นโดยรวมผมบอกอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจจีนไม่แย่เลย Q1 ที่ผ่านมาขอแค่อเมริกาไม่ตอแยไม่งองแงอะไรเขาพร้อมที่จะมีเขามีความ resilience คือมีความยืดหยุ่นในตัวเศรษฐกิจแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้อัดฉีดงบประมาณด้วยการขอกู้พันธบัตรอะไรเข้ามาเป็นเมกะโปรเจกต์ในการเข้ามาพยุงเพราะฉะนั้นถ้ามีการชะลอใดๆก็น่าจะยังมีเครื่องมือทั้งการคลังและการเงินที่ยังเพียงพออันนี้คือความน่าสนใจของเศรษฐกิจจีนแต่ว่าก็ต้องมาดูแหละอเมริกาก็สักพักนึงสำหรับผมก็คือที่อเมริกาทำทุกอย่างทุกวันเนี้ยที่ทรัมป์ทำทุกอย่างทุกวันนี้ สุดท้ายแล้วศัตรูเบอร์หนึ่งของอเมริกาก็คือจีนเพราะนั้นจะมีวันหนึ่งที่อเมริกาหันกลับมาหาเรื่องกับจีนได้เสมอนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าช่วงนี้ก็เพียงแค่การพักรบเท่านั้นเองใช่ไหมคะคุณแบงค์คะแต่การพักรบช่วงนี้ของอเมริกาเนี่ยมันทำให้จีนเขาสามารถที่จะแบบสะสมสภาพกำลังภายในแล้วก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นในวันที่อเมริกากลับมาเล่นงานเขาอีกแน่ๆอย่างเงี้ยมันมองแบบนั้นได้ไหมคะแล้วเรามองหลังจากนี้ของภาพของจีนยังไงบ้างอันนี้ว่าเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวให้คุณแบงค์อธิบายเรื่องของหุ้นต่อไปด้วยว่าเราพอเศรษฐกิจโอเคไม่แย่เราหุ้นเป็นยังไงด้วยค่ะคุณแบงค์คะ
4: ครับผมยุคที่อเมริกาเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ผมพูดไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจีนแล้วกันนะครับเป็นเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยผมคิดว่าผู้นำแต่ละประเทศทั้งโลกเนี่ยก็ต้องเล็งแล้วว่าทำยังไงถึงจะมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับอเมริกาในวันที่เขาวุ่นวายแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าต้องสะสม อำนาจการต่อรองกับอเมริกาไว้สำหรับผมอำนาจการต่อรองอย่างที่หนึ่งนะครับที่อเมริกาเขาที่ทุกคนจะสะสมก็คือสะสมทรัพยากรซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วตั้งแต่ต้นปีคืออเมริกาพยายามสะสมน้ำมันโดยการอ้างด้วยการไปจับตัวคุณมาดูโรที่เวเนซุเอลาแล้วก็ล่าสุดมาที่อิหร่านนะตรงนี้ก็คือจับน้ำมันเป็นตัวประกันพอราคาน้ำมันแพงขึ้นตัวเองได้เวเนซุเอลามาได้บ่อขุดเจาะที่นู่นมาราคาขายก็เยอะขึ้นผู้ประกอบการหรือนายทุนทางฝั่งนู้นก็มีตังค์มากขึ้นอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้คือสะสมพลังงาน2คือสะสมแร่ยุทธศาสตร์ก็คือแร่เอิร์ธซึ่งจีนเนี่ยกุมหัวใจตรงนี้จะเห็นว่าตอนไตรมาส4ปีที่แล้วที่จีนเนี่ยออกมาขอแค่ว่าใครจะรับการถลุงแร่เอิร์ธจากจีนไปต้องขอใบอนุญาตคือไม่ใช่แค่แบนไม่ใช่ถึงขั้นแบนนะแค่ใครจะมาเอาก็คือก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรแล้วก็เพิ่มโปรเซสให้การส่งมอบนั้นช้าลงแค่นี้อเมริกาก็ถอยทัพทันทีไม่กล้าตั้งกำแพงภาษีกับจีนเพิ่มสาเหตุจำเป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมการถลุงแร่เอิร์ธเนี่ยจีนกุมอำนาจอยู่เนี่ยเป็นคอขวดอยู่ที่จีนเป็นบอทเทิลเน็กอยู่ประมาณ 80-90% ของจำนวนการถลุงแร่ทั้งโลกอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าอเมริกาก็เลยต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ก็คือกวักมือเรียกทุกคนใครก็ตามสามารถที่จะมาถลุงแร่เอิร์ธในประเทศอเมริกาได้ควรจะมานะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปโจมตีกับจีนคือไปเล่นสงครามการค้ากับจีนถ้าจีนงัดไม้ตายนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะสวย
0: เ
4: พราะแร่เอิร์ธเนี่ยก็คือเป็นส่วนประกอบสำคัญของทั้งใน EV ก็ใช่ข้างในสมาร์ทชิปไอตัวพวกชิป AI พวกนี้ก็คือมีส่วนประกอบของตัวแร่เอิร์ธทั้งหมดอันนี้คือสะสมอย่างที่2สะสมอย่างที่3คือสะสมเงินทุนครับทุกคนไม่ไว้ใจอเมริกาเนาะก็ทำให้ค่อยๆเรียกว่าเงินที่ค้าขายกับอเมริกาหรือค้าขายกับต่างประเทศก็เริ่มไม่คิดที่จะถือดอลลาร์จะไปถือสกุลอะไรดีตรงเนี้ยจีนก็พยายามโพซิชั่นว่ามาถือหยวนข้าพเจ้าสิมาค้าขายกับข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องไปโดนอเมริกาบอยคอตส่วนอเมริกาก็ใช้วิธีก็คือว่าใครก็ตามที่ร่วมมือกับจีนหรือพยายามจะเทดอลลาร์ฉันจะกีดกันการค้าให้มากขึ้นนั่นมันเป็นการงัดกันของสองสกุลคราวนี้พอมันเป็นอย่างนี้ก็เฮ้ยจะไปหยวนเดี๋ยวก็โดนอเมริกาด่าแต่ถ้าอยู่อเมริกาดอลลาร์อ่อนไปเรื่อยฉันก็แย่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเห็นรีเซิร์ฟการสะสมทรัพยากรทางด้านเงินทุนเนี่ยไปสะสมกันที่ทองคำเราก็เลยเห็นธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยก็ไปสะสมกันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่สี่สะสมอย่างที่สี่คือสะสมเทคโนโลยีใครเราเห็นแล้วแหละประวัติศาสตร์จริงๆประวัติศาสตร์ยุคใหม่นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่อเมริกายังยืนอยู่ได้นะวันนี้เพราะเขามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ในมือมาตลอดจีนเนี่ยถ้าจะแข่งอเมริกาจะแข่งแค่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ได้แข่งแค่เพื่อนเยอะไม่ได้ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีด้วยเพราะไม่งั้นคนที่มีเทคโนโลยีดีบวกขีปนาวุธที่รุนแรงสุดท้ายก็ใช้นี่แหละครับก็ใช้อำนาจบารมีของตัวเองในการข่มเหงประเทศที่ไม่มีทางต่อสู้ดังจีนก็จะเป็นอีกตรงมุมหนึ่งก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนอย่างยิ่งยวดเลยในการลงทุนใน AI เพื่อให้ตัวเองมีความสามารถทางการทหารที่ทำให้อเมริกาไม่กล้าที่จะทำแบบที่เขาทำกับอิหร่านอันนี้คือวิธีคิดพอมันมีทั้งหมด4อย่างก็ต้องถามกลับมาว่าจีนพร้อมในอย่างใดทั้งหมด4อย่างหรือยังจีนก็ถือว่าเป็น1ประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์ที่เยอะที่สุดในโลกคนนึงถูกมั้ยมีอำนาจทางการทหารที่ค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจีนเห็นอเมริกาบุกที่อิหร่านครั้งนี้แล้วจะหนาวบ้างหรือเปล่านะครับเพราะก็ต้องบอกว่าอเมริกายังเป็นกองทัพที่เรียกว่ามีสมประสิทธิภาพที่สุดในโลกอยู่งั้นจีนทำอยู่สองก็คือเรื่องทองก็คือเราเห็นแล้วแหละจีนค่อยๆปล่อยดอลลาร์ออกมาแล้วก็ถือทองอย่างต่อเนื่องล่าสุดรายงานของ WGC ก็ จีนสะสมทองคำมา19ตันโดยเฉพาะเดือนกุมภาที่ราคาทองพักฐานลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าเดือนเดียวเนี่ยซื้อมากกว่า 1,000 ตันเป็นครั้งแรกในหลายๆปีเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยพร้อมสะสมเรื่องนี้เรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยจีนก็กุมอำนาจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมคิดว่าไอ้มุมที่จีนกับอเมริกากำลังคานันหน้ากันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนแล้วคือจีนเนี่ยชอบตรงประโยชน์จริงที่ว่าขอแค่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีใครไว้ใจทำเดี๋ยวทุกคนก็จะวิ่งมาจับมือกับจีนเองแต่ผมเชื่อว่าทำเองก็คงทำอย่างนี้หรืออเมริกาเองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คงไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีวันใดวันหนึ่งที่ตัวทรัมป์เองหรือว่าอเมริกาเองจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการเดินแต่เพียงแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาต้องการเขย่าและรู้ว่าใครเป็นเพื่อนของเขาและใครที่ไม่ใช่เพื่อนเขาอันนี้ก็ต้องมารอดูกันโดยสรุปคือเรายังอยู่ในช่วงต้นๆนะครับของการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจคือจีนกับอเมริกายังไม่รู้หรอกเรายังไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะในเกมนี้เพราะฉะนั้นมันจะเข้าสู่ยุคที่อีก10-20ปีหลังจากนี้ไปมันจะเรียกคำว่า multi polarity world คือโลกมันจะแบ่งเป็นหลายขั้วใครบอกว่าเรารักอเมริกาบอกตรงๆงั้นไม่ได้เดี๋ยวอเมริกาจะแบนเราเราบอกเรารักไอ้เดี๋ยวจีนจะแบนเราเราบอกเรารักกับจีนมากก็ไม่ได้เพราะเราสินค้าส่งออกของบ้านเราไปที่อเมริกาก็สัดส่วนค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเราคือเราก็ไม่ได้มีอำนาจในการไปต่อรองกับเขามากขนาดนั้นก็ต้องวางตัวเป็นโพซิชั่นที่เขาเรียกว่าพยายามเป็นอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นนะครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเซาท์อีสต์เอเชียไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมแต่นั่นแหละมันก็คือมันอยู่ที่การดำเนินนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ต้องผูกมิตรไว้กับทั้งสองฝั่งโดยที่ทั้งสองฝั่งต้องไม่รู้สึกว่าเราเป็นศัตรูซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า
0: เราทำได้ไม่ดีน
4: ะเราทำได้ไม่ดีส่วนจีนเนี่ยจะรุกคืบเข้ามาคือรักจีนมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเขาก็ต้องแคร์เศรษฐกิจบ้านเขาก่อนเป็นหลักไม่ใช่แคร์เพื่อนบ้านเขาอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะโอ้ฟังดูศึกนี้ยังอีกยาวนานแต่แค่ช่วงนี้เขามีการพักหน่อยเท่านั้นเองนะสำหรับจีนกับอเมริกาใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ไปภาพของตลาดหุ้นบ้างคุณแบงค์อันนี้เราเห็นภาพแบบระยะยาวนะลองเพื่ออาจเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีถ้าเป็นแบบนี้เราน่าจะมีกลยุทธ์หรือมีมุมมองกับการลงทุนในหุ้นจีนแบบลองเทอมยังไงแต่ว่าเอาณปัจจุบันก่อนภาพของเศรษฐกิจโอเคไตรมาสแรกที่คุณแบงค์บอกว่ายังก็ยังโอเคนะยังไปได้แต่เดี๋ยวต้นมาดูเรื่องผลกระทบอีกทีนึงจากประเด็นเรื่องของฮอร์โมนแต่จีนจะกระทบไม่มากเท่ากับอย่างไทยหรืออื่นๆในภูมิภาคไหมคะคุณแบงค์มองไงหรือว่าน่าจะในระดับใกล้เคียงกันมองยังไงคะ
4: ส่วนหนึ่งคือจีนเนี่ยมีความมั่นคงทางพลังงานของตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ล่าสุดนะครับจากทบวงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยพบว่าจีนมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เยอะที่สุดในโลกและกำลังจะตั้งขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า20โรงภายใน 2-3 ปีข้างหน้าคือเขาพยายามจะฉีกตัวเองออกจากไอ้ตอนที่โดนกดดันมาตั้งแต่10ปีที่แล้วจากเรื่องของการเข้าข้อตกลง Paris Agreement และจีนมีโรงไฟฟ้าถ่านหินค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาซึ่งผมก็เข้าใจเหตุผลจีนนะบอกว่าคือในขณะที่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม1กับ2เนี่ยอังกฤษยุโรปอเมริกาอยู่เผาคาร์บอนเยอะมันมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่มาจนถึงยุคนี้พอมาเป็นทำไมผู้ร้ายมันกลายเป็นไอคนเดียวมันต้องรับกันทั้งโลกสิใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละเพื่อที่จะได้อยู่ในเวทีโลกได้จีนก็จึงมีการ diversify เรื่องของตัวความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยกระจายออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการนำเข้าจากช่องแคบฮอร์มุซของเขาแทบจะไม่ได้กระทบแล้วก็รีเซิร์ฟน้ำมันเขาเนี่ยมีมากกว่า400-600ล้านบาร์เรลก็คืออยู่ได้อีกประมาณ 2-3 เดือนเลยสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวิกฤตฮอร์มุซครั้งนี้ถ้าจะกระทบกับจีนก็อาจจะกระทบเป็นบางเซกเตอร์แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจีนยังไม่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆจังๆแบบที่เคยเป็นแมสซีฟอินเจคชั่นกับในตอนยุคที่ไชน่าเอเวอร์แกรนด์มีปัญหาเมื่อตอน 3-4 ปีก่อนเพราะฉะนั้นเขายังมีเครื่องมือในการรองรับเรื่องนี้ได้อยู่งั้นถ้าบอกสั้นๆจนถึงตรงนี้ผมคิดว่าไตรมาส2ไตรมาส3 GDP ของจีนอาจจะมีสะดุดบ้างจากเรื่องช่องแคบฮอร์มุซแต่ผมคิดว่าหลังจากนั้นไปมันได้ประโยชน์มากกว่าตรงที่ว่าทุกคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจีนไม่ได้พึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นเลือดใหญ่เหมือนที่ไต้หวันไม่ใช่เหมือนที่เกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าไทยเองเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่อันนี้คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะครับต่อมาก็คือว่าถามว่าแล้วตลาดหุ้นจีนมันจะถ้าเป็นอย่างนี้น่าสนใจจริงๆผมก็ต้องบอกตามตรงว่าต ลาดหุ้นจีนนะตอนนี้ข้อดีของเขาคือ valuation ที่ถูกกว่าอเมริกาแต่พูดอย่างนี้ก็คือพูดได้อีก20ปีผมว่ามันก็คงถูกอย่างนี้อยู่เพราะว่ามันมีดิสเคาท์จากเรื่องของรัฐบาลที่สามารถแทรกแซงได้ตลอดเวลาเพราะเขาเป็นใช้ระบบคอมมิวนิสต์ถูกไหมครับมันก็มีคนที่แบบไม่แน่ใจว่าไอ้กฎหมายหรือยุทธศาสตร์แบบนี้จะมีต่อไปไหมล่าสุดเลยเพิ่งจะ 2-3 วันที่ผ่านมาจีนประกาศลดการอุดหนุนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมโซล่ารูฟหรือว่าแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเดี๋ยวต้นทุนการนำเข้าอย่างประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเห็นอากาศร้อนน้ำมันแพงค่าไฟแพงแล้วค่าไฟเราต่อหน่วยยิ่งแพงขึ้นไปด้วยมีคนอยากจะติดตั้ง
0: เยอะเลยแล้วมีเรื่องภาษีด้วยอ่ะคุณแบงค์ใช่ไหมเนี่ยรถหลายคนกำลังจ่อละ
4: ภายในเดือน2เดือนข้างหน้าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10-15% เพราะว่าจีนเลิกอุดหนุนเนี่ยอยู่ดีอยากจะเลิกอุดหนุนก็เลิกอุดหนุนเลยเพราะเห็นแล้วไงว่าดีมานด์ต่อสิ่งนี้ทั้งโลกมันต้องการแล้วแล้วจีนผลิตได้มากที่สุดเพราะนั้นรัฐจะอุดหนุนต่อไปทำไมปล่อยอีกสัก 10-15% ยังไงโลกก็ยังต้องการเราอยู่นี่วิธีคิดของจีนเขาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นคือเราคบกับเขาได้แต่อย่าให้เขามาผูกขาดและเราพึ่งพาเขามากเกินไปเพราะว่าเมื่อพึ่งพาที่มากเกินไปอำนาจการต่อรองสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ขายจะเป็นแบบนั้นเหมือนอุตสาหกรรม EV ที่เราเจอเพราะนั้นผมมองอย่างนี้โอกาสในการลงทุนในจีนนะคืออุตสาหกรรมใดที่รัฐก็ยังอุ้มอยู่เราจะเป็นยังต้องหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนในเชิงนโยบายส่วนอุตสาหกรรมใดที่เราเชื่อว่ารัฐอุดหนุนและยังไงก็ไม่มีวันเลิกอุดหนุนแน่ๆเพราะมันเป็นเรือธงในการไปสู้กับอเมริกาอุตสาหกรรมพวกนั้นนะถ้า valuation ยังถูกกว่าหุ้นอเมริกาผมคิดว่าซื้อได้พูดได้ชัดมากขึ้นไปอีกก็คือผมคิดว่าหุ้นเทคโนโลยีหุ้นแพลตฟอร์มและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ของข้างในจีนยังมีมูลค่าถูกกว่ากลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ในอเมริกาพวกนี้สะสมได้แต่ถ้าคุณบอกว่าโหคนไทยใช้อย่างมอเตอร์โชว์เนี่ยโห 80-90% ของยอดขายเป็น EV จีนทั้งนั้นเลยเราซื้อลบ EV จีนแล้วเราซื้อหุ้น EV จีนดีไหมผมคำตอบก็คือใครซื้อหุ้น EV จีนรอวันตายเพราะว่าเขายังแข่งกันลดราคาหรือทำ price war กันยังไม่เลิกเลย
0: อัน
4: นี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะนั้นจีนภาพใหญ่นะครับ GDP เขายังโตไปได้แต่ในฐานะของนักลงทุนเราต้องเลือกเซกเตอร์ที่เป็นผู้ชนะแล้วเกาะไปกับพรรคคอมมิวนิสต์เขาต้องไม่เปลี่ยนนโยบายแน่ๆแล้วก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีการแข่งขันกันสูงมากเกินไปจนกระทั่งทำ price warซึ่งเราเห็นหลายๆที่แล้วว่ามันกลายเป็นว่ากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยใครที่มองแต่ภาพใหญ่ๆไม่ยอมเจาะเข้ามาในรายอุตสาหกรรมอาจจะเจ็บตัวได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะวันนี้จริงๆถ้าเราพูดถึงว่าเราดูในเรื่องของรายอุตสาหกรรมเนาะคุณแบงค์ที่คุณแบงค์บอกนะก็กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มที่เขาจะไปสู้กับอเมริกาก็ยังพอลงทุนได้แต่พอเราไปดูช้อยอื่นๆเมื่อออกไปจากจีนเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆตลาดหุ้นอื่นๆอย่างเกาหลีใต้ที่วิ่งไม่หยุดหรือญี่ปุ่นก็มีจังหวะดูดีหรือเวียดนามอะไรเงี้ยพอเอาจีนไปเทียบกับกลุ่มเหล่านั้นน่ะความน่าสนใจของจีนน่ะยังมีอยู่ในสเกลระดับไหนคะคุณแบงค์คะถ้าให้เราต้องเลือกอะไรเงี้ยถ้าเรามีเม็ดเงินจำกัดอะไรเงี้ยคุณแบงค์คิดว่ายังไงคะ
4: ผมพูดเป็นเซกเตอร์ที่ลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับอย่างเช่นเซกเตอร์ AI หรือว่ากลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ทางฝั่งจีนแหละพวก Tencent Alibaba ไปตู้พวกนี้เริ่มทำ AI Data Center ของตัวเองแล้วตอนนี้ยุคของ AI เอาทั้งโลกนะมันบิวตอนนี้ทั้งโลกเราไม่ได้อยู่ในยุคของ AI training แล้ว AI training คือต้องมีชิปที่ดีที่สุดจาก GPU ของ Nvidia ในการเอาเข้าไปใส่เพื่อให้มันเทรนได้เร็วเทรนได้เก่งมากขึ้นแต่ตอนนี้มันเก่งมากขึ้นในระดับที่คนใช้งานปกติสามารถใช้ได้แล้วอย่างที่เราใช้ ChatGPT เจนรูปกันใช่ไหมดูโง่เฮงเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทำคัน personal color โอ้โหทำออกมาเนียนเลยใช้กับ Cost Clovers ของ Anthropic เอาไปผูกไว้ทำงาน workflow ภายใน operation ของข้างในไม่ต้องใช้คนแล้วเอาไปตอบคำถามกับ Gemini run scriptทำ presentation เอาไว้เสนอนายอย่างเงี้ยโอ้โหทำได้หมดแล้วยุคนี้มันเรียกว่ายุคของ AI inference AI inference คืออะไรคือยุคของการที่คนเอา AI ไปใช้งานเพื่อให้เกิด output จริงยุคแบบเนี้ยความต้องการในการใช้GPU มันก็เรียกว่ามันจะไม่มีความกระจุกตัวแล้วมันจะไปต้องการใช้พวก memory chip CPU เราก็เลยเห็นพวกหุ้นกลุ่ม semiconductorอย่าง Intel อย่าง AMD Qualcomm ของที่อเมริกาเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งระเบิดเลย 40-50% คำถามคือที่จีนเองอ่ะ ก็ต้องทำ data center ก็ต้องทำ AI มันก็มีหุ้นพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่หุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นที่ผู้เล่นขนาดกลางขนาดเล็กลงมาซึ่งคนไทยไม่รู้จักผมคิดว่าเนี้ยอันนี้คือเป็นจุดเห็นแล้วว่าพอ AI มันเริ่มเปลี่ยนเทรนจากยุคของ AI training มา AI inference เนี่ยมันเริ่มมีผู้เล่นใหม่ๆที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับอันนี้คือมุมที่เห็นมุมที่สองที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าต้องยอมรับว่า AI inference เนี่ยที่มันมาเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ด้าน AI เนี่ยประมาณการไว้เมื่อปีที่แล้วสาเหตุมันมาจากการเกิดขึ้นของ DeepSeek เมื่อตอนต้นปี2025ก็คือพอ DeepSeek มาปุ๊บ DeepSeek นำเสนอตัว AI ที่เรียกว่าเป็น Open Source คือเปิดให้ผู้พัฒนาสามารถที่จะเอาข้อมูลน่ะดึงออกไปแล้วไอ้ตัว Open Source ตัวเนี้ยมันกลายแล้วก็สามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะมากๆเขาก็เลยนิยามคำนี้ว่าเป็น AI Agentic หรือ AI Agent ตอนนี้ไอ้ยุค Inference เนี่ย AI Agent เนี่ยต้นทุนในการรันต่อโทเค็นมันถูกมากๆคำถามคือมันเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงมันเกิดสิ่งนี้พอ DeepSeek ไงเพราะนั้นใครที่ดูแคลน AI ของจีนบอกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยเราใช้แต่คนนู้นคนนี้คือผมคิดว่าจีนเขาน่าจะมีการเขาเรียกจำกัดข้อมูลเพื่อให้เราไม่รู้ไหมบางทีคือมันไม่เหมือนโลกเสรีอย่างอเมริกาใครทำอะไรได้ก็เปิดหมดแต่จีนน่ะรู้สึกว่าเปิดในเฉพาะโมเมนต์ที่มันจำเป็นต้องเปิดแล้วมันมีความสำคัญต่อมูฟของตัวรัฐบาลหรือว่าตัวเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกผมคิดว่าเขาจะเปิดแบบนั้นผมเลยมองว่าอย่าดูแคลน AI ของจีนเพราะว่าตัว AI ของจีนเองถ้าถึงไม่ได้มีข่าวออกมามันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ฉลาดหรือไม่ได้มีพัฒนาการอันนี
0: ้
4: คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังว่าเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นถ้าเชื่อเหมือนผมนะว่าเฮ้ยจีนเก่งจีน AI ของจีนเนี่ยมาแน่ๆแต่เพียงแต่ตอนนี้ตลาดยังไม่รับรู้เพราะเขายังไม่ปล่อยข่าวเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็แปลว่าเราก็ต้องลงทุนในหุ้นเทคจีนใช่ไหมครับ
0: ถ้าเทียบกับเทคอเมริกานะวันนี้ใช่ไหมคุณ
4: ไปตู้หรือว่าผู้ผลิตชิปอย่างพวก SMIC พวกเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าเราเข้าไปจอยส่วนนึงก็คือเพราะ valuation เขาก็ถูกกว่ามากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วคิดอย่างนี้สิถ้าจีนยังมีสีชิ้นผิงนะเป็นประธานาธิบดีอยู่คิดว่าเขาจะยอมแพ้อเมริกานะวันนี้ไหมก็บอกไม่เป็นไรถ้าอเมริกามันงองแงขนาดนี้ก็ให้มันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกต่อไปแล้วกันผมว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่ายังไงเขาก็แข่งจนกว่าที่จะรู้ผลแพ้ชนะกันจริงๆไม่ยอมเหมาะแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรม AI เนี่ยยังไงสีจิ้นผิงและรัฐบาลจีนยังไงก็จะทุ่มสภากำลังนะแล้วก็ส่งเสริมต่อไปแน่ๆแล้วถ้าดูจากกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์กับอเมริกาจากอเมริกากับจีนเนี่ยเทียบกันปอนต่อปอนเวอเรชั่นของหุ้นเทคจีนนั้นถูกกว่าเยอะอย่าง Intel ล่าสุดภายในแค่ประมาณ2สัปดาห์ลาก PE ขึ้นไป90เท่าคือ U เป็นผู้ผลิต CPU นะไม่ใช่เป็นผู้ผลิต GPU แต่โห valuation เยอะขึ้นไปขนาดนี้ผมคิดว่านักลงทุนในโลกก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าฉัน enjoy หุ้นอเมริกามาแล้ววันนี้แต่ก็ใช่กำไรเยอะแต่ตรงนี้มันน่าขายเราไปหาอะไรที่ถูกกว่าไหมเพราะนั้นผมคิดว่าไตรมาส2และไตรมาส3นี้มีโอกาสที่หุ้นเทคจีนจะกลับมา outperform ใครมีอยู่ยินเตรียมรอยินดีแล้วเตรียมรอขายทำกำไรได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีผมคิดว่าต้องทยอยสะสมนะครับ
0: ต้องทยอยสะสมเข้าได้เพราะว่าตอนนี้จีนเองก็อย่างที่บอกว่าอาจจะแบบว่ากำลังทุ่มสรรพกำลังออลอินในการลงทุนใน AI ด้วยแล้วถ้าเทียบกับ valuation ก็จีนน่าจะได้เปรียบอยู่แล้วเรามีกองในบ้านเราที่รวมแบบว่าดาวเด่นของหุ้นจีนที่น่าสนใจแล้วก็ราคายังเข้าได้ไหมคะคุณแบงค์
4: ยังไม่ไปไหนเลย
0: มีแนะนำ
4: จริงแล้วหุ้นเทคจีนคุณบิวตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยยังผลตอบแทนติดลบเลยคือติดลบมาตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วนะฮ
0: ะ
4: มันเป็นเพราะว่านั่นแหละสงครามการค้าของทรัมป์และทุกคนก็กลัวว่าเดี๋ยวทำต้องมาเดี๋ยวจะมีการจะมาเยือนจีนตอนแรกก็เลื่อนไปนี่จะกลับมาเยือนอีกทีหนึ่งแล้วมาเยือนอีกรอบหนึ่งคราวนี้คือจะมาแบนบริษัทพลังงานจีนที่นำเข้าน้ำมันอิหร่านจนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ต้องออกมาบอกเองอ่ะแล้วก็คุณหวังอี้ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยประนามการแบนหรือว่าการคว่ำบาตรของอเมริกาครั้งนี้ว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยไม่เห็นเกี่ยวเลยเนี่ยไอ้ตรงความที่จีนยังทะเลาะอเมริกามันเลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความดิสเคาท์กับหุ้นจีนแต่กลายเป็นว่ามันไปดิสเคาท์ทั้งตลาดทั้งที่บางเซกเตอร์มันยังทำกำไรได้ดีอยู่ตรงนี้แหละเป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกลงทุนในกองทุนจีนผมคิดว่าเลือกแต่กองที่มันมีบิ๊กเทคในจีนไปเลยยกตัวอย่างเช่น KF T10 Plus KF China T10 Plus จ จากบลจ.กรุงศรีก็คือเลือกท็อปหุ้นเทคจีน10อันดับตัวแรกที่เป็นหุ้นจีนที่ลิสต์อยู่ในฮ่องกงเป็นหุ้นเทคจีนที่ลิสต์ในฮ่องกงพวกนี้ก็คือคุณจะได้หุ้นเทคทั้งหมดเลยกับเต็มๆกระบี่อยู่ข้างในหรืออีกตัวเลือกนึงก็ใช้หลักการเดียวกันคือถือหุ้นแค่10ตัวอย่างเช่นเมกะเทนไชน่า
0: อ
4: ันนี้ของบลจ.ทาลิสก็เมกะเทนก็คือก็ชัดเจนว่าขอแคปใหญ่ๆ10ตัวแต่ว่าเมกะเทนไชน่าเนี่ยคุณจะได้หุ้นไชน่าตัวอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเทคเนี่ยเข้าไปด้วยอย่างเช่นหนงฟู่ที่เขาทำน้ำแร่พวกนี้อาจจะได้เข้าไปด้วยเหมือนกันหรือว่าได้เมยถวนแอปที่เป็น delivery อย่างเงี้ยเข้าไปด้วยแต่ว่าสัดส่วนข้างในก็ยังเป็นหุ้น AI อยู่ดีงั้นเนี่ยถ้าลงทุนในหุ้นจีนผมคิดว่าไปกระจุกหรือว่าเราไปโฟกัสที่หุ้น Big Cap ดีกว่าไปกระจายใน Index แล้วไปได้อุตสาหกรรมอื่นๆที่เรายังที่มันยังมีความเป็นเตี้ยอุ้มค่อมอยู่แบบนี้น่าจะดีกว่า
0: ต้องโฟกัสไปดีกว่าก็คือโดยเฉพาะเทคหรือเป็นเมกะเทรนด์ของจีนเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามีโอกาสนะในการเติบโตในอนาคตนะคะเพราะจริงมีคนถามไว้คุณแบงค์เราคุยหุ้นจีนมาเป็นระยะแล้วก็เรายอมรับว่าที่ผ่านมาเขากลับมาแต่ก็กลับมาส่วนหนึ่งยังไม่เท่ากับคนที่ติดอยู่บนยอดดอยหอคอยอาช้างคุณแบงค์ก่อนหน้านี้มีลบไป 70%
4: นี่
0: ใช่แล้วก็เป็นลงแล้วก็เป็นหอคอยที่ลงหุ้นจีนทั่วไปด้วยอ่ะเขาก็ยังมีความหวังในการรอเพราะว่ามันเคยลบ70ใช่ไหมคุณแบงค์ตอนนี้ขึ้นมาแล้วสัก 30-40% แล้วก็แต่ก็ยังมีช่องที่ยังไม่ถึงยอดที่เขาอยู่อ่ะควรถอดใจแล้วเปลี่ยนไหมคุณแบงค์ควรจะยอมแบบคัดลอสแล้วก็ไม่ต้องรอแล้วเพราะมันไม่เป็นจีนทั่วไปด้วยมันไม่เป็นจีนโฟกัสด้วยอ่ะมันกลับมามันน่าจะยากไหมคุณแบงค์ให้คำแนะนำคนที่ติดกลุ่มนี้อยู่หน่อยได้ไหมคะคุณแบงค์คะเพราะคำถามเยอะเหมือนกันค่ะ
4: ผมคิดว่าต้องทยอยเข้าไปถัวแต่ถัวการลงทุนเนี่ยคือถ้าคุณจะถัวในกองทุน
0: เก่า
4: ที่
0: ม
4: ีก็ต้องไปดูว่าไอกองทุนเดิมที่มีเนี่ยมันมีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม อยู่ในสัดส่วนเยอะขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นสมมตินะว่าคุณไปถัวแต่กองทุนนั้นอ่ะมันดันไปล้อกับดัชนีอย่าง A-share ซึ่ง A-share เนี่ยเป็น broad indexที่มีเทคอยู่แค่ 10-20% นั้นถึงเทคมันวิ่งให้ตายยังไงตัวขารีบาวมันก็รีบาวได้เท่านั้นแหละมันก็รีบาวได้ไม่เยอะนั้นถัวแบบนี้อาจจะเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์จากตัวนโยบายหรือว่าไอตัวเมกะเทรนด์ของตัวจีนเองนะเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้าถัวก็ต้องดูว่ากองเก่ามี exposure ในสัดส่วนของการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคเนี่ยเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็ไปเลือกอย่าง2ตัวที่ผมบอกไปเราก็ยังถือว่าได้ exposure ของจีนอยู่แล้ววิธีในการขายอย่างเงี้ยก็อาจจะทำเขาเรียกว่าทำ pair trade นะสมมตินะคุณติดอยู่ขาดทุนอยู่ 300,000 คุณซื้อตัว Megaten China เข้าไปหรือคุณซื้อ KF China T10 Plus กรุงศรีที่เมื่อกี้ผมแนะนำไปไอตอน China T10 Plus หรือ Megaten มันรีบาวขึ้นมา 10-20% สมมตินะได้กำไรขึ้นมา 100,000คุณลอสจาก 300,000 ใช่ไหมอาจจะลอสเหลือ 200,000 วิธีเทคก็คือเทคคู่ไงก็คือตัดกำไรขาดทุนออกบางส่วนแล้วออกจากกับกองใหม่ที่คุณรีบาวได้ด้วยคือ
0: ย่า
4: ไปคิดแต่ว่าต้องเอา NAV ของกองเราไอ้ที่มันเคยติดลบเยอะๆต้องกลับมาเป็นบวกเท่านั้นไอ้แบบนั้นบางทีมันจะออกไม่ได้เพราะเราไปติดที่ราคาที่สูงเกินไปยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงหุ้น Intel อ่ะคุณวิวหุ้น Intel สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งทำ All Time High ใหม่และ All Time High นั้นน่ะเพิ่งชนะวิกฤต .com ตอนปี1999นะ
0: โอ้ค่ะ
4: คือดูสิหุ้นบางตัวดัชนีบางตัวเขาใช้ระยะเวลาเกือบ30ปีกว่าที่จะกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม
0: ่
4: ผมคิดว่าคุณผู้ฟังต้องมั่นคือต้องย้ำตรงนี้ว่าถือไปเถอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันไม่เกี่ยว
0: ค
4: ือมันไม่ได้ใช้ได้กับหุ้นทุกตัวโดยเฉพาะหุ้นจีนในช่วงเวฟก่อนหน้านี้เพราะว่ารัฐบาลเขารู้แล้วไงมันว่าเขาต้องเปลี่ยนเทรนด์ในการที่จะซัพพอร์ตในมุมเดิมๆทำไม่ได้หรือว่าตัวเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปแล้วบางบริษัทมันก็เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะตามเทรนด์ทันแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องแก้เพราะนั้นวิธีคือทำแพร์เทรดเข้ากองใหม่ที่คิดว่ามีศักยภาพตอนขายสมมตินะได้กำไร 20,000 ไปหักล้างกับไอ้ตัวที่ขาดทุนอยู่เอามันออกมาด้วยถ้าอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆลดโพซิชันของไอ้ตัวกองทุนที่ underperform ออกมาจากพอร์ตแล้วในระยะยาวมันจะสามารถเคลียร์ได้ครับ
0: ค่ะต้องปรับนะรออย่างเดียวรอคอยความหวังอยู่บนหอคอยไม่น่าจะรอดได้ง่ายนะคุณแบงค์ถ้าฟังแบบนี้นะต้องแก้เกมต้องใช้เทคนิคต้องใช้กลยุทธ์ ช่เพราะว่าหลายคนอ่ะก็เป็นแบบนี้เยอะเลยเพราะที่ติดอยู่แล้วก็ยังรออยู่แล้วก็จะส่งเข้ามาถามเป็นระยะเลยว่าเอายังไงดียังรอได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาใช่ไหมเพราะบางทีเราก็เห็นสัญญาณอย่างปีที่แล้วดูเหมือนหุ้นจีนจะขยับขึ้นมาได้ดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ถ้าเทียบกับกว่าจะขึ้นมาเนาะคุณแบงค์แล้วยังถ้าไปคาดหวังว่ามันจะได้กำไรบ้างแทบจะคาดหวังไม่ได้เลยอย่างอีกหลายเปอร์เซ็นต์มากเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีที่คุณแบงค์บอกเนาะในการช่วยได้
4: แล้วผมเรียนตามตรงคุณบิวคนที่ถามอย่างถามเข้ามาในแพลตฟอร์มฟิโนเมนาถามเข้ามาที่ที่ปรึกษาการคุณฟิโนเมนาเขาถามโดยมีไบแอสผมไม่ได้หมายถึงทุกคนนะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะเขาถามโดยมีความไบแอสหรือว่ามีความเอ็นเอียงว่าถามเพื่ออยากให้เราบอกว่าถือไปเถอะเดี๋ยวมันก็กำไร
0: ค่ะ
4: แน่นอนแล้วถือว่าเป็น10ปีเขาคงไม่อยากขายวันนี้หรอกใช่ไหม
0: ใช
4: ่แต่ว่าถ้าคุณมีความคิดว่าถามแบบว่าอยากถามใครสักคนเพื่อหาความมั่นใจอ่ะคือฟังผมมันก็อาจจะไม่ลื่นหูไงว่าโอ้โหต้องมาทำอะไรที่มันยุ่งยากแต่นั่นแหละการลงทุนมันมีช่วงยากแล้วมันมีช่วงง่ายถ้าเราอยู่ในช่วงที่มันขาดทุนเยอะผมคิดว่าเราก็ต้องเรียกว่าเราก็ต้องมีการแก้เกมผมว่าใช้คำนี้แหละใช้คำนี้เหมือนในเกมฟุตบอลเนี่ยคุณวางแผนมาดิบดีโดนยิงประตูนำไปก่อน
0: แล้ว
4: ค
0: ุ
4: ณจะเล่นแบบเดิมหรอมันเล่นแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ใช่ค่ะโอเคก็ฝากถึงทุกท่านด้วยสุดท้ายย้อนกลับมาที่ถามมาคุณแบงค์ดูเหมือนว่าถ้าเราเลือกเซกเตอร์ที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มลีดอย่าง AI อย่างเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะสำหรับจีนเนาะเพราะว่าจีนก็ทุ่มเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะแข่งขันกับอเมริกาแต่ว่าถ้าเรามีเม็ดเงินจำกัดอะแล้วเราไปเทียบกับตลาดอื่นตอนนี้ที่มันโอ้อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยบางคนคิดไม่ถึงเลยเนาะว่าจะมาได้ขนาดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแบงค์มันทำให้เรามองว่าถ้าเรามองออกไปจากจีนด้วยคือแบ่งส่วนเรามองว่าจีนก็น่าสนใจแต่ถ้าเราไปเทียบจีนกับที่อื่นๆในการแบ่งสัดส่วนแล้วอ่ะคุณแบงค์คิดว่าเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นยังเอาหมายถึงระยะเวลาแล้วกันคุณแบงค์ในการที่เราอย่างจีนเราจะรอให้จีนขยับขึ้นมาเท่านี้กับระยะเวลาที่เท่ากันกับตลาดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแบงค์คะมองยังไงคะเพราะว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
4: ว่าอย่างหุ้นอย่างหุ้นเกาหลีไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนิกเกอินะครับก็มีคอสปีนิกเกอินแล้วก็ไต้หวันเวทแต่สามดัชนีเนี้ยที่ทำออลไทม์ไฮให้เราเห็นอยู่นะตอนเนี้ยผมคิดว่าเขาจะวิ่งไม่เกินปีหน้าหมายว่าวิ่งแสะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นไม่เกินปีหน้าสาเหตุเพราะว่าอย่างที่เกาหลีเนี่ยมันมีหุ้น2ตัวเท่านั้นที่แบกตลาดนั่นก็คือ Samsung กับ SK Hynix ซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตชิปที่เรียกว่า High Bandwidth Memory หรือ HBM ไอ้เมมโมรี่ชิปตัวนี้มันจำเป็นมากๆต่อ Data Center แล้ว2คนเนี้ยเป็นเฉพาะ2บริษัทนี้รวมกันคิดเป็น Market Share ถึง 80% ของ High Bandwidth Memory ชิปทั้งโลกเขาเลยได้ประโยชน์เต็มๆจากที่ทุกคนอยากตั้ง data center นะครับ อย่างที่ญี่ปุ่นเองอ่ะหุ้น2ตัวคือ Advantest เนี่ยคือเป็นหุ้นทำ QA อ่ะคล้ายๆกับเป็นการตรวจสอบชิปว่าได้มาตรฐานอะไรหรือเปล่าคือก็กลายเป็นว่าทุกที่นะได้อยากจะซื้อขายชิปให้ใครเขาก็อยากจะมี third party นะบ
0: ุ
4: คคลที่3มารองรับว่าชิปพวกนี้มันมี defect ไหมก็มาใช้ Advantest ก็โอ้โหบวกยับเลยจน all time high หรืออย่างTokyo Electricซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปในแผง PCB ไอแผงวงจรเขียวๆอ่ะซึ่งเขาบอกว่าคุณภาพมันดีมากๆแล้วก็ได้มาตรฐานมีดีเฟกต์น้อยๆมีดีดีเฟกต์น้อยมาก
0: โอเค
4: Data Center มันก็ต้องการเนี่ยครับต้องการ CPU ต้องการ GPU ต้องการ High Bandwidth Memory ต้องการ PCB แผงบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ทีเนี้ยมันก็วิ่งไป
0: คุณแบงค์ค่ะ
4: ไต้หวันก็ชัดเจนว่ามี
0: หุ้น
4: คุณแบงค์ค่ะมีคอนดักเตอร์ค่ะ
0: เวลาคุณแบงค์ค่ะเวลาน่าจะไม่ทันแต่เอาเป็นว่าเราเห็นภาพว่าที่วิ่งแล้วเนี่ยมันจะช่วงสั้นมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ลองบริหารดูแล้วเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าคุยกันอีกคุณแบงค์วันนี้ขอบคุณมากได้ข้อมูลดีมากนะคะลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.

0: นี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการสกัดไฟป่าหลังพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ไฟป่าอำเภอตากใบหลังพบจุดความร้อนในตำบลพร่อนและตำบลบางขุนทองโดยเฉพาะในป่าลึกและเสียงลุกลามระดมกำลังรอยต่อ3อำเภอทั้งตากใบสุไหงโกลกและสุไหงปาดีทำแนวกันไฟและคุมพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่ทั้งนี้ได้ย้ำทุกหน่วยเร่งควบคุมหัวไฟเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันไฟลงชั้นพลุพร้อมเดินหน้ามาตรการจับจริงดำเนินคดีจริงตั้งรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่า 50,000 บาทแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม1567พร้อมร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอตากใบหลังเกิดเหตุไฟป่าในหลายจุดกองกำลังบูรพาจับชายชาวจีนลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำงานสแกมเมอร์ในกัมพูชาพันโทเตชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1202ลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบชายต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชาวจีนจากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารมีเพียงโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดประเทศจีนเท่านั้นจากการสอบถามให้การว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกตั้งแต่มองโกเลียในจะพาไปทำงานรับเหมาภายในกัมพูชาแต่เมื่อไปถึงกลับถูกกักขังบังคับทำงานผิดกฎหมายเป็นสแกมเมอร์ในกรุงปอยเปตซ้ำยังบังคับให้กู้เงินและถูกทำร้ายร่างกายถูกขายต่อให้กลุ่มทุนเทาถึง4ครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่จึงหนีออกมาหลบซ่อนตัวในตลาดปอยเป็ดหลายวันก่อนตัดสินใจเดินเท้าฝ่าความมืดมายังชายแดนประเทศไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบว่ามีขบวนการนำพาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกขณะนี้เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งกรุงไบรอาประเทศเคปเวิร์ดเพื่อรอประเมินความเสี่ยงและส่งผู้ป่วยอีก3รายไปรักษาต่อขณะที่มีรายงานนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญราว150คนไวรัสฮันตาแพร่กระจายจากสัตว์ฟันแทะเช่นหนูผ่านทางปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายการติดเชื้อในมนุษย์มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดท้องและท้องเสียหากอาการรุนแรงจะนำไปสู่ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือไตวาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio

0: M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคมนะคะเป็นวันชัตรมงคลนะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการด้วยค่ะหลายท่านก็พักผ่อนเนาะหรือบางท่านก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าที่เกาะช้างมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะคะจำนวนต้องบอกว่ามหาศาลเนาะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีรถของนักท่องเที่ยวนะคะรอที่จะลงเรือเอารถลงเรือนะก็ประมาณ5กิโลนะบนเกาะช้างที่จะออกมาจากเกาะนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเกาะช้างเนาะบรรยากาศเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะรถเยอะมากตอนนี้ก็เที่ยวในเมืองไทยกันเนาะสำหรับในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะสัปดาห์นี้ทำงานแค่4วันเท่านั้นเองนะคะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นห่วงเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 วันนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เกินอยู่ก็นิดหน่อยในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็อุบลราชธานีนะคะตรวจวัดได้อยู่ที่ 18.9 ถึง 57.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคอีสานนั้นเกินค่ามาตรฐาน1พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกนั้นภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะภาคตะวันออกก็ไม่มีฝุ่นนะคะภาคใต้นั้นดีมากตรวจวัดได้ 7.5 ถึง 10.4 เท่านั้นนะคะกรุงเทพมหานครภาพรวมของฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเข้าให้ระวังสำหรับวันนี้ก็คือในส่วนของความร้อนนะคะเขาเรียกว่าจุดความร้อนที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายเนาะอากาศร้อนมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่ในกรุงเทพมหานครร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ค่ะแล้วก็อาจจะมีฝนตกด้วยนะคะคือกลางวันก็ร้อนปกติส่วนกลางคืนก็ไม่ใช่กลางคืนตอนเย็นนะคะฝนก็ตกค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะในหลายพื้นที่ค่ะก็เริ่มชุ่มฉ่ำแล้วเนาะสำหรับในช่วงเดือนนี้พฤษภาคมนะคะใครที่ยังคงอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนวันนี้ก็น่าจะเต็มที่กันนะคะส่วนใครไม่ไปไหนมีการแจ้งกำหนดการนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนนั้นเนี่ยอยากจะเข้าไปชมพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะวัดพระแก้วนะคะซึ่งในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะปรากฏว่ามีประชาชนผ่านจุดคัดกรองเข้าไปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากวันนี้ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะคะจะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระแก้วนะคะแล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระสาทพระเทพบิดรตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องไปผ่านจุดคัดกรองที่ประตูสวัสดิโสภานะคะตั้งแต่8โมงจะปิด16นาฬิกาช่วง4โมงเย็นนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีพิธี

0: บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะเปิดให้เข้าชม 8:30 ถึงเที่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นการประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะว่าหลายท่านนั้นเนี่ยอยากจะเข้าไปชมแต่ว่าบางทีอาจจะไม่สะดวกก็ต้องดูกำหนดการนะคะที่ทางสำนักพระราชวังมีการประกาศด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกวันนี้ทางด่วนในกรุงเทพหลายสายเนาะวันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะขึ้นทางด่วนฟรีเนาะสำหรับในกรุงเทพมหานครค่ะก็ต้องดูรายละเอียดกันนิดนึงเนาะบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะเดินทางแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบนะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทุกวันจันทร์เราก็จะไปคุยกับพี่ออสกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรื่องราวของ IT มาฝากกันนะคะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยันต์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com หรือพี่ออสสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมโอ้วันนี้วันหยุดใช่ไหมครับเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าวันนี้วันหยุดใช่ไหมฮะก็ไม่แน่ใจว่าการจราจรเป็นยังไงวันนี้ตอนนี้ผมอยู่บ้านนะครับก็น่าจะยังโล่งๆอยู่มั้งไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับผมก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนร้อนสุดๆเลยใช่ไหมครับ
0: จริง
1: แถบของทางคุณพี่ศรีวิไลอยู่นี
0: ่อบอ้าวมาก
1: ร้อนมากใช่ไหมมันมีจุดความร้อนอยู่ที่ไหนหรือว่าทั้งประเทศเลยครับเห็นพี่ศรีวิไลพูดถึงจุดความร้อนอยู่ใช่ไหมน่าจะร้อนสุดๆน่าจะร้อนสุดๆในช่วงนี้เลยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันนะการที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยตอนนี้ที่บ้านผมนี่น้ำแข็งเติมไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวก็กินน้ำเดี๋ยวกินน้ำแข็งตลอดนะครับเพราะว่ามันร้อนก็ต้องคลายความร้อนด้วยการดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมสัปดาห์นี้วันนี้ผมเตรียมเรื่องนึงมาพูดซึ่งกำลังก็เป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้มีอะไรให้ศึกษาเยอะมากเลยโดยเฉพาะเรื่อง AI เนี่ยโอ้ก็ challenge หรือเป็นการท้าทายอดีตโปรแกรมเมอร์อดีตโปรแกรมเมอร์เรียกว่าอดีต
0: เป็นอย่างยิ่งเลย
1: แบบว่ามีอะไรใหม่ๆมาเยอะมากๆนะครับ
0: ที่ให้เรียนรู้
1: ใช่มีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็เริ่มเห็นพี่ๆสายโปรแกรมเมอร์ที่เป็นระดับท็อปหลายๆคนในประเทศที่เป็นระดับแบบดังๆเก่งๆที่ทำแอประดับประเทศที่ไม่ล่มที่ไม่มีล่มเมื่อคนเยอะและสามารถจัดการได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหลายๆคนเลยเก่งมากก็มีผลงานแอปพลิเคชันดังๆเก่งๆเจ๋งๆเยอะเลยนะครับก็เหมือนมีความเอ๊ะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ AI มีความเหมือนมีการเปิดรุ่นพี่ๆเก่าๆหลายๆคนเริ่มเปิดเอา AI มาช่วยเขียนโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมก็บอกก็มองว่าอ๋อมันคงเป็นจุดที่ถึงแล้วล่ะถึงเวลาแล้วล่ะที่ AI จะมาช่วยเขียนโปรแกรมได้อย่างมีนัยยะสำคัญอารมณ์ประมาณนะครับผมซึ่งการเขียนโปรแกรมโดยปกติที่เราเขียนกันอย่างผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยเนาะเราก็มักจะมีการตั้งโจทย์ก่อนโดยคอนเซปต์ในการเขียนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการตั้งโจทย์ก่อนว่าเราจะเขียนโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วเมื่อเราคิดว่าเราจะเขียนโปรแกรมอะไรเราก็จะมองว่าโอเคมันจะต้องมีกี่หน้ามีหน้าที่1ไว้ใส่อะไรหน้าที่2ไว้ทำอะไรหน้าที่3อย่างเช่นหน้าที่1สมมุติว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหน้าแรกเราก็จะต้องมีลิสต์บางคนก็สมัยนี้เค้านิยมเป็นแดชบอร์ดครับ
0: หน้าแรก
1: ของแอปพลิเคชันสมัยก่อนเวลาเขียนแอปเขียนโปรแกรมหรือเขียนเว็บอะไรก็แล้วแต่หน้าแรกมักจะรวมทุกอย่างไว้ก็คืออาจจะมีรายชื่อลูกค้าสมมุติเป็นระบบ CRM เนาะระบบลูกค้ามันก็จะมีชื่อลูกค้ามาเยอะแยะแล้วก็มีให้เลือกมากมายอันนั้นเป็นสมัยเก่าสมัยใหม่ครับมันจะเป็นแดชบอร์ดก็คือแอปพลิเคชันหน้าแรกมาจะเป็นซัมมารีเหมือนกับเป็นบทสรุปรวมของตัวระบบแพลตฟอร์มเราทั้งหมดเช่นจะมีกราฟของจำนวนลูกค้าในแต่ละเดือนว่ามีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและยอดรวมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ซึ่งรูปแบบสมัยใหม่ก็จะ เริ่มเปลี่ยนละแต่อย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นแดชบอร์ดในหน้าแรกมีบทสรุปในแต่ละเรื่องอย่างเช่นบทสรุปยอดขายอย่างเดียวไม่สนใจลูกค้าถูกไหมก็จะเป็นส่วนย่อยๆส่วนหนึ่งในหน้าแรกหรือโอเคหน้าแรกส่วนใหญ่เลยก็คือจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น2ก็คืออาจจะมีก้อนเล็กๆที่แสดงว่ายอดขายในแต่ละเดือนเป็นยังไงโดยไม่สนใจลูกค้าหรือจะมียอดขายหรือจะเป็นจำนวนสินค้าประเภทสินค้าที่คนซื้อเยอะอะไรประมาณนี้นี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่มันเป็นลักษณะของแดชบอร์ดซึ่งหน้าแรกอ่ะมักจะโหลดเยอะเพราะว่ามันจะต้องรวมซัมมารีมาจากทุกส่วนเอามาใส่ในหน้าแรกซึ่งในการเขียนโปรแกรมเนี้ยบางทีเวลาเขียนหน้าแรกมันจะช้าเพราะว่ามันจะต้องไปเขียนระบบอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นแดชบอร์ดหน้าแรกอะไรประมาณนั้นซึ่งแค่คิดนี้ก็หัวจะปวดแล้วถูกไหมซึ่งก็วิธีการทำงานอย่างกรณีที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือจะต้องทำก้อนย่อยๆก่อนทำข้อมูลลูกค้าก่อนอีดิตลูกค้าทำข้อมูลการขายก่อนทำข้อมูลนู่นนี่ซึ่งโอ้โหกว่าจะเขียนในแต่ละโมดูลหรือแต่ละก้อนได้เนี่ยก็ต้องใช้สรรพกำลัง
0: ใช้เวลา
1: ใช้พลังเยอะมากในการเขียนแต่พอปัจจุบันเนี่ยมันมีการไบโค้ดคืออะไรไบโค้ดคือการเขียนโดยใช้ความรู้สึกอธิบายให้ AI ช่วยเขียนให้หน่อยเป็นภาษาคนเป็นภาษาที่เราพูดกันนะครับผมซึ่งการสั่งให้ AI เขียนโค้ดโดยอิงตามภาษาที่เราพูดเนี่ยบางทีมันเหมือนเราอธิบายให้น้องๆสมมุติว่าเราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เราบอกโปรแกรมเมอร์ว่าช่วยเขียนโปรแกรมทำข้อมูลลูกค้าให้หน่อยมีข้อมูลที่ต้องการแบบ1ยอดขายโดยรวมยอดขายแบ่งเป็นประกลุ่มสินค้ายอดขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายเป็นภาษาคนเพื่อให้โปรแกรมเมอร์เขาเอาไปเขียนถูกไหมครับน
0: ั่
1: นแหละครับไอ้คำพูดแบบนี้นี่แหละซึ่งโอเคคำพูดแบบเนี้ยเราก็จะสามารถเอาพรีเมนเทคและสั่งให้ AI เขียนให้ได้ครับโดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรมเมอร์แต่อันนี้ระวังมากๆนะครับซึ่งพอมันเขียนไปแล้วเนี่ย culture หรือสไตล์การเขียนมันก็จะเป็นระบบ AI ที่เขียนซึ่งเราอาจจะต้องอธิบายมันหลายๆรอบหน่อยกว่าจะเขียนออกมาได้สำเร็จในแต่ละส่วนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีโฟลว์ในหัวปัญหาอย่างหนึ่งของผู้บริหารเมื่อก่อนเนี้ยจะมีปัญหาเยอะคือไม่มีโฟลว์ในหัวตั้งแต่แรกก็คือไม่เห็นขั้นตอนตั้งแต่ก้าวแรกยันก้าวสุดท้ายส่วนใหญ่เวลาที่คนเขียนโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยมักจะมองเป็นท่อนๆๆๆแล้วมาใส่รวมกันทีหลังถูกไหม
0: ค่ะ
1: อยากได้ข้อมูลลูกค้าปุ๊บก้อนคือไม่ได้มีคิดการภาพรวมเห็นโฟลว์ทั้งหมดโฟลว์ชาร์ททั้งหมดไม่ได้เห็นซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาว่าถ้าเขียนเป็นก้อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือ AI ก็จะโกงๆได้เหมือนกันเพราะว่าพี่บอกเป็นก้อนๆแต่พี่ไม่ได้บอกทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นคนพอบอกเป็นก้อนๆมันก็พอทำได้แต่พอเป็น AI บอกเป็นก้อนๆแล้วเอามาเชื่อมกันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดนึงจะต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าเดิมเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคข้อดีของการไวท์โค้ดหรือการให้ AI เขียนโปรแกรมหรือเขียนแอปพลิเคชันให้อย่างหนึ่งเลยสำคัญมากเลยคือบางครั้งเราคิดไม่ออกว่าเราจะเขียนยังไงถูกไหมอย่างอยู่ดีๆเราอยากจะมีสมมติผมเป็นโปรแกรมเมอร์บางครั้งเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าโจทย์ที่ได้มาเนี่ยมันเขียนยังไงขอให้เราไปถาม AI เฉยๆถามเฉยๆเราก็อาจจะได้แค่ส่วนย่อยๆผมเคยนะผมอยากจะได้ส่วนย่อยๆเท่านั้นผมก็ถาม AI มันก็ตอบเฉพาะส่วนย่อยๆมาพอเอาส่วนย่อยๆมาประกบกับส่วนหลักของระบบที่เราจะทำมันต้องไปแก้เยอะต้องใช้ knowledge หรือต้องใช้ความสามารถเยอะเหมือนกันนี่คือการผมเนี่ยลองใช้แล้วผสมผสานเอาระบบของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้ AI มาช่วยเสริมในจุดที่เราคิดไม่ออกปรากฏว่ามันก็เอามาพอใส่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมเยอะอยู่พอสมควรมันถึงจะช่วยได้ดีในช่วงของ AI ยุคแรกมันจะเป็นแบบนั้นยุคแรกแบบนั้นคื คนที่จะใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่รู้ภาษาโปรแกรมและวิธีการเขียนไวยากรณ์ต่างๆ method property อะไรต่างทั้งหลายแหละในโปรแกรมนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ก่อนและจะต้องในยุคแรกนะเราจะต้องมีแนวความคิดเทคนิคที่สลับซับซ้อนที่เดิมที่เราคิดไว้อย่างที่ผมบอกว่าคิดให้ครบตั้งแต่1ถึง10เดิมทีเราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจะใช้ AI ได้เจ๋งมากแต่พอมันเป็นไวท์โพสต์แล้วมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ฟังเราก็จะ
0: มันง่ายขึ้นกว่าเดิมหรอ
1: มองเป็นก้อนๆตุ้มๆๆๆๆแล้วก็เดี๋ยวให้ AI ยุคใหม่นะยุคปัจจุบันนะมันสามารถที่จะเอาก้อนต่างๆที่เราคิดเอามารวมกันและมันรวมเป็นแดชบอร์ดในหน้ารวมได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเวลานานแล้วแหละที่มีความพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดของเราให้กลายเป็นแอปพลิเคชันซึ่งคนที่จะเปลี่ยนแอปพลิเคชันได้ต้องเป็นนักพัฒนาทีมใหญ่นู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้นักพัฒนายุคใหม่หรือยุคอดีตที่ผมบอกว่ารุ่นพี่ๆเก่าๆก็เริ่มเอา AI มาช่วยเขียนละเอามาช่วยใช้ละและบางคนถึงขั้นจะลงอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ cross cowork ตัว AI ที่มันลงในคอมพิวเตอร์เราและให้มันนั่งเขียนในคอมพิวเตอร์เราได้เลยอันนั้นก็ช่วยได้เยอะมากก็คือเก่งมากก็คือสมมติว่าเราใช้โปรแกรมหนึ่งในการเขียนโปรแกรม VS Code มันจะมีโปรแกรมเนาะที่โปรแกรมเมอร์เขาใช้กันนิยมก็ VS Code อะไรเงี้ยก็เปิด VS Code ไปแล้วให้ AI ทำก็ได้อันนั้นก็จะสะดวกมากๆแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ทีหลังนิดหน่อยจากปัจจุบันถึงก็บอกว่ามีการพัฒนาให้การเขียนแอปพลิเคชันเนี่ยโดยใช้ AI เนี่ยครอบคลุมมากยิ่งขึ้นช่วงแรกๆของการใช้ AI เขียนมันอาจจะมีช่องโหว่เยอะแยะมากมายปัจจุบันเนี้ยเราสามารถสั่งให้มันเขียนแบบธรรมดามีช่องโหว่ไปก่อนได
0: ้
1: และสั่งให้มันแก้โค้ดให้ปิดช่องโหว่ได้ด้วยไม่เขียนโปรแกรมมาให้มีช่องโหว่ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันทำงานได้ก่อนในช่วงแรกเสร็จแล้วก็บอกว่าให้มันหาช่องโหว่หาช่องโหว่ก็คือจุดอ่อนของโปรแกรมอ่ะหรือบั๊กของโปรแกรมเนี่ยให้ AI เนี่ยหาบั๊กของตัวที่มันเขียนเองนี่แหละไปหาบั๊กก่อนว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างจะถูกแฮกตรงไหนได้บ้างเสร็จแล้วพอ AI บอกว่าเจอช่องโหว่ตรงนี้นะแอปพลิเคชันนี้มีช่องโหว่SQL injection หรือ brute force อะไรก็ว่ากันไปสมมุติมีปึ๊บจะเป็นอย่างมันเราก็สามารถสั่งให้ AI ช่วยอุดช่องโหว่แต่ละอันที่คุณเจอได้ให้หน่อยว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่นี้คือต้องสั่งมันหลายรอบนิดหน่อยแต่ก็จะทำให้โปรแกรมของเราที่ใช้ AI เขียนเนี่ยมีความ security มากขึ้น
0: ค่ะ
1: นี่คือความเจ๋งนะบางคนจะใช้ AI หลายตัวในการเขียนแอปพลิเคชันตัวเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ตัวไม่ต้องใช้AI ตัวเดียวในการเขียนนะแต่ว่าในแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอาจจะใช้ AI หลายๆตัวมาช่วยอย่างเช่นตัวหนึ่งเขียนโค้ดอีกตัวหนึ่งคอยอินสเปกหรือตัวเช็คว่ามีช่องโหว่ไหมมีจุดอ่อนไหมหรืออาจจะใช้ AI อีกตัวหนึ่งในการแก้โค้ดอะไรก็ว่ากันไปมันสามารถทำได้ละเอียดมากกว่าในยุคแรกๆที่มันมีครับผมจุดเด่นอันหนึ่งที่ผมว่ามันดีจริงๆผมอยากที่มาเล่าเนี่ยผมไม่อยากให้คนฟังหรือผู้ฟังเอาเทคนิคการไวท์โค้ดเนี่ยไปแทนโปรแกรมเมอร์นะไม่มันยังถ้าคุณยังไม่เชี่ยวชาญพอแล้วคุณให้มันมาแทนโปรแกรมเมอร์เลยอาจจะบันเทิงได้อาจจะบันเทิงได้บอกก่อนเตือนไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าข้อดีของตัวไวท์โค้ดหรือการใช้ AI มาช่วยเขียนเนี่ยหนึ่งเลยมันทะลุไอเดียจากข้อจำกัดที่เรามีอยู่ครับหนึ่งประเด็นสำคัญเลยเวลาที่เราเขียนโปรแกรมหรือเราทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่างผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนเป็นซีเนียร์โปรแกรมเมอร์เป็นอะไรมาก่อนมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเป็นเพดานที่จะกั้นเราไม่สามารถทะลุไอเดียออกไปได้นั่นคือขีดจำกัดความสามารถของตัวเราเองผมเขียนโปรแกรมสมมติผมเขียนเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เป็นเก่งเลยสมมติว่าเก่งแล้วกันนะเก่งเลยสมมติว่าเก่งเลย PHP นี่เก่งมากซึ่งเป็นภาษาโบราณมากเนาะปรากฏว่าเวลาผมจะคิดการเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะยึดติดกับว่าจะต้องใช้ PHP เป็นหลักในการเขียนเท่านั้นเพราะผมชำนาญตัวนี
0: ้
1: ซึ่งบางอย่างความต้องการบางอย่าง PHP มันไม่สามารถรองรับได้ผมก็จะตันตึงไม่สามารถทะลุขีดจำกัดเพราะผมเขียนเป็นภาษาเดียวแต่พอมี Vibe Code เนี่ยผมสามารถที่จะคลิกไอเดียใหม่ๆได้เพราะว่ามันสามารถเขียนเป็นภาษาอื่นที่ผมเขียนไม่เป็นได
0: ้
1: พอผมเขียนไม่เป็นปุ๊บเป็นภาษาใหม่ภาษาอะไรก็ได้ไม่ใช่ PHP ที่ผมชำนาญสมมุตินะมันก็จะสามารถจะสมมุติมันสามารถจะเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการได้มันก็จะไปเขียนเป็นโค้ดเป็นภาษาอื่นที่เราสนใจแต่เรายังอาจจะยังเขียนไม่เป็นก็ได้มันจะทำให้ไอเดียในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยระเบิดออกไปได้เยอะมากนี่คือความเจ๋งนะครับความดีของมันก็คือสามารถคิดแบบไม่ต้องสนใจเลยว่าเขียนยังไงซึ่งสมัยก่อนเวลาเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราจะต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยคิดไอ้เรื่องแบบเนี้ยแล้วเราจะเขียนยังไงเราจะต้องคิดให้ออกถ้าคิดไม่ออกมันจะงงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นไวท์โค้ดแบบนี้มันจะช่วยได้อย่างเช่นถ้าผมต้องการจะเขียนโปรแกรมสแกนใบหน้าจากเว็บแคมสมมตินะซึ่งเว็บแคมเนี่ยเว็บแคมในโน้ตบุ๊กเลยสมมติผมตั้งโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งแล้วผมจะให้สแกนใบหน้าโดยที่พอผมนั่งลงที่โต๊ะปุ๊บรู้เลยว่าคนนี้คือคุณออสเกรียงไกรไทยโหลดแล้วก็สแตมป์เวลาทำงานสมมตินะสมมติสแตมป์ปุ๊บพอคุณเกรียงไกรไทยโหลดเปิดคอมมาปุ๊บเปิดล็อกอินมาปุ๊บตัวกล้องทำงานเปิดให้กล้องทำงานปุ๊บแล้วล็อกอินคุณเกรียงไกรมานั่งทำงานเวลานี้เพราะคุณเปิดคอมเวลานี
0: ้ค่ะ
1: และอาจจะต้องแบ็กกราวด์ข้างหลังอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อระบุให้รู้ว่าเป็นออฟฟิศสมมุตินะสมมุติ อาจจะมีโลโก้ออฟฟิศต้องแตะอยู่ข้างหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ว่าคุณเกรียงไกรไปนั่งที่ไหนแล้วทำงานแล้วเปิดคอมมาแล้วจะที่ตู่ว่ามานั่งทำงานแล้วไม่ได้สมมุตินะสมมุติใช้ AI สมมุติโอเคข้างหลังต้องมีโลโก้บริษัทด้วยเหมือนเป็นออฟฟิศอะสมมตินะต้องเป็นโลเคชันนี้เท่านั้นคุณเกรียงไกรล็อกอินถึงจะใช้ได้และต้องดูจากโลเคชันของคอมพิวเตอร์ด้วยว่าล็อกอินผ่านระบบอยู่ในแลนขององค์กรหรือเปล่าสมมตินะนี่คือการเขียนโปรแกรมซึ่งภาษา PHP เว็บเนี่ยอาจจะทำได้แต่ผมอาจจะไม่รู
0: ้คร ับ
1: ผมว่าเนี่ยจะต้อง1เลยแอปพลิเคชันต้องเปิดเว็บแคมของโน้ตบุ๊กก่อนถูกไหมต้องเปิดเว็บแคมต้องเปิดกล้องอย่างโน้ตบุ๊กก่อน2ก็ต้องถ่ายรูป3จะต้องเอาโลเคชันของตัวโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยว่าตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่า3เช็คแบ็คกราวด์ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมหลายอันมากเลยถูกไหมเพื่อจะทำการแต่พอเป็น AI ตัวเนี้ยปุ๊บมันอาจจะใช้ภาษา Python เป็นภาษาที่สื่อสารกับฮาร์ดแวร์ได้ดีเป็นภาษาที่ออกแบบมาสำหรับการทำเขาเรียกว่า image processing ได้ดีก็คือการเช็คว่าข้างหลังมีโลโก้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือภาษา Python อาจจะเช็คโลเคชันได้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันสามารถเขียนได้ง่ายๆกว่าจะภาษาอื่นที่จะต้องใช้ซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๊บดังนั้น AI ช่วยเขียนภาษา Python ซึ่งเกรียงไกรอาจจะรู้บ้างแต่รู้ไม่เยอะก็บอกให้เขียนเป็นภาษา Python ออกมาซึ่งเรารู้แหละและอาจจะพอรู้แหละโอเคภาษา Python มันเหมาะกับการดึงฮาร์ดแวร์ดึง data processing หรือ image processing อะไรมาช่วยได้ปุ๊บมันตัว AI มันก็จะช่วยเขียนเป็นภาษา Python ให้เลยซึ่งก็ยุคใหม่นี้เห็นเขาว่ามันเก่งขึ้นและดีขึ้นเยอะแล้วมันก็จะสามารถทำแอปพลิเคชันได้เลยบอกว่าระบุได้เลยว่าโอเคปุ๊บเปิดมาเช็คเว็บแคมไม่เปิดถ้าไม่เปิดต้องสั่งให้เปิดอะไรก็ว่ากันไปว่าตอนน
0: ี
1: ้ก็มันก็จะทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นคือจากเดิมที่ผมบอกให้ผมเป็น PHP อย่างเดียวให้ PHP มันเขียนให้เปิดกล้องไม่ได้ไว้หรือเปิดกล้องต้องทำยังไงว่ามันวุ่นวายมากจะต้องเด้งเข้าเบราว์เซอร์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปมันจะทำให้ผมไม่กล้าคิด
0: เ
1: พราะผมเขียนไม่เป็นโปรแกรมที่เขียนไม่เป็นจะไม่กล้าคิดถูกไหมเพราะมันจะมีกรอบเหมือนม้าที่มีอะไรบังตาอยู่มันก็จะมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือหนึ่งเลยคือ Vibe Code จะทำให้มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมได้สองอันนี้ดีมากสมมุติว่าคุณศรีวิไลต้องการโปรแกรมตัวหนึ่งในการที่จะช่วยบริหารธุรกิจของคุณศรีวิไลสมมุตินะสมมุติ
0: ค่ะ
1: แล้วโอเคอย่างที่ผมบอกโปรแกรมเมอร์มักจะเริ่มภาษาที่ตัวเองถนัดก่อน ถูกไหมมันจะต้องเริ่มจากภาษาที่ตัวเองถนัดต่อให้มันมีข้อจํากัดยังไงก็จะเริ่มดันไปจากภาษาที่อย่างเกรียงไกรก็ PHP ก่อนสมมุตินะจะทำไม่ได้ตามที่คุณศิริไลต้องการมันจะมีอันหนึ่งเวลาเราจะเขียนโปรแกรมมันจะมีการสร้างม็อกอัพหรือโปรโตไทป์ครับโปรโตไทป์คืออะไรโปรโตไทป์ก็คือถ้าเป็นเว็บก็คือให้เขียนร่างรูปแบบเว็บไซต์อะไรประมาณนี้ว่าหน้าแรกคุณศิริไลอาจจะบอกกับสมมุติจะให้คุณออสเขียนเว็บไซต์สมมุตินะหน้าแรกอยากจะให้มีรูปใหญ่ๆและมีผลงานต่างๆที่บริษัทคุณศิริไลเคยทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นสไลด์เสร็จแล้วก็บรรทัดหน้าด้านล่างต่อมาก็อาจจะเขียนเป็นผลงานที่เป็นเทคว่าเคยทำให้ตึกนี้ตึกนี้ตอนวันที่เดือนปีนี้ดำงานให้ตึกนี้ปีนี้เคยก่อสร้างที่นี่หรือเคยทำอาหารที่นี่อะไรว่ากันไปซึ่งคุณหรืออะไรจะต้องทำจะต้องบอกแล้วคุณออสจะทำไงคุณออสจะทำการสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาคือออกแบบตัวอย่างเว็บไซต์หรือตัวอย่างโปรแกรมให้ดูก่อนไม่ใช่การเขียนจริงไม่มีการคำนวณข้างในโปรแกรมจริงๆแต่จะมีขั้นสร้างโปรโตไทป์มาให้ทำงานคร่าวๆเพื่อให้คุณเกรียงไกรจะได้เสนอคุณศรีวิไลว่าแบบนี้เข้าใจตรงกันไหมถูกไหมคุณศรีวิไลต้องการหน้าตาเว็บแบบประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะยังไม่สวยแต่มันทำงานมันพอเริ่มเห็นโครงเหมือนออกแบบเหมือนสร้างบ้านให้เห็นโครงก่อนว่ามีกี่ห้องคล้ายๆอย่างเขียนโปรแกรมก็เหมือนกันจะต้องมีการสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนพอสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยสร้างแบบถ้าเป็นบ้านก็เป็นโครงบ้านเหมือนกับม็อกอัพบ้านที่เวลาเราไปโครงการบ้านแล้วเราจะเห็นน่ะไอ้ที่โครงสร้างที่แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับแต่พอสร้างโปรโตไทป์เนี่ยถ้าใช้ AI ช่วยเขียนมันจะง่ายและเร็วกว่าแต่ถ้าใช้คนกว่าจะเขียนแต่ละหน้าแต่ละบทตัวโครงสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลานาน
0: มันไม่ได้มีแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติใช่ไหมเหมือนโปรแกรมบัญชีอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะ
1: มันก็มีครับมันก็จะดึงของมันมาเองครับแล้วมันก็จะมีครับมีกลุ่มครับผมที่ผมเคยใช้ตัวแพลตฟอร์มหนึ่งนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมาให
0: ้
1: โปรแกรมบัญชีเช่นโปรแกรมเพโลเช่นโปรแกรม ERP อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทมเพลตมาให้เหมือนกันในระดับนึงและเราก
0: ็
1: มีให้เท่าที่ผมเคยลองที่เป็นแพลตฟอร์มเลยนะเคยใช้ ก็จะมีแพลตผมเคยจะทำเว็บเนื่องจากว่าผมทำเรื่องถ่ายทอดสดตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ถ่ายทอดสดเนา
0: ะ
1: ก็ทำให้บริการลูกค้าอยู่เรื่อยๆก็คือทำเซิร์ฟเวอร์ถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีระบบคอยมอนิเตอร์ตลอดว่าเฮ้ช่องนี้มีการออนแอร์อยู่ตลอดไหมช่องไหนหยุดการออนแอร์ช่องไหนยิงมาแล้วไม่เข้าอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะมีปุ๊บผมก็จะให้ไอตัวแพลตฟอร์มนี้เขียนเว็บมอนิเตอร์ริงตัวสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์หรือวิดีโอเซิร์ฟเวอร์ของผมอะมา มันก็มีเขาเรียกว่ามีแพทเทิร์นเหมือน Netflix เลยเหม
0: ือ
1: นเป็นเว็บเหมือน Netflix หรือเอาเหมือน YouTube แล้วกันสมมติเป็นเว็บเหมือน YouTube เลยมันทำให้เหมือน YouTube เลยแต่แทนที่จะเป็นคลิปต่างๆก็จะเป็นช่องของเซิร์ฟเวอร์ผมช่องต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ผมโดยหน้าตาเหมือน YouTube เลยแบบเอ้ยผมสามารถเห็นเลยว่าช่องลูกค้าสถานีวิทยุนี้ออนแอร์อยู่มีหลายๆจอให้เห็นเลยว่าออนแอร์อยู่ไม่ออนแอร์ปิดเปิดเปิดปิดอะไรก็ว่ากันไปมีทั้งหมดเลยเหมือน YouTube เลยซึ่งผมแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการเขียนเลยโอเคแต่ไอแต่ละช่องเนี่ยผมต้องไปใส่โค้ดของเซิร์ฟเวอร์ผมลงไปแค่นั้นแต่ไอบล็อกการดีไซน์การกดแล้วเพย์กดแล้วเพย์ใหญ่เพย์เล็กซับอะไรทั้งหลายแหละมีมันทำให้เสร็จเลยครับผมแค่ไอแต่ละช่องแค่ไปเขียนนิดหน่อยเพื่อระบุว่าโอเคอันตัวอันใหญ่สุดให้ใส่ช่องที่มันจะมี URL หรือมีเว็บที่ผมใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองซึ่งทำให้ผมสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเยอะมากครับเยอะมากถ้าผมมานั่งเขียนเองเมื่อก่อนผมก็ยังมีโค้ดที่ผมเขียนเองอยู่บ้างนะซึ่งมันดูในเว็บลำบากไอ้ดูในมือถือนิดนึงแต่อันนี้มันเป็นโมบายแอปเลยซึ่งอีกจุดนึงที่ดีมากในการเขียนแอปพลิเคชันคืออะไรรู้ไหมคือสมัยใหม่เนี่ยเวลาเราทำแอปพลิเคชันหรือทำเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยโอเคเรามักจะต้องให้คอมพิวเตอร์ดูได้สมบูรณ์ที่สุดและให้มือถือดูสมบูรณ์ ที่สุดน้อยลงมาหน่อยหนึ่งเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้คือ layout ของเวลาที่เราดูด้วยคอมพิวเตอร์กับ layout ของเวลาที่เราดูด้วยมือถือมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหน้าจอมันกว้างกับหน้าจอแนวตั้งการจัดเรียง layout ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่า responsive technique นะศัพท์เทคนิคก็เรียกว่า responsive แต่พอเป็น AI ยุคใหม่เนี่ยถ้าเราเขียนบอกว่าให้รองรับการแสดงผลหลายหน้าจอหลายชนิดตัว AI มันก็จะเขียนให้เลยครับแปลว่า1แอปพลิเคชันเราอาจจะต้องเขียนเวอร์ชันที่เป็นโมบายถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนเขียนจะต้องเขียนเวอร์ชันที่เป็นโมบายกับเวอร์ชันที่เป็นคอมพิวเตอร์ดูแต่พอมันเป็นอันเนี้ยมันก็จะสามารถเจเนเรตโค้ดให้แปลงเป็นresponsive คือดูผ่านมือถือได้ดีเลยได้ดีมากเลยซึ่งแปลว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนั้นมันต้องมีระบบในการดีเทคว่าคุณใช้มือถือดูหรือคุณใช้คอมพิวเตอร์ดูแล้วคอมพิวเตอร์ที่คุณดูอาจจะเป็น Mac หรือ Windows แล้วถ้าคุณที่ใช้มือถือดูคุณอาจจะใช้มือถือดูแบบจอยาวหรือเป็นแท็บเล็ตมันก็สามารถเขียนโปรแกรมและเช็คได้โดยอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายๆเลยอันนี้คือสะดวกมากๆนะครับซึ่งโอเคคนเขียนโปรแกรมก็เขียนได้อยู่แล้วแหละการเช็คดีเทคพวกนี้ได้แต่ว่าคือมันก็เริ่มจากไอ้ตัวไวท์โค้ดสั่งเป็นภาษามนุษย์ได้สามารถเริ่มอธิบายเป็นอธิบายเป็นภาษาคนที่ผมบอกแล้วมันก็จะสร้างโปรโตไทป์สร้างอะไรแล้วก็สามารถไม่ใช่ว่ามันสร้างเสร็จแล้วจบนะครับเหมือนโปรแกรมเมอร์ก็เหมือนกันเวลาเราเขียนโปรแกรมเสร็จส่งงานแล้วจบมันไม่ใช่จบนะครับมันจะต้องมีการอัปเดตเพราะมันมีโอกาสที่จะมีรูโวช่องที่แฮกเกอร์จะเข้าไปทำอะไรได้เรื่อยๆมันอาจจะมีรูโวที่เซิร์ฟเวอร์หรือมันอาจจะมีช่องที่ทำให้แฮกเกอร์เข้ามาได้จากหน้าล็อกอินหรือหน้าเซิร์ชข้อมูลอะไรเงี้ยเราจะต้องทำการสั่งให้ AI เข้าไปอัปเดตเรื่อยๆครับ
0: อ
1: ัปเดตเรื่อยๆคนเหมือนกันก็ต้องอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะๆอ
1: ย่างที่ผมบอกว่าพอมันเป็นเครื่องมือช่วยโปรแกรมเมอร์ในการทำโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆเขาก็จะสามารถสั่ง AI ได้เก่งเพราะเขามีพื้นฐานความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
0: คงง่ายสำหรับเขาอ่ะ
1: แต่ว่าคนทั่วมันเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเริ่มเข้าสู่การเขียนแอปพลิเคชันได้ไงนี่คือจุดเด่นไอ้คนเก่งใช้ AI เขียนเก่งมันก็เป็นซูเปอร์ไซย่าทะลุโลกไปอันนี้เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเก่งโคตรก็ยกให้พี่เขาไปแต่สำหรับเราเป็นโปรแกรมเมอร์ตั๊บตั๊บต่อยหรือไม่เคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะลองและหนึ่งก็คือช่วยให้เราได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: นี่คือจุดที่ผมอยากจะจุดประกายให้หลายๆคนผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังเราอยู่ตอนนี้มีคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่น่าจะเยอะหรอกถูกไหม
0: uh-huh.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปศึกษาดูไว้โค้ดบางคนเนี่ยก็อยากจะมีแอปพลิเคชันแต่ไม่รู้จะเริ่มไปดีลกับใครไม่รู้จักโปรแกรมเมอร์ uh-huh. ที่ไหนเลยในชีวิตอะไรประมาณนี้ ก็อาจจะลองไปดูนะครับไว้โค้ดเนี่ยคุณลองไปเซิร์ชข้อมูล V I B E แล้วก็โค้ดแล้วก็เว้นนะครับแล้วก็ CODไวท์โคดิ้งก็ได้เขาจะใช้คำว่าโคดิ้ง C O D I N G ครับนะครับไวท์ V I B E แล้วก็โคดิ้งเว้นแล้วโคดิ้งนะครับลองไปหาข้อมูลดูครับคุณจะเห็นเลยว่าบนโลกนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียนหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนตัว AI ที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมมาเยอะมากๆมีแพทเป็นแพทฟอร์มเลยไม่ต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์เองเลยเขียนบนเว็บสั่งบนเว็บเขาได้เลยนะครับซึ่งโอเคพอคุณทำคุณลองฝึกดูแล้วคุณจะสามารถสั่งไม่ใช่ว่าสั่งทีเดียวจบนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณอาจจะบอกให้ช่วยแก้ไขข้อความตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถแก้ไขเรื่องแก้ไขข้อความนี่เด็กๆเลยนะสำหรับมันเปลี่ยนฟอนต์ให้ตัวใหญ่ขึ้นให้รองรับฟอนต์นู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถช่วยทำให้เราเรียนรู้ครับเราบอกเราพูดมันเป็นภาษาคนเสร็จปุ๊บมันก็แปลงเป็นโค้ดเป็นภาษาให้เราเสร็จแล้วมันก็ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอ่ะเราจะโชว์ได้เลยครับมันจะโชว์ขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยเขียนโครงสร้างการเขียนเป็นยังไงซึ่งก็เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขเองเล็กๆน้อยๆก็พอได้ทำได้ดีเลยนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในการเขียนโปรแกรมหรือเขียนแอปพลิเคชันมันช่วยให้คนอย่างที่ผมบอกอ่ะคนส่วนใหญ่ที่ฟังเราอาจจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์มาก่อน
0: ค่ะ
1: เราก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วเราก็ลองสั่งให้มันเขียนโปรแกรมง่ายๆให้เราดูก่อนอย่างเช่นโปรแกรมง่ายๆอย่างเช่นอันหนึ่งที่ผมอยากได้มากเลยท่านผู้ฟังเอาไปลองเล่นดูก็ได้นะครับโปรแกรมเทียบปีค.ศ.กับพ.ศ.ครับ
0: เทียบ
1: เช่นปี
0: ว่า
1: สอง
0: ค
1: ห้า
0: ศ
1: หกเก้าน
0: ี้
1: ตร
0: งกับคอสอเท่าไหร่อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ใช่แต่อันนี้หัดเล่นๆเลยลองให้ AI มันเขียนดูเล่นอันเนี้ยน่าสนุกอีกอันหนึ่งที่ผมเคยลองเล่นๆนะโปรแกรมถอดแว
0: ท
1: ใครที่เป็นผู้ประกอบการจะมีปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าถอดแวทคือราคาลูกค้าราคาซัพพลายเออร
0: ์ส่
1: งให้เราเนี่ยเป็นราคาที่รวมแวทแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเวลาขายเราขายลูกค้าเราขายแยกแวทบางทีจะทำให้เราสับสนว่าต้นทุนที่แท้จริงของเราก่อนแวตกับ
0: เท่าไหร
1: ่เท่าไหร่เพราะมันมีแวตแทรกอยู่ทำให้เรางง
0: ใช่ไหมมันมีแวตด้วยมันมีหักหน้าที่จ่ายด้วยใช่ไหม
1: ใช่เพราะต้นทุนที่แท้จริงเราจะไม่รู้เว้ยคนเป็นผู้ประกอบการใหม่จะงงทุกคนจะงงหรือฟรีแลนซ์ก็จะงงผมก็ลองดูนะลองให้ AI มันเขียนโค้ดให้ดูว่าเขียนโปรแกรมถอดแวตให้หน่อยก็คือราคาซื้อเราราคารวมแวตมันเท่านี้ช่วยแยกออกมาหน่อยว่าก่อนแวตเท่าไหร่หักอะไรนะหักประกันสังคมไอ้หักอะไรนะหักถอดแวตหักภาษีได้ที่จ่ายไปก่อน
0: แล้วเออ3%แล้วมาบวกอีก7โอ้ยุ่งค่ะวุ่นวายมาก
1: ถูกไหมถ้าเกิดเราให้ AI มันเขียนแล้วแยกออกมาซ้ายกับขวา
0: อันนี้มันช่วยได้เลยใช่มั้ย
1: มันจะทำให้เรารู้เลยว่าเบื้องต้นเรากำไรเบื้องต้นนะเท่าไหร่
0: เท่าไหร่
1: รวม operation cost ของคนถ้าคุณทำเป็นโปรเจกต์มันก็จะมี operation cost ซึ่งคุณเริ่มจากเล็กๆตรงนี้ก่อนถอด VAT exclude VAT มาปุ๊บแล้วมาเทียบกับไอ้ขายซื้อเสร็จปุ๊บคุณค่อยขยายเป็นหลายเป็นโมดูลเป็นโปรเจกต์อะไรแทนได้ลองเอาไปเล่นดูผมว่าเนี่ยวันนี้อยากแค่มาแตกยอดไอเดียคงไม่ต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมอะไรหรอกลองไปหาข้อมูลแล้วลองสั่งให้มันดูลองทำเล่นดูเอ้ยมันออกมาเพี้ยนแบบนี้เราต้องแก้ยังไง มันก็ตื่นเต้นดีนะสนุกดีนะเวลาทำออกมาแล้วแบบเฮ้ยเรา มันเปิดมันช่วยเปิดจินตนาการของเราแล้วเปิดความสามารถจากเดิมที่เราเป็นแค่โปรแกรมเมอร์ต๊อกต่อยหรือคนธรรมดาผู้บริหารธรรมดาอาจจะกลายเป็นผู้บริหารระดับ AI ได้หวังว่าวันนี้น่าจะจุดประกายให้ท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยครับผม
0: นะคะลองไปดูนะคะเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะข้อมูลตรงนี้พี่ออส
1: ลองเซิร์ชดูครับอย่างที่ผมบอก Vibe Coding นะครับลองไป
0: อันนี้เลย
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันในวันจันทร์หน้านะคะ
1: ได้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ออสค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: ก้าวโชว์ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรม ร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะถ้าเราจะดูว่า AI Case X-ray มีประโยชน์จริงแค่ไหนต้องไปดูจากหน้างานจริงนะคะอย่างโรงพยาบาลเกาะเต่าค่ะที่นี่มีการนำนวัตกรรม AI จากบริษัท Perceptra จำกัดมาใช้ช่วยในการคัดกรองภาพ X-ray ปอดในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องบุคลากรแล้วก็ความท้าทายในการให้บริการผลที่เกิดขึ้นคือทีมแพทย์นั้นมีการประเมินผู้ป่วยได้เร็วขึ้นมั่นใจขึ้นและผู้ป่วยนั้นดูแลได้ทันท่วงทีนะคะมากขึ้นเรื่องนี้ที่มาพูดในรายการวันนี้ก็เพื่อเห็นว่าเทคโนโลยีไทยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่แต่ว่าจะเป็นการช่วยลดข้อจำกัดของหน่วยบริการในพื้นที่ได้จริงได้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนนี่คือหมายถึงโอกาสในการได้รับการดูแลเร็วขึ้นส่วนสำหรับโรงพยาบาลอื่นๆนั้นก็อาจจะเป็นอีกแนวทางในการยกระดับบริการของตนเองค่ะประชาชนที่สนใจหรือว่าโรงพยาบาลในระบบบัตรทองที่สนใจกับเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงนะคะนี่คือโรงพยาบาลเกาะเต่านะคะเมื่อ AI ไทยช่วยฟื้นช่วยพื้นที่ที่มีข้อจำกัดนะคะเอา AI chest x-ray ไปใช้แล้วด้วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงด้วยแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งหนึ่งตัวผ้านั้นถักทอเป็นพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะใครที่สนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทเหมือนเดิมนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะใครที่สนใจเรื่องของเกี่ยวกับChat GPT นะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าในตลาดเนี่ยนะคะ โอ้โหโตเร็วสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะในบ้านเราขึ้นแท่นหนึ่งในตลาดที่ ChatGPT Image 2.0 นั้นโตเร็วมากมีการใช้งานเติบโตมากกว่า 90% แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะนับตั้งแต่การเปิดตัวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับคำสั่งยอดนิยมนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรกันบ้างนะคะหัวหน้าทีมนักวิจัยของ ChatGPT Image 2.0 นะคะOpenAI ได้พูดถึงการเติบโตของ ChatGPT Image 2.0 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะคะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ ChatGPT Image 2.0 นั้นเติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวร่วมกับญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนะคะโดยการใช้งาน ChatGPT Image 2.0 ในประเทศไทยนั้นถือว่าเติบโตมากกว่า 90% แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นับตั้งแต่เปิดตัวแล้วก็เมื่อเทียบข้อมูลแบบเดือนต่อเดือนก็พบว่ามีการใช้งาน ChatGPT Image เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นะคะซึ่งเขาบอกว่ารู้สึกประทับใจมากที่เห็นคนไทยเปิดรับ ChatGPT Image 2.0 อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงประเทศไทยนี่เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในเอเชียนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าได้เห็นการทดลองใช้กับเรื่องความสวยความงามนะคะอันดับต้นๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ไปจนถึงการทำสติ๊กเกอร์ส่วนตัวอินโฟกราฟิกแล้วก็มีการเล่าเรื่องผ่านภาพด้วยนะคะที่คนไทยสนใจมากที่สุดขณะที่3คำสั่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะในส่วนของ ChatGPT อันดับ1ค่ะให้ช่วยวิเคราะห์ทรงผมอันดับ2การวิเคราะห์ Personal Color แล้วก็อันดับ3คือการอ่านลายมืออย่างตัวอย่างคำสั่งที่คนไทยแบบนิยมมากนะคะแล้วก็ทำเหมือนกันคล้ายกันเลยขอภาพแนะนำการแต่งตัวบวก Personal Color แล้วก็ Branding นะคะนี่สำหรับคนในภาพที่ส่งให้ก็เป็นลักษณะเป็นภาพแนวตั้งแล้วก็แนะนำเรื่องของสีเครื่องประดับที่ควรใส่ให้เห็นภาพหลายๆมุมนะคะแล้วก็ต้องเน้นว่าเป็นภาษาไทยด้วยนะคะนี่คือการที่ไอเดียที่น่าสนใจบางอย่างเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้มาจากในส่วนของ ChatGPT เลยนะคะแต่ว่ามาจากผู้ที่ใช้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดเลยนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าถ้าเผื่อว่าใครที่ติดตามเนาะณขณะนี้นะเราจะได้เห็นว่าการใช้ ChatGPT เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คนไทยเนี่ยรู้จักใช้งานเนาะก็ใช้กันมานานแล้วด้วยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันสะดวกนะณปัจจุบันนี้นะนี่คนไทยไม่เคยตกเทรนเนาะสำหรับในเรื่องของการใช้งานทั้ง AI ทั้ง ChatGPT อะไรตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเริ่มไม่ใช่เริ่มนะจริงๆเราเริ่มมาตั้งนานแล้วนะคะเรื่องของการสร้างมาตรฐานวิชาชีพหรือว่าเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันประเทศไทยเรามีสมาคมชื่อว่าสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนี่มีแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งมีไม่นานนี่เองมีการเปิดตัวรับในยุคเศรษฐกิจครีเอเตอร์เติบโตนะคะก็เขานับคร่าวๆนะไม่รู้ว่าสำรวจมาจากไหนยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้คนไทยเป็นครีเอเตอร์อยู่ประมาณสัก9ล้านคนนะคะก็เลยจำเป็นต้องเดินหน้ายกระดับมาตรฐานวิชาชีพนะคะทำยังไงก็ได้ที่จะสร้างเครือข่ายให้มันแข็งแรงในอุตสาหกรรมนี้นะคะคนที่เป็นนายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยคนแรกนะคะคุณขจรเจียรนัยพาณิชย์นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจครีเอเตอร์ไทยกำลังเติบโตเป็นอย่างมากแล้วก็โตเร็วด้วยนะคะปีที่แล้วปี68นั้นมีมูลค่าถึง 45,000 ล้านอัตราการเติบโตเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 25-30% ต่อปีขณะเดียวกันผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพครีเอเตอร์เนี่ยที่บอกว่ามีอยู่9ล้านกว่านี่นะคะก็ถือว่าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแต่ว่าครีเอเตอร์ยังไม่ได้รับการยอมรับในฐานะอาชีพอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะคือยังขาดการกำหนดมาตรฐานก็ส่งผลให้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างตั้งแต่การไม่มีหลักประกันทางการเงินอย่างเช่นพวกการขอสินเชื่อหรือว่าที่อยู่อาศัยการขาดระบบสนับสนุนแล้วก็แหล่งทุนไปจนถึงข้อจำกัดทางกฎหมายที่ยังไม่คุ้มครองรูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นช่องว่างนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะครีเอเตอร์นะคะแต่ว่าจะส่งผลต่อแบรนด์ด้วยเอเจนซี่แล้วก็อีโคซิสเต็มที่กำลังเติบโตจึงทำให้เกิดการรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นส มาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาคมวิชาชีพแล้วนะคะแล้วก็องค์กรกลางในการสร้างมาตรฐานแล้วก็สนับสนุนการกำกับดูแลอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักขายออนไลน์ของประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันนะคะว่าเขามีพันธกิจอะไรเป้าหมายยังไงบ้างจริงๆก็น่าจะไม่กี่อย่างนะสำหรับในเรื่องของแกนสำคัญหลักๆอย่างเช่นการวางมาตรฐานอุตสาหกรรมการยกระดับอาชีพครีเอเตอร์เพื่อผลักดันให้ได้รับการยอมรับในฐานะวิชาชีพแล้วก็สร้างเครือข่ายของวงการเพื่อเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในการผลักดันเป็นครีเอเตอร์อีโคโนมีทั้ง 3-4 ประเด็นนี้ก็สะท้อนลำดับความสำคัญของสมาคมนี้อย่างชัดเจนนะคะปิดท้ายกันอีกนิดนึงนะคะร้อนๆแบบนี้นะคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้คูลพลัสเอาอยู่แน่นอนค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนร้อนนี้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องค่ะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อด้วยค่ะเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้กับคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีทันที Cooling Packคูลี่แพ็คนะคะ4ชิ้นด้วยกันใครที่สนใจโทรสั่งซื้อนะคะที่ช็อปมาเนีย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าตัวนี้100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรกันเลยตอนนี้นะคะสำหรับคูลพลัสค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ัฐบาลยืนยันพร้อมรับฟังความเห็นรอบด้านเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์และรัฐบาลจะต้องสื่อสารวงกว้างนายกย้ำจะทำความเข้าใจรับฟังทุกมิติรัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกกระทรวงทรัพย์และชลประทานผนึกกำลังบริหารน้ำทั้งระบบเตือนเกษตรกรปรับแผนเพาะปลูกลดความเสี่ยงวิทยุการบินยืนยันวิกฤตพลังงานกระทบเที่ยวบินลดลงแต่ไม่มากพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนด้านความปลอดภัยนำเทคโนโลยีรูปแบบไฮบริดมาใช้องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ที่กำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่4พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์หลังมีผลสำรวจนิด้าโพนะครับผลสำรวจออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นรอบด้านและรัฐบาลจะต้องสื่อสารวงกว้างนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าจะทำความเข้าใจและรับฟังทุกมิติครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพในหัวข้อคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วที่พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.22 เห็นด้วยกับโครงการโดยแบ่งเป็นเห็นด้วยมาก 34.21% ค่อนข้างเห็นด้วย 33.01% ขณะที่มีประมาณร้อยละ 32.78 ไม่เห็นด้วยสะท้อนทั้งโอกาสของโครงการและก็บทบาทของภาครัฐในการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสส่วนประเด็นการเคยได้ยินและทำความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่พบว่ากว่าครึ่งหรือว่าร้อยละ 54.53 เคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยโฆษกรัฐบาลบอกว่านี่คือโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ทั้งกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เข้าใจให้เข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานสำคัญของประเทศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตัดสินใจและก็การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างรอบด้านครับสำหรับนักวิชาการและก็ผู้สนใจหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตต่อโครงการต่อเนื่องแต่ความเห็นที่สอดคล้องกันก็คือโครงการแลนด์บริดจ์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยด้านโลจิสติกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามครับภาครัฐยังให้ความสำคัญกับข้อคำถามสำคัญอาทิมูลค่าการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ
1: รัฐบาลก็เร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกนะคะโดยทั้งกระทรวงทรัพย์ชลประทานผนึกกำลังบริหารน้ำทั้งระบบเลยนะคะที่สำคัญเกษตรกรเองก็ต้องปรับแผนในเรื่องของการเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยงจากเอลนีโญด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าภายใต้การนำรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้จากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกรมชลประทานได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลผลิตและยังแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้นที่ทนภัยแล้งได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมทรัพย์ระดมสรรพกำลัง ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของการดำเนินการครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งลำปางนครสวรรค์อุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาจันทบุรีนครศรีธรรมราชพิษณุโลกชุมพรกระบี่และอุบลราชธานีนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดแล้วก็สนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรทั้งนี้กลุ่มทรัพยากรน้ำสามารถช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ได้แล้ว 21,600 ครัวเรือนคิดเป็นประชาชนกว่า 43,200 คนสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ค่ะ
2: รัฐบาลเองรุยปราบโนมินีมุ่งสร้างธุรกิจโปร่งใสเป็นธรรมตอกย้ำคำประกาศของนายกไม่มีเคลียร์เด็ดขาดทุกคดีก็ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสที่หมายเลข1570ด้วยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามธุรกิจโนมินีอย่างจริงจังโดยยกระดับมาตรการป้องกันทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการขยายผลเชิงรุกและการเพิ่มความรัดกุมของกฎหมายควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายเป้าหมายสำคัญก็คือการสกัดการนำสถานะนิติบุคคลไปใช้ในทางมิชอบทั้งการฟอกเงินและก็การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมสร้างระบบธุรกิจที่โปร่งใสและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมในระยะยาวครับทั้งนี้ภายหลังการยกระดับปฏิบัติการตั้งแต่1มกราคมพบว่าไตรมาสแรกของปี69บริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีลดลงไป 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานผลการตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัยโดยพบกรณีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% และลักลอบประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายก็เบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจฝ่าฝืนกฎหมายมีจำนวน 6,551 รายสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ป้องกันการ

0: เคลียเด็ดขาดทุกคดีเพื่อเป็นการป้องกันและก็รักษาผลประโยชน์เศรษฐกิจและดูแลความมั่นคงของประเทศครับทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ครับ12:08 น.เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะคะผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินยืนยันวิกฤตพลังงานไม่กระทบเที่ยวบินลดลงกระทบเที่ยวบินลดลงนะคะแต่ว่าไม่มากแล้วก็จะเดินหน้าแผนการลงทุนด้านความปลอดภัยนำเทคโนโลยีรูปแบบไฮบริดมาใช้นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ยอมรับนะคะว่าวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินลดลงแต่ไม่ได้ลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญเพราะวิทยุการบินยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สายการบินเพื่อจะได้มีเวลาหาเงินมีสภาพคล่องในการชำระหนี้และยังลดค่าบริการสำหรับสนามบินในประเทศอีก 30% ทำให้ยังมีสายการบินว่าลงจอดแล้วก็ให้บริการอยู่มีเพียงส่วนเดียวที่ได้รับผลกระทบคือเที่ยวบินไปกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะต้องบินอ้อมเพราะน่านฟ้าบางประเทศถูกปิดแต่ผลดีคือสายการบินต่างชาติที่จะบินไปทวีปยุโรปก็มาใช้บริการเส้นทางของบวท.โดยให้บินไปทางอัฟกานิสถานบินผ่านไปราบรื่นนะคะการให้บริการตรงนี้ก็เป็นบริการของวิทยุการบินนั่นเองค่ะ CEO วิทยุการบินบอกนะคะว่าการลงทุนนับจากนี้ก็จะเลือกการลงทุนด้านความปลอดภัยให้บริการจราจรทางอากาศด้วยระบบดิจิทัลทาวเวอร์รูปแบบไฮบริดสำหรับสนามบินที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นอย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองพร้อมออกแบบห้วงอากาศสำหรับสนามบินที่มีความซับซ้อนทางจราจรแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภากลุ่มสนามบินภูเก็ตกระบี่อันดามันพังงาและกลุ่มสนามบินเชียงใหม่ลำปางล้านนาหรือลำพูนนอกจากนี้มีการพัฒนาระบบติดตามเครื่องบินตั้งแต่ออกประเทศไทยไปจนถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเมื่อสนามบินไทยมีความปลอดภัยก็จะทำให้สายการบินต่างชาติมาใช้สนามบินไทยมากขึ้นและในโอกาสที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ก่อตั้งครบรอบ78ปีท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแม้ว่าวิทยุการบินจะไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรงแต่ผู้ให้บริการจัดการเส้นทางการบินนะคะควบคุมจราจรทางอากาศตรงนี้ถ้าหากบริหารจัดการได้ดีก็จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันของสายการบินได้เป็นอย่างมากค่ะ
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเปิดปฏิบัติการทางเรือเร่งด่วนครับช่วยเหลือเด็ก7เดือนป่วยหนักส่งถึงมือแพทย์โรงพยาบาลศพเมยได้อย่างปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยได้รับเคสเด็กชายอายุ7เดือนมีอาการอ่อนเพลียถ่ายเหลวซึมไม่ร้องสัญญาณชีพผิดปกติและประเมินว่าต้องส่งต่อด่วนแต่ว่าพื้นที่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับจึงประสานห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศพเมยเป็นแม่ข่ายรับเคสขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านศพเมยทหารพลานทพ36รพสตแม่3แลบแล้วก็ทีมอบตแม่3แลบครับร่วมกันนำเรือปฏิบัติการรับช่วงส่งต่อผู้ป่วยทางเรือแบบส่งไม้ต่อจากท่า1ไปสู่อีกท่า1ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยขอบคุณโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลศพเมยฐานปฏิบัติการทหารพลานบ้านศพเมยแม่3แลบผู้ใหญ่บ้านศพเมยรพสตแม่3แลบแล้วก็ทีมอบตแม่3แลบที่ร่วมแรงร่วมใจประสานงานส่งต่อผู้ป่วยข้ามลำน้ำไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับ
3: รถตู้ชนคนข้ามทางม้าลายตาย1เจ็บ1ค่ะเหตุรถตู้พุ่ง

0: ชนข้ามทางม้าลายที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นที่หน้าบริษัทสแตนดาร์ดแคนจำกัดถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่14หมู่11ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายปริญญาคนขับรถตู้อ้างว่าขับรถมาเลนขวาสุดและหักหลบรถเก๋งสีดำยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้ชนตรงทางม้าลายแต่ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุชัดเจนเลยหญิงเมียนมาวัย19ปีที่เสียชีวิตเดินทางข้ามทางม้าลายพร้อมเพื่อนชาวเมียนมาอีก1คนที่ถูกรถตู้ชนบาดเจ็บขาหักเพื่อมาทำงานที่โรงงานฝั่งตรงข้ามถนนร่างนั้นกระเด็นห่างจากทางม้าลายกว่า50เมตรเบื้องต้นตำรวจคุมตัวคนขับรถตู้ไปสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.บางพลีค่ะ
1: ส่วนที่ถนนเทพรัตน์นะครับหลังจากรถบรรทุก10ล้อลิเทียมเกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำของวานนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังปิดถนนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอยู่นะครับความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตลิเทียมขับมาตามถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบรรณาตราดหลักกิโลเมตรที่40ขาเข้าคทม.ช่วงตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครแต่ว่าเกิดเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนนะครับและก็ระเบิดต่อเนื่องแม้จะระดมรถดับเพลิงถึง8คันแต่ว่าไม่เป็นผลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าที่ผ่านมาครับทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกเพลิงไหม้จนร่อนออกมาทั้งหมดแล้วเช้าที่ผ่านมาก็ยังต้องปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดหลักกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากทม.ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีกับคนขับรถ10ล้อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งอยู่บนถนนก็ยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ชาวจีนลอบเข้าชายแดนปอยเปตอ้างถูกหลอกทำงานสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพบชาวจีนต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติมาจากฝั่งประเทศเมียนมาฝั่งประเทศกัมพูชาค่ะบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทราบชื่อนายหวันเฟิร์นอายุ33ปีตรวจสอบในตัวไม่พบหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใดๆนายหวันบอกว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกพาไปทำงานรับเหมาตกแต่งภายในที่กัมพูชาแต่เมื่อไปถึงถูกกักขังบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายในแก๊งสแกมเมอร์ที่กรุงปอยเปตก็เลยอาศัยจังหวะที่รัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่หลบหนีไปซ่อนตัวในตลาดปอยเปตหลายวันก่อนตัดสินใจเดินเท้าฝ่าความมืดข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยเพราะว่าคิดถึงครอบครัวและหวังนะคะว่าจะได้กลับจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายหวันส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีขยายผลตรวจสอบนะคะว่ามีขบวนการนำพาเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการสคบโคราชลงพื้นที่สอบน้ำดื่มมีสารปนเปื้อนย้ำผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนหลังสุ่มตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อซัมโมเนล่า SPP ในน้ำดื่มที่วางจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคจึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนตามความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่มโดยควรตรวจสอบฉลากสินค้าแหล่งที่มาและก็มาตรฐานการผลิตอย่างรอบคอบนางสาวสุภมาศบอกว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายเจ้าหน้าที่สคบเขต9จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำดื่มดังกล่าวพบว่าเป็นโรงงานแปรรูปยางรถยนต์ซึ่งผู้ประกอบการได้นำมาจดทะเบียนเป็นสถานที่ผลิตน้ำดื่มซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของน้ำดื่มที่อาจจะเกิดสารปนเปื้อนได้ครับทั้งนี้สคบจะประสานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนและความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปขณะที่เลขาสคบครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีน้ำดื่มปนเปื้อนเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารครับมาตรา25วงเล็บ3มีโทษตามมาตรา60ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทในส่วนของสคบมีอำนาจดำเนินคดีทันผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ดังนั้นหากผู้บริโภครายใดที่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนดังกล่าวสามารถร้องทุกข์ไปยังสคบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยหรือว่าดำเนินการทางกฎหมายแทนผู้บริโภคได้ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านร้อยหลังคาเรือนร้องเรียนผู้ว่าอุทัยธานีน้ำประปาสกปรกมีกลิ่นเหม็นใช้แล้วคันทั้งตัวต้องทนมานานกว่า2เดือนค่ะชาวบ้านรองน้ำประปาใส่ถังให้ผู้สื่อข่าวดูมีสีขุ่นเข้มสกปรกมีกลิ่นเหม็นคลุ้งบางคนใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำประปาก่อนนะคะแต่พอเปิดไส้กรองออกมาก็พบว่าโอ้โหไส้กรองนี่กลายเป็นสีน้ำตาลขุ่นคล้ายกับโคลนปนสนิมชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเน่าเหม็นมานานกว่า2เดือนค่ะอยู่ที่หมู่4บ้านวังหินตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อคุณสุกัญญาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วยกันส่งปัญหาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านหลายหลังส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้ำสกปรกเป็นโรคทางผิวหนังมีตุ่มคันเต็มตัวส่วนบ้านไหนที่มีเด็กเล็กค่ะก็ต้องซื้อน้ำสะอาดมาอาบแทนเพราะไม่สามารถนำมาล้างหน้าแปรงฟันได้อีกทั้งไม่สามารถใช้หุงต้มล้างผักล้างจานได้ช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะจะอาบน้ำให้คลายร้อนก็ยิ่งลำบากนางสุธัญการนินฉ่ำปลัดอบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วซึ่งนายกอบต.สั่งการให้รดน้ำอบต.เข้าไปในหมู่บ้านค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนำภาชนะมารองน้ำไปใช้ระหว่างรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านวังหินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำที่นำมาให้ชาวบ้านนำมาจากบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยไม่มีการกรองซึ่งบ่อน้ำเก่าเดิมนั้นน้ำไม่ออกสาเหตุมาจากปั๊มน้ำบาดาลดูดไม่ขึ้นซึ่งไม่ทราบว่าบ่อน้ำทรุดไปแล้วตอนนี้เงินเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่บ้านก็ไม่มีค่ะก็เลยไม่มีเงินจะไปซ่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
1: ตำรวจสภ.บางบัวทองครับรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดจากจังหวัดเชียงใหม่กลับมาดำเนินคดีในพื้นที่ด้านเจ้าตัวให้การรับสารภาพอ้างว่าไม่ได้เจตนาครับตามกันต่อกรณีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตำรวจพบร่างน้องรีมอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์เสียชีวิตในห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองนนทบุรีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมชุดชั้นในมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบจากนี้นะครับก็พบสมุดไดอารี่ที่นายนิติรันแฟนหนุ่มเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือนายนิติรันอายุ32ปีแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตนั่นเองโดยหลังเกิดเหตุพบว่าหลบหนีออกจากห้องพักเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่ปิงครับตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.บางบัวทองจะได้เดินทางไปรับตัวนายนิติรันผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่สภ.บางบัวทองโดยได้อ่านหมายจับให้ฟังว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเบื้องต้นนะครับนายนิติรันอ้างไม่ได้มีเจตนาฆ่าแล้วก็รายงานข่าวแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าจากการสอบถามผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงส่วนรถยนต์ของแฟนสาวนั้นไปจอดทิ้งไว้ที่สุพรรณบุรีแล้วก็นั่งรถโดยสารมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะถูกจับกุมตัวได้นะครับล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาเดินทางมาถึงสภ.บางบัวทองแล้วเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับเบื้องต้นไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่จะมีการคุมตัวสอบสวนขยายผลถึงปมเหตุอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องของสภาพจิตของผู้ก่อเหตุครับว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดแต่ว่าไม่พบทีมข่าวเองก็ได้สอบถามนายนิติรันถึงสาเหตุที่ลงมือฆ่าแฟนสาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าอยากจะขอโทษน้องดรีมและครอบครัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจตนรักเขามากนะครับส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันนั้นพูดไม่ถูกว่ามาจากสาเหตุใดส่วนเรื่องของน้องรีมีคนอื่นหรือไม่นั้นส่วนตัวเองก็ไม่มีหญิงอื่นเช่นกันนะครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ2พฤษภาคมครับพ่อแม่ของนายนิติรันผู้ต้องหาไม่สามารถติดต่อลูกชายได้จึงเดินทางมาตามหาที่คอนโดแต่รออยู่นานก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงให้นิติคอนโดมานำกุญแจสำรองเปิดห้องพักดูครับตรวจสอบภายในห้องก็พบว่าน้องรีมแฟนสาวของนายนิติรันเสียชีวิตแต่ไม่พบตัวนายนิติรันลูกชายหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ตรวจสอบวงจรปิดในคอนโดแล้วก็พบว่าช่วงบ่ายของ29เมษายนนายนิติรันและน้องรีมเดินทางกลับเข้าห้องพักก่อนที่วันที่30 เมษายนเวลา 16:30 นาทีนายนิติรันเดินออกจากห้องพักไปโดยลำพังนะครับจึงคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวแล้วก็ติดตามสอบสวนสืบสวนขยายผลจนจับกุมตัวได้ในที่สุดครับ
0: ตำรวจจับกุมตัวชายเร่ร่อนใช้มีดแทงคอและเผาชายเร่ร่อนด้วยกันจนเสียชีวิตใต้สะพานรัตนโกสินทร์ตัวเมืองเชียงใหม่ได้แล้วนะคะตำรวจสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่จับกุมนายปะแนะชายเร่ร่อนเป็นคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงคอนายบุญเรืองอายุ51ปีชายเร่ร่อนอีกคนเสียชีวิตแล้วจุดไฟเผาใต้สะพานรัตนโกสินทร์ตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อ3วันก่อนได้แล้วหลังอยู่ระหว่างตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำนายปะแนะนะคะประกอบสำนวนการสอบสวนซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาอีกนะคะเนื่องจากมีพฤติกรรมการลงมือก่อเหตุที่โหดเหี้ยมเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายอำพรางศพก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ใต้สะพานรัตนโกสินทร์ข้ามแม่น้ำปิงตัวเมืองเชียงใหม่ก็เลยนำรถดับเพลิงไปเข้าระงับเหตุแต่ว่ากลับไปพบศพชายเร่ร่อนนะคะเสียชีวิตอยู่ก็เลยประสานตำรวจนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญเรืองอายุ51ปีถูกไฟไหม้เกรียมแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ไหม้พบบริเวณลำคอมีแผลถูกของมีคมเสียชีวิตก็น่าจะเสียชีวิตมาก่อนที่จะถูกจุดไฟเผาอำพรางคดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างขยายผลค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือไม่สำหรับผู้ก่อเหตุคือนายปันแนะนะคะก่อนหน้านี้ก็มีชายเร่ร่อนถูกไฟไหม้เสียชีวิตที่อาคารร้างย่านขนส่งเชียงใหม่อาเขตมาแล้วคดีหนึ่งค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านอ้างได้รับหนังสือตอบกลับจากสหรัฐหลังยื่นข้อเสนอสันติภาพ14ประการแล้วขณะที่ผู้นำสหรัฐประกาศเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือและก็นำทางเรือสินค้าจากประเทศที่เป็นกลางที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยครับสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานบอกว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งมีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐแผน14ข้อดังกล่าวรวมถึงการยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านถอนกำลังสหรัฐออกจากพื้นที่ใกล้เคียงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและก็คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามและยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงความขัดแย้งในเลบานอนด้วยฝ่ายสหรัฐยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้ครับขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้แสดงความกังขาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมานอกจากนี้ทรัมป์ยังขู่ว่าอาจจะมีการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านยังประพฤติตัวไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามตอนนี้นะครับผู้นำสหรัฐประกาศเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือและก็นำทางเรือสินค้าจากประเทศที่เป็นกลางที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสให้ออกจากช่องแคบได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ
0: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเรือสำราญลำนี้เดินทางออกจากเมืองอูซัวยาประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่20มีนาคมกำหนดสิ้นสุดการเดินทางที่แคปเวิร์ด

0: วันที่4พฤษภาคมซึ่งทำให้ก็พบนะคะการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว6คนในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนค่ะประกอบด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวดัตช์นะคะแล้วก็ฝ่ายชายนั้นเสียชีวิตบนเกาะเซนต์เฮเลนาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนฝ่ายหญิงนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้มีผู้ป่วยอีก1รายที่เสียชีวิตยังคงอยู่บนเรือและก็มีผู้ป่วยอาการวิกฤต1รายเป็นชายชาวอังกฤษวัย69ปีกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่เหลือค่ะเป็นลูกเรืออีก2คนที่กำลังรอการส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วนก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บนเรือสำราญลำนี้ประมาณ150คนทางสาธารณสุขแคปเวิร์ดค่ะขึ้นไปประเมินสถานการณ์บนเรือซึ่งจอดท่อสมอนอกชายฝั่งกรุงเปลกาแล้วก็กำลังประสานกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อจะส่งตัวผู้ที่มีอาการป่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้ป่วยผู้เสียชีวิตกลับประเทศในส่วนขององค์การอนามัยโลกระบุในแถลงการนะคะตอนนี้กำลังประสานระหว่างประเทศสมาชิกและผู้ดำเนินการเดินเรือสำราญเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสาร2รายที่มีอาการป่วยออกจากเรือแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบก็มีรายงานค่ะว่ากำลังมีการเจรจากับรัฐบาลเคปเวิร์ดเพื่อเปิดทางการนำตัวผู้โดยสารป่วยอีก2คนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับไวรัสซันตานั้นปกติแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะอย่างหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือว่าน้ำลายมีการติดเชื้อในมนุษย์ที่มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าปนเปื้อนเชื้อค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้วก็หนังสือขายดีประมาณ 5-6 เล่มนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สัปดาห์และที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันฉีกเลยเราคุยกันเรื่องซีรีส์ที่กำลังดังบางคนพูดติดปากเลยนะเดี๋ยวกูไปดูล่าหยกก่อนละกันอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่ได้ลงไปดูแต่เป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะไปดูเมื่อก่อนนะเอาอะไรดังกูจะไปดูลูกเพจสันนิวาสไอ้แดจังกึมอะไรเงี้ยซีรีส์อย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าวุ่นวายกันเรื่องตามเรื่องสงครามเรื่องอะไรมันเยอะมากไงคืออ่านแล้วก็ไม่มีเวลาดูแล้วก็ผมก็อาจจะสายอ่านด้วยไงผมไม่ใช่สายมานั่งดูซีรีส์อะไรเงี้ยเข้าใจว่า Netflix มีใช่ไหมล่าหยกเนี่ย
13: ใช่อยู่ใน Netflix ครับอาจารย์
12: Netflix มีแล้วก็ไอ้ VTV อะไรอย่างงี้ก็มีแต่ผมเห็นแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะมีเวลาผมดูในตอนหลังเนี่ยผมก็ดูลากๆเร็วๆเลยนะผมไม่มานั่งดูจบอ่ะบางทีดูแล้วเอาตอนสนุกเลยแม้กระทั่งผมอ่านนิยายออนไลน์เนี่ยเรื่องอย่างว่ามันเสียเงินเนี่ยมันมีเป็นพันๆตอนบางเรื่องมันหลายพันตอนผมก็อ่านแต่เพราะช่วงแรกที่ให้อ่านฟรีแล้วก็ที่เหลือที่จ่ายเงินผมก็ดูตอนที่มันสนุกแค่นั้นเองมันแพงนะเปลืองเงินไงใช่ไหม
13: แล้วอาจารย์คิดยังไงว่าตอนไหนสนุกไม่สนุก
12: ชื่อตอนไงชื่อตอนไง
13: อ๋อดูชื่อตอน
12: บู๊กันหรือว่าเป็นตอนที่เผยไอ้ปมอะไรทำนองเนี้ยยกเว้นว่าเรื่องหนึ่งที่ยอมจ่ายตังค์นี่กะจ่ายไปเจ็ดแปดพันนะจะหมื่นแล้วมั้งอสูรพลิกฟ้าเนี่ยอันเนี้ยดูจ่ายทุกตอน
13: ทำไมมันเป็นยังไง
12: สนุกมากเลยอสูรพลิกฟ้าเนี่ย
13: มันมาร์เก็ตติ้งอาจารย์ยังไงให้จ่ายเงินอ่านเป็นหมื่น
12: คือพระเอกเนี่ยมันก็เป็นคือพระเอกเนี่ยย้อนเวลากลับมา
13: ครับ
12: แล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่ในเป็นแบบเป็นคนที่แบบไม่มีฝึกวิชาอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแบบว่าโดนคนกลั่นแกล้งทำให้ฝึกวิชาไม่ได้แล้วก็จะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่คนนี้ก็เก่งมีฝีมือมากอะไรทำนองเนี้ยแล้วพระเอกเนี่ยก็กำลังจะมาคือเกิดมาก็จะโดนฆ่าเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพระเอกก็แบบมีความโชคดีได้เจอแบบได้เจอกับคล้ายๆกับว่ามีตัวละครหนึ่งหลุดเข้ามาจากภพภูมิที่สูงกว่าแล้วก
13: ็พระเอกมาจากการเวลาอื่นตัวละครเสริมมาจากอารมณ์เหมือนมาจากสวรรค์อย่างเงี้ยหรอ
12: พระเอกมาจากชาตินึงมาจากชาตินึงย้อนเวลากลับมานะแล้วก็มาเป็นตัวที่ไม่เก่งอะไรทำนองเนี้ยแล้วจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงเก่งแล้วตอนนี้พระเอกก็เจอปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งก็คือมีตัวเอกอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวเอกเนี่ยคือตัวเอกผู้หญิงเนี่ยเยอะมากในเรื่องนี
13: ้ครับ
12: ก็มาแต่ภพภูมิที่สูงกว่าแล้วมันก็ถูกพิ้นอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาอาศัยอยู่มาเข้ามาในร่างพระเอกนะแล้วเหมือนเป็นอาจารย์พระเอกอะ
13: มาสิงร่างเป็นอาจารย์อยู่ในร่างอีกทีนึง
12: ไม่ได้สิงนะแต่ว่ามาอยู่ในร่างเรา
13: โอเค
12: แต่ว่าจะมาช่วยเป็นเมนทอร์มั่งสอนวิชามั่งอะไรแล้วก็ทะเลาะกับพระเอกมั่งอะไรทำนองเนี้ย แล้วโอ้โหแบบแล้วแบบแล้วพระเอกเป็นโจรเจ้าชู้เมียเยอะแยะอะไรเป็นพระเอกสายฮาเลมแล้วเนี้ยแล้วก็จะได้รับปฏิหารจากเทพมังกรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อย
13: ๆ
12: นะแล้วพอเก่งสุดแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีภพภูมิอีกภพภูมิที่สูงกว่าแล้วก็คือไปเป็นมันพันตอนไปมีภพภูมิที่สูงกว่าอีกอะไรเงี้ยเรื่อยๆโอ้สนุกมากคือแล้วคนเขียนได้เขียนได้มีมิติมาก
13: ครับ
12: แล้วก็ยังไม่จบนะเพราะว่ามันก็มีคนเขียนนี่ก็มีปัญหากับสำนักพิมพ์แล้วก็บางทีทิ้งไปหลายเดือนก็ไม่เขียนปีนึงเขียนได้กี่ตอนอะไรทำนองนี
13: ้โอ้โห
12: โอ้แล้วก็ไอสำนักพิมพ์ไอเพจที่เรียกว่ากวีบุ๊กเนี่ยเกิดได้จากเรื่องนี้เลยเกิดเรื่องเกิดได้จากเรื่องนี้เลยอสูรพิฆฟ้า
13: ครับ
12: ตอนนี้มีประมาณนัก 2,000 กว่าตอนตอนละ4บาทเนี่ยเท่าไหร่ละจ่ายไปเกือบหมื่นแล้วว่า
13: 8,000 บาท
12: เกือบหมื่นแล้วว่า
13: คิดดูด
12: ิแต่มันก็จะมีนะหลายเรื่องเนี่ยที่มันมีแบบ 3,000 ตอนผมก็อ่านพวกนี้ผมมีเพื่ออ่านฟรีแล้วอ่านแล้วผมก็เลิกแล้ว
13: ครับ
12: คือผมอ่านนิยายแบบนี้เหมือนกับเป็นขนมสแน็คอะสแน็คอะคือมันอันตรายต่อสุขภาพนะมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่เราก็เนี่ยแล้วอ่านฟรีไปเก็บเงินเราก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะอ่านสิอ่านอย่างเงี้ยแล้วหลายเรื่องมันเป็นซีรีส์ไงอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นการ์ตูนอะไรก็มีใช่ไหมหรือยัง
13: อ
12: ย่างอันนี้ไอ้
13: อันไหนครับ
12: ไอ้นิยายแบบไอ้หงฟ้าประกาศผมจำไม่ได้เอาเรื่องซูมาอี้มาไอ
13: ้นึกออกนึกออก
12: เอาซูมาอี้มาเล่าใหม
13: ่พกอ่ะ
12: เอาซูมาอี้มาเล่าใหม่อะไรเงี้ย
13: พระจอมราชันเหรอ
12: ถึงว่าจอมราชันก็เลยเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเป็นซีรีส์หรือเปล่าแต่อย่างการ์ตูนพี่ฟ้าได้เป็นการ์ตูนแต่เป็นแบบซีรีส์แบบการ์ตูนอ่ะอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยคือในจีนนี่แบบโอ้โหแบบพล็อตเรื่องมันยิ่งกว่าฝรั่งนี่สุดกูเลยสู้ไม่ได
13: ้
12: ยังมีเทพเซียนยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
13: มีคาแรคเตอร์ให้เล่นเยอะ
12: โอ้โหโคตรเยอะเลยแล้วว่าคนอ่ะคนเขียนในจีนเนี่ยมีเป็นหลักล้านอ่ะคนอ่านเนี่ยนิยายเนี่ยนะ 4-500 ล้านคนนะ
13: โอ้โหเขาก็เลยมีเศรษฐกิจตรงนี้รองรับ
12: หลายเรื่องมันก็มาเป็นซีรีส์ไงหลายเรื่องก็ไปเป็นเกมหลายเรื่องก็มาเป็นการ์ตูนอะไรพวกนี้ไงใช่ไหม
13: โอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อที่เรื่องของล่าหยกว่าหลายคนน่าจะสนใจค้างไว้อ่ะยังมีสองแองเกิลอาจารย์ที่ผมจะพาอาจารย์มาชวนกันคุยวิเคราะห์แง่มุมการตลาดกันเมื่อกี้สองหัวข้อแรกที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนครับก็คือเรื่องของอ่ะอย่างแรกสร้างอะไรนะครับ unique selling
12: unique selling proposition
13: โดยการเอาไส้ที่เป็นเครื่องในของที่คนสมัยก่อนไม่กินเขาทิ้งมันเหม็นมันคาวเอามาทำดีๆทำเป็นพะโล้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนอยากมาซื้อเนื้อหมูร้านนางเอกแบบไม่ต้องลดราคาเพราะอยากได้
12: คือนางเอกเนี่ยพูดง่ายๆคือนางเอกเนี่ยจะไม่เล่นเกม Price War
13: ครับ
12: ก็คือไอ้ที่นั่นเนี่ยในตลาดเนี่ยมันจะมีละเขียงหมูหลายเขียงใช่ไหมเรื่องปกติเอาลำหลักก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายดีลดราคาดี
13: ใช่ต้องลดราคา
12: สมมติว่ากิโลหนึ่งกิโลหนึ่งสัก50หยวนตัวอย่าง
13: ครับ
12: กูอยากจะขายดีมึง50เหมือนกูก็45ไอ้45เนี่ยไอ้45เนี่ยเดี๋ยวก็ลด45เหมือนกันก็มึงจะขายมึงต้องลดเหลือเท่าไหร่อ่ะ
13: 43
12: อ่ะ40เดี๋ยวมันก็ลดต่อกันอีกอะไรเงี้ย
13: ลดไปเรื่อย
12: นางเอกไม่เล่นเกมนี
13: ้ครับ
12: นางเอกเล่นเซลล์โปรโมชั่นนะก็คือส่งเสริมการขาย
13: ครับ
12: โดยส่งเสริมการขายเนี่ยทำให้ของแถมมีแวลูมากกว่าตัวหลัก
13: ของหลัก
12: เพราะของหลักมันคือของหลักเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะดิฟเฟอเรนเชียตไม่ได
13: ้ก็เป็นเนื้อหมูปกติ
12: คือไม่ใช่คุโรบุตะคุณยังไง
13: ถูกวันนั้นยังไม่มี
12: คือมันคือคุโรบุตะแล้วคุณขายในราคาเท่ากันอะไรเงี้ยคุณอาจจะ
13: คือ
12: หมูคล้ายๆหมูเหมือนกันแต่ถ้าเล่นไพรซิ่งอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าจะขายดีกว่าเนี่ยมันก็ต้องลดราคานางเอกไม่เพลย์เกมนี้ไง
13: ครับ
12: ก็คือเล่นเกมของแถมมีแวลูมากกว่าตัวหลัก
13: จริง
12: แล้วเข้าใจว่าไอ้ตัวคู่แข่งขันเนี่ยมันไม่สามารถทำอันนี้ได้อร่อยเท่ามา
13: ทำไม่ได้
12: ใช่ไหมเพราะถ้าอร่อยเท่ามันก็เป็นเกมไพ่เกมของ
13: แข่งมันจะพลิกใหม่อีก
12: มันอาจจะมีเคล็ดลับไงเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ขายในแง่ของวัตถุดิบ
13: ครับ
12: หมูเนี่ยขายในแง่หมูดิบใช่ไหม
13: ใ ใช
12: ่แต่ว่าไอ้เครื่องในพะโล้เนี่ยมันจะต้องผ่านการปรุง
13: ทำมาแล้ว
12: มันต้องมีสูตรไงใช่ไหม
13: ครับผมอ่ะนั่นคือแองเกิลที่หนึ่งเนาะแองเกิลที่สองเราคุยกันสัปดาห์ก่อนครับคือเรื่องของแบรนดิ้งแผงอื่นก็ขายไปตัดหมูตัดอะไรก็ตัดไปแต่ว่าร้านนางเอกเนี่ยมีการทำป้องทำป้ายอย่างดีนะครับมีทำแพ็กเกจจิ้งอย่างดีเอาใบไม้ดีๆมาห่อไม่ได้เอาใบสกปรกสกปรกแบบร้านอื่นก็เลยยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าเออมันดูน่าเชื่อถือขายของแบบเดียวกันดูมีความตั้งใจดูความมีความปราณีกว่าอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแวลูที่อย่างที่คุยกับอาจารย์ไปครั้งก่อน SME บ้านเราเนี่ยเน้นเซลไม่เน้นแบรนด์น่าเสียดายเนาะอาจารย์เนาะครับ
12: ก็คือไอ้ตัวเวลาคนทำธุรกิจเนี่ย
13: ครับ
12: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากเซลลิ่งก็คือซื้อมาขายไปนะหรือแม้กระทั่งอย่างกรณีเนี้ยไอ้ตัวนางเอกเนี่ยก็ขายหมูไง
13: ครับ
12: เข้าใจว่าน่าจะไปซื้อหมูมาขายคงไม่ได้เลี้ยงหมูเองแล้วก็มีโรงเชือดหมูแล้วก็เอาหมูไปทำนั้นเป็น CP แล้วไง
13: ครับ
12: ถ้าเกิดนางเอกเลี้ยงหมูทำอาหารหมูเองมีโรงเชือดหม
13: ู
12: เอาหมูไปทำเครื่องในอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็น CP แล้วก็ทำก็วงจรเข้าใจว่านางเอกเนี่ยอาจจะไปรับเนื้อหมูมาขาย
13: เอออ่ะใครดูแล้วรู้เรื่องนี้อินดีเทลต้องบอกก่อนผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่นี่เป็นบทวิเคราะห์ที่ดีผมทำคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ
12: เพราะฉะนั้นพอนางเอกเนี่ยไปรับหมูมาขายเนี่ยมันถึงเหมือนกันไง
13: หมูก็หมูเหมือนกันหมูคล้ายกันนะ
12: ถ้ามึงซื้อหมูมาขายกูก็ซื้อหมูมาขายต้นทุนก็เหมือนกันถ้าเกิดคนอื่นเล่นไพร์วอลเราเล่นไพร์วอลด้วยมาร์จิ้นเราก็จะหดไปหดมาในกลายเป็นว่าเราก็จะเจ๊งไงใช่ไหม
13: ขายดีจนเจ๊ง
12: แต่ตอนเนี้ยไอ้นางเอกก็คงก็คิดว่าเฮ้ยเราสร้างความแตกต่างแล้วนี่และคนจะจำยังไง
13: ถูกต้อง
12: อย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ฟังว่า SME อย่างเงี้ยเหมือนร้านอร่อยที่ครั้งที่แล้วเล่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบทพระแม่ปฏิมาไม่มีป้ายเขาเรียกกันก๋วยเตี๋ยวโบสถ์แม่พระหรือตรงไอ้ยำแหนมตรงใกล้ๆปฏิพัฒน์ซอย19อย่างเงี้ยนะ
13: ครับ
12: ไม่มีป้ายเดินไปก็รู้ว่าเนี่ยขายยำแหน
13: ม
12: แต่ว่าเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู
13: ้น่าเสียดาย
12: แต่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งร้านบางร้านลูกชิ้นเดี๋ยวชิ้นปลาสร้างไงก็ดังแต่เวลาเนี่ยซื้อจากไลน์แมนมา90-95อะไรเงี้ยถุงก็ถุงธรรมดาก๊อปแก๊ปธรรมดาอะไรเงี้ยก็คือไม่มีสำนึกของการสร้างแบรนด์แต่ในนางเอกเนี่ยจากเซลลิ่งก็คือขายเหมือนกันซื้อมาขายไปเนี่ยมาสู่มาร์เก็ตติ้ง
13: ครับ
12: นะ
13: ทีนี้
12: ก็คือนางเอกเนี่ยทำมาร์เก็ตติ้ง
13: จริง
12: นางมาร์เก็ตติ้งก็คือทำการส่งเสริมการขาย
13: ใช่ไ
12: หมคือหลักของการตลาดเนี่ยหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อของเราอาจจะเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่แยกความแตกต่างอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าจะทำให้คนซื้อเราเนี่ยเราต้องทำเซลล์โปรโมชั่น
13: ให้คนซื้อได
12: ้เนี่ยเดินไปก็ไม่ได้ซื้อแล้วเหมือนกันหมดเลยกูซื้อเจ้าไหนก็ได้ก็ดูเจ้าไหนที่มันถูกแล้วกันใช่ไหมอันนี้ก็คือเราต้องทำวิธีการส่งเสริมการขายคือหมายถึงว่าทำให้การขายมันดีขึ้นผู้แดงอันนี้คือนางเอกทำการตลาด
13: ครับ
12: คือนางเอกการตลาดนี่เราเรียกง่ายๆคือเหมือนขายเรียกง่ายๆก็มีลดแลกแจกแถมถ้าไม่ลดคือนางเอกไม่ลดไงเพราะว่าถ้าลดราคาเนี่ยเดี๋ยวมัน
13: ก็จะเสีย
12: เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันตัดกันเจ๊งหมดใช่ไหม
13: ครับ
12: และมีการเอาไอ้อย่างเงี้ยรัฐบาลเอารถเก่ามาแลก EV อะไรเงี้ยรถแลก
13: ใช่ๆ
12: แจกมีของแจกอันเนี้ยนางเอกเล่นของแถมไง
13: แถมให้นะ
12: ที่ส่งเสริมการขายแปลว่านางเอกเนี่ยทำมาร์เก็ตติ้งทีนี้ถัดจากมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไปสู่แบรนดิ้งไง
13: ครับมีแองเกิลหนึ่งอาจารย
12: ์
13: อีกแองเกิลหนึ่งก่อนอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นี้ด้วยนอกจากทำมีของแถมเพิ่มแวลูมีแบรนดิ้งทำให้ดูดีบทวิเคราะห์ที่3นะครับเขาเขียนไม่ใช่เขาหรอกทีมผมนี่แหละเขียนบอกว่านางเอกเนี่ย ทำ referral marketing ด้วยนะเขาใช้ referral marketing ยังไงอาจารย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาบอกเปลี่ยนลูกค้าขาประจำให้กลายเป็นคนช่วยหาลูกค้าใหม่ให้เขาบอกว่านางเอกเนี่ยไม่ลดนะถ้าขอลดปกติไม่ลดแต่จะบอกว่าถ้าครั้งหน้าพาเพื่อนมาซื้อด้วยจะให้ส่วนลดเฉยๆไม่ลดนี่คือวิธีการทำ referral marketing รูปแบบมันคือถ้าวันนี้ก็คงเป็นการแปะ affiliate link อาจารย์คิดยังไงการทำ referral marketing แบบนี้คือถ้ามาเดี่ยวๆไม่ลดแต่ถ้ามากับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวลดให้เธอเอง
12: คือนางเอกเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำก็ได
13: ้ครับ
12: เพราะว่าโดยตัวของแถมเนี่ยมันมีมูลคือพูดง่ายๆของแถมเนี่ยมันหาที่แผงอื่นไม่ได
13: ้มี value อยู่แล้ว
12: มีไว้อยู่แล้วแล้วก็พอคนกินไปเนี่ยแล้วก็จะชอบไอ้เครื่องในพะโล้สิ่งที่จะเกิดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันคือ viral marketing หรือถ้าสมัยก่อนก็จะเรียกว่า word of
13: mouth
12: ในเรื่องเนี่ยมัน word of mouth ขึ้นมาโอ้ยไอ้ร้านนี้เนี่ยนะเอามันแถมไอ้เครื่องในพะโล้นะอร่อยมากเลยถึงแม้ว่าไอ้หมูเนี่ยมันจะอาจจะราคาสูงกว่าร้านอื่นหน่อยนะแต่เนี่ยอร่อยคนก็พอปากต่อปากคนก็กรูมาซื้ออยู่แล้วไง
13: ครับ
12: แต่ตอนนี้นางเอกก็ต้องการความแน่นอน
13: อนะ
12: ก็คือว่าถ้าคุณเห็นว่าของแถมมึงไม่พอใช่ไหมคือกูให้มึงของแถมมึงไม่พอใช่ไหมมึงอยากให้ไอ้กูลดราคาด้วยใช่ไหมแต่มึงต้องไปชวนคนมาซื้อนะมึงต้องไปชวนคนมาซื้อนะคือมันมีคนที่แบบว่าเฮ้ยแรกๆกินก็เขาโอเคเว้ยนะกินทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดได้ลดราคาด้วยคือนางเอกก็พูดง่ายๆทำให้เกิดลูกค้าเพิ่มขึ้น
13: กระตุ้น
12: แล้วก็ให้ไอ้คนที่ไปชวนเพื่อนมาเนี่ยอันนี้เฟรนด์เก็ตเฟรนด์ไง
13: ใช่ไหม
12: อันนี้เป็นเฟนเกตเฟนไง
13: ครับ
12: แบบนี้ก็จะเห็นเนี่ยสมาชิกเนี่ยคุณไปหาสมาชิกมาซิเดี๋ยวสมาชิกคุณได้ลดราคาอีกนะอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในพวกไอ้ยังขับเฮ้าเงี้ยตอนแรกๆก็มึงไปอินไว้นะมาไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะอาจจะต้องมีเพื่อนมาอินไว้นะถึงเล่นได้มันก็ดูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไง
13: อันนี้จริงเนาะความเอ็กซ์คลูซีฟทำให้คนอยากได
12: ้อ
13: าจารย์เคยเจอไหมครับว่า
12: อันนี้ก็คือในแง่นี้คือ invitation เพื่อนมาแต่เราก็ไม่บอกเพื่อนหรอกว่ากูจะได้ราคาหรอก
13: ถูก
12: ยกเว้นว่าสมมติมาสองใจหนึ่ง
13: อ
12: ันนี้เราก็บอกเพื่อนเลยว่าอันนี้เดี๋ยวเราไปสองคนนะเราจ่ายหนึ่งก็คือเราครึ่งลดเลือกร้าน 10% นะอันนี้บอกก็เป็นคนละครึ่งเลยแต่ปัจจุบันนี่น่าจะมา4-3อะไรเงี้ย
13: ใช่
12: ก็คือทำให้ไอ้ลูกค้าเราเนี่ยเป็นเซลล
13: ์ครับ
12: เหมือน affiliate เนี่ยก็คือคนที่อยากได้เงินจากเรามันก็ไปเซลให้เราไง
13: จริงแค่แปะลิงก์ก็ได้เงินแล้ว
12: ใช่ไหม
13: ครับอีกอันนึงอาจารย์แองเกิลสุดท้ายเมื่อกี้ทำ referral marketing และอยากได้ส่วนลดโอเคได้แต่ต้องพาเพื่อนมาก่อนแล้วจะลดให้เธอข้อสุดท้ายร้านขายหมูนางเอกในล่าหยกเนี่ยเขาใช้ emotional marketing ด้วยเอาอารมณ์เข้ามาด้วยอารมณ์ในที่นี้คือไม่ใช่อะไรมากเลยครับก็สามีเธอเนี่ยแหละแฟนเธอเนี่ยแหละที่หล่อจนต้องร้องขอชีวิตหล่อเหมือนเทพเจ้าผุดมาเกิดอะไรก็แล้วแต
12: ่
13: เอาพระเอกมายืนขายหมูข้างๆก็ยิ่งทำให้โอ้โหพวกอาซออาเจตลาดแตกมาซื้อหมูของแถมก็มีนะครับแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งก็ดูดีร้านจัดดูสะอาดพาเพื่อนมาได้ส่วนลดแถมยังมีพรีเซนเตอร์ที่เป็นสามีนางเอกที่หล่อลากไส้ขนาดนี
12: ้
13: ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอาจารย
12: ์
13: ฉะนั้นผมอยากถามอาจารย์ในแง่มุมหนึ่งจากประสบการณ์อาจารย์ที่เคยเจอมาเนี่ยเคยเจอแบรนด์ไหนไหมครับว่าที่พอเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยแบรนด์พลิกเลย
12: มีนะแต่ว่าผมอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าแบรนด์เนี่ยอันพูดว่าเดนทิสเต้อย่างเงี้ยพอคุณใช้ลิซ่าเนี่ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แบรนด์ในไทยอย่างเดียวแล้วไง
13: จริง
12: แล้วก็เนี้ยเภสัชกรเจ้าของเนี่ย เขาก็ไม่ได้กะหวังในไทยอย่างเดียว
13: ครับ
12: ใช่ไหมคือในไทยเนี่ยผมมีวีซ่าเข้ามาเนี่ยเด็กเจนซีก็จะใช้เยอะใช่ไห
13: ม
12: แต่ว่าเขาหวังในต่างประเทศเพราะว่าอันนี้มันขายดีในต่างประมันเอาไปวางขายต่างประเทศด้วยเช่นในญี่ปุ่นในเกาหลีอะไรพวกนี้คือเอาคุณไปก็คืออาจจะเป็นโปรดักต์ไทยที่ไปวางแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำโฆษณาด้วยใช่ไห
13: ม
12: แล้วก็แฟนรู้ด้วยไงว่าต้องเป็นแฟนแบ็คพิงอะไรเงี้ยแบ็คพิงก็เป็นญี่ปุ่นเป็นแฟนแบ็คพิงเฮ้ยลิซ่าขายใน108ช็อปอะไรเงี้ยก็จะไปซื้ออะไรเงี้ยหรือคนจีนอย่างเงี้ยคุมแฟนแบ็คพิงเยอะแยะเป็นแฟนลิซ่าคือมันไม่ใช่แฟนแบ็คพิงมันเป็นแฟนลิซ่าด้วยนะก็จะไปซื้ออะไรเงี้ยคือมันยกระดับแบรนด์เลยกรณีของ Identity
13: ครับ
12: นะหรือว่าบางอันอย่างเงี้ยเป็นไม่มีคนรู้จักเลยแล้วก็อาจจะอันนี้ก็สมัยก่อน
13: อะไรอยากรู
12: ้ AAS อย่างเงี้ย AAS ก็มีพรีเซนเตอร์กันนะ AAS เนี่ยก็ใช้พรีเซนเตอร์นะก็ใช้นิโค
13: อ๋อนิโควันที่ดังมาก
12: ดังมากสมัยก่อนอุ้ยคนก็มาเป็น
13: แบบล้านตลับ2ล้านตลับ
12: เฮ้ยเค้าก็คิดว่าเฮ้ยก็เพราะว่าเรายิงโฆษณาเยอะไงคือนิโคดังใช่มั้ยนิโคดังใช่มั้ย
13: ครับ
12: แต่ว่าเอสยิงโฆษณาเยอะไง
13: ก็จริงส่วนหนึ่ง
12: คนก็เลยเห็นไงเขาก็เลยเริ่มทำงี้เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใครก็ได้ไหม
13: เอาหรอแล้วพอ
12: หมายว่า
13: เอก็ได้แล้วเอส
12: เป็นคนสร้างให้ดัง
13: ครับ
12: คือในนั้นหมายถึงว่าบางทีพรีเซนเตอร์เอาคนที่ดังมาแล้วมาใช่ไห
13: มอืม
12: อันเนี้ยเฮ้ยถ้าเรายิงแอดเยอะขนาดนี้ในไทม์ด้วยนะตอนสมัยนั้นมันยุคทีวีใช่ไหมเฮ้ยเราใครก็ได้ดีกว่านักร้องไม่ดังก็ได้ผมเพื่อจะมาดังเพราะเรา
13: แล้วเป็นไง
12: เข้าโน้ตการ์ตูนไม่ใช่โน้ตอุดมแต้มันนี่การ์ตูนบอดี้แสลมนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีนักร้องไม่เคยดังอ่ะนะเป็นใหม่อ่ะ
13: ชื่อโน้ตการ์ตูนเป็นดูโอผู้หญิง2คนผมฟังเพลงเขาอยู่เป็นค่ายประมาณแบบ
12: ไม่ต้องรู้สิว่าเป็น
13: ประมาณเนี้ย
12: ใช่มั้ย
13: ครับ
12: ไม่เคยดังเท่าไหร่ไอ้โน้ตการ์ตูนเนี่ยแต่ว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะเขายิงโฆษณาเยอะ
13: อ
12: ันนี้ก็คือรีเวิร์สไงถ้าคุณยิงโฆษณาเยอะกดดังได้อยู่แล้วนี่หว่าใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบคำถามหนุ่ยนะว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าเพียงแต่ว่าอันนี้เรากำลังพูดว่าแบรนด์เนี่ยมันควรจะต้องใช้พรีเซนเตอร
13: ์
12: อะไรไหมเลือกยังไงใช่ไหม
13: ครับ
12: อย่างในเรื่องเนี่ยนางเอกก็รู้สึกว่า
13: เอาแฟน
12: ก็คือนางเอกก็คงชอบผัวตัวเองเพราะว่าหล่อด้วยแหละ
13: หล่อก็ต้องชอบ
12: ง่ายๆก็คืออ้าวในแง่กูเลี้ยงดูมึงเนี่ยมึงก็ใช้หน้าตามึงเป็นอาวุธหน่อยสิ
13: มาช่วยทำมาหากินหน่อย
12: ทำมาหากินหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีร้านบางร้านอย่างส้มตามร้านที่เขาเอาผู้ชายที่แบบว่าเป็นซิกแพคเงี้ยมาเสิร
13: ์
12: ฟอะไรไหมให้ดูพักหนึ่งอะไรเงี้ย
13: ครับ
12: แต่คนนี่ก็ไม่ได้มากินส้มตามหรอกแต่หมายถึงว่าผู้หญิง
13: ตาม
12: ไปเนี่ยมาเห็นแบบ
13: มาดูพ่อค้า
12: หนุ่มน้อยห่มน้อยแล้วก็มาเสิร์ฟอะไรเงี้ย
13: ครับ
12: ก็คือเขาว่าไม่ได้สร้างความโดดเด่นที่ตัวโปรดักต์เขาสร้างความโดดเด่นเวลาดีลิเวอร์ไปหาลูกค้า
13: โอ้โหชอบคำน
12: ี้หรือตอนนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งเอสมีตีแตกมีอยู่ตอนหนึ่งเขาก็ทำเสื้อหน้าขายเนี่ยก็สร้างความแตกต่างด้วยตัวเจ้าของเนี่ยขับตอนนั้นขับ BMI 8ไปส่งไว
13: ้ i8 วันนั้นมันแพงมากเลยนะ
12: แพงมาก20ล้านตอนนั้น
13: เออ20 ล้านครับ
12: นะอ่ะสมมติว่าหนุ่ยซื้อเสื้อผ้าเราเงี้ยผมเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยผมได้ขับไปส่งเองเลยนะแล้วก็ขับ i8 ไปส่งอ่ะ
13: ครับ
12: ผมถามว่าคุณจะลง Facebook มั้ย10กว่าปีที่แล้วก็มี Facebook แล้วอ่ะใช่ป่ะ
13: ผมว่าลง
12: แต่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ส่งทุกคนนะ
13: เข้าใจเลือกส่งเป็นบางคน
12: แล้วเลือกอันนี้คือมันคือสร้างความแบบตามที่การ deliver
13: ครับ
12: อะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นน้ำดื่มอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าน้ำดื่มเนี่ยมันสร้างความต่างๆไม่ได้โดยตัว product
13: เหมือนกันแทบจะเหมือนกัน
12: คุณก็จะเห็นน้ำดื่มใหม่ๆอย่างไอ้ฟิงเกอร์อะไรเงี้ยมันก่อนมันเป็นถังใช่ไหมฟิงเกอร์นี
13: ่
12: โตมาจากการ B2B เน
13: ี่
12: ยคลาสฟิงเกอร์เลยเป็นถังก็แบบพูดง่ายๆผมก็ซื้อน้ำถังมาไว้แล้วกูก็อะไรเงี้ยนะแต่ตอนหลังฟิงเกอร์เนี่ยต้องการจะมาแข่งกับพวกสิงพวกเนสเล่อะไรพวกเนี้ย
13: ครับ
12: ฟิงเกอร์ก็ทำไอ้เนี้ยแพ็กเกจจิ้งใหม่เป็นรูปคล้ายๆเพชรอะไรทำนองเนี้ย
13: ใช่
12: แล้วต่อมาก็ให้สมชนะกันมาจิตสมชนะก็เล่นแบบเป็นสตาร์บอลเป็นขวดสีดำอะไรก็มีอะไรเงี้ย
13: ครับ
12: หรือล่าสุดมีอยู่อันนึงก็เป็นขวดใสๆธรรมดาแต่กูมีแจ็คสันหวังนะ
13: อ๋อมีพี่แจ็ค
12: มีน้ำแค่มีแจ็คสันหวังอยู่นิดนึง
13: โ
12: อ้ผมก็ซื้อนะก็มันราคาเท่ากัน
13: น้ำตัวนั้นโอเค
12: ผมไม่ได้เป็นแจ็คสันหวังนะแต่หมายถึงว่าก็ซื้อมาก็ดีเป็นกันอะไรเงี้ย
13: ครับ
12: อันนี้ก็คือทำพรีเซนเตอร์เนี่ยทำให้สินค้าที่มันไม่มีความแตกต่างเนี่ยมันมีความแตกต่างไม่ต้องพูดถึงไอ้ล่าหยกเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่แล้ว
13: ครับ
12: ยังเอาพรีเซนเตอร์คือพูดง่ายๆพระเอกเออพรีเซนเตอร์แหละ
13: โอ้โห
12: ใช่ไหม
13: เอาทุกแง่มุมใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดฟังแบบนี
12: ้ก็พระเอกคือนางกวักเรียกว่านางกวักไ
13: หมเป็นนางกวัก
12: คนเข้าร้านคือคนที่อาจจะไม่ได้สนใจมึงจะแถม
13: ไม่ได้ชอบหมูด้วยซ้ำ
12: กูเป็นสนใจกูอาจจะไม่สนใจอะไรแต่ว่ามีผู้ชายรอมาเนี่ย
13: กินหน่อย
12: กินมานั่งเพราะผู้หญิงอาจจะเป็นลูกค้าหลักไง
13: ครับโอ้ฟังดูแบบนี้นางเอกทำทุกอย่างนะตั้งแต่มีของแถมมีแบรนดิ้งมีreferral มีพระเอกดูเหมือนคนจะทำธุรกิจต้องทำการตลาดรอบด้านไหมอาจารย์ช่วยสรุปให้หน่อย
12: ก็พูดง่ายๆถ้าคุณอยากเหนื่อยมากๆคุณก็เซลลิ่งแต่อยากเหนื่อยน้อยหน่อยเนี่ยคุณก็ถ้าคุณอยากเหนื่อยไปตลอดชีวิตก็เซลลิ่งถ
13: ้
12: าคุณอยากเหนื่อยน้อยหน่อยเนี่ยคุณก็ทำมาร์เก็ตติ้งแต่ถ้าคุณอยากจะสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานเนี่ยให้ทำแบรนดิ้ง
13: โอ้โหเซลลิ่งมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้ง
12: ใช่ก็จะมี3เรื่องนี่แหละในทางการตลาดนี่แหละนะเวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟังคุณอาทิตย์กับคุณสงคนต่อนะฮะช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
15: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้ไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมดับยากติดไฟเองได้ง่ายอันตรายต่อสุขภาพดร.สนธิคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมไฟไหม้บนถนนบางนาตราดวานิวาแบตเตอรี่ลิเธียมมีความเสี่ยงหลักจากความไม่เสถียรทางเคมีที่อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในระดับครัวเรือนไปจนถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการสกัดแร่ธาตุและการทิ้งทำลายที่ไม่ถูกวิธีสาเหตุสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่เกิดอันตรายขึ้นแม้ในสภาวะปกติจะมีความปลอดภัยสูงแต่ปัจจัยต่อไปนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอันตรายได้เช่นการตกกระแทกการเจาะหรือการบีบอัดจนแผ่นกั้นภายในฉีกขาดทำให้เกิดการลัดวงจรภายในการชาร์จเกินหรือการใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนสะสมจนระเบิดการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนจัดเช่นในรถที่จอดตากแดดหรือใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนและความเสื่อมสภาพตามอายุเมื่อเก่ามากอาจจะมีอาการบวมซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของก๊าซ Wi-Fi ที่สะสมอยู่ภายในทั้งนี้หากเกิดไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมจะดับได้ยากมากและมักจะลุกไหม้ขึ้นใหม่ได้เองแม้จะดับไปแล้วหลายชั่วโมงและจะปล่อยก๊าซพิษไฮโดรเจนฟลูออไรด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากในขณะที่หากมีการทิ้งแบตเตอรี่รวมไปถึงกับขยะทั่วไปสารเคมีอันตรายและโลหะหนักอาจจะรั่วไหลลงสู่ดินและแหล่งน้ำใต้ดินได้ง่ายจึงแนะนำว่าต้องกำจัดอย่างถูกวิธีโดยห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไปเด็ดขาดให้นำไปทิ้งที่จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์รีไซเคิลเท่านั้นเจ้าท่าเผยผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนในช่วงวันหยุดยาวนายกริชเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรงงาน1พฤษภาคมถึงวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการทางน้ำจำนวนมากกรมเจ้าท่าได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมเรือโดยสารทุกลำก่อนจะออกจากท่าอย่างละเอียดทั้งสภาพตัวเรือระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะเสื้อชูชีพต้องมีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งานพร้อมกำชับให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกเที่ยวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดสำหรับภาพรวมการเดินทางพบว่ายังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนสะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวกรมเจ้าท่าขอย้ำความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมเสื้อชูชีพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้การเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุดหากพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงตำรวจแอฟริกาใต้จับจระเข้กินคนลงท้องตำรวจในแอฟริกาใต้ได้รับเสียงชื่นชมและความกล้าหาญหลังจากปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อกู้ร่างจระเข้ขนาดใหญ่ที่ถูกกำจัดแล้วซึ่งภายในพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่คาดว่าเป็นของนักธุรกิจที่สูญหายไปโยฮันพอร์ตจีเตอร์ตำรวจจากสำนักงานตำรวจและหน่วยกู้ภัยทางน้ำถูกหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่แม่น้ำโคมาติในจังหวัดเอมปูมาลางาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจระเข้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อผูกเชือกกับจระเข้ขนาดความยาว 4.5 เมตรน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงสังหารไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากต้องสงสัยว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะเพิ่งกินมนุษย์หรือสัตว์ขนาดใหญ่เข้าไปประกอบกับเพิ่งเกิดเหตุนักธุรกิจรายหนึ่งหายไปในพื้นที่จึงเชื่อว่าเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของจระเข้ตัวนี้หลังจากนำซากจระเข้ขึ้นมาตรวจสอบที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พบชิ้นส่วนมนุษย์และรองเท้า6ข้างภายในท้องของมันเชื่อว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นของนักธุรกิจวัย59ปีที่หายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังพยายามขับรถปิกอัพข้ามสะพานในช่วงที่น้ำกำลังท่วมแต่รถถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่พบเพียงรถที่คว่ำว่างเปล่าในวันถัดมาส่วนรองเท้า6ข้างในท้องจระเข้ยังไม่อาจยืนยันแน่ชัดว่ามันได้กินมนุษย์คนอื่นๆไปด้วยหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับทุกวันจันทร์ฮะเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีวีคที่19ครับและเวลาที่ผ่านไป 32% ครับ
3: เฮ้ยมันต้องเกิน
4: 34%
3: คือเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่32ไม่ได้เพราะคำที่แล้วก็32
4: 34%
3: โอเคก็คือเลย1ใน3มาอย่างเป็นทางการและ
4: นิดนึง
3: เออ
4: นิดนึง
3: ใช่ไหมปัดเศษนะปัดเศษ33มานิดนึง
4: ก็ชีวิตก็อย่างนี้แหละครับมันก็จะเร็วตามระยะเวลาของความคิดถ้าเราเร็วเท่าความคิดเราจะหยุดนิ่งครับ
3: ถ้าเราเร็วเท่าความคิดเราจะหยุดนิ่ง
4: คนที่สอนผมประโยคนี้คืออาจารย์โสรีโพแก้วครับ
3: โอ้
4: ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้ว
3: โอ้โหแล้วผมก็เห็นถึงความรักและเคารพของลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มากมายเลยนะจริงๆเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักอาจารย์โสรีจนได้ฟังจากคุณทรงพล
4: ครับ
3: แต่ผมมีก็มีเพื่อนผมที่เรียนมีหลายคนนะฮะที่ผมเห็นร่วมไว้อะไรอย่างที่เรารู้สึกว่าเต็มไปด้วยความขอบคุณความรักในครูผู้นี
4: ้จริงครับเราไปก็จะเจอแต่คนในวงประมาณอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
4: นะฮะแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจไม่มีใครเสียใจนะครับเพราะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าแกจะไปอย่างสงบก็ถามกับลูกสาวแกว่าไปยังไงบอกไปยิ้มแล้วก็ไปเลยค่ะไม่ได้เจ็บไม่เป็นคนป่วยมะเร็งที่ไม่ค่อยเห็นความเจ็บปวดในตัวแกนะครับผมว่าก็เป็นความโชคดีของแกเป็นความสามารถของแกที่แกก็ไม่ได้โม้นะครับทำได้ตามที่แกบอกจริงๆนะฮะว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างนี
3: ้คือปฏิบัติตัวให้เห็นประจักษ์แก่ลูกศิษย์ทุกคนจริงๆรวมทั้งคนในครอบครัวนี่เนาะในวาระสำคัญสุดท้ายนี
4: ้มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยที่งานศพที่ไม่ค่อยมีคนกล้าร้องไห้ครับนะฮะแต่ว่าก็ดีครับดี
3: ครับผมเราสัมผัสได้ถึงความปีติของลูกศิษย์ใช่ไหมที่อาจารย์เขาอยากให้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้แบบตลอดทั้งชีวิต

0: เดี๋ยวผมเรียบเรียงแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจบเรื่องพวกนี้เรื่อง uncertainty เสร็จก็จะ
1: ทุกคนจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหม
0: จะมาเล่าสุภาษิตไม่สุภาษิตเป็นปรัชญาที่แกใช้สอนพวกเรานะผมได้มีโอกาสเรียนกับแกประมาณสัก4-5ครั้งได้ครับพี่เสียเป็นคนพี่เสียที่ CP ครับเป็นคนแนะนำให้เจออาจารย์สุรีเมื่อตอนประมาณปี2005-2006แถวๆเนี้ยครับนะแกเป็นดีนและแกก็รับสอนเรื่องเทรนนิ่งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็มาพร้อมกับกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็มานั่งเล่าให้เราฟังนะฮะผมทำอย่างเงี้ยอยู่4รอบ
1: หมายถึงว่าเข้ากระบวนการของแกอย่างเงี้ย4รอบ
0: 4รอบผมเชิญแกมาตอนแรกผมไม่นั่งเรียนตอนที่2 2 2 3 4นี่ผมเชิญแกมาเพื่อที่จะปรับจูนทัศนคติพวกเรา
1: ในองค์กรตอนนั้น
0: ในองค์กรเรา
1: โอ้ก็คือในองค์กรได้ทำ3ครั้ง
0: ครับองค์กรเล็กเราผ่านเรื่องนี้มาประมาณ4รอบได้ครับนะแล้วก็จะบอกว่าผมก็เชื่ออาจารย์มากเลยว่าอาจารย์พูดมาตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันว่าองค์กรต้องมีความนุ่มนะฮะมาวันนี้ทุกคนแม่งบอกว่าเราต้องมีเรซิเลียนเว้ยเรื่องเดียวกันครับวันอาทิตย
1: ์
0: คำถามคือทุกคนบอกว่าเราต้องเรซิเลียนแต่ไม่มีใครเคยบอกว่าเรซิเลียนยังไงเข้
1: า
0: ใจไหม
1: เดี๋ยวจะมาบอกว่าวัด
0: เราจะมา
1: ต้องอย่างนี้ไม่มีฮาวเอาอย่างนี้คือไม่บอกฮาว
0: เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าอาจารย์โสรีบอกว่าต้องเรซิเลียนยังไง
1: โอ้โหจดไว้เลยนะต้องจบวันนี้เดี๋ยวต่อเลยนะคุณสมบูรณ์นะ
0: น่าจะวีคน่าจะ
1: เก็บไว้ก่อนให้ตกผลึกชุดนี้ก่อน
0: 22แถวนี้แหละครับผมโอเคอ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของปัญหา4แบบนะครับ ในซีเนฟินนะครับจะมีแบ่งโลกแบ่งปัญหาเป็น4ด้วย4ประการด้วยกัน1คือเป็นปัญหาซิมเปิลเป็นปัญหาคอมพลีเคทเป็นปัญหาคอมเพล็กซ์แล้วก็วันนี้เราจะพูดถึงปัญหาเคออสนะครับเคออติกทีนี้ก่อนที่เราจะไอดีนติฟายถึงปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของปัญหาก่อนแล้วถึงจะเลือกวิธีคิดนะฮะถ้าคุณอาทิตย์จำได้เรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเป็นปัญหาซิมเปิลวิธีคิดของมันคือ Send Categorize Response ครับในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเป็น Complicate มันต้อง Send Analyze แล้ว Response ครับในขณะที่ถ้าเป็น Complex มันต้อง Probe Send แล้วก็ Response ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเลือกวิธีผิดอะม
1: ัน
0: จะไม่ได้ผลปัญหามันจะไม่ได้ผลนะฮะ
1: นอกจากไม่ได้ผลบางครั้งเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะทำให้ปัญหาเล็กๆก็ลุกลามไปได้ด้วย
0: เป็นไปได้ครับคุณอาทิตย์นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ถูกสอนกันจริงจังนะคือบริบทนะ
1: บริบท
0: อ่ะพ่อกับลูกจะว่ากันเนี่ยบริบทสำคัญนะสมมุติว่าลูกกำลังหลงทางอยู
1: ่
0: นะขับรถชนแล้วหลงทางแล้วนู่นนี่นั่นแล้วพอมาถึงแทนที่เราจะดูแลลูกก่อนเราบอกทำไมทำไมแค่นี้ก็หลงไอ้อย่างนี้บริบทคุณไม่ถูกบริบทละมันจะเป็นอย่างที่คุณอาทิตย์บอกแทนที่จะแก้ปัญหาแม่งไม่แก้ปัญหาไม่พอสร้างปัญหาใหม่ด้วย
1: ใช่ไหมอาจจะกลายเป็นแบบตราประทับบางอย่างที่ฝังในใจลูกไปตลอดชีวิต
0: ครับบริบทมันจะเป็นตัวคอนเทกต์นะครับมันจะเป็นตัวกำหนดวิธีคิดวิธีคิดจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจจะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบใดนะฮะวันนั้นมันก็จะมีผลกันอย่างนี
1: ้นะถ้าคุณพูดอย่างนี้และชี้ถึงประเด็นคุณพ่อกับลูกเมื่อกี้แปลว่าเป็นไปได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราจะทำพลาดอ่ะมักจะตายตอนที่อ่านบริบทผิด
0: ใช่ครับ
1: และปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบริบทนั้น
0: ผมเพิ่มนิดหนึ่งนะคุณอาทิตย์ผมว่าบางทีแม่งไม่รู้ว่าบริบทอะไรด้วย
1: โอ้ข้าม
0: คือไม่ใช่อ่านผิดนะ
1: ไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจ
0: ไม่ได้
1: แคร์บริบท
0: ไปว่าว่าบริบทตอนนั้นมันควรจะทำอะไร
1: กูจะด่าก็คือจะต้องด่าแล้วแหละบริบทจะเป็นอะไรกูไม่สนใจ
0: นั่นคือวิธีแสดงความรักของคนรุ่นหนึ่งนะครับ แสดงด้วยการด่าเนี่ยครับด่านี่แหละก็เรียกว่ารักแล้วเอาเหรอครับจริงเหรอครับเนี่ยลูกค้าเอ็งคิดดูนะหัวหน้าคนไหนจะมาด่าได้ทั้งวันวะเออถ้าเขาไม่ด่าเขาเลิกด่ามึงเมื่อไหร่นะแปลว่าเขาเลิกสนใจเองแล้วแล้วแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะมาจากครอบครัวจีนเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ก็จะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละ
1: ก็คือหล่อหลอม
0: เราก็จะได
1: ้
0: เราก็จะได้พฤติกรรมแบบนี้มาอันนี้ก็จะเป็นบริบทของเขาเหมือนกันนะ
1: ส่วนจะเป็นบริบทของอีกคนหนึ่งหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะจูนกันได้หรือเปล่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะมีปัญหาก็แก้ไปนะ
1: ผมก็ตรงไปตรงมา
0: พอมาสมัยนี้เนี่ยปัญหามันคอมพลีเคทมากขึ้นเพราะว่าโลกเรามันคอนเน็กกันมากขึ้นครับมันมีความเชื่อมโยงของแฟกเตอร์เนี่ยหลากหลายมากขึ้นครับคุณอาทิตย
1: ์
0: มันเลยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนะฮะปัญหาที่ดูเหมือนมันจะแก้ได้ด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้แก้ด้วยอย่างนี้มันก็อาจจะต้องไปแก้ด้วยอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเป็นต้นทีนี้วันนี้เราก็จะมาถึงปัญหาประเภทสุดท้ายครับที่เราเรียกว่าปัญหา chaotic คือ chaos ครับ
1: มันรู้สึกว่าโลกที่มีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะเริ่มกับอิหร่านเนี่ย
0: ครับ
1: มันเท่ากับคำนี้เลยนี่มันเป็นความรู้สึกหรือเป็นความจริง
0: เป็นความจริงสำหรับบางคนและเป็นความไม่จริงสำหรับบางคนเป็นวิกฤตสำหรับบางคนและเป็นโอกาสสำหรับบางคนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเขา
1: ของแต่ละคนเหรอ
0: ครับ
1: ในสถานการณ์เดียวกัน
0: คุณอาทิตย์ลองนึกถึงปีไอ้ต้มยำกุ้งปีไหนนะ97
1: 2540ครับ
0: 2540ปี97
1: 1997
0: 1997เนี่ยคนพินาศไปประมาณสักครึ่งประเทศมั้งนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟแนนซ์56ไฟแนนซ์นะครับ
1: ที่โดนสั่งปิด
0: ครับในบริบทเดียวกันคุณว่ามีคนรวยขึ้นไหม
1: อย่างน้อยก็ GE Capitalที่มาซื้อสินทรัพย์ของพวกที่ถูกปิดไปในราคาถูกเหลือเชื่อแล้วก็ทำไมทำกำไรมโหฬาร
0: ไม่ได้ครับเรามีประเทศเราเป็นประเทศส่งออกนะครับ
1: เออ
0: แล้วเราส่งออกกันครึ่งประเทศนะครับ
1: เพราะนั้นคนนำเข้าก็เจ็บหนักไปแล้วแน่ๆละส่วนหนึ่งถ้าต้องซื้อของต่างประเทศใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับณวันนั้นเนี่ยคนที่ส่งออกอ่ะเขามาบอกไหมครับโอ้โหเขาได้กำไรเพิ่มขึ้น2เท่านะเนี่ยเขาไปดอนเงินมาแทนที่เขาได้25บาทเขาได้50บาทเลย
1: จะมาพูดทำไมให้โดนคนตืบเอา
0: เออแต่ผมเชื่อ
1: คนกันแล้วลำบาก
0: ผมเชื่อว่าไอ้คนที่ได้มีได้มากกว่าคนที่เสียนะเพราะเราเป็นประเทศส่งออกนะเราไม่ได้เพิ่งส่งออกช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราส่งออกได้ดี
1: ก็จริงเราขับเคลื่อนด้วยการส่งออกมากกว่าการนำเข้า
0: ช่วงนั้นเรานำเข้าน้อยมากเรานำเข้าเดฟเฟซิตเราถึงมีไอ้นี่ไงดุลมันถึงเยอะไงแต่เราทำงบขาดดุลตอนนั้นสมดุลหรือขาดดุลได้มั้งนะงบของบาลานซ์ในของประเทศนะครับแต่อย่างเงี้ยครับนี่คือบริบทเดียวกัน
1: มีเช่นเดียวกระทบไม่เหมือนกัน
0: ครับเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของก่อนว่าไอ้ปัญหาที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันจะมียังไงนะลักษณะแรกๆก็คือมันแน่นอนครับมันไม่มีแพทเทิร์นครับ
1: ไม่มี
0: รูปแบบ
1: อ๋อ
0: นะฮะเวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงผีเสื้อกระพือปีกที่เราคุยกันเนาะ
1: แล้วก็นึกถึงสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเคออสขึ้นมา
0: เดียวกันครับ
1: เอ๊ะตกลง ไม่มีรูปแบบหรือมีรูปแบบซ่อนอยู่ที่เราไม่ทันรู้ตัว
0: เพียงแต่เราต้องใช้การ observation อย่างรุนแรงต้องใช้คำว่ารุนแรงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นจริงๆครับถ้าเราไม่เพ่งเข้าไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในการที่เราจะเพ่งเข้าไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะต้องเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้ว
1: จนเราจับแพทเทิร์นได้
0: ใช่ครับซึ่งโชคดีครับเป็นโดนัลด์ทรัมป์ครับเราเลยจับแพทเทิร์นได้แล้ว
1: โอเคจากความปั่นป่วนจะกลายเป็นความปกติแล้ว
0: ใช่ใช่คืออะไรที่เขาบอกจะไม่ทำเขาจะทำอะไรที่บอกเขาจะทำเขาจะไม่ทำนะ
1: โอ้มึงนี่เหมือนใช้เวลาเราเจอตัวป่วนในองค์กรในหมู่เพื่อนอะไรแบบนี้คล้ายๆกันไหม
0: ครับคือตอนนี้มันอยู่ในสเตตัสที่เขาโกหก
1: เ
0: ราก็รู้ว่าเขาโกหก
1: เ
0: ขาก็รู้ว่าเรารู้ว่าเขาโกหก
1: แต่เขาก็ยังโกหกพอคุณทรงพลถอดความมาในลักษณะ ชี้แพทเทิร์นแบบนี้เราก็จะค้นพบว่าเออจริงๆคนแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลกจริงๆหรอกมั้งแต่บังเอิญมันแปลกเพราะว่าคนแบบนี้ไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำอเมริกาหรือเปล่า
0: ปกติเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้กันอย่างโจ่งแจ้งขนาดนี้ครับ
1: เออ
0: นี่เขาเป็นคนเดียวที่เขากล้าทำให้โลกเห็นและที่สำคัญคือเขายังคิดว่าเราจับเขาไม่ได้เขาพูดอะไรมาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้เขาพูดอีกอย่างหนึ่งอ
1: ่
0: ะเราก็จะเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้นำบางอย่างบางประเทศ
1: นี่สิ่งที่เขาคิดคุณสมบัติว่านี่คือสิ่งที่ทรัมป์อาจจะคิดอยู่
0: ครับเพราะนั้นเขาไม่ได้คิดว่าเราจะรู้ว่าเขาโกหกอยู
1: ่แต่ถ้าดูฟังถ้าดูสีหน้าคุณสมบัติและเสียงของเขาเหมือนกันว่า
0: ฉะนั้นตอนนี้มันมีแพทเทิร์น
1: เออ
0: นะฮะแต่แพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเวลาที่มันเจออย่างนี้ขึ้น
1: เ
0: นี่ยมันก่อให้เกิดอะไรเราก็ไปดูกันว่ามันก่อให้เกิดอะไรบางคนก็บอกว่ามันจะไปทำให้น้ำมันราคามันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าน้ำมันขึ้นแล้วใครจะได้ใครจะเสียสหรัฐจะได้มากขึ้นจีนจะเสียน้อยลงหรือจีนจะเสียมากขึ้นใครจะได้มากขึ้นรัสเซียจะได้เพิ่มขึ้นหรือเพราะอะไรเราไม่มีทางเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้คุณคิดว่าถ้าเรื่องมันง่ายขนาดนั้นเขาจะทำให้เราเห็นได้ขนาดนี้เหร
1: อ
0: นะฮะเอาละถ้าเราอยากจะสบายใจก็ฟังกันไปเรื่อยๆว่าเอออ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อรัสเซียก็ได้แบบนั้นอ๋อนั่นก็ได้แบบนี้อ๋อสหรัฐก็ได้แบบนี้อ๋อบริษัทขายอาวุธก็ได้แบบนี้อ๋อนี่ก็ได้แบบก็นิมนต์ไม่มีปัญหาแต่เชื่อเถอะครับว่าทั้งหมดนั้นนะมันไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรอกครับเพราะมันไม่มีใครมาตรวจข้อสอบมาเฉลยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราจะคิดว่าตัวไหนที่มัน make sense ที่สุด
1: เราเก่งเองเชื่อเองตัดสินเอง
0: เออแต่ผมอยากจะให้คุณเชื่อทุกคำตอบเลยครับ
1: ทุกคำตอบเลยครับ
0: ครับเพราะว่าทุกคำตอบมีโอกาสถูกหมดเลยครับเรื่องนี้ถ้าคุณจำได้ตอนที่เป็น complex เนี่ยเราจะรู้เหตุและผลมันหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างแท้จริงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ได้แต่ดูไปเรื่อยๆครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่แบบไหนกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะต้องทำยังไงซึ่งอันนั้น
1: อันนี้คือเรื่องสำคัญใช่ไหมเพราะเราต้องตัดสินใจต้องประคับประคอง
0: แต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราสองคนครับเป็นเรื่องของท่านผู้ฟังกับท่านผู้ประกอบการต้องฟังเราแล้วไปคิดเองนะฮะเรากำลังจะพูดถึงตัวปัญหาเนื้อของปัญหานะฮะ chaotic เนี่ยมันไม่มีแพทเทิร์นครับมันเป็นปัญหาที่มันไม่มีคำตอบตายตัวครับที่ความที่มันมากก็เพราะว่าไอ้คำตอบนั้นน่ะดันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วย
1: ก็เหรอ
0: เพราะมันจะเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ครับถ้าเราเข้าใจเรื่อง chaotic คุณอาทิตย์จำได้นะถ้าอะไรที่มันมี sensitivity มากๆตอนมันเริ่มต้นนะฮะมันจะส่งผลให้ท้ายๆมันเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะถ้าจุดเริ่มต้นของมันน่ะมันมีความเปราะบางมาก
1: ๆ
0: นะฮะผลลัพธ์ของมันจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกความเปราะบางที่เปลี่ยนไปสัก 5% 10% ละมั้ง
1: โอ้
0: ใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ยดังนั้นมันเลยไม่มีคำตอบตายตัวเราเลยต้องตัดสินใจทันทีไง
1: ฮะเอาพอรอไปก็ไม่มีอยู่ดี
0: รอไปจะใช้อันนี้แม่งก็เปลี่ยนอีกละตอนนี้แม่งก็เปลี่ยนอีกละอันนี้ก็เปลี่ยนอีกละแล้วมันก็เปลี่ยนอีกละ
1: แต่ก็คือว่าต้องวัดกับขณะปัจจุบันแล้วก็เราก็ตัดสินใจไปที่คิดว่าจะดีที่สุดอย่างนั้นหรอ
0: ใครที่ซื้อตัดสินใจซื้อน้ำมันอ่ะซื้อเลยลุยแรงเลยซื้อน้ำมันมาเลยประเทศเราจะไม่ขาดแคลนซื้อไปตอนก่อนที่มันจะหยุดยิงเป็นไงเสียใจ
1: เวลาผ่านไปโดนด่าอีก
0: เสียใจ
1: เออใคร
0: เสียใจแล้วพอมัน
1: ลงมาลุงงี้ไม่มีในโลกอ่ะลุงงี้ไม่มีในโลก
0: เสียใจพอเสียใจเสร็จก็เลยไม่ได้ซื้อตอนมันหยุดยิง
1: เออ
0: ตอนนี้มันกลับมายิงกันใหม่น้ำมันขึ้นอีกขึ้นมากกว่าเดิมซวยเลย
1: ลุงงี้อีกอ่ะ
0: เออใช่ไหมเนี่ยครับเพราะนั้นมันต้องตัดสินใจทันทีในแต่ละช่วงเวลาแล้วเราต้องเข้าใจอย่างนึงครับสมมตินะถ้ามันเกิดchaoticนะคุณอาทิตย์แล้วเราตัดสินใจอันนี้เดี๋ยวนี้นะพรุ่งนี้การตัดสินใจที่ถูกต้องของเราอาจจะผิดก็ได้นะไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์เลยครับนะฮะ มันเป็นลักษณะปัญหาที่มันทุกอย่างมันเหมือนกำลังจะพังอ่ะนะวันนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือทำทุกอย่างหยุดเลือดก่อนหลังๆเนี่ยตอนลูกผมมาเป็นหมออ่ะผมก็พยายามจะเข้าใจหมอมากขึ้นนะผมก็อยู่กับแพทยสภาเยอะนะคุณอาทิตย
1: ์
0: ผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจพอสมควรนะแต่ผมไปนั่งดูไอ้พวกซีรีส์ของ Netflix อ่ะมันมีเรื่องของ ER เยอะแยะเลย
1: ห้องฉุกเฉิน
0: หมอในห้องฉุกเฉินเนี่ยนะพอมันเจอคือโดนเหล็กเสียบมาตกตึกโดนเหล็กเสียบมาปัญหาน่าจะอยู่ที่เหล็กหรืออยู่ที่ตกตึก
1: เหล็ก
0: ทุกคนก็เห็นว่าเออมันน่าจะต้องเอาเหล็กออกจากตรงนี้ก่อนแล้วเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าปัญหาของมันคือข้างในอ่ะอวัยวะมันฉีกขาดไปแล้วอ่ะมันกำลัง breathing ข้างในอ่ะมันกำลังบวมอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อคือต้องไปดูข้างในไม่ใช่อีเล็กที่เสียบอยู่
0: เพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บแต่ปรากฏว่าพอแก้ปัญหาข้างในแล้วไอ้เหล็กที่เสียบมีปัญหาอีกอ้าววินิจฉัยผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าร่างกายของเราไดนามิกมากครับคุณอาทิตย
1: ์โอ้ก็คือร่างกายเราเป็นระบบที่ซับซ้อน
0: โคตรจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากนะเวลาที่อันนี้มันเกิดอันนั้นมันอันนั้นมันจะเกิดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างหมอจีนอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบไม่สบายอ่ะเขาไปแมะให้เราอ
1: ่
0: ะให้เราแลบลิ้นแล้วดูแล้วเขาก็บอกว่าหรือไม่มีพลังคุณจะไม่ได้ยินคำนี้จากหมอฝั่งเวสเทิร์นเลยคืออะไรหรือแม่งไม่มีพลังพลังชี้มันเอาอะไรวัดเอามันก็ต้องเอานิ้วมือวัดเพราะพลังชี้มันอยู่ตรงแล้วเราก็พยายามจะจับไหนว่าชี้กูอยู่ตรงไหนวะแม่งวัดไปเจอสักทีไว้อะไรใช่ไหมผมว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจีนก็ต้องมีเครื่องวัดพลังชี่คอยดู
1: ออกมาเลยเพราะเดี๋ยวต้องให้ฮิวแมนนอยด์ที่เป็นหมอจีนน่ะใช้
0: วัดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าในปัญหาที่มันเป็นเคออติกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้อย่างเงี้ย
1: โอ้
0: ไ
1: ฟไหม้
0: ไฟไหม้ตึกคุณจะต้องดับตรงไหนก่อนหรือคุณจะต้องย้ายคนก่อนหรือคุณจะต้องทำอะไรก่อนนะฮะบางทีเราคิดว่ามันต้องไปดับไฟแต่บางทีการดับไฟของมันคือการที่จะเอาเชื้อเพลิงออกมาจากตึกก่อนไหม
1: มันไม่ได้ดื้อๆตรงไปตรงมาไม่ใช่ simple ไม่ใช่เรื่อง simple ที่เห็นต่อหน้า
0: ครับหรืออย่างตึกถล่มครับตึกถล่มเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีครับใครสิทธิ์ในตลอด2อาทิตย์นั้นนะจำได้ไหมครับตอนแรกผู้ว่าไปผู้ว่าก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างก้องแก้ก้องแก้ก้องแก้พอมีผู้ว่าผู้หญิงอีกคนนึงมาเนี่ยโอ้โหทีนี้มาเป็นสเต็ปฉาดเลยนะวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นี่ต้องคอยดูนะครับเราจะต้องลองดูก่อนว่าเราจะเอาแมคโครไปลื้อมันได้ไหมถ้าเราแมคโครไปลื้อมันได้เนี่ยมันก็จะทำให้เร็วขึ้นพอเอาแมคโครไปลื้อปรากฏว่าน้ำหนักของแมคโคร10ตัวมันทำให้มันชั้นของคอนกรีตมันยุบลงไปอีกไม่ได้งั้นต้องถอยออกมาใหม่เอาแมคโครออกก่อนต้องท่อใส่เข้าไปเอานั้นใส่เข้าไปฝนตกอีกอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะนั่นนะครับคือใครสิทธิ์อันนั้นคือเคออติกของจริงหรืออย่างตัวอย่างชัดๆที่เราเห็นแพนเดมิก
1: โรคระบาด
0: ครับ
1: โควิดเอ้ย
0: สามเดือนแรกเป็นไงครับท่านผู้ฟังจำชีวิตท่านได้ไหมครับ
1: โอ้โห
0: รันลาที่สุดในโลก ได้หยุด3เดือน ช็อปกระจาย หม้ออบลมร้อนของผมนี่หมดเป็นตู้ๆเลย พอครบ3เดือนเริ่มรู้ว่าเวรละกูจะออกจากบ้านไม่ได้อีกสักพักเว้ยเอาละเริ่มหยุด spending ย้ายจาก ที่อื่นไปเป็นทีวีไปเป็นออนไลน์นะแล้วก็เริ่มใช้จ่ายกระจุกกระจิกแล้วเราก็ได้ฝึกวิชาการช้อปปิ้งทางออนไลน์เป็นเวลา1ปีเต็
1: ม
0: นะฮะฝึกซื้อของถูกๆซื้อของอะไรพวกนี้ครับพอหลุดออกมาเนี่ยเราก็เลยได้ความสามารถพิเศษด้านของอินเทอร์เน็ตลิเทเรซีไปเลย
1: โอ้เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครั้งใหญ่ของประชาชน
0: ครับของโลกด้วยซ้ำไปครับเพราะทุกคนเจอเหมือนกันหมดทุกคนก็จะอยู่กับมือถือเนาะนะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในแพนเดมิกเนี่ยแต่สำหรับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการจำได้ไหมครับเราเดือดร้อนกันแค่ไหนคนไม่มากินนะฮะเราจะทำยังไง นะฮะเราจะ delivery ยังไงเราจะแพ็คของยังไงเอามันไม่อร่อยนะทุกคนหลายร้านต้องบอกว่าต้องมากินที่ร้านฉันถึงจะอร่อยฉันไม่มีห่อกลับบ้านหรอกนะฮะสุดท้ายก็ต้องห่อกลับบ้านครับห่อกลับบ้านไม่พอครับต้องส่งไปที่บ้านเขาด้วยส่งยังไงไอ้ delivery app มันทำยังไงอะไรวะrestaurant center มันคืออะไรทำไมฉันต้องเข้าไปทำอะไรตรงนั้นแล้วมันคืออะไรแล้วมันโอนเงินแล้วมันรับเงินแล้วมันรับออเดอร์แล้วมันรับจนกระทั่งชิน
1: ติวเข้ม
0: มัน
1: ติวเข้มติวเข้ม
0: เออคำนี้ดีขอใช้คำนี้เป็นรีเฟรมนะเนี่ยติวเข้ม
1: ติวเข้มติวเข้ม
0: ใช่ไหมฮะพอเสร็จจากตรงนี้คุณอาทิตย์พอหลุดออกมาวันนี้คุณเปิดร้านอาหารคุณไม่มี delivery ได้ไหมครับ
1: กลายเป็นอวัยวะหนึ่งของร้านอาหารไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับร้อยละ 70-80% ต้องมี delivery เดี๋ยวนี้การพัฒนาการของ delivery ก็ดีขึ้นเยอะครับกล่องที่ใส่มาวิธีวางกล่องวิธีการส่งนะฮะมันทำให้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คุณแอนยังอร่อยอยู่จนถึงจากอะไรวะตรงวัดพระพาชัย
1: ใช่ครับ
0: วัดพระพาชัยมาจนถึงพระรามก็ยังอร่อยได้อยู่
1: เหรอแล้วโอ้นี่เป็นแบบการก้าวกระโดดของการพัฒนาไฟบังคับ
0: ทุกคนก็ต้องทำการทดลองกันไปครับตอนนั้นนะผมเห็นพี่หมอหลายคนร้องไห้นะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอวิชชาที่มันไม่มีวิชาที่มันจะมาตอบว่ามันต้องทำยังไงเสียบก็ตายไม่เสียบก็ตายหมายถึงท่อหายใจไอ้นี่ก็ไม่พอนะฮะจะไปหามาก็ไม่ได้ชุดก็ไม่พอไอ้นี่ก็ติดอีกไอ้นั่นก็ไอ้นั่นอีกหมอแบบซิกอะครับจนกระทั่งต้องค่อยๆจูนกันไปจูนกันไปก็ยังโชคดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศไทยนะนะฮะทันทีที่มันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเอกชนก็เคลื่อนตัวกันแบบครั้งใหญ่เลยใช่ไหมระดมกันจะพงจะแพทย์แล้วแพทย์ก็น่ารักครับว่าก็ไม่ได้เอาโปรโตคอลมาสักอย่างเดียวนะฮะก็ไอ้ลุ้มอรวยย้วนกันหมดดึงมาใช้กันหมดทุกอย่างจนกระทั่งเราผ่านวิกฤตมาได้นะนะครับแต่ประเทศไทยอ่ะก็ยังไม่ได้ฟื้นจากวิกฤตการโควิดนะครับเรายังรับผลของมันอยู่เลยเศรษฐกิจเราอ่ะแย่มาก่อนโควิดถ้าคุณอาทิตย์จำได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมปี2019เรานั่งคุยกันเราบอกว่าโอ้แม่งจะแย่แน่นอน
1: กำลังน่วมมาเรื่อยๆเนาะเราอยู่อ่ะน่วมมาเรื่อยๆจนเจอโควิดเนี่ย
0: ใช่เรานั่งคุยกันน่ะ Q3 อ่ะว่าถ้ามันถ้า GDP มันลดลงติดต่อกัน3 Q 2 Q หรือ3 Q เนี่ยมันจะกลายเป็น regression แล้วอ่ะนะฮะแล้วมันก็หลุด
1: ใช่มั้ยจาก recession เป็น depression
0: แล้วมันก็หลุดเข้าโควิด
1: โอ้โหเที่ยวนี้แล้วก
0: ็มันเลยลืมไปเลยว่าเศรษฐกิจเราแย่แค่ไหน
1: เพราะมีเรื่องอื่นที่เข้ามากระแทก
0: สำคัญกว่าเข้ามา
1: ฉุกเฉินกว่าเร่งด่วนกว่า
0: เพราะฉะนั้นน่ะก่อนหน้านั้นเราก็มีปัญหาเยอะ
1: ครับ
0: โควิดแล้วก็มีปัญหาซ้ำเข้าไปอีกเรายังแก้สองเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะหลุดมาจากตรงนี้มาเจอวิกฤตนี้อีก
1: ใช่ไหม
0: ที่มันดาบสามแล้ว
1: อันนี้เห็นภาพชัดนะพอเห็นพูดแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วผมเข้าใจว่าตอนโควิดเนี่ย มีคนจำนวนมากที่เจ็บหนักแต่ไม่ได้พูดคนที่พูดออกมาให้เห็นชัดๆก็มีไม่กี่คนแล้วบางทีมันอาจจะมีเรื่องของผู้ชนะหลังโควิดนะคนที่ได้รับผลบวกจากดิจิตอลจำนวนหนึ่งที่กลายมาเป็นวินเนอร์ที่เกิดขึ้นอีกหลายคนนะมันก็อาจจะอำพรางความเป็นจริงที่เป็นความกระอักเลือดอะของเศรษฐกิจการอยู่
0: วันนั้นผมก็คิดว่าไอ้โลกของคอมพิเคไอ้โลกของเคออติกเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยดังนั้นประเทศไทยหนักหน่วงนะครับหนักหน่วงท่านไม่สามารถคิดได้ว่ามันไม่หนักแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมองมันว่ามันไม่มีทางออกคนละเรื่องนะครับ
1: หนักหน่วงไม่ใช่แปลว่าไม่มีทางออก
0: ใช่ครับเพราะว่า chaotic มันก็จะมีวิธีคิดคือ act send respond ครับ
1: act ก็คือต้อง act ก่อนเลย
0: ต้องทำเลย act. ครับ
1: ไม่ใช่ probe ด้วยถูกไหม
0: ข้อแรก probe แล้วครับ
1: act ก็คือต้องลงมืออะไรเต็มที่เต็มเหนี่ยวสักอย่างนึง
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้เราจะต้องเก็บเงินสดเราจะต้องเก็บเราจะต้องลดค่าใช้จ่ายอาจจะหมายรวมถึงลดคนต้องลดคนเลยครับลดวันนี้เลยครับถ้ามันจะต้องบาดเจ็บวันนี้จะต้องเสียใจกันวันนี้ก็ต้องเสียใจกันวันนี้ครับนะแล้วถ้าเราจะต้องทำอะไรอีกเช่นถ้าเรามีหลายสาขาต้องปิดสาขาก็ปิดครับนะปิดแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ได้ครับนะแต่ถ้าคุณไม่ปิดวันนี้คุณอาจจะเปิดใหม่ไม่ได้ครับบางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวห้างจะงองแงไหมห้างจะบอกว่าถ้าปิดอันนี้ก็ปิดให้หมดเลยอะไรงี
1: ้
0: ก็อาจจะต้องปิดให้หมดแล้วคิดโมเดลใหม่ขึ้นมาครับ
1: ห้างงองแงก็ให้งองแงไปดีกว่าเราตาย
0: ครับเพราะว่าในการที่เราจะ accent และ response อย่างนี้เนี่ยมันต้องอุดมไปด้วยการทำ experiment นะฮะแล้วมันใช่แล้วเวลาที่เราไปทำอะลงมือทำจริงๆมันก็ต้อง adapt อีกอะนะฮะ emergent factor ฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางในที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วเราจะต้องเรียนรู้จากมันครับเรียนรู้จากมันเสร็จเราก็ต้องมันมาจัดเรียงใหม่ให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็น literate ในอีกแบบหนึ่ง
1: ถ้าคุณสมบัติไล่เรียงมาแบบนี้แปลว่าตัดสินใจว่าจะ act แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดจบหรือจุดสิ้นสุดนี่มันคือการเริ่มต้นบทใหม
0: ่ใช
1: ่ที่จะนำเราไปสู่ทางที่ถูกต้องถ้าพูดนี้ดีกว่าแต่แม้แม้ว่ายังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมหรือต้อง
0: แม้ว่ามันจะทำแล้วผิดพลาดขึ้นมา
1: ซึ่งก็เตรียมใจไว้ได้เลยว่ามันต้องมีถูกมีผิดอยู่แล้วแล้ว
0: เกินครึ่งครับ
1: อย่าไปซีเรียสนี่ผิดไม่ผิดอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วมันผิดผิดก็ผิดครับผิดก็ต้องไปแก้มันครับแต่มันดีกว่าการที่คุณไม่ตัดสินใจอะไรเลย
1: โอ้ผมว่านี่คือโซลูชันนี่คือโซลูชัน
0: ครับไม่อยากจะบอกว่ามันง่ายแค่นั้นแต่จริงๆแล้วในปัญหาทุกปัญหาครับมันจะมีทางออกอยู่เสมอครับนะถ้าผมอยากจะสรุปให้มันดูจับต้องได้มากขึ้นอีกหน่อยนึงก็คือว่าปัญหาที่เป็น simple action ของมันคือ follow the process ครับมันจะมีกระบวนการในการที่มันจะแก้ได้อยู่แล้ว
1: ไปหาให้เจอว่าต้องเลือกอันไหนเท่านั้นเอง
0: ใช่ปัญหาที่มันเป็น complicate ใช้ expert ครับ
1: นะฮะชัดเจน
0: เว้นเสร็จแต่ว่าตัวคุณสามารถ act as a expert ได
1: ้ก็แยกให้ถูกนะว่ามีหรือไม่มีจริง
0: ๆกับปัญหาแบบ complex ครับซับซ้อนนะครับอันนี้ต้อง run experiment ครับ
1: ต้อง
0: ทดลองไปเรื่อยๆต้อง probe กันไปเรื่อยๆส่วนปัญหาแบบ chaotic ครับต้อง take bold action ครับ
1: มีคำว่า bold อยู่ด้วยนะ
0: ใช่ต้องทำครับทำจริงจังเลยครับไม่ใช่ทดลองครับเพราะถ้าคุณไม่หนักแน่นเนี่ยคุณจะเจอปัญหาอีกหลายอย่างครับคุณจะเจอแรงต้านแน่นอนนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาเดิมๆที่คุณจะแก้ได้อย่างครั้งนี้เนี่ยปัญหาน้ำมันแพงจะลาสลองไปอีกอย่างน้อยปีหนึ่งก็หมายความว่าม
1: ากกว่านั้นก็ได้ถูกไหมเราไม่รู้เรื่องพลังงานเรื่องอะไรอื่น
0: ผมคิดว่าอย่างน้อยปีหนึ่งก
1: ็
0: แปลว่าอย่างมาก
1: ไม่รู้อย่างมากไม่รู้แต่เท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นก็ต้องว่ากัน
0: กว่าที่มันยิงถล่มกันไปถล่มกันมากว่ามันจะซ่อมเสร็จปากลุ่มไอเอ๋ยก็โอ้
1: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ต้องมาแล้วกันอ่ะเราพร้อมต้องเผชิญมาก็มา
0: แล้วจะยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วจะยังไงใช่ไหมข้อดีเดียวที่ผมเห็นของน้ำมันขึ้นคือถนนมันโล่งขึ้นครับซึ่งผมก็นึกถึงคนไทยว่าคนไทยมีเรซิเลียนตรงนี้ดีนะครับ อย่างสมมติถ้าปีนี้ทุเรียนแพงนะปีหน้าทุเรียนจะเยอะครับแล้วปีต่อไปทุเรียนก็จะน้อยลงครับเพราะราคามันจะถูกลงแล้วมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี
1: ้ สวิงนี่คือวงจรไอ้ business cycle เนี่ยมันคืออย่างนี้แหละ
0: แต่คุณอาทิตย์อย่าลืมนะประเทศไหนแม่งทำได้อย่างนี้วะปรับเปลี่ยนได้ขนาดนี้ปีนี้น้อยปีนี้มากได้ทุเรียนนะเว้ยมันต้อง 7-8 ปีมันถึงจะออกดอก
1: ใช่ไหมผลไม้ระยะยาว
0: มังคุดอะไรพูดอย่างนี้มันไม่นึกจะทำแล้วมันจะ
1: ผลไม้ระยะยาวลงทุนระยะยาว
0: เราเลยมีเรซิเลียนตรงนี้เช่นเดียวกันครับผมก็ไม่เข้าใจว่าพอเ พอน้ำมันแพงลดน้อยลงแล้วคนไปไหนอ่ะคนอยู่บ้านหรือ work from home หรือคนอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีเพื่อนๆผมคนไหนบอกว่าโอ้คนทำงานลาออกไปหรือไม่มีนะนี่คือการปรับตัวของคนไทยที่เก่งมาก
1: ก็ต้องเอาข้อนี้มาเป็น
0: ใช่ไหม
1: แกนกลางในการ
0: ในขณะที่สินค้าบางอย่างเนี่ยยอดขายไม่ตกเลยแต่สินค้าบางอย่างยอดขายหายไป 15% อย่างนี้ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะเพราะนั้นผมว่าอย่างน้อยเข้าใจปัญหา4 อย่างนี้ใช้บริบทให้ถูกต้องก็จะสร้างคอนเทนต์ที่ดีได้แล้วก็จะสร้างพฤติกรรมในการที่จะแฮนเดิลกับปัญหามันได้นะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องของ uncertainty ครับ
1: อ่ะโอ้โหทีนี้ถือว่าจบในซีรีส์ย่อยว่าด้วย4ประเภทปัญหานี้และผมเองก็ได้รับประโยชน์จากการที่ร่วมฟังร่วมถามไปด้วยจะไปใช้งานเช่นเดียวกันนะครับคุณสุวรรณครับวันนี้ขอบคุณ
0: ครับ
1: มากครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับท่านฟังพักครู่นึงครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ูล 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
10: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ
10: เราคุยกับท่านผู้ฟังบางครั้งก็ขาดหายนะเราก็จะมาต่อแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่อง judgment นะครับ judgment เนี่ยก็เราคุยกันท่านผู้ฟังว่ามันเป็นคุณสมบัติสำคัญนะ
1: ครับ
10: เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้นำนะครับก็คือ with good judgment nothing else matter ก็คือว่าคุณมีเป็นผู้นำที่มีดุลพินิจวิจารณญาณในการตัดสินใจทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ย
1: อ
10: ย่างอื่นไม่ต้องดูเลยถ้าคุณเก่งเรื่องนี
1: ้ใช่เพราะเรื่องนี้มันเหมือนเป็นหัวใจ
10: ใช่ไหม
1: เรื่องอื่นก็ลองไป
10: เพราะว่าคุณก็ต้องไม่ทำอะไรผิดศีลธรรมอยู่แล้วเพราะคุณมีแทสเมนที่ดีจริงเปล่าม
1: ันจะคอยกำกับควบคุม
10: คุณก็ไม่คอร์รัปชันอยู่แล้ว
1: เ
10: พราะว่าคุณมีแทสเมนที่ดีเพราะคอร์รัปชันมันบ่อนทำลายคุณก็จะไปไม่ให้ทีมงานลูกน้องคอร์รัปชันอยู่แล้วเพราะสุดท้ายมันก็ เป็นหัวหน้า
1: แล้วกลับมาคือคุณ
10: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
10: เพราะฉะนั้นเนี่ย judgment คือหัวใจเลยนะครับ
1: อืม
10: แต่ว่าถ้าไม่มี judgment ที่ดีที่เหลือเนี่ยมึงก็ให้มึงทำอย่างอื่นดีด้วยมึงก็พัง
1: โอ้นี่มันก็เหมือนพูดเหมือนใจความเดียวกับประโยคเมื่อกี้แต่ว่าพูดอีกมุมนึงใช่ไหม
10: ครับแล้วก็ไอความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยมันก็มาจากการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: แต่ว่ามันเป็นเหรียญคนละด้านกันคือถ้าใครสำเร็จระยะยาวจริงๆก็แสดงว่าเขาต้องมี good judgment มาโดยต่อเนื่อง
10: ผมยกตัวอย่าง
1: ครับ
10: อย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยjudgment ของลีกวนยูเนี่ยคือเฮ้ยถ้าเราอยู่กับมาลายูต่อไปเนี่ยก็คือมาเลเซียนะเมื่อก่อนก็เรียกมาลายูเนี่ยนะ
1: สามัญรัฐมาลายาตอนนั้น
10: เราต้องตกเป็นเบี้ยล่างแน่นอนเลยเพราะว่าเขาใหญ่กว่าแล้วก็การกำหนดนโยบายอะไรพวกนี้มันจะต้องมาจากทางโน้น
1: โอ้แล้วก็กลายเหมือนเป็นก้อนเล็กๆใน
10: สิงคโปร์เป็นก้อนเล็กนิดเดียว
1: ใช
10: ่คุณจะเป็นหัวมาหรือคุณจะเป็นหางราชสี
1: อ
10: ื
1: ม
10: สิงคโปร์ก็เหมือนก็เป็นหัวหมาก็หมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนราชสีนะแต่ถ้าเป็นราชสีคุณก็เป็นแค่หางเขาเท่านั้นเอง
1: จะเอาทางไหน
10: จากสิงคโปร์ก็จัดจิเมนต์ก็คือกันแยกมาดีกว่าน ะแล้วก็เนี่ยก็คือนี่คือจัดจิเมนต์ที่สำคัญเพราะนั้นเนี่ยไอ้ long term success ของไอ้สิงคโปร์เนี่ยมันก็มาจากการตัดสินใจแยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐมาลายา
1: อันนี้คือเป็นแบบทางแยกสำคัญอันแรกนะ
10: งานที่รวมกันได้ประมาณ2ปีเท่านั้นเองใช่ไหม
1: ครับ
10: นะครับเนี่ยแล้วก็เขาบอกผู้นำที่ดีเนี่ยนะครับก็จะแยกให้ออกว่าอันไหนคือ signal ไหนคือ noise
1: อ
10: ันไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักมีเรื่องสำคัญอันไหนเป็นเรื่อง trivial นะก็เหมือนนักข่าวคนหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินแล้วเห็นเนี่ยส้มเนี่ยมันก็อยู่ใน
1: อยู่ในห้อง
10: อยู่ในห้องแล้วก็มีไอ้แก้วอ่ะใกล้ๆ
1: ข้อไม้
10: ข้อไม้นะครับแล้วก็มีคนไปถามว่าอันเนี้ยคือจะไปเหมือนกับว่าไปขังส้มไว้ใช่ไหม คุณอนุทินก็บอกว่ามึงไล่สาระนะเวลทริวิอลอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม ใช่ไหมคือหมายถึงว่าคือถ้านักข่าวคุณบอกว่าคุณอนุทินเขาอาจจะชอบสายมูคุณไม่มีหลักฐานคุณมีหลักฐานมาดีกว่าว่าเนี้ยอันเนี้ยคือไปขังส้มใช่ไหมถึงมาถาม
1: ครับ
10: เพราะว่าบางบ้านเขาก็มีส้มอยู่ในอันนี้อยู่แล้วไงเพราะส้มเนี่ยมันเป็นสิ่งของมงคลไง
1: ใช่ใช่ยิ่งเป็น
10: เขาให้เขาไหว้เขาไหว้ได้ส้มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: เป็นสัญลักษณ์มงคล
10: ใช่ไหม
1: ที่แบบนี้มันแบบเป็นลูกโตโตแล้วก็เหมือนเป็นสคัลปเจอร์แล้วก็วางอยู่ใน
10: แล้วถ้าเป็นในแง่ของพรรคการเมืองเนี่ยส้มจะถูกขังหรือไม่ขังอยู่ที่ตัวส้มเองนะไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณอนุทินนะ
1: อันนี้คมเหลือเกิน
10: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้คมเหลือเกินแล้วก็จริงเหลือเกินเนี่ย
10: มีผู้ช่วยสคนหนึ่งเนี่ยไปด่าสื่อมวลชนทั้งมวลเลยนะว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าว่าเรื่องนนเรื่องนี้อะไรพวกเนี้ยสรยุทธยังเดือดเลยเพราะตัวเองก็โดนด้วยไง
1: ใช่
10: ไหมสรยุทธก็บอกว่าเอาคุณมีแต่รัฐบาลด่าไอ้สื่อมวลชนอันนี้เป็นฝ่ายค้านด่าสื่อมวลชนเหรอ แล้วก็พูดตรงๆว่าสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าข้างส้มนะแล้วคุณตำหนินิดหน่อยไม่ได้เหรออะไรเงี้ยใช่ไหมผู้นำที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจากการตัดสินใจถูกต้องมีนโยบายถูกต้องเนี่ยแล้วประสบระยะยาวนะเขาบอกว่า they focus on getting the important core right
1: โหก็คือแปลถ้าเขาพูดอย่างนี้คือแปลว่ามันอาจจะมีไอ้การตัดสินใจหลายๆครั้งที่อาจจะไม่ได้สำคัญใช่ไหมวันๆนึงอ่ะมันคงมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะแต่เนี่ยผู้นำต้องแยกให้ออกว่าเรื่องไหนมันสำคัญแล้วเน้นไปที่ตรงนั้น
10: อย่างกรณีของวินเซนต์เชอร์ชิลล์เนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าในระหว่างนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาตัดสินใจอะไรบ้างนะแต่การตัดสินใจที่จะสู้กับเยอรมันเนี่ยซึ่งเยอรมันในเวลานั้นเนี่ยส่งเครื่องบินมาถล่มลอนดอน24ชั่วโมงเลยไม่ให้พักเลยไม่มีซีสไฟร์ทั้งด้วย นะปีนั้นเชอร์ชิลเนี่ยตัดสินใจที่จะสู้ We will never surrender We have nothing to offer except blood and tear
1: ก็คือใส่หมดใส่หมด
10: อะไรพวกเนี้ยเราไม่ยอมแพ้อันนั้นตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: เออ
10: หรือว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเซเลนสกี้ก็อาจจะถูกต้องก็ได้นะกรณีของการดีเฟนต์ยูเครนใช่ไหม
1: ใช่
10: เจ้าบนปออันนั้นจะถูกต้องก็ได้นะที่ยอมญี่ปุ่นไม่งั้นญี่ปุ่นมันถล่ม
1: ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไงอันนี้ก็เหมือนคนตลาดมองเขาเรียกแหละเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเราพูดอะไรมันก็ได้ไฮ
10: ไซไฮไซ
1: ถ้าอยู่ตรงฉากนั้นอ่ะเราไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้อ่ะเพราะอีกทาง
10: ใช่ไหม
1: ไ
10: ม่เห็นผู้นำเนี่ย make the call and see their execution
1: ก็คือตัดสินใจแล้วไม่จบตรงนั้นนะยังต้องตามไปดูไอ้การลงมือปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นอีก
10: ใช่
1: ร่วงไม่ได้จบแค่พ่อนะต้องไปจนสุดทาง
10: คือผู้นำเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่ว่ามีแต่วิชั่นแต่ถ้าผู้นำที่ไม่มีวิชั่นเนี่ยมันก็ลำบากนะมันก็อยู่ไปทุกวันหนึ่งอ่ะมันไม่มีเป้าหมายมันไม่ใช่ True Northคือผู้นำ
1: ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคุณเลือดมันอยู่
10: ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ว่าเรามุ่งไปที่เนี่ยให้ความรู้สึกว่ามุ่งไปที่เนี่ย
10: คือผู้นำเนี่ยมันต้องมี True North True North คือหมายถึงว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นเข็มทิศขององค์กรนะครับและเข็มทิศเนี่ยมันก็จะชี้ไปที่ทางทิศเหนือตลอดใช่ไห
1: ม
10: ก็คือหมายถึงว่ามุ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศ 5% growth ในปีไหนเราไม่ต้องพูดถึงกับดักอะไรบ้านกลางมันยาวไงคุณจะเป็น 5% growth ในปีไหน
1: เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนไปเป็นทงใกล้ก่อนทงระยะที่มันไม่ไกลมาก
10: ถ้าคุณเป็น 5% growth ก็คือคุณเป็นประเทศที่จะโต 5% เนี่ยนะครับแล้วคุณก็สร้างนโยบายขึ้นมาเห็นไหม
1: ที่มุ่งไปที
10: ่แล้วมุ่งไปที่การเติบโต
1: ครับ
10: แล้วคุณก็ต้องให้นโยบายเนี่ยมันทำได้ดูนะใช่ไหมหมายถึงว่าเอาไปทำอ่ะได้แล้วมันประสบความสำเร็จคือการประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขียนนโยบายนะคือมันมีนโยบายแล้วมันมีคนเนี่ยแล้วมันมีคนนำไปปฏิบัติแล้วมันบรรลุเป้าหมายอ่ะอันนั้นอ่ะถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จใช
1: ่
10: ไหม
1: เพราะฉะนั้นหลายองค์กรหลายอะไรพวกเนี้ยเวลาผู้นำคนที่เขาโตมาจากการทำงานภาคสนามหรือว่าแบบอยู่หน้าร้านหน้างานก่อนน่ะมันถึงเข้าใจเงื่อนไขในการ execute ใช่ไหมคุณธิวัฒน์มันจะไม่ได้วางนโยบายหรือวางอะไรแบบซีซัวโดยที่ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได
10: ้นะฮะเขาบอกว่า they manage relationship with key constituency คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณจะอันเนี้ยคุณจะวางนโยบายแล้วคุณจะเอานโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
1: อ
10: ่ะคุณก็ต้องไปดูว่าใครอ่ะมันอยู่ในแอเรียของการที่คุณจะนำภาคปฏิบัติเนี่ยไปจบความสำเร็จเดี๋ยวผมยกตัวอย่างกรณีที่มันพูดเราพูดกรณีที่ว่าอันเนี้ยขายทุเรียนลูกละ100เนี่ยล้านลูกเนี่ยมันอาจจะดูน้อยนะถ้าเทียบกับทุเรียน600ล้านลูกเนี่ยใช่ไหม
1: ครับครับ
10: แต่ว่าการที่หลายไปเนี่ยมันจะทำให้คนรู้สึกเอ้ยทุเรียนมันไม่แพงนะ
1: อ
10: ันนี้ถ้าทุเรียนแพงกว่าร้อยยังต่อไปกันเราเรียกว่าเป็นทุเรียนที่แพงเราไม่กินดีกว่าเปล่าม
1: ันเกิดผลอย่างนั้นหรือเปล่า
10: ใช่ป่ะ
1: ใช่ไหม
10: ใช่ไหมแล้วตอนนี้ถ้าชาวไร
1: ่ครับ
10: ชาวสวนทุเรียนเกิดไลฟ์เองเอ้าข้อนั้นก็ยังไลฟ์แค่ร้อยเดียวเอง
1: นี่ไงนี่ไง
10: เราก็ซื้อสูตรเสีย
1: งไงแพงไม่แพงโวยและห่วงเรื่องนี้แหละว่าเดี๋ยวจะโดนเปรียบเทียบว่าเอ้ยทำให้มาตรฐานราคาตลาดมันเสียหรือเปล่าเขาขายยากขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้
10: ใช่ไหมอันนี
1: ้หรือถ้าคำถามที่ไปจับนะคุณวัฒน์ก็คือต้องถามว่าในวงการที่จะขับเคลื่อนเรื่องทุเรียนเนี่ยไอ้คีย์เนี่ยมันคือก้อนไหนบ้าง
10: ใ
1: ช่ไหมมันจะเคลื่อนผ่านอินฟูหลักอย่างพิมพ์ริพายหรืออันนี้ก็ใช่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหมแล้วยังมีส่วนไหนอีกใช่ไหมมันต้องชี้ออกมาให้เห็นว่าแต่ละเรื่องมันจะมีตัวละครหลักที่จะเดินเรื่องอ่ะแล้วทำให้เรื่องนี้สำเร็จ ก็ต้องรู้ว่า
10: ข้อแรกเนี่ยนะฮะไอ้ judgment เนี่ย
1: ครับ
10: มันคือ core coi core คือแก่นนะครับมันคือ nucleus ซึ่งก็เรียกว่าเป็นหัวใจของ core อีกทีนึงอ่ะของความเป็นผู้นำหมายถึงผู้นำคนนั้นเนี่ยถ้าจะดูว่าเขามีความเป็นผู้นำหรือไม่เนี่ยให้ดูว่าเขามีดุลพินิจมีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญไหม
0: อย่
10: างที่บอกไปแล้วนี่ก็สำสำนักซากนะถ
0: ้
10: ามีทุกอย่างก็สบายเราไว้ใจได้เลย
11: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีเผยกำลังเร่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ปัดต่อแปลงต้านในพื้นที่เยอะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีวาระใดเข้าบ้างนายอนุทินไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปประชุมพักก่อนเมื่อถามว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปยื่นคัดค้านการสร้างแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้กำลังเร่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่วนที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากคัดค้านนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนขึ้นห้องประชุมทันทีด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อที่จะพบปะประชาชนทำความเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะเป็นการลงพื้นที่เน้นรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่ต่อต้านและเตรียมที่จะยื่นหนังสือในวันที่8พฤษภาคมนี้ด้วยสอดคล้องกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยพลตำรวจโทรุทธพลระบุเตรียมการพักโทษทักษิณเรียบร้อยดีเงื่อนไขต้องติด EM พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการเตรียมการที่จะพักโทษนายทักษิณนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีประชุมไปแล้วเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยมีมติให้พักโทษด้วยการมีเงื่อนไขให้ติดกำไร EM วชรพลเรียกอธิบดีกรมประมงแจงปมแอป Thailand Fish AI พรุ่งนี้นายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีข้อร้องเรียนพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงซึ่งถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการใช้งานและความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้างโดยเฉพาะการว่าจ้างบริษัทเอกชนรายเดียวต่อเนื่องหลายโครงการนั้นได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งด่วนยอมรับว่าแม้เพิ่งเข้ามากำกับดูแลกรมประมงได้ไม่ถึง30วันแต่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากทั้งประเด็นความคุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพวันพรุ่งนี้จะเรียกนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้าชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะฮะวันจันทร์นะจันทร์ที่4พฤษภาคม2569นะครับซึ่งก็ตรงกับวันฉัตรมงคลนะซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะถ้าตรงอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเป็นวันหยุดราชการนะก็ยาวต่อเนื่องนะจริงๆก็ตั้งแต่วันรายงานแห่งชาติตั้งแต่วันที่1นะวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นวันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3แล้วก็วันนี้นะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันจันทร์ที่4ผมเนี่ยเพิ่งเดินทางนะกลับมาจากที่เพชรบูรณ์นะเพิ่งถึงเลยสดๆร้อนๆนะถึง20นาทีที่ผ่านมานี่แหละฮะบรรยากาศผมบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเดินทางในวันเสาร์นะไปวันเสาร์เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยผมติดคือต้องจัดรายการแล้วก็เข้าเบรกแรกซึ่งเข้าสดให้กับที่นี่ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็มีภารกิจต่างๆเนี่ยก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะกว่าจะออกเดินทางได้จริงๆนี่ก็คือวันเสาร์ตอนเช้าก็รถไม่ได้หนาแน่นมากนะรถไม่ได้เยอะอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือคงจะแบบเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมผ่านมาแล้วแล้วก็มีข่าวไม่ดีด้วยเพราะว่าเมื่อวันที่เท่าไหร่ละวันที่1วันที่2เนี่ยนะจะจำไม่ผิดก็คือเพิ่งจะมีการปรับเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลไป60สตางค์แล้วก็เบนซิน85สตางค์ถึงแม้ว่ามันจะปรับเพิ่มไม่เยอะนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าก็อาจจะทำให้หลายท่านที่ได้กลับภูมิลำเนานะหรือว่าไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีวันหยุด3วัน4วันเนี่ยบางทีอาจจะแบบ

นะไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะแล้วก็ถ้าถามว่าคล่องตัวไหมก็ต้องยอมรับว่าคล่องตัวแต่ผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับคือสำหรับรอบนี้คือสงกรานต์เนี่ยผมไม่อยู่คุณผู้ฟังหลายท่านทราบอยู่แล้วนะผมเดินทางไปที่เนปาลไปเดินป่าที่เนปาลไป ABC อันนาปูราเบสแคมป์นะก็เรียกว่าก็พยายามดูแหละนะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองเป็นแบบไหนอย่างไรนะแล้วก็เห็นยอดจองรถช่วงงานแสดงรถยนต์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจองรถ EV เยอะหรือว่าพูดง่ายๆคือคนจองรถไฟฟ้าเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจนถึงตอนเนี้ยนะ เขาส่งมอบกันพอสมควรหรือยังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยคือพอมีนโยบายของทางภาครัฐที่จะมีรถเก่าแลกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนลดอะไรเนี่ยนะก็ผมเห็นมีคนบ่นนะฮะว่าแบบอาจจะทิ้งใบจองแล้วก็รอให้นโยบายของรัฐบาลออกมาให้ชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นจะมาซื้อ EV อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูอีกทีนึงนะก็มีก็เลยอาจจะทำให้ยอดจองที่บอกโอ้โหต้นปีที่ผ่านมายอดจองรถใหม่ปีนี้อย่างผมเนี่ยตกใจเลยโอ้ยทำไมจองกันเยอะแยะขนาดนั้นนะว่าจะมีหลายท่านนะที่อาจจะคิดแบบนี้นะแล้วก็อีกหลายท่านที่บอกเอ้ยไม่เป็นไรละนะไม่รอแล้วนะสามารถลุยได้เลยก็ลุยเลยบางคนอาจจะถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้พลังงานก็เป็นไปได้นะเพราะว่ารอบปี2569นี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเหตุที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่อิหร่านเนี่ยนะถึงแม้ว่าตอนนี้นะดูว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายนี่60กว่าวันนะครับใช่ไหม2เดือนเต็มๆแล้วนะ64 65วันแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569อ่ะนะจนมาถึงวันเนี้ยก็ต้องบอกว่า2เดือนเต็มๆแล้วแม้ว่ายังไม่ได้มีการบอกว่าอ่ะยุติสงครามหรือว่าเลิกยิงกันแล้วไม่มียังไม่มีข้อตกลงอันนี้เกิดขึ้นแต่ความพยายามนะสำหรับทางอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะผมเข้าใจว่าแรงกดดันจากนานาชาติด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้สถานการณ์ดูแล้วมันอาจจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเงื่อนไขข้อกฎหมายของสหรัฐเองนะถ้าสมมติว่ายืดเยื้อเกิน60วันต้องขออนุญาตทำสงครามอะไรเนี่ยนะก็บอกว่ายุติสงครามแล้วเห็นบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามคุยกับทางอิหร่านแล้วก็อิหร่านก็บอกว่าเรือต่างๆที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านได้ยกเว้นชาติที่เป็นปรปักษ์กับเขาก็คือพูดง่ายๆคืออิสราเอลแต่ผมไม่แน่ใจว่ารวมถึงทางสหรัฐอเมริกาอะไรหรือไม่อย่างไรแต่นี่มันก็เป็นสัญญาณนะก็พยายามดูครับว่าอ่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาถึงแม้เราไม่อยู่แต่ยอดจอง EV มันเยอะคนก็ใช้รถ EV เยอะก็แน่นอนอ่ะนะเวลาคนใช้เยอะๆแล้วก็ที่เติมมันน้อยที่ชาร์จมันน้อยเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาแน่ผมเคยลองแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยลองนะครับผมอยากรู้ผมก็ศึกษาผมก็ใช้รถ EV ผมก็รู้ว่าโอเคถ้าเรามาช่วงเทศกาลเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงเพราะเราเคยทำมาแล้วลองดูแล้วว่าโอ้โหแต่ละที่มันก็ลำบากนะโดยเฉพาะที่มันมีการจองเนี่ยบางคนเนี่ยจองแล้วคือผมว่าหลายท่านคงประสบพบเจอเหมือนกันอย่างผมอย่างเงี้ยจองแล้วนะครับแล้วเราก็ไปถึงตามเวลาแต่มันมีรถที่จอดแช่เอาไว้ไอเนี่ยก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงคือบอกไปมันก็เรียกร้องอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ผมพูดแบบจากใจเลยคือความที่ไม่รักษากฎกติกาอันเนี้ยมันก็ทำให้เป็นปัญหาของคนที่เติม EV ผมจองไปช่วงเวลาไปถึงและเรียบร้อยตรงช่วงเวลาเลยมันจะต้องคิดค่าจองขอ20บาทใช่ไหมถามว่าจำนวนเงินเยอะไหมไม่เยอะหรอกแต่พอจองไปแล้วเนี่ยแล้วเขาชาร์จแล้วเขาจอดแช่จอดแช่จนมันเลยเวลาแล้วไอ้20บาทที่เราจองไว้เนี่ยไอ้บริษัทมันก็ตัดอัตโนมัติเลยบอกเอาก็คุณไม่ยอมไปชาร์จไหนใครจะรู้ได้จอดอยู่ตรงหน้าไอ้ตู้ชาร์จแล้วนะแต่พี่เขาไม่ยอมออกนะเขาก็พอเจอหน้าผมจองนะโอ้ขอโทษแหมพี่ก็จองไว้สงสัยพี่จองผิดที่แล้วพี่ก็ขับรถไป20บาทผมก็เสียเปล่าไปเฉยใช่ไหมแล้วผมเข้าไปผมก็ต้องไปสตาร์ทอีกแล้วมีคนมาจองหลังอีกได้10นาทีคุณคิดว่าการชาร์จแบต EV 10นาทีจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่สามารถที่ทำให้เราเดินทางคือกะอะไรไว้ทั้งหมดมันลวนเลเปลี่ยนไปหมดนะก็ต้องมาชาร์จต่อไอ้พวกนี้ผมมีประสบการณ์แล้วผมรู้

ถ้าเจอคนผิดศีลอาจารย์วีระคือหน้าด้านกับมักง่ายเนี่ยนะและเอาแต่ได้เนี่ย3ข้อเนี้ยมันทำอย่างอื่นไม่ได้จริงๆครับก็พยายามดูว่าอ่ะถ้าสมมติเราต้องกลับสงกรานต์จริงๆจะทำยังไงอันนี้ก็คิดแผนไว้เรียบร้อยแล้วผมซื้อวอลชาร์ตไปติดที่บ้านผมอีกอันนึงนะที่ต่างจังหวัดนะเพื่อจะให้อย่างน้อยๆก็เรารู้แล้วว่าเส้นทางในการเดินทางถ้าเราชาร์จรถเต็ม 100% ไม่แวะที่ไหนเลยนะฮะบรรทุกของเป็นปกติอันนี้เราถึงกรุงเทพมหานครเหลือแบตอยู่อีกประมาณสัก 7% 10% วิ่งได้ 20-30 กิโลเมตรเนี่ยนะอันนี้เราเซฟเราไม่ต้องจอดข้างทางไม่ต้องแวะแต่คนใช้ EV ก็ต้องพิจารณาต่อนะเวลาที่เราขับรถเร็วนะมันก็กินไฟเวลาที่แดดร้อนจัดๆเราเปิดแอร์มันก็เหมือนบ้านนะฮะมันก็กินไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมแต่รอบเนี้ยที่กลับไปมา3วัน4วันก็เห็นสถานีที่เขาทำที่ชาร์จ EV เยอะขึ้นต้องบอกเยอะขึ้นมากไม่ใช่เยอะขึ้นธรรมดานะเยอะขึ้นมากขาไปนี่เห็นแล้วมันมีเป็นฮับ8หัวจ่ายอยู่แถวสิงห์บุรีอันนี้เราก็โอเคแต่สมมติเราจะต้องเดินทางไกลใช่ไหมหรือว่ากลับบ้านที่เพชรบูรณ์นี่ก็ได้ถ้าเราจะแบบเอาสบายสบายเซฟๆหน่อยก็แวะจอดตรงนั้นเติมอีกสัก 30-40% นะ20นาทีพักหายเหนื่อยพอดีนะระหว่างทางกลางทางพอดีแล้วหลังจากนั้นก็ขับต่อมาถึงบ้านเราก็ชาร์จต่อจุดเต็มใช่ไหมกลับมาปุ๊บมีระหว่างทางที่เขาเริ่มทำอันนี้เราเห็นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดมาพร้อมกับไอ้ยอดจองรถยนต์ EV ที่มันเยอะอันนี้เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็ถือว่านิมิตหมายดีขึ้นตามลำดับสำหรับคนใช้รถ EV แต่มันก็ยังไม่เพียงพอหรอกครับเชื่อผมไอ้สถานีบริการถ้าคุณไปใช้ตอนที่มันเป็นช่วงหยุดยาวลองวีคเอนด์เนี่ยนะมันก็ถามว่ามันยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอเพราะยอดจองต้อง 50,000 คันนะครับตู้ชาร์จมันจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เชียวถูกไหมมันเพิ่มอย่างมากก็ 4-50 ตู้หรือว่า100ตู้ในระยะเวลาสั้นๆอ่ะนะแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็อาจจะไม่ได้เพียงพอแบบต่อความต้องการแบบชัดเจนแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเวลาเราเดินทางเวลาเราออกไปไหนมาไหนเนี่ยช่วงหยุดเทศกาลผู้ฟังอาจจะนึกโอ้ยไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่ฮะบางทีก็ไปแล้วก็ให้มันได้ข้อสังเกตหรืออะไรต่างๆนานาอ่ะแต่ว่ากลับมาเรื่องของข่าวสักนิดนึงคือวันนี้ประเด็นจริงๆผมก็รออยู่ว่าครม.เศรษฐกิจเขาจะประชุมไหมสรุปไม่ได้ประชุมนะฮะไม่ได้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องที่คิดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ออกมาบอกแล้วว่าวันที่5พฤษภาคมนี่ไม่ทันจะไอ้ 4,000 บาทอ่ะนะ 1,000 บาท4เดือนนะรวมไปถึงไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะเพิ่มอ่ะนะมันจะมีดีลเดทอะไรเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้บอกยังไม่ได้เข้านะยังไม่ได้เข้าวันที่5นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้ผิดคาดผมก็คาดว่ามันจะเข้าประมาณสักไม่วันที่5ก็สัปดาห์หน้ากลางเดือนเพราะมันจะเริ่มใช้จริงๆก็คือมิถุนายนถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากว่าจะทำอะไรให้เสร็จเนี่ยกว่าจะดูเรื่องงบโอนงบอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะชัดเจนประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็คงเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็เกี่ยวพันกับ EV ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้มีข่าวรถบรรทุกไฟไหม้โอ้โหตอนรายงานข่าวช่วงประมาณกับทุ่มอ่ะทุ่มนึงอะไรเงี้ยผมเห็นภาพข่าวผมตกใจไฟมันทำไมโอ้โหลุกโชนขนาดนั้นยังคิดอยู่ในใจว่าบรรทุกอะไรมานะตรงถนนบางนาตราดอ่ะจนถึงปัจจุบันนะก่อนเข้ารายการผมเช็คข่าวอยู่บอกว่าตรงนั้นยังปิดอยู่เลยเป็นช่องและเป็นช่องทางด่วนด้วยคือช่องที่เราวิ่งบางนาตราดข้างล่างไอ้ถนนบุรพาวิถีข้างบนอ่ะแล้วไฟที่มันลุกโหมไฟไหม้เนี่ยนะแล้วเขาไปตรวจเจอแล้วว่าบรรทุกแบตเตอรี่ลิเทียมโอ้โหซึ่งมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะแล้วมันก็ลุกโชนด้วยคงบรรทุกมาพอสมควรเห็นบอกว่าแบตอันนี้เขาไว้ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะแล้วมันก็ลุกจนตอนเช้านี่เขายังฉีดน้ำเลี้ยงอยู่เลยว่ากลัวมันจะคลุกกุ่นแล้วมันจะไหม้ขึ้นมาอีกเขายังไม่ได้เคลียร์อะไรเรียบร้อยเลยนะยังปิดถนนอยู่เลยนะในช่องทางดังกล่าวเขาให้รถวิ่งไอ้ทางคู่ขนานไปนะ
ส่วนข้างบนบุรพาวิถีนะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องผมเข้าใจว่าเขาต้องไปเช็คนะต้องไปดูความมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าไฟเนี่ยอย่างที่เรารู้อ่ะบางทีเราก็เห็นแล้วไฟมันมาปุ๊บมันไหม้แรงๆเนี่ยมันไหม้เยอะๆเนี่ยนะความร้อนมันเยอะมันสะสมปูนเหล็กที่มันอยู่ข้างในมันอาจจะบิดเบี้ยวมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นมันต้องตรวจสอบอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเนี่ยข่าวที่มันเกิดขึ้นช่วงวัน2วันเนี้ยนะก็ยังวนไปวนมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะออกเร็วสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยวันนี้ผมก็เตรียมของไว้ให้แล้วนะอาจจะวาระสุดท้ายต่อหรือเปล่าหรือจะมีอะไรดีๆมาฝากนะจริงๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยวันนึงเต็มๆเนี่ยผมอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงของคุณอะไรคุณเรื่องอะไรฟิวเจอร์ยูอ่ะนะผมลงในเพจโมล่าออนไลน์นะหนังสือเล่มนั้นก็ดีอ่านแล้วก็ได้แนวคิดได้มุมมองอะไรเยอะแยะดีนะการจัดการในองค์กรใครที่สนใจก็ลองไปดูในโมล่าออนไลน์ก็ได้ผมแนะนำไว้แล้วก็ถ้าใครจะไปซื้อหาอ่านต่อก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่ามันเป็นหนังสือที่ดีอันไหนที่เราคิดว่าดีเราก็แนะนำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวออกเร็วสักนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะผมก็บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ว่าช่วงแรกผมสรุปข่าวสารทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง LINE นะซึ่งก็อัปเดตให้ทันสถานการณ์นะถึงแม้ว่าจะเป็น Long Weekend ก็ตามทีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่2นะผมก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้คุณผู้ฟังดีนะตอนแรกก็ตั้งใจนะว่าจะอ่านเรื่องเก่าเล่าสนุกแต่ว่าคิดไปคิดมาเอ๊ะมันไม่ได้สิเพราะว่า เราค้างเอาไว้สำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยานะถ้าเอาเรื่องเก่าเล่าสนุกนะซึ่งคุณวิระเขียนให้อ่านเนี่ยนะในคอลัมน์โอ้นานมากแล้วนะตั้งแต่ช่วงปี2540กว่าผมจำไม่ได้นะว่าปี2540เท่าไหร่หรือว่า50เท่าไหร่ต้นๆนี่แหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้มาอ่านให้ฟังนะหรือว่าเอาเรื่องที่คุณวีระเขียนไว้เนี่ยมาเล่าให้ฟังก็ตามทีแต่ผมว่าหลายท่านอาจจะยังชื่นชอบอยู่สำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเรื่องการทำงานช่วง40ปีหลังจากที่คนไร้รากก็คือภาคต้นนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนจบรั้วมหาวิทยาลัยคุณวิระก็เริ่มทำงานแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่างๆเนี่ยจนเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนื้อหาสาระเป็นยังไงผมอ่านต่อให้ฟังดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้แบบหยิบมาอ่านต่อเนื่องนะฮะก็จะเป็นบางช่วงบางตอนบ้างนะอาจจะโดดข้ามไปข้ามมาบ้างคุณผู้ฟังก็คงไม่ว่าไกลนะครับไปติดตามกันนะผมจะอ่านให้ฟังนะสำหรับวันนี้สัก2ตอนดีไหมครับจากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้ในตอนที่19เขียนไว้อย่างนี้ครับแม้รัฐบาลคุณชาติชายชุนฮวันที่ขึ้นมามีอำนาจหลังการล้างมือจากอ่างทองคำของคุณเปรมตินสุรานนท์ในช่วงกลางปี2531จะจบลงด้วยระยะเวลาอันสั้นในช่วงต้นปี2534ด้วยการทำรัฐประหารของคณะรสช.หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแต่มรดกตกทอดที่สำคัญในเวลานั้นก็คือการเปิดพื้นที่ให้เอกชนเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้นธุรกิจสัมปทานหลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือยุคแรกการสื่อสารผ่านดาวเทียมธุรกิจเคเบิลทีวีตัวละครที่มีบทบาทในภาคเอกชนตอนนั้นที่ภายหลังขยับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญคนหนึ่งก็คือคุณทักษิณชินวัตรผมรู้จักคุณทักษิณแบบนักธุรกิจกับนักข่าวประมาณปี2532ครับรู้ว่าสักวันคุณทักษิณคงจะต้องเข้าสู่แวดวงการเมืองเรื่องของอำนาจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ผมก็เคยบอกกับแกเป็นการส่วนตัวด้วยเจตนาดีว่าอย่าเลยแม้ผมจะเห็นความเสี่ยงในเรื่องนี้ในตอนนั้นและในเวลาต่อมาก็จริงแต่ผมก็ไม่คิดว่าชะตากรรมของคุณทักษิณจะเป็นอยู่อย่างที่เป็นในปัจจุบันครับการมาของรัฐบาลคุณชาติชายต้องบอกว่าเป็นเรื่องส้มหล่นในทางเศรษฐกิจเป็นอันมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลคุณเปรมได้วางรากฐานทางเศรษฐกิจเอาไว้ค่อนข้างแข็งแกร่งแม้จะต้องแลกกับความเจ็บปวดด้วยการลดค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมปี2527แต่ก็ชดเชยอย่างคุ้มค่าด้วยวลียุคทองของเศรษฐกิจไทยซึ่งเริ่มตั้งหลักตั้งลำในช่วงกลางปี2529และขับเคลื่อนอย่างมีพลังด้วยการลงทุนการส่งออกการท่องเที่ยวเป็นยุคที่การทำมาหากินคล่องตัวเป็นอันมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือความเฟื่องฟูและการปรับราคาสินทรัพย์อย่างมีนัยยะสำคัญราคาที่ดินปรับตัวขึ้นเร็วและแรงมากพอๆกับการปรับตัวของสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะตลาดหุ้นในยุคที่เศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรงและเพาะเชื้อฟองสบู่เศรษฐกิจเป็นระเบิดเวลาเอาไว้โดยที่ทุกคนไม่คิดว่าจะส่งผลร้ายแรงหนักหนาสาหัสในเวลาต่อมาโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ซึ่งต่อเนื่องลากยาวจนถึงปี2542ในฐานะหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจและคอลัมนิสต์เศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เบอร์2 Daily News ในตอนนั้น สภาพการแวดล้อมบีบบังคับให้ผมโง่ไม่ได้ครับแม้ผมจะดูแลหน้าข่าวเศรษฐกิจตั้งแต่กลางปี2527ได้เรียบร้อยพอสมควรจับประเด็นกลุ่มทิศทางของการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่ผมก็รู้ว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีความสลับซับซ้อนแต่สำคัญมากอยู่เรื่องหนึ่งที่จะต้องไปหาความรู้ถ้าหากจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในอนาคตหุ้นตลาดหุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นฟองสบู่ตลาดหุ้นแมงเม่าและแน่นอนการปั่นหุ้นคือเรื่องที่ว่าครับจำได้ว่าผมทำอย่างน้อย3อย่างในเรื่องนี้ครับ1ไปเรียนรู้เรื่องหุ้นจริงจังทั้งหลักสูตรการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์2ผมเขียนเรื่องหุ้นโดยอาศัยการพูดคุยกับนักลงทุนหุ้นที่ได้ชื่อว่าเป็นเซียนในสมัยนั้นทำเป็นสารคดีต่อเนื่องหลายตอนจบและเปิดคอลัมน์ตอบปัญหาการลงทุนในหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันอาทิตย์ข้อเขียนชุดนี้กลายเป็นหนังสือชุดรวยด้วยหุ้น4เล่มจบในเวลาต่อมาและ3ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปั่นหุ้นแบบตกกระไดพลอยโจรครับคดีปั่นหุ้นในปี2535เกี่ยวข้องกับหุ้น4บริษัทธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การบริษัทกสิบริษัทกฤษดามหานครบริษัทรัตนการเคหะและบริษัทเงินทุน FCI ครับตัวละครที่สำคัญในเรื่องนี้ในภาครัฐคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นคุณทารินนิมมานเหมินและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.คนแรกคือคุณเอกมลกิริวัฒน์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าปั่นหุ้นถูกดำเนินคดีเป็นที่ฮือฮาและโจษจันกันมากมีอย่างน้อย3คนที่คุณควรรู้จักคุณสองวัชระศรีโรจน์คุณหญิงพัชรีว่องไพฑูรย์คุณวิชัยกฤษดาธานนท์ผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แบบตกกระไดพลอยโจรยังไงในปี2535จะเล่าให้ฟังตามสมควรแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่หมดเปลือกนะครับผมอ่านต่อเลยนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่20คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นฟองสบู่ตลาดหุ้นเซียนหุ้นปั่นหุ้นแมงเม่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดนะตราบใดที่ตลาดหุ้นยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบทุนนิยมที่มีพลานุภาพอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงตราบนั้นเรื่องราวที่อุดมไปด้วยความโลภและความโง่ความสำเร็จความล้มเหลวเศรษฐียาจกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่าหุ้นก็คงมีตลอดไปไม่อยากบอกว่าเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแม้จริงๆจะเป็นเช่นนั้นก็ตามทีในอดีตบ้านเรามีการพูดถึงเรื่องการปั่นหุ้นมาหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้าหากถามว่าการดำเนินคดีอย่างจริงจังกับเรื่องการปั่นหุ้นแบบเป็นคดีความเป็นข่าวคึกโครมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2535ถึง2536น่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นจริงเป็นจังมากไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการซื้อขายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักหมื่นล้านบาทตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาปั่นหุ้นทางราชการที่เป็นคนเข้ามาดูแลเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าการเมืองเรื่องหุ้นนั้นอำนาจกับทรัพย์เมื่อมีการปะทะกันตรงๆมันดุเดือดรุนแรงขนาดไหนอันที่จริงฟองสบู่ในระบบเศรษฐกิจไทยที่ก่อตัวขึ้นในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นนั้นได้เกิดขึ้นอย่างช้าๆและสะสมในเชิงคุณภาพมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชาติชายชุนหวันแล้วคุณชาติชายมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมปี2531หลังการเลือกตั้งโดยพรรคชาติไทยได้ส.ส.มากที่สุดและเมื่อคุณเปรมถูกกดดันจากแวดวงคนมีอำนาจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจนต้องบอกว่าผมพอแล้วสิ่งที่เคยเป็นมาและเป็นไปตลอด8ปีเสภายใต้รัฐบาลของคุณเปรมซึ่งมีพรรคการเมืองและกองทัพสนับสนุนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองย้อนจากปัจจุบันเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนั้นผมคิดว่ากองทัพ น่าจะมีความอ่อนล้าในการสนับสนุนคุณเปรมให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปพอๆกับอยากจะก้าวข้ามคุณเปรมไปให้ได้เหมือนกันตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลลึกลับอะไรมายืนยันอยากบอกว่าเป็นเพียงการคิดเอาเองแต่ถ้าหากจะให้สืบค้นไปถามจริงๆว่ามีอะไรอย่างที่ผมคิดเอาเองหรือเปล่าผมแน่ใจว่ามีอย่างแน่นอนครับผมอยากจะบอกด้วยซ้ำไปว่าการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2534นั้นไม่ใช่จู่ๆคิดขึ้นมาหรือว่าแค่มีข่าวว่าคุณชาติชายชุนวันจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกจากคุณสุจินดาคาประยูรไปเป็นคนอื่นกองทัพกับการเมืองไทยเป็นเรื่องของเหรียญคนละด้านมานานแล้วครับแม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นผมไม่อยากเทียบเคียงรัฐบาลคุณชาติชายกับคุณทักษิณผมไม่อยากเทียบเคียงรสช.กับคมช.และคสช.ในปัจจุบันแม้จะมีความเหมือนแต่ก็มีความต่างกันในรายละเอียดของเหตุปัจจัยแห่งสถานการณ์และยุคสมัยพอสมควรรัฐบาลคุณชาติชายซึ่งนอกจากพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์เป็นกำลังสนับสนุนแล้วในทางเศรษฐกิจผมคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันต้องยอมรับบุญเก่าที่รัฐบาลคุณเปรมสะสมเป็นฐานเอาไว้นั้นทำให้ภาคการเงินการคลังของรัฐแข็งแกร่งเป็นอันมากเมื่อมารวมกับนโยบายที่เปิดพื้นที่ให้เอกชนเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจเต็มพิกัดด้วยการลดการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจที่มีมาอย่างยาวนานแถมเปิดทางให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศเต็มที่ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างพร้อมนั้นด้านหนึ่งเราก็จะเห็นตัวละครทางภาคธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นที่โดดเด่นในเวลานั้นและมีบทบาทในเวลาต่อมามากมายคนหนึ่งก็คือคุณทักษิณชินวัตรโทรศัพท์มือถือยุค 2G แรกๆเลยก็เกิดขึ้นด้วยระบบสัมปทานในสมัยรัฐบาลคุณชาติชายนี่แหละครับการลงทุนจากต่างชาติที่เริ่มมาก่อนหน้านี้เร่งตัวมากขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณชาติชายปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือราคาที่ดินปรับตัวขึ้นอย่างมากมายมหาศาลมีการเก็งกำไรและไล่ราคาที่ดินกันอุตลุดฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับยอดสินเชื่อในภาคสถาบันการเงินที่ขยายตัวเพราะคนกำกับดูแลไม่เคร่งครัดเข้มงวดเท่าที่ควรผมจำได้ว่ารัฐมนตรีคลังตอนนั้นชื่อประมวลสภาวสุเราเรียกแกว่าลุงมวลแม้แกจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรสักเท่าไหร่แต่เศรษฐกิจที่ดีและขยายตัวในอัตราสูงทำให้ทุกอย่างดูดีไปหมดรัฐมนตรีคลังลอยตัวเลยครับแม้จะไม่เป็นที่ยอมรับในตอนแรกแต่ในเวลาต่อมาก็ไม่มีใครตำหนิติเตียนอะไรเช่นกันแปลกแต่จริงครับแต่สิ่งที่อันตรายมากในเวลานั้นก็คือเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยครับการต่อสู้แข่งแย่งช่วงชิงพื้นที่เพื่อขึ้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคนหยิบมือหนึ่งที่เรียกว่านักเรียนทุนแบงค์ชาติจบลงด้วยการที่รัฐบาลคุณชาติชายแต่งตั้งคุณวิจิตรสุพินิจเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคลังและแบงค์ชาติที่เคยเป็นปราการสำคัญในการดูแลความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยบัดนี้พังทลายไปเรียบร้อยแล้วแม้การลงทุนจะเกินตัวเศรษฐกิจฟองสบู่ก่อตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคการเงินการธนาคารแต่ทุกอย่างยังไปได้เพราะการส่งออกยังดีการลงทุนของต่างชาติยังหนุนเนืองผู้คนหาเงินง่ายและจ่ายคล่องพอๆกับรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณชาติชายคอร์รัปชันกันวินาศสันตโลลางร้ายสำหรับรัฐบาลคุณชาติชายเกิดขึ้นเมื่ออิรักส่งทหารบุกคูเวตในช่วงกลางปี2533เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนชะลอตัวมีปัญหาเศรษฐกิจไทยเริ่มหมดตัวช่วยรัฐบาลที่ลอยลำมาตลอด2ปีเต็มๆจากเดือนสิงหาคมปี2531เริ่มขยับยากแล้วเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มถอยร่นการรับมือสถานการณ์ทางการเมืองที่กองทัพจ้องจะเข้ามามีบทบาทก็เป็นเรื่องที่ป้องกันยากเมื่อไหร่กองทัพไม่เอารัฐบาลไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเมื่อนั้นความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐบาลก็เริ่มนับถอยหลังได้เลยคุณชาติชายรู้เพราะเคยทำรัฐประหารมาก่อนตอนยังเป็นทหารหนุ่มไม่รวมพ่อที่เคยเป็นหัวหน้ารัฐประหารอีกต่างหากแต่ถึงรู้ ก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้ครับ23กุมภาพันธ์2534กองทัพนำโดยพลเอกสุจินต์ขออภัยครับ23กุมภาพันธ์2534กองทัพนำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และพลเอกสุจินดาคาประยูนผู้บัญชาการฐานบกกับคณะในนามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.ก็ทำรัฐประหารยึดอำนาจในแบบที่คาดกันว่าวันนี้จะต้องมาถึงในทางการเมืองดูเหมือนว่านาฬิกาจะหยุดเดินและต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ภายใต้รัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนแต่ในทางเศรษฐกิจผมต้องบอกว่าฟองสบู่เศรษฐกิจที่สะสมมาก่อนหน้านี้ไม่ได้หยุดตามไปด้วยแม้รัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนทั้งครั้งแรกและครั้งหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาในปี2535จะพยายามทำอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างแต่ก็หยุดยั้งไม่ได้คดีปั่นหุ้นในปี2535ถึง2536จึงเป็นเพียงอาการอักเสบของฟองสบู่ในตลาดหุ้นที่กำเริบขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นเองสำหรับผมการทำหน้าที่หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจที่หนังสือพิมพ์ Daily News จากกลางปี2527ไล่เลียงจนมาถึงรัฐบาลคุณเปรมในปี2531ต่อเนื่องตลอดรัฐบาลคุณชาติชายจนถึงปี2533ตามมาด้วยรัฐบาลคุณอนันต์คุณสุจินดาคุณอนันต์ในปี2534ถึง2535ก่อนจะมาเป็นรัฐบาลคุณชวนในช่วงปลายปี2535นั้นผมต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะตีลังกาถ้าหากไม่เตรียมตัวให้ดีอ้วกแตกอ้วกแตนอย่างแน่นอนผมถูกทดสอบการทำงานข่าวในฐานะบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจไม่ใช่กับข่าวเศรษฐกิจพื้นๆธรรมดาสามัญแต่คราวนี้เป็นข่าวที่มีเดิมพันสูงและท้าทายเป็นอันมากคดีปั่นหุ้นเป็นคดีที่ผมได้รับเชิญจากคนที่ถูกกล่าวหาว่าปั่นหุ้นพร้อมด้วยข้อเสนอเป็นตัวเงินที่สูงมากในเวลานั้นแลกกับการให้ผมไปคุยกับรัฐมนตรีคลังเพื่อให้ถอนชื่อของเขาออกจากบัญชีคนถูกดำเนินคดีปั่นหุ้นคงไม่ต้องบอกว่าผมปฏิเสธหรือเปล่าโอ้กำลังสนุกเลยตอนที่20นะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะครับ
1: วันนี้ก็ต่อเนื่องครับคือฟังเรื่องของ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเสร็จเนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมอยากจะเปิดให้มันจบให้มันครบนะไม่ต้องมีอะไรค้างๆมันเหลืออีกไม่เยอะหรอกนะแต่ว่ามันก็ยังมีติ่งที่จะต้องเปิดให้ฟังต่อนะครับสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยา
2: ตกเป็นเวลาค่ำ8นาฬิกา
1: อืม
2: เอาละพอมันสุดตรงนี้8นาฬิกาปั๊บแม่ทัพพม่าก็ให้ยิงปืนสัญญาณพอยิงปืนสัญญาณเสร็จปั๊บคนก็เข้าปล้นเมืองกันพร้อมกันทุกด้านแต่ไอ้ด้านที่กำแพงสุดเนี่ยนะฮะพม่าก็เอาบันไดปีนแล้วก็เข้ากำแพงตรงส่วนที่สุดนั้น
1: uh-huh.
2: ใช่ไหมฮะก็ไทยก็เหลือกำลังที่จะต่อสู้กับพม่าได้นี่คือภาพจังหวะเวลาการเสียกรุงที่มีระบุในพงศาวดารไทย
1: uh-huh.
2: ทีนี้อย่างนี้คุณวีระ
1: ครับผม
2: หลักฐานอีกอันหนึ่ง นะฮะมันเป็นหลักฐานของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาระบุว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในสงครามคราวนั้นด้วยนะฮะไอ้ชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมันเป็นชาวอาร์เมเนียนนะฮะ
3: อาร์เมเนียน
2: ฮะ
3: ไอ้พวกที่อยู่ทางรัสเซียเนี่ยอาจารย
2: ์คือผมคิดว่าคงไม่ใช่คงอาจจะเป็นทางประมาณนะอาจจะเป็นเมตาอีสหรืออะไรไม่แน่
3: อาร์เมเนียนอยู่ทางรัสเซียฮะรัสเซีย
2: ฮะ
3: เป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าครับผม
2: ไอ้พวกนี้นะคุณวีระน่าสนใจมันมีในพม่าเยอะเลยล่ะ
3: อ๋อเหรออ
2: ่านเจอหลักฐานเนี่ย
3: อาร์เมเนียนอาร์เมเนียนนี่อยู่ทางเอเชียแถวๆทะเลสาบคาสเปียนอาจารย
2: ์เหรอฮะนี่ไอ้เนี่ยนะม
3: ัน
2: มาเห็นเหตุการณ์แล้วมันก
3: ็
2: ไปรายงานให้กับนายท่าไอ้นายท่าคนนี้เนี่ยเป็นชาวดัตช
3: ์
2: ไอ้ชาวดัตช์นี่ก็เขียนบันทึกเรื่องนี้แหละบอกว่าเป็นบันทึกเรื่องของการเสียกรุงจากคำให้การของผู้ที่เห็นเหตุการณ
3: ์โอ้โห
2: นะไอ้นี่ก็เล่าคำนี้ไอ้หมอนี่พูดต่อไปไอ้หมอนี่พูดบอกว่ากรุงเนี่ยมันเสียเดือนมีนาคมนะบอกแม้มีน้ำท่วมมีอะไรยังท่วมอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วพม่าก็ลอยเรือกับมันแล้วก็มีการเข้าปล้นสะดมอะไรเงี้ยนะฮะ ผมว่ามันคงโก้งๆนิดๆ คือน้ำเนี่ยมันต้องลงไปแล้วล่ะแต่ว่ามันไอ้คนนี้ก็พูดที่ให้ภาพพอให้เห็นได้ว่ามีการปล้นเข้าไปในเมืองจริงอะไรต่ออะไรจริงนะฮะเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราดูหลักฐานของพม่า กับหลักของฐานของไทยเนี่ยมันสอดคล้อง
3: ตรงกัน
2: คือว่ามันเพียงแต่ว่าวันเวลาเนี่ยมันอาจจะจิ้วเฉียดต่างกันไป
3: งั้นถ้าเกิดยึดเอาตามพงศาวดารไทยนะจ๊ะนะถ้ามันเป็นวันเนาเนี่ย มันจะต้อง12ใช่ไหมจ๊ะ12หรือ14เมษาผมไม่แน่ใจเหมือนกันวันเนาสงกรานต์นี่ก็ไม่แน่ใจ
2: ผมก็ไม่รู้
3: เพราะวันเนานี่เป็นวันก่อนสงกรานต์ถ้าเป็นวันก่อนสงกรานต์ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันที่14หรือวันที่12เพราะว่าเวลานับสงกรานต์นี่มันก็นับไม่เหมือนกันบ้านนอกก็นับอย่างนึง
2: อ๋ออย่างนั้นแหละครับ
3: กรุงเทพนี่ก็นับอย่างนึง
2: ครับ
3: แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นประเด็นว่าอาทิตย์นี้แน่นอนถ้าเป็นวันอังคารก็อาทิตย์นี้แน่นอนอังคารพุธพฤหัสเนี่ยแถวๆนี้คงห่างกันไม่กี่วันละ
2: ใช่
3: ครับคราวนี้ภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยเอาละผมขออนุญาตกลับตัดกลับมานิดนึงว่าเห็นชัดละภาพตอนเสียกรุงเนี่ยเอาละประมาณนี้คราวนี้พอเหตุการณ์เสียกรุงจบแล้วมีการกวาดต้อนผู้คนแล้วเนี่ยผมอยากถามอาจารย์ต่อเอาฝั่งพม่าก่อนฝั่งไทยเราพอรู้เรื่อง
2: ครับ
3: พอพม่าเนี่ยทิ้งสุกี้พระนายกองนะเอาวัดค่ายวัดโพสามต้นทิ้งเอาไว้แล้วก็รวบรวมทรัพย์สินเก็บโคเก็บคนไปเนี่ยพอทัพพม่าถอยไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทางฝั่งพม่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: คืออย่างนี้คือเหตุการณ์ทางฝั่งพม่าตอนนั้นเนี่ยมันติดศึกจีนซึ่งเป็นศึกใหญ
3: ่
2: ไอ้ศึกจีนซึ่งเป็นศึกใหญ่เนี่ยดูในหลักฐานเนี่ยมันเป็นศึกต่อเนื่องนะ
3: ม
2: ันเป็นศึกต่อเนื่องเนี่ยเป็นแรมปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันถอยไปปั๊บเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยมันค่อยๆทยอยกลับนะทัพที่เรียกว่ากลับไปถึงก่อนแล้วเข้ารายงานกับทางพระเจ้ามังระเนี่ยคือทัพของเนมิลสีหบดีซึ่งเข้ารายงานเนี่ยในเดือนสิงหาคม
3: ปี2310
2: ใช่เดือนสิงหาคมพอทัพของเข้ารายงานเนี่ยนะฮะก็ต้องรีบจัดการเลยให้กับทางเนมิลเนี่ยรีบเข้าไปช่วยศึก
3: ทางเหนือ
2: ฮะศึกทางเหนือที่ติดอยู่กับจีนนะฮะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยในการถอยของพม่าคราวนี้เนี่ยมันมีการกวาดต้อนพวกทรัพย์สมบัติและเฉลยกลับไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันจะทยอยเป็นละลอกเข้าไปนะคืออันแรกเนี่ยเนมิลสีหบดีเนี่ย
3: กลับ
2: เข้าไปก่อนนะฮะเพราะหลังจากเนมิลสีหบดีกลับเข้าไปเนี่ยมันมีการบรรทุกพวกมีกองกำลังที่ตามมาซึ่งบรรทุกพวกอาวุธปืนกลับไปด้วยเขาหลักฐานพม่าเนี่ยระบุว่าสามารถที่จะเอาปืนเนี่ยนะฮะต่อแพต่ออะไรกลับเข้าไปแล้วก็คงจะไม่ใช่ต่อแพอย่างเดียวคงต้องมีการขนข้ามเขาข้ามอะไรกันไปเนี่ยนะได้ถึง500กระบอก
3: นะอันนี้เราพูดถึงปืนใหญ่นะจ๊ะนะ
2: ปืนใหญ
3: ่ปืนใหญ่นะ
2: นะฮะปืนใหญ่500
3: เพราะพวกปืนยาวปืนนกสาปืนไฟนี่ผมว่าเป็นหมื่น
2: มหาศาล
3: มหาศาล
2: นั้นมหาศาลนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงปืนใหญ่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะฮะเขาเรียกมันว่าพม่าจะใช้เรียกแปลได้ว่าเป็นปืนคู่แฝดทำหล่อด้วยสำริดกระบอกหนึ่งเนี่ยอันนึงเนี่ยยาวประมาณ11ศอก
3: โอ้โห
2: นะก็ต้องประมาณเอาว่าไม่แพ้นางพญาตานี
3: อ่ะ11ศอกนี่ก็ประมาณ6เมตรอาจารย
2: ์
3: 6เมตรละ
2: และอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยยาว12ศอก
3: โอ้โห
2: นะมีเนี่ยนะฮะพม่าก็มีการระบุขนาดอะไรต่ออะไรลำกล้องเสร็จเลยไอ้ปืนพวกนี้รวมทั้งไอ้ปืนใหญ่อื่นด้วยนะฮะก็ถูกลำเลียงกลับไปนะฮะไอ้ปืนพวกปืนใหญ่พวกของที่ถูกลำเลียงกลับไปเนี่ยมันกลับไปถึงเดือนเมษายนของปี2311
3: โอ้โหมันใช้เวลากว่าจะขนของกลับอีกปีนึง
2: ร่วมปีนะฮะเพราะนั้นมันจึงมีการขนของเนี่ยเข้าไปเป็นละลอกนะอ้าวล่ะทีนี้ในการเข้าไปรายงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะขนกลับไปและมีความสำคัญกับทางพม่าเนี่ยคือเฉลยนะเพราะสงครามในสมัยก่อนเนี่ยคุณวีระเขาทำเนี่ยเพื่อกวาดต้อนผู้คน
3: เอาไปเป็นข้าทาสอ่ะนะอาจารย
2: ์ใช่กวาดต้อนและกวาดต้อนในครั้งนี้ที่พม่าตีเราเนี่ยมันไม่ต้องการที่จะเก็บอยุธยาไปอีกเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเผาเมืองกวาดคนไปทั้งเมืองเท่าที่จะกวาดได
3: ้
2: นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเจ้านายพวกขุนน้ำขุนนางพวกอะไรต่างต่างล้วนถูกกวาดไปหมดในคราวนี
3: ้
2: นะฮะคุณวิรัติคงเคยได้ยินว่าเขาล่ำลือกันว่าการกวาดเฉลยศึกเนี่ยมีการร้อยหวายใช่ไหมนะคุณวิรัติลองคิดดูว่า ถ้าร้อยหวายเนี่ยนะมันเดินไม่ได้
3: เดินช้าม
2: ันเดินไม่ได้
3: เดินไม่ได้
2: คือเอาแค่แผลอย่างเดียวเนี่ยนะมันคงจะอักเสบพุพงพุพองแล้วมันคงองเอ็นคงจะพินาศสันตโลหมด
3: สมัยนั้นไม่มีนะไอยาปฏิชีวนะ
2: คืออย่างนี้ฮะผมไม่เคยเห็นภาพอันนี
3: ้
2: นะมีแต่คำเล่าลือแต่ผมเคยเห็นภาพของการต้อนเฉลยของพม่
3: าน
2: ะนี่ไอการต้อนเฉลยถ้าสมมติว่าเป็นเฉลยสำคัญเนี่ยมันจะติดขื่อ
3: ติดคือเป็นไม
2: ้เป็นไม
3: ้มาพาดที่คอใช่ไหมจาน
2: คือไม่เหมือนกับคือยาวๆอย่างของบ้านเรามันทำไม้เนี่ยนะฮะที่ล็อกค
3: อ
2: แล้วไอ้ไม้ที่ล็อกคอเนี่ยมันมีเงี่ยงออกมาด้วยนะฮะที่ล็อกแขนกับคอไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณวีระลองหลับตานึกภาพว่าถ้าคุณวีระติดคือเนี่ยนะก็คือคุณวีระเนี่ยจะต้องมือเนี่ยจะต้องยกขึ้นมาระดับคอนะฮะแล้วก็มันต้องเดินไปอย่างนี้เรื่อย
3: ๆ
2: คือมือกับคอเนี่ย
3: ต้องเท่ากันไม่งั้นไอ้เงี้ยงเนี่ยมันจะไปทะลุเนื้อเอา
2: ใช่ก็คือใช่ก็คือมันเป็นขื่อที่ติดทั้งคอและติดทั้งมือใช
3: ่
2: มั้ยส่วนมืออีกด้านนึงเนี่ยมันผูกเชือก
3: อ๋อ
2: คราวนี้คุณวีระดูนะฮะว่าคนที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยมันไม่ได้ขวาต้อนไปทีละคนควันขวาต้อนเป็นแถวเพราะนั้นไอ้พวกที่ติดคือคอกับมือเนี่ยก็ต้องถูกเรียงเป็นแถวเรียงแถวไว้ไอ้คนที่อยู่แถวหน้าสุดเนี่ยนะฮะมือขวาเนี่ยมันติดขื่อที่ติดอยู่กับค
3: อ
2: แต่มือซ้ายมันว่างเขาก็จะผูกเชือกมันที่มือซ้
3: าย
2: แล้วเอาไอ้เชือกเนี่ยนะฮะอ้อมมาทางด้านหลังขบวนนะฮะอ้อมมาทางด้านหลังขบวนแล้วไอ้ชายเชือกเนี่ยมันก็จะมีไอ้ผู้คุมเฉลยเนี่ยถือชายเชือกไว
3: ้
2: ส่วนไอ้นักโทษเนี่ยก็จะติดไอ้ขื่อเนี่ยนะฮะเดินเรียงกันเป็นแถวแต่ก็จะมีชายเชือกที่อ้อมจากคนแรกเนี่ยไปอ้อมหลังคนสุดท้ายจะไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้คนนี่ก็ถือไว้แล้วมันจะถือกระบองอันเบ้อเร่อเลยนะฮะเดินคุมเป็นแถวอย่างนี้ไป
3: อ
2: ันนี้กันหนี
3: กันหนีนะ
2: แต่ว่าเฉลยที่ขวาต้อนเนี่ยมันมีจำนวนมหาศาลนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ติดขื่อกันหมด
3: ถ้าติดขื่อกันหมดก็ไม้หมดป่านะจ๊ะมามันไปตั้ง 30,000 กว่าคนอาจารย
2: ์ทีนี้คุณไปละมันจึงเกิดกรณีที่ว่าไปในบางที่เนี่ยแล้วมันลอบหนีกันมีการลอบหนีกันด้วยอะไรด้วยแต่เฉลยที่ถูกขนไปเนี่ยเรารู้ได้แน่ว่าถ้าเป็นพวกเจ้านายเนี่ยคงถูกคุ้มกันอย่างมั่นคงเพราะว่าหลักฐานพงศาวดารพม่าเนี่ยระบุแน่ชัดเลยนะฮะว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของราชสำนักอยุธยาเนี่ยต่างถูกควบคุมมาที่กรุงรัตนบุรีอัมวะซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของพม่าอยู
3: ่
2: นะฮะจะมีทั้งเหล่าพระมเหสีพระคณิฐะพระคณีเชษฐะพระคณีพัทธิดาพระราชนัดดาภาคินัยที่เป็นสตรีอะไรทั้งหลายแหล่นะอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกเจ้านายที่เป็นผู้ชายด้วยถ้าเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะฮะเขาจะให้ปลูกเคหสถานอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตพระราชฐานคือในเขตในวัง
3: เขตกำแพงวัง
2: เขตกำแพงวังแต่กำแพงวังของพม่าเนี่ยมันมีอย่างน้อยเนี่ย2ชั้นชั้นแรกเนี่ยเป็นกำแพงเกาะอิฐแต่ไม่ฉาบปูนนะนะฮะใหญ่มากเลยอย่างกำแพงวังเฉพาะวังมันเดเลเนี่ยมันกว้างประมาณกิโลครึ่งนะ
3: โอ้โห
2: นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3: อ่าฮะ
2: กว้างมากแล้วจากชั้นพอเข้าไปในกำแพงใหญ่เนี่ยมันมีกำแพงเล็กอีกอันซึ่งมักจะทำเป็นกำแพงไม้ระเนียดไอ้ตรงเนี้ยวังอยู
3: ่
2: นะส่วนพอเลยไม้ระเนียดออกมาก็เป็นพวกขุนนางเป็นอะไรอยู
3: ่
2: ผมประมาณเอาว่า
3: น่าจะอยู่ในชั้นนี้ใช่ไหม
2: มันน่าจะอยู่ในชั้นนี
3: ้
2: นะฮะเอาละเป็นพวกเจ้านายผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเจ้านายผู้ชายเนี่ยเขาให้ออกไปอยู่นอกวังออกไปอยู่นอกวัง
3: ให้ไปปูพื้นให้ไปจัดพื้นที่ให้
2: ใช่และเขาจัดพื้นที่ให้โดยเฉพาะนะฮะเราเช็คในพงศาวดารพม่าเนี่ยนะฮะมันจะมีการระบุถึงตำแหน่ง2ตำแหน่งด้วยกันที่พวกเจ้านายผู้ชายไทยเนี่ยถูกกวาดต้อนไปอยู่ด้วยนะฮะไอ้ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตเมืองมันเดเลนะฮะเพราะถ้าไปเที่ยวเมืองมันเดเลแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปถึงแหล่งที่เป็นทินที่อยู่ของเฉลยไทยในสมัยโบราณได้นะฮะเขาแยกมันเป็น2ส่วนที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านระแหง
3: ระแหงนะ
2: ใช่นะฮะอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าหมู่บ้าน เมงตาสุคำว่าเมงตาสุเนี่ยแปลว่าย่านเจ้าชายแสดงว่าเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะฮะจะถูกเอาไปรวมไว้ที่นั่นนะฮะและอยู่นอกกำแพงวัดนะฮะแล้วก็ทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะอยู่มีจะมีคลองตัดผ่านนะพวกนี้ก็จะอยู่กันแล้วก็นอกเหนือจากพวกเจ้านายอยุธยาแล้วยังมีเจ้านายเชียงใหม
3: ่ถูกเกณฑ์ไปด้วย
2: แล้วก็มีพวกล้านช้างอยู่ด้วยก็เพราะนั้นก็อยู่ตั้งเป็นชุมชนเนี่ยนะฮะเรียงระดับกันไปผมประมาณเอาขนาดนั้นนะฮะประมาณเอาขนาด
3: เขาเรียกเขาเรียกคนที่ไปจากอยุธยาว่าโยเดียนี่ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะฮะเขาเรียกว่าเรียกเราก็เรียกโยเดียหรือบางทีก็เรียกโยตยา
3: โยตยาน
2: ะฮะโยตยาแต่ทั้งนี้ไม่หมายความว่าพม่าจะไม่รู้จักคำว่าอยุธยานะ
3: ฮะ
2: แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่าโยเดีย
3: ครับ
2: นะฮะ
3: คราวนี้พวกนั้นก็พวกที่ถูกเป็นเฉลยก็ไปอยู่ที่นั้นแล้วก็กลายพันธุ์ไปในที่สุดก็หายไปก็จบไปเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: คือกลายพันธุ์นี่ใช
3: ่
2: คือครั้งหลังสุดที่ผมไปและผมจะพยายามไปเยี่ยมเยียนเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะพอรู้เล่
3: า
2: ๆว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยนะอาจจะมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้อีกเลยเอางี้นะ
3: เป็นว่าภาษาไทยจำไม่ได้แล้ว
2: สิ่งที่พอจะเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมันมีอยู่เหลืออยู่2อย่างเป็นสำคัญ
3: หนึ่ง
2: คือศิลาจารึก
3: ศิลาจารึก
2: ซึ่งตกทอดมาแต่โบราณกาลเลยเป็นจารึกผมเคยไปดูนะฮะเป็นจารึกที่เขียนไว้ว่าพระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะได้จะมีการรบชนะแล้วก็มีการเอาเฉลยมาอยู
3: ่
2: นะฮะอีกอันหนึ่งคือพระเจดีย์ทรายเพราะว่าในธรรมเนียมอย่างของไทยของลาวของเชียงใหม่เนี่ยมีประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายไอ้ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายเนี่ยนะฮะมันมีสืบเนื่องมาถึงสมัยหลังและทุกปีเนี่ยก็จะมีการก่อเจดีย์แต่เจดีย์ทรายระยะแรกเนี่ยก็ก่อเป็นปีไปแต่ช่วงหลังเนี่ยมีการทำเป็นเกาะอิฐถือปูนเนี่ย
3: ถาวรไปเลย
2: ให้มันถาวรด้วยเพราะฉะนั้นไอเจดีย์เนี่ยนะฮะก็ดีและจารึกก็ดีซึ่งอยู่นะฮะเพราะว่าชุมนะหนึ่งคุณวีระของพระรามของฤาษีมีนะฮะแล้วศาลตรงศาลเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่น
3: ะฮะ
2: เพียงแต่หัวโขนอาจจะซ่อมอาจจะอะไรแล้วแต่ว่าพม่าเนี่ยไม่มีธรรมเนียมเล่นโขนนะค
3: ุ
2: ณวีระรับธรรมเนียมเล่นโขนโดยเฉพาะยิ่งไอ้ที่เราเห็นโขนพม่าที่มาเล่นมาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรียนมาจากเฉลยไทยที่ถูกกวาดไปคราวนี
3: ้
2: นะนี่ไอ้สารที่มีเนี่ยนะฮะก็นับเนื่องกันว่าเป็นสารของชุมชนของไทยอ่ะนะที่ได้เอาโขนเนี่ยเข้าไปเผยแพร่และที่สารนี่ก็จะมีคนดูแลนะมีคนดูแลหัวโขนอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะอยู่ด้วยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ทรายก็ดีนะฮะที่ถูกทำเป็นปูนแล้วและจารึกก็ดีคือหลักฐานทางวัตถุที่บ่งบอกให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะตรงนี้เป็นอาณาบริเวณของลาวเฉลยไทยที่ถูกกวาดต้อนมา
3: อาจารย์พูดถึงว่าชุมชนคนไทยที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยอยู่ที่มันดะเล
2: อยู่คืออยู่ที่มันดะเลเพราะอย่าง
3: น
2: ี
3: ้เพราะมันดะเลนี่มันติดกับอังวะไหมจ๊ะหรือไม่ใช่ก
2: ันนี่คุณวีระเราอาจจะสงสัยมันดะเลนี่มันเมืองหลวงทำไมไปอยู่เมืองหลวงความจริง
1: ยังสนุกอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ละเราต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะก็คือบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนละนะน่าจะเปิดจนครบจนจบไม่มีอะไรติดค้างนะสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ัทรานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะที่เวลา15น

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสิริพงษ์ยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มทุนเศรษฐกิจเผยปรับรูปแบบลงทุนเป็น PPP เล็งให้เอกชนเช่าพื้นที่50ปีไม่ใช่99ปีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลว่าสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือโครงการคลองไทยที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วดังนั้นคิดว่าการนำกลับมาพิจารณาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีการดูสถานการณ์โลกโดยรวมทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือในหลายประเทศที่มีความพยายามที่จะจัดเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบต่างๆประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมาเลกาประเทศมาเลเซียจะเต็มความจุในอีก10ปีข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวคิดว่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดในสถานการณ์โลกเช่นนี้ทั้งนี้สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีตอนนี้จะสร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนไทยได้จำนวนมากเมื่อถามว่าคุ้มการลงทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสิริพงษ์กล่าวว่าในเรื่องของการคุ้มทุนทางเศรษฐกิจทางสำนักงานขนส่งทางรางได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินหรือ FIRR และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ EIRR ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจโดยตัวเลข FIRR อยู่ที่ประมาณ11%ส่วน EIRR อยู่ที่108%และก่อนหน้านี้ไทยได้เดินสายรถโชว์มาแล้วมีบริษัทให้ความสนใจกว่า400บริษัทดังนั้นคิดว่าด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและเป็นที่น่าสนใจของการลงทุนภาคเอกชนธนพรอ่านโพธิการเมืองไทยอนุรักษ์นิยมยังโดดเด่นอนุทินขึ้นเป็นแกนหลักส่วนแลนด์บริดจ์เชื่อชาวใต้ไม่ขวางนายธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์การเมืองให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยของสวนดุสิตโพประจำเดือนเมษายนรวมถึงผลสำรวจของนิดาโพในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์โดยมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนทิศทางการเมืองไทยที่น่าสนใจหลายมิติแม้ภาพรวมความเชื่อมั่นทางการเมืองจะปรับลดลงจาก 3.89 หรือ 3.79 คะแนนแต่จุดที่โดดเด่นคือบทบาทของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมุมบวกหรือมุมวิพากษ์วิจารณ์โดยสะท้อนสถานะของการเป็นแกนหลักของการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมแสดงให้เห็นว่าฐานการเมืองอนุรักษ์นิยมเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและมีผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากกระบวนการเลือกตั้งซึ่งส่งผลต่อความชอบทางการเมืองระยะยาวขณะเดียวกันผู้นำการเมืองในรัฐบาลรายอื่นเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็มีคะแนนนิยมในระดับสูงสะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของพรรคเพื่อไทยในฝั่งฝ่ายค้านนายธนพรมองว่าพรรคการเมืองสายก้าวหน้ายังเผชิญความท้าทายในการปรับกลยุทธ์การทำงานแม้จะมีจำนวนส.ส.มากแต่บทบาททางการเมืองยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรส่งผลให้บุคคลอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับได้รับการจับตามองมากกว่าในเชิงบทบาทสำหรับประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งนิดาโพระบุว่าประชาชนในภาคใต้ไม่ขวางโครงการนายธนพรมองว่าเป็นโอกาสของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายขนาดใหญ่ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทายประชาชนจำนวนมากยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นภาครัฐจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารสาธารณะเปิดข้อมูลครบถ้วนและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นอินเดียคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งระดับรัฐเป็นครั้งสำคัญในวันนี้ครอบคลุม4รัฐสำคัญอาทิรัฐเบงกอลตะวันตกทมินนาดูเกเละและรัฐอัสสัมรวมถึงเขตปกครอง
1: ข่าวต้นชั่วโมง
2: ข่าวไทยได้ใหม่ที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มซึ่ง

0: คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่ง

0: างโอย่านางโอย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับแล้วก็คุณวีระธีรภัทรนะเราเจอกันอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะบางช่วงนะที่เป็นลองวีคเอนด์นะหรือว่าที่คุณวีระติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพาคุณผู้ฟังบางส่วนไปด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นเทปพิเศษนะก็สุดแท้แต่นะช่วงแรกผมถ้ายังอยู่เมืองไทยก็จะสรุปข่าวสารเหมือนตอนเนี้ยนะเหมือนวันที่1เหมือนวันที่4พฤษภาคมนี่แหละนะครับผมก็ยังอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็จะทำหน้าที่นะในเบรกแรกสรุปข่าวสารเบรกที่2เบรกที่3เบรกที่4เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะบางทีก็จะนำซีดีเรื่องเล่าต่างๆที่คุณวีระเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเปิดให้ฟังเนี่ยอันนี้อาจจะเอามาเปิดให้ฟังต่อนะครับหรือบางครั้งนะผมอาจจะไปหาช็อตเด็ดมาเปิดให้ฟังก็ได้นะก็แล้วแต่จริงๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บ้านเมืองว่ามันเป็นยังไงมีอะไรที่มันน่าสนใจไหมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณวีระไปที่ปักกิ่งไปที่เทียนจินนะผมก็เอาวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยามาเปิดให้ฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะหลังจากที่เบรกที่แล้วนะมีเวลาทิ้งท้ายประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยผมก็ตั้งใจเอาไว้นะว่ามันมีอยู่ไม่เยอะหรอกสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยานะเพราะมันเป็นช่วงเดือนเมษายนซึ่งตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2ในปี2310เนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็พูดถึงว่าเอ้ยเนี่ยเสียกรุงครั้งที่2ช่วงเนี้ยเดือนเมษายนผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหลายคนอาจจะสนใจอาจจะอยากฟังนะก็เลยนำวาระสุดท้ายเนี่ยมาเปิดให้ฟังเบรกที่แล้วนะก็เปิดให้ฟังฮะมันมีติ่งอย่างที่บอกอ่ะ10นาที15นาทีแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าที่เหลืออยู่เนี่ยผมอยากจะเปิดให้จบให้มันครบไม่ให้มันมีแบบโอ้โหเหลืออีก5นาที7นาทีเดี๋ยวต้องเก็บไปฟังครั้งต่อไปผมว่ารอบนี้น่าจะจบพอดีสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่คุณวีระธีรภัทรคุยกับอาจารย์สุเนศแต่เนื้อหาสาระมีเรื่องราวอะไรต่อไปยังไงก็ไปฟังกับคุณวีระธีรภัทรกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์กันต่อครับ
1: พูดถึงว่าชุมชนคนไทยที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยอยู่ที่มันดะเล
2: อยู่คืออยู่ที่มันดะเลเพราะอย่าง
1: น
2: ี้
1: เพราะมันดะเลนี่มันติดกับอังวะไหมอาจารย์รู้ไหมใครก
2: ันนี่คุณวีระเราอาจจะสงสัยมันดะเลนี่มันเมืองหลวงทำไมไปอยู่เมืองหลวงความจริงแล้วเริ่มต้นสุดเมื่อเฉลยไทยถูกกวาดต้อนไปเนี่ยนะฮะมันไปเมืองหลวงของพม่าเนี่ยอยู่ที่อังวะ
1: อ
2: ังวะเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งต่ำมาจากเมืองมันเดเล
1: อ๋อสิน
2: ะฮะเพราะนั้นมันเดเลตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตำบลเป็นอะไรต่างๆนะฮะแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยที่เอาเฉลยเข้าไปอยู
1: ่
2: นะคุณวีระแต่พอมาในสมัยหลังคือในสมัยของพระเจ้ามินดงจึงเกิดการย้ายราชธานีก่อนหน้านี้ก็มีการย้ายราชธานีแล้วจากอังวะไปอยู่อมราปุระนะและต่อมาก็มีการย้ายราชธานีเนี่ยไปอยู่ที่มันเดเลจึงเป็นเหตุให้เฉลยของเราซึ่งแต่เดิมเนี่ย
1: อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
2: ในเขตชานเมืองเนี่ยกลายมาเป็นคนเมืองไป
1: อัศเสเข้าใจละ
2: ใช่เห็นไหมนี่คือ
1: ไอ้เมืองที่อาจารย์พูดไปพูดมาเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ำอิราวดีใช่ไหมอาจารย
2: ์ทั้งหมดอยู่ริมแม่น้ำอิราวดียกเป็นกรณีของมันเดเลเป็นเมืองที่เป็นตั้ง

0: างกระเถิบห่างออกมาจากแม่น้ำอิระวดีพอสมควร okay. นะฮะ
1: ก็เราก็ประมาณคล้ายธนบุรีกรุงเทพอยุธยานนทบุรีอะไร
0: คือคุณเวลาหลับตานึกภาพว่ามันเป็นประมาณนั้น
1: มันย้ายไปย้ายมาก
0: ันไปกันมาอยู่แถวนั้นนะนะย้ายกันไปกันมาอยู่แถวนั้น
1: คราวนี้ผมถามอาจารย์ต่อนิดเอาทางพม่าให้จบนะพอหลังจากไปอยู่แล้วเรื่องทางคนไทยพอเห็นภาพละคราวนี้ทางพม่าเนี่ยพอจากพระเจ้ามังระแล้วเนี่ยเขาต่อมายังไง
0: คือสมัยของพระเจ้ามังระเนี่ยสงครามยังไม่สิ้นเอางี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นศึกตีกรุงศรีอยุธยาในปี2310เนี่ยไม่ใช่เป็นศึกสุดท้ายของสมัยของพระเจ้ามังระนะฮะเพราะต่อมาภายหลังเนี่ยพระเจ้ามังระก็สืบทราบมาว่าไทยที่ว่าจะกวาดต้อนหมดอะไรหมดเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วเกิดพระเจ้ากรุงธนขึ้นม
1: า
0: เกิดพระเจ้ากรุงธนขึ้นมาที่จะรวบรวมแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะเวลาต้องข้ามกลับมาดูฝ่ายไทยนะคือพระเจ้ากรุงธนเนี่ยพอท่านสถาปนาบ้านเมืองและท่านรวบรวมบ้านเมืองได้เนี่ยนะฮะท่านก็เริ่มมองเห็นว่าไอ้ยุทธศาสตร์การใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกเนี่ยที่อยุธยาซึ่งเป็นเมืองอันยิ่งใหญ่เนี่ยยังรับศึกไม่ไหวเพราะฉะนั้นแผนการรับศึกพม่าจำเป็นต้องปรับปรุง
1: เป็น
0: ว่าเราจะต้องไปรับศึกที่หัวเมืองเทกำลังออกไปรับที่หัวเมืองไม่ใช่ปล่อยให้พม่าเนี่ย
1: ทะลุเข้ามา
0: ลงมาล้อม
1: ใช่ละ
0: ทีนี้การจะไปรับที่หัวเมืองเนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องเรียนจากบทเรียนที่เคยมีมาแล้วนะฮะบทเรียนที่เคยมีมาแล้วคืออะไรคือพม่าจะอาศัยหัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะหัวเมืองทางเหนือเนี่ยเป็นฐานกำลังเพื่อที่จะใช่ไหมฮะทำศึกระยะยาวแรมปีฐานกำลังนี่ก็อย่างเช่นลำพูนนะฮะเชียงใหม่นะฮะหรือแม้กระทั่งขึ้นไปถึงลุ่มน้ำกกที่ศบกับแม่น้ำโขงคือเชียงแสน
1: นะฮะ
0: หรือแม้กระทั่งเข้าไปทางหลวงพระบางหรือเวียงจันทน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์แรกของพระเจ้ากรุงธนก็คือกันไม่ให้พม่าเนี่ยเข้ามายึดหรือเข้ามาสร้างสัมพันธ
1: ์
0: อันใดกับบ้านเมืองในกลุ่มเหล่านี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้ากรุงธนก็ต้องยกกำลังไปตั้งเป็นฐานที่ม่านต่างจังหวัด
0: จึงต้องยกกำลังไปขับไล่พม่าที่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัดใช
1: ่
0: ไหมทีนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยพม่าเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเข้ายึดอย่างเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยอยู่แล้วถึงจะตีอยุธยาหรือไม่ก็ตามทีเขาถือเป็นอาณาเขตปริมณฑลที่สัมพันธ์กับกลุ่มรัชชานนะเพราะนั้นพอเราเกิดนโยบายทำนองนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเปิดแนวศึกสิที่ไกลออกไปนะฮะ อย่างเช่นว่าเราเปิดแนวศึกของเชียงใหม่เนี่ยอย่างช้าที่สุดเนี่ยตั้งแต่ปี2313เราขึ้นแล้วขึ้นตีเมืองพิชัย2315ตีพิชัย2ครั้ง2315-16ขึ้นตีเชียงใหม่2313และขึ้นตีอีก2317เป็นต้นเอานะคุณวีระพอจะเห็นภาพว่าเราเนี่ยก็ทำในลักษณะของการตั้งรับนะเป็นข่าวที่ขึ้นมาและรวมตัวเข้มแข็งที่ธนบุรีเท่านั้นแต่ได้ขยายแนวปริมณฑลเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ที่พม่าเนี่ยเคยอาศัยยึดครองมาก่อนด้วย
1: เพราะฉะนั้น
0: จึงจำเป็นต้องเปิดศึกใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมจึงจำเป็นต้องเปิดศึกใหญ่ทีนี้ศึกใหญ่ที่เรารู้เนี่ยนะฮะเรามักจะมองเป็นกรณีของศึกอาแสบ
1: ีที่พิษณุโลก
0: ใช่ที่พิษณุโลกนะฮะทีนี้กรณีของศึกอาแสบุนกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นศึกเดียวกับศึกบางแก้วนะบางคนเนี่ยนะฮะเรามักจะดูว่าเออมีแยกเป็นศึกไปแต่ความจริงเนี่ย
1: เรื่องเดียวกัน
0: ลักษณะมันงี้คือเราต้องนึกภาพว่าพระเจ้ามังระเนี่ยแกจะตีกรุงธนแกจะตีกรุงธนเนี่ยแกก็หมายส่งให้นายทัพที่มีประสบการณ์ในการรบซึ่งตอนนั้นเสร็จศึกจีนแล้วนั่นก็คืออัสไซวุนกี้
1: อัสไซวุนกี้เนี่ยถอยจากทางด้านจีนลงมาทางด้านทางใต้ละ
0: คือพอเสร็จศึกทางอัสไซวุนกี้เนี่ยอัสไซวุนกี้เสร็จศึกจากทางจีนเนี่ยนะฮะแกก็ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทัพสำคัญที่จะยกกองทัพมาตีอยุธยานะฮะชื่อของแกจริงๆเนี่ยนะฮะคืออันหนึ่งชื่ออันหนึ่งเนี่ยนะฮะที่รู้จักกันโดยตำแหน่งเนี่ยคืออติวงจีไม่ใช่บุญกี
1: ้ไม่ใช่บุญกี้
0: เนี่ยเราอติวงจีวงจีเนี่ยนะคือเสนาบดีนะฮะอติวงจีเนี่ยคือเสนาบดีท ที่ควบคุมดูแลภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีอากรการควบคุมผู้คนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่จะต้องส่งสวย
1: อ
0: ะไรต่ออะไรต่าง
1: ๆ
0: นี่เป็นตำแหน่งของ
1: ตำแหน่งของเขา
0: แต่เขามีราชทินนามด้วยเพราะนั้นบางทีเราไปอ่านพงศาวดารพม่าเราจะหาอิอาแซบุนกี้เนี่ย
1: ไม
0: ่ใช่จะเจอตลอดนะฮะเขาจะมีชื่อที่เป็นทางการตอนลงมาตีเราเนี่ยชื่อวงจีมหาสีหสุระแต่พม่าจะเรียกไม่ชัดพม่าจะไม่เรียกนี้พม่าจะเรียกวงจีมหาตีหตุระ
1: มันจะเป็นมันจะไปจำได้ไงอาจารย์เวลาอ่านหนังสือชื่อมันยากเงี้ยอาจารย
0: ์ก็ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้นะ
0: คือจะได้รู้ว่าอัศวินกี้เนี่ย
1: มันแพงมาไม่ผมฟังครั้งแรกนะอัศวินกี้เนี่ยผมนึกถึงว่ามันเป็นชื่อจีนอ่ะ
0: ไม่ใช
1: ่เออแต่นี่ไม่ใช่นะ
0: ไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: วงจีนี่คือเสนาบด
1: ีวงจีแปลว่าเสนาบดีเอาละคือทางอาจารย์พูดถึงพระเจ้ามังระนะแล้วก็ศึกที่ว่าเนี่ยเป็นศึกที่เรียกว่าไทยเนี่ยขึ้นไปทางเหนือ พม่าก็รู้สึก
0: คือมันเริ่มมีปริมาณตั้งฐานหัวเมืองเพื่ออาศัยในอันที่สองคือเทกำลังออกรับคือพอเปิดสวัยกี้เนี่ยมาตั้งว่ามันใช่ไหมมันเป็นฐานชุมนุมจากตรงเนี้ยมันเปิดศึกเข้ามา
1: อ
0: าแซวุนกี้ทางแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าจะตีเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์นะก็ส่งทัพเนี่ยลงมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เป็นทัพหน้านะทีนี้คุณวีระปกติการเดินทัพด่านพระจีสามองค์เนี่ยในสมัยที่เรายังไม่ได้ย้ายกรุงจากอยุธยาลงมาอยู่ธนบุรีเนี่ยใช่ไหมอยุธยาตั้งอยู่เหนือธนบุรีขึ้นไปเนี่ยเพราะนั้นทัพที่เดินเข้ามาเนี่ยมันเดินตามลำน้ำแควน้อยแล้วจะตัดเข้าลำน้ำแควใหญ
1: ่
0: เข้าไปตรงเมืองกาญจนบุรีเก่าที่เขาชนไก
1: ่
0: เดี๋ยวถ้ารุ่นน้องฟังไม่รู้เขาชนไก่ตรงไหนก็ที่ไปฝึกรอดอ
1: ใช่ใช
0: ่ที่ไปฝึกรอด
1: อ
0: จากนั้นก็ขึ้นตรงเจอเทสัมพันธ์พนมทวนอะไรเนี่ยไปเข้า
1: ล้อเข้ามา
0: อ๋อเข้าทางสุพรรณบุรีใช่ไหมเพื่อจะวกเข้าทางป่าโมกเข้าอยุธย
1: า
0: แต่คราวนี้เมืองหลวงเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่ง
1: ย้ายที่แล้ว
0: ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็ไม่เดินเส้นเก่าจะเดินอ้อมไปทำไมเพราะฉะนั้นทัพพม่าสมัยหลังเนี่ยจะลงมาจนถึงปากแพรกปากแพรกคือจุดที่แม่น้ำแควน้อยกับแม่น้ำแควใหญ่มาเจอกันเป็นที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีในสมัยปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ล่องตามลำน้ำแควเนี่ยต่อมาจนถึงเมืองทางเมืองราชบุรีเห็นไหมเพราะฉะนั้นยุทธภูมิสำคัญเนี่ยมันลงมาในเส้นนี้
1: อยู่ราชบุรีแล้ว
0: อยู่ราชบุรีนะเพื่อจะตัดเข้าจากตรงนี้มันก็ตัดเข้าตีกรุงเทพได้สะดวกว่างั้นเถอะเพราะนั้นทัพอัสไซวุนกี้เนี่ยทัพใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่มอตม
1: า
0: ทัพหน้าเนี่ย
1: ทัพหน้ามาทางเนี่ยมาทางเนี่ยราชบุรี
0: ราชบุรีนะฮะทีนี้การเข้าตีทางด้านนี้เนี่ยจุดยุทธศาสตร์หลักเนี่ยนะคุณวีระคือจะต้องยึดจุดเมืองที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญให้ได
1: ้
0: ทีนี้เมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าตีตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นราชบุรีมันเป็นราชบุรีราชบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ศึกอลองพญาแล้วนะ
1: ไม่ใช่มาสมัยนี้เป็นก๊อดอาร์มี่มันก็ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เอาถึงอาแซวุนกี้น
0: ะ
1: ตั้งทัพที่มอตมะ
0: ใช่
1: ส่งทัพหน้ามาที่บางแก้ว
0: เนี่ยลงมาที
1: ่ลาดบุรี
0: บางแก้วลาดบุรีทีนี้ศึกมันอย่างนี้นะคุณเวลาการทำศึกเนี้ยความสำคัญมันต้องยึดเมืองที่เป็นชัยภูมิหลักให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นไอ้ทัพหน้าที่ลงมาเนี่ยมันต้องยึดราชบุรีให้ได
1: ้
0: นะฮะเอาเป็นฐานทัพหลังนี่ก็จึงจะลงมาสมทบเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้มันแข่งกับเวลาเราเนี่ยก็จะต้องพยายามยึดไอ้ราชบุรีให้ได้ก่อนที่พม่าจะยึดได
1: ้ยันไว
0: ้ยันไว
1: ้
0: คือใครได้ชัยภูมิที่ดีกว่าก็จะมีโอกาสทำศึกระยะยาวได้ดีกว่านะฮะอันนี้คือหลักสำคัญของยุทธศาสตร์การรับนอกเมืองนะการรับไม่เอากรุงเป็นฐานรับศึกแล้วเพราะนั้นพอออกไปห่างตัวพระนครก็ต้องยึดชัยภูมิให้ได้เปรียบนะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยอาซาบุนกี้เนี่ยก็ยังเตรียมการไม่พ
1: อ
0: หลักฐานพม่าบอกว่ามันมีความขัดแย้งกันภายในของกองทัพของอาซาบุนกี้เองด้วยนะฮะเพราะนั้นไอ้ทัพหน้าเนี่ยที่มันถูกส่งถล่มลึกลงมาเนี่ยนะฮะมันเข้ามายึดราชบุรีไม่ทันนะกองทัพของไทย

0: ่งกองทัพออกไปยันไว้ก่อนนะแต่กองทัพที่ส่งออกไปยันเนี่ยนะฮะมีกองทัพที่ถูกสั่งให้ส่งออกจากกรุงธนบุรีด้วยแล้วมีทัพที่ไปติดศึกกับทัพหลวงอยู่ที่เชียงใหม
1: ่
0: พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยสั่งให้นะฮะจะต้องถอนทัพจากตรงนั้นเนี่ยคือก็เสร็จศึกแล้วล่ะรีบเดินทัพจากทางเชียงใหม่เนี่ยลงมาแล้วห้ามแวะพักเข้าที่บ้าน
1: นะ
0: ให้ใช่ให้ตัดรีบตัดออกไปรับทัพพม่าที่เมือง
1: รา
0: ชบุรีเลยเพราะว่าถ้าสมมติประชาเนี่ยแล้วพม่ายึดราชบุรีได้ซะก่อนเนี่ยจะลำบากนะมันเราเลยจะเห็นถึงความน่าสิวหน้าขวาน
1: มีอยู่คนหนึ่ง
0: นี่
1: มีอยู่คนหนึ่ง
0: อยู่คนหนึ่งชื่อพระเทพโยธา
1: อ่านี่ไม่รู้ความ
0: คือแกไม่รู้แกอีท่าไหนจะไปจอดแวะเรือขึ้นบ้าน
1: ไปแวะบ้านเมีย
0: เอ๊ะเป็นในนอกสมรสหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ทราบนะ
0: ปรากฏว่าถูกพระเจ้ากรุงธนเนี่ยลงอาญาตัดหัวด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะความในพงศาวดารเนี่ยระบุว่าพอลงโทษอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะให้ตำรวจนำเอาศีรษะไปเสียบประจานไว้ที่หน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์และศพนั้นให้ทิ้งน้ำเสียอย่าให้ใครดูเยี่ยงอยากสืบไป
1: แสดงว่าการศึกมันต้องเคร่งเครียดมาก
0: มันเคร่งเครียดมากเพราะนั้นพอท่านเข้มแข็งเนี่ยท่านเข้าไปยึดไอ้ราชบุรีได้ปั๊บทัพพม่าที่มาอยู่ที่บางแก้วเนี่ยนะท่านก็ทำกำลังปิดล้อมมันเลยปิดล้อมมันนะฮะแล้วไม่ให้เสบียงจากทางอาเซบุนกี้เนี่ย
1: ไหล
0: ลงมาได
1: ้
0: พอท่านปิดล้อมเนี่ยท่านไม่เอากำลังเข้าตีเพราะการเอากำลังเข้าตีเนี่ยกำลังไทยน้อยกว่า
1: เสียของต้องบอกว่าเสียของ
0: ใช่เสียของและกำลังเราในระยะยาวเนี่ยจะลำบากเพราะนั้นปิดให้พม่าอดพม่าอดจนออกมายอมแพ้เนี่ยพอยอมแพ้เนี่ยนะฮะท่านผูกมัดเป็นพรวนเลยนะเอาไปให้คนไทยดูเอาไปให้คนไทยที่ธนบุรีดูเพราะคนไทยเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพอบอกว่า
1: พม่านะ
0: พม่ามาเนี่ยนะฮะอุจจาระขึ้นสมองคือกวนจริงกวนจริงเพราะนั้นคืออันนี้เป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะ
1: เอามาดูเนี่ยจับมาให้ดูแล้วนะ
0: จับมาให้ดูว่าอันนี้ล่ะเรารบชนะพม่าได้ปราบได้นะฮะคราวนี้เหตุการณ์มันก็อย่างนี้แสดงว่าการเข้าทางด่านด้วยตีสามองค์ของอาไซบุนกี้เนี่ยไม่ได้ผล
1: ไม่ประสบความสำเร็จ
0: อาไซบุนกี้เนี่ยเป็นนายทัพที่ชาญสงครามมากในหลักฐานพม่าเนี่ยจึงระบุว่าอาไซบุนกี้บอกว่าคงต้องเดินทัพเนี่ยนะฮะและรบเข้าทางเส้นทางของพระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกนั่นคือบุเรงหนอง
1: เส้นทางเหนือ
0: ใช่อาไซบุนกี้ก็เริ่มแบกทัพให้มีการตีเข้ามาทางเชียงใหม่นะแต่ทัพหลวงเนี่ยตีเข้าทางระแหงแขวงเมืองตากนะฮะแล้วก็เข้าทางสุโขทัยเข้าทางไหนมุ่งเข้าตีพิษณุโลก
1: ล้อมเมืองเลยครับเน
0: ี่
1: ย
0: เอาละตรงนี้เนี่ยนะฮะทัพของเจ้าพญาสุรศรีและเจ้าพญาจักรีซึ่งไปขึ้นไปรบทางเชียงใหม่ก็ต้องลงมากันที่นี
1: ่
0: ทัพพระเจ้ากรุงธนเนี่ยก็ขึ้นไปเพื่อจะหนุนใช่ไหมแต่อาแซบุนกี้เนี่ยส่งทัพแซงลงมาบล็อกทัพของพระเจ้ากรุงธนไว
1: ้
0: เห็นไหมฮะและในขณะเดียวกันก็เข้าล้อมและเอากำลังส่วนใหญ่เนี่ยตีพิษณุโลกให้ได
1: ้
0: ปรากฏตีแตก
1: ตีแตก
0: ตีพิษณุโลกแตกคราวนี้มันอย่างนี้นะคุณวีระไอ้สงครามการรับนอกตัวพระนครเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบงี
1: ้
0: ข้อได้เปรียบก็คือว่ามันเราสามารถที่จะมีฐานรับได้หลายฐานคือถ้านอกพระนครแตกก็ค่อยๆถอยกลับมารับที่กรุงได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าในกระบวนการการรับเนี่ยเราเทกำลังส่วนใหญ่เนี่ยออกไปรับข้างนอกไม่เหมือนกับสมัยสงครามคราวเสือกรุงที่เรากวาดคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองทีนี้พอเราเทกำลังออกไปรับเนี่ยนะครับคุณเบียร์ถ้าแตกเนี่ยมันเป็นการเสียหายใหญ
1: ่
0: มันอาจจะลุกลามมาถึงการเสียกรุงได
1: ้
0: เพราะนั้นพอทัพตรงนั้นแตกเนี่ยทัพพม่าเนี่ยมันจะหลากลงแล้ว
1: ครับ
0: เห็นไหมพิษณุโลกแตกเนี่ยหลากลงแล้วและทัพเราที่จะไปบล็อกทัพใหญ่เนี่ยมันลำบากเพราะว่าเราทุ่มกำลังลงไปแล้วนี
1: ่
0: ใช่ไหมทุ่มทุนเนี่ยไปแล้วตรงนั้น
1: 20th century fox แล้วทุ่มทุนสร้างมโหฬารแล้ว
0: นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสยามเทวาธิราชคงจะเข้าข้างเราคุณไปละไม่รู้มีมาแต่สมัยนั้นหรือเปล่าจึงเป็นเหตุให้พระเจ้ามังละเนี่ยสิ้นพระชนเพราะพระเจ้ามังละสิ้นพระชนปั๊บเนี่ย
1: จุดพลิกผันเลยอาจารย
0: ์โอ้มันเกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจกันอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเกิดการเรียกตัวอาไซวุนกี
1: ้กลับ
0: กลางศึกนะฮะ
1: นี่เรียกว่าเกือบคือเขาตีพิษณุโลกแตก

0: อันนี้ต้องถือว่าได้เสียแล้วนะจ๊ะ
1: ได้เสียแล้ว
0: เพราะว่าส่งทัพไหลลงมาได้แล้ว
1: ถ้าสมมติว่าต่อไปเนี่ยนะฮะโอกาสกรุงแตกครั้งที่3เนี่ยมหาศาลเลยมหาศาล
0: โอ้โหนี่โชคดีพระเจ้ามังละสิ้นสวรรคตก่อน
1: สวรรคตก่อน
0: เรียกอาไซบุนกี้กลับ
1: อาไซบุนกี้ถูกเรียกตัวกลับผมก็เดาเอาว่าอิตาอาไซบุนกี้ที่กลับเนี่ยนะฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเพราะคำสั่งหรอกแต่เป็นเพราะอันสัมพันธ์กับการแย่งชิงอำนาจอยู
0: ่
1: เพราะแกก็เป็นคนใหญ่คนโตอยู่คนนึงนะฮะเดี๋ยวหลุด
0: นะฮะเดี๋ยวโดนย้ายจากอธิบดีกรมปกครองมาอยู่กรมผังเมือง
1: อะไรทำนองนั้นนะฮะเพราะนั้นมันก็มีกระแสล่ำลือไปหลายอย่างบ้างก็ว่าตอนแกไปและตอนหลังแกถูกประหารหรือบ้างก็ว่าก็เป็นอันว่าท้ายที่สุดเรื่องของอาแซบุนกี้ก็จบลงตรงนี้
0: จบตรงพิษณุโลก
1: ใช่
0: พระเจ้ามังระสวรรคต
1: ใช่
0: เรียกตัวกลับ
1: ใช่แต่ว่าศึกไทยกับพม่าไม่ได้จบลงตรงนี้ด้วยนะฮะศึกไทยกับพม่าเนี่ย
0: นั่นต่อมาอีก
1: เลยต่อมาเป็นศึกสำคัญในสมัยกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกองค์หนึ่งของราชวงศ์ของบองขึ้นมา
0: พอพระเจ้ามังละเสร็จก็เป็นพระเจ้าปดุง
1: คือมีการแย่งชิงและมีการขั้นตอนแต่มันสั้นมากคนที่ขึ้นมาเป็นใหญ่นะฮะและมีช่วงรัชกาลที่คู่กับรัชกาลที่หนึ่งเลยคือพระเจ้าปดุง
0: พระเจ้าปดุง
1: พระเจ้าปดุง
0: ปดุงนี่แปลว่าอะไรจ๊ะ
1: ฮะปดุงนี่เข้าใจว่ามาจากคำว่าปดงเม
0: ง
1: นะ
0: ฮ
1: ะมาจากเมืองปดงเป็นกษัตริย์จากเมืองปดงแต่ว่าเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ปรากฏแพร่หลายแต่อาจจะเป็นชื่อที่เลือกขึ้นทีหลังคือเสด็จปู่นะฮะโบดอพญา
0: โบดอพญา
1: โบดอพญานะฮะพระเจ้าปู่เลยโบดอพญาอ๋องี้ปดุงเนี่ยนะเป็นกษัตริย์ที่ประสบองค์แรกนะฮะที่สามารถส่งกองทัพเนี่ยไปตียักษ์ไข่ได
0: ้ยักษ์ไข่นี่มันติดอินเดียนะ
1: ย
0: ัก
1: ษ์ไข่นี่มันติดเบงกอลมันออกไปทางบังคลาเทศน์โน่นแต่ว่ามันมีแนวเขากั้นนะทีนี้ไอ้ยักษ์ไข่เนี่ยมันอยู่ในรุ่มน้ำคาราดานมันอยู่ไกลนะฮะและปกติเนี่ยมันตียากนะวันหลังมีเวลาจะคุยเรื่องยักษ์ไข่ให้ฟังว่าผมไปเที่ยวยักษ์ไข่พวกนี้เป็นโจรสลัดโจรสลัดแต่มีอารยธรรมนะป้อมค่ายที่ถือว่ายิ่งใหญ่และเข้มแข็งด้วยการสร้างเกาะอิฐถือปูนและเนี่ยนะฮะที่นั่นที่สุดเนี่ยเขาถือยักษ์ไข่
0: ยักษ์ไข่มีฝีมือ
1: ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกที่ตียักษ์ไข่ได้สำเร็จ
0: ในสมัยพระเจ้าปดุง
1: ส่งลูกไปตีและแกก็กวาดต้อนมาหมดเลยรวมทั้งกวาดเอาพระมหามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สุดของพม่าปัจจุบันนี
0: ้
1: ที่ประดิษฐานอยู่ที่ทางทิมันเตเลเนี่ยนะฮะมาด้วยถอดมาเลย3ส่วนนะฮะเอามาจากยักษ์ไข่คือมีความเก่าแก่มาก
0: แล้วมาประกอบทีหลัง
1: เอามาประกอบทีหลังนะก็มาอยู่ที่นี่พอแกปราบยักษ์ไข่ได้ปั๊บเนี่ยแกบอกว่าหืมนี่เป็นความยิ่งใหญ่เลยนะ
0: เพราะฉะนั้นแกเล็งมาเราแล้ว
1: ประแกประกาศในที่ประชุมบอกว่านี่เป็นความยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นแมสเตอร์แพลนของแกเนี่ยนะฮะไม่ใช่30บาทรักษาได้ทุกโรคแต่เป็นเรื่องที่จะต้องตีพวกโมกุลแล้วก็จะต้องตีอยุธยาให้ได
0: ้โมกุลนี่ถึงอินเดีย
1: ใช่นะฮะแล้วก็จะต้องตีอยุธยาและว่าจะรบกับจีนด้วยนะฮะคือแกเอาใหญ่เลยแต่ท้ายที่สุดดูไปดูมาเน
0: ี่
1: ย
0: เอาไทยก่อนดีกว่า
1: เอาไทยก่อนแกเอาไทยอยุธยาก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทัพของพระเจ้าปดุงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นทัพเรือนแสน
0: ที่เรียกว่าศึก9ทัพนะอาจารย์
1: เรียกว่าศึก9ทัพเน
0: ี่
1: ย
0: มากัน8 9ทัพเลย
1: มากเลยนะฮะแม้มันมียุทธศาสตร์เบื้องหลังนะไอ้อันเนี้ยคือเป็น9ทัพแต่ยกมา5ทางเป็น9ทัพแต่ยกมา5ทางแต่ทางที่ใหญ่ที่สุด 80,000 กว่าเนี่ยยกเข้ามาทางด่านพระดี3องค์ฮะเพราะว่าทำไมรู้มั้ยพระเจ้าปดุงส่งคนไปเตรียมเสบียงอยู่ที่มอตมะก่อนก่อนจะยกเข้ามาทางนี้ปรากฏว่าไอ้หมุนนี่มันไปขี้เกียจหรืออะไรไม่รู้เตรียมเสบียงไม่พอ นี่แล้วมันไม่บอกพระเจ้าปดุงมันไม่บอกพระเจ้าปดุงก็โหยกรีธาทัพนะยิ่งใหญ่เลยฮะทำคล้ายๆกับว่าพิธีรีตองอะไรต่างๆมากมายเลยนะเป็นเคล็ดเป็นอะไรทำไมต้องทำเคล็ดรู้ไหมเพราะมันมีการพยากรณ
0: ์ว่า
1: เป็นลางว่าแกจะแพ
0: ้ศึกพระเจ้าปดุงศึก9ทัพในสมัยรัชกาลที่1ใช่มั้ยอาจารย์
1: รัชกาลที่1 2328
0: เดี๋ยวอาจารย์
1: คุณวีระรู้สึกให้การบ้านผมไว้เรื่องนึง
0: ใช่
1: คือว่า คุณวีระเนี่ย อยากให้ผู้ฟังได้ทราบว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันมีศึกเสียกรุงลบพม่าแต่ละครั้งนะฮะลาดย่าบ้างอาแซบุนกี้บ้างอะไรบ้างไอเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะคุณวีระจะให้ผมคุยตรงนี้นิดนึงนะ
0: ต่อเลยฮะอาจารย์เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: คือเพื่อผู้ฟังจะได้เห็นภาพเพราะว่าเราไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่
0: ใช่
1: ว่าในพม่าเนี่ยมันเป็นไงบ้างคือสงครามที่พม่ารบกับเราครั้งแรกแต่คงจำได้ในช่วงหลังเนี่ยนะฮะก็ผู้นำนั้นคืออลองพญานะฮะอลองพญานี่เป็นผู้ที่กู้ชาติพม่าขึ้นมาคนหลังสุดตั้งราชวงศ์อลองพญาหรือคองบองนะฮะอลองพญาเนี่ยมาสิ้นชีวิตลงในปี2303ที่มารบบ้านเราหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะลูกของเขาคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกคนแรกเลยพม่าเนี่ยจะเรียกลูกในทำนองนี้ว่าเจ้าวังหน้าน ะฮะมีคำภาษาพม่าว่าเองเชเมง
0: เองเชเมง
1: ฮะเจ้าวังหน้า
0: เหมือนกับกรมพระราชวังบวรเรา
1: คล้ายๆอย่างนั้นเรายังสงสัยว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วพม
0: ่
1: ายืมเราหรือเรายืมพม่านะฮะเพราะพม่าก็มีตำแหน่งทำนองนี้เหมือนกันนะครับทีนี้พออลองพญาตายเนี่ยลูกชายคนแรกสุดของแกก็ขึ้นของราชตามมานะฮะคนนี้เราไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร
0: ่
1: นะฮะชื่อเขาในทางการนองดอจี
0: นองดอจี
1: นองดอจีแปลว่าพี่ชายใหญ
0: ่
1: คำว่านองเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนึกถึงบูเรงนองนองตัวเดียวกัน
0: นองแปลว่าเชษฐา
1: เชษฐาเชษฐา
0: บิ๊กบราเธอร
1: ์บิ๊กบราเธอร์บิ๊กบราเธอร์ใช่แล้วบิ๊กบราเธอร์นี้คนนี้เป็นคนดีนะแต่ว่ามีคนจะแหมพยายามที่จะย้ายแย่งอำนาจแกอะไรแกปราบได้แต่แกไว้ชีวิตคนนี้เป็นคนนี้ค่อนข้างใจดีแต่ครองราชสั้น3ปี
0: เสร็จ
1: ช่วงตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดศึกกับเรา
0: เพราะมันเว้นช่วงพอดี
1: เว้นช่วงนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยน้องชายของนองดอจีเนี่ยขึ้นมาครองราชคนนี้เป็นคนสำคัญ
0: ชื่อมังระ
1: มังระใช่แล้วพม่าเรียกว่าพระเจ้าช้างเผือกนะฮะหรือเซงพยูเซงคนนี้เป็นลูกคนที่2ของอลองพญาจะมีลูกทั้งหมด6คนด้วยกันลูกคนที่2คนนี้เนี่ยนะฮะในยุคนี้เองเนี่ยที่เป็นยุคกรุงแตกนะฮะแล้วเป็นยุคที่เกิดศึกบางแก้วที่ผมเล่าไปครั้งที่แล้ว
0: คือพระเจ้ามังระนี่ขึ้นครองราช2300
1: 2306 2... แล้วมาสวรรคต2319
0: โอ้
1: สังปีที่สวรรคตคือปีเกิดศึกอาแซบุนกี
0: ้ไ
1: งเห็นมั้ยที่อาแซบุนกี้ต้องถอย
0: ต้องรีบกลับเลย
1: ใช่ๆ
0: ไม่งั้นพิษณุโลกก็เรียบร้อยไปแล้ว
1: ไม่งั้นพิษณุโลกก็นะครับทีนี้ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อลองพญามานองดอจีมาเซงพยูเชงเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่น
0: อ
1: ย่างนี้ง่ายๆค่อนข้างจะราบรื่นคราวนี้พอพระเจ้ามังระแกสวรรคตไปเห็นไหมแกเก็บนั่นไปลูกของแกชื่อเซงกูคือคนไทยจะเรียกจิงกูจา
0: จิงกูจา
1: จิงกูจาพระเจ้า
0: จิงกูจาเคยได้ยินเหมือนกัน
1: คือนี่อายุขึ้นมาครองราชนี่เป็นลูกของพระเจ้ามังระอายุแค่19ปีคนนี้เนี่ยพอขึ้นมาปั๊บก็มีการใครที่แกไม่ไว้วางใจนะแกจับฆ่าลูกพระเจ้าอลองพญาเองก็มีคนที่ถูกจับฆ่าด้วย
0: แล้วเขาเป็นพวกรุ่นพระบรมราชวงศ์ชั้นที่สูงขึ้นไปรุ่นอารุ่นน้านี่จับฆ่าหมดไปแล้ว
1: คือจับฆ่าไปหลายคนคนที่สงสัยเนี่ยจับฆ่าแต่ไม่วายนะแกก็ยังถูกพวกเจ้าชายที่อยู่ในราชวงศ์แย่งอำนาจได้เหมือนกันเรื่องมันตลกคืองี้แกไปไหว้พระหลายกิโลเลยนะห่างจากเมืองหลวงช่วงที่แกเผลอๆไปเนี่ยนะมีเจ้านายคนหนึ่งชื่อมองเข้าไปแย่งสมบัติแล้วเสร็จแล้วแย่งสมบัติแกแย่งได้นะคือเข้าไปแย่งสมบัตินี่หมายความว่าเข้าไปครองพระบรมหาราชวัง
0: อ
1: ิตาจิงกูจานี่ก็มัวแต่ไปไหว้พระ
0: เพราะว่าระหว่างที่ไปได้ทำรัฐประหารว่างั้นเถอะ
1: ถูกทำรัฐประหารนะฮะถูกทำรัฐประหารและอาแซบุนกี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนที่มาช่วยอิตาหม่องนี
0: ่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพอตอนผลัดแผ่นดินจากตรงนี้เนี่ยเราเห็นชื่ออาแซบุนกี้หายไปเพราะว่าเข้าใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยอิตาหม่องเนี่ยนะแกอยู่ไม่นานนะแล้วคนที่ท้ายที่สุดขึ้นมาแยกหน้าสมบัติทั้งไอ้เจ้าหม่องนี่และทั้งจิงกูจาเป็นคนสำคัญคนนี้คือปะดุง
0: เห็นไหมแสดงว่าอาแซบุนกี้เนี่ยอาจจะเลือกข้างผิดใช่ไหมอาจารย
1: ์คือไปทำอีท่าไหนไปเลือกข้างติดไปเพราะว่าผมไปเช็คหลักฐานดูพอคุณวีระถามเนี่ยนะไปเช็คหลักฐานดูหลักฐานในพงศาวดารพม่าข้างหนึ่งเนี่ยบอกแกถูกลดยศนะฮะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีบ้างก็ว่าแม้ไปมาทำการของไทยไม่สำเร็จ อะไรเงี้ยนะถูกลดยศนี้ผมคิดว่าแกก็คงไม่พอใจอ่ะนึกถึงนายทหารระดับสูงเสนาบดีเนี่ยนะถูกลดยศ
0: ให้ไปเฝ้าประตูเมืองอะไรเงี้ยนะเอาแบบหนังจีนเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: ให้ไปเฝ้าประตูเมือง
1: แกเลยไปสนับสนุนอีกคนนึงไงแต่นี้ไปเลือกข้างผิดท้ายที่สุดพวกขุนนางทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคือเป็นพวกขุนวังเป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะมีจำนวนหนึ่งมาสนับสนุนประดุงประดุงเนี่ยก็ขึ้นมาครองราชย์ปี2325ประดุงก็เก็บทั้งมองและก็เก็บทั้งจริงกูจ่าด้วยคราวนี้ฆ่าแหลกเลย
0: โดยสถานภาพพระเจ้าประดุงนี่คือลูกของพระเจ้าบังละหรือเปล่าอาจารย
1: ์ประดุงนี่เป็นลูกคนที่5ของพระเจ้าอลองพญา
0: อ้า
1: ประดุงนี่เป็นลูกคนที่5ของพระเจ้าอลองพญาแกรู้ไหมแกถูกพระเจ้าจิงกูจาเนี่ยนะตอนที่ขึ้นมาเนี่ยส่งไปครองเมืองสกายคือไปไกลๆหน่อย แล้วยังมีคนไปคุมอีกนะนะนี่พอแต่จะจิงกูจานี่แกเกิดไปเพลินไหว้พระอะไรเข้าเนี่ยนะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงประดุงกลับมาเลยพอประดุงกลับมาแกก็ปราบดาพิเศษขึ้นมานะฮะเป็นลูกคนที่5ลองคนนี้ขึ้นครองราชปีที่กรุงเทพตั้งไง
0: 2325
1: แล้วคนนี้ล่ะเป็นคู่ศึกของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้
0: า
1: ใช่ไหมเพราะคนนี้มาสิ้นพระชนเอาปี2362
0: โอ้โหนี่
1: ใช่ไหมอ๋ออยู่นาน
0: อ
1: ยู่นานสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาโลกเนี่ยสิ้นพระชนสวรรคต2352ก็ก่อนเขา10ปีแต่ช่วงประดุงเนี่ยที่ผมจะบอกว่ามีสักก้าวทับแล้วก็ลบพม่าท่าดินแดง
0: เดี๋ยวอย่าง
1: น
0: ี้อาจารย์
1: เป็นศึกใหญ
0: ่เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ต้องตั้งหลักนิดนึงนะ
1: อันนี้เรื่องสำคัญ
0: คือพระเจ้าประดุงเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นลูกคนที่5ของอลองพญา
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องถือว่าอายุอานามตอนขึ้นครองราชนี่ก็ต้องไม่น้อยแล้วนะอาจารย์นะ
1: ก็พอสมควร
0: ต้อง30กว่า40ละนะ
1: พอสมควร
0: ทางสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1ของเราเนี่ยพระองค์ท่านก็ผ่านงานศึกมาเยอะแล้วก็ขึ้นครองราชตอนอายุก็พอสมควรเหมือนกันเรียกว่าทหารผ่านศึกใหญ่ทั้งคู่อะไรจะเกิดขึ้น
1: คือทั้งศึกภายในและศึกภายนอกคืออย่าลืมว่าลูกๆพวกนี้เนี่ยมีประสบการณ์การสงครามอย่างเช่นมังระเนี่ยเคยมาในศึกอลองพญ
0: าน
1: ี่ประดุงเนี่ยไม่แน
0: ่
1: เพราะนั้นแล้วแต่เป็นคนมีประสบการณ์และแกขึ้นมานะฮะแกจับฆ่าซะเยอะเลย
0: เพราะจับพวกที่แบบว่าไม่ถูกกันนี่จับฆ่าหมด
1: สงสัยที่อะไรแม้กระทั่งพวกที่สนับสนุนแกนะบางทีแกก็จับฆ่าด้วยประดุงเนี่ยนะฮะวิธีการจับฆ่าของเขาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมเนียมของพม่าอย่างนี้คุยไว้ให้รู้กันว่าทำไมพวกพม่ามารบเนี่ยถึงรบอย่างกล้าหาญแกจับทั้งตระกูลเลยนะเข้าเล้านี่ก็คือเข้าที่เป็นนั่นนะเอาฟางเอาอะไรสุมนะเผาทั้งเป็น
0: อุ้ยยา
1: เผาทั้งเป็นเยอะนะฮะ
0: จับเข้าเล้าโรงนาเนี่ยนะ
1: เออคงเขาเรียกอย่างนั้นนะว่าหลักอันนี้หลักฐานไทยก็มี
0: น่ากลัวเลย
1: เข้าเล้าแล้วเผาทั้งเป็นเลย
0: ใต้เวรกรรม
1: ทีนี้วิธีอย่างนี้คือคุณวีระคงจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้พวกที่มารบเนี่ยนะเขามีการควบคุมไว้ให้มันหนีทหารยังไงนะคือไอ้พวกมารบแต่ครอบครัวเนี่ยนะเอาเก็บไว้ก่
0: อ
1: นคุมไว้ก่อนแล้วก็สร้างเล้าไว้เลยสร้างเล้าโดยเฉพาะยิ่งพวกมอญ
0: โอ้ยเอากันอย่างนั้นเลยนะ
1: โดยเฉพาะยิ่งพวกมอญเพราะพวกมอญเนี่ยจะถูกเกณฑ์ไปลบให้พม่าใช่ไหมใช่ไหมไปนะแล้วเสร็จแล้วไอ้ทางนี้เตรียมเล้าไว้เลยนะพอได้ยินมาไอ้นั่นหนี
0: ไอ้นั่นหนีทับ
1: เอาทางนี้นั่นเผาซะเลยครอบครัวลูกเมียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสงสัยว่าบางทีมหนี
2: กำลังสนุกนะผมไม่ขัดเวลาเลยนะไม่ขัดใจคุณผู้ฟังด้วยถ้าฟังต่อเนื่องเลยเอาให้มันจบให้มันครบแผ่นให้มันแบบพอดีนะพยายามทำให้เต็มที่นะแต่ว่าได้มากได้น้อยนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การบริหารจัดการนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะเผื่อบางทีอาจจะพูดมากเกินไปพูดเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้เป็นแบบเป็นตอนๆนะอาจจะขาดบางช่วงไปนะแต่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแน่นอนนะครับยังสนุกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้เราต้องเบรกสักนิดหนึ่งเราพักกันสักครู่

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ให้ฟังกันต่อนะสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์เนื้อหาเป็นยังไงไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศกันต่อครับ
1: เนี่ยเราถึงสงสัยว่าบางทีมหนีทัพหรือไม่หนีทัพเนี่ยบางทีมไม่ค่อยอยากหนี
2: เออถ้าหนีตายทั้งโคตร
1: คุมเข้มคุมเข้ม
2: คล้ายเหมือนกับองซานซูจีในปัจจุบันนะจ๊ะน
1: ะ
2: เป็น house arrest นะ
1: ใช่
2: คือกักบริเวณเหมือนกันนะ
1: กักบริเวณคุมไว้ก่อนค
2: ุ
1: มไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พอถึงเวลาเกิดปัญหาปั๊บพวกเผาทั้งเป็นนะทีนี้ถ้าใครแย่งราชสมบัติก็ถูกลงโทษรุนแรงเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นประดุงเนี่ยนะฮะปราบคือว่าแกปราบมากแกปราบมากแต่แกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ
2: ่
1: เพราะท้ายที่สุดเนี่ยแกรวมพม่าได้เป็นปึกแผ่นด้วยใช่ไห
2: ม
1: และลูกชายแกที่ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วที่ไปลบเมืองยะไข่และชนะไงจึงทำให้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็มาเปิดศึกก้าวทัพเพราะนั้นก่อนเราคงสงสัยว่าแกขึ้นครองราช2325แล้วแกไปหายเป็นไง3ปีมาเกิดศึกก้าวทัพ2328แกมัวส่งคนไปลบอรักัน
2: อรักันหรือว่ายะไข่
1: ยะไข่นะพอลบชนะยะไข่เสร็จแล้วปั๊บแกเปิดศึกใหญ่กับเราเลยก็คือเรารู้กันว่าสงครามก้าวทัพ
2: เอางี้อาจารย์พูดค้างเมื่อวานนิดนึงก่อนจะไปเรื่องสงครามก้าวทัพนะอาจารย์พูดค้างไว้นิดนึงบอกว่าเรื่องยะไข่นี่น่าคุย
1: เรื่องยะไข่น่าม
2: ะไข่หรือยะไข่อาจารย
1: ์ยะไข่
2: ยะไข่นะไม่ใช่
1: มะไข
2: ่ถ้ามะไข่นี่ต้องไปหาคุณสุชาติตันเจริญเอาเรื่องยะไข่เป็นเกล็ด
1: คือยะไข่เนี่ยนะครับคือพวกนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพวกที่อยู่ในสายกลุ่มเป็นชาติพันธุ์เดียวกับพวกพม่าพูดภาษาพม่าเหมือนกันนะฮะแต่จะพูดด้วยสำนวนที่เร็วกว่าแล้วก็ออกเสียงตัวร
2: อ
1: ทีนี้พวกยะไข่เป็นนี
2: ้
1: พวกยะไข่เนี่ยนะพวกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทางซีกตะวันตก
2: ของพม่า
1: ใช่ติดออกไปทางด้านออกไปทาง
2: บังกลาเทศอินเดีย
1: จ
2: ิตตะกอง
1: ถัดไปทางจิตตะกองทางอะไรนั้น
2: บังกลาเทศ
1: ใช
2: ่
1: ทีนี้อย่างนี้นะพม่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณเวีย
2: ร์
1: เขาจะอยู่ตรงต้นลุ่มน้ำอิระวดีตอนบนพวกยะไข่เนี่ยนะฮะจะเดินทางไปพม่าจะเดินทางไปยะไข่เนี่ยจะต้องลงมาทางด้านล่าง
2: แล้วอ้อมขึ้นไป
1: อ้อมขึ้นไป
2: เพราะมี
1: สมัยก่อนจะเดินทางทางนั้น
2: เพราะมันมีเทือกเขากั้นอยู่ใช่ไหมจาน
1: อระกันโยมา
2: อระกันโยมา
1: อระกันโยมาม
2: ันคล้ายๆกับเทือกเขาตะนาวสีเราเนี่ยนะ
1: ใช่
2: จากเหนือลงมาใต้
1: ใช
2: ่
1: ทีนี้พวกอระกันเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกที่อยู่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำลำคลองตั้งอยู่ในแม่น้ำหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำคาราดาน
2: แม่น้ำคาราดาน
1: ทีนี้รู้ไหมพวกยักษ์ไข่เนี่ยอารยธรรมเก่าแก่มากคุณเวลาเขาเชื่อว่าแม้กระทั่งไอ้เสมาธรรมจักรเนี่ยนะที่ว่าเก่าที่สุดเนี่ยก็เจอที่ยะไข่นะฮะมีของมีวัดวาอารามเก่าแก่อย่างสมมติเราพูดถึงสมัยเวสาลีสมัยอะไรเงี้ยนะนั่นคือยะไข่
2: ยะ
1: นะนี่คือยะไข่เก่ามากเลย
2: ไอ้นี่มันแบบโยงไปถึงพุทธกาลเลยจ้า
1: ใช่คือเรื่องของอายุของยะไข่เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่าเป็นชุมชนที่รับพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2: ้
1: ทีนี้พวกยะไข่ที่มาเป็นใหญ่และรบกับพม่าอยู่เนี่ยนะ มันประมาณคริสต์ศตวรรษที่14-15ก็คือสักประมาณช่วงตะเบงชเวตี้หรือก่อนหน้าตะเบงชเวตี้ขึ้นไปหน่อยนะพวกนี้เนี่ยนะฮะตั้งเมืองหลวงนะอยู่ที่เมืองเขาเรียกว่ามาเร่าอูมาเร่าอู
2: ชื่อแต่ละชื่อนี่แม่มันฟังยากจำยาก
1: นี่แต่เรื่องสรุปมันงี
2: ้
1: พวกยะไข่เนี่ยนะฮะเมืองของเขาเนี่ยนะมันตั้งลึกไปในแม่น้ำมากคือถ้าสมัยก่อนจะเดินเรือเป็นพวกเรือใบเข้าไปอย่างเงี้ยนะเป็นวันวัน
2: จากปากน้ำเข้าไป
1: จากปากน้ำเข้าไปเป็นวันวันกว่าจะถึงไอ้เมืองคาราดานเนี่ยนะฮะจากปากน้ำเข้าไปเนี่ยเป็นวันวันกว่าจะถึงเมืองอรักันนะฮะเมืองไอ้คาราดานเนี่ยนะฮะคราวนี้ทำไมรู้ไหมฮะผมเคยไปน
2: ี
1: ่ที่เมืองมันเนี่ยนะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่เอาภูเขามาทำเป็นกำแพง
2: ไอ้ยา
1: แล้วคือภูเขาเนี่ยนะคุณวีระสมมติว่าภูเขาเนี่ยมันทิ้งช่วงกัน
2: แล้วก็ก่อกำแพง
1: ก่อกำแพงไป
2: เชื่อมภูเขาเลย
1: เชื่อมภูเขาเลยนะตั้งหลายส่วนและบางทีก็กันเอากันให้มันเกิดเป็นทะเลสาบและอาศัยแนวตรงนั้นเนี่ยเป็นขู่พระนครก็มีนะและกำแพงอรักันเนี่ยมันหลายชั้นเหลือเกินคุณวีระ
2: ครับ
1: มันมหาศาลมากและมันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในน้ำปรากฏพวกนี้เป็นอะไรคุณวีระมันเป็นโจรสลัด
2: อ้าว
1: อ๋อวันดีคืนดีนะ เอาคนคุมพวกกองทัพเรือนะออกไปปล้นพวกฝรั่งพวกอะไรนี่รู้ดีเลยรู้ไส้พวกอารากันหรือพวกโปรตุเกสพวกดัตช
2: ์
1: นะปล้นเสร็จพวกก็เข้ามาในลำน้ำของตัวเองเสร็จ
2: แล้วก็ขึ้นไป
1: ก็ขึ้นไปก็ไปสร้างไปเอาไอ้วังเนี่ยทำเป็นท้องอ่ะเอางั้นละกันวันเนี่ยนะฮะทำเป็นทองไอ้พวกพื้นพวกอะไรเนี่ยปูเป็นทองนี่หลักฐานดัชพูดนะแล้วก็พวกอารักันเนี่ยนะฮะพอเราพอพม่าหรือมอญเสียหลักเนี่ยพวกก็ยกทัพปล้นเพราะนั้นจำได้ไหมคราวที่
2: สมัยพระนเรศวรไปนี่แหละจำได้
1: พวกนี้เนี่ยนะฮะเข้าตีปล้นเมืองพะโคเอาช้างผงช้างเผือกเอาใครไปแม้กระทั่งมีการต่อรองเอาเจ้านายผู้หญิงของทางฝ่ายไทยไปนะไปแต่งงานอยู่ทางโน้นไปเกิดลูกหลานอยู่ทางโน้นก็มีนะฮะแล้วก็โอ้ยขนสมบัติพระสถานอะไรต่ออะไรต่างๆไปเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเป็นหลักฐานพงศาวดารอารักันยะไข่เนี่ยบอกในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปรบศึกตองอู่คงจำได้ไหม
2: จำได้จำได้คร
1: ับ ท่านจะไปเอาตัวนันทบุเรงและนันทบุเรงเนี่ยถูกพระเจ้าตองอูเนี่ยเอาขึ้นไปท่านก็ตามไปลบใช่ไหมพวกยะไข่เนี่ยนะฮะมาลบปัดเสบียงทางตอนล่างทำให้ทัพไทยเนี่ยขาดเสบียงหลักฐานอารักขันเนี่ยพูดเลยเถิดไปถึงกับว่าจับพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรเอาเป็นตัวประกัน
2: อ๋อจับพระเอกาทศรถได้เลยเหรอ
1: สงสัยอย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นตัวประกันเพื่อจะแลกทรัพย์สิน
2: อันน่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแสบเหมือนกัน
2: อาจจะเป็นเหตุให้มีการถอยทัพด้วยไหมอาจารย์เป็นไปได้นะอันนี้ดาว
1: ตอนนี้ที่สำคัญนะครับคุณวิระที่ถอยทัพเนี่ยเพราะขาดเสบียง
2: อ
1: ย่างสาหัสอย่างสาหัสและพวกที่ตัดเสบียงคือยักษ์ไข
2: ่
1: เพราะข้างล่างมันไม่เหลือใครแล้ววันหลังนะคุณวิระเรามีเวลาเนี่ยต้องคุยเรื่องมอญเอาน
2: ะ
1: แต่พวกมอญเนี่ยมันถูกกวาดไปหมดเลยนะช่วงนันทบุรีเง
2: ี้ยกวาดขึ้นไปไว้ทางพม่า
1: คือเอาไปย้ายที่ด้วยโอ้ฆ่าซะเยอะคุณวิระเพราะเจ็บใจที่พระมหาอุปราชาไปสิ้นพระชนนะฮะเรื่องนี้ขอตั้งเอาไว
2: ้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเอาละอาจารย์อันนี้พอได้ภูมิหลังเรื่องยักษ์ไข่
1: พอหลับตาเห็นภาพยักษ์ไข่ได้ไหมนะนี่ยักษ์ไข่ก็มีปราการทั้งอารักันโยมาทั้งแม่น้ำที่เข้าไปลึกทั้งปราการเป็นกำแพงเยอะแยะมากมายก่อนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยนะมีเช็คพอยต์มี
2: เช็คพอยต
1: ์อ๋อมีพวกป้อมพวกอะไรนี่
2: เช็คพอยต์ชาลีนะอาจารย์ต่อ
1: คุมคือพวกเรือพวกอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วพวกนี้มีอาวุธทันสมัยรบเก่งเอางี
2: ้
1: พม่าก็ไม่เคยเลยที่จะรบไอ้ชนะไอ้อารักันได้
2: มันพอพระเจ้าประดุงส่งลูกไปลุย
1: ครั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเจอพวกเส้นทางลับอะไรบางอย่างรู้ที่ข้ามเขาไปได้นะคือปกติไปทางน้ำไงนะที่สรุปง่ายๆว่าคราวนี้รบชนะอารักัน
2: พอพระเจ้าประดุงชนะอารักันยักษ์ไข่ปั๊บก็รู้สึกว่าย
1: ิ่งใหญ่มากพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากมีความมั่นใจซึ่งมีความคิดว่าแม้กระทั่งจะลบกับจีนก็ดีหรือจะลบกับพวกโมกุลก็ดีพร้อมที่จะลบแต่อย่ากันนั้นเลย
2: ลบกับไทยดีกว่า
1: เอาไทยคือผมไม่เข้าใจวิธีคิดของแก
2: ไม่เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์คือไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจก็จะไปลบกับจีนก็ไปลบซิจะไปลบกับโมกุลของอินเดียก็ไปแล้วทำไมคิดไปถึงออกทางไทยล่ะ
1: คือถ้าสมมติจะมีกรณีเนี่ยฮะมันมีอยู่ 2-3 กรณีด้วยกันก็คือว่า1 อยากจะแสดงให้เห็นถึงกฤษดาพินิหารอย่างน้อยที่สุดต้องเทียบพี่ชายได
2: ้
1: คือมังรักซึ่งเคยลบชนะไทยนะอันดับที่2เนี่ยนะฮะอาจจะมีกรณีมีปัญหามีอะไรที่เป็นคอนฟลิกต์กันอยู
2: ่
1: นะฮะที่คล้ายๆกับว่าพอเห็นเราตั้งตัวได้อะไรได้เนี่ย
2: ตั้งหลักได้แล้ว
1: เพราะฉะนั้นการที่จะแสดงตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ได
2: ้
1: นะฮะเทียบได้อย่างพระเจ้าบุเรงนองในอดีตหรือเทียบได้อย่างพระเจ้าเซิงพยูเชงพี่ชายเนี่ยอันหนึ่งก็ต้องปรับไทยให้เห็นนะเพราะนั้นอันนี้อาจเป็นเหตุผล
2: ที่ทำให้
1: นอกเหนือจากเรื่องมอญนอกเหนือจากเรื่องมอญ
2: ครับผมปูเรื่องอย่างนี้กันแล้วกันอาจารย์คือคล้ายๆว่าตอนที่เสียกรุงแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยไม่ได้ส่งคนมายึดครองแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะประเทศสลาอะไรต่ออะไรคือ
1: ไม่
2: เอา
1: ค
2: ือมันก็คิดว่ามันปราบเราเฮี้ยนเตียนละ
1: ใช่ครับ
2: เราก็ใช้เวลาฟื้นฟู15ปีในสมัยพระเจ้ากรุงธน
1: ใช่ครับ
2: นะครับพอมันเริ่มแข็งๆขึ้นมาทางพม่าเนี่ยมันมีปัญหาน้อยแล้วมันไปจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าประดุงตัดสินใจจะส่งทำศึกใหญ่
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าก่อนหน้านี้พม่าก็แพ้เรามาบางศึกใช่ไหมอาจารย
1: ์คือก่อนหน้านี้ก็แพ้อย่างเช่นศึกบางแก้วนะครับศึกอาไซบุนกี้ก็ถือว่าถึงแม้ว่า
2: จ
1: ะชนะนั้นก็ตีก็ไม่ได้ตีกรุงนะก็ต้องถอยกลับไป
2: ครับ
1: ครับ
2: คราวนี้ต ตอนพระเจ้าประดุงตัดสินใจอาจารย์บอกว่าศึก9ทัพแต่จริงมันไม่ได้มา9ทัพใช่ไหมอาจารย
1: ์มา5ทาง
2: มา5ทาง9ทัพแต่5ทางนะ
1: ต้องครับ
2: โอเคอาจารย์ลองวาดภาพแล้วกันอ่ะ
1: คืออย่างนี้นะครับ
2: ครับ
1: ศึก9ทัพแต่ยกมา5ทางเนี่ยนะฮะผมจะขอบอกนี้ก่อนว่าศึก9ทัพเนี่ยมัน2328นะครับ
2: 2328
1: แต่ว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยมีการเตรียมการเนี่ยเชื่อว่าน่าจะก่อนหน้า2328แล้วเพราะว่าคุณวีระทราบมั้ยว่าผมไปได้มีโอกาสไปเห็นอะไรเห็นแผนที่ทางการทหารของพม่
2: าน
1: ะฮะมีร่องรอยเชื่อถือได้ว่าพม่าได้มีการส่งจารชนเข้ามาศึกษาผังเมืองธนบุรี
2: อันแน
1: ่นะฮะแล้วทำแผนที่ขนาดใหญ่ความยาวเนี่ยสักประมาณ2วากว่าเกือบ3วา
2: โอ้โห
1: ใหญ่มากครับถ้าสมมติว่าอยากจะดูตัวจริงเนี่ยนะฮะต้องไปที่ทางพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินปัจจุบันนะฮะที่กรมอุทหารเรือไอ้ทหารเรือตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะเห็นแผนที่ตัวนี้
2: อ๋ออันนี้ไปดูเห็นด้วยตาเราเองได้เลยเหรออาจารย์
1: ได้เลยครับ
2: อ๋อ
1: นะครับเพราะว่าผมได้ให้ต้นฉบับของเอาไว้นะครับก
2: ับโ
1: น้ตซึ่ง
2: หมายความว่าอาจารย์ไป
1: หมายความว่าผมมีต้นที่ผมไปก๊อปปี้มา
2: อาจารย์ไปก๊อปปี้มาจากพม่าว่ะเถอะ
1: มีเพื่อนฝรั่งคนนึงท่านไปก๊อปปี้ม
2: า
1: เป็นบลูพรินท์แล้วท่านก็ไปถ่ายเอกสารไอ้ถ่ายสไลด์เนี่ยเจาะเป็นจุด
2: ๆ
1: นะฮะเราก็ได้ทั้งบลูพริ้นท์และก็ได้ทั้งตัวสไลด
2: ์
1: ผมก็เอาต้นแบบเนี่ยนะฮะให้กับทางนั้นเพราะทางนั้นเขาเข้มแข็งทำวังพระเจ้ากรุงธนกันอยู
2: ่
1: นะฮะก็พอได้ปั๊บ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิรศักดิ์เผยเวทีอาเซียนซัมมิต 7-9 พฤษภาคมนี้เชื่อกัมพูชาตอบรับคุย3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยถึงท่าทีประเทศกัมพูชาจะร่วมตอบรับการประชุม3ฝ่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ว่าทางเจ้าภาพคือประเทศฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่เนื่องจากความต้องการให้มีการพูดคุยกันซึ่งคาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยครั้งนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการเตรียมการเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆที่จะมาพูดคุยกันแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดคุยกันมากซึ่งจะมีการมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกันต่อส่วนโอกาสที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ร่วมกันเลยหรือไม่นั้นนายศิรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ขณะนี้ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนดังนั้นในเวทีประเทศฟิลิปปินส์ต้องมาคุยกันในมาตรการต่างๆที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันกทพ.แจ้งทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถใช้ทางได้ตามปกติจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่40+500วันเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:30 น.โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวไฟจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางพิเศษบุรพาวิถีบางส่วนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.สั่งการวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนวันเกิดเหตุโดยพบว่ามีความเสียหายผิวคอนกรีตเกิดจากการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่กระทบเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดทั้งนี้กทพ.ได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา5 นาฬิกาของวันนี้ในการนี้ทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการตามปกติโดยกทพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะที่วิศวกรตรวจสอบทางด่วนบุรพาวิถีโครงสร้างยังแข็งแรงพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก10ล้อบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40จนไฟลุกท่วมทางด่วนบุรพาวิถีทำให้เกิดความเสียหายกับตัวทางด่วนอย่างหนักเบื้องต้นกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัตถุที่เกิดขึ้นกับไฟไหม้พบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งสามารถเกิดไฟลุกไหม้ได้อีกหากมีความร้อนสะสมหรือโดนแรงกระแทกโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่ารถบรรทุก10ล้อคันนี้บรรทุกวัตถุอันตรายจนเกิดเหตุเร่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารการขนย้ายว่ามีถูกต้องหรือไม่หากไม่มีเอกสารยืนยันให้ดำเนินคดีทันทีและขณะนี้เตรียมเข้าตรวจค้นโรงงานที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นต้นทางการขนส่งพร้อมกำชับการจัดเก็บของกลางต้องทำอย่างถูกวิธีโดยประสานรถบรรทุก6ล้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณรักษ์และของเอกชนมาช่วยขนย้ายซากแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อไปเก็บรักษาที่โรงงานในอำเภอแปลงยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง
3: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทัพโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประเมินราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทยหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: 16:00 น.กับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569นะครับยังเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับวันนี้วันชัตรมงคลนะครับแล้วก็เริ่มนะฮะหยุดยาวกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันแรงงานนะแต่ในส่วนของราชการนั้นนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้นะอีก1วันเป็นรวม3วันนะส่วนภาคเอกชนนั้นได้4วันเอาเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้คุณพิรักษ์หาญพิชิตวณิชและผมมนตรีจอมพันธ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับหลักๆเลยวันนี้

0: อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็แสดงความวิตกห่วงใยก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คงจะนะฮะนำไปสู่การอธิบายชี้แจงแล้วก็สื่อสารกันให้ครอบคลุมกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โอ้โหนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คงจะได้เห็นความชัดเจนและก็ความเข้มข้นนะฮะเพิ่มขึ้นแบบรายวันตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นภาพลางๆกันเกือบจะครบทั้งหมดแล้วแน่นอนที่สุดนะครับก็ยืนหนึ่งคงจะไม่ใช่ใครก็คือท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านปัจจุบันก็คือผู้ว่าชัดชาติแม้จะยังไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะแต่การขับเคลื่อนต่างๆณเวลานี้นะครับก็ชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะเข้าใจว่าวันนี้นะครับน่าจะมีประเด็นที่สื่อสารกันเพิ่มเติมว่าเอ๊ะตกลงท่านจะสนับสนุนกลุ่มไหนแต่ละกลุ่มที่ประกาศตัวนะฮะว่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่สนับสนุนผู้ว่าชัดชาติพูดง่ายๆก็คือผู้ว่าชัดชาติค่อนข้างจะเนื้อหอมใครๆก็อยากจะโหนถ้าใช้คำนี้นะฮะไม่รู้จะใช้คำไหนดีเพื่อให้สอดคล้องกับทางกลุ่มต่างๆที่ประกาศตัวนะฮะพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ประวารณาตัวเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายของท่านด้วยแต่บังเอิญว่าท่านเองก็เลือกเหมือนกันนะครับว่าจะยอมรับกลุ่มไหนไม่ยอมรับกลุ่มไหนนี่คือก็ยังเป็นประเด็นอยู่ในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้วันที่5นะพฤษภาคมวันที่5เดือน5ตามรหัสร้อนไหมนะร้อนไปพร้อมๆกับสภาพบรรยากาศอากาศณเวลานี้555ก็คือพรรคประชาชนพรรคส้มที่ถือฤกษ์วันที่5พฤษภาคม5โมงเย็นวันพรุ่งนี้จะประกาศตัวเกี่ยวกับเรื่องของความชัดเจนนะฮะในส่วนของผู้ว่ากทม.คุณวิรักษ์มาแล้วทักทายคุณวิรักษ์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิรักษ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเชิญคุณมนตรีต่อเลยไหมครับ
0: ผมแต่เบาๆไปที่ในส่วนของสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็มีความชัดเจนทั้งผู้ว่าชัดชาติถึงแม้จะยังไม่ประกาศพรรคประชาชนที่จะประกาศตัววันพรุ่งนี้พรรคเศรษฐกิจที่แง้มๆมาตั้งแต่หลายวันก่อนนะอักษรย่อจอจานตอนนี้เฉลยไปหมดแล้วจอจานที่ว่านั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลนะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเหมือนกับ4ปีก่อนหรือเปล่านอกจากนั้นที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่จะลงสมัครอิสระนะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคุณคมสรรพันวิชาติคุณส่วนพรรคประชาธิปัตย์ผมเห็นแวบๆนะครับว่าจะเปิดตัวจะประกาศความชัดเจนในอีกนะฮะอีก10กว่าวันข้างหน้าวันที่15พฤษภาคมไม่รู้เห็นหัวข่าวว่าอย่างนั้นส่วนจะเป็นใครนะและจะประกาศทิศทางยังไงก็คงจะต้องรอดูในวันนั้นอ่ะก็รวมๆเกี่ยวกับเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของแลนบริดจ์ที่ยังจะต้องหาคำตอบหารายละเอียดกันต่อครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: เรื่องผู้ว่าเนี่ยมันมีความน่าสนใจขณะที่เรื่องของทางคุณชัดชาตินะครับหลายคนก็รอท่าทีที่ชัดเจนแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหลายคนก็เชื่ออยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าลงแน่ๆต่อแน่ๆไปแน่ๆผมเองได้มีโอกาสได้ดูทางการสื่อสารของทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทีมของการสื่อสารเนี่ยเขาลุยกันมาน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็บางสื่อเนี่ยก็มีการเปิดให้ได้เห็นถึงปัญหาทั้งหลายที่ถูกพูดถึงอย่างเช่นพูดถึงเรื่องการทุจริตในกรุงเทพมหานครก็มีท่านที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์ในบางสื่อเหมือนกับมีการวางแผนในการสื่อสารเอาไว้เต็มที่ออกอากาศในสัก3วันที่แล้ว วันนี้ก็มาออกกันอีกทีนึงขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนแดดร้อน โปรเจกต์หลาย

0: อย่างอ่ะที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นช่วงวันวอเวลานอนเนี่ยแต่ก็ขยันออกมาลุยกันนะช่วงนี้เวลานี้ก็
1: คร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ในแง่ของการสื่อสารก็ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะช่วงนี้เวลานี้นะครับส่วนเรื่องที่คุณมนตรีพูดถึงเมื่อสักครู่เรื่องของแลนบริดจ์เนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ที่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนติดตามกันก็คือเรื่องของโพนะสิคุณมนตรีคุณมนตรีน่าจะได้ไล่เรียงกันไปแล้วเพราะว่านอกเหนือจากจังหวะในการลุยไม่ลุยเนี่ยทางนิด้าโพเนี่ยก็ออกมาคนใต้นี่ 60-70% เหมือนกับว่าเอ๊ะฟังดูแล้วน่าจะดันโครงการนี้ทีนี้ผมเรียงลงต่ออย่างนี้ครับเพราะว่าในส่วนของสื่อสารเนี่ยอย่างท่านพิพัฒน์ท่านสุชาติกลายเป็นว่าลุยพร้อมกันครับเตรียมลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนบริดจ์ในวันที่8พฤษภาคมนี้ประโยคใหญ่มีคำว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มนะครับก็มีการส่งหนังสือมาและถ้าย้อนไปก่อนอันนี้เนี่ยมันก็มีเป็นประเด็นดราม่ากิ๊กกักกันอยู่พอสมควรนะครับมีคนถึงขนาดที่ทวงเอ๊ะก่อนอันนี้เอ๊ะตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วนี่ท่านไม่ได้เป็นกระทรวงอื่นๆแล้วคุณท็อปวราวุธเนี่ยก็มีการพูดถึงข้อห่วงใหญ่ทีนี้ในส่วนของทางคุณพิพัฒน์ครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับรัฐมนตรีคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็เข้าที่ทำการพักครับแล้วก็มาแบบพร้อมๆกันแล้วบอกว่าจะมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนบริดจ์8พฤษภาคมนี้พร้อมที่จะรับฟังจากทุกฝ่ายนักข่าวถามถึงว่าเอ๊ะจะมีกลุ่มชาวบ้านเขายื่นหนังสือคัดค้านโครงการแลนบริดจ์กับ14ส.ส.ภาคใต้ของทางภูมิใจไทยก็มีการลงรายละเอียดกันว่าเอ๊ะมีกี่จังหวัดที่มีการเลือกกันเข้ามาเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าพร้อมรับฟังจากทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมอันนี้ในการให้สัมภาษณ์คุณสุชาติกับท่านรองนายกเนี่ยก็เหมือนกับเดินๆแล้วก็จะมีจังหวะในการให้สัมภาษณ์แต่กลายเป็นว่าเมื่อประมาณสักชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยตั้งยืนจังก้าแถลงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเอาเป็นว่าเบอร์ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยเดินทางเข้าพักเราได้สัมภาษณ์แบบผ่านๆแต่ว่าจังก้ามีไมค์วางกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้สัมภาษณ์เลยก็คือคุณสิริพงษ์หลังจากที่ผ่านคำฝากคำอะไรกันมาในสนามใหญ่น่าจะมีทักษะลีลาในการตอบที่อาจจะปลอดภัยมากกว่ามั้งครับในฐานะที่เคยเป็นทีมงานเคยเป็นหน่วยก้านของโฆษกด้วยมั้งครับตัวมนตรีครับ
1: ดูที่เอาละเที่ยวนี้ต้องบอกว่าตั้งการ์ดมาสูงไม่หลวมเหมือนกับบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีจะเช่ารถเมล์รถไฟฟ้านะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนไอ้ตรงนั้นเนี่ยการ์ดอาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เที่ยวนี้ท่านทำการบ้านมานะครับก็ลงลึกลงในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกฎหมายพ.ร.บ. SEC นะครับที่ตัวเลขที่ถูกภาคประชาชนนำมาพูดถึง99ปีท่านบอกว่าโอ้ก็เปลี่ยนเป็นปรับเป็น50ปีแล้วอะไรทำนองนั้นก็เอาเป็นว่าลงลึกถึงรายละเอียดแต่ละประเด็นต่างๆที่เป็นข้อห่วงใยแม้จะเป็นโครงการที่ใช้นะเงินลงทุนจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำท่าเรือระบบล้อระบบรางระบบท่อนะกลมๆประมาณ900,000กว่าล้านนะครับท่านก็บอกว่าตรงเนี้ยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลเพราะเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPPตัวเลขต่างๆจะนำมาใช้พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเป็น PPP ในลักษณะใดก็เป็นว่าชี้แจงตั้งแต่ทำไมถึงรีบนะที่รีบก็เพราะว่ามันต้องเร่งมันก็ผิดไม่ผิดนะคุณวิราการที่รีบก็เพราะต้องเร่งรองรับผลกระทบจากตะวันออกกลางที่มันเป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้และถ้าไม่เร่งไม่รีบงานนี้โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ต้องใช้เวลานะ10กว่าปีกว่าจะเสร็จ มันก็เลยดูเป็นเหตุเป็นผลว่าเอาละเหตุผลความจำเป็นจากเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหนนะเราก็เลยจะต้องเร่งต้องรีบและก็เพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรในวันไหนเพราะเวลาที่จะต้องดำเนินการนั้นเนี่ย10กว่าปีถึงจะเสร็จมันก็เลยกลายเป็นเหตุและผลของการเร่งและรีบในครั้งนี้ส่วนเรื่องคุ้มไม่คุ้มนะฮะตอบคำถามสว.ด้วยผมเห็นสว.คุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรเนี่ยที่ได้เสนอเรื่องต่อประธานวุฒิสภาไปแล้วแล้วก็จะหยิบยกมาเป็นญัตตินะขอให้รัฐบาลทบทวนในเรื่องนี้นั้นเนี่ยคุณสิริพงศ์อธิบายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่าตรงนี้บอกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานตัวเลขด้านความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทางเศรษฐศาสตร์ออกมาและหน่วยงานราชการก็ไม่ได้ทำลำพังเพราะมีบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกเข้ามาพูดคุยและคำนวณความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจด้วยส่วนจะคุ้มทุนหรือไม่นะมีภาคธุรกิจบริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนด้วยดังนั้นจะสามารถประเมินได้ไม่ใช่การที่รัฐบาลออกมาบอกว่าดีอย่างเดียวเพราะบริษัทเอกชนสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วดังนั้นความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจตัวเลขสามารถตอบได้เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ดูเหมือนก็เก็บมาเกือบจะทุกเม็ดทุกดอกนะฮะผมถึงได้เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าก็เที่ยวนี้ก็ทำการบ้านมาดีนะแม้แต่ในประเด็นเอาอีกสักประเด็นหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของ99ปีที่ว่านั้นเนี่ยคุณสิริพงศ์บอกว่าเอาตั้งแต่เรื่องเงินลงทุนเรื่องเงินลงทุนเป็นการลงทุนในลักษณะ PPP หากได้ติดตามโครงการแลนด์บิดมาแต่ต้นจะเห็นว่าเงื่อนไขมีการปรับเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ก่อนมีการถามว่าเป็นการเช่าโครงการ99ปีหรือไม่แต่ตอนนี้มีธงแล้วว่าจะเป็นการเช่า50ปีซึ่งรัฐบาลก็ฟังเสียงของประชาชนที่ทักท้วงและท้วงติงจากภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพรบ SEC ฉบับนี้มาจากการฟังประชาชนด้วยโดยในเร็วๆนี้นะท่านรองนายกพิพัฒน์นะที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะจะลงพื้นที่ไปรับฟังและพูดคุยซึ่งเราจะมีกระบวนการรับฟังความเห็นไม่ว่าจะเป็นทางส่วนกระทรวงคมนาคมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย้ำว่าท่านตั้งการมาสูงทำการบ้านมาดีแล้วก็อธิบายค่อนข้างจะละเอียดก็ดูดีไม่ดีอาจจะได้รับมอบหมายหรือเปล่าคุณพิษคุณอภิรักษ์ถึงได้มายืนจังก้าแถลงต่อหน้าไมค์ที่คุณอภิรักษ์พูดถึงไว้ตอนต้นเมื่อสักครู่ครับ
0: คือผมว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องของการจัดวางแหละคุณมนตรีเพราะว่าถ้าเกิดให้ทางท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบเนี่ยเดี๋ยวจะออกทะเลไปเพราะว่าวิธีการเลี้ยวอะไรของท่านเนี่ยท่านเลี้ยวไม่ค่อยแม่นเข้าโค้งไม่ค่อยคมขณะที่บางรัฐมนตรีเวลาตอบเนี่ยต้องใส่แว่นดำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเห็นลูกกระตงลูกกระตาอะไรกันหมดแล้วก็นักการเมืองบางคนตอบไปด่าไปสบถไปอะไรไปแบบนั้นเนี่ยคือกลายเป็นว่าคนหนึ่งพูดตรงอีกคนหนึ่งลอกแลกอีกคนหนึ่งเฉียวเอาเป็นว่าสไตล์เนี่ยให้ดังโฆษกเข้ามาเก็บงานให้แต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของการสื่อสารเนี่ยมันพอที่จะผ่านไปได้แต่มันก็ยังจะมีคำถามที่น่าสนใจอย่างที่คุณมนตรีพูดไว้เมื่อสักครู่อ่ะคือที่รีบก็ต้องเร่งอ่ะอันนี้มันก็เป็นภาษาของนักโต้วาทีภาษาของการสื่อสารแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราต้องเร่งทำเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วกว่าจะเสร็จกันเป็นอีก10ปีเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าการลงทุนในระดับล้านล้านบาทเนี่ยอันเนี้ยมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะเหมือนจังหวะสมมติคุณมนตรีกำลังเห็นตู้ขายสติ๊กเกอร์เขากำลังลงทุนแล้วเขาขายดีกันจังเลยอ่ะทีนี้ถ้าคุณมนตรีจะต้องลงทุนไปซื้อตู้สติ๊กเกอร์มาเห็นแบบไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะจะไม่มีรายได้จากตู้สติ๊กเกอร์ทันทีที่คุณมนตรีสั่งตู้สติกเกอร์แล้วมาเสร็จปุ๊บประชาชนเขาเลิกใช้ตู้สติกเกอร์เลิกเล่นกันไปแล้วอ่ะไอตู้สติกเกอร์ที่ได้มามันก็ไม่คุ้มอันเนี้ยมันจะหาเหตุผลเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้และอย่างตัวโครงการเนี่ยมันลงล้านล้านทีนี้คำถามต่อที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้เรียกได้ว่าวันหยุดพอที่จะเติมได้นะครับคุณมนตรีมันมีหลายโครงการเนี่ยที่ ที่เหมือนเขาเตรียมการมานานอ่ะแล้วเขาทำการศึกษาแล้วก็อาการศึกษามาแล้วเนี่ยบางครั้งก็บอกเหมือนกับการที่เหมือนปาธนูไปเสร็จปุ๊บแล้วไปเขียนเป้าไว้ทีหลังคุณมนตรีมันมีรถไฟหลายโครงการนะคุณมนตรีที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่ก็บอกว่าอนาคตข้างหน้ามาเราจะไปมองกันไม่ได้ว่าผู้คนจะอยู่หรือไม่อยู่แต่การมีรถไฟฟ้าสายสีนี้มันจะทำให้ความเจริญไปถึงตรงนั้นและถึงเวลาถ้าจะต้องไปนั่งรอว่าถ้ารถไฟไปตอนที่คนยังไม่มีแล้วถ้าเกิดเราไม่เขียนก่อนล่ะมีรถไฟไปปุ๊บก็จะมีคนใช้และความคุ้มค่ามันจะมาเองและความคุ้มค่ามันไม่ได้อยู่ที่รถไฟมันจะได้หรือไม่ได้แต่มันคือความคุ้มค่าของประชาชนผมก็นั่งนึกถึงรถไฟฟ้าบางสายคล้ายๆบ้านเราก็มีนะคุณมนตรีอย่างสายสีม่วงที่อยู่ปลายๆท้ายๆบางใหญ่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายคนตั้งคำถามว่ากว่าจะคืนทุนกว่าจะเข้าที่เนี่ยเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่รู้เข้าใกล้จังหวะที่จะถึงตรงนั้นแล้วหรือยังมันมีหลายโปรเจกต์ที่งานวิจัยที่ใช้งานวิจัยเป็นตัวซัพพอร์ตหรือเป็นตัวสนับสนุนได้ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้แลมบริดจ์มันก็มีการตั้งคำถามกันอยู่วันก่อนผมดูอ่านของอาจารย์ปิติเสแสงนามล่าสุดท่านที่เป็นที่ปรึกษาของท่านรองนายกสุปจีเนี่ยท่านก็เขียนไว้หลายมุมแล้วหลายคนก็บอกชัดเจนว่าถ้าขนของระหว่างตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยมันไม่คุ้มเพียงแต่ว่าในการที่จะทำให้คุ้มเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจมันจะต้องมีหลายๆอย่างที่เข้าไปซัพพอร์ตต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่คำถามคือถ้าเราเร่งเซย์เยสโดยที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมอ่ะมันจะไปทันเหรอครับคุณมนตรีณตรงนั้นเวลานั้นหรือว่าสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีมรดกถนนสายกระบี่สุราษฎร์ที่วิ่งไป4กับ4ตรงกลางเริ่มเทิมกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างชัดเจนความที่ทำโดยที่เหตุผลในการสนับสนุนเนี่ยมันมีครับเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยสร้างมาเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งกันเปล่าๆกันขนาดนั้นนะครับคุณมนตรี
1: คือยิ่งออกมาสื่อสารเราก็ยิ่งได้เห็นภาพนะครับว่าที่ต้องเร่งต้องรีบเนี่ยมันก็จะมีหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะครับที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ที่กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch นะที่เขาทำเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงส.ส.เขตพรรคภูมิใจไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้ตรงเนี้ยมันจะไปสอดรับกับที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ออกมาพูดถึงไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันโครงการนี้ที่ต้องเร่งและรีบด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับอันดับแรกต้องมีการผลักดันพ.ร.บ. SEC ให้เกิดขึ้นก่อนจากนั้นจะเป็นกระบวนการต่างๆในเรื่องการดูความพร้อมและสภาพพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนนักลงทุนคือด่านแรกเนี่ยต้องตรากฎหมายฉบับนี้ออกกฎหมายฉบับนี้พอได้กฎหมายฉบับนี้แล้วถึงจะเป็นกระบวนการเรื่องของดูผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนนักลงทุนนะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วพ.ร.บ. SEC จะเข้าที่ประชุมสภาได้เมื่อไหร่คุณสุริพงษ์ก็บอกว่าไทม์ไลน์นะฮะทางหน่วยงานให้มาเนี่ยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถเดินหน้าได้ก็แสดงว่าเร็วๆนี้ด่านแรกนะฮะก็ต้องผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาก่อนพอภายในปีนี้มีร่างมีกฎหมายฉบับนี้คลอดออกมาแล้วทีนี้แหละครับก็จะไปดูความเห็นของกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch นะที่เขาแสดงข้อห่วงใยเนี่ยประเด็นหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่นำเสนอกฎหมายนี้เข้าสู่สภา2ฉบับนะครับในจดหมายที่เขาเขียนถึงส.ส.ภูมิใจไทยภาคใต้เขาบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะทำลายศักยภาพของภาคใต้โดยตรงเขาใช้คำว่าทำลายนะฮะมีทั้งหมด71มาตรานะครับทำลายยังไงครับคุณอภิรักษ์ครับก็บอกว่าการผลักดันกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ส่งผลให้ที่ดินของภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะฮะไปทำเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีตัวเลขเมื่อสักครู่ท่านตรีขานเป็น50ปีแล้วนะครับและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินซึ่งจะส่งผลให้คนใต้สูญเสียที่ดินและไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรและท่องเที่ยวได้นะฮะไปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอีกพารากราฟหนึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งที่พรรคของท่านกระทำการลงไปนั้นตรงข้ามกับบริบทของภาคใต้ที่มีศักยภาพสูงด้านการเป็นภูมิภาคเกษตรและอาหารคุณภาพสูงของโลกซึ่งเป็นสาขาทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในโลกขณะนี้ประกอบกับบริบทในปัจจุบันสินค้าอาหารจะเป็นที่ต้องการตลาดโลกแต่พรรคภูมิใจไทยกลับทำลายศักยภาพความสมบูรณ์ของภาคใต้ด้วยการออกกฎหมายบังคับให้นำแผ่นดินภาคใต้ไปเป็นแหล่งรับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของนักลงทุนต่างชาติการนำภาคใต้ไปเป็นแหล่งรับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นเพียงการทำให้คนหยิบมือเดียวเติบโตเมื่อเทียบกับการพัฒนาเกษตรโครงสร้างใหม่ท่องเที่ยวและบริการคุณภาพซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของคนภาคใต้จำนวนนับ10ล้านคนพรรคพวกของท่านเลือกนำแผ่นดินภาคใต้ไปให้ต่างชาติแทนที่จะพัฒนาภาคใต้ตามศักยภาพในฐานะผู้แทนราษฎรที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดของประชาชนพวกท่านจะทำตัวเรียบร้อยมองดูกฎหมายฉบับนี้เดินหน้าต่อไปเช่นนั้นหรือแล้วก็มีอีกหลายๆประโยคนะฮะที่พุ่งเป้าไปที่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับว่ามันจะเป็นกฎหมายที่เหมือนกับผลักแผ่นดินภาคใต้นะครับไปให้อยู่ในมือของต่างชาติแล้วคนภาคใต้ก็จะต้องสูญเสียที่ดินนะครับและนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะที่ดินน้ำทรัพยากรภูเขาชายฝั่งทะเลนะก็ถูกมองว่าจะถูกนำไปปลนเปลือนักลงทุนต่างชาติเพื่อเข้ามาทำนิคมอุตสาหกรรมและก็ผมท่าผมทะเลทำท่าเรือก็ตอนท้ายผมใส่ดอกจันเอาไว้นะครับเขาบอกว่าหวังว่าท่านจะได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะหากท่านร่วมผลักดันกฎหมายนี้นั่นเท่ากับประกาศนำแผ่นดินภาคใต้ไปให้ต่างชาติก็รายละเอียดเกือบ2หน้ากระดาษที่กลุ่มภาคกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตรงนี้ทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงสสพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้นะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งข้อมูลครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เมื่อสักครู่ผมก็ตัดสื่อสารซะเร็วเนี่ยเพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่จะไปต่อนะครับผมเติมตรงนี้หน่อยอย่างล่าสุดนี่ 67.22% เห็นด้วยนะครับนิดาโพเขาไปสำรวจ 1,333 คนกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ยร้อยละ 34.21 ค่อนข้างเห็นด้วย 33.01รวมกันก็คือเห็นด้วยมากกับค่อนข้างเห็นด้วยเนี่ย 67.22 ไม่เห็นด้วยนี่คือ 32.78 นะครับถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะใจชื้นทีนี้มันมีถามต่อครับการสำรวจในมิติของความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจประมาณ 54.33 แต่เข้าใจเพียงแค่เล็กน้อยทีนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายนี่นายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการเร่งทำความเข้าใจกับสาธารณชนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เปิดรับฟังทีนี้ครับในส่วนของข้อสนับสนุนข้อสังเกตเนี่ยมันก็มีมิติของโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานการสร้างอาชีพประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI เนี่ย Foreign Direct Investment เนี่ยจะเข้ามายังไงแบบไหนนะครับทีนี้ท่านโฆษกก็บอกว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับข้อห่วงใยกับทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นลักษณะของการรับฟังทีนี้ผมเนี่ยมีความหวั่นใจอย่างนี้คุณมนตรีก็คือว่าทุกครั้งที่เวลามีการอ้างถึงตัวการลงทุนเนี่ยมันจะมีแยกกันระหว่างลงทุนโดยตรงกับลงทุนที่ผ่านอย่างอื่นนะโดยตรงชัดเจนอ่ะมันจะเข้ามาเงินมันจะเข้ามาในพื้นที
7: ่
6: ทีนี้ที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยถึงพื้นที่จริงหรือเปล่าหรือถึงแค่ในทุนหรือต่างชาติก็มาได้ประโยชน์มากกว่าคนในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีต่อก็คือไอ้แสดงความจำนงว่าจะลงทุนกับลงทุนจริงเนี่ยก็คนละเรื่องเนี่ยเพราะที่ผ่านมามันมีการเคลมว่าตัวเลขที่คาดว่าหรือกำลังจะเข้ามาลงทุนโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนเนี่ยในหลายโปรเจกต์มีคำนี้เป็นคำโตเยอะเลยทีเดียวครับคุณมนตรีฮะถ้านายกเอาจริงใช่ไหมครับคุณมนตรีฮะ
7: คือวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าไปอีกคืบหนึ่งจากท่านนายกรัฐมนตรี
6: ครับ
7: คือไม่ได้ถอยไม่ได้ชะลอแต่เดินหน้าโดยการเดินหน้าของนายกรัฐมนตรีนั้นน่ะมันมีประโยคตอนท้ายๆนั่นก็คือนะก่อนเข้าประชุมพรรคภูมิใจไทยวันเนี้ยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเอาประเด็นนี้ก่อนนะมี2ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นแรกนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณามาตรการค่าไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งนายกไม่ได้ตอบคำถามแต่หายมือไปทางรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะซึ่งท่านหลังนี้เป็นรัฐมนตรีพลังงานทีนี้นักข่าววกกลับมาที่เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นายกก็นักข่าวก็ถามถึงความคืบหน้านายกบอกเดี๋ยวประชุมพักก่อนนะก็อาจจะเป็นคำตอบที่ตั้งหลักนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นะรัฐบาลจะทำอย่างไรนายกตอบว่าตอนนี้ได้มีการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสรุปนะครับคุณพิรักกรรมก็คือวันนี้ความคืบหน้าก็คือนะไม่เฉพาะจากการให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการที่จะเดินทางลงพื้นที่วันที่8นะหรือการออกมาชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเท่านั้นแต่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยใครเป็นใครบ้างจะมีเฉพาะส่วนราชการมีสภาพัฒน์มีสนขตัวแทนภาคราชการมีเอกชนไหมมีนักวิชาการไหมหรือว่าเครือข่ายในพื้นที่ที่เขาตั้งข้อสังเกตต่างๆนั้นน่ะจะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยหรือไม่เพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยจากสิ่งที่ท่านรองนายกพิพัฒน์ได้สื่อสารออกไปนั้นเนี่ยและคุณสิริพงศ์ก็พูดถึงเมื่อสักครู่ที่เรามานำมาเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือทุกอย่างเนี่ยกฎหมายจะต้องมาก่อนแล้วก็จะเสร็จนะภายในปีนี้ด้วยและถ้าย้อนไปดูข่าวเก่าที่รองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการท่านพูดถึงก็คือไตรมาส3นะไตรมาส3เนี่ยจะเริ่มเปิดตีปี๊บอะไรให้เอกชนที่สนใจเข้ามาและท่านยังพูดอีกว่าส่วนเรื่องของการศึกษา EIA ESIA ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำตามมาทีหลังคนก็เลยกังวลว่า
8: ได้เลยคุณมนตรี
7: ก็กังวลไงว่าตกลงเนี่ยท่านจะเดินหน้าแล้วค่อยมาทำศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ตามหลังฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาอย่างนั้นก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นหรือเปล่าเพราะท่านเดินหน้าไปแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับตอนนี้มีคณะศึกษาซึ่งคำว่าศึกษาตรงนี้จะศึกษาเพื่อที่จะให้เห็นการเดินหน้าว่าไม่ได้เดินหน้าโดยที่ไม่ฟังใครแต่ผ่านคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาศึกษาผมก็เลยย้อนเข้าไปดูว่าต้องไปดูว่าองค์ประกอบของคณะที่ตั้งขึ้นมาศึกษานั้นเนี่ยจะศึกษาจริงๆหรือว่าจะทำให้เห็นว่าได้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นในโครงการนี้แล้วก็ต้องไปดูครับคุณวิรัติครับ
8: คือทำให้เห็นว่ามีการศึกษาแล้วนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเอ๊ะในสมัยคุณเศรษฐาไปไม่ได้แม้ว่าจะมีการเร่งแต่ทำไมคุณมนตรีเคยขยายในรายการใดรายการหนึ่งบ้างหรือยังครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเรื่องของโครงการใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้มาก่อนจึงเป็นที่หอมหวนของบรรดาฝ่ายการเมืองเขานักแล้วก็พอจังหวะแบบนี้มันจำเป็นจะต้องลมมาคุณมนตรีถ้าลมมาไม่เอาเรือออกมันก็ไม่รู้จังหวะไหนจะเป็นกันยังไงถ้าไม่ใช้จังหวะนี้ปุ๊บมันก็จะเสียดายโอกาสในการที่เรือกำลังจะออกด้วยหรือเปล่าฮะคุณมนตรี
7: คือเหมือนมันเป็นเอาละท่านถูกตั้งคำถามสองคำถามคำถามแรกก็คือนะประเด็นเรื่องของโครงการเนี้ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในนโยบายที่ยื่นเอาไว้ในช่วงการหาเสียงและไม่ได้ปรากฏอยู่ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาอันนั้นคืออันหนึ่งแต่พอถึงเวลาเนี่ยกลับกลายว่าท่านเร่งมันก็เลยกลายเป็น ถูกอีกฝั่งหนึ่งมองว่ามันมีพิรุธหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกตั้งคำถามนะเพราะท่านไม่ได้เขาก็ไปพูดในทำนองที่ว่าพูดแล้วทำแต่บางเรื่องท่านไม่ได้พูดแต่ท่านดูเหมือนจะขยับก่อนอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านเองก็คงจะต้องไปสื่อสารว่าด้วยเหตุผลกลใดเพราะในช่วงจังหวะของนายกเศรษฐานั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เดินสายโรดโชว์นะครับก็ชนิดที่ว่านะฮะสืบไปไหนก็เอาไปด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่ากับในตอนนี้ที่เข้ามาปุ๊บนะฮะก็หยิบยกมาทำทันที
8: คิดวันนี้คือเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน
7: น
8: ะคุณ
7: ก็ในสูตรในอารมณ์นั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตแต่พอมาสรุปบอกว่าต้องเร่งแล้วก็รีบเพราะถ้าไม่เร่งไม่รีบมันจะไม่ทันเพราะสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วที่ตะวันออกกลางแล้วก็ระยะเวลาที่จะผลักดันโครงการตรงนี้นั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยก็คงจะต้องดูบางคนเขาก็บอกว่าเอาละดูเหมือนเป้าจะอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์ข้าสกุลเกียรติพูดถึงนั่นแหละนั่นคือนะกฎหมาย SEC ที่ว่านี้นะถ้าออกมาแล้วมันก็มีผลเป็นกฎหมายก็จะสามารถเอาไปเดินหน้าได้ส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นั้นเนี่ยอาจจะไปถึงไม่ถึงเพราะถ้าจับทิศจับทางจากความเห็นของเลขาสภาพัฒน์ที่ผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์เอาไว้นั้นเนี่ย
8: ตกลงเคยศึกษาหรือไม่เคยศึกษาท่านเลขาสภาพัฒน์ศึกษาในภาพใหญ่อันนี้เป็น D2 ประเภท2หรือว่ามีความคุ้มค่าแย่ลำดับ2
7: ไม่เคยศึกษาเพียงแต่เป็นคู่เทียบว่าไม่คุ้มนะฮะเมื่อเทียบกับเรื่องของคลองไทยแล้วก็อยู่ลำดับรองและท่านก็ปลายเปิดเอาไว้ว่าทางที่ดีนะครับต้องไปพัฒนาต้องไปสร้างท่าเรือก่อนนะฮะจากนั้นนะค่อยมาคิดอ่านต่อยอดกันภายหลังนะถ้าจะทำเรื่องของไอ้การขนส่งเลยทีเดียวนั้นในสายตาของท่านก็ไม่คุ้มเพราะนั้นเนี่ยนะเป้าน่าจะอยู่ที่ท่าเรือนะแต่พอมีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะไปที่ท่าเรือนะส่วนจะทำแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้จะเกิดไม่เกิดยังไงนั้นเนี่ยกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วไม่ว่าจะ50ปีหรือ99ปีจะยังไงก็ตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ4จังหวัด10จังหวัดหรือว่ากี่จังหวัดก็ตามนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ฉบับนี้ซึ่งภาคประชาชนเขาค่อนข้างจะมีคำถามมาในหลายๆส่วนเลยทีเดียวกันชีวิตของคนในภาคใต้10กว่าล้านคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปและก็อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ผมก็กลัวอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวก็จะอ้อมกันไปอ่ะว่ามีท่าเรือก่อนก็จะดีกว่าแต่พอสร้างท่าเรือเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าการจะสร้างท่าเรือให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ก็จำเป็นที่ต้องมีการขยายต่อโครงการมันก็เลยเดี๋ยวมันจะมาจับเบะกันมาโอละพ่อกันมันเป็นในลักษณะนั้นแบบนั้นผมเติมจากตรงนี้หน่อยครับเรื่องของการคุยกันบทบาทของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็น่าจะเป็นท่านเดียวที่เรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมายังไม่เคยเจอแผลหรือเจอจังหวะอะไรในการที่จะทำให้ท่านแกว่งนะครับเรื่องของการเจอกับกัมพูชาแล้วก็มีฟิลิปปินส์ร่วมอยู่ด้วยเนี่ยวันนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดให้คนได้มีโอกาสได้ถามหลายเรื่องท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศครับพูดถึงกัมพูชาที่จะมีการร่วมคุยกัน3ฝ่ายที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ฟิลิปปินส์ 7-9 พฤษภาคมนี้เนี่ยคือตอนนี้ท่านศิริศักดิ์บอกว่าฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่เพราะว่าอยากจะให้มีการพูดคุยกันก็คาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยในแบบนี้ถ้ามองในทรงสวยๆเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าท้ายที่สุดเรากับกัมพูชาก็ต้องคุยกันแต่ว่าเราจะไปคุยกับเขาแบบตั้งหน้าตั้งตาไม่ได้เราก็รักษาทรงรักษาฟอร์มกันอยู่ท่านศิริศักดิ์บอกว่าไทยเนี่ยมีการเตรียมเนื้อหารายละเอียดที่จะพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องคุยกันมากก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุยกันต่อโอกาสในการที่จะคุยประเด็นที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ก็คือ General Border Committee หรือว่า GBC เนี่ยคือจะมีการคุยพร้อมกันเลยไหมท่านศิริศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้จะอยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนถ้าภาษาผมแปลจากภาษาทางการทูตเนี่ยก็คือทางฝั่งนู้นต้องเป็นเด็กดีก่อน อันนี้เราพูดเองในแบบคนไทยนะดังนั้นในเวทีฟิลิปปินส์เนี่ยต้องคุยมาตรการต่างๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปคือท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดถึงขนาดที่ว่าขนาดทูตเรายังไม่มีเลยมีแค่คนเฝ้าสถานทูตเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการเปิดประตูแต่ไม่ได้ทอดสะพานนะอันนี้ผมพูดเองขณะเดียวกันครับในฝั่งของกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านก็พูดถึงกรณีการเลื่อนการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง2ลำเนี่ยอันนี้เรื่องเรือฟริเกตเนี่ยเอาจริงๆนะทางพรรคประชาชนเองเนี่ยทางคุณวิโรจน์ก็พูดมาตลอดว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นคราวนี้ท่านบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามสมุดปกขาวกองทัพเรือเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศทางทะเลในระยะยาวท่านโฆษกบอกว่าเราก็คือกองทัพเรือยังคงยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการนี้เพราะเรือฟริเกตเป็นกำลังรบที่มีความสำคัญทั้งการรักษาอธิปไตยการคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลและภารกิจความมั่นคงทุกมิติโดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกองทัพเรือก็เข้าใจนะถึงความจำเป็นของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศก็พร้อมปรับแผนงานและกระบวนการจัดหาให้มีความเหมาะสมสมดุลระหว่างความพร้อมรบและความคุ้มค่าแต่กองทัพเรือก็จะใช้เวลาในการที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบด้านราคาระยะเวลางบประมาณเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดสมรรถภาพสูงสุดภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดกองทัพเรือนี่ถ้ามองในแง่ของเรือดำน้ำนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าผ่านไปแล้วนะครับกลับมารอบนี้เรือฟริเกตเองเนี่ยก็พูดเหมือนลักษณะว่าเขาก็ยังไม่ได้นะแต่เขาก็เรียกได้ว่ายังนิ่งๆกันอยู่นะตอนนี้เวลานี้แต่ก็อย่าลืมเขาแล้วกันครับคุณมนตรี
7: เอ้คุณไปรักการที่ท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับท่านหยิบยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาสื่อสารแล้วก็จะเป็นเวทีที่จะพบกันที่ฟิลิปปินส์นะในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่าง 7-9 พฤษภาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมในครั้งนี้ด้วยแต่ท่านใช้คำว่าประชุม3ฝ่ายก็แสดงว่าจะไม่มีทวิภาคีจะไม่มีการเจอกันนอกรอบระหว่างนายกอนุทินกับนายกฮุนมาเน็ตซึ่งก็จะไปในงานนี้ด้วยเหมือนกันแต่จะเริ่มต้นนะพบปะกันในรูปของ3ฝ่ายมีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นตัวกลางแล้วก็เชิญเรากับกัมพูชานะครับมาพบปะพูดคุยกันเหมือนกับจะมาเริ่มต้นนับหนึ่งมาสร้างความคุ้นเคยมาอะไรกันหลังจากที่มันได้มีปัญหากันจู่ๆจะมาเจอกันแบบทวิภาคีเนี่ยมันก็น่าจะ
8: เราก็ต้องไว้ฟอร์มว่าน
7: ี่ไงคุณไปรัก
8: ว่าใครเชิญใครอะไรยังไงแล้วก็ฟิลิปปินส์เขาก็จะถือได้ว่าเขาก็เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ด้วยก็มีจังหวะในการโชว์ด้วยคือฟิลิปปินส์ก็ได้โชว์ในขณะที่เราเนี่ยก็ขอดูตั๋วก่อนว่าเธอมาเทียบแล้วเธอว่าไงถ้าเรายังรู้สึกว่าทางฝั่งนู้นยังไม่อ่อนยังไม่โอเคเราก็ยังเฉยๆแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเข้าทีเข้าทางแล้วค่อยว่ากันทีนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองท่านบอกว่าแต่นายกไม่ได้คุยนะก็คงจะเป็นการคุยในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการคุยก่อนท่านก็เหมือนกับว่าท่านจะแบกไว้เองอ่ะยังไม่ต้องให้เบอร์ใหญ่ออกมาคุยก็ทรงเป็นอย่างที่คุณมนตรีบอกก็คือยังไว้ท่าไว้ทีกันหมดอยู่ฮะคุณมนตรี
7: ก็เหมือนกับกรณีทางปากีสถานเขาเป็นตัวกลางในการที่จะให้ทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านมาเจอกันนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่คลิกอาจจะข้อเสนอเงื่อนไขไม่ลงตัวสักทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวกกลับมาที่บ้านเราเวที3ฝ่ายตรงเนี้ยตอนแรกผมก็ทะแม่งและหลายคนเนี่ยก็นึกเร็วๆว่าเอาละเป็นการประชุมในระดับนานาชาติของภูมิภาคแถบนี้และเราก็ไปเขาก็ไปปัญหาที่พูดกันคน

0: นายกคุณมาเน็ตเนี่ยน่าจะลืมไปเลยนะคุณรักเวทีนี้นะฮะ
1: เราต้องไม่ให้ถ่ายถ้าเรายังมีฟอร์มที่ดีกว่าหรือมีจังหวะบังเอิญมีการพบปะแต่ว่าต้องคุยกับคุณมนตรีเพราะว่าจะแช่แข็งความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครคือเราต้องรักษารูปแต่ในขณะเดียวกันต้องมั่นใจก่อนเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการค้าชายแดนมันไม่เดินนะเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมีญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการมาลงทุนในภูมิภาคนี้ก็อย่างที่ลุงปู่เขาบอกไว้แต่ต้นอ่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไทยแต่ตัวโรงงานผลิตให้ไปอยู่ที่นู่นถ้าอย่างนี้ระยะกลางระยะยาวไม่ได้ยิ่งของเราเนี่ยเทใจให้จีนมากกว่าญี่ปุ่นนะตอนนี้เวลานี้ถ้าไม่รีบดึงกลับมาเนี่ยเขาก็จะลำบากอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรี
0: ครับก็บางด้านเนี่ยเอาละเอาไซจบเหล็กนี่เกี่ยวกับเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาผมเห็นข่าวเมื่อวันสองวันเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็ในช่วงสงกรานต์หรือว่าในงานอะไรสักงานหนึ่งนายกฮุนมาเน็ตก็ไปเปรยในเวทีนั้นเหมือนกับเป็นให้การบ้านกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรเอ่ยให้ไปดูข้อกฎหมายว่าจะต้องแก้พูดง่ายก็คือกลุ่มอาชญากรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์อะไรเอ่ยที่จับกันไว้มากมายนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะเอาไปใช้งานได้นะฮะก็เลยจะให้ตากฎหมายมีกฎหมายรองรับและทีเนี้ยเอาไปใช้งานอะไรปรากฏว่าจะเอามาช่วยขุดหลุมบังเกอร์นะฮะแถวชายแดนเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าเฉียดๆว่าจะเอามาช่วยลบจะเอามาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มีการออกมาชี้แจงทีหลังว่าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจะเอามาทำงานเอามาทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เอามาคุมขังอยู่เฉยๆด้านหนึ่งเนี่ยก็ล่อแหลมแต่อีกด้านหนึ่งก็รักษาระยะอารมณ์อีกเหมือนกันว่าไม่อยากจะให้มันมีอะไรที่กระทบกระทั่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าดูจากความเคลื่อนไหวชายแดนเนี่ยไอ้ด้านหนึ่งก็ดูเหมือนจะหยุดแย่มีอะไรกระทบกระทั่งกันอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นเวทีที่ฟิลิปปินส์ก็คงจะได้มีการเริ่มต้นนะนับหนึ่งรื้อฟื้นอะไรกันส่วนจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องรอดูครับคุณพิรักษ์ดำ
1: ครับ16:58 เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อายุ22ปีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้าบรรจุในกระสอบ3ใบจำนวน 1,200,000 เม็ดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำไปส่งตามจุดนัดหมายโดยเลือกใช้ช่วงเวลาเช้ามืดเพื่อเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีดำเนินคดีเตรียมแจ้งจับยกพวกตีกันในโรงพยาบาลหลังอารมณ์ค้างมาจากงานส่งท้ายสงกรานต์จากกรณีมีคลิปว่อนในโซเชียลมีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ตีกันที่บริเวณโรงพยาบาลราชบุรีจนเกิดความวุ่นวายคลิปดังกล่าวมีการแชร์คลิปออกไปเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบข้อมูลจากนายแพทย์นิคมมะลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำลังล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าในจุดเกิดเหตุเมื่อคืนซึ่งยังคงมีร่องรอยคาดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดหลงเหลืออยู่ตามบริเวณประตูยังไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาไล่ตีกันนั้นอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งในช่วงนั้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลราชบุรีว่ากลุ่มวัยรุ่นมากันจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุได้ทันท่วงทีในเบื้องต้นว่าวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีเรื่องมาจากงานเปียกส่งท้ายสงกรานต์และมีผู้บาดเจ็บมารักษาตัวมีการตามกันมาจนมาพบอีกกลุ่มที่เป็นคู่อริเลยไล่ตีกันซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและให้นิติกรโรงพยาบาลไปดำเนินการแจ้งความกับทางกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วบขส.แสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดระนองบริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS แจ้งว่าได้รับการรายงานนายสถานีเดินรถระนองเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพบ้านเขาต่อพังงาชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณแยกหอนาฬิกาบางริ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมขาเข้าตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองช่วงค่ำของวันนี้ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต1คนจากการตรวจสอบพบว่ารถโดยสารดังกล่าวเป็นของบริษัทที่มีผู้โดยสาร24คนจำนวนพนักงานประจำรถ3คนรวมทั้งหมด27คนรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิตเวลา 16:30 นของวันที่3พฤษภาคมซึ่งผู้โดยสารและพนักงานปลอดภัยทั้งนี้จากการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารผ่านระบบ GPS ในช่วงเวลาดังกล่าวความเร็วอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลทางคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนพนักงานขับรถคนดังกล่าวเบื้องต้นบริษัทสั่งพักงานจนกว่าผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแล้วเสร็จบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประสานดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถึงที่สุดและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับภูมิใจไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็หลักๆ ก็เพื่อให้ทุกคนรับทราบเข้าใจสนับสนุนสิ่งที่ภูมิใจไทยจะนำเสนอในสภาแล้วก็เป็นวาระที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนักข่าวถามถึงเรื่องของ400,000 ล้านเนี่ยเงินกู้พลกร400,000 ล้านท่านนายกก็บอกว่าก็พรุ่งนี้ก็จะมีการเข้าประชุมด้วยเพราะเราพูดแล้วทำแต่ต้องย้ำนะเดี๋ยวนี้เรื่องที่ไม่ได้พูดแล้วทำก็เยอะนะครับนักข่าวก็ถามถึงสวนดุสิตโพเนี่ยที่มีการรายงานผลคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดเนี่ยยังเป็นโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งท่านไม่สอบคำถามไม่ตอบคำถามแล้วก็ยกมือสาธุแล้วก็เดินออกจากบ้านเดินออกจากวงในการให้สัมภาษณ์ทันทีนะครับอันนี้น่าสนใจขณะเดียวกันวันก่อนถ้าเราจำกันได้เรื่องที่สสของทางพรรคประชาชนที่พูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะให้ไปตรวจฉี่ตรวจอะไรขออภัยปวดปัสสาวะตรวจฉี่ขออภัย ทีนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเองเขาก็ออกมาแถลงเหมือนกับพลาดนั่นแหละไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ากลอนพาไปหรืออะไรพาไปหรือเปล่าเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยกันไปแล้วแต่จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่พรรคอื่นๆก็คงจะต้องลุยภูมิใจไทยคุณพิชานนท์อิงประสานสสตราดภูมิใจไทยก็กล่าวถึงกรณีคุณพันธินุ่มเจิมสสกทมพรรคประชาชนพาดพิงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านในสภา30เมษายนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการพูดเหมือนกับเหมารวมว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทีนี้ทางท่านสสพิชานนท์ท่านก็บอกว่าในฐานะที่เคยเป็นกำนัน

0: ื่องของเงินนิตยพัตรที่ตามกฎหมายระบุเอาไว้อยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่โต๊ะอิหม่ามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้รับการดูแลไม่ได้แตกต่างกันในทุกศาสนาทั้งพุทธแล้วก็อิสลามก็ตรงนั้นก็เป็นประเด็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ชี้แจงกันไปทั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะชี้แจงกันแล้วจะจบหรือเปล่าก็น่าจะไม่มีอะไรต่อครับคุณธีรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีมีอะไรค้างกันไหมครับวันนี้ครับเชิญครับ
0: ยังอยู่ที่สภาต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับยังวันนี้ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นว่าข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองจะออกมาจากที่พรรคภูมิใจไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ดังนั้นนะครับประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะสสอ่างทองก็ตอบคำถามนักข่าวอยู่ 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกนะครับที่ผมเองเนี่ยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ประมาณสักวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะนั่นก็คือข้อห่วงใยเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของสภาชุดที่แล้วและตามกระบวนการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญก็กำหนดเอาไว้ว่าให้ครม.ชุดใหม่คือรัฐบาลนำกลับมายืนยันภายในกรอบเวลา60วันซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่12พฤษภาคมประมาณนี้นะครับก็ดูเหมือนจะยื้อกันไปยื้อกันมานะแต่สุดท้ายวันนี้ทางคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับก็ออกมายืนยันว่าทางวิปรัฐบาลได้ประสานกับทางคณะรัฐมนตรีเรื่องการยืนยันนะกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าทางครม.จะพิจารณาและนำกลับมายืนยันภายในกรอบเวลาก่อนวันที่12พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเดดไลน์เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงเป็นความชัดเจนนะตอนแรกๆอาจจะมองเป็นแบบหนึ่งนะดูจากท่าทีของคุณสุประชัยใจสมุทรดูจากท่าทีของคุณสุชาติชมกลิ่นแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีแต่ดูทิศทางลมแล้วประเมินแล้วน่าจะไม่ควรที่จะฝืนนะคุณอภิรักษ์ครับตอนหลังมาก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะยืนยันแต่ยืนยันเนี่ยผมได้ยินได้ฟังมาด้วยความเคารพจะจริงจะเท็จยังไงก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเหมือนกับที่สภาผู้แทนราษฎรนะให้ความเห็นชอบอย่างเอกฉันท์ไปเพราะมันจะต้องมีการปรับแก้ในชั้นของวุฒิสภานะเยอะเลยทีเดียวพอมีการปรับแก้นะกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรตรงนั้นแหละครับคุณวีระครับนะโอกาสในการที่บอกว่าอ๋อสวท่านแก้ไปแล้วอ้าวเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้านะเห็นด้วยซึ่งก็เชื่อว่าฝ่ายอีกซีกหนึ่งคงจะไม่เห็นด้วยถ้ามีการไปปรับแก้ในสาระสำคัญต่างๆไม่หมายสรุปสุดท้ายเนี่ยคงต้องนำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วม2สภาพอมีการตั้งกรรมธิการร่วม2สภานะฮะก็เคยมีบทเรียนเคยมีอดีตที่ว่าสวแก้สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยพอสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการร่วมและมีการปรับแก้สวท่านก็ไม่เอาด้วยนะสุดท้ายเนี่ยถ้าจะยังยืนยันก็จะต้องรอเวลาอีก180วันหรือ6เดือนนะหรือจะยังไงเนี่ยตรงนี้มันก็จะทำให้เวลาทอดยาวอีกเอาเป็นว่าผมสรุปบรรทัดเดียวสั้นๆก็คือยืนยันร่างพรบ.อากาศสะอาดนะตามข้อเรียกร้องแต่จะไม่ได้อย่างที่ได้มีอยู่ในมือของวุฒิสภาวาระ2ณเวลานี้ส่วนใหญ่จะต้องนำไปสู่การปรับแก้อย่างแน่นอนครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับอากาศสะอาดก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลานะครับกับทางภูมิใจไทยเรื่องไหนที่ไม่ได้เตรียมเนี่ยอาจจะต้องดูจังหวะที่จะทำให้สอดคล้องกับบรรยากาศด้วยทีนี้ภูมิใจไทยยังคงเป็นกระแสหลักในวันนี้นะครับอย่างวันก่อนที่มีเรื่องของการออกจากกรุ๊ปไลน์แล้วคนก็บอกว่าเป็นน้อยใจน้อยที่ไม่ได้ประธานกรรมธิการแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ยมีหนีหลายตำแหน่งหลายตำแหน่งวันนี้นักข่าวก็จังหวะดีได้เจอคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาภูมิใจไทยครับวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตั้งใจเลยบอกที่ออกจากไลน์กลุ่มเนี่ยไม่ได้น้อยใจนะเรื่องการจัดสรรโควต้ากรรมธิการแต่ไลน์เยอะมีลายเป็นพันกลุ่มที่ผ่านมาก็ทยอยออกจาก

0: กลุ่มโน้นกลุ่มนี้ด้วยทีเนี้ยกลุ่มสสชุดที่25 26 20และกลุ่มภาคใต้เดิมเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องส่งผิดกลุ่มกันอยู่บ่อยก็ปล่อยเลยตามเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับวิปก็มาประสานอธิบายข้อได้จริงวิปก็เชิญกลับเข้ากลุ่มไลน์พักปกติแล้วตอนนี้เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นบทบาทของวิปโดยตรงเมื่อกี้ท่านวิปก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนก็ไม่ใช่บทบาทของทางนายกหรือเลขาที่จะต้องมาเชิญจริงๆก็พร้อมกลับก็ได้นะท่านสสท่านบอกว่าปรัชญาการเมืองของตัวท่านเองอ่ะไม่ได้ยึดติดอยู่กับตําแหน่งไม่ได้ยึดติดอยู่กับเกียรติยศแต่ว่ารู้จักรักษาเส้นทางในการเมืองด้วยส่วนการจะได้ตําแหน่งไม่ได้ตําแหน่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะลายหลุดยังไงก็ตามเนี่ยแต่ก็เป็นโอกาสที่ได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมจากหัวหน้าและเลขาธิการพรรคแล้วก็วิปด้วยทั้งการประสานทั้งในแล้วก็นอกสภาแล้วก็เปิดช่องให้สามารถสื่อสารกับพรรคได้โดยตรงมากขึ้นจากเดิมที่มีโอกาสพูดคุยจำกัดมีกระพุ้งง่ายๆก็คือไม่ต้องใจน้อยไม่ต้องน้อยใจนะมีอะไรก็คุยกันทีนี้นักข่าวก็ถามถึงการปรับตำแหน่งอนาคตได้ยังท่านบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการคุยแต่ใกล้ๆก็จะเน้นเรื่องงานในสภาเตรียมความพร้อมพรกเงินกู้พรบรายจ่ายส่วนแลนด์บริดจ์นี่ท่านบอกว่าสงขลาเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยอันดามันภาคใต้โดยตรงเนี่ยเขารับหนักๆเลยก็เป็นหน้าที่ของบรรดาสสที่ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรคุณมนตรีก็ขยับไม่ทำให้แผลมันใหญ่ขึ้นแล้วตัวเจ้าตัวเองเป็นคนอธิบายเรื่องนี้ในพักก็คงจบนั่นแหละก็คงจะมีการง้องอนกันก็คงจะหายนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนี้จะได้อะไรก็คงจะต้องรอครับคุณมนตรี
1: ก็แม่จริงๆเนี่ยผมอ่านข่าวที่ท่านให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยแม่ท่านอธิบายยืดยาวพอสมควรเลยทีเดียว
0: น่าจะยิ้มได้ละมั่งถ้าอย่างนั้น
1: โดยเฉพาะท่านโอ้เพิ่งทราบนะฮะท่านเรียนทั้งพตสปปรนะแล้วมีลายกลุ่มตั้งแต่สภาชุดที่25ที่เป็นท่านเป็นกรรมาธิการคณะนั้นคณะนี้ผมต้องต่อไปในคนอาจจะเรียกท่านว่านัชนนพันกลุ่มนะฮะเพราะว่าท่านมีลายร่วมประมาณ 1,000 กลุ่มนะมันก็เลยทำให้นิ้วให้มือของท่านนะไล่ออกทีละกลุ่มทีละกลุ่มเลยมือลั่นไปนิดหนึ่งดันไปเดินเจอเข้ากับกลุ่มลายของพรรคนะออกมาแต่ทีนี้พอข่าวคุณนัชนนท์ศรีก่อเกลือวันนี้คุณพิรักมันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งเจ้าตัวออกมาชี้แจงซึ่งไม่ได้ชี้แจงเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหลุดจากลายกลุ่มเท่านั้นเนี่ยนะผมก็เพิ่งเห็นข่าวตอนที่ท่านชี้แจงคุณนัชนนท์ศรีก่อเกื้อนะสสสงขลาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกล่าวถึงกระแสข่าวที่ปปช.จะสั่งไม่ฟ้องในคดีที่ตัวเองรับเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน1,300,000 บาทนะเคยมีข่าวตรงนี้และมีการร้องไปและมีการอะไรต่อไม่ไรจนกระทั่งไปถึงปปช.นะแต่นักข่าวก็ไปถามท่านว่าเอ๊ะนี่ปปช.จะสั่งไม่ฟ้องนะฮะคุณนัชนนท์ก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ตนอุทธรณ์มันมีกระบวนการที่จะต้องสอบพยานเพิ่มส่วนตัวตนเองอยากจะให้ตัดสินวันนี้พรุ่งนี้เลยเพราะมีผลกับตนทั้งเรื่องเครื่องราชที่ตนเสียโอกาสไปหลายปีรวมถึงตำแหน่งและความเชื่อมั่นของประชาชนอยากขอให้ปปช.ได้ทบทวนมติที่ตนขอให้มีการทบทวนไม่ได้มีการดึงอยากให้ดำเนินการเร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องการรักษาพยาบาลไม่ใช่โกงบ้านโกงเมืองบังเอิญตนตายไปทางการเมืองแล้วบังเอิญฟื้นขึ้นมาแล้วก็เกือบตายทางการเมืองจึงอยากขอโอกาสกลับมาทำงานให้กับประเทศชาติก็เลยมันมีประเด็นที่โอนานมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องการเบิกค่ารักษาพยาบาลอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งไปถึงปปช.แต่ล่าสุดวันนี้ก็กลายเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเป็นเรื่องที่ท่านยื่นอุทธรณ์ต่อปปช.และก็ดูเหมือนจะมีทิศทางไปในทำนองที่ว่าปปช.จะมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: กับก็ต้องดูกัน นะครับเพราะว่าจังหวะนี้จะมีจังหวะการยืดจะอะไรกันยังไงแบบไหนทีนี้ครับคุณมนตรีอาจารย์ปิยบุตรเนี่ย
1: โอ้
0: ยังเรียกได้ว่ายังคงคอมเมนต์พรรคที่มีต้นกำเนิดมาจากพรรคที่ท่านเป็นคนเริ่มต้นมาแต่ต้นต่อเนื่องนะครับ
1: หลัง
0: วันนี้เป็นวันหยุดที่4ทางรีพอร์เตอร์เขาไปดึงสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรในฐานะเลขาธิการคณะก้าวหน้าวันนี้มีการโพสต์วิเคราะห์ที่มาภารกิจของพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนปัจจุบันนี่ผมไม่แน่ใจว่าวิเคราะห์ในฐานะนักวิชาการหรือในฐานะที่เป็นต้องถือได้ว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นต้นของไผ่ของกอกันมาด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: บอกว่าถ้าไม่มีรัฐประหาร19กันยายน49และ22พฤษภาคม57แล้วก็ไม่มีการแทรกแซงการเมืองจากกองทัพองค์กรตุลาการองค์กรอิสระและกลุ่มชนชั้นนำจารีตประเพณีก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าการอยู่ในพรรคในสายพันธุ์นี้ก็คือปฏิกิริยาต่อสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาสัมพันธ์กับการปฏิรูปถึงรากทั้งในโครงสร้างอำนาจและสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองและระบบราชการที่เชื่อมโยงไปถึงยอดพีระมิดในการกินรวบประเทศเน้นย้ำว่าการทำงานของพรรคต้องก้าวข้ามการแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลต้องไปถึงการตั้งคำถามต่อความจำเป็นของโครงสร้างอย่างศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็พูดถึงที่มาที่ไปนะครับท่านเองก็บอกว่าต้องคำนึงถึงภารกิจด้านต่างๆเรายังคงมีมุมเรื่องอะไรยังคงมีมุมเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์อาหารที่มีการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ทำให้พลเรือนมีความเป็นอาหารหรือการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่ใช่แค่แฉแต่ต้องชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างรากเหง้าของปัญหาทีนี้อาจารย์ปิยบุตรบอกงี้บอกว่าถ้าพรรคไม่ดำเนินการตามภารกิจแห่งการกำเนิดหรือเป็นนักการเมืองแค่แปลสภาพไปเป็นเพียงนักเลือกตั้งที่หวังผลชนะสม่ำเสมอผู้เชี่ยวชาญในพรรคกลายเป็นเทคโนแครตที่มุ่งปะผุซ่อมแซมปัญหาเฉพาะจุดพรรคดังกล่าวจะไม่มีความแตกต่างจากการเมืองท้องถิ่นเพียงแต่มีรูปโฉมที่สดใสกว่าอาจารย์ปิยบุตรในฐานะเลขาธิการก้าวหน้าทิ้งท้ายครับเสนอให้มีการหลอมรวมความคิดในพรรคให้เป็นเอกภาพโดยต้องถกเถียงถึงเหตุแห่งการกำเนิดพรรคว่าปัญหายังอยู่ไหมหากสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็ควรจะละทิ้งแนวทางเดิมแต่ถ้าเกิดสภาพสังคมยังคงเลวร้ายเหมือนเดิมต้องเดินหน้าเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนเห็นพ้องว่าไทยต้องปฏิรูปครั้งใหญ่และพรรคก็คือตัวแทนที่จะรับภารกิจทางประวัติศาสตร์ให้สำเร็จถ้ามองแบบในแง่ปัจเจกคุณมนตรี
1: ครับ
0: อาจารย์ถ้าพูดกันง่ายๆอาจารย์ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อในสภาวะของการเป็นนักการเมืองในโครงสร้างหลักอาจารย์ก็พูดในเชิงอุดมการณ์ได้อันนี้ถ้าเราพูดกันแบบคนที่จะแซวอาจารย์ว่าแหมอาจารย์ไปต่อไม่ได้แล้วคนที่เขาต้องการจะให้พรรคไปต่อมันก็ต้องมีการปรับโน่นปรับนี่แต่ถ้าอีกในมุมนึงเนี่ยมันมีการย้อนแล้วก็บอกว่าการถือกำเนิดของพรรคมันมีเป้าหมายแบบนี้ถ้าโดนแล้วไปสี่โลลาบโดยปรับตัวให้เป็นเพียงแค่พักหนึ่งมันก็คงจะไม่ใช่อันนี้ก็สะท้อนให้ได้เห็นในอีกมุมหนึ่งครับคุณมนตรีก็ไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดมันต้องมีการปรับสภาพอย่างที่เห็นกันอยู่หรือจะกลับมาแข็งมาขืนในแบบที่อาจารย์ปิยบุตรพูดด้วยหรือเปล่าผมว่าก็คงจะไม่ง่ายครับคุณมนตรี
1: คือผมมองว่าการรับรู้นะการส่งผ่านในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างคุณเป็นเวลาครับมันก็เลยทำให้อาจารย์ปิยบุตรเองซึ่งเป็นรุ่นแรกรุ่นก่อตั้งแล้วก็เป็นกึ่งเนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็น
0: จิตวิญญาณส่วนหนึ่งเหรอ
1: เป็นผู้นำจิตวิญญาณและมีความคาดหวังสูงนะคุณเป็นเวลาก็ถึงได้มานั่งลำดับเรื่องย้อนความเป็นมาการก่อกำเนิดนะของพรรคประชาชนซึ่งมาจากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลและมาเป็นวันนี้และตัวท่านเองเนี่ยต้องยอมรับนะคุณไม่รักบางช่วงบางตอนเนี่ยแรกๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับครูทำหน้าที่ตรวจการบ้านนะการทำหน้าที่ของสสแต่ตอนหลังเนี่ยไม่รู้นักเรียนฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่นะแหว่งไปบ้างเนี่ยก็ท่านประกาศโบกมือบายบายไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะคุณไม่รักครับแต่ตอนหลังเนี่ยท่านมาเลคเชอร์อย่างเนี้ยก็แสดงว่าท่านเองก็ยังมีความคาดหวัง อยากจะเห็นพรรคที่ท่านปลุกปั้นมาเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่แรกเนี่ยยังเดินไปในตามแนวที่อยากจะให้เป็นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรตรงนี้เหลืออยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่แตกต่างจากนักการเมืองทั่วๆไปที่ได้เป็นอยากจะกลับเข้ามาเป็นส.ส.อีกเป็นนักเลือกตั้งคนหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้น่าจะถามหาเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นพรรคการเมืองที่ท่านร่วมปลูกปั้นขึ้นมาว่ายังอยู่หรือเปล่านะถ้าขืนไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางอย่างที่ได้เคยมีการขึ้นรูปเอาไว้เมื่อเกือบ10ปีก่อนนะครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับ17:29 น.เดี๋ยวอาจจะพักกันตรงนี้ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับสถานการณ์ในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านดูเหมือนว่าจะดีแล้วก็มีความพยายามในการที่จะช่วยลำเลียงเรือที่ติดค้างอยู่กันออกมาแต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนมองว่าดีขึ้นเนี่ยความห่วงความน่ากังวลและสถานการณ์ที่ยังคงเปราะบางกันอยู่ยังคงเกิดขึ้นนะครับไปติดตามบรรยากาศและรายละเอียดล่าสุดนะครับในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: ความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดของการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันนี้ทั้งสองฝ่าย พลายอิหร่านเสนอแผน3ขั้นตอนบรรลุสันติภาพก

0: กับสหรัฐสหรัฐสวนด้วยการเปิดโครงการ Project Freedom โดยบอกว่าสหรัฐจะช่วยนำทางให้กับเรือสินค้าที่ติดอยู่ที่ช่องแคบโฮมุสซึ่งมีประมาณ 1,600 ลำให้ออกจากบริเวณนั้นอย่างปลอดภัยได้แต่ก็ยังคลุมเครือนะครับว่าในรายละเอียดกองทัพเรือสหรัฐที่ประจำอยู่แถวนั้นจะประคับประคองคุ้มกันหรือนำทางให้เรือเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรเพราะเขายืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่โดยตรงของกองทัพเรือแต่กองทัพเรือสหรัฐจะอยู่แถวๆนั้นเพื่อให้ความมั่นใจแน่นอนครับต้องรอดูว่าปฏิกิริยาจากอิหร่านคืออะไรอย่างไรเพราะอิหร่านยืนยันว่าหน้าน้ำแถวนั้นเป็นอธิปไตยของอิหร่านอเมริกายืนยันว่าแถวนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพของการเดินเรือและอเมริกาจะเป็นคนปกป้องเองคุ้มกันเองพอเปิดเกมนี้ขึ้นมาเรารู้เลยครับว่านี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะแสดงสัญญานุภาพทางทหารเหนือช่องแคบโฮมุสเป็นการท้าทายเป็นการทดลองหรือเป็นการหยั่งเชิงอิหร่านอิหร่านเขียนข้อความเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเรามีข้อเสนอ3เฟส3ขั้นตอนอเมริกาบอกว่าได้รับข้อเสนอแล้วทรัมป์บอกว่ายังไม่เป็นที่พอใจแล้วสหรัฐก็ได้ตอบโต้กลับไปด้วยข้อเสนอของสหรัฐเองซึ่งฟังดูแล้วคงยังมีความแตกต่างกันพอสมควรมันก็เลยมี2พัฒนาการวันนี้ฝั่งของอิหร่านบอกว่าได้รับข้อเสนอตอบโต้จากสหรัฐต่อข้อเสนอ14ข้อของตัวเองขณะที่อเมริกาก็รุกบริเวณช่องแคบโฮมุส2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเป็นการเดินกันคนละแนวด้านหนึ่งการทูตอีกด้านหนึ่งการทหารถึงแม้ว่าทรัมป์บอกว่าการที่จะช่วยให้เรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าออกจากช่องแคบโฮมุสนั้นเป็นปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมเพราะว่าประเทศทั่วโลกลำบากลำบนเพราะเรื่องนี้จึงช่วยให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามนี้ได้รับน้ำมันแก๊สปุ๋ยและวัตถุดิบต่างๆจากเรือที่ติดอยู่ที่ช่องแคบโฮมุสแต่ขณะเดียวกันเรายังมองเห็นว่าท่าทีของฝั่งอิหร่านนั้นคงไม่สามารถจะยอมให้สหรัฐมาแสดงสัญญานุภาพมาโชว์กล้ามด้วยกองกำลังของตัวเองในเขตนี้ก็เสนอโครงสร้างสันติภาพ3เฟสของอิหร่านนี่ก็น่าสนใจอเมริกาอาจจะยังไม่ยอมรับแต่นี่ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยรายละเอียดผ่านสื่ออัลจาซีราของรัฐบาลกาตาเฟสที่หนึ่งครับอิหร่านบอกว่าให้หยุดสงครามก่อนเรื่องนิวเคลียร์พูดกันทีหลังคือหนึ่งให้สหรัฐกับอิสราเอลหยุดโจมตีทั้งหมดรวมไปถึงเลบานอนด้วยแล้วต่อมาต้องมีหลักประกันว่าจะไม่กลับมารบกันอีกสามเป้าหมายคือต้องเปลี่ยนจากการหยุดยิงซิสฟายไปสู่การจบสงครามจริงหยุดยิงชั่วคราวไม่เอาต้องหยุดสงครามจริงๆนี่คือเงื่อนไขตั้งต้นของอิหร่านคือถ้ายังยิงกันอยู่ก็ไม่คุยเรื่องอื่นเฟสที่2ครับเฟสที่2มาแก้ปมเรื่องฮอร์มุสและให้เลิกการคอมบาทของสหรัฐนั่นก็คือเฟส2นั้นอิหร่านบอกให้เปิดทางช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาใช้งานแล้วมาคุยกติกาการควบคุมความปลอดภัยของช่องแคบกันรวมไปถึงประเด็นการยกเลิกการปิดล้อมหรือบล็อกเขตของสหรัฐในย่านนั้นอีกทั้งต้องคลี่คลายมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจบางส่วนด้วยพูดง่ายๆคือทำให้การค้าน้ำมันไหลก่อนเพื่อกดแรงตึงเครียดโลกหมายความว่าลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการที่ช่องแคบโฮมุสถูกปิดและทั้งโลกกำลังชี้มาที่อเมริกาและอิหร่านว่าทั้งสองท่านสร้างให้เกิดวิกฤตกับประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงคราม ข้อเสนออิหร่านเฟส3ครับนั่นแหละมาคุยกันเรื่องนิวเคลียร์เรื่องนิวเคลียร์วางไว้เป็นวาระสุดท้ายถ้าพูดกันรู้เรื่อง2เรื่อง2เฟสแรกค่อยมาคุยกันเรื่องนิวเคลียร์และเรื่องนิวเคลียร์นั่นก็ยังยืนยันนะว่าอิหร่านจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการพัฒนานิวเคลียร์แต่ว่าจะไม่พัฒนาถึงขั้นเป็นอาวุธและพร้อมจะให้นานาชาติมาตรวจสอบด้วยตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเพราะว่าอเมริกาบอกเรื่องแรกที่ต้องคุยนั้นคือเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านบอกว่าเรื่องแรกที่ต้องคุยนั้นคือจะต้องเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซคุณต้องหยุดการปิดล้อมเราและนั่นแหละเราถึงจะสามารถมาคุยกันเรื่องอื่นๆได้ข้อเสนอ3เฟสของอิหร่านมันสะท้อนว่าอิหร่านต้องการหยุดยิงคลายแรงกดดันก่อนแล้วค่อยไปคุยเรื่องยากที่สุดคือเรื่องนิวเคลียร์ทีหลังพูดง่ายๆคืออิหร่านพยายามซื้อเวลาครับแล้วก็ลดแรงต่อรองของสหรัฐในประเด็นนิวเคลียร์นี่คือสิ่งที่ทรัมป์บอกว่ายังรับไม่ได้แต่ว่าคำตอบของทรัมป์ที่ไปถึงอิหร่านผ่านปากีสถานประเทศเป็นกลางนั้นจะไปเคลียร์กันตรงไหนจุดที่ยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแยกออกไปก่อนไหมเอาประเด็นที่พอจะเห็นพ้องต้องกันได้ก่อนตรงนี้คือความท้าทายสำคัญยิ่งครับว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะเห็นความคืบหน้าที่มันจะเป็นกันทะลุทะลวงจุดติดตันหรือเดดล็อกนาทีนี้หรือไม่ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: เรื่องของสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเหมือนนิ่งกันมาน่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันยังคงไว้วางใจอะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ายิ่งนิ่งเงียบเนี่ยแต่ว่าโซลูชันสุดท้ายเนี่ยเมื่อมันยังไม่ออกมามันไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะครับว่าสถานการณ์จะออกมากันยังไงแบบไหนล่าสุดคุณมนตรีในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยที่หลายคนบอกว่าน่าจะมีเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดพรุ่งนี้อย่างที่บอกครับ5โมงคือเขาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการตอนวันที่5 5โมงล่าสุดเปลี่ยนจากของเดิมเนี่ยที่เป็นมิวเซียมสยามมาใช้ที่ The Meeting Room ชั้น5สยามสามย่านมิตรทาวน์ครับโดยมีการเปิดตัวชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมในนามพรรคก็อาจจะเรียกได้ว่ามีการเปิดตัวในการเข้าสู่สาธารณะตั้งแต่การยื่นร่างพรบประกันสังคมจากพรรคประชาชนตั้งแต่4แยกบางโพเข้าสู่สภาเมื่อวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาภาษาเขาเรียกว่าเดบิวต์เปิดตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าทรงแบบนี้น่าสนใจประชาธิปัตย์เอาไงกันแน่คุณมนตรีก็ยังเห็นพรรคประชาธิปัตย์ในพงในเพจก็มีการเล่นนู่นเล่นนี่อะไรกันอยู่หรือว่าดูต้องดูตัวของฝั่งนี้ดูตัวของฝั่งนั้นก่อนแล้วทางฝั่งของประชาธิปัตย์ถ้าอีกท่านในกวนที่อยู่ใกล้ๆกันเครื่องเดียวกันอย่างท่านจักรทิพย์มาลงเนี่ยประชาธิปัตย์จะหาใครที่จะมาแหมเสียงของฝั่งนี้ถ้ามันจะแตกมันจะฝั่งกลุ่มที่เรียกว่าอนุรักษ์อ่ะคุณมตรีมันจะกระจายไหมครับถ้าอย่างนั้นนะ
4: คือประชาธิปัตย์เอาละถ้าเอาความจริงมาพูดกันในชั่วโมงนี
3: ้ไม่มีตัวนะ
4: ไม่มีตัวนะครับหาตัวยังไม่ได้นะครับไอ้ที่ปรากฏบนหน้าสื่อนั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นะเรียบเคียงๆแล้วก็เป็นการไปจีบๆกันมาแต่ก็ยังไม่ได้เคาะเสียเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหลักของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยข้างในเขาก็มองว่าคงต้องการที่จะรักษาพื้นที่ในส่วนที่เป็นสก.คือหวังผลตรงนั้นหวังผลตรงนั้นมากที่สุดส่วนเรื่องของเก้าอี้ผู้ว่ากทมนั้นเนี่ยถ้าเอาข้อเท็จจริงดูจากประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยโอกาสมันริบหรี่นะแต่จะทำยังไงนะเพื่อที่จะให้คนที่จะมาลงสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือสามารถ มีความสามารถเฉพาะตัวก็แล้วกันในการที่จะดูแลผู้สมัครสอขอของพรรคได้ด้วยดูเหมือนจะมีเหตุผลนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นมีการโยนชื่อใครที่เคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เดิมแล้วก็ออกมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มาเป็นแม่ทัพกทมให้กับพรรคพลังประชารัฐณเวลานู้นที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลงสมัครกทมดูสินะฮะคุณ
3: ไม่ใช่หม่องก้อย
4: พี่ชัยเตชะอุบล
3: อ
4: ่าเสียโตนะฮะคำว่าเสียโตก็ดูเหมือนจะฟังแล้วก็เอาถ้าสมมติว่าเอามาลงก็มาดูแลก็เคยเป็นแม่ทัพกทมอ่ะคุณอภิรักษ์ก็น่าจะเป็นประเด็นอย่างหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี
3: ่
4: ย
3: ไม่แล้วมันจะมีจังหวะการเป็นแม่ทัพกทมเนี่ยจะรู้จักตลาดรู้จักวิธีการจับจ่ายใช้สอยในกทมแล้วหรืออย่างนั้นหรือยังไงมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบอย่างนั้นใช่ไหมคุณมนตร
4: ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการคุมกท
3: ม
4: แล้วก็พอน่าจะมีอยู่ในระดับที่มีศักยภาพเพราะผ่านการเป็นแม่ทัพมาแล้วในระดับหนึ่งเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนที่ถูกวางตัวให้เป็นแม่ทัพนะตั้งแต่คุณดูดิคุณเจ๊แจ๋นน่ะที่เขาเรียกเจ๊แจ๋นน่ะชุนละเอียดอ่ะคุณอภิรักษ์ครับก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะและพอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะก็ดูเหมือนจะส่งผ่านไปให้คุณรัฐมนตรีคุณอิ่มสสอิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิชมาเป็นรัฐมนตรีต่อแต่ก็อีกนั่นแหละนะครับก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะก็ไม่สามารถรักษาพื้นที่กมทมเอาไว้ได้มันก็เลยทำให้นะไม่มีผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นแม่ทัพตรงนี้เพราะว่าหลานของคุณสุริยะซึ่งเข้ามารับผิดชอบดูแลในช่วงหนึ่งเนี่ยแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อไทยไม่ส่งนะและล่าสุดที่จะส่งเฉพาะสกในบางพื้นที่ก็ด้วยเหตุผลบางประการลาดกระบังคลองสามวามีนบุรีอะไรทางนู้นก็เป็นพื้นที่ที่คงจะปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ก็ในข่าวก็เห็นบอกคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยก็กำลังพูดคุยไม่รู้ว่าตกลงกันเสร็จสับได้มากน้อยขนาดไหนกับคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวของพรรคเพื่อไทยทีนี้กลับมาในส่วนของกทมเนี่ยวันนี้ที่เป็นประเด็นพูดถึงกันน่าจะเป็นเรื่องของในคนที่เป็นอดีตนะประธานสภาวันนี้ยังเป็นประธานสภากทมอยู่หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะครับคุณสุรจิตพงสิงห์วิทยาหรือดร.จอนนะแกนนำกลุ่ม Better Bangkok นะด้านหนึ่งนะก็พยายามอธิบายว่านี่แหละคือเป็นทีมเป็นหนึ่งในทีมของผู้ว่าชัดชาติแต่ในเวลาต่อมาโฆษกกรุงเทพมหานครก็ออกมาปฏิเสธว่าคุณชัดชาติไม่เกี่ยวแม้จะขับเคลื่อนเรื่องของกลุ่มนี้มาด้วยกันในอดีตแต่ก็เป็นกลุ่มเดิมก่อนการเลือกตั้งในครั้งโน้นแล้วก็มาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะในขณะที่เจ้าตัวเองก็ยืนยันผ่านสื่อนะครับว่ายืนยันว่าเป็นกลุ่มอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่มีแนวทางที่จะผลักดันนโยบายที่มีประโยชน์ของผู้ว่าชัดชาติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเพราะเชื่อมั่นว่านโยบายที่ดีไม่ควรมีข้อจำกัดเรื่องสังกัดนะฮะอย่างที่ผู้ว่าชัดชาติได้เคยพูดเอาไว้แล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าเรื่องของการใช้ชื่อกลุ่มนี้และก็การประกาศสนับสนุนผู้ว่าชัดชาตินั้นเนี่ยนะก็ได้ผ่านการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่านะด้านหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการยืนยันได้รับการอนุญาตแต่ล่าสุดเมื่อโฆษกกทมท่านออกมาสื่อสารอย่างนี้ผมก็ซักไซ้ไล่เรียนพอสอบทานแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้มีใครผิดและก็ถูกทั้งหมดนะที่บอกว่าไม่ผิดก็คืออนุญาตจริงแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยนะก็เปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจนะไม่ข้องเกี่ยวข้องแวะผมก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าคุณสุรจิตพงสิงห์วิทยา นะฮะ

0: ช่วงโน้นจำได้ไหมครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภากทม.ที่จะเป็นกันคนละเทอมเป็นคนละปียังไงแต่เสร็จแล้วปักหลักอยู่ต่อจนรัฐมนตรีอิ่มคุณธีรัตน์สำเร็จวานิชณเวลานั้นเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต้องมาเป็นกาวใจมาเคลียร์มาทำความเข้าใจอยู่พักหนึ่งแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นว่าคุณธีรัตน์กับดร.จรนะก็ในทางการเมืองแยกกันเดินด้วยเพราะคุณธีรัตน์ส่งหลานของตัวเองลงชิงในพื้นที่เขตที่ดร.จรเป็นสก.อยู่สรุปนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันนี้ผู้ว่าชัดชาติซึ่งจะประกาศชัดเจนว่าจะลงหลังครบกำหนดครบเทอมในวันที่21พฤษภาคมแต่ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปก็จะทยอยนะเปิดตัวกลุ่มต่างๆซึ่งหลายคนก็สรุปตรงกันว่านะจากเดิมที่บอกว่าจะลงอิสระไม่ส่งสก.ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจส่งนะส่งแล้วนะส่วนความสัมพันธ์เรื่องกับพรรคเพื่อไทยอะไรก็คงทำความเข้าใจกันไปในระดับที่ว่าเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะส่งครบทั้งหมดก็คงจะต่างคนต่างส่งแต่ผู้ว่าเที่ยวนี้ไม่ได้มาตัวเดียวคนเดียวโดดแต่จะมีทีมสก.นะเพียงแต่ว่าเป็นทีมสก.ที่คัดสรรมาจากคนรุ่นใหม่ไม่เอาประเภทกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มอะไรต่อไม่ไรที่เขาคุ้นชินกันว่ามาจากบ้านใหญ่อะไรทั้งหลายส่วนใครจะสนับสนุนไม่สนับสนุนนะก็ยินดีเพียงแต่ว่านะนะผมได้ยินมาตอนบ่ายนี่คุณวิรักษ
1: ์คือ
0: มีคนไปใส่เสื้อแล้วก็ประกาศตัวเป็นสีเขียวของผู้ว่าชัชชาติด้วยเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันมีทั้งเขียวแท้เขียวเทียม
1: อ
0: ่ะก็เอามาเติมให้เห็นภาพใหญ่นะว่าม
1: ันมีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีสก.คุณมนตรีหนึ่งเนี่ยถ้าเราย้อนไปเนี่ยประเด็นหลักๆของทางผู้ว่าชัชชาติกระแสท่านดีเรตติ้งท่านดีเนี
0: ่
1: ยแต่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันส่วนหนึ่งหลังไมค์เนี่ยเขาก็บอกว่าการที่ผู้ว่าเนี่ยประเภทข้ามาคนเดียวแล้วในสภาเนี่ยไม่มีพรรคพวกก็อาจจะมีแต่ไม่ได้แน่นเนี่ยบางเรื่องบางราวก็อาจจะต้องหลับหูหลับตาหลับอะไรกันไปบ้างก็อาจจะทำให้มีหลงมีหลุดหรืออาจจะละเลยไปบ้างแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้ามาเคลียร์โดยการที่จะส่งสก.ด้วยเนี่ยประเด็นปัญหามันก็คือว่านับจากนี้ไปเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลมันจะไม่สามารถใช้ตัวนี้เป็นข้อกล่าวข้ออ้างได้เหมือนเดิมอีกอันนึงและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสก.เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดมีอะไรที่ไม่เข้าที่ไม่เข้าทางไม่อะไรแล้วเนี่ยมันจะมีการบริหารจัดการกันยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มาในรูปแบบของพรรคแต่มันมารูปแบบในลักษณะของกลุ่มก้อนที่จะมีการผูกกันมันมีความจำเป็นด้วยเหรอครับคุณมนตรีเพราะว่าในแง่ของการแบกท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็คงจะต้องเหมือนชื่อเสียงของท่านเนี่ยแบกสก.เข้าไปด้วยในขณะที่ไปคาดหวังผลงานในอนาคตเนี่ยผมมองว่าก็จะมีอีกแบบนึงแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้แบกชื่อเสียงเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะมีน้ำมีเนื้อมีหนังในการที่จะช่วยในการขับเคลื่อนโดยที่ไม่ต้องเดินถี่ก็มีคนช่วยเดินด้วยครับคุณมนตรีฮะ
0: คือตอนแรกๆสมัยแรกนะครับท่านไม่มีท่านลงสมัครอิสระแต่ท่านมีพวกนะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามีความแนบแน่นอยู่กับทางพรรคเพื่อไทยก็ใช้บริการตรงนั้นได้แต่ตอนหลังเนี่ยนะเพื่อไทยซึ่งนาทีนี้นะครับฐานเสียงเครือข่ายเรตติ้งความนิยมในสนามกทม.เนี่ยก็ร่อยหรอนะแม้กระทั่งส.ส.ยังไม่มีจากหนึ่งเดียวเนี่ยก็เกลี้ยงไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คงจะไม่สามารถที่จะมีหลังพิงที่เดิมได้ก็จะต้องสร้างหลักประกันให้กับตัวเองในการที่จะเป็นหลังพิงในการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายต่างๆและนาทีนี้พ.ส.นี้ของท่านกับพ.ส.ที่ลงสมัครครั้งก่อนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาคะแนนถล่มทลายถึง1ล้านกับ3แสนเสียงแต่ตอนนี้มันจับต้องได้มากกว่าครั้งนั้นไม่รู้ว่าจะได้มากเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแต่ความที่นะฮะเป็นแชมป์อ่ะนะฮะและมีเรตติ้งมีอะไรที่ไม่ได้ขี้เหร่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าใครต่อใครก็อยากจะมาเป็นพวกด้วยดังนั้นเนี่ยมันในเมื่อหลังพิง

0: เก่าไม่มีก็คงจะต้องสร้างหลักอะไรของตัวเองขึ้นมาและก็เป็นหลักที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเอาคนรุ่นใหม่นั่นแสดงว่าท่านมั่นใจว่าสามารถจัดการได้โดยที่จะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการคือถ้าเกิดว่ามาแบบเข้ามาคนเดียวแล้วสภาคุมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนการบริหารงานเนี่ยมันก็คงจะไม่คล่องตัวนะเท่ากับมีสกอยู่ในมือจำนวนหนึ่งแล้วก็พอเป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะคุณวิรักษ์ครับก็เดี๋ยวก็ทุกอย่างก็ตามมาเองเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นหลักคิดอีกอันหนึ่งที่ทำให้ท่านคิดเพิ่มเติมจากครั้งก่อนนะนั่นก็คือหาหลักหรือหาหลังพิงอะไรที่เป็นของตัวเองมากกว่าที่จะไปใช้บริการจากที่อื่นซึ่งนาทีนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าจะยังได้เหมือนเดิมอีกหรือไม่นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณไม่มีตรงไหนค้างไหมครับ
0: ผมจะกลับมาที่เรื่องของแลนด์บริดจ์ที่เราตั้งคำถามเล็กๆไว้เมื่อสักครู่ว่าตกลงเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและคณะกรรมการที่ว่านั้นจะมีไผเป็นไผใครเป็นใครบ้างท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับในหลายๆประเด็นที่ได้ตอบคำถามนักข่าวหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยในวันนี้หนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะคำตอบแรกที่นายกตอบกับนักข่าวก็คือปมปัญหาระหว่างรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลเอาล่ะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับที่พูดไปกันคนละทางไม่ตรงกันนะเห็นคนละอย่างนั่นนะครับนักข่าวก็ถามว่าได้มีการเคลียร์กันหมดแล้วหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าไม่มีอะไรพูดกันคนละทีไม่มีปัญหานะเรื่องแลนด์บริดจ์ตนจะตั้งรองนายกเอกนิติธันประภาสเป็นประธานคณะกรรมการในการศึกษาและก็เร่งสรุปผลการศึกษาให้กลับมาภายใน90วันนะได้รองนายกเอกนิติมาเป็นประธานนะครับแล้วก็ขีดกรอบให้เวลาไว้90วันส่วนจะมีใครเป็นใครที่จะมาทำหน้าที่ในคณะกรรมการศึกษาชุดนี้บ้างท่านนายกบอกว่าตนให้ท่านเป็นคนเลือกหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมศึกษากับท่านเพราะนั้นชัดเจนว่าให้รองนายกเอกนิตินะเป็นประธานและก็ให้ท่านไปดูว่าจะเอาใครหน่วยงานไหนมาร่วมศึกษากับท่านบ้างนะก็ถ้าผมเดานะคุณวิลา
1: ครับ
0: ก็กระทรวงหนึ่งแน่ๆ นะเพราะว่าเป็นเจ้าของโครงการนะกระทรวงคมนาคมก็จะต้องมีท่านรองพิพัฒน์มาเป็นรองประธานไหมคงจะไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าในเมื่อท่านนี้เป็นรองหนึ่งท่านนี้เป็นรองสองแล้วก็เลยให้ท่านเป็นผอ.หรือว่าเป็นอะไรสบก.ตอนนั้นซึ่งตอนนี้สบก. plus ก็ยังไม่มีอีกประเด็นหนึ่งครับคุณวิลาครับที่เริ่มมีการพูดถึงและเราเองก็พูดถึงด้วยวันนี้เอ๊ะบางเรื่องนะไม่ได้พูดแต่ดูเหมือนเร่งรีบที่จะทำท่านบอกอย่างนี้เลยนะครับท่านบอกว่านะคือนักข่าวก็ถามว่าภายใน90วันน่ะจะไฟนอลแล้วหรือไม่จะไม่มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกหรือเปล่านายกก็ตอบว่าเดี๋ยวดูผลศึกษาก่อนขอให้ใจเย็นๆตรงนี้แหละครับที่เป็นการตอบคำถามที่บอกว่าไม่ได้พูดเอ๊ะทำไมเร่งทำนายกบอกว่าแลนด์บริดจ์ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้มันเป็นนโยบายซึ่งจริงๆเรื่องนี้สำหรับพรรคภูมิใจไทยหรือสำหรับแฟนๆพรรคภูมิใจไทยต้องถือว่าเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้ำเราพูดมาตั้งแต่ปี2562
1: อ
0: ยู่ในแผนการหาเสียงปี2562และสมัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลที่แล้วท่านก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาและตั้งใจที่จะทำให้ได้เกิดขึ้นก็เป็นงานที่ต่อเนื่องกันเพื่อเป็นการตอบคำถามไปด้วยในตัวว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่ว่าไม่พูดแล้วเอามาทำนะเสนอไว้ตั้งแต่ปี62ผมก็ไม่แน่ใจว่าพอการเลือกตั้งปี62มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วมาสู่การเลือกตั้งปี66มาสู่การเลือกตั้งปี69แล้วมาเป็นรัฐบาลเนี่ย ถ้าเทียบกับสภาชุดที่25ชุดที่26มาจนถึงชุดที่27มันก็จะต้องมีกติกาว่าต้องนำมายืนยันภายในกรอบเวลากี่วันกี่วันแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ซักค้านท่านนะคุณวิระครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการหยิบยกมาเป็นนโยบายที่เสนอต่อกกต.หรือแถลงต่อรัฐบาลอีกคนเขาก็เลยถามท่านก็เลยชี้แจงว่าอุ้ยนะเสนอมาตั้งปี62แล้วอ่ะก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ปี62ครับคุณวิระครับ
1: ครับก็หายไปแล้วก็ออกมาเก็บจบให้นะครับแล้วก็อธิบายว่าเป็นไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วมันเป็นนโยบายได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกเพราะว่าหาเสียงก็ไม่มีแถลงก็ไม่มีแต่ณวันนี้เรียกว่าเป็นนโยบายแล้วครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: อ่ะเราสองคนลานะครับข่าวเด่นเจอกันพรุ่งนี้16นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ของไทยคิดเองวันนี้ใช้ได้จริงในสิทธิ์บัตรทองแล้วทั้งรากฟันเทียมไทยเท้าเทียมไดนามิก AI คัดกรองเอ็กซเรย์ปอดและชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสปสช.สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดช

18 นาฬิกาจะมี6 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันที่ตลาดหุ้นไทยยังปิดทำการอยู่นะครับในวันหยุดฉัตรมงคลแต่ว่าก็ลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดทำการเนี่ยจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทิศทางจากตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับเกาหลีใต้เนี่ยพุ่งแรงสุดเลยนะครับทำสถิตินิวไฮต่อเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีในขณะที่ญี่ปุ่นและจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุดครับเป็นโกลเด้นวีคของเขานะครับบรรยากาศลงทุนรับข่าวดีจากผลประกอบการหุ้นเทคสหรัฐและแนวโน้มเฟดชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหางเสงก็ปิดบวกตามภูมิภาคนะครับวันนี้นะครับทางด้านของตลาดหุ้นในเอเชียนิเคอิปิดทำการเซี่ยงไฮ้ปิดทำการนะครับฮ่องกงปิดไปที่ 26,095.88 จุดบวกขึ้นมา 319.15 จุดนะครับคิดเป็น 1.24% คอสปี6,936.99 จุดคิดเป็น 5.12% แล้วครับบวกขึ้นมา 338.12 จุดครับส่วนสิงคโปร์ก็บวกขึ้นมา 11.62 จุดครับคิดเป็น 0.24% ปิดไปที่ 4,924.31 จุดนะครับโดยตลาดหุ้นเอเชียปิดแดนบวกเป็นส่วนใหญ่แรงซื้อเด่นสุดอยู่ที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ต่อเนื่องจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่นักลงทุนตอบรับผลประกอบการหุ้นเทคสหรัฐขณะที่บรรยากาศการลงทุนยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลางหลังสหรัฐเดินหน้าแผน Project Freedom เพื่อเปิดทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องจากวันหยุดราชการครับนักลงทุนยังไม่มีสัญญาณการซื้อขายใหม่เข้ามาประเมินทิศทางตลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรยากาศโดยรวมของภูมิภาคนั้นยังได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีและความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุดเช่นเดียวกันครับจีนแผ่นดินใหญ่ส่งผลให้การซื้อขายในภูมิภาคนั้นขาดหนึ่งในตลาดหลักของเอเชียครับเซี่ยงไฮ้นักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับฮ่องกงหางเสงวันนี้ปิดบวกตามแรงหนุนของบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคแม้นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางแต่ว่าแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่นั้นช่วยประคองให้ตลาดนั้นปิดในแดนบวกได้นะครับเกาหลีใต้เพอร์ฟอร์มดีสุดนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 5.12% เลยนะครับบ้านเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็นักวิเคราะห์มองว่ามีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ 1,460 ถึง 1,535 ครับท่ามกลางความเสี่ยงจากต่างชาติทำกำไรต่อเนื่องและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ต้องติดตามผลประกอบการไตรมาส1ปี69และปัจจัยการเมืองในประเทศเป็นหลักด้วยนะครับแนวโน้มตลาดในนักลงทุนจับตา Sell in May และแรงขายต่างชาติที่สะสมมาตั้งแต่ต้นปีซึ่งอาจจะกดดันให้ Set Index เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังนะครับปัจจัยกดดันคือราคาน้ำมันดีเซลและต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นกดดันกำไรของหุ้นกลุ่มค้าปลีกและอุปโภคบริโภคปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนการประชุมครม.เศรษฐกิจชุดใหม่และทิศทางเงินทุนต่างชาติหรือ Fund Flow นะครับอย่างที่บอกครับข้อมูลอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของหลายสำนักนะครับรวมไปถึง simulation หรือว่าสถานการณ์จำลองของช่วงเดือนพฤษภาคม69แนวรับแนวต้านนั้นการแกว่งตัวจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,460 ถึง 1,535 จุดนะครับความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ที่จะกระทบต่อการลงทุนนะครับอย่างล่าสุดเลยเนี่ยอิหร่านก็ประกาศพร้อมตอบโต้หากกองทัพสหรัฐเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซหลังทรัมป์สั่งช่วยเรือโปรเจกต์ฟรีเดิมที่ว่านี้เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับมีปฏิกิริยาจากทางอิหร่านแล้วนะครับว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอิหร่านออกมาประกาศครับสถานการณ์ตึงเครียดในตัวนอกกลางปะทุอีกระลอกหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เปิดตลาดบ้านเรามาจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันแล้วครับหลังจากที่อิหร่านออกแถลงการประกาศว่าจะใช้กำลังโจมตีกองกำลังต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐหากเข้ามาจุ้นวุ่นวายมาเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซนะครับ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอิหร่านนี้ก็มีหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยประกาศว่ากองทัพสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยนำทางเรือที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เช้าวันนี้ตามเวลาในตะวันออกกลางครับโปรเจกต์ฟรีเดิม

ก็ประกาศชัดครับว่าจะโจมตีกองกำลังติดอาวุธต่างชาติใดๆที่พยายามเข้าใกล้หรือเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐนี่แหละครับก็ต้องคอยดูปฏิกิริยานี้จะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่นายกญี่ปุ่นเตือนวิกฤตน้ำมันกระทบหนักภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซานาเอะนะครับซากาอิจินายกญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเยือนแคนเบราของออสเตรเลียครับออกมาระบุนะครับว่าวิกฤตการขาดแคลนอุปทานน้ำมันโลกนั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซเผชิญข้อจำกัดทางสถานการณ์จากสถานการณ์ความตึงเครียดครับเธอได้ออกมากล่าวหลังจากที่หารือกับแอนโทนีอัลบานิซีนะครับนายกออสเตรเลียและย้ำว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียนั้นจะเร่งร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานพร้อมระบุนะครับว่าการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมยืนยันครับว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียนั้นจะประสานงานใกล้ชิดเพื่อตอบสนองอย่างเร่งด่วนครับนอกจากนี้สองประเทศนี้ยังมีแผนเสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของ supply chain โดยออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ให้กับญี่ปุ่นขณะที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นแหล่งจัดหาน้ำมันดีเซลบางส่วนให้กับออสเตรเลียครับขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและแร่สำคัญเช่นแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิปแบตเตอรี่รถยนต์และอาวุธนะครับโซนัลบานิซีก็ระบุนะครับว่าความร่วมมือดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ออสเตรเลียลดความเปราะบางต่อแรงกระแทกจากวิกฤตโลกเช่นที่กำลังเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับก็พบปะหารือกันนะครับซานาเอะกับอัลบานิซีครับขณะที่หลังจากถูกปิดน่านฟ้าไปไม่ให้บินผ่านโดย3ประเทศในแอฟริกานะครับล่าสุดผู้นำไต้หวันก็เยือนประเทศเอสวาตินีลงนามความร่วมมือท้าทายแรงกดดันจากจีนแล้วครับผู้นำไต้หวันนะครับในที่สุดก็ได้เยือนเอสวาตินีครับประเทศเล็กๆ1ใน12ประเทศที่รับรองความเป็นเอกราชของไต้หวันนะครับอยู่ที่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหนึ่งในพันธมิตรทางการทูตไม่กี่ประเทศที่ยังเหลืออยู่ครับท่ามกลางแรงกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันเยือนเอสเตวินีครับประเทศเล็กๆทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมพิธีต้อนรับทางทหารที่ร่วมกับกษัตริย์อึมสวาตีที่3ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติกัมมันบูโลนะครับก่อนที่จะมีการหารือ bilateral ลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างไต้หวันกับราชอาณาจักรเอสวาตินีพร้อมออกแถลงการร่วมยืนยันความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับกษัตริย์เอ็มสวาตีที่3ยังย้ำด้วยนะครับว่าเอสวาตินีนั้นจะยังคงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศสะท้อนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายไล่ชิงเต๋อก็เน้นย้ำครับว่าไต้หวันนั้นเป็นรัฐที่มีอธิปไตยและไม่ควรถูกกีดกันจากประชาคมโลกพร้อมระบุว่าไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ขัดขวางการมีส่วนร่วมของไต้หวันนะครับเอสวาตินีนั้นเป็นประเทศเดียวในทวีปแอฟริกาเลยครับที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันขณะที่จีนเดินหน้ากดดันประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปลี่ยนการรับรองจากไต้หวันเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ท้าทายจีนกันไปนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆนะครับในประเทศของบ้านเราในวันนี้นี่คือล่าสุดนะครับของgeopolitics ที่อัปเดตกันไปส่วนบ้านเรานะครับบขส.แสดงความเสียใจรถทัวร์ชนจักรยานยนต์ดับที่ระนองสั่งพักงานคนขับแล้วเผยผลตรวจความเร็วนะครับสุภจีถามแต้มทำผิดหรือคะปมดราม่าทุเรียนสร้างดีแมนก่อนลั่นช่วงนี้เนี่ยหนามเยอะจริงนะครับกกพ.ยันโครงสร้างบูรพาวิถีปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติหลังไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับกรมโรงงานเร่งเคลียร์กากอันตรายโกดังภาชีขนย้ายแล้วเกือบ 1,500 ตันครับขณะที่ดีพร้อม ITC ช่วย SME เข้าถึงเครื่องจักรเงินทุนวรา

0: อาวุธชวนผู้ประกอบการใช้บริการนะครับหอการค้าเองวันนี้ก็อยู่ในโหมดของการรอละครับรอรัฐบาลเคาะเงื่อนไขแจกเงินแนะกรองผู้รับสิทธิ์ก่อนแจก 4,000 บาทนะครับในขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับ DITP ครับ Department of International Trade Promotion นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณสุนันทากังวานกุลกิจครับพูดถึงกรมที่ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆสำรวจลู่ทางการค้าและโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ครับตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีรายงานจากคุณสกันแสนโสภาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เซี่ยงไฮ้จีนถึงการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในจีนโอกาสและช่องทางในการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางไทยเข้าไปจำหน่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยจีนได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำหรับการบริโภคเครื่องสำอางทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงพลังการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตนะครับโดยคาดว่าขนาดตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนนั้นจะมีมูลค่าแตะ 5.791 แสนล้านหยวนหรือประมาณ 2.895 ล้านล้านบาทในปี69ครับเพิ่มจากปี68ประมาณ 2.229 ล้านบาทนะครับ 2.229 ล้านล้านบาทขออภัยครับปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคชาวจีนพิจารณาเมื่อซื้อเครื่องสำอางก็คือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และแบรนด์และช่องทางในการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคชาวจีนจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็น JD.com หรือว่าเจ้าเบาเป็นต้นนะครับซึ่งครองสัดส่วนช่องทางยอดนิยมในการซื้อเครื่องสำอางของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนสูงสุดครับรองลงมาก็ซื้อผ่านช่องทางร้านค้าทางการของแบรนด์และซื้อผ่านหน้าร้านค้าอย่างเช่น Watson's The Colorist เป็นต้นนะครับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์รูปแบบมินิมอลและทันสมัยรูปแบบหรูหราสง่างามรูปแบบเรโทรและย้อนยุคนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชาวจีนใช้บ่อยสุดก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใบหน้าและลำคอตามมาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปากดวงตารองพื้นผู้ดูแลริมฝีปากเครื่องสำอางสำหรับดวงตาเป้าหมายในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็เพราะต้องการให้ความชุ่มชื้นและบำรุงผิวต้องการกระชับผิวและทำให้ผิวขาวกระจายใสลดเลือนจุดด่างดำปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขมากที่สุดคือการกล่าวอ้างเกินจริงการโฆษณาชวนเชื่อคำอธิบายผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์อยู่ได้ไม่นานโดยต้องการให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีผลลัพธ์ยาวนานและมีบริการหลังการขายที่ดีขึ้นนะครับตลาดเครื่องสำอางจีนเป็นตลาดใหญ่นะครับมีความต้องการมากมีศักยภาพในการเติบโตแต่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาชี้เป้าให้ผู้ประกอบการไทยครับใช้ออนไลน์ขายเครื่องสำอางไทยเจาะชาวจีนนะครับ18:20 นะครับช่องทางออนไลน์ก็คือ CBEC นะครับ Cross Border E-commerce เป็นช่องทางที่เอื้อให้กับผู้ส่งออกชาวต่างชาติที่ต้องการจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนครับ CBEC Cross Border E-commerce 18:20 ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมาคุยกันเรื่อง Land Bridge พักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับวันนี้อยากชวนอาจารย์ปิติศรีแสงนามพูดคุยกันเรื่อง Land Bridge นะครับที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เริ่มมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็พูดถึงช่องแคบมะละกานะครับโครงการนี้ก็กลับมาอยู่ใน conversation อีกครั้งหนึ่งเราควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับอาจารย์ปิตินะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด exclusive นาโงย่า SME Insight15-20 พฤศจิกายน2569นี้ครับ ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ยู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวครับตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างนะครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันเป็นอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งในย่านซากาเอะให้จุใจเลยครับพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโงย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยนะครับไทยแอร์เวย์พักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้นั้นไม่ได้แค่ความสนุกนะครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างแน่นอนครับจองด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับแอดสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ @thinkingradioช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next 2มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
11: สวัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
11: ครับland bridge กับรัฐบาลนี้ครับจะกลายเป็นระเบิดเวลาอีกไหมครับหรือว่ามันจะเกิดขึ้น
13: ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ความโปร่งใสในการที่จะทำโครงการมันเป็นยังไงนะครับมันต้องมี2 อย่างประกอบกันนะครับก็คือตั้งใจจริงเพื่ออะไรตั้งใจจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเพราะนั้นการกำหนดทิศทางของโครงการยักษ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องปราศจากการตั้งธงเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดมันตั้งธงเอาไว้ก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายนะครับตั้งธงไว้ก่อนเช่นอะไรตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นต้องสร้างให้ได้ตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นรูปแบบที่ต้องการให้เป็นนะครับตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นสถานที่นะครับตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นdirection ที่ผิดพลาดบอกว่าจะทำโครงการนี้เพื่อเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรและเป็นคู่แข่งกับช่องแคบมาลากากับระเบียงเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าไอ้การตั้งใจแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้มันผิดที่ความตั้งใจจริงนะครับอันต่อมาก็คือโครงการนี้มันเป็นโครงการขนาดยักษ์นะครับในเชิงของงบประมาณที่จะสร้างภาระหนี้นะครับให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความโปร่งใสธรรมาภิบาลนะครับคอร์รัปชันนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราติดกับมะเร็งร้ายตัวนี้มานานมากละเพราะนั้นถ้าอยากที่จะเปลี่ยนผ่านให้ประเทศมันยกระดับขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เราคงจะต้องคำนึงถึงให้มากนะครับในอดีตเราเคยเจอหลายๆเรื่องใช่ไหมครับอดีตรัฐมนตรีบางคนเวลาคุยกันเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่เขียนลงกระดาษไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนลงในมือให้ดูเสร็จลบทิ้งเพื่อไม่ให้มีหลักฐานเราเคยเจอรัฐมนตรีบางคนเอาเรื่องบางเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีข้อมูลมีแค่กระดาษแผ่นเดียวแล้วก็ได้รับอนุมัติไปจนถึงทุกวันนี้ไออนุสาวรีย์แห่งความเลวร้ายพวกนั้นเนี่ยบางอันมันยังตำตาเราอยู่เลยอ่ะนะครับเรามีโครงการจำนวนมากนะครับที่เขา เขาเรียกกันชื่อภาษาอังกฤษว่า white elephant นะครับ white elephant ก็คือ

มีแล้วไม่มีคนใช้อ่ะนึกว่าถนนควายเดินอะไรพวกนี้เต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมกะโปรเจกต์เรื่องพวกนี้มีความสำคัญมากๆนะครับผมเองก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าผมเองไม่ได้เป็นคนที่ทำการวิจัยเรื่องนี้นะครับโดยตัวเองนะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ metadata research นะครับก็คือใช้งานวิจัยที่มีอยู่แล้วนะครับใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับมาประมวลนะครับรวมกับเรื่องที่เราห่วงกังวลนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เราห่วงกังวลแล้วเราไม่มีความรู้นะครับเราก็ทำได้อยู่ 2-3 ทางใช่ไหมครับทางหนึ่งก็คือเราก็คุยกับคนที่เขามีความรู้อีกทางหนึ่งเราก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับอีกทางหนึ่งเราก็เอา2 อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับข้อมูลที่เราไปศึกษามาบวกกับเดี๋ยวนี้โชคดีมีปัญญาประดิษฉ์ช่วย artificial intelligence เพราะนั้นเราก็พอที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็อธิบายความได้หลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีพื้นฐานเป็นวิศวกรถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปหาความรู้ความเชี่ยวชาญความรู้เรื่องโลจิสติกอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสายการเดินเรือนะครับคุณวารินอาจจะเคยเป็นเจ้าของสายการบินนะครับ ในอีกมัลติเวิร์สนึง ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปคุยกับผู้รู้ใช่ไหมครับแต่ก็โชคดีนะครับเราก็มีโอกาสได้คุยกับผู้รู้นะครับเรามีงานวิจัยจำนวนมากนะครับในเรื่องของการขุดคลองมีทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตมีงานศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับเราเองก็เคยศึกษาเรื่องนี้เตรียมไว้ก่อนแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสักปี2ปีที่แล้วเราเห็นเทรนด์นะครับว่าในที่สุดเนี่ยการแข่งขันทางอำนาจของอภิมหาอำนาจเนี่ยมันจะต้องมาแข่งกันในทางสิ่งที่เรียกว่าสมุทรานุภาพหรือว่า Sea Power เพราะนั้นเมื่อแข่งกันทางด้านสมุทรานุภาพ Sea Power เนี่ยการวางกองกำลังในหลายๆพื้นที่มันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มันจะกลายเป็นจุดเขาเรียกว่าstrategic choke point นะครับหรือว่ามันทำให้การบีบรัดตัวทางด้านยุทธศาสตร์ที่บีบเข้าไปจุดหนึ่งแล้วมันโชกอ่ะมันสำลักมันอาจจะหมดลมหายใจได้คอขวดทางโลจิสติกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดซึ่งมหาอำนาจเขาไม่ปล่อยไว้หรอกเพราะเราก็เลยเตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้ไว้ตั้งแต่ปีสัก 2024-2025 นะครับเราก็ศึกษามาแล้วเราก็เลยเขียนเป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คุยกับคุณวาเลนหลายรอบแล้วแหละนะครับชื่อว่า Amidst the Global Sea Power นะครับไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกนะครับแล้วเราเองก็ตอนเขียนหนังสือเราก็ไม่คิดไงว่าเราจะเอาเรื่องทางด้านเทคนิคอย่างเช่นความเป็นไปทางด้านวิศวกรรมเรื่องของแรงดันน้ำเรื่องของกระแสน้ำอะไรพวกนี้มาเขียนลงในหนังสือแต่ไปมาพอเราเห็นเรื่องพวกนี้พอรัฐบาลเริ่มจุดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในประเทศไทยประเทศไทยน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญหน้าจอมากที่สุดในโลกนะครับ เพราะนั้นเวลาเราเห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยนะครับผมคิดว่าการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละเพราะอย่างน้อยที่สุดคนเขาสนใจไงคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ออกตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาไม่ได้ออกมาถกแถลงเขาไม่ได้ออกมาเขียนออกมาอีเวนต์ออกมาเกรียนน่ะแต่น้อยที่สุดไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าประชาชนของเราสนใจประชาชนของเราตื่นตัวแต่คำถามที่สำคัญก็คือทำยังไงให้อย่าแค่แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีข้อมูล ทำยังไงอย่าให้คนพวกนี้ถูกหลอกโดยบางคนที่เอาข้อมูลที่อาจจะเป็นมิสอินฟอร์เมชันหรือเลวร้ายกว่านั้น disinformation แตกต่างกันนะฮะสองคำนี้ misinformation คือเข้าใจข้อมูลผิดเพราะว่าอาจจะไปหามาจากแหล่งที่ผิดหรืออะไรแล้วมาเผยแพร่ต่อหรืออีกอันนึงคือจงใจบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นหลังๆนี้เวลาเขียนข้อความเขียนอะไรในโซเชียลมีเดียก็เลยต้องอ้างอิงเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละสเกลของงานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับไม่ทำอะไรเลยไม่เสียตังค์นะฮะอยากแรกสุดแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรด้วยเช่นเดียวกัน

0: นะครับเพราะของทุกอย่างเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเรารู้แหละมันมีต้นทุนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้น Land Bridge ก็จะเป็นโครงการซึ่งต้นทุนสูงขึ้นมาในระดับแรกนะครับถ้าสูงกว่านั้นก็จะต้องเป็นคลองใช่ไหมครับคลองที่เราพูดถึงกันคลองที่เป็นคลองจริงๆอ่ะขุดลงไปในแผ่นดินนะครับถ้าจะเอาให้แพงที่สุดเขาเรียกว่า Navigable Aqueduct นะครับอันนี้ก็คือคลองลอยฟ้า ตอนนี้มันมีออปชันให้เลือกตั้งเยอะถูกต้องไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยเรื่องของความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมวิเคราะห์เรื่องความเป็นไปได้ทางการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลกระทบทางด้านสังคมเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็แน่นอนจุดยืนของประเทศไทยด้วยก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเลยนะตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยเราเริ่มเรื่องพวกนี้เริ่มเรื่องพวกนี้ในเวทีโลกไว้เยอะตั้งแต่เวทีอาเซียนเวทีเอเปกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นโครงการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทำต้อง 1. อย่าเป็นโครงการที่ใช้เงินทุนเยอะจนเกินไปต้องเป็นโครงการที่นึกถึงความพอเพียงและภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ 2. ต้องเป็นโครงการที่ทำแล้วใช้ได้จริงและประโยชน์ของการใช้งานมันต้องเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้โอเวอร์เคลมอะหลังๆเราเจอหลายๆประเทศใช่ไหมเคลมบางทีก็โอเวอร์เคลมนะครับเราด่าเขาแล้วเราอย่าเป็นเองไงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าโหการขุดคลองการทำรางการสร้างคลองลอยฟ้าการสร้างระบบถนนการสร้างท่าเรือการสร้างท่อแก๊สเนี่ยมันจะแทนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างเช่นช่องแคบมาลากามันเป็นไปไม่ได้หรอกในทางการศึกษา แต่มันอาจจะเป็นทางเลือกได้แต่สิ่งที่มันเป็นมากกว่าแล้วมันถูกกำหนดมาโดยเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ด้วยก็คือมองขึ้นไปตอนบนสิครับ ตอนบนของภาคพื้นทวีปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเมนแลนด์อาเซียนคือเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามไปจนถึงจีนตอนใต้มันมีหลายพื้นที่มากเลยนะที่เขาไม่สามารถที่จะออกทะเลได้อย่างสะดวกได้เพราะนั้นทำไมเราไม่วางตำแหน่งแห่งที่ให้เราไม่ไปสร้างศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการบอกว่าเราจะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรแล้วล่อเป้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่าเราเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเราจะมาแทนที่ช่องแคบมาลากาเราจะล่อเป้าให้มหาอำนาจมาดึงให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแต่ถ้าเรามองว่าและแน่นอนเราก็จะทะเลาะกับมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยถูกต้องไหมครับเพราะสิงคโปร์เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ทางธรรมชาติมาเลเซียเองเขาทำสิ่งที่เรียกว่า Eastern Corridor Rail Link ก็คือเชื่อมท่าเรือพอร์ตคลังที่อยู่ที่ฝั่งประเทศไทยเรียกอันดามันน่ะก็คือทะเลทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลนะครับเข้ามาในช่องแคบมาลากาละไปถึงกาลันตันตรังกานูซึ่งอยู่ทางฝั่งที่เราเรียกอ่าวไทยทะเลจีนใต้เป็นรถไฟเชื่อมระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรเขาทำไปแล้วเขาทำมาตั้งแต่สมัยมหาเทมูฮัมหมัดกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองนะครับเพราะนั้นถ้าเราสร้างของแบบเดียวกันคิดวิธีแบบเดียวกันเราก็จะเป็นศัตรูกับเขาและการเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวมันจะไปปะทุเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความไม่สงบในชายแดนใต
1: ้
0: แต่สู้เราไปผูกมิตรไหมแล้วเราบอกเราไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเชื่อมโยงสองฝั่งมหาสมุทรแต่เราจะเชื่อมผืนแผ่นดินตอนในของทวีป เพื่อทำให้ไทยจังหวัดที่ไม่ติดทะเลไม่มีท่าเรือเพื่อทำให้เมียนมาทางตอนในจีนทางตอนใต้สปป.ลาวกัมพูชาหรือแม้แต่เวียดนามเวียดนามเขามีแต่ชายฝั่งติดกับทะเลจีนใต้นะครับเขาไม่มีชายฝั่งติดกับอ่าวเบงกอลให้เขาใช้ระบบโลจิสติกบนผืนแผ่นดินนี้มาลงท่าเรือทางฝั่งอันดามันของเรามาลงท่าเรือทางฝั่งอ่าวไทยของเราแล้วทำให้เขาสามารถที่จะค้าขายได้ง่ายขึ้นทำให้เขาเหมือนกับมีช่องทางหายใจที่จะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนละแล้วเราก็ค่อยบอกว่าแน่นอนในเมื่อมันเชื่อมตอนบนลงมาตอนล่างแล้วเราเชื่อมตอนล่างทางซ้ายกับทางขวาดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ช่องแคบมาลากาตรงนี้จะเป็นหลักประกันสำรองอย่างเงี้ย เราเองจะสามารถที่จะพัฒนาโครงการได้อย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากสเกลที่เล็กกว่าแล้วก็ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเพื่อนสร้างบทบาทนำได้นะครับ
1: ครับภูมิภาคก็มีปฏิกิริยาหรือเขาจับตามองดูโปรเจกต์นี้ของเรายังไงบ้างครับอาจารย์แต่ละประเทศเลยฮะ
0: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดมานานมากแล้วนะครับแล้วเราเองก็คิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเองเขาก็เตรียมโครงการของเขาอยู่นะครับเอาตั้งแต่โครงการแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยแลนด์บริดจ์จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ต้องอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยเรามีความร่วมมือชื่อ Greater แม่โขง Sub Region
1: ครับ
0: GMS คือเมียนมาไทยสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามและ2มณฑลของจีนคือยูนนานกับกวางสีแล้ว Asian Development Bank ก็มาสร้างระบบ ASEAN Highway Network แล้วก็พูดถึงถนนที่เรียกถนน R9 หรือว่า East West Economic Corridor จำได้ไหมเริ่มต้นจากมอลำแหม่งมอลำไยในเมียนมาข้ามมาที่แม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยแล้วก็วิ่งในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับตากพิษโลกใช่ไหมครับไปจนถึงขอนแก่นมุกดาหารแล้วจากมุกดาหารเราก็มีสะพานมิตรภาพแห่งที่2เพื่อที่จะผ่านสปป.ลาวเข้าสู่ตอนกลางของเวียดนามแล้วก็ไปท่าเรือที่ดาหนังเราพูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มาหลายทศวรรษแล้วอันนั้นก็เชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะยังไม่ถูก fully utilize เพราะท่าเรือในเมียนมามันก็ยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นระบบการขนส่งที่จะเชื่อมโยงกฎระเบียบให้ถนนมันทำได้มันก็ไม่เชื่อมโยงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสนอเรื่องพวกนี้เป็นตัวเพิ่มนะครับเช่นเดียวกันกับที่เมื่อกี้ผมพูดถึง ECRL ของเมียนของมาเลเซียพูดถึงสิงคโปร์เองเขาก็พัฒนาตลอดนะครับคุณวารินไปสิงคโปร์เนี่ยเราเคยไปเดินเล่นแถวๆเขาเรียกมารีนาเบย์ใช่ไหม เราเคยไปตัวของสถานโรงแรมขนาดใหญ่ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ถ้าเรามองไปที่เกาะสิงคโปร์เนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยทางซ้ายมือเราเห็นท่าเรือขนาดใหญ่เลยตอนนี้สิงคโปร์ย้ายท่าเรือจากตรงนั้นแล้วนะฮะ เพื่อที่จะขยายพื้นที่ไอ้วอเตอร์ฟรอนต์สวยๆเป็นแหล่งทำธุรกิจแหล่งธุรกิจโรงแรมออกไปทางด้านนั้นGarden by the Bay เท่านั้นหายไปหมดละแล้วย้ายท่าเรือไปที่ Taos ซึ่งไอ้ท่าเรือใหม่เนี่ยโอ้โหจะรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเขาเองก็มีการเตรียมพร้อมเหมือนที่มาเลเซียเตรียมพอร์ตคลังนะครับดังนั้นผมคิดว่าอาเซียนเองทุกคนน่ะอยากที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการที่จะเชื่อมหมดแหละเพราะนั้นถ้าเราไปแข่งกับเขาแทนที่เราจะกลายเป็นสิ่งกับประเทศที่ปรองดองกันในประชาคมอาเซียนเรากลับจะกลายไปสร้างคู่แข่งสร้างความร้าวฉานกันมากกว่าแต่ถ้าเรามองเป็นเอ๊ะกับประเทศที่ยังไม่ได้มีฟาซิลิตี้ใหญ่ขนาดนี้สปป.ลาวไม่ต้องพูดถึงเขาอยากจะเป็นแลนด์ลิงก์ถูกต้องไหมครับและเขาก็ไม่มีทางออกทะเลเวียดนามอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปเขามีเฉพาะทะเลจีนใต้เขาไม่มีท่าเรือฝั่งอ่าวเบงกอลกัมพูชาเองก็มีเฉพาะท่าเรือที่อ่าวไทยซึ่งก็ไม่มีทางฝั่งอ่าวเบงกอลเมียนมาตรงกันข้ามเลยมีท่าเรือฝั่งอ่าวเบงกอลแต่เขาไม่มีท่าเรือทางฝั่งอ่าวไทยเราช่วยกันโดยการที่บอกเฮ้ยในเมื่อณวันนี้ปัจจุบันนี้เรามีระบบถนนที่ดีที่สุดในเมียนมาอาเซียนนะทำไมไม่เชื่อมโยงสินค้าจากประเทศพวกเขาอะมาผ่านที่ประเทศไทยล่ะแล้วออกทะเลอ่ะอย่างตอนนี้ถ้าจะออกทะเลทางฝั่งจากเมียนมาจะมาทางฝั่งอ่าวไทยจะมาทางฝั่งแปซิฟิกเรามีแหลมฉบังเรามีมาบตาพุดรองรับใช่ไหมครับแต่คำถามคือจากสปป.ลาวจากฝั่งเวียดนามจากฝั่งกัมพูชาจากฝั่งจีนตอนใต้อะถ้าจะไปทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียคุณลงมาแค่ได้แหลมฉบังนะแล้วหลังจากคุณต้องอ้อมช่องแคบมาลากาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดด้วยระบบถนนด้วยระบบรางที่ดีซึ่งตอนนี้เรามีรถไฟรางคู่ใช่ไหมครับจากกรุงเทพเนี่ยเสร็จไปถึงชุมพรแล้วเราเชื่อมลงมาออกที่ท่าเรือที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราอาจจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างเช่นท่าเรือระนองแบบนี้สินค้าเขาไหลลงมาแล้วออกไปมหาสมุทรอินเดียไปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียใต้ได้เลยโดยอัตโนมัติเราก็จะมีเพื่อนเราก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลามองยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้เนี่ยวิธีคิดถึงบอกว่าสำคัญมากความจริงใจถึงสำคัญมากครับ
1: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ของประชาชนที่ระแวงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่มั่นใจไงครับว่ารัฐบาลนั้นมองในมุม ที่ครอบคลุมทุกมิติหรือเปล่านะครับหรือว่ามันหนักไปทางนายทุนแล้วก็ผลประโยชน์มากกว่า ที่จะออกไปในเรื่องของความมั่นคงของประเทศใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้พอได้ยินคำว่าคอคอดกระมันก็เป็นเรื่องของแบบวิประเทศไทยจะถูกแบ่งแยกดินแดนในส่วนที่อยู่ต่ำจากคอคอดกระเนี่ยออกไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่องปัจจุบันที่พอเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบพอมูสเนี่ยผมว่าแลนด์บริดจ์มันก็เลยกลับมาอยู่ในคอนเวอร์เซชันอีกครั้งหนึ่งทั้งที่พอจบรัฐบาลของคุณเศรษฐาไปแล้วเนี่ยมันก็หายไปเลยใช่ไหมครับกับรัฐบาลนั้นเนี่ยครับอาจารย์มองความไม่มั่นใจระบบการเมืองของเราอะฮะคืออาจารย์พูดถึงคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมะเร็งแล้วมันอาจจะไปสู่แบบระยะสุดท้ายก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะพ้นจากคอร์รัปชันกันได้เมื่อไหร่นะครับตราบใดที่การเมืองของเรายังเป็นลักษณะเป็นทุนเข้ามาแล้วเพื่อมาถอนทุนแบบนี้อยู่ครับ
0: ที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลหลักฐานที่มันเป็นวิทยาศาสตร
1: ์
0: มาพูดคุยกันมันเป็นพูดถึงเรื่องของการกะคะเนคาดคะเนทุกคนก็เลยไม่เชื่อถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดมาครั้งนี้เนี่ยทุกคนมุ่งไปบอกว่าแลนบริดจ์จะมาแทนที่ช่องแคบมาลากาซึ่งไอ้เนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะ มันไม่สามารถแทนที่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะมันจะเจอปัญหาที่เรียกว่าดับเบิลแฮนดริงดับเบิลแฮนดริงคืออะไรนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยนะตั้งแต่สงครามยูเครนมาถึงสงครามอิหร่านก็คือ asymmetric warfareไอ้เรื่องระบบโลจิสติกตรงนี้มันมีปัญหาเช่นเดียวกันเขาเรียกว่า asymmetric capacity ครับ asymmetric capacity ก็คือขีดความสามารถของเครื่องมือทางการขนส่งแต่ละอย่างมันไม่เท่าเทียมกันมันไม่สมดุลกันยกตัวอย่างเช่นเรือทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะขนส่งให้ได้สเกลให้ได้ต้นทุนให้ได้ราคาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมันต้องเป็นเรือขนาดใหญ่ครับเมื่อก่อนนี้เรือขนาดใหญ่เขาเรียกปานามาแม็กซ์ปัจจุบันใหญ่กว่านั้นอีกเขาเรียก Ultra Large Container Vessel ULCV ULCV 1ลำเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตตู้คอนเทนเนอร์มี2ไซส์20ฟุตกับ40ฟุตที่เรานิยมใช้กันมากกว่าในประเทศไทยเป็นตู้20ฟุตมันวางตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้ 20,000 ถึง 24,000 ตู
1: ้ว้าว
0: เพราะนั้นลองนึกภาพนะครับเรือลำใหญ่ขนาดนี้มาเทียบท่าปั้งที่ระนองสมมุติเราใช้เครนที่ทันสมัยที่สุดนะครับไอ้เครนที่เขาเรียกว่า gantry crane ก็คือเครนหน้าท่าไปดูที่ท่าเรือคลองเตยไปดูที่ท่าเรือแหลมฉบังก็ได้มันจะเป็นหอคอยขนาดใหญ่เลยแล้วมีเครนยกตู้ขึ้นตู้ลงปัจจุบันใช้ AI ได้ทันสมัยที่สุด1เครนยกได้30ถึง40ตู้ต่อชั่วโมงให้มันใช้ AI ทำงานได้24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์20,000ตู้ถึง 24,000 ตู้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเรากำลังพูดถึงการใช้แค่เอาตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเรือเนี่ย3วันล่องเรือจากอ่าวไทยไปอ่าวเบงกอลล่องเรือจากอ่าวเบงกอลมาอ่าวไทยผ่านช่องแคบมาลากาใช้เวลามากกว่า2วันเพราะฉะนั้นแค่หยุดตรงท่าเรือของเรายกตู้ออกวางบนลานซึ่งก็จะมีปัญหานะฮะว่าเราจะมีพื้นที่ที่วางตู้ได้ 20,000 ตู้ไหมไอเนี่ยใช้เวลา3วันแล้วอะเขาผ่านช่องแคบมาลากาเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาใช้เวลา2วันแค่นี้มันก็แทนที่ช่องแคบมาลากาไม่ได้แล้วถูกต้องไหมครับเท่านั้นยังไม่พอเอาตู้ลงจากเรือได้ต้องวิ่งจากระนองไปชุมพรต้องวิ่งจากชุมพรกลับมาระนองระยะทาง90กิโลเมตรเขาบอกเขาจะใช้รถไฟรถไฟ1ขบวนยาวๆที่มีหลายตู้เนี่ยเอาแบบใช้3หัวจักรลากข้างหน้าอีก3หัวจักรดันข้างหลังมันจะต่อตู้ตรงกลางได้100ถึง200ตู้ครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพตู้คอนเทนเนอร์ 20,000 ตู
1: ้
0: เอามาวางบนรถไฟที่วางได้แค่ครั้งละ100ถึง200ตู้ต้องใช้รถไฟกี่ขบวนครับในการวิ่งเชื่อมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้รถไฟ150ถึงร้อยโอ้โหกี่เที่ยวก็ไม่รู้อะเพราะอาจจะต้องใช้เวลาอีก 3-4 วันแล้วต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเทรนมาร์แชลลิงอะ คือจัดลำดับเวลาว่ารถคันไหนจะออกรถคันไหนจะเข้าต้องใช้รถไฟกี่ขบวนรวมล่าจะใช้เวลาในการเดินทางจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงอีก2วันพอไปถึงอีกฝั่งนึงต้องเอาตู้ขนขึ้นเรืออีกรอบนึงใช้เวลาอีก3วันรวมแล้วใช้เวลาอยู่ในแลนบริดจ์เนี่ย 6-9 วันแต่ถ้าเทียบวิ่งผ่านช่องแคบมาลาการะยะทางยาวขึ้น 1,200 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาวิ่งแค่2วันเพราะฉะนั้นโดยปัญหานี้แค่ปัญหาเดียวคือ asymmetric capacity เนี่ยเราเห็นชัดเจนครับว่าปัญหา double handling ทำให้เราไม่สามารถจะทดแทนช่องแคบมาลากาได้ชัดเจนดังนั้นการเริ่มต้นบอกว่าจะใช้ land bridge เพื่อทดแทนช่องแคบมาลากา
1: ก็ผิด
0: ผิดตั้งแต่ต้นพอมันผิดตั้งแต่ต้นปุ๊บมันไปต่อยากแล้วอะ
1: คือฟังอาจารย์พูดพออาจารย์พูดว่า AI เนี่ยอาจารย์คิดระยะเวลาในการก่อสร้างแบบ physical infrastructure จริงๆเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วมันอาจจะสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ทันเทคโนโลยีที่มันไปไกลกว่านั้นแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วสองโลกที่มีความไม่แน่นอนคือจริงครับนี่ระหว่างฟังอาจารย์พูดไปเนี่ยผมก็นั่งคิดเล่นๆนะครับขออนุญาตภาคส่งออกอย่าเพิ่ง offended นะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการส่งออกในการช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยแต่ว่าคือเศรษฐกิจไทยเองจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งภาคการที่เราพูดกันมาตลอดว่าเราอยากจะต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะอาจารย์เวลาเราปรับแล้วเนี่ยเรายังต้องพึ่งการส่งออกมากขนาดนี้ด้วยเหรอครับอาจารย์ครับเพราะว่าทั้งที่เราก็มีทรัพยากรเพียงพอในการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนได้ในประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเราบริหารทรัพยากรให้ดี
0: ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งซึ่งคุณวารินเอาประเด็นสำคัญขึ้นมาพูดได้ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่เป็นเศรษฐกิจที่เขามีเสถียรภาพสูงเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
1: จีน
0: เพราะนั้นเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์กันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องเรียนคนเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ได้เรียนมัธยมก็เรียนแล้วใช่ไหมว่าวิธีการคำนวณ GDP เศรษฐกิจมันมี4เครื่องยนต
1: ์
0: 4เครื่องยนต์เนี้ยมันมี C บวก I บวก G บวก X ลบ M C ก็คือการบริโภคภายในประเทศ I ก็คือการลงทุนภาคเอกชน G คือการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็ X ลบ M ก็คือส่งออกสุทธิเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศขนาดใหญ่แล้วเขาต้องการที่จะลดความไม่มีเสถียรภาพลดความไม่แน่นอนลดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจพวกใหญ่ๆอย่างเงี้ยในยุโรปในอเมริกาในจีนเขาเน้นการบริโภคภายในประเทศครับ
1: ครับเพราะผมเห็นแบบดราม่าตลอดเลยครับเวลาเรื่องค่าเงินบาทผันผวนปุ๊บเนี่ยเอาละมันจะย้อนแย้งกันกับภาคอื่นที่อาจจะอยากเห็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าอ่อนค่าไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็เลยจะกลายเป็นแบบเราต้องเราเศรษฐกิจเราต้องควรจะไปพึ่งกับภาคการส่งออกมากขนาดนี้เลยหรือปรับให้มันเป็นสัดส่วนที่น้อยลงมาใน GDP ได้ไหมแล้วไปขยายภาคอื่นได้ไหมผมคิดเล่นนะครับอย่างที่บอก
0: สิ่งที่คุณวารินคิดเนี่ยถูกแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าสร้างคลองอะเรื่องพวกนี้เลิกคิดไปเลยนะฮะเพราะคลองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนำเข้าไม่ว่าจะเป็นส่งออกไม่ว่าจะเป็นการผลิตคลองสนับสนุนแค่ให้ระบบโลจิสติกมันลัดเส้นทางผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดเพราะนั้นในการผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดแปลว่าเรือต้องไม่จอดหรือถ้าต้องจอดต้องจอดให้เวลาสั้นที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราถึงไม่เคยเห็นภาคการผลิตอยู่ที่คลองสุเอซเราถึงไม่เคยเห็นภาคการผลิตอยู่ที่คลองปานามาเพราะทุกคนต้องการแค่จะลัดเส้นทางเพื่อย่นระยะทางจากยุโรปไปเอเชียเพื่อล่นระยะทางจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปมหาสมุทรแปซิฟิกในกรณีของปานามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดสมัยเราเปลี่ยนวิธีคิดสมัยว่าเราสร้างแลนด์บริดจ์เราพัฒนาท่าเรือเราพัฒนาระบบโลจิสติกพวกนี้เพื่อนำเอาสินค้าจากตอนในออกไปสู่ตลาดโลกไอ้แบบนี้ครับเบี้ยใบ้ลายทางมันจะเกิดการเพิ่มมูลค่าเราพูดถึงการที่จะเอาวัตถุดิบจากตลาดโลกทั้งตลาดเข้าผ่านท่าเรือผ่านระบบโลจิสติกไปป้อนพื้นที่ทางตอนในไอ้อย่างนี้ครับมันจะเริ่มพูดถึงแล้วว่าอ้าวเอาของมาลงปุ๊บสร้างโรงกลั่นน้ำมันไหมเราสร้างระบบพ่อขึ้นไปทางตอนในของแผ่นดินไหมไอ้อย่างเงี้ยประเทศไทยเราจะได้ value added ละ เวลาสินค้าลงมาถ้ามันเป็นสินค้าการเกษตรที่ออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา เวลาเขาจะไปส่งทั่วโลกเนี่ยแหมส่งเป็นสินค้าเกษตรมันบัลกี้
1: อ
0: ่ะมันใหญ่มันเทอะทะมันเปลืองน้ำหนักเอามาผลิตในระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเขตเศรษฐกิจเศรษฐกิจต่างๆที่เราเคยวางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติในแผนแม่บทเรื่องของการขนส่งระบบโลจิสติกของเราไหมแล้ว value added มันถึงจะเกิดการจ้างงานมันถึงจะเกิดแล้วเราไม่ต้องไปทะเลาะ กับใครเลยเพราะเราไม่ได้ต้องการจะแทนที
1: ่
0: การเคลื่อนย้ายคลองลัดที่เร็วที่สุดแต่เราเป็นปากประตูเราเป็นทางเชื่
1: อม
0: เพราะฉะนั้นวิธีคิดจึงสำคัญมากนะครับเริ่มต้นวางให้ถูกแล้วผลพลอยได้จากวิธีคิดแบบนี
1: ้
0: ค่อยไปพูดถึงว่าเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร
1: ์
0: strategic alternative logistic route ถ้าอะไรเกิดขึ้นในช่องแคบมาลากาเพราะฉะนั้นเวลาคนไปพูดกับพี่น้องภาคใต้อะผมสงสารมากเลยชอบไปพูดว่าถ้าสร้างคลองถ้าสร้างคลองลัดพวกนี้มันจะเกิดการจ้างงานมันจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมมันจะเกิดเขตเศรษฐกิจจำนวนมากซึ่งเผลอๆมันตรงกันข้ามนะฮะลองนึกภาพดูสมมุตินะสร้างคลองนะคุณวารินคงทราบอยู่แล้วแหละว่าถ้าสร้างคลองเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรน้ำในคลองนั่นน่ะมันไม่ใช่น้ำจืดนะครับน้ำในคลองมันจะเป็นน้ำทะเลเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าสองฝั่งเนี่ยพอน้ำทะเลมันไหลเข้ามาไอแหล่งน้ำจืดใต้ดินในภาคใต้ของเราจะกลายเป็นยังไงครับไอที่เคยปลูกยางพาราปลูกสวนลองนึกภาพถ้าอยู่ที่ชุมพรอำเภอหลังสวนผลไม้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุเรียน
0: แล้วมันกลายเป็นน้ำเค็มอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: เรื่องใหญ่นะครับเนี่ย
0: น้ำใช้มันจะเป็นยังไงแค่เรื่องแบบเบสิกสุดๆว่าอ่ะคุณเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรน้ำในคลองเป็นน้ำอะไรนิดาโพถึงบอกไงครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูลเพราะเวลาเขาไปพูดถึงบอกไอ้ความจริงใจมันเริ่มจากคุณพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือคุณแค่ไปสารฝันว่าโอ้ยจะเกิดการจ้างงานจะเกิดอะไรแต่คุณไม่เคยพูดเลยว่าถ้าคุณขุดคลองนะน้ำเค็มเข้ามาเนี่ยพืชสวนคุณตายหมดนะ
1: ครับ
0: ไร่นาสาโทคุณพังหมดนะ
1: นักการเมืองนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวที่ไม่ต้องทำศัลยกรรมจมูกครับเพราะเป็นพินอคคิโ
0: อแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์อะไรก็คงไม่ช่วยเพราะว่าหน้าเนี่ยมัน
1: หมดเวลาแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวไว้คุยกันต่อเรื่องนี้คงได้คุยกันทุกครั้งแล้วครับที่กลายเป็นประเด็นเราต้องให้ความรู้กับสังคมนะครับในการที่จะได้มีข้อมูลพอในการที่จะไปทำประชาพิจารณ์ว่าจะเอาหรือไม่เอาโครงการนี้กันนะครับบอกว่าจะมีโอกาสให้เราได้แสดงความเห็นกันด้วยนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาโครงการ Land Bridge นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับข่าวเด่นประเด็นน้องอีคอนโรลครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้จันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio
7: Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: 1 สัปดาห์มี 7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ EconBiz ทาง 96.5 คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าท่านจะฟังจากหน้าปัดในวิทยุในรถก็ตามนะครับที่บ้านก็ดีนะฮะหรือว่าตอนนี้กำลังอยู่บนระบบออนไลน์ของทุกแพลตฟอร์มของ 96.5 MHz ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 หรือแอปพลิเคชัน mcord.net นะฮะตอนรับเข้าสู่ EconBiz ครับในสัปดาห์ใหม่ของเดือนพฤษภาคมกันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันวันที่4นะครับพฤษภาคมจันทร์ที่4พฤษภาคมครับเวลาทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มโดยประมาณ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นกระแสความเคลื่อนไหวนะฮะรวมถึงแนวโน้มของข่าวเศรษฐกิจรวมถึงความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่ปัจจุบันทันด่วนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟ้าฝนมานะฮะโอ้โหเรียกกันว่าตกแบบไม่ต้องเตือนกันล่วงหน้านะครับคือมันตั้งเค้ามาแล้วแหละนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็ปรากฏว่าโอ้ยฝนเนี่ยลงมากันแบบฟ้ารั่วกันเลยนะครับทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนเช้าตอนบ่ายล่อก็ไป40องศาเซลเซียสพอมาบ่าย3บ่าย4นี่เย็นวูบลงมาเหลือ44พร้อมน้ำนองเจิ่งน้ำกันไปทั่วเนี่ยนะฮะเราดูจากการซื้อขายของวันนี้ทองคำกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นปิด แบงก์ปิดแต่ทองคำไม่ปิดนะครับและราคาทองคำไม่ปิดในวันนี้ก็ปรากฏว่าโอ้โหน่าสนใจนะมีการปรับราคาทั้งหมด17รอบเสียดายด้วยนะครับเพราะราคานั้นตกลงไปเยอะเลยนะฮะสุดที่ตก650บาทนะครับสำหรับทองคำแท่งนะครับรับซื้อตอนนี้ราคาหลุด 7,500 บาทแล้วนะฮะมาเหลือ 7,200 ส่วนราคาขายออก 7,400 บาทนะครับรูปพรรณเป็นยังไงนะฮะรูปพรรณปรากฏว่ารับซื้อตอนนี้ก็ร่วงลงมาเหลือแค่ 68,796 บาท 8 สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพรรณอยู่ที่ 71,200 บาทนะครับ

0: ันนี้ก็มีแค่ตลาดทองคำทำงานเท่านั้นเองนะฮะสำหรับวันนี้ครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าก็ควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของเมเดย์นะครับหรือว่าวันแรงงานที่ผ่านไปวันศุกร์เราหยุดยาวกันใช่ไหมครับแต่ว่านาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวงการตอนนี้ใช้คำว่า perfect storm ทั้งนั้นนะฮะไม่นับช่วงบ่ายที่ฝนตกหนักนี่ก็ perfect raining เนี่ยนะฮะคำว่า perfect storm ในวงการของแรงงานไทยณขณะนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นการเตือนกันสำหรับบรรดาผู้ใช้แรงงานนะครับสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศก็ดีหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่ท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่มใช้แรงงานด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพายุสมบูรณ์แบบของแรงงานและมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีไหมฮะจากนี้เป็นต้นไปและจริงๆผมเชื่อว่ามีหลายคนคิดอย่างนี้นะครับสักวันหนึ่งในอนาคตมันจะไม่มีคนทำงานกันจริงหรือเปล่าฮะเพราะทุกอย่างจะใช้หุ่นยนต์แข็งกลหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์กันไปหมดแล้วนะครับอยู่ในสายพูดคุยกับเรานะครับดร.ธนิตโสรัตน์ฮะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาและก็ผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับดร.ธนิตครับจริงไหมฮะสำหรับวงการรายงานบ้านเราตอนนี้ใช้คำว่า perfect storm ได้ไหมฮะ
1: มันไม่เหมือนต่างประเทศนะถ้าความหมายเพอร์เฟกต์สโตรมของเราเนี่ยนะครับมันหมายถึงมันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานมนุษย์อะไรแล้วก็จะกระทบการจ้างงานไหนเนี่ยความเห็นผมเนี่ยมันเรามันต่างกับต่างประเทศเพราะว่าบ้านเราเนี่ยในตลาดแรงงานของเราเนี่ยมันยังหลากหลายนะและอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมจะใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยนะเรายังมีแต่รูปเกษตรนะฮะนะส่งออกปลากระป๋องอย่างเงี้ยนะแกะก้างปลาอุตสาหกรรมแปรรูปไปสับปะรดกระป๋องอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีส่วนภาคส่วนที่ยังต้องใช้แรงงานอยู่แต่ว่าถ้าเราพูดถึงมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเนี่ยนี่เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง AI แล้วก็ในโรบอทในหุ่นยนต์นะแล้วก็ออโตเมชันเนี่ยเขาเอามาใช้ในสายการผลิตนะครับแล้วก็ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยนะก็เริ่มเอาเครื่องอะไรนะฮะพวกกริปอัตโนมัติไม่ต้องมีคนนะไม่เอาอัตโนมัตินะจนถึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องไอ้พาเลทที่เครื่องอะไรเครื่องติดฉลากเครื่องติดกล่องการเรียงพาเลทเดี๋ยวนี้เรื่องทีเดียวเนี่ยการเรียงพาเลทในเรียงพาเลทที่ต้องใช้คน10คนนะ
0: ครับ
1: ทีนี้มันมีไอ้แขนกลเนี่ยนะใช้คนคนเดียวกดปุ่มหายไปเลยลายนี้10กว่าคนเนี่ยหายไปเลย
0: โอ้
1: นะครับนะไอ้เนี้ยมันก็อยู่ที่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่บ้านเรากำลังเผชิญเนี่ยผมว่าอันนี้พอเป็นสตอมใหญ่เลยพวกที่อยู่ในสถาบันการเงินก็คือ Virtual Banking อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะไอ้ Virtual Banking มันไม่ต้องการคนไงอันนี้ผมคุยกับพวกผู้บริหารแบงก์แล้วก็พวกผู้จัดการสาขาเนี่ยนะก็มาคุยกับผมเนี่ยเขาลำบากแล้วเนี่ยนะไม่รู้เขาจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้หรือเปล่าผู้บริหารนะเพราะว่ามันคืออย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจนะความมั่นคือการที่ความมั่นคงเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าอยู่ในบริษัทใหญ่ๆบริษัทมั่นคงหรือสถาบันการเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ในความมั่นคงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเพราะเทคโนโลยีมันเชนไงคุณบัญชา
0: ใช่ครับ
1: นะมันไม่ต้องการคนนะไอ้ตำแหน่งนั้นนะคุณจะดีแค่ไหนมันไม่มีแล้วอ่ะนะไอ้ที่ตรงนี้แหละผมคิดว่า perfect storm ก็จะเกิดกับพวกนี้อีกอันนึงที่เข้ามาแบบเงียบๆแล้วก็รู้สึกแรงงานก็แฮปปี้กันก็คือ work from home นะ work from home เนี่ยกระแสมันมีมาตั้งแต่โควิดแล้วตอนนี้พอมาถึงในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยก็นโยบายรัฐบาลก็ work from home ก็สมประโยชน์ทั้งในจ้างของผมเองก็ work from home เยอะนะบางหน่วยของผมเนี่ยพวกเซลล์เนี่ยไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลย
0: โอ้โห
1: นะตอนนี้แรกๆเนี่ยก็แฮปปี้อ่ะคุณทำงานอยู่ที่บ้านเช้าไปก็ส่งลูกตื่นสายใช่ไหมทำงานเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งนะตกเย็นหรือไปนั่งทำตามอะไรอ่ะร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพอคุณทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะมันไม่ต้องมีคนก็ได้หนัวก็เราก็แปลงเข้าเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยได้ไหมฮะเป็นเอาท์ซอร์สพอคุณเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยมันก็ต้องเริ่มแข่งขันราคาเพราะคุณก็มีคู่แข่งเยอะแล้วจนเบอร์ฟอร์มโฮมเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เป็นเพอร์เฟกต์สอบแล้วก็เห็นชัดเลยนะอย่างนี้ออฟฟิศตามสีลมเนี่ยพื้นที่เริ่มเหลือแล้วนะพลังเช่าอะไรรัชดาอะไรพวกนี้ก็ภาพพวกนี้

0: ไปรอบหนึ่งจำได้ไหม
1: โอ้จำได้ครับ
0: ใช่ไหมนะรอบนี้จะเป็นรอบใหญ
1: ่มาที่รอบใหญ่
0: เพราะแบงค์ใหญ่ๆเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเนี่ยเข้าระบบนี้หมดละคุณประชารู้ดีดิใช่ไหมใช่ไหมมันต้องเอ่ยชื่อใช่ไหมเออมันไม่แค่คนเลยอ่ะในการปล่อยสินเชื่ออะไรมันนะผมเป็นบริษัทเขายกเครื่องไม้เครื่องมือมาให้บริษัทเลยนะในการออกเช็คในการโอนเงินเดี๋ยวนี้ทำที่บริษัทหมดเลย
1: โอ้โห
0: นะแล้วก็การปล่อยสินเชื่อเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีคนนะก็คุณก็กรอกข้อมูลคุณทำงานที่ไหนใช่ไหมชื่อบริษัทคุณก็อยู่ใน AI แล้วเออบริษัทนี้มันเป็นบริษัทอะไรยอดขายเท่าไหร
1: ่
0: นะลูกค้ามันอยู่ในคลัสเตอร์อะไรเป็นซันเซ็ตหรือซันไลท์เห็นไหมไอธุรกิจแล้วมันวิเคราะห์ไปถึงลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้เขายกไอ้เครื่องต่างๆไม่ละทำไปละโอนเงินก็เห็นลูกค้าระบบ
1: ครับ
0: มันวิเคราะห์ไปถึงลูกค้าเลยของบริษัทที่คนๆนั้นทำงานนะไม่เอาตัวแก้บริษัทนะ
1: ใช่
0: ไหมนั่นเขาปล่อยสินเชื่อโดยมันเห็นข้อมูลดีกว่าใช้คนซึ่งมันมีไบแอสแล้วเร็วใช่ไหมมันจบเลยแหละฮะมันเป็น AI แล้วอะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ว่าผมมองนะสำหรับประเทศไทยมันเรายังมีอัตราการว่างงานต่ำนะคนเก่งอัตราการว่างงานของเราเนี่ยก็ยังต่ำนะอัตราการว่างงานแสนก็ยังสูงหมายว่ามีคนแสนหกหมื่นคนเนี่ยไม่อยู่ในนิยามคนว่างงานแต่เขาทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่ถึงชั่วโมงอะ
1: โอ้เหรอฮะ
0: นะแต่เขาถือเป็นคนมีงานทำนะแต่พวกนี้เขาเรียกว่าว่างงานแฝงนั้นมันก็จะมีมนุษย์เงินเดือนก็แบ่งเป็นสองด้านที่อยู่ในอุตสาหกรรมถ้าคุณดูอุตสาหกรรมไฮเทคโรงงานอะไรอ่ะไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์อะไรพวกนี้มันพวกเนี้ยเขาใช้ตอนนี้ก็ไม่ใช่เขาเอา AI เข้ามาใช้แล้วอย่างที่ผมบอกแต่ต้นเนี่ยเอาโรบอทตอนนี้คนทำงานกับโรบอทด้วยนะไปในแผงจอดไฟฟ้าเนี่ยนะคนทำตรงนี้ส่งให้โรบอทแล้วก็ส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีโรงงานหนึ่งเนี่ยผมอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยไปตรวจดูเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยนะครับโรงงานใหญ่ก็ใช้คน 6,000 คนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะออโตเมชันมาใช้เนี่ยเราก็ไปดูเขาเมื่อปีที่แล้วเหลือ 3,000 คน
1: ครับโอ้โห
0: นะแล้วก็พื้นที่เดิมเขาจะขยายโรงงานไอ้คนที่เหลืออยู่ผลิตภาพนะทำงานได้มากกว่าคนเดิมด้วยนะแต่พื้นที่เดิมเขาจะไปต้องไปซื้อที่รูปซื้อที่นี่เขาไม่ต้องซื้อเพราะว่าไอ้โรงอาหารก็หายไปเนี่ยหรอไหมฮะ
1: ใช่
0: มันไม่ต้องมีโรงอาหารคนหายไปครึ่ง 3,000 คนเนี่ยแล้วเข้าไปในโรงงานเขามืดตื้อเลยนะต้องหุ่นยนต์มันไม่ใช้ไฟอ่ะ
1: ใช
0: ่นะไอ้ภาพอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆเกิดแต่ว่าถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยนะครับลูกชายผมเพิ่งไปประชุมที่เจนีวามาเนี่ยแล้วก็ไปดูงานในฝรั่งเศสอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอ้ AI เนี่ยผลกระทบเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยการตกงานที่เกิดกับ AI เนี่ยมันยังไม่มากเพราะว่าคนหนึ่งสังคมสูงวัยนี่เมืองไทยก็สังคมสูงวัยคนเกิดน้อยอย่างนี้มันจะมาตามกันเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ชอบทำงานแต่พวกนี้น่ากลัวนะตกมา 2-3 ปีแรกเนี่ยพวกเกนแซกเนี่ยไม่ทำงานซึ่งหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็พวกนี้จะกลับเข้าตลาดแรงงานก็ 2-3 ปีหลังจากที่เขาไปหาหัวจะไปทำออนไลน์ไปทำอะไรของเขาเนี่ยพอกลับเข้ามาแล้วตามเด็กรุ่นหลังไม่ทันนะเพราะว่าเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะอันนี้ก็ท่านโปรฟิกสตอร์มของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมากระทบงานที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยมากกว่านะภาคบริการค่าส่งค่าปลีกอะไรพวกนี้นะครับก็จะอาจจะมากระทบแต่ว่าเราก็ยังเป็นสังคมที่ยังขาดคนอยู่อย่าลืมนะเราจะมีแรงงานต่างด้าวเนี่ย36ล้านคนนะอันนี้เฉพาะ3สัญชาตินะลาวไอ้อะไรนะลาวเขมรกัมพูชาเนี่ยพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยนะ3ชาติเนี่ย3ล้าน6แสนนะ6-7เดือน8เดือนเนี่ยเพิ่ม8แสนกว่าคนอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความต้องการยังสูงอยู่ในเรื่องของไอ้พวกแรงงานเข้มข้นเนี่ยซึ่งเราก็ดีไหมถ้าเราไม่แก้ยกระดับพวกนี้ไปเนี่ยเราจะไปแข่งอะไรฮะวันนี้เราไม่ได้แข่งกับเวียดนามบังคลาเทศอย่างเงี้ย คุณบัญชาเราซื้อของเนี่ยหันไปดูไอ้พวกเสื้อผ้าเนี่ยแต่ก่อนนี้ เราแหมเวียดนามนี่เราก็หนาวเลยใช่ไหมแต่ก่อนไชน่าได้เป็นเวียดนามที่เม็ดอินบังคลาเทศอ่ะ

0: เราจะไปแข่งอะไรกับเขาอ่ะนะจริงไหมฮะนั่นเราก็ต้องมันก็ต้องยอมรับว่าทิศทางเนี่ยมันไปเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมเฟิร์สเฟิร์สเอชเคิร์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามีผู้ฟังผู้ชมข่าวจะเป็นคนทำงานอยู่เนี่ยผมคิดก็ต้องปรับตัวนะถ้าอย่างผมเป็นนายจ้างเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องคนที่เราจะเก็บไว้มันต้องมีvalueอ่ะใช่ไหมคุณค่าคุ้มเงินเดือนนะตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเราได้นะคิดสร้างสรรค์ loyalty อย่างเดียวไม่พอนะแต่ก่อนนี้แหม loyalty ไม่พอมันต้อง productivity คู่กันไปด้วยใช่ไหมคุณภาพแรงงานมันต้องสูงคู่ไปกับ loyalty ด้วยนะคนคนนั้นอย่าทำตัวเป็นต้องทำตัวเป็น value อ่ะไม่ใช่เป็น costถ้าคนที่เป็นคอร์สเนี่ยมันกลายเป็นจังเนี่ยจังก็ขยะนะแล้วก็อย่าหมดไฟนะยังกินข้าวอยู่อย่าหมดไฟกินข้าวอยู่อย่าหมดไฟอย่าเบิร์นเอาท์นะก็จะออก
1: เนี่ยพอ
0: คนบอกหมดไฟแล้วโอ้คุณยังกินข้าวอยู่คุณจะหมดไฟได้ยังไง
1: ใช่คือฟังดร.ธนิตเนี่ยมันทำให้เราเห็นแบบนี้ครับว่าคือด้วยความที่เราก็เป็นประเทศอยู่ในแบบกำลังพัฒนาแล้วก็ตลาดเกิดใหม่คือถ้ามองมุมหนึ่งมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับหมายความว่าโครงสร้างของการใช้ประเภทแรงงานในบ้านเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยทำให้ไม่เกิดเพอร์เฟกต์สตอร์มกันทั้งระบบแรงงานใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับยังเกษตรอยู่เนี่ยยังขายข้าวเป็นตันๆเนี่ยเว้ยมันจะไปคุณจะไปเพอร์เฟกต์สตอร์มเนี่ยมันขาดคนน่ะกัมพูชาไม่ต่ออายุมีนาคมนี้ยังดิ้นกันอยู่เลยคอรมอก็ไม่กล้าต่อกลัวทัวลงใช่
1: ไหมฮะอย่างนี้ดร.ธนิตครับมันจะกลายเป็นว่าแรงงานที่เป็นระดับฐานรากหรือแรงงานระดับล่างหรือแรงงานที่ยังต้องใช้เขาเรียกว่าความชำนาญกึ่งแรงงานเข้มข้นเนี่ยอันนี้จะยังจะยังได้รับผลกระทบถูกไหมครับ
0: ไม่อย่างนั้นเพราะที่ผมเห็นเนี่ยตำแหน่งนั้นมันหายไปฮะในโรงงานที่ผมบอกเนี่ยเขาจะมีกากบาทไว้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ไว้ตรงเนี้ยอีก6เดือนจะไม่มีนะตำแหน่งนี้จะไม่คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่อยู่ไง
1: เสียว
0: มันไม่มีตำแหน่งนั้นไงเริ่มออกไหมฮะหรือบางอินดัสทรีเนี่ยมันอะไรให้มันซันเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณอาจจะเป็นคนทำซ่อมรถยนต์ที่เก่งนะรถเครื่องสันดาปเนี่ยคุณบัญชาผมว่าอีก5ปีคุณจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าทั้งประเทศอ่ะมันสกิลที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะหมดอ่ะคุณไปถึงอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องหม้อน้ำคุณอาจจะเป็นช่างเชื่อมหม้อน้ำที่เก่งที่สุดในประเทศมันไม่มีหม้อน้ำให้คุณเชื่อมอ่ะ
1: ครับนี่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับ
0: ม
1: ัน
0: เกิดอย่างนี้หลายอินดัสทรีมันจะซันเซ็ตไปโดยที่มันเราแข่งขันไม่ได้นะเราพูดอย่างนี้นะมันก็ไปทั้งนายจ้างลูกจ้างอย่างที่ยกตัวที่เห็นชัดคืออุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องสันดาปเนี่ยไอเนี่ยไอซีเนี่ยมันจะหายไปมันหายไปแน่นอนยิ่งไอ้น้ำมันแพงเนี่ยคนที่กำลังแบบเอายังไงดีเอารถแบบไหนดีผมว่าตัดสินใจเลยอ่ะใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ต้องใช้อ่ะน้ำมัน
1: อ
0: ่ะนะครับและอุตสาหกรรมเรามาจากยุคเก่าจำได้ไหมไอ้เครื่องเทปไอ้คัสเซ็ตเทปเนี่ยมันหายหมด
1: ใช่ตั้งแต่สมัย
0: จริ งไหม
1: ทีวีขาวดำเครื่องคันเสร็จ
0: ที่ตรงนั้นที่คุณประชาบอกเขามีสกิลอ่ะแต่สกิลเขามันไม่มีประโยชน์เพราะโปรดักต์เขามันไม่มีอ่ะเนี่ยฮะเราจะเกิดลักษณะแบบนี้แล้วก็ทยอยออกมาหลายอินดัสทรีมันไหลออกไปเนี่ยไปเวียดนามไปอินโดนีเซียแล้วมันก็จะไหลไปอะไรไปบังคลาเทศอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแต่พูดอย่างนี้อย่าไปท้อใจนะมันเราก็ต้องทำพยายามที่จะมีสกิลแล้วก็พยายามเชนสกิลให้ได้แล้วติดเรื่องภาษาก็ไปเรียนใช่ไหมกลับบ้านดูแต่อะไร YouTube อะไรพวกนี้ใช่ไหมดูแต่ละคร ก็ไปหาสกิลที่เพิ่มเติมบ้าง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับดร.ธนิตทำเนี่ยทำให้ผมไปนึกถึงกลุ่มที่คือก่อนหน้านี้ผมถอยกลับไปนะเอาช่วงก่อนโควิดเลยนะเราเนี่ยก็เรียกร้องนะว่าต้องมีการผลิตแรงงานทางด้านของพวกวิชาชีพโอ้สมัยนั้นก็นะเรื่องใหญ่นะแต่พอมาถึงตรงเนี้ยดร.ธนิตคิดว่าไงไอ้การที่มันมาการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะกลายเป็น perfect storm ของพวกแรงงานสายวิชาชีพแรงงานช่างนี่ไหมฮะ
0: มันอยู่ที่คุณช่างอะไรไง
1: คร
0: ับใช่ไหมถ้าคุณเป็นช่างฝีมือนะพวก ในที่เกี่ยวกับดิจิตอลอันนี้มันยังอยู่ในเทรนด์เป็นช่างฝีมือซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์เป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อันนี้ยังอยู่ในเทรนด์น
1: ะ
0: เรื่องแอร์คอนดิชันเมืองเราเมืองร้อนยังไงมันก็ AI ยังไงมันก็ยังต้องใช้หลักการเรื่องซ่อมนะแต่ถ้าคุณเป็นช่างอย่างที่ผมบอกอะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มันกำลังเชื่อมแม้แต่ช่างเชื่อมอย่างนี้มัน AI อะนะในอุตสาหกรรมยานยนต์เองมันเชื่อมนะช่างพ่นสีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันรถยนต์พ่นทั้งคันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ในอินดัสอยู่ในช่างฝีมือในสาขาไหนเราก็ยังตามไม่ทันยังมีช่างฝีมือช่างทำบาตรอย่างเงี้ยบาตรละนะ
1: uh-huh.
0: เป็นอาชีพเสงวนคนไทยอาชีพอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่านะเรายังกระทรวงแรงงานเองกรมพัฒน์เนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ทันด้วย
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าว่ามันมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาขณะที่อาชีพเก่าๆมันกำลังหมดสมัยไปโดยเฉพาะที่ยกตัวอย่างนี่คือรถยนต์เนี่ยเห็นชัด uh-huh. นะเรื่อง uh-huh. ของนะเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยยังคุณบัญชากับผมอาจจะมาจากยุคที่มันเป็นอนาล็อกดั้งใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีแล้วไอ้โทรศัพท์หมุนๆน่ะมันกลายเป็นไอ้มือถืออย่างเงี้ยเสียแล้วทิ้งเลยอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะมันไม่มีช่างอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าไอ้ Perfect Storm เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันมาแต่จะเล่นเป็นส่วนๆไม่ใช่แบบในต่างประเทศเพราะต่างประเทศไอ้งานไอ้รายงานเข้มข้นเนี่ยหรือโลสกิลมันไม่มีแล้วบ้านเขาอะใช่ไหม
1: ครับ
0: นั้นพวกเขาจะกระเทือนมากเพราะว่ามันเปลี่ยนระดับนี้แต่ไทยเราอย่างที่คุยกันอะมันยังมีหลากหลายยังมีก่อสร้างยังมีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะก่อสร้างเราก็ยังไม่ใช่แบบก่อสร้างที่เป็นชิ้นส่วนเสบียรูปเมืองนอกเนี่ยมันชิ้นส่วนเสบียรูปยกมาตั้งเป็นชั้นๆบ้านเรายังใช้คนอยู่ใช่ไหมนั่นความอาชีพมันก็ยังอยู่นะอย่างผมที่บอกแล้วไอ้ช่างฝีมือก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแต่บางอาชีพมันจะลดความสำคัญไป
1: ครับนี่ผมนึกถึงคำว่าช่างฟิตเนี่ยต่อไปคงไม่ฟิตแล้วใช่ไหมฮะ
0: มันไม่มีรถไฟขึ้นเก่งแค่ไหนมันไม่มีรถไอ้รถที
1: ่ครับ
0: มันไม่มีเครื่อง ICI ที่เรียกเครื่องสันดาปภายใน ICI อะไรนะใช่ไหม ICICE อะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแนวโน้มไปแน่นะไปรถอะไร EV ไปรถอะไรไอ้ที่มันใช้อะไรไฮบริดอะไรอะ
1: ไฮบริด
0: ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันมาในการไฮบริดเนี่ยยังดีเพราะไฮบริดมันยังมีเครื่องสันดาปอยู
1: ่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมแต่คุณต้องใช้ช่างสเปเชียลจริงๆที่มาซ่อมรถที่มันใช้ทั้งสันดาปและไฟฟ้าได้ไม่ใช่ช่างทั่วไปใช่ไหมมันก็จะไปมาอีกแขนงหนึ่งละ
1: เอ๊ะอย่างนี้ครับดร.ธนิตฮะถ้ามาดูอย่างนี้เนี่ยเอาละก็ถือว่ามันอาจจะเป็นเรียกผลบวกเป็นอนิสงส์ให้กับกลุ่มแรงงานที่เป็นกึ่งใช้แรงงานเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานที่มีความรู้มีประสบการณ์แต่ทุกอย่างเข้าไปสู่ระบบออโตเมชันแล้วก็พวก AI ทั้งหมดเนี่ยคำถามผมนะฮะเราควรจะพัฒนาทิศทางของแรงงานพนักงานจากนี้ไปแบบไหนกันดีครับ
0: คือบ้านเราเนี่ยการพัฒนาเนี่ยเราชอบพัฒนาลูกจ้างจริงๆมันต้องพัฒนาเท่าแก่ก่อนใช่ไหมเราชอบอัพสกิลนะรีสกิลนะให้กับพวกพนักงานแต่เราลืมพัฒนาในจ้างว่าในจ้างเองเนี่ยต้องถูกพัฒนาว่าเขาจะปรับตัวยังไงนะอุตสาหกรรมเขาจะต้องไปทางไหนเขาอันไหนที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือเทรนแบบไหนสกิลแบบไหนที่มันจะแข่งขันได้เพราะว่าถ้านายจ้างเท่าแก่ยังอยู่เนี่ยมันจะทำให้ลูกจ้างเนี่ยยังอยู่และเราถึงลูกจ้างก็ต้องปรับตัวถ้านายจ้างยังปรับตัวไม่ได้นี่ผมถึงบอกต่างกับคนอื่นนะเราต้องพัฒนานายจ้างด้วยเฉพาะพวกไมโคร SME เนี่ยใช่ป่ะยังเป็นแบบเดิมๆเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ไม่พยายามจะไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ใช้ไอ้โลคอสเป็นบริจีเป็นยุทธศาสตร์ใช่ไหมแต่ที่จุดหนึ่งเนี่ยเวลานี้คุณคอสคุณบางลงทุกวันเพราะคุณต้องไปแข่งจีนใช่ไหมต้องไปแข่งกับเวียดนามอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนั้นหนึ่งต้องปรับตัวต้องนายจ้างต้องถูกพัฒนาด้วยนะกระทรวงแรงงานไม่ใช่มุ่งแต่พัฒนาแรงงานสองตัวแรงงานเองเนี่ยอันนี้ยากเพราะว่าแรงงานเนี่ยตอนเขาอยู่ในห้องเย็นสบายนะเห็นรถวิ่งรถเข้าออกโรงงานรถบรรทุกโอ้ยังดีแต่เขาไม่รู้โรงงานมันกำลังขาดทุน
1: อ่
0: ะนึกออกไหม คุณจะเห็นของเข้าของ

0: ออกโอ้มันยังดีนะนะแต่เวลาเขาหายไปเนี่ยแล้วคุณหยุด2วันวันจันทร์เปิดมาไม่มีแล้วโรงงานปิดยามโคลสใช่ไหมเนี่ยโรงงานไปแล้วปิดตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้ช็อกทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะไม่มีใครเขาบอกล่วงหน้าคุณว่าเขาจะเก่ง
1: ใช่
0: อันนี้เพราะว่าไม่งั้นหนึ่งคนเสียขวัญไอ้ตอนที่คุณกำลังจะเก่งอาจจะมีช่วงเวลาสักปีสองปีคนดีๆหนีออกหมดไอ้สองคนที่อยู่ก็ไม่ตั้งใจทำงานสามมันก็ไอ้คนขโมยของได้ก็ขโมยคอร์รัปชันได้ก็คอร์รัปชันไปมันจะเก่งแล้วนี่หว่าใช่ไหมไม่มีใครคิดยาวว่าโรงงานเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่บอกคุณหรอกท่านคุณก็ยังเห็นรถเข้ารถออกแต่คุณไม่รู้ว่าเขาขายของขาดทุนนะหรือติดหนี้ไม่ได้หรือก็ติดหนี้แบงค์นะแบงค์ตามเป็น NPL อยู่แล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยภาพเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเขาอยู่ในโรงงานเนี่ยคนที่ทำงานในบริษัทหรือธุรกิจที่เราต้องคอยสังเกตด้วยเห็นไหมนะเราต้องคอยสังเกตนี่พูดในฐานะเป็นลูกจ้างต้องคอยดูด้วยนะบางทีเราคิดว่ายูเนียนมันเขาก็ช่วยขอให้คุณได้ข้อเรียกร้องได้ตามกฎหมายคุณได้เงินชดเชยถามเนี่ยคุณอยู่ได้กี่ปีไม่เกิน3ปีเงินก็คุณหมดท่านคุณต้องเรือมันจะล่มเราต้องรีบกระโจนออกไปหาเรือใหม
1: ่
0: อันนี้ผมพูดอย่างในลูกจ้างนะท่านคุณต้องสังเกตดูถ้าโรงงานเขาเริ่มมีคนมาทวงหนี้ทำไมมากันบ่อยๆบางทีโรงงานใหญ่ๆนะผมค้าขายเนี่ยนะโรงงานใหญ่ๆนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยอดขายระดับเหยียบ 7-8,000 ล้านยังไม่จ่ายตังค์เลยฮะยังเบี้ยวเลย
1: มีด้วยเหรอ
0: เนี่ยโอ้โหไม่ชื่อที่คุณตกใจกันแล้วกัน
1: จริงเหรอ
0: เยอะด้วยครับเพราะตอนนี้ทุกคนเจอสภาพเศรษฐกิจเราเนี่ยเปราะมานานแล้วก็บางโรงงานเนี่ยมันทู่ซีผมใช้คำว่าทู่ซีแล้วเข้าใจเลยนะมันตั้งแล้วทำอะไรไม่ได้มันก็ตังทุลังจะทำมันก็อะไรนะสภาพคล่องมันก็ลดลงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะต้องทำเหมือนแบงค์เนี่ยมีสเตจหนึ่งนะลูกหนี้นะสเตจสองสเตจสามเหมือนแบงค์เลยฮะมีหน่วย NPL จนต้องมีทั้งงานทนายความคอยตามหนี้เพราะเราคาดขายมันหลากหลาย
1: คร
0: ับ นะนั้นคนก็บอกในฐานะมองน้องลูกจ้างเนี่ยคุณก็ต้องสังเกตด้วยใช่ไหมในฐานะที่เป็นนายจ้างก็ต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยชักออกอาการไม่ดีเนี่ยคนดีๆจะโดดออกไปก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็จะโดดออกไปก่อนไอ้คนที่เหลืออยู่ไปไหนไม่ได้คุณเลยยิ่งเก่งเร็วขึ้นท่านคุณต้องปรับตัวปรับองค์กรยกระดับแล้วก็ให้ลูกจ้างที่เก่งเนี่ยเขามีส่วนร่วมให้หุ้นได้ก็ให้ไปอย่างผมเนี่ยผู้บริหารระดับสูงๆผมเนี่ยเป็นมีหุ้นหมดเลยนะครับเป็นไดเรคเตอร์หมดผมไม่ใช้คนนอกแล้วให้หุ้นโอ้ทำงานเต็มที่เลยนะเสนอโครงการมาดีๆเอาคุณค้ำประกันนะจะกู้เงินนะก็กล้ากู้ผมก็กล้าลงทุนนะครับที่เราต้องปรับเปลี่ยนอย่ารวยคนเดียวฮะอันนี้เป็นสูตรเลยอย่ารวยคนเดียว
1: จะเป็นสมัยก่อนที่ต้องรวยคนเดียวใช่ไหมฮะ
0: ไอผมนี่ใช้สโลแกนนี้มันนานนะพอเราขี่รถยิบบุญเล็กๆเขาต้องมีมอเตอร์ไซค์ต้องมีอะไรต้องมีรถกระบะใช่ไหมเขาขี่ BM เขาต้องขี่ ผมขี่เบนซ์เขาต้องมี BM นะใช่ไหมเขาต้องมีฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยคือลูกน้องเก่งๆเขาจะได้ไม่โดดหนีไปและพวกเนี้ยเขาจะทำงานให้เรานี่ในฐานะนายจ้างแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือเขาน
1: ะ
0: ในฐานะลูกจ้างก็ต้องทำตัวให้มี value ที่ผมบอกมันต้องมีคุณค่าใช่ไหมคุ้มเงินเดือนปรับตัวนะโลยัลตี้แต่โลยัลตี้ยังไม่สำคัญเท่า productivity นะครับสำคัญคือต้องมี value อะครับ
1: ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยดร.ทิศมองว่าต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราแบ่งกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการจ้างงานแรงงานคุณภาพของคนทำงานก็แล้วแต่เนี่ยในกลุ่มที่เป็นแบบระดับการศึกษาสูงแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เป็นของ AI เนี่ยนะครับทิศทางเนี้ยเราแบ่งกันเลยครับว่าในแง่ภาคเอกชนเขาจะพัฒนาอย่างไรและในตัวเราเองความเป็นมนุษย์เดือนจากเนี้ยคำเนี้ยมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราต้องทำยังไงครับ
0: คือในภาคเอกชนเนี่ยมันก็แบ่งเป็นว่าคุณอยู่ในคัสเตอร์ไหนใช่ไหมเพราะในบางคัสเตอร์เนี่ยที่บอกมันซันเซ็ตจริงๆนะมันซันเซ็ตจริงๆคุณ ปรับเปลี่ยนยังไงก็ยากอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้พูดตรงๆอันนี้ก็เหนื่อยใช่ป่ะก็เหนื่อยทั้งเจ้าของนายจ้างและก็ลูกจ้างแต่ว่าในอย่าลืมนะครับในเซกเตอร์ที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ไปเหมาหมดมันไม่ได
1: ้
0: นะไปเหมาเข่งทั้งเข่งเนี่ยไม่ได้ใช่ป่ะอย่างในธุรกิจของผมโลจิสติกบางแห่งก็อยู่ไม่ได้อย่างผมก็ยังเติบโตได้ใช่ไหมมันผมว่าสำคัญคือผู้บริหารเนี่ยในจ้างต้องมีวิสัยทัศน์วิชั่นเนี่ยสำคัญและจะต้องมีสตรีทีเห็นภาพอนาคตมันมีทั้งโอกาสและวิกฤตโอกาสเราจะดึงเข้ามาได้ไงวิกฤตเราจะป้องกันยังไงแต่บางวิกฤตมันก็เป็น worst case scenario อ่ะใช่ไหมอยู่ดีน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้โอ้คุณวางแผนยังไงมันก็ไม่มีนะนะครับคราวนี้สำหรับลูกจ้างเองเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณทำงานอยู่ที่ตรงนายจ้างที่เข้าอยู่ในคลัสเตอร์ไหนบางทีมันเลือกไม่ได้เพราะว่าคุณทำมานะ10 กว่าปี20 ปีเนี่ยคุณจะเปลี่ยนนายจ้างมันก็ยากเพราะอายุคุณก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่และสกิลที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แมทกับสกิลที่คุณจะไปอยู่ที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันเนี้ยเราก็พูดตรงไปตรงมาไอ้รีสกิลอัพสกิลพวกนี้ก็เป็นน้ำเน่าอ่ะในสายตาผมอ่ะมันก็คนถ้าคิดมันไปไม่รอดอ่ะอย่างที่เราบอกอ่ะคุณจะรีสกิลอัพสกิลยังไงนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็ต้องพยายามเชนตัวเองให้ได้นี่สำคัญที่สุดนะย
1: ุ
0: ทธศาสตร์การทำยุทธศาสตร์ต้องมีทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
1: ครับแต่ตอนเนี้ยพอเราพูดถึงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของนายจ้างบ้านเรานะคือผมก็มองแล้วมันก็เหนื่อยขึ้นทุกปีทุกเวลาเลยนะเช่นเดี๋ยวจีนเข้ามาเยอะก็เข้ามาเยอะแล้วล่ะตอนนี้ต้นทุนก็ถูกกว่าอีกโอ้โหแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยความเป็นเจ้าของธุรกิจของคนไทยเมื่อสู้กับต้นทุนต่ำและชาติที่ใหญ่จีนก็ยากอีกแล้วแถมมาเจออย่างนี้อีกเนี่ยมันจะไปทางไหนดีครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยเข้ามากินรวบใช่ไหมแล้วเข้ามามีโนมินีแล้วก็ธุรกิจที่เข้ามาเนี่ยเข้าเล่นทางวงจรคุณไม่เหลือเลยอะอย่างลงอย่างเงี้ยนะเดินซื้อทุเรียนเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เป็นอินพอร์เตอร์นะเขาก็มาซื้อถึงสวนเลยตัดช่องว่างตรงนี้หมดเนี่ยนะอันนี้เราก็แข่งขันยากเราก็แข่งขันค่อนข้างยากถ้าใครเจออยู่ในกลุ่มธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็ยากนะครับสองก็คือว่าเรายังย่ำอยู่กับอุตสาหกรรมเดิมเทคโนโลยีเดิมแล้วเราไม่ปรับเปลี่ยนเคยทำมายังไงเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนคู่แข่งเราเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ลดน้อยถอยลงนะคือเราไม่ทำอะไรที่เลวกว่าเดิมแต่เราทำเหมือนเดิมแต่คนเขาเป็นคู่แข่งเขาเดินหน้าแล้วคู่แข่งมันไม่ได้มาจากในประเทศอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จีนเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาก็โอ้โหมาแรงนะเวียดนามเนี่ยนะครับไอ้ต่างๆพวกนี้เนี่ยเพราะเราก็ต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวนะทำอะไรเนี่ยจะเป็น OEM หมายว่ารับจ้างผลิตอย่างเดียวมันต้องมีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะต้องสร้างนวัตกรรมนี่ก็พูดใหญ่แต่มันต้องมีนะครับมันต้องทำจริงๆว่าทำไงที่มันแตกต่าง differentiate อ่ะถ้ามันจะแตกต่างเนี่ยเราพูดเหมือนวิชาการแต่ผมไม่นับวิชาการนะนักปฏิบัติคุณต้องมีนะลูกจ้างก็ต้องมี
1: ครับดร.ธนิตครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับวงจรหรือความเป็นมนุษย์เดือนๆของคนไทยในอนาคตเนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่าถึงยุคนึงเนี่ยมันอาจจะแทบจะไม่มีกันอยู่เลยแล้วโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะวางทิศทางในการเติบโตขึ้นมายังไงครับ
0: เราดูจากในต่างประเทศเนี่ยมนุษย์เดือนก็ยังมีนะเพราะการทำธุรกิจในอนาคตจะยิ่งวันยิ่งยาก
1: คร
0: ับ นะวันนี้คุณลองคิดคุณลองขายของออนไลน์หรือคุณจะขายใครคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคุณเจอไอ้แอปใหญ่ๆนะคุณก็สู้เขาไม่มีทางจะสู้เขาได้เลยใช่ไหมคุณจะทำอะไรใช่ไหมเพราะวันนี้เราอาจจะไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเอาซอกแต่อนาคตเนี่ยมันจะถูกแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและราคามันต้องเป็นของดีราคาถูกใช่ไหมเพราะภาพอย่างเงี้ยในต่างประเทศเนี่ยในญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยเราดูเหมือนกับโอ้โหเขามี SUV เยอะนะแต่ว่าคนเป็นลูกจ้างก็มากขึ้นเพราะว่าโอกาสการทำธุรกิจมันยากเปิดร้านอาหาร มันก็จะมีเรื่องอะไรฮะเรื่องมันจะมีเรื่องสุขอนามัยเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยจนทำให้คุณไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะผมมองอย่างนั้นว่าถ้าเราพัฒนาไปอย่างนี้เราพูดไปถึง10ปี20ปีนะนะเพราะถ้าดูในต่างประเทศมันก็ไม่ใช่คนจะเป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะแยะเป็นหมื่นนะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมมันไม่ใช่ไอ้ประเทศที่มีแบบเรานี่แหละมีพวกไมโครไฟแนนซ์ไปหมดอยากนึกว่าจะไปเปิดไอ้ร้านกาแฟคุณก็มีรถเข็นคันเดียวคุณทำหากินได้ละใช่ไหมแต่ว่าคุณอยู่ต่างประเทศมันไม่มีนะฮะเปิดร้านค้าอะไรเนี่ยโอ้ยเรื่องใหญ่เรื่องภาษีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ง่ายไม่ง่ายนะนะครับไม่ง่ายแต่ว่า SME ในอนาคตเนี่ยนะพวกไมโครพวก small business เนี่ยจะเกิดขึ้นและก็ยังมีการจ้างงานแต่อาจจะจ้างคนไม่เยอะแต่คนกลุ่มไม่น้อยแต่ต้องเก่งมันต้องเก่งนั้นมนุษย์อนาคตเนี่ยมันต้องเก่งมันต้องเงินเดือนเนี่ยจะมาแบบเช้าชามเย็นชามคอยดูวันหยุดหัวท้ายจะหยุดวันยังไงอย่างนี้มันจะหมดยุคมันก็ญี่ปุ่นหรือฝรั่งที่เขาทำงาน
1: ครับครับโอ้อย่างนี้ก็สำหรับใครที่ฟังอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้าของลูกจ้างพนักงานเนี่ยคือมันเป็นยุคที่แบบว่าตอนนี้มึนตึกไปทุกด้านเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้
0: มันเป็นโปรฟิกสตอมเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะแต่บ้านเรามันอาจจะมีแรงถ่วงนิดมันจะไม่กระจายเล่นทีเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ยังไงมันก็มาแน
1: ่โอ้ครับมาน
0: ะครับ
1: ครับก็ถือว่าวันนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดที่น่าสนใจกับทางด้านของดร.ธนิตโสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมของไทยนะครับขอบคุณครับดร.ธนิตครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่วันนี้ทำไมต้องคุยกันถึงควันหลงของงานที่เรียกว่าเมเดย์หรือว่าวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมานะครับคือเห็นภาพจริงนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงกันแบบชนิดที่มารุมมาตุ้มมาพร้อมกันแต่ก็ยังดีนะครับที่ฟังดูว่าด้วยความที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศในลักษณะของกลุ่มประเทศเกิดใหม่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเรายังคงอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะฮะจากการจัดอันดับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่มีโครงสร้างของตลาดแรงงานในประเทศไทยที่หลากหลายแล้วก็ดูจะแบบว่าเป็นขั้วเป็นข้างกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับผมหมายถึงในแง่ของความสามารถอุตสาหกรรมการรองรับฝีมือนะฮะดังนั้นคำว่า perfect storm เมื่อสักครู่ที่ดร.ธนิตพูดถึงว่ามันไม่ได้กวาดซะทีเดียวทั้งหมดในประเทศไทยเพราะเรียกว่าเรายังมีงานที่เป็นแบบกึ่งเข้มข้นแรงงานเข้มข้นหรือว่างานที่เป็นฝีมือเฉพาะทางด้านของศิลปะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คงยังไม่เกิด perfect storm นะครับแต่ถ้าสำหรับรายท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศนะฮะหรือว่าเป็นพวกสายวิชาชีพการงานทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลกันสำหรับในอนาคตต่อไปนะครับเวลาในขณะนี้ครับทุ่ม40นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วง5 Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ทุ่ม43นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับติดตามกันอยู่ที่ Econbiz 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอสมทนะครับเวลาในขณะนี้เนี่ยนะฮะก็เหลืออีกประมาณสักเกือบ45นาทีนะครับตามเวลาที่ตลาดทุนของทางต่างประเทศจะเปิดทำการซื้อขายในวันแรกของสัปดาห์ใหม่ก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่1ของเดือนพฤษภาคมกันนะครับสัญญาณก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าก็ก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีข่าวในกรณีที่สื่อของอิหร่านรายงานว่ามีการใช้ขีปนาวุธ2ลูกนะฮะยิงเข้าไปที่หรือว่าโจมตีเข้าไปที่เรือกองเรือของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทางสื่ออิหร่านเขาก็รายงานว่าเรือของกองเรือของสหรัฐเนี่ยมีการพยายามที่จะแล่นเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับของทางด้านของฮอร์โมสที่อิหร่านเขาดูแลนะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยนะฮะศูนย์กลางบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐอเมริกาก็แถลงเลยครับว่าไม่มีเลยครับไม่มีเรือรบของอเมริกาลำไหนเนี่ยถูกขีปนาวุธ2ลูกถูกโจมตีแต่อย่างใดนะฮะและในขณะเดียวกันการแถลงตรงนี้นอกจากจะออกมาบอกว่าไม่มีหรือเป็นการที่บอกดีนายแล้วเนี่ยนะฮะยังพูดชัดเจนเลยนะครับว่ากองเรือรบสหรัฐเนี่ยหนุนนะฮะสนับสนุนแนวคิดตลอดจนการที่จะพาเรือต่างประเทศเนี่ยออกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าจะทำการควบคุมและปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่ว่ามันไม่ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยมันโจมตีหรือไม่โจมตีกันเนี่ยนะฮะทำให้นักลงทุนในอเมริกาตอนนี้ก็สับสนพอสมควรครับแต่ดูเขาชั่งน้ำหนักกันหมดแล้วเขาบอกว่าดูท่าทางจะยากดูท่าทางแล้วความสงบสุขในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกก็อุตส่าห์โพสต์นะฮะว่าอ่ะเนี่ยเพื่อตามร้องขอจากบรรดาเรือต่างประเทศทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนี่นะครับก็อเมริกาก็จะทำหน้าที่ในการช่วยนำเรือนะครับของต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งติดค้างมาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับไอ้ตรงนี้นี่นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันตกกันไม่ลงมาจริงๆครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่จริงนะฮะตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าถ้าเปิดตลาดตอนนี้ปรากฏว่าจะตกถึง152จุดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดัชนี S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตกไป8จุดนะครับส่วนทางด้าน Nasdaq ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกประมาณ16จุดด้วยกันนะครับไอ้ตอนนี้ด้วยความที่มันไม่ชัดเจนเรื่องของการโจมตีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดของลอนดอนตอนนี้กำลังทำการซื้อขายเนี่ยนะครับก็เพิ่มสิฮะนะฮะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาถึง 3.63 หรือว่า3เหรียญ63เซนต์ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับโดยขึ้นมาอยู่ที่111เหรียญ80เซนต์ก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดทำการซื้อขายอีก45นาทีข้างหน้าตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ2เหรียญ60เซนต์ครับอยู่ที่104เหรียญ54เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับไปดูทางด้านของทองคำกันหน่อยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงความไม่ชัดเจนเนี่ยแหละครับทำให้ราคาทองคำล่วงหน้าที่เรียกว่า Gold Future ในตลาดตอนนี้นะครับโอ้ลงเยอะนะ71เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับหายไปประมาณ 1.5% ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 4,573 เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ทองคำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นเองก็ดูหงอยๆอยู่นะฮะแต่ว่าที่ไปได้สวยเลยก็คือราคาน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้มันจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ วลาเรากลับมาดูในตรงนี้แม้ว่าจะเป็นวันที่เงียบเหงาพอสมควรสำหรับวงการของธุรกิจเศรษฐกิจแต่ว่าก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนะครับคุณวิชัยรัตนากรเนี่ยพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยไว้จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือการเน้นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่น่ากังวลมากที่สุดเลยนะครับรอบนี้เนี่ยชุดนี้นะฮะก็คือธุรกิจขนาดเล็กครับเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กบางทีขึ้นไปถึงรายย่อยด้วยรายย่อยแล้วก็มีรายกลางนิดๆเนี่ยนะฮะพอไปเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่จะพบว่าวิกฤตหรือว่าปัญหาคราวนี้ที่ลุมๆเนี่ยพวกธุรกิจขนาดรายย่อยรายกลางรายเล็กเนี่ยนะฮะจะมีผลกระทบที่แรงกว่าพวกรายใหญ่นะครับคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเลยนะครับมันมีลักษณะผลกระทบที่มันไม่เท่าเทียมกันหรือว่า uneven นะฮะคือการที่มันไม่เท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าธุรกิจของกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ามีเงินทุนหนานะครับอาจจะอยู่เขาก็จะรับผลกระทบเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าการที่มีเงินทุนหนาสายป่านเขายังไงก็ยังดูอยู่ในสภาพระยะกลางถึงยาวที่ดูค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับรายเล็กนะครับแน่นอนแม้ว่ายอดขายเขาจะตกลงแม้ว่าผลประกอบการเขาจะชะลอตัวลงแม้ว่ากำไรเขาจะลดลงก็ตามเนี่ยแต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวสำรองนะฮะหรือว่าหมอนหนุนอะไรทางธุรกิจของเขาเนี่ยจะมีได้มากกว่าค่อนข้างจะแข็งแรงกว่ากลุ่มที่เป็นขนาดเล็กกว่าขนาดย่อยเอาพูดว่าแบงก์ชาติบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าแจงมันออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งกลุ่มเปราะบางที่รับผลกระทบมากสุดเลยเมื่อเวลาเงินเฟ้อในประเทศมันแพงขึ้นนะครับประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเองเนี่ยมันขึ้นมาสูงนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรายังคงใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ยังไม่ต่ำ40บาทเลยนะครับตอนนี้จากเดิม 29.94 ใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ40บาทกว่าแล้วเนี่ยนะครับทำให้ราคาสินค้าที่ก่อนหน้านี้พาเลทตกแถวยกขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็ยังลงไม่ได้ด้วยสาเหตุที่ตรงว่าปิโตรเคมีเองเนี่ยก็เป็นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นของน้ำมันและในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นกลับมีราคาแพงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับต่อมาเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลางเนี่ยก็จะรับผลกระทบมากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าแบงก์ชาติบอกว่ากลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลางและกลุ่มที่เป็นรายได้น้อยเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีมากกว่ารายได้ที่รับเข้ามานะครับต่อจากนั้นแล้วเนี่ยครับพอมาดูภาคธุรกิจเนี่ยก็จะพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยปรับตัวได้สูงกว่าคล่องสภาพคล่องก็อาจจะมีมากกว่าการชนหมอนหนุนหรือว่าเรียกว่ากระสุนทางการเงินเนี่ยก็จะบริหารจัดการได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจแบบ SME นะครับดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยตรงนั้นมันคือความที่มันไม่เท่ากันนะครับทีนี้พอมันไม่เท่ากันมันชัดเจนเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับเราก็กลับเข้าไปดูก็จะพบว่าถ้าสมมติเรามองในแง่ของประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจรอบนี้มุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาติแกบอกอย่างนี้ครับว่ามันก็จะแตกต่างเหมือนกันนะสำหรับผลกระทบที่จะกระทบในอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปแกยกตัวอย่างนี้ธุรกิจขนส่งท่องเที่ยวนี่นะครับจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับขนส่งกับท่องเที่ยวจำได้ไหมครับผมเคยคุยในสัปดาห์ที่รู้สึกสัปดาห์ที่ผ่านไปก่อนที่เราจะหยุดยาวเนี่ยกับทางด้านของนายกสมาคมโรงแรมไทยโรงแรมเนี่ยนะครับใช้ไฟ24ชั่วโมงนะฮะคุณต้องเปิดแอร์คุณต้องเปิดไฟนะฮะแล้วก็ยังต้องมีทั้งสระว่ายน้ำเอ่ยสปาเอ่ยนะฮะโอ้สารพัดคือใช้ไฟเลี้ยง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันฮะผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังบอกเลยครับว่าภาคขนส่งและท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าต้นทุนพลังงานมันสูงแล้วก็มีความเปราะบางหรือว่าอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมันจะขึ้นจะลงเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะช้านะครับไปพร้อมๆกันนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยบางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าก็สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้นะฮะสองไม่ได้เปิดเดินเครื่องกันตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ได้เพิ่มการทำงานกันเยอะมากมายถูกไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่แบบประเภทว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ยังไงก็ต้องซื้อหาบริโภคนึกออกไหมฮะแต่ว่าในขณะที่บางทีการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เที่ยวก็ได้ตัดเที่ยวก็ได้หรือเที่ยวสั้นลงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือไม่ใช่หนึ่งในพื้นฐานความจำเป็นในการที่ตอบสนองต่อการมีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกต่อไปครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันไม่เท่ากันในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคนเปราะบางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นๆมากที่สุดเลยนะครับในขณะเดียวกันมุมมองของผู้ว่าแบงก์ชาติถ้าพูดไปตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็ขนาดกลางด้วยซ้ำไปนะครับรวมไปถึงตอนนี้นี่นะครับก็ขอความช่วยเหลือไปที่บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยนะฮะให้ช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้นะครับผ่านทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ลดภาระดอกเบี้ยนะฮะหรือว่าหามาตรการอื่นๆเข้ามาป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือแบบเฉพาะจุดเลยคือเล็งเป้าเฉพาะจุดเข้าไปช่วยเฉพาะจุดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ว่าบัญชาติเองก็ดูมีความกังวลแล้วก็ห่วงใยกันนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องตรงนี้เราจะช่วยกันผ่ากันเดินไปได้มากน้อยกันแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งถ้าทำได้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับมาถึงเรื่องราวของต่างประเทศซึ่งเขามีการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกอะไรมิสเตอรี่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าความทุกข์ยากลำบากหรือว่าลำบากแสนเข็ญนะฮะเรื่องนี้เป็นการจัดอันดับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพอผมอ่านไปแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านอาจจะแบบงงๆเหมือนกันครับว่าเฮ้ยมันมีงี้ด้วยเหรอครับคืองี้ฮะมันมีอยู่สถาบันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่จัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีค่าความยากลำบากของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งสถาบันแห่งนี้เนี่ยจะมีศาสตราจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อว่านายสตีฟฮันเก้เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์โอ้แกสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะครับมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแกจัดทำรายงานดัชนีความทุกข์ยากประจำปี2025จะทำมาทุกปีแหละดัชนีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเรียกว่า Hanke Annual Misery Index 2025ถามว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนอะไรรู้ไหมฮะเทียบง่ายๆเลยฮะท่านผู้ชมเราฟังครับเหมือนท่านผู้ชมเอาปลอดมาวัดไข้ตัวเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแบบมีไข้ใช่ไหมเอาปลอดวัดแตะปั๊บโอ้โหเกิน38นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราไม่มีไข้เนี่ยเอาปลอดวัดแตะปั๊บ36อุณหภูมิห้องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะดัชนีตัวนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับคือกำลังวัดสภาพเศรษฐกิจว่ามีความร้อนแรงเกินไปไหมมีความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญไหมหรือว่าเศรษฐกิจกำลังพอดีหรือว่าเศรษฐกิจกำลังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะครับการจัดอันดับดัชนีตัวนี้ประจำปี2025เนี่ยทั้งหมด178ประเทศทั่วโลกนะครับที่ในความน่าสนใจที่เอาเรื่องนี้มาเล่าคือตรงไหนทราบไหมฮะประเทศไทยถ้าให้ทายท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีค่าดัชนีความยากลำบากทุกข์ยากเนี่ยนะครับน้อยที่สุดหรือมากที่สุดของโลกถ้าทายนะฮะส่งคำตอบมาได้เลยนะครับทาง Facebook ของ 96.5 MHz นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องรอกันเนี่ยฮะตอบได้เลยเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าใน178ประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจเรียกว่าทุกข์ยากลำบากลำเค็ญแสนเข็ญเนี่ยนะครับน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเพราะในทางกับการหมายความว่าเศรษฐกิจประเทศไทยแข็งแรงมากดูดีมากไม่มีความทุกโศกทุกยากเลยนะครับถ้าแปลกับกันนะฮะซึ่งมันเป็นความหมายที่เขาสะท้อนออกมาเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูถามว่าเป็นอันดับ3ของโลกที่มีสภาวะทุกยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยน้อยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับทีนี้พอเราจัดจาก178ประเทศมาเฉพาะแค่อาเซียนอาเซียนในการจัดทั้งหมดมันจะมีอยู่10ประเทศก็กลายเป็นว่าอะไรครับอันดับ1คือประเทศสิงคโปร์ฮะเป็นประเทศที่มีภาวะทุกยากลำบากแสนเข็ญทางเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถือว่าแทบจะดีที่สุดเลยอ่ะนะฮะขนาดประเทศสิงคโปร์อันดับเขาก็อยู่ที่177ด้วยนี่นะครับถ้าใน10ประเทศเนี่ยอันดับ1สิงคโปร์อันดับ2ไทยอันดับ3มาเลเซียอันดับ4กัมพูชาครับอันดับ5เวียดนามอันดับ6ฟิลิปปินส์อันดับ7ลาวอันดับ8อินโดนีเซียอันดับ9บรูไนและอันดับ10เมียนมาก็แสดงว่าเมียนมาเนี่ยมีภาวะความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนนะครับทีนี้การจัดทั้งหมดเนี่ยเขามีตัวชี้วัดอยู่4ตัวด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการกู้ยืมเงินนะครับภาวะเงินเฟ้อนะฮะต่อไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับและเอาทั้งหมดมาเข้าสู่ตามสไตล์ของศาสตราจารย์ฮันเก้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีบวกลบกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นค่าดัชนีเนี่ยนะครับเขาก็เลยมองว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นประเทศที่ความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญทางเศรษฐกิจน้อยมากจนกระทั่งเป็นอันดับคือรั้งอันดับ3ของโลกเนี่ยนะฮะเหตุผลหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินเนี่ยครับของประเทศไทยเนี่ยข้อนี้โดดเด่นที่สุดใน4ตัวชี้วัดคือก็คงจะหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันลงมาต่ำมากๆนั่นแหละฮะแล้วมันส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเห็นไหมครับดังนั้นแล้วเองเนี่ยครับการจัดดัชนีตัวนี้เขาก็สะท้อนออกมาใน4กฎเกณฑ์ของเขาอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าใน178ประเทศเนี่ย10ประเทศแรกที่อยู่ในภาวะทุกยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยนะครับมีประเทศอะไรบ้างอ่ะเริ่มเลยครับอันดับที่1เวเนซุเอลาโอ้นี่คงทราบกันดีนะเงินเฟ้อปัจจุบันตะไทยเลยนะครับอันดับที่2ซูดานนะอันดับที่3ตุรกีอั ันดับ4เนี่ยอิหร่านช่วงนี้อิหร่านก็มีปัญหากันนะฮะเศรษฐกิจเองก็ได้รับผลกระทบจากสงครามที่ก็โจมตีซึ่งกันและกันกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอันดับที่5อาร์เจนตินาครับอันดับที่6เอสวาตินีอันนี้เป็นชื่อประเทศนะครับอันดับที่7แอฟริกาใต้อันดับที่8มาลาวีครับอันดับที่9มาดากัสการ์แล้วก็อันดับที่10เลบานอนสังเกตไหมครับ10อันดับที่ศาสตราจารย์ฮันเก้เขาจับเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในตะวันออกกลางมันจะอยู่ในแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับแล้วไปอยู่ในอเมริกาใต้เนี่ยส่วนนี้ทั้งหมดเลยจะมีความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญของทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกันนะครับมาปิดท้ายกับอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ได้แต่หวังว่ามันไม่น่าจะเกิดเป็นเรื่องอะไรที่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าวุ่นเมื่อตอนเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยถึงขั้นกับแถลงกันออกมาเลยนะครับเพราะว่าเรือของบริษัท Ocean Expedition ซึ่งเป็นเรือที่ให้บริการเรือท่องเที่ยวสไตล์สำรวจนะครับที่เรียกว่า Expedition เนี่ยนะครับเรือลำนี้ก็ให้บริการในทะเลแอนตาร์กติกนะครับปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะตรวจพบผู้โดยสาร3รายนะครับติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าฮันทาไวรัสนะครับทีนี้3รายเนี่ยปรากฏว่ามีเสียชีวิตด้วยนะครับเสียชีวิต3นะฮะแล้วก็นอน ICU 1แล้วก็มีอีก6คนต้องสงสัยจะติดเชื้อซึ่งเรือลำนี้เนี่ยออกจากอาร์เจนตินานะครับมาได้ประมาณ3สัปดาห์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงตรงบริเวณที่เรียกกันว่าแหลมนะครับหรือว่าเป็นคาบสมุทรที่เรียกว่าคาบสมุทรเบิร์ดซึ่งอยู่ใกล้ๆกับในแอฟริกาใต้ปรากฏว่าตรวจเจอฮะป่วยด้วยโรคนี้ที่นี่ไอไวรัสฮันทาเนี่ยนะครับมันมาจากสัตว์ประเภทแทะนึกออกไหมฮะหนูนั่นเองครับนะฮะทีนี้องค์การอนามัยโลกก็เลยต้องแถลงเรื่องนี้กันออกมาก็จับตาดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะไปในทางเลวร้ายไหมหรือมันจะสามารถควบคุมมันได้เป็นเรื่องต้องติดตามกันนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คืออีคอนบิสวันนี้นะครับยังคงเป็นวันหยุดพักผ่อนกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้เปิดมาทำงานทำการครบทุกรูปแบบกันแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับใช้ชีวิตต่อไปสำหรับการเรียนการสอนรวมถึงการบริหารจัดการการทำธุรกิจกันนะครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
8: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
9: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
10: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
14: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
15: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์ครบ3รอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วโหรหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุฑผ่าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาโดยวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.อันหนึ่งทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีชัตรมงคล4พฤษภาคม2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ในบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ์ร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ประจำการนะครับอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่าน FM 96.5 MHz นะวันนี้จันทร์ที่4พฤษภาคม2569นะครับแน่นอนครับทุกวันจันทร์ในช่วงแรกเราจะคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้มีหลายเรื่องต้องตามนะครับเรื่องใหม่คือเรื่องผู้ว่ากทม.ซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยพูดชัดเจนนะฮะว่าคงจะไปต่อนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าสก.เนี่ยคึกคักเหลือเกินพรรคการเมืองบางพรรคพร้อมส่งบางพรรคก็ยังรีรอบางพรรคก็ถือว่าอยากจะให้ส่งแต่ไม่ส่งพรรคแตกทีเดียวไปดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่อยู่ในกระแสนะ เรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงกับคุณอาเจกฮะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดีอาทิตย์แล้วเป็นข่าวก็หึ่มมากฮะยึดพื้นที่สื่อทุกพื้นที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเงียบไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นส่วนทุเรียนไม่รู้จะขายดีไหมฮะหลังจากมีการไลฟ์สดขายทุเรียนนะฮะปรากฏว่าน้ำทุเรียนไปทิ่มใส่คุณสุภจีเยอะอยู่เหมือนกันและนี่คือเรื่องราวของการบ้านการเมืองที่คุยกันกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สุขุมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับแหมเมื่อกี้คุณวิสุทธ์พูดขึ้นมาเนี่ยนะ
8: ครับ
9: ก็แรกผมก็นึกได้ดูมวยคู่เอกแล้วนะนะพอเห็นชนะที่กระทรวงเกษตรนะ
8: อธิบดีกรมฝนหลวงครับคุณสุริยะโอ้โห
9: มวยใหญ่มากครูแล้ววะไหว้ครูเสร็จทอดนวมนะเงียบไปเลย
8: คืออาจารย์นะผมคิดไม่ใช่แค่ไหว้ครูนะก็ชกกันแล้วนะชุลมุนนะตุ้ยท้องตุ้ยคางทำไมอยู่ก็ถอดนวมอาจารย
9: ์มีคนเขาลือนะผมไม่แน่ใจนะ
8: ครับ
9: ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่อะไรทั้งนองเนี้ย
8: ก็น่าจะประมาณนั้น
9: อะไรเนี้ยตรงเนี้ยนะ
8: แต่ว่าถ้างี้เทว่าต้องคนดูนะอาจารย
9: ์มันก็มีในทางการเมืองนี่มันก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างนะบางอย่างตำตาจะนั่งขึ้นมาแต่เขาตกลงกันอีท่าไหนก็ไม่รู
8: ้ครับ
9: เงียบได
8: ้คือไม่รู้เขาบอกว่าถ้าขืนเดินหน้าเนี่ยทั้งเจ็บทั้งตายทั้งคู่นะอย่ากระนั้นเลยเอาคนละแผลสองแผลแล้วก็ต่างคนต่างถอยไป
9: ครับครับก็ใครที่คิดว่าจะไปถึงขั้นแบบเรียกว่าไม่สามารถอยู่บนในกระทรวงเดียวกันได้ในกระจบละ
8: ครับ
9: นะก็นี่คือการเมืองนะ
8: ครับ
9: นะแล้ว
8: แต่ว่าคุณสุริยะแกก็พลาดอย่างนะอาจารย์แกบอกว่าที่ให้อธิบดีออกเพราะว่าใกล้เกษียณแล้วต้องการคนมีกำลังวังชามาทำงานเนี่ยโอ้โหแ
9: ม่ไอ้
8: คนเล
9: ย
8: 60นี่
9: 72ครับเกิน60
8: 72ครับ
9: แต่ว่าเขาบอกว่าพอมาทำงานการเมืองมันจะกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับ
8: เออนั่นก็จริงนะสามพลเอกประวิตรได้อะพี่ป้อม
9: ดูท่านประวิตรเป็นตัวอย่างนะครับ
8: เดี๋ยวเราเห็นจริงนะเห็นจริงนะเออแล้วก็ใครที่ดูการเมืองก็ดูอย่างเท่าทันจับให้ดีจับตาให้ดีอย่าไปหลงกับกระแสที่แต่ละคนต่างจะสร้างขึ้นมาทำหมันกันเองนะอาจารย์นะ
9: ครับครับครับ
8: อาจารย์ไปดูอะไรต่อ
9: คุณดูวันดีที่พูดถึงก็เหมือนกัน

0: ไม่ได้เหมือนกันแหละแต่ตอนนี้ต้องยอม
1: เพื่อสุขภาพนะอะไรไม่ได้กิน
0: ใช่ไหมสุขภาพนะครับนะแต่ผมมีความรู้สึกนะว่ากระแสที่คุณสุภจีทำขึ้นเนี่ยมันทำให้วงการทุเรียนรู้สึกตื่นตัวเป็นที่สนใจนะ
1: อ๋อหมายถึงว่าสร้างกระแสเรื่องทุเรียน
0: ก็ไม่น่าเชื่ออีกว่ามีข่าวว่าภายในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำท่าจะหาทางเกลี่ยคุณสุภจีซะแล้ว
1: คือ
0: บางพวกอยากให้มีตำแหน่งว่างขึ้นมาเท่านั้นแหละความจริงตำแหน่งว่างมันก็มีอยู่นะตอนนี้หนึ่งตำแหน่ง
1: ที่ไม่ใช่คุณศักดิ์สยามไปแล้ว
0: ที่ทำท่าว่าที่ว่าถูกมองถูกสงสัยว่าวางคล้ายๆให้คุณสำรองไว้ให้คุณ
1: ศักดิ์สยามที่ชอบ
0: เพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะให้หมดคำข้อหานินทาเรื่องนั้นนะผมว่าจะตั้งใครก็ตั้งไปซะเถอะแต่ถ้าเอาคุณสุภจีออกเนี่ยก็อยากจะบอกว่าไอ้เลือกตั้งคราวที่แล้วที่ภูมิใจไทยครองอันดับหนึ่งเนี่ยผมว่าหน้าตาคุณสุภจีมีส่วนนะ
1: ต้องเรียกว่าเรียกคะแนนนิยมโดยเฉพาะยิ่งปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เรื่องภาพคนมืออาชีพได้เยี่ยมกันนะ
0: ครับหน้าตาพี่ก็บอกว่าเห็นหน้าคุณอนุทินนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเห็นหน้าสามแม่ครัวที่ประกอบด้วย
1: คุณสุภจี
0: คุณ
1: ศรีหัสศักด
0: ิ์
1: คุณสุภจีศรีหัสศักดิ์แล้วก็ตีครังคุณ
0: ทำให้ดูพรรคภูมิใจไทยน่าศรัทธาขึ้นเน
1: ี่ยว่าดูดีขึ้นนะอาจารย์ดูดีขึ้น
0: อืม
1: แล้วทำไมถึงอาจารย์ถึงบอกว่ายังมีคนในพรรคที่อยากจะให้คุณสุภจีออกหรือหลุดจากตำแหน่งไปฮะ
0: คือมันมีกระแสฮะ
1: ครับ
0: ว่าที่พลาดเรื่องทุเรียนน่ะนะ
1: ครับ
0: ว่ามันทำให้อะไรนะฮะพวกเจ้าของสวนทุเรียนเสียความรู้สึกไปเพราะนั้นหน้าที่จะปรับปรุงอ้างเหตุผลนี้ซึ่งผมกลับมองตรงข้ามอย่างที่ว่าเนี่ยนะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมว่าทั้งพิมพ์ลิพายทั้งใครแม้ทั้งคุณสุภจีเนี่ย
1: สุภจี
0: ก็มีส่วนทำให้วงการทุเรียนคึกคัก
1: มันตื่นตัวใช่ไหมมันตื่นตัวใช่ไหม
0: ครับแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยบางทีอยากได้ตำแหน่งไม่รู้แหละไม่ว่ายังไงก็ถ้ามีทางที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็เอา
1: เห็นขนาดพักร่วมรัฐบาลพักเศรษฐกิจยังไงที่บอกว่าจากคุณสุภจีต้องลุกเกี่ยวกับตอนนั้นคุณสุภจีต้องออกจากตำแหน่งอ่ะพักเศรษฐกิจพักร่วมนะเห็นคุณสุภจีบอกอะไรนะเขาแค่ยกมือผมเป็นนายก
0: ไม่เขาไม่ได้นับว่าเป็นพักร่วม
1: เขาแค่ยกมือผมเป็นนายก
0: แต่ว่าแค่สนับสนุนไงพูดง่ายคือหาทางประจบประแจงเพราะว่าตำแหน่งต่างอะไรนะไอการเป็นมิตรกับพรรครวมรัฐบาลยังไง
1: ดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน
0: ใช่
1: ดีกว่าได้ชื่อเป็นฝ่ายค้านนะ
0: ครับ
1: อย่างน้อยบอกว่าเป็นพรรครวมเลยโอ้โหบอกผมเป็นฝ่ายค้านนี่ผู้ว่าเดินหนีแดนเพิ่มไม่มองเลย
0: คือเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเป็นพรรครัฐบาลเนี่ยเดินขึ้นสันหลังคาก็ต้อนรับแต่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
1: ครับ
0: มีแต่คนหลบตานะไม่อยากหลบตาด้วยตรงนี
1: ้นะก็แต่ว่าตัวความจริงผมว่าก็คงมีคนคิดอย่างที่อาจารย์ว่านะแต่ว่าคุณสุภจีคงเอาละต้องฝ่าบอลสูงไปได้ผมถือว่าเป็นบทเรียนทางการเมืองเหมือนกันนะคนที่เป็นประสบความสำเร็จทางธุรกิจนะแล้วมาสู่การเมืองก็ต้องเจอขึ้นลมและหนามทุเรียนทิ่มมาบ้าง
0: ทีนี้มาดูนะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่ม
1: เข้า
0: ทางเริ่มเอาจริงเอาจังแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าความจริงมันก็กระชั้นเข้ามานะ
1: ใช่วันที่28มิถุนายน
0: 28พฤษภาคมรับสมัครแล้ว
1: ใช่โอ้ใช่28พฤษภาคมรับสมัครเลือกตั้ง28มิถุนายนนะครับโอ้เร็วมาก
0: ก่อนเลือกตั้งครับเป็นรวดเร็วมากตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้า

0: จะว่าไปตอนนี้ก็อย่างพรรคประชาชนก็บอกพรุ่งนี้วันที่5นี่แหละ
1: ที่จะเปิดตัว
0: ที่จะประกาศเปิดตัวทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: ซึ่งคนก็คาดว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มองข้ามเขาไม่ได้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเลือกตั้งระดับชาติของเขาคราวที่แล้วในกรุงเทพเขาเทหมดเลยอ่ะ
1: คราวที่มันถึงสสใช่ไหม
0: ปกติเนี่ยมีพรรคแซมนะกรุงเทพเนี่ย
1: แซมพรรคหนึ่งที
0: ่เป็นครั้งที่ว่าทั้ง50เขตเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่เหลือสักเขตนึงเลยให้คนอื่นเลยคราวนี
1: ้ไม่แบ่งใครไม่แบ่งใคร
0: เมื่อก่อนนี้สมัยประชากรไทยกวาดเลยทั้งหมดก็ยังมีแบ่งให้อะไรนะ
1: ประชาธิปัตย์ใช่ไหมหนึ่งที่เปล่าจำไม่ได้
0: ประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งคุณธนาธรคอมมันแบ่งให้ท่านคึกฤทธิ์กับอาจารย์เกษมของกิจสังคมสองที่นั่งอย่างเงี้ย
1: รอบนี้ไม่เบื่อเลยไม่เผื่อใครเลย
0: ประชาธิปัตย์นี่เคยตอดได้หนึ่งหรือสองอะไรคนนี้นี่ประชาชนกวาดเรียบ 100% เต็มเลย
1: ครับ
0: แล้วมันจะเป็นสาเหตุเนี่ยเช่นนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะประชาชนก็คนนี้เขาก็ต้องเต็มที่ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าประมาทเขามองข้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าไอการมีพื้นฐานว่าสสทั้งทุกเขตเนี่ยผมว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะนั้นดูคุณชัชชาติเองก็ระมัดระวังตัวเหมือนกัน
1: ใช่
0: นั่นก็จะสมัครอิสระเหมือนเดิมอ่ะนะ
1: ใช่ครับแต่ว่าจะสอยสลากก็เป็นคนทำป้ายไปแปะนะคุณพระเจ้าคุณ
0: ม
1: ี
0: เอาป้ายแต่เป็นเบเตอร์แบงคอกไง
1: ใช่ใช่ตอนนี้คุณชาติงง
0: คุณชาติคงไม่งงนะเพียงแต่ว่าอะไรไม่รู้จะนั่นไงก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยคล้ายๆเป็นมิตรกับทุกพรรคนะขออิสระนะฮะเหมือนเดิม
1: แต่คราวที่แล้วนะ
0: ทุกพักแหละแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าวันนี้ยังไม่ประกาศสนับสนุนใครนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นที่เขาเอาชื่อเอาหน้าท่านไปขึ้นป้ายกับเขาด้วยเนี่ยท่านไม่ได้เป็นอะไรกลุ่มเดียวกับเขานะ
1: ไม่ผมไม่เกี่ยว
0: แต่ว่าก็พูดกันตรงๆก็ไม่ปฏิเสธนะว่าใครจะมาคล้ายๆสนับสนุนท่านน่ะนะ
1: ครับ
0: มาเพราะว่าคราวที่แล้วคนก็มองว่าแม้ว่าลงอิสระแต่ดูเหมือนว่าลึกๆเนี่ยจะเชื่อมกับเพื่อไทยค
1: นมองว่าอะไรลงผู้ว่าอิสระแต่ว่าก็จับมือเพื่อไทยเพราะสกเพื่อไทยนะ
0: ครับแต่วันนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยก็ไม่ส่งเขาประกาศไม่ส่งเลยอ่ะ
1: ประกาศไม่ส่งครับ
0: กลุ่มเพื่อไทยเดิมก็พยายามที่จะพูดกันตรงๆก็แยกออกไปเป็นกลุ่มสองกลุ่มเหมือนกันแหละ
1: ไปอยู่พรรค
0: ยังมีเป้าหมายเดิมคือสนับสนุนคุณชัชชาติไง
1: เพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดนั่นแปลว่างี้ได้เปล่าจะแปลว่ายังไงคุณชัชชาติก็น่าจะนำมาผู้ว่ากทมนั้นถ้าใครกล่องคุณชัชชาติก็จะมีโอกาสเข้าสู่สภาหรือว่าสภากทมป่ะ
0: ก็คงจะเป็นเช่นนั้นก็คือคุณชัชชาติเองก็ต้องยอมรับอ่ะนะว่า
1: ครับ
0: เมื่อประกาศว่าลงอิสระแล้วก็ไม่มีส่งกลุ่มสนับสนุนก็แล้วแต่ใครจะเลือกสนับสนุนท่านก็ช่วยก็อะไรก็ช่วยตัวเองไปม
1: ัน
0: ก็เหมือนกันเท่ากับถ้าเกิดคุณชัชชาติไม่เป็นเสียก็เหมือนถ้าเนี่ยแหละชั้นพวกเดียวคุณชัชชาติเนี่ยคะแนนมันมานะนะเพราะคนเองสับหนุนคุณชัชชาติเองก็อยากให้คุณชัชชาติทำงานได้ราบรื่นเพราะนั้นถ้ากลุ่มไหนพูดง่ายๆว่าสนับสนุนคุณชัชชาติเนี่ยก็เหมือนกับเรียกร้องว่าใครสนับสนุนชัชชาติก็ช่วยเลือกผมด้วยนะ
1: ผมนี่
0: แหละยกมือให้คุณชัชชาติในสภา
1: ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์เลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้ก็ไม่สนุกสิเพราะว่าผู้ว่าเราคงจะรู้แล้วว่าน่าจะเป็นใคร
0: แหมไม่สนุกได้ไงล่ะคุณ
1: กล่าวทำไมล่ะก็พูดว่านอนมาเนี่ย
0: สีสันคุณได้ลืม
1: สีสันสีสัน
0: เต้พลำ
1: เต้พลำ
0: แล้ว
1: เออแล้วสีสันจริง
0: คุณดร.มลิกาล่ะ
1: มลิกาอันนี้ก็น่าสีสันนะ
0: มัน
1: อ
0: ยู่
1: ไปว่าสีสันก็กลัวแล้ว
0: น่าสังเกตอย่างนึงนะ
1: ครับ
0: พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าของเขานี่เดี๋ยวรอวันที่11ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอน
1: ไม่รู้เขายังหาตัวไม่ได้หรือยังไงหรือว่าอุบไปก่อน
0: เห็นว่าก็ได้ตัวแล้วโหนมันก่อนก็มีแย้มๆครั้งแรกเคยมีการพูดถึงคุณกรใช่ไหม
1: ดร.กรกสิ
0: มาถึงมาพูดถ
1: ึงคุณกรคุณกรหม่อมหลวงกรหม่อมหลวงกรที่อยู่พลังประชารัฐเห็นว่าจะลงอิสระนะ
0: ไม่จะเอาคุณกรจติกาวันนี้นะ
1: ลงอ๋อเหรอคงไม่บ้างอาจจะไม่
0: ตอนนี้คงติดแต่คุณกรคงไม่เอาหรอก
1: โอ้ตอนนี้ถือว่าโดดเด่นในทางการฝ่ายค้านอยู่แล้ว
0: ทีนี้มันมีอย่างนี้ที่ผมอยากฝากข้อสังเกตนะ
1: ครับ
0: คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยประกาศอย่างนี้ตอนนี้ได้ตัวแล้วยังไม่เปิดเผยเอาใบให้หน่อยใบให้หน่อยนะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ชาย
1: เป็นผู้ชายเอา
0: ถามว่าใบทำไมถึงต้องใบก็เป็นผู้ชายมันก็ว่ากันอย่างนี้นะเขาบอกเขากลัวว่าคนจะคิดว่าเป็นดร.มลิกา
1: อ๋อ
0: ดร.มลิกานี่ก็อดีตสสเก่าใช่ไหมของพรรค
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่สสเก่าสสเก่า
0: แล้วแสดงว่าพรรคปัดยังไงก็คงไม่เลือกดร.มลิกา
1: อ๋อไม่ละไม่
0: คงไม่อ่ะนะ
1: ดร.มลิกาคงลงไม่ใช่
0: เพราะดร.มลิกาผู้หญิงชัดเจนแหละ
1: ใช่ครับ
0: แล้
1: วก็มีหม่อมหลวงกกสิวัฒน์ที่ว่าเนี่ยก็จะลงอีกคนหนึ่ง
0: นั่นเองยังไม่รู้จะเป็นใครอ่ะนะ
1: ครับทีแรกผมคิดถึงนี่แต่คิดได้ไม่ลงนะคิดถึงดร.เอสุชาติชวีเพราะเขาที่แรกก็ลงเนา
0: ะเขาที่แรกก็ไปอยู่กับคุณหญิงกัลยาไง
1: ใช่ใช่แล้วตอนหลังก็ไปลงสสก็ไม่ได้เป็นสสนะดร.เอที่เขาที่แล้วไปชิงไปใช้ฝักเปิดตัวที่เขาที่แล้วนะ
0: ตอนนั้นมาคะแนนก็มานะฮะแต่ว่าอย่างว่าคะแนนของที่แล้วนี่คะแนนที่สองมันห่างจากที่หนึ่งเยอะ
1: ห่างเยอะมากครับใช่ครับ
0: ล้านกับสองแสนเงี้ยเนี่ย
1: ใช่คะแนนกัน
0: ห่างสองแสน
1: ห่างแบบริบดิ้วเลย
0: วันนี้ก็รู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณชาติชาตินั้นก็อยู่ในความนิยมอ่ะนะพูดง่ายว่าผลงานอาจจะไม่โดดเด่นนักแต่ว่าก็มีอะไรเสื่อมเสีย
1: ครับ
0: แต่อันนึงนะที่ผมรู้สึกกันนะก็ที่บ้านผมเนี่ยนะมันสร้างมานานแล้วก็มันก็เตี้ย
1: คือ
0: เสร็จแล้วพวกไอ้เครื่องใช้บางทีเราก็เอาอิฐมารองให้มันขึ้นไว้นะเวลาฝนตกกว่าน้ำจะระบายบางทีมันต้องระวังอย่างตู้เย็นผมต้องเอาอิฐมาก่อรองข้างใต้อย่างเดียวแล้วตอนหลังตู้มันเสียตามช่างมาช่างก็ว่าไงไหมว่าท่านไม่ต้องเอาอะไรมารองแล้ว
1: ครับ
0: สมัยผู้ว่าท่านนี้ยังไงก็น้ำไม่ท่วมแสดงว่าคนเขารู้สึกอะนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะน้ำมันขังก็ระบายเร็วอะ
1: อะไรเงี้ย
0: ผมว่าแค่นี้ประชาชนก็รู้สึกพอใจ
1: ครับอาจารย์คิดว่าอะไรคือเหตุผลหรือความรู้สึกว่าคุณชาติชาติไม่มีคู่แข่งในการลงกทมรอบสองรอบครั้งนี้ครับ
0: ก็ไม่มีคู่แข่งที่คู่ควร
1: ไม่มีคู่แข่งที่คู่ควรเลยผมก็พูดผิดไปแล้วมีคู่แข่ง
0: หมายความว่าถึงจะมีคู่แข่งยังไงก็เป็นสีสัน
1: ครับก็คือโอกาสได้ไม่มี
0: คือไปมาคือเราไม่เห็นคนซึ่งแสดงความตั้งใจก่อนหน้านี้มา
1: ครับครับ
0: ที่จะมาเอาดีทางการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะที่แข่งกับคุณชัชชาติเหมือนก็ยอมรับไปโดยปริยายทีนี้ไอ้การตอนนี้ที่มีคนประกาศเนี่ยก็เลยกลายเป็นบางทีต้องลงตามหน้าที
1: ่ครับ
0: ตัวอย่างอย่างเช่นที่แน่ๆลงแล้วเนี่ยนะประชาชนไม่ลงไม่ได้
1: ไม่ลงไม่ได้เพราะว่า50เขตของสสกทมเนี่ยนะ เป็นของภาคประชาชนหมดครับ
0: แล้วก็จะต้องรักษาด้วย
1: ถ้าสมมตินะ
0: กลุ่มมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าพวกนักการเมืองเขาคุยผมเคยคุยกับพวกลูกศิษย์ที่เป็นนักการเมือง
1: ครับ
0: ว่ากลุ่มมวลชนนี่เราต้องดูแลตลอดนะถ้าไม่มีแล้วเกิดเข้าไปให้เขาย้ายไปอยู่กับคนอื่นนะบินไปแล้วไปเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องรักษาไว้ตลอดเพราะนั้นที่เราเห็นได้เอาจริงเอาจังในการเลือกตั้งกทม.ที่ถึงคราวนี้อีกคนหนึ่งก็คือกลุ่มประชาธิปัตย
1: ์
0: ประชาธิปัตย์ก็หวังตีตื้นในการเลือกตั้งระดับชาติ
1: ครับ
0: เพราะไม่ว่าจะมีเลือกตั้งระดับไหนเนี่ยเขาต้องลงตลอดเพื่ออะไรฮะขยายฐานไปเรื่อย
1: มันเหมือนกับว่า
0: คนนี้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมว่านอกเหนือจากพรรคประชาชนแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหนึ่งซึ่งเอาจริงเอาจังในการเลือกตั้งครั้งนี้
1: ใช่ๆรอบนี้ก็เห็นว่า
0: ขยายฐานครับ
1: แต่เท่าที่ตามล่าสุดก็ถือว่าส่วนหนึ่งของสกพรรคเพื่อไทยหรือบางกลุ่มก็เริ่มไปอยู่ประชาธิปัตย์นะจ๊ะ
0: อืม
1: ไม่ถึงสกนะ
0: อ๋อสกเพราะว่าเพราะเห็นว่าทางเพื่อไทยไม่ลงใช่ไหมไม
1: ่
0: ส่งใช่ไหม
1: ไม่ส่งก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์เยอะอยู่เหมือนกัน
0: แล้วไม่แน่ไปอยู่ประชาธิปัตย์แล้วอาจจะไปอยู่เลยอ่ะ
1: เออก็เป็นไปได้แหละ
0: ครับครับ
1: ประชาธิปัตย์ถ้าเกิดได้ถ้าเอาอย่างถ้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น
0: ก็จะดูว่าผมว่าเขาจะดูว่าคะแนนเท่าไหร่มากกว่า
1: ไม่ผมมันดีสกอร์ได้จ้ะ
0: ถึงไม่ได้แต่ถ้าคะแนนเขยิบขึ้นจากการตั้งเขาที่แล้วก็เป็นที่น่าพอใจว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวเพราะต้องไม่ลืมนะโพสุดท้ายของสวนดุสิตแหละ
1: ครับ
0: นักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นที่สุดนี่คุณ
1: อภิสิทธ
0: ิ์
1: อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
0: เพราะนั้นผมว่าคุณอภิสิทธิ์สิ่งที่ท่านทำก็คือท่านทำไปเพื่อการเลือกตั้งระดับชาติคราวหน้านะปฏิบัติต้องเป็นตัวเป็นตนละ
1: ครับ
0: ไม่ใช่พักแค่20กว่าเสียงเหมือนเดิมนะกลายเป็นพักขนาดนะผมว่าท่านหมายมั่นเต็มที่นะ
1: ครับ
0: ในการกลับมาคราวนี้ที่จะพูดง่ายๆว่าชุบชีวิตประชาธิปัตย์ให้กลายเป็นพักโดดเด่นอีกครั้งเนี่ยครับ
1: ครับใจผมถ้าเกิดไปใช้ปัตย์ได้สกสักที่เดียวที่สองที่ก็ถือว่า
0: โอ้ยตอนนั้นต้องฉลองตั้งพักแล้วล่ะครับติด
1: ใช่ไหมอาจารย์ที่เดียวก็ใช่ใช่เพราะว่าพื้นที่เก่าไปใช้ปัดนะอย่างน้อยก็ต้อง
0: ครับ
1: ต้องชิงมาได้อ่ะ
0: ถ้าหน้าตรงนี้หน้าตั้งความหวังได้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยสกแต่ไอ้ที่ว่าไม่นั่นก็คือตัวผู้ว่ากทม.เท่านั้น
1: ครับ
0: ที่ผมว่ายังวันนี้เนี่ยคุณชัดชาติยังผิวปากเรือ
1: ใช่ใช่ก็ยังไงผู้ว่าก็
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูของนั่นดร.โจ
1: ภาคประชาชนนะ
0: ครับ
1: ก็คงไม่เปลี่ยนหรือว่าภาคประชาชนคงเป็นดร.โจแหละ
0: ครับ
1: นะ
0: คร
1: ับ แล้วก็บรรดาสีสันก็มีมากขึ้นนะครับได้ครับขอบคุณอาจารย์สุขุมมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับคุณแก่สาริกาเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปี ช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เวทีความคิดครับท่านผู้ฟังครับ 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเมื่อสักครู่คุยอาจารย์สุขุมนวลสกุลก็คุยกันตั้งแต่เรื่องของคุณสุทธิเรื่องของทุลงทุเรียนนะฮะจนกระทั่งมาเรื่องของเรื่องของคุณสุริยะนะฮะกับผอ.นะฮะเรื่องของกรมฝนหลวงนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะก็ว่าในเรื่องของผู้ว่ากทม.ต้องบอกว่าช่วงใกล้เลือกตั้ง28มิถุนายนเนี่ยก็แม้ว่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าคู่แข่งกับคุณชัชชาติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นบรรยากาศการประเดิมนะฮะประเดิมการเปิดตัวผู้ว่ากทม.ที่เรียกว่าคึกคักยิ่งนักนะครับเราก็ถือว่าเป็นช่วงของเวทีความคิดก่อติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับคุณแคนสาริกานะครับพี่แคนก็แน่นอนฮะเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในกรุงเทพมหานครและก็การเมืองในหลายๆท้องที่ด้วยกันนะครับคุณแคนอยู่กับเราแล้วครับพี่แคนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับวิชิตครับ
1: ครับเป็นไงฮะหรือเวลาไม่นานบรรยากาศของการเปิดตัวของผู้ว่าแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มแล้วก็ทั้งสกในสายตาพี่แกเนี่ยก็คือไปยังไงบ้างครับ
10: ก็คือคักขึ้นฮะอีกคักขึ้นแต่ว่าอย่างนี้อีก
1: ครับ
10: วันนี้ผมจะโฟกัสที่ผู้ว่าชาติชาติเนาะ
1: ครับ
10: เพราะมีประเด็นเรื่องสกเขียวแท้กับเขียวเทียมขึ้นมาม
1: ันเป็นยังไงเกี่ยวได้เกี่ยวเทียมเห็นมีโปสเตอร์ผู้สมัครหลายคนกันครับ
10: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าความดังคือคุณชาชาตินี่แหละแต่คุณชาตินี่
1: ชุดไม่ยอม
10: ยังไม่ต้องทีนี้นี่คือผู้ว่าชาตินี่ยังไม่เปิดเป็นทางการนะ
1: ครับแต่ว่าจะรู้ว่าจะลงแต่ไม่ได้เป็นทางการนะ
10: เพราะต้องรอ21 พฤษภา
1: ใช่ไหมครบวาระ
10: ใช่ครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเปิดไปจะมีคนไปร้องเรียน
1: ครับ
10: ว่าใช้เวลาราชการหาเสียงอะไรก็แล้วแต่มันจะมีก็ตอนนี้ก็เปิดไม่เป็นทางการ
1: อ๋อคือประกาศก่อนเดี๋ยวบอกว่ามันผู้ว่าอยู่เลยมันประกาศได้ยังไง
10: อะไรประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ยกเหยงไปหาเสียงตายวันไปที่คุณไปร้องเรียนนะครับ
1: ครับ
10: ดูก็แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าผู้ว่าชาติลงต่อถึงลงตู้วันที่สองแน่ครับ
1: ครับตอนนี้ก็ฟังก็ไปลงต่อได้แน
10: ่ครับตอนนี้มีคู่แข่งประมาณ6คน
1: ครับ6คนแล้วเหรอฮะ
10: โอ้โหแล้วพรุ่งนี้เปิดตัว
1: ต้อง
10: เปิดต
1: ัวประชาชนครับ
10: แล้วก็พี่เปิดตัวมานานแล้วเนี่ยก็คุณสิงห์มณิกา
1: ครับมีหม่อมหลวงกรเพิ่มมา
10: หม่อมกรคุณมงคลกิจ
1: มงคลกิจคุณเต
10: ้คุณคมสันพันวิชาคุณ
1: ระดับคุณแหละคล้ายๆคุณวิเชษฐ์พันวิชาคุณ
10: คล้ายๆอันนี้เป็นสกเก่าที่เป็นสกเก่าอยู่แถว
1: ข
10: อ
1: บ
10: คุณเป็นชายหมอดูหงที่อ่ะที่เห็น
1: อ๋อโอเคเข้าใจละหมอดู
10: หมอดูช่วยกันตัวที่คนนี้เปิดตัวแต่มีชื่อมาแล้วคือคนตำรวจจักรทิพย์จินดา
1: เอากลับมาด้วยเหรอฮะ
10: มาด้วย
1: คราวที่แล้วที่มีชื่อว่าจะสมัครแล้วไม่ได้สมัครนะ
10: ใช่ครับ
1: พ
10: ี่
1: แป๊ะจะพี่แป๊ะใช่ไหม
10: ใช่พี่แป๊ะครับพี่แป๊ะ
1: พี่แป๊ะ
10: ก็ได้ข่าวว่าพักสิงห์กิจไปส่งนะครับ
1: อ๋อพักสิงห์กิจส่งพี่แป๊ะลงอ๋อเขาบอกอะไรนะเป้ากาชื่อแล้วจะหืมก็หึงจริงนะพี่แป
10: ๊ะแล้วก็ที่รอต้องเป็นกลางเยอะเลย
1: ครับ
10: ประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์
1: ต้องรอวันไหนแล้วจะไม่วันที่ห้าวันที่สิบหรือสิบสองใช่ไหม
10: ใช่ประมาณกลางเดือนนี
1: ้กลางเดือนนี้
10: แต่ไม่ใช่หม่อมกรไม่ใช่
1: หม่อมกรอิสระ
10: เสียโตไม่ใช่เสียโตที่พักใหญ่ที่ไม่ส่งแน่ๆคือพักคุณเจไทย
1: อันนี้แน่นอนว่าไม่ส่งทั้งสกทั้งผู้ว่า
10: พักก้าวทำก็ไม่ส่ง
1: ครับ
10: ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ย
1: ส่งไหมฮะสก
10: ไม่ถึงเพราะว่าสกต้องรอสัปดาห์นี้อีกสุดสัปดาห์นี
1: ้ครับครับ
10: อาจจะมีอาจจะเปลี่ยนใจส่งอาจจะก็คือพรุ่งนี้ก็คือครับตรงพรรคประชาชนละอีกเด็ดเนาะ
1: ครับ
10: ก็ได้ใจคู่แข่งเอาตรงๆนะก็ได้มีสองคนนี่แหละคุณชาติแต่ไม่เจอโจนี่แหละที่สุดไม่เจอโจก
1: ็พี่แข่งคิดว่าเป็นคู่แข่งสมน้ำสมเนื้อไหม
10: ผมว่าสมน้ำสมเนื้
1: อ
10: คืออย่าลืมนะครับเจ้าตัวโจเนี่ยต่างจากคุณวิโรจน์นะ
1: ครับ
10: คุณวิโรจน์นี่สายบู
1: สายบู
10: แต่เจ้าโจเนี่ยเป็นสายออกวิชาการหน่อยจะได้แข่งแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าตาหล่อๆมีเสน่ห์
1: ม
10: ี
1: ผลนะมีผลใช่ไหม
10: มีผลต้องไม่ต่างจากคุณพิธา
1: จะมองเหมือนใช่ไหม
10: มีเสน่ห์เป็นคุณวิโรจน์เนี่ยแต่ออกจากบู๊หน่อยครับ
1: ครับ
10: แต่บุคลิกเป็นได้โจรเนี่ยจะต่างกันแต่อย่างว่าล่ะถามกูรูคนไหนตอนนี้ก็ต้องยกให้ดรผู้ว่าชาติชาติ
1: ผู้ว่าชาติครับ
10: แต่ว่าอย่าลืมว่าที่ถึงนี้นะในระยะเวลา5ปีที่ผู้ว่าชาติได้หลายที่เรียบร้อยมีการเลือกตั้งสส2ครั้งนะที่สุด
1: ครับ
10: แล้วก็ในมอน2ครั้งปี66กับปี69
1: ครับ
10: แล้วปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ส้มไรสไลด์ทั้งสองครั้งนะครับ
1: ส้มแลนสไลด
10: ์แล้วส้มแลนสไลด์ฉะนั้นเนี่ยพอเลือกตั้งของถิ่นเที่ยวนี้เนี่ยส้มเขาก็คาดหวังสูงอย่างสุดตอนปี65เนี่ยดีมากตอนนี้เป็นอนาคตใหม่แล้วก็ถึงที่ภาคนะก็เป็นก้าวไกล
1: ก
10: ็พรุ่งนี้เป็นก้าวไกลในหนองก็มันไม่พร้อมแต่พอปี66เลือกตั้งก็คุณยาวเวลาจะได้ก็จะได้จะได้แหละเพราะว่ามีไม่เจอเหลือหนึ่งก็อีให้พักเพื่อไทยคือคุณอิ่ม ก็ตามนะครับแต่พอปี69ที่ผ่านมาเ

0: ันนี้ชัดเจนส้มต้องเลือก
1: อ
0: ันก็จะการต่อสู้กันระหว่างความอะไรความนิยมส่วนตัวนะของพุทธชาติ
1: ความนิยมส่วนตัวของพุทธชาติกับพรรคประชาชน
0: ของความเปลี่ยนแปลงกระแส
1: ของความเปลี่ยนแปลงครับ
0: ใช่ครับเป็นแต่ที่แบบนี้เพราะว่าเอาโฟกัสที่คุณจะทราบก่อน
1: ครับ
0: ด้วยความที่เมื่อข่าวในรายละเอียดเมื่อสมัยที่แล้วปี69เนี่ยคุณชิชาติเนี่ยลงอิสระนะครับ
1: ครับ
0: ในนามเพื่อชาติไม่ได้ถึงผู้จัดสก
1: ไม่ใช่
0: ผู้จัดสกนะแต่เป็นที่รู้กันว่าสกเพื่อไทยก
1: ็
0: คือก็คุณชิชาตินั่นแหละใช่ครับใช่แต่คราวเนี้ยมีกระแสข่าวว่าคุณชิชาติทีมงานแล้วกันจะส่งสกเอง
1: ส่งไหมส่งเหรอฮะ
0: จะส่งเอง
1: จะส่งเอง
0: จะส่งแต่ว่าไม่ใช่อาจจะไม่ได้ส่งแบบชัดเจนแต่ว่าให้ที่ประมาณนึงที่คุณใช่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็เลยเกิดกระแสโหนคุณชาชาติจาก
1: โหน
0: เก่า
1: โหนคุณชาชาติ
0: จากกลุ่มสกเก่า
1: ส
0: กเพื่อไทยเรื่องสกเพื่อไทยก็เอาง่ายกลุ่มแรกก็คือใช้ชื่อว่าเปเตอร์แบงกอก
1: เปเตอร์แบงกอก
0: ดร.จรเสือจิตคงศรีวิทยาสกเขตราชกระบัง
1: ครับ
0: ในกลุ่มนี้คือกลุ่มคนทำงานครับที่มีคุณพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับ
1: นี่เป็นอดีตส.ส.
0: กรมคุณพลภูมิเนี่ยมีสก.อยู่ในมีอยู่4 คน
1: ตั้ง4 คนแหละ
0: สี่คนคุณชยาดาสก.คันยาวคุณนิพิภูมิสก.บุญกลุ่มคุณนิพิภูมิสก.ประชาชนคุณปิยวรรณสก.เขตพิศวง4 คนเนี่ยในนามคนทำกทม.พอคุณชัยชาติประกาศไม่เป็นทางการครับก็มีทางคุณจอเนี่ยก็เปิดตัวเลยเป็นเบสเตอร์แบงก์ก็
1: เบสเตอร์แบงก์ก็
0: ทีนี้ทีนี้เนี่ยคุณชัยชาติก็โพสเลยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ว่ายังไม่ได้สนุนใครและกลุ่มคุณจอเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มของคุณชัยชาติ
1: ครับ
0: เป็นชื่อเก่านะครับเป็นชื่อเก่าถือคุณชัยชาติเริ่มเปิดปูทางถ้าจำได้กลุ่มนี
1: ้กลุ่มเบสเตอร์แบงก์ก็เนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคุณชาติยืนยันไม่เกี่ยวกับรถจอด
1: ครับ
0: ประเสริฐแต่คุณชาติชาติไม่ประเสริฐกลุ่มคนทำงานกทมของคุณมนู
1: แต่ว่ามี2 กลุ่มนะ Better Bangkok กับกลุ่มคนทำงานใช่ไหม
0: คุณประชาติประเสริฐกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ประเสริฐอีกกลุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เลยในหมู่สก.เก่าๆก็เลยพูดกันว่าตอนนี้มีเขียวแท้กับเขียวเทียม
1: เขียวแท้กับเขียวเทียม
0: ใช่อันเดี๋ยวคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่ถึง
1: ครับ
0: กลุ่มคนทำงานกทมเนี่ยเขาจะหมดตัว
1: ครับ
0: ทางการอาจจะไม่ชื่อนี้ก็ได้แล้วพี่ถึงแต่
1: จะเป็นชื่อใช่ไหม
0: คุณจะเป็นชื่อแล้วก็จะถึงผู้สมัครทั้ง50 เขต
1: ครับ
0: โดยมีสก.เพื่อไทยส่วนหนึ่งแล้วก็คนใหม
1: ่ครับ
0: คนใหม่นี่คือว่ากลุ่มเนี่ยกลุ่มของที่จะเป็นสกคุณชาติชาติขึ้นตรงเนาะจะไม่เอาสกบ้านใหญ่จะไม่เอาสกบ้านใหญ่สกอุตโ
1: ตที
0: ่ไม่ว่าจะอยู่ในนามพักเพื่อไทยพักไอ้เจ้าแต่ก็อะไรตั้งแต่ที่จะมาอยู่เนี่ยแน่นอนจะเอาคนหมดก็รอดูนะครับฉะนั้นตอนนี้ทางสก.เนี่ย จะคือข้างหน่อยที่สุด
1: ครับ
0: ยังเพราะสกเก่าเนี่ย50คนก็มีพักเพื่อไทย20คนที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็พักประชาธิปไตย14คนตอนนี้ก็ทางพักเพื่อไทยก็กระจายกันไปแล้วมีกลุ่มหนึ่งที่เคยเปิดตัวในปาร์ตี้แล้วเนี่ยกลุ่มบางกอกเฟสเนี่ยนะ
1: บางกอก
0: อันนี้เขา
1: เฟส
0: แล้วเปิดของของสกตาย
1: สกตาย
0: ที่อยู่ของเจอแหล่งหยุด
1: ครับ
0: กลุ่มนี้เขาสลายตัวละ
1: อ้าวไม่เอาแล้วเหรอฮะไปอยู่ไหนฮะ
0: ไม่เอาก็สกจ่ายอยู่ช่องสกจ่ายคนเดียวนะที่สุด
1: ครับ
0: ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย
1: ์เอาตัวสกตายไปอยู่ประชาธิปัตย์แต่เพียงคนเดียว
0: คนเดียวครับคนเดียว
1: ไม่ได้เรียกขบวนไปด้วยอ่ะ
0: ไม่ยังไม่เห็นนะแต่ก็ต้องอาจจะมีก็ได้ที่สุดแต่ตอนนี้สกจ่ายคนเดียว
1: คร
0: ับ ตัวเนี่ยเพราะว่าสกจ่ายเนี่ยเดิมทีสมัยที่แล้วเนี่ยเป็นแกนำกลุ่มรักกรุงเทพ
1: ครับ
0: ที่หนุนคุณอัศวินขวัญเมืองอ่ะเดือด
1: อัศวินขวัญเมืองขันแท้ก็ลงสมัครไ
0: ปใช่ครับเขาตอนเนี้ย
1: จะให้เพื่อไทยจะให้เพื่อไทยคนอื่นที่เมื่อก่อนเป็นเจ้าของเขตลาดกระบังเหนือเจ้าของพื้นที่เก่านะ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ทางคุณอิ่มก็ตอนนี้คุณเจ้าก่อนเนี่ยพักเพื่อไทยที่กำลังเนี่ยส่งคุณดร.จรคือ
1: ดร.จรครับ
0: พอดร.จรออกจากเพื่อไทยคุณอิ่มก็เลยส่งหลาน
1: สายตาครับ
0: ก็เดินหาถึงละตอนนี้เดินอยู่ในเขตแรกบังละก็คิดว่าสัปดาห์เนี้ยทางสก.จะขยับมากขึ้นก็รอดูกลุ่มคนทำงานของคุณบุญภูมินะครับว่าจะเปิดตัวในนามชื่ออะไรยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีใครมาอีกเรื่องนะครับก็คงเห็นภาพชัดเจนขึ้นคือสามสกเนี่ยคือเวลาสสเราสมัยเนี่ยที่เมื่อปีโอโอการในบ้านใหญ่ในเรื่องแพ้หมดนั่งเนี่ย
1: ครับ
0: ครั้งเนี้ยจะพิสูจน์ว่าบ้านใหญ่ในเวทเนี่ยหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยจะยังยืนอยู่ได้มั้ย
1: คราวที่แล้วแพ้
0: แม่พูดไม่ทะเลาะกันได้เลย
1: คราวที่แล้วได
0: ้ครับได้แล้วแต่ว่าเขาสอบแพ
1: ้ครับ
0: เขาสอบแพ้แต่พอหลับท้องถิ่นเดียวนี้ก็พิสูจน์บ้านใหญ่ชนะ
1: สองตัวจึงอยู่ได้ไหมท่านใหญ่ในพื้นที่รับสกนะ
0: ยกตัวอย่างคุณนวรัตน์อยู่มือลุงเนี่ยนี่คือ
1: น้องน้องชายคนเฉลิม
0: น้องแขม
1: น้องแขม
0: นี่เป็นสกมาเจ็ดสมัยแล้วนะพี่หยุด
1: เจ็ดสมัยติดกันแล้ว
0: เจ็ดสมัยแล้ว
1: ครับ
0: ก็น่ารู้ว่าสมัยที่แปดจะไป
1: ก็จะไปยาวอ่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังคุณมุ่งสื่อเนี่ยคุณจุดแต่คุณมุ่งสื่อเนี่ยที่บอก
1: นี่ก็ต้องอันนี้ก็พื้นที่เก่านะเจ้าของพื้นที่เก่านะ
0: มุ่งสื่อก็มีสกอยู่สองคนมีสกอเขตบางเมืองกับสกอเขตบางบ่อนะครับแต่ว่าสองเนี่ยมุ่งสื่อแพ้นะครับปีหกก็แพ้ปีหกเก้าก็แพ้
1: คร
0: ับสองใช่ไหมแต่ครั้งนี้ก็พิสูจน์กันว่าคุณมุ่งสื่อจะอยู่ป่ะหรืออย่างเฮียร้านจอมทองอันนี้ก็สกเก่าเขตจอมทองเฮียร้านนี่เป็นสกมาหกสมัยแล้วที่สุด
1: หกสมัยโอ้โห
0: แล้วมีลูกชายอยู่เป็นสกทุ่งครุนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เฮียร้านก็เตรียมการว่าปีนี้จะส่งลูกสาวคนมาลงสกเขตราชบุรณะแต่เดิมทีเนี่ยเฮียร้านอยู่เพื่อไทยแต่พอเพื่อไทยไม่ตรงเดิมเฮียร้านก็รออยู่ว่าจะเอายังไง
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีกลุ่มไหนก็จะตั้งกลุ่มเอง

0: ชื่อกลุ่
1: ม
0: พัฒนาธนบุรีครับ
1: ครับครับ
0: รอดูแต่วิรอดเมืองก็รอดูไอ้ที่น้องที่พิสูจน์ข้างหมาที่หมาบีแล้วจะเรียกคู่ไหมว่าคุณเจ้าแล้วก็ได้เป็นเจ้าคุณเจ้าคนเดียวก็เสร็จ
1: ทำงานที่มาจากการเมืองทีนะ
0: กลุ่มมาจาก
1: เพื่อไทยเพื่อไทยเขาก็ได้ไม่กี่ที่นี่
0: ใช่สิใช่คนที่เขาประชดอ่ะก็เราก็เพื่อไทยลองชวนเข้ามาอีกก็ได้แต่เพราะว่าเราก็เพื่อไทยตอนนี้ก็ไม่ที่ไม่เปิดตัวอีกหลายคนหลายคน
1: แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งสกต้องรอดูนิดนึงใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องรอดูก็ถึงบอกว่าถ้าส่งก็คงอาจจะส่งไม่ครบ
1: ครับ
0: ก็
1: ผมสนครับปิ๊กแป๊ะทำไมถึงคิดมาลงอีกทีไม่รู้ล่ะ
0: อันนี้ยังไม่ทราบกันเลยครับยังไม่ทราบกันอันนี้ก็ผมก็มีแต่ข่าวผมคิดว่าปิ๊กแป๊ะเดี๋ยวเลิกเลิกลาไปแล้ว
1: ผมก็เชื่อเลิกลาไปแล้วครับที่แล้วจะลงผู้ว่าแล้วก็เลิกกันไปแล้ว
0: ใช่เพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยกลุ่มรักกรุงเทพของเชียงใต้เขาตั้งเพื่อปิ๊กแป๊ะนะ
1: ตั้งเพื่อปิ๊กแป๊ะใช่ไหม
0: พอพี่แป๊ะถอยก็เลยมาดูคุณอาชุน
1: ครับ
0: ก็มีชีวิตเกิดระเบียดมาแต่นี้ไปนะครับเพราะว่าวันเลือกตั้งวันที่28มิถุนายน
1: สีสันน่าจะอยู่ที่สกมากกว่ากทมว่ากับผู้ว่ากทมถูกไหมผู้ว่ายังไงก็เชื่อว่านอนมานะอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ก็ไม่แน่ผมว่าเลยก็ไม่แน่
1: ผมไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทไปนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือผมบอกว่าเนี่ยตอนคุณชัชชาติเป็นผู้ว่าเนี่ย5 ปีเนี่ยมีตั้งสองครั้ง
1: เดี๋ยวพี่แกโทษทีผมมันจะสับสนเป็น5 ปีใช่ไหมผู้ว่าไม่ใช่4 ปีใช่ไหม
0: ห้า
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนะนับโอ้อ๋อสี่โทษสี่
1: ผมก็คิดว่าผมจำผิดสี่ปีเนาะ
0: สี่เพราะนับจากหกห้าถึงเก้าเจ็ด
1: ครับ
0: ก็เขาสี่ปีเนี่ยกรุงเทพมีเรื่องตั้งสองหุ่นอ่ะมีเรื่องพศนะสองหุ่นแล้วก็สมัยสลายใช้ประมาทพักประยุทธ์ไม่ได
1: ้ครับ
0: ประมาทไม่ได้เพราะว่าจะไปเชื่อมกับปีหกห้าคงต่างกันอยู่นะตัดไปเลยที่สุด
1: ครับ
0: แล้วจำคุณเทียนพูดถึงอาสาสีส้มไปไหม
1: อาสาสีส้มอาสาส้ม
0: นี่แหละเป็นภารกิจแรกของอาสาสีส้มเป็นตั้งหัวกระตุ้ง
1: ครับ
0: จะเป็นภารกิจแรกของอาสาสีส้มจะเกิดขึ้นในการที่ตั้งกระตุ้งก็ยังเป็นโมเดลแรกเลยที่พรรคไปยึดไปใช้อีกอย่างผมว่ากรมแล้วขอกอง50 เพจก็ต้องรอดูว่าอาสาสีส้มที่คุณเทงว่าหวังไว้ว่าจะเป็นโมเดลไว้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยในการสร้างสสในพื้นที่จะเสร็จเป็นต้องรอดู
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ในแง่พรรคการเมือง

0: แล้วก็คือภูมิใจไทยไม่ส่งแน่ประชาธิปัตย์ก็ส่งทั้งสองอย่างแต่รออยู่นะฮะเพื่อไทยอาจจะล
1: ค
0: ง
1: รั
0: ส
1: บ
0: ก
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ผู้ว่าไม่ส่งประชาชนส่งครบนะฮะผู้ว่า
1: ใช่ครับ
0: ชัดชาติก็จะมีผู้ว่าแล้วก็จะมีทีมที่เรียกว่าทำงานใช่ไหมทีมทำงานที่นั่นจะเป็นอยู่ในกลุ่มคนชัดชาติอยู่เหมือนกัน
1: โอ้ยแต่คุณตอนนี้ใช้ชื่อคนทำงานอยู่
0: ชื่อคนทำงานนะ
1: คนคนทำงานกทมตอนนี้ใช้ชื่อ
0: คร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้อยู่
0: ครับ
1: แต่ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรนั้นอาจจะเปลี่ยนก็ได้
0: ครับครับได้ครับโอ้คุยพี่เพลินได้ครับขอบพระคุณนะเราคุยกันเพลินได้ลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยตั้งเอกนิติเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ชี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไทยต้องปรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนบริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดคุยคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนบริดจ์จะมีการตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโครงการดังกล่าวโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนเรื่องของโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานภูมิรัฐศาสตร์การที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นต้องหายุทธศาสตร์ที่ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้และหากจะมีผลกระทบจะต้องมีน้อยที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อส.ส.ในพื้นที่เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์นายอนุทินตอบกลับทันทีว่าแต่ก็มีคนเห็นด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการศึกษาความคุ้มทุนและประโยชน์ที่ใช้สอยจากโครงการเขื่อนลำเปาประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งรับมือเอลนินโญนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปาหรือเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าปัจจุบันปริมาณน้ำเขื่อนลำเปามีอยู่ที่787ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 40% จากความจุ1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บไว้ 11% ส่วนสาเหตุที่ต้องกันน้ำไว้สูงกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรทางโครงการจึงได้ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2569 รวมทั้งได้ปิดประตูอาคารระบายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสภาพฝนฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งเร่งติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านและสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศรถชนเหล็กกั้นบอกระดับความสูงจนหักเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเอกชนบรรทุกรถแบ็คโฮไว้หลังคารถบรรทุกและจะขับลอดใต้สะพานขัวสลีเวียงพิงฝั่งตะวันออกกลางเมืองเชียงใหม่รถแบ็คโฮที่บรรทุกไว้หลังรถมีความสูงกว่า3เมตรทำให้ชนหลังคาคานเหล็กที่จำกัดความสูงไว้2เมตร80เซนติเมตรจนคานเหล็กหักและเสาเหล็กขนาดใหญ่หลุดออกจากฐานแต่รถบรรทุกยังค้ำยันฐานเหล็กไว้ไม่ให้ล้มลงมาจนทำให้รถต้องจอดคาอยู่ที่กลางถนนทำให้เสียพื้นที่จราจรไป1ช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องอำนวยความสะดวกและจากที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้ต้องปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ทางเดียวและต้องนำรถกระเช้าของแขวงทางหลวงมายกคานเหล็กเพื่อนำรถบรรทุกออกจากเส้นทางซึ่งอาจจะต้องมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกมาคาดว่าอาจใช้เวลาสักพักใหญ่หากไม่มีความจำเป็นให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนชั่วคราวนายหลงอายุ53ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าปกติใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่วันนี้ได้บรรทุกรถแบ็คโฮไว้ด้านหลังเพื่อจะไปไซต์งานในพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามซึ่งมีความสูงเกิน3เมตรทำให้เผลอคิดว่าความสูงไม่เกินจนชนกับคานเหล็กอย่างแรงทำให้คานเหล็กหักและเสาเหล็กหลุดออกจากฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถให้สังเกตความสูงของรถยนต์ของตนเองด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดต ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะประจำค่ำคืนวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคมค่ะเป็นวันสำคัญอีก1วันของปวงชนชาวไทยนะคะวันฉัตรมงคลค่ะ ณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งเราจะได้พูดคุยกับคุณป๊อปคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะมาทักทายกันเลยกับเดือนใหม่เดือน5กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
12: สวัสดีค่ะพี่เก่งวันนี้นะคะคือวันขดับว่าในคนที่เป็นแฟน Star Wars นะคะเขาจะเรียกว่า May the Force be with you นะคะ May Force คือว่า Force ก็จะเป็น Force ใช่ไหมคะ May the Force be with you นะคะเป็น Star Wars นิดหน่อยแต่ก็ไออันนี้ก็คือว่าก็เป็นวันเกิดของ Audrey Hepburn ด้วยแล้วก็จะชอบว่าดูว่า May Force นี่จะมีอะไรบ้างแบบเก๋ๆที่นี่เป็นคำบอกว่านะของแบบเป็นที่การของประเทศไทยด้วยใช
11: ่
12: ไหมคะ
11: ใช่ค่ะก็ได้เรื่องราวข่าวดีๆของคนไทยกับนักท่องเที่ยวที่ตระเวนใช้วันหยุดกระจายรายได้ตามต่างจังหวัดนะคะคุณป๊อปขาอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่เกาะช้างไงคุณป๊อปที่เราไปกันเขาบอกว่าคนไทยแห่กันไปเที่ยวเราก็ชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันใช่ไหมคะไม่คิดเลยว่าจะเจอเรื่องร้อน
12: เร
11: ื่อง
12: นี้เป็นเพราะเราใช่ไหมพี่เก่งคะ
11: มองโลกในแง่ดีว่าเป็นเพราะว่าเราชวนไปเที่ยว
12: ไปกันใหญ่เลยคือที่พี่เก่งแบบว่าบอกมาว่าตอนนี้มีเทศกาลทุเรียนขึ้นมาแบบเทศกาลทุเรียนชนีขึ้นมานะคะก็คือตื่นเต้นอยากจะไปมากๆแต่ก็เพื่อนๆบนเกาะก็บอกว่านะเรือคนไปเกาะช้างกันใหญ่เลยเรือเบจาเฟรี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่ามัน
11: ไม
12: ่
11: พอใ
12: ช่ไหมคะ
11: อืมใช่เขาบอกว่ารถไปรอกันเออรถไปรอกัน 2,000 กว่าคันแต่เรือเนี่ยมันรับได้ทีละ 10-20 คันเองแล้วก็มีอยู่4ลำออกทุก20นาทีพี่ท่านนึงเนี่ยทำงานอยู่บนเกาะช้างอะไปถึงท่าเรือ1ทุ่มได้ขึ้นเรือเที่ยงคืนค่ะอืม
12: เจ็ดช
11: ั่
12: วโมงผ่านไปจะขึ้นแบบขึ้นเรือได้ถ้าสมมติว่ามีเครื่องบินที่ต้องแบบว่าไปที่สุวรรณภูมิขึ้นมาเนี่ยคือตกเครื่องบินแน่นอนค่ะอย่าคิดว่าแบบว่าโอ้โห

0: ถ้ามีสะพานจะดีไหมหรือมีบริการสปีดโบ๊ทเพิ่มเติมดีไหมถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็หาสปีดโบ๊ทเช่าเรือเร็วแล้วก็ไปแล้วก็ไปอุดหนุนรถฝั่งนู้นดีไหมคุณป๊อปถ้าเป็นแบบนั้นในฐานะเราเป็นนักท่องเที่ยว
1: มันฟังว่ามันปรับฟังแล้วดีนะคะแต่ทุกคนที่ทำธุรกิจขึ้นมาต้องคิดว่าทำธุรกิจนี้นะคะเมื่อก่อนมีหลายเรือหลายลำใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีปัญหาเรื่องใกล้ว่าบอกว่าท่าเรือมันติดที่ป่าไม้ไหมหรืออะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ม
1: ันมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นมาเลยแหละแล้วก็คือใครจะได้อำนาจหรือใครจะมันคือไม่ได้ผลประโยชน์ของแบบว่าท่องเที่ยวประเทศไทยเท่าไหร่ดังนั้นเป็นผลประโยชน์ของใครจะทำอะไรใครได้แบบประมูลขึ้นมาอันนั้นเรื่องมากมากกว่าใช่ไหมคะที่จะแบบมองไปลึกๆขึ้นมาแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันเศร้าอ่ะเพราะมันถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้เจริญเท่าไหร่คือจะแบบให้ลีซ่าโฆษณาประเทศไทยการท่องเที่ยวดีๆขนาดไหนแต่พวกเราก็ไปโฆษณาเหมือนกันแล้วแบบอ๋อมีปัญหาเรื่องการเรือนะคะเรือไม่พออันนั้นก็มีปัญหาแล้วล่ะนะคะก็คือว่าไปให้เราโฆษณาทำไมหรือว่าที่เราถึงก็ได้ยินข่าวว่าแบบเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปสมิธนะที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเป็นไงบ้างว่าโอ้โหเพื่อนคนนี้ก็คือทำโรงแรมมาด้วยเขาบอกว่าไม่ไปตั้งแต่20ปีไปครั้งนี้เนี่ยแบบว่าขยะเยอะมากไม่มีใครจำกัดขยะเลยมันคล้ายตอนที่บูมของไปนะคะขึ้นมาขยะมันเยอะมากๆจริงๆก็นะการที่เราจะโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ยคืออยากจะให้ประทับใจและมาอีกนะเราอาจจะโปรโมทการไปลงเรื่องการโปรโมทแต่ว่าเราไม่ดูเรื่องขยะเราไม่ดูเรื่องการเดินทางหรือการปลอดภัยนี้เป็นอะไรที่ควรจะสนใจนิดนึงนะคะก่อนที่จะพาท่องเที่ยวมาประเทศไทยค่ะ
0: การดูแลเรื่องขยะเนี่ยคือหน่วยงานท้องถิ่นการดูแลเรื่องบริการรถรับส่งเรือรับส่งบริการสาธารณะรถเช่ารถตู้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจท้องถิ่นแต่ถ้ารัฐบาลอยากจะสนับสนุนเนี่ยเราในฐานะสื่อมวลชนคนข่าวเราก็จะเห็นว่ามันต้องมีโครงการโปรเจกต์เช่นทำทางสะพานข้ามหรือทำเป็นเปิดค้าเสรีคุณป๊อปใช่ไหมเขาเรียกว่าการที่จะซัพพอร์ตให้เราสนับสนุนการท่องเที่ยวการกำจัดขยะอันนี้เทศบาลกำจัดขยะแล้วก็อย่างเกาะช้างเกาะเสม็ดเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเกาะก็ต้องมีการกำจัดขยะที่ถูกต้องถูกไหมคะไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะถูกทั่วโลกแอนตี้ก็ได้เช่นเกาะช้างเกาะเสม็ดทิ้งขยะลงทะเลเกิดมลพิษไมโครพลาสติกทำให้สัตว์ติดอวนติดอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นเรื่องเป็นราวมันจะบานปลายไว้ตอนนั้นนะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคุณป๊อป
1: สิ่งที่ดีที่วันนี้นะคะฝนตกนะคะวันที่4เมษายนมันนะคะมันตกขึ้นมามันคือสิ่งที่ดีก็คือว่ามันก็จะแบบหวังว่าภาคเหนือเนี่ยคือจะแบบควันจะน้อยลงนะคะจากเขาคือพี่มากที่พูดได้ดีมากว่าจะมาจับขยะแต่แค่จำกัดเดินทางหรืออะไรใส่นะคะคือเป็นแบบว่าเป็นแดนรีพับลิกนะคะคือว่าประเทศโลกที่3หรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างนี้มันควรจะแบบสะอาดกว่านี้ควรจะปลอดภัยกว่านี้แบบเราไปเปรียบเทียบใครญี่ปุ่นหรอหรือเปรียบเทียบใครดีเทียบสิงคโปร์หรอนะคะคือไทยมันก็มีทุกความแบบว่าแบบนะแบบแล้วมันคำแนะนำมากกว่าว่าเรามีอะไรไปแต่ว่ามันอิสระเสรีมากแต่ว่าคืออิสระเสรีขนาดนี้ต้องมีความรับผิดชอบด้วยมันมาด้วยกันนะคะเสรีแล้วเยอะเกินไปมันก็คือตัวใครตัวมันคือทุกคนก็คืออยากหาตังค์แต่คือเอานักท่องเที่ยวมาคือมาแค่ครั้งเดียวไม่ไปประทับใจเพราะว่าขยะเยอะหรือเดินทางแล้วก็คือว่าตกเรือหรือตกเครื่องบินเพราะว่าเรือไม่พอจริงๆตรงนี้มันคือมันจริงๆมันแก้ได้อะนะคะพวกเราควรจะรวมหัวแล้วก็คิดกันได้นะคะถึงจะแก้ไปเพราะว่าการท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่มันนำ

0: เงินรายได้เข้าประเทศไทยเยอะที่สุดเลยล่ะเราเป็นประเทศที่แบบนะอยู่เพราะท่องเที่ยวค่ะ
1: และตอนนี้ต้องมาบอกว่าเราจะต้องรับมือนักท่องเที่ยวอีกมหาศาลเพราะ World 50 Best Beach ประจำปี2026สถาบันจัดอันดับชายหาดทั่วโลกประกาศผลออกมาค่ะคุณป๊อปชายหาดของประเทศไทย3ชายหาดติดอันดับโลกท็อป30เลยนี่โอ้โหนี่50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะคะเขาจัดประกวดกันแล้วก็สอบถามความเห็นพวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 1,000 คนที่เขารู้จักชายฝั่งทะเลทั่วโลกเป็นอย่างดีเขาใช้เกณฑ์8อย่างไม่ว่าจะเป็นลักษณะชายหาดสัตว์ป่าธรรมชาติคงเดิมความเงียบสงบความสะดวกในการเล่นน้ำคลื่นไม่แรงเกินไปไม่แออัดทิวทัศน์สวยงามคุณป๊อปต้องเคยไปแน่เลย3ใน50ชายหาดของไทยเราที่ดีที่สุดติดอันดับโลกเนี่ยคุณป๊อปเคยไปซิมิลันไหม
0: ไปแล้วค่ะ
1: นี่แหละเขาบอกว่าอันดับ10ก็คือเกาะ8ของซิมิลันโดนันจักเบย์คุณป๊อปคุ้นไหมโดนันจักเบย
0: ์น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นแบบว่าอุทยานแห่งชาติดูแลดีใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ไม่มีโรงแรมไม่มีการแบบว่าไปอุท
1: ยาน
0: คือต้องรักธรรมชาติแล้วก็คือถ้าใครคืออยากจะนั่งเรือแล้วคือนอนบนเรือก็จะมีการแบบว่าดำน้ำแล้วก็สอนการแบบพาดี้ดำน้ำได้ก็คือไปเท่านั้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะนี่แหละค่ะอันดับ10ของโลกเลยนะคะเกาะ8ชายหาดโยดันดักเบย์ก็ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันเขาบอกว่าทรายขาวงามมากเลยพี่เก่งก็น่าจะเคยไปนะซิมิลันแต่ก็คือไปนอนบนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลอันนี้เขามีธุรกิจโดนันดักเบย
0: ์แล้วเคยไปที่ได้ปลูกปะการังค่ะคือ ไ
1: ป
0: นะได้ปลูกปะการังคือตอนช่วงนั้นคือก็นะอนุรักษ์รักทะเลแต่คือตอนฟังพี่เก๋นะคะพูดเรื่องทะเลสวยงามในประเทศไทยเนี่ยคือขอพูดจริงๆนะคือก็นั่งคิดแบบว่าตอนนี้เราก็นะไปเล่นทะเลเยอะไปเขาหลักมาไปกระ
1: บี่
0: ไปตรังไปท่านนั้นไปที่มานะคะแล้วคุณยายนะคะคุณยายหวังนะคะคือไปเยี่ยมคุณยายอยู่ก็92แล้วคุณยายก็สิ่งแรกคือว่าทำไมหลานดำขนาดนี้ไม่งามเลยนะเนี่ยไปเล่นทะเลแล้วไม่งามเลยแล้วที่คิดในใจนะคะพี่เก่งว่าคนไทยเนี่ยนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลจริงๆเนี่ยไปกลุ่มเพื่อนจะไปที่ไหนนะคือว่าเห็นทะเลสวยงาม เห็นหน้าสระว่ายน้ำสวยงามปิดม่านแจกไ
1: พ่เมืองไทยเมืองไทยสู้แดดไม่ไหวใช่ไหมคนไทย
0: แล้วคือมันไม่ใช่แบบแดดอย่างเดียวอ่ะคือแบบว่าคนเอเชียจะเป็นแบบคนไหนก็ได้นะคะจะเป็นคนจีนหรือคนอะไรก็ว่าไปนะคือไปเที่ยวทะเลเนี่ยคือมันอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเกาหลีอะไรก็ว่าไปนะคือเขาไม่มีเห็นทะเลเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยมากอะถ้าเอซีจะไปเที่ยวทะเลที่เกาะช้างด้วยนะคะก็คือว่าเขาก็จะมีว่าแบบว่าเฮ้ยสมัยนั้น20ปีเราจำได้ไหมว่าผู้ชายตัวดำๆนะคือว่าแบบเอาไฟมาติดที่ไม้นะแล้วก็แบบ
1: คว้าไฟควงกระบองไฟ
0: ควงไฟสาวญี่ปุ่นอะกรี๊ดนะคะสวยสวยค่ะกรี๊ดสาวญี่ปุ่นมาจากโตเกียวในกระโดดขาวๆเห็นตัวดำๆขึ้นมากรี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: Dark tall and handsome Dark tall and handsome จากคนไทยนี่แล้วก็
0: ใช่ไหมคะ
1: หลงรักหนุ่มไทยไปแล้วอันนี้อันดับ10ของโลกนะหาดโดนันดักเบย์ที่อ่าวเกือกซิมิลันเกาะ8มาอีกหาดนึงค่ะคุณป๊อปอันนี้เกาะกระดานจังหวัดตรังยินดีด้วยกับชาวตรังนะฮะParadise Beach ค่ะเย่อยู่อันดับ23ชาวตรังนะคะเกาะกระดานของเราได้เป็นชายหาดที่ยาวและสวยที่สุดของฝั่งเกาะกระดานเลยนะเขาบอกว่าติดอันดับโลกเป็นชายหาดที่ดีที่สุดเขาบอกว่ามันมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ดูแลด้วยใช่ไหมคุณป๊อปอันนี้
0: ใช่อุทยาน
1: ก็ถือว่าดูแล
0: แล้วล่ะถ้าจะเห็นว่าถ้าทะเลสวยงามมันเป็นเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ ใช่ไหมคะมันไม่ได้โดนเป็นธุรกิจจ่าเกินไปธุรกิจจ่าเกินไปจะต้องมีแบบนะมีนวดมีแบบทำผมมีทำแทททูอะไรก็ว่าไปเดินชายหาดนะมันคนยิ่งเยอะมันก็ยิ่งขยะยิ่งเยอะใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาหาดที่สามค่ะอันนี้ฉีกไปเลยอันแรกของเรานี่เป็นหมู่เกาะซิมิลานเกาะ8ถูกไหมคะอันดับที่23ก็คือ Paradise Beach ของเกาะกระดานจังหวัดตรังมาอันดับที่27ครับอยู่ที่ภูเก็ตนี่ภูเก็ตคือ Freedom Beach ค่ะเป็นชายหาดลับของภูเก็ตเข้าถึงยากแต่ด้วยรถไปด้วยDumb Beach ครับ
0: ในภูเก็ตมันมี Freedom Beach ที่เกาะกระดานมอมอรอบีชเราไปมา Freedom Beach
1: อันนี้เป็นของภูเก็ตก็เนี่ยได้อันดับ7ค่ะขอดีใจกับชาวภูเก็ตชาวตรังแล้วก็ซิมิลันเลยต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติด้วยเนาะพี่ป๊อปเนาะเพราะว่าเขาก็ดูแลอย่างดี
0: ก็คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยคือถ้ามันแบบคนไปเยอะมากๆสมัยตอนที่ The Beach หนังที่เรียนอโดเล่นใช่ไหมคะแล้วก็พอพีพีก็คือคนดังมันเยอะมากมหาศาลที่บอกว่าต้องปิดไปสักพักหนึ่งตอนช่วงของการหายไปเพราะคนก็ไปเที่ยวเยอะมากนี่ที่แบบว่าปีเนี่ย 2-3 เดือนที่ผ่านไปก็ไปมาคนเยอะจริงๆพี่เก่งคือแบบไปกับพีพีเหมือนเดิมไม่ได้นะคะตอนช่วงว่าเศรษฐกิจดีนะคะชายหาดทั้งหลายมันก็คือว่าคนไปเยอะเกินไปเนาะ
1: ใช่
0: ตอนช่วงโควิดมาตอนช่วงอะไรขึ้นมาก็คือได้พักพื้นบ้างนะคะก็ดีนะคะก็หวังว่าเราคงจะอนุรักษ์ไว้อะเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปบางทีแบบปะการังมันจะเสียหายคว้างแหลงไปหรือว่าคว้างแบบน้ำมันหรือว่าอะไรนะคะลงไปที่ทะเลก็อาจารย์หลังจะเสียไปขึ้นมาได้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ของเมืองไทยเรานี่จะมีเขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลจะมีช่วงปิดเกาะปิดอ่าวด้วยจำได้ว่าอ่าวมาหยาก็เคยปิดพักแล้วก็ซิมิลันเองเนี่ยก็ให้เที่ยวช่วงตุลาหลังตุลานี้ก็งดแหละนะคะแล้วก็ตัวคุณผู้ฟังส่งรายละเอียดมาบอกว่าเป็นคนภูเก็ตหาด Freedom Beach เนี่ยอยู่ระหว่างป่าตองกับกระรนก็คือหาดไม้งาวหาดไม้งาวอันเดิมหรือหาดไม้งามนั่นเองเนาะคุณผู้ฟังคนภูเก็ตไลน์มาบอกนะคะน่ารักจริงๆคุณผู้ฟังเรานะก็อยากจะให้อันดับของอันเนี้ยเขายืนยันอยู่ที่ว่าธรรมชาติต้องสภาพเดิมต้องมีความเงียบสงบคลื่นไม่แรงไม่แออัดอันนี้ล่ะค่ะไม่แออัดเนี่ยก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะเราจะจำกัดการท่องเที่ยวโดยใช้นักท่องเที่ยวจำนวนที่ระบุว่าฤดูกาลนี้อาจจะได้แค่วันละ 1,000-2,000 อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แบบมีช่วงหนึ่งอ่ะคุณป๊อปจำได้ไหมว่าเรือนี่แน่นอ่าวมาหยาเลยนะแทบจะไม่มีที่เดินเลยอ่ะเรือแบบจอดกันชิด
0: เร
1: ือ
0: ติดเลยค่ะไม่ใช่รถติดหรือคนติดเลย
1: ใช่
0: นะคะเรือขึ้นลงบันไดอะไรขึ้นมาติดเลยนะมันก็มันทุกที่เลยแหละที่มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคือทุกคนจะหาอะไรที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำให้ตัวที่ด้านไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วนะคือก็จะหายไปขึ้นมาใช
1: ่อันนี้ของเราเป็น3ใน50แล้วก็เขาก็มีของที่พี่เก่งไปดูในเว็บไซต์ของ world50beach.com เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอันดับ1คือฟิลิปปินส์ชื่อเอ็นทาลูล่าบีชเป็นอันดับ1
0: คือเราคือไปมานี่คือไปมาเลยค
1: ่
0: ะ
1: คุณป๊อปเคยไปแล้วใช่ไหม
0: เราไม่ได้ไปแต่เพื่อนเราเข้าไปก็แต่งกันไปกับแฟนนะคะก็ไปก็คือมันไปแล้วคือน้ำใสบ้างจริงๆแต่ว่าคือตอนเย็นนะคะคือว่าคือมีเต็นท์ให้นอนแล้วก็คือเยอะมากนะคะแล้วมีแมงบนที่แบบใส

0: เยอะมากเขาก็เล่าให้ฟังว
1: ่
0: า
1: ธรรมชาติสุด
0: ๆมันธรรมชาติสุดๆจริงๆ เราเต้นเลยค่ะว้าย
1: นี่นี่ความเป็นธรรมชาติก็จะเจอแมลงหน่อยนะอันนี้เราถ้าใครแพ้แมลงก็จะลำบากหน่อยนะคะแล้วยิ่งไปในน้ำนะพี่เจ๋งเคยเจอว่าน้ำที่ไหนที่เป็นทะเลสะอาดมันจะมีพวกตัวแมลงอะเล่นแล้วแบบมาคันกับผิวนะบางคนลงไปแล้วแพ้เป็นผื่นเลยนะคุณป๊อปใช่ไหม
0: เราทรายเลยค่ะบางทีแต่เดี๋ยวนี้นะไม่บอกไม่ได้เป็นแต่ว่าแบบบางทีเดินทรายไปนานๆเนี่ยมันจะมีอะไรเหมือนปิงปิงอะไรที่อย่างมันกัดแล้วมันกัดแล้วมันเป็นแผลนานมากเป็นเดือนเลยมันเหมือนไม่ยุงกัดไม่ใช่เลยนะเป็นต
1: ุ
0: ่มๆแดงๆแบบโอ๊ยใช่ไห
1: มอันดับสองของโลกเป็นชายหาดที่กรีซค่ะคุณป๊อปกรีซชื่อเฟอริเอสแล้วก็ออสเตรเลียอันดับ3มาดากัสการ์อันดับ4ฟิจิอันดับ5
0: ไหนคะ
1: ขา
0: ออสเตรเลียเมืองไหนคะซิดนีย์เหรอ
1: มันชื่อวาร์ทันบีชวาร์ทันบีชวาร์ทันบีชเดี๋ยวพี่เก่งคลิกเข้าไปดูวาร์ทันบีชอยู่ที่เวสเทิร์นออสเตรเลีย
0: อาจจะแบบทางเพิร์ธบอกว่ามันไม่มีอะไรมากมันแบบกันดารนะคือเขาบอกว่า
1: ชาย
0: หาดสวยสวยมันคือกันดารมากๆไปก็ยากนะคะแต่ก
1: ัน
0: ดารจริงๆนะคะแต่คนไทยเราเดี๋ยวคือบอกว่าไม่ชอบทะเลเท่าไหร่
1: ฝั่งเวสเทิร์นออสเตรเลียยังจะมีพวกชาร์กด้วยเนาะใช่ไหมที่เขาบอกว่าต้องไปดูชาร์กกันมีฉลามอยู่อันนั้น
0: ไปดูฉลามเลยเหรอคะพี่เก่ง
1: ใช่
0: ไปยาวราชแล้วไปกินฉลามดีกว่าไหมพี่เก่ง
1: มีทัวร์ไปดูฉลามไปดูที่ออสเตรเลียมีพี่เก่งเคยเห็น
0: ฉลามนั่นดุมากไว้ช้าแค่กินเลยนะคะไม่เอาไม่น่ากลัว
1: มาดูอันดับ4มาดากัสการ์อันนี้อันดับ5ฟิจิอันดับ6แองโกลิลามาลดีฟอยู่อันดับ7อ่ะขนาดมาลดีฟอ่ะยังอันดับ7เลยคุณป๊อปเม็กซิโกอันดับ8กัมพูชาชื่อเกาะหลงกัมพูชาอันดับ9ชนะโดนัลดักเบย์ของเราที่เกาะซิมิลันนะฮะของเราอันดับ10นี่ก็ค่ะท็อป10ก็มีความน่าสนใจสวยงามคุณผู้ฟังถ้าอยากเห็นรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่ world50beach.com ค่ะเดี๋ยวพี่เก่งเอาลิงก์แปะไว้ให้ที่หน้า Facebook นะคะคุณผู้ฟังเพื่อเราจะได้เป็นแนวทางในการแบบจะรักษาอนุรักษ์ให้ประเทศไทยเรามีชายหาดที่ดีๆเยอะขึ้นธรรมชาติสวยงามค่ะอันนี
0: ้เราว่า
1: ถ้าคุณป๊อปเป็นไง
0: ครับเราว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยชนะเลิศที่สุดนะคะเพราะว่าเคยถามเพื่อนที่ไปเที่ยวชายหาดที่ฟิลิปปินส์ที่บาหลีที่หลายๆต่างๆนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยชนะเพราะว่าอาหารอร่อย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ยืนยันยืนยัน
0: ไปเป็นเลยจะไปฟิลิปปินส์คือแบบสไตล์ค่ะประเทศไทยคือว่า noไม่มีใครเรียกร้องจะกินอาหารฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลอินโดแล้วนะคะประเทศไทยที่ตายค่ะยังเป็นสู้ตายอยู่ร้อยสิบมันอาหารอร่อยไปเยอะแบบไม่เอาต้องเอาน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงไปด้วยถ้าผ่านไปบาหลีอ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่ชอบ
1: อาหารบาหลีก็จะเป็นแนวปลาซะเยอะใช่ไหมฮะ
0: ก็บางทีไม่ใช่ปลามันคือเป็นอาหารแบบอินโดอาหารแบบเหมือนแบบ
1: มีแกงมีกะทิ
0: มันแกงเนี่ยพี่แต่ว่ามันรสชาติมันไม่ใช่ต้มยำรสชาติมันไม่มีรสชาติมันอย่างเดียวอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยเรายังมีสตรีทฟู้ดในทุกเกาะเลยนะคุณป๊อปไปเกาะไหนๆก็จะมีสตรีทฟู้ดจำได้มีแบบ
0: อาหารนะจริงๆอาหารสำคัญมากเลยอะเคยไปถ่ายแบบที่อินเดียก็แบบสักพักนึงแบบโอ้โหทำไมที่ยามันเหมือนเดิมจังเลยอ่ะก็เนี่ยเอาจำพี่ปลาแดงตาแดงเป็นประจำทุกที่ที่ไปเก่ง
1: ค่ะอันนี้ต้องติดตัวต้องติดตัว
0: ใช่
1: นี่แล้วที่น่าสนใจค่ะมีคนไลน์มาบอกว่าเกาะกระดานเราอ่ะก็ติดอันดับเมื่อ4ปีก่อนมาแล้วรอบหนึ่งนะเกาะกระดานเนี่ยเพราะว่ามันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ก็ดีใจกับ คนพื้นถิ่นอะนะคะว่าพื้นที่ท่องเที่ยวที่เขาดูแลอยู่เนี่ยได้รับการยอมรับระดับโลกคนทั่วโลกเนี่ยยอมรับความเป็นธรรมชาติความสวยงามแล้วก็ยังคงไม่แออัดเอาอย่างนี้ละกันผู้ที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 1,000 รายก็มาลงคะแนนให้กับชายหาดของไทยเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวแห่กันมาเยอะขึ้นนะคะยินดีด้วยคุณป๊อปเราจะแนะนำยังไงเที่ยวทะเลช่วงนี้ไม่ให้ดำเดี๋ยวคุณยายจะจำหลานสาวไม่ได้อะว่าคุณยาย
0: ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คือว่าจะเรียกว่าแบบว่าแดดตอนนี้มันคือได้รับวิตามินดีนะคะก็ถือว่ารับวิตามินเต็มที่ไปละกันเขามันคือก็ตอนนี้คือเขาแบบวิสูจน์ไปแล้วว่าคนที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังจากแสงแดดเนี่ยมันมาเพราะว่ากินน้ำมันพืชนะคะน้ำมันที่เป็นแทนแฟตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าไนโตรไฮเดรตในเซลล์เราเนี่ยมันคือมันแบบมันใช้น้ำมันพวกนี้ไม่ได้นะคะก็คือว่ากลับไปกินน้ำมันธรรมชาตินะคะก็คืออย่าไปกินอะไรที่ไม่ดีผิวหนังก็จะไม่แบบว่าเผาไหม้ตอนออกไปข้างนอกรับแดดเต็มที่ไปเถอะนะคะตอนนี้คือใครบอกว่าผิวดำนะเราจะบอกว่าไม่เราไม่ดำเราแทนค่ะ
1: นี่ เราเป็นสาวผิวแทนค่ะ แล้วน้องป๊อปเองในขณะที่กลุ่มสูงวัยเนี่ยก็คงจะมีลูกหลานพาไปเที่ยวทะเลกันจัดกล้องจัดกรุ๊ปอะไรกันไปเนี่ยมันต้องมีแนะนำเมนูอะไรแบบที่ดื่มแล้วชื่นใจไหมพวกน้ำมะนาวน้ำอัญชันหรือน้ำแตงโมปั่นอะไรพวกเนี้ยดีไหม
0: ตอนเช้านะคะก็จะมีแบบว่าพวกสวก็จะแบบว่าเอาบล็อกกระติกแบบบางคนก็ทำชาบางคนก็ทำกาแฟนะคะล
1: ่
0: าสุดบาร์ก็คือว่าเราก็บอกว่าห้ามใส่คอฟฟี่เมดห้ามใส่พวกแบบครีมเมอร์ดันจอยครีมเมอร์เข้าไปในกาแฟใช่ไหมคะก็เอานมกะทิอ่ะนะคะขวดนมกะทินะคะแบบว่าชาวเกาะอะไรก็ได้อะไรยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่เข้าไปในกาแฟดำและเมื่อคืออร่อยเหมือนกันเนี่ยพี่เก่งน
1: ะ
0: ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่เราไปแบบพบเจอมากับพวกสวแล้วก็บางทีคนก็แบบว่าเอาเหมือนจะใช้ชาตามือแต่ว่าพี่ชื่อจะภาคใต้นะคะแล้วก็คือมันผสมเองจะทำแบบเครื่องดื่มมาตอนเช้ากันนะคะนะคะ
1: รู้สึกเขาจะมีชื่อนะเอาชามาผสมกับกาแฟดำทางภาษาภาคใต้เขามีชื่อเรียกเดี๋ยวพี่เก่งจะคนดูดีว่าเออใช่ไหมใช่ไหมเออกับกาแฟดำแล้วก็มันก็จะมีประเภทแบบชื่อที่เขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนมีหลายสูตรอ่ะพี่เก่งเคยไปตลาดโต้รุ่งกลางคืนที่ภาคใต้แล้วก็จะมีชาใส่กาแฟเรียกอย่างนึงชาใส่โอเลี้ยงใช่ไหมมีโกปี้ชาใส่
0: แล้วมันไม่ยากเลยอ่ะค่ะคือเครื่องดื่มพวกนี้มันไม่ยากที่จะทำขึ้นมานะคะก็คือบอกว่าบางคนก็แต่ทำมัทฉะนะคะชื่อเอมันถูกกว่า
1: ช
0: ื่อแบบว่าแก้วละ120-130 บาทคือแบบไม่ไหวซื้อเองทำเองนะคะคืออุปกรณ์แบบนะมาทำเองเข้าคอร์สด้วยอาจจะแบบว่าผสมกับว่าจะเอาน้ำมะพร้าวใส่ไหมหรือจะใส
1: ่
0: นะนมออมมันหรือจะใส่นมน้ำนมนี่อะไรก็ว่าไปเขาก็จะมีหลายแบบตอนเราชงเองเนี่ยจะรู้ว่าประมาณน้ำตาลเท่าไหร่หรือจะใส่เองจะได้รู้จักรสชาตินะคะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากคือเราต้องชงให้แบบว่าถูกพอเราแต่ว่าต้องระวังเรื่องน้ำตาล
1: เจอแล้วเจอแล้วเขาบอกว่าภาษาใต้จะเรียกว่าโกปี้ซัมหรือโกปี้ชัมแล้วก็มีบางคนบางคนเรียกหน่อเข่าหน่อเข่าหน่อเข่าภาษาแต้จิ๋วชาไทยผสมกับกาแฟมีชาเขียวผสมกับกาแฟอีกสูตรหนึ่งด้วยนะชื่อชาเขียวแฟนี่เป็นแฟชั่นชาเขียวแฟโกปี้ชาร์ม
0: ผมจริงๆนะชอบแบบว่าแบบนะ
1: ใช่ใช่
0: รวมทุกอย่างรวมไปเลยนะคะแบบมั่วนี่จริงๆมั่วไปหมดจริงๆนะก็จะออกมาหน่อยนะคะ
1: มีเมนูกาแฟดำใส่น้ำมะพร้าวใช่ไหมคุณป๊อปที่กำลังคิดใส่น้ำตาลตะโนดใส่น้ำตาลส้
0: ม
1: ใส่น้ำส้มเป็นกาแฟดำเอสเปรสโซ่น้ำส้มก็มีแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่า5สูตรที่ชื่อว่า ชากับกาแฟอันนี้ก็กินได้แบบทั้งร้อนทั้งเย็นนะคุณป๊อปใช่ไหมที่เอามาผสมกันในตอนเช้าผสมดื่มได้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอ่ะคุณผู้ฟังได้
0: ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องระวังน้ำตาลนะคะแล้วก็แคฟีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือว่าเวลากินกาแฟดีสุดวันแล้วสักประมาณสัก9โมงถึง11โมง11นะประมาณนั้นน่ะอย่าเกินแล้วก็คือตอนเช้าเนี่ยคอร์ติซอลของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเยอะเหมือนแล้วนะคะอย่ากินกาแฟสิ่งแรกนะคะคือเรามีรองเท้าเล็กน้อยก็ดีมันจะเป็นแอสเซทเช้าเหรอคะเนี่ยก็มีคนก็แบบขอชาก่อนและการเหลือเล็กน้อยนะคะของเย็นมันก็คือถูกต้องแต่เรารู้แน่นอนนะบอมพี่เก่งว่าเราแก่จริงๆนะคนแก่ต้องกินของร้อนค่ะ
1: นะ
0: ต้องไหมคนแก่ที่เขาจะแบบว่าไปแบบว่ากินหมักแบบเล่นหมักลุกแบบไปที่ประเทศจีนหรือประเทศไหนก็ได้ว่าไปนะ
1: มันจิบชา
0: ร้อนไม่มีใครกินแบบชาไข่มุกเลยนะคะเนี่ยมันเด็กๆเท่านั้นที่กินน้ำตาลเยอะ
1: เดี๋ยวนี้พี่เก่งเจอซื้อน้ำชาแบบมีอะไรนะไต้หวันฮ่องกงเกาหลีอะไรแบบนี้แล้วก็จะแถมไข่มุกให้อีกอ่ะกลายเป็นแบบทั้งหวานทั้งผสมแป้งอันนี้เด็กๆก็กลายเป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นนะตามสถิติที่คุณหมอบอกว่าเราเป็น NCD
0: จะบอกว่าคนเรานะลงเรื่องบอกว่าสูบบุหรี่อันนี้วันนี้นะแต่เชื่อไหมว่าน้ำตาลนี่นะค่าคนมากกว่าบุหรี่3เท่าอ่ะนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราไม่ลงรงเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่เพราะว่ามันแบบอะไรอ่ะมันเนาะก็กินยาไปแต่คือถ้าแบบคนตายเยอะขนาดนี้อ่ะคือจะต้องแบบค่ามหาศาลแต่ว่ามันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำตาลปลอมๆน้ำมันปลอมๆสองอย่างนี้คือจะบอกว่าจริงๆว่าจะขอพูดเหมือนเดิมจะให้เข้าไปซึมซับให้คนเยอะๆแล้วกันนะคะว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลหรอกนะคะระวังเรื่องน้ำตาลสำคัญกว่าเยอะนะคะที่เป็นเกิดขึ้นมาเยอะๆขึ้นมานะคอเลสเตอรอลนะคะคนเราเนี่ยควรจะอยู่ที่นะคะ300-350ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ถ้าน้ำตาลขึ้นนะคะไตรกลีเซอไรด์ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้เหนียวเส้นเลือดมันจะเหนียวขึ้นมาตอนนั้นอาจจะมีปัญหามันจะอุดตันได้ง่ายนะคะคือขอให้ระวังเรื่องน้ำตาลนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอให้เที่ยวและกินดื่มอย่างมีคุณภาพเพื่อเราจะได้เที่ยวไปกันนานๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณป๊อปแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเรากำลังคุยกันอยู่นะคะว่าเราจะดูแลสุขภาพจะกินโกบีช้ามเมนูโบราณทางภาคใต้ที่เอากาแฟผสมชาหรือเจ้าชาเขียวผสมกับกาแฟก็ได้หรือเจ้ากาแฟผสมน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดเรียกว่าน้ำส้มผลไม้ได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ระวังเรื่องความหวานแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังไปเที่ยวสามชายหาดที่ติดอันดับโลกของเราอยู่ในอันดับ10 23และ27ของโลกนั้นก็ชวนกันช่วยกันรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะทั่วโลกกำลังต้องการให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็อย่าไปทำให้มันแออัดหรือมีขยะเยอะค่ะเราจะได้เที่ยวด้วยกันอย่างวันนี้ดิฉันเจอคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ทักไลน์กันมาก็บอกว่าได้เดินทางพาครอบครัวไปปฏิบัติภารกิจกับครอบครัวพักผ่อนบางคนปิดเทอมบางคนฉลองสอบเสร็จบางคนเตรียมตัวจะไปงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่เออร์ลี่จากงานเก่าทำธุรกิจใหม่อะไรพวกนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่าพฤษภาคมแล้วนี่ก็กำลังจะเข้าสู่กลางปีเราจะไปด้วยกันเราจะรอดไปด้วยกันเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: Joy.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
5: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันได้โพสต์ให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามดูแล้วนะคะของเว็บไซต์ที่เขาจัดอันดับ world50beach.com นะคะก็เข้าไปให้กำลังใจทั้งชาวตรังเกาะกระดานนะเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะซิมิลันนะที่ดูแลได้ดีแล้วก็ทั้งที่ภูเก็ตที่หาดลับอยู่ระหว่างชายหาดป่าตองดิฉันจำได้ว่าเคยขับรถผ่านไปเพราะว่าเกาะภูเก็ตเนี่ยขับรถวนรอบเป็นวงกลมได้แล้วมันก็จะมีบางหาดเนี่ยที่แบบต้องเดินลึกลงไปความเป็นส่วนตัวก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะส่วนกิจกรรมที่เราจะดับร้อนกันนอกจากไปเที่ยวทะเลนะคะทำเครื่องดื่มเย็นๆนะอย่างโกบี้ชามเนี่ยโกบี้ชามทำชาผสมกับกาแฟนะส่วนใหญ่ดิฉันนี่จะเอากาแฟผสมโกโก้เราจะเป็นมอคค่าเป็นมอคค่าแล้วก็บางบ้านคุณผู้ฟังบอกว่าเรียกหน่อเข่าหน่อเข้าเป็นคอควายดิฉันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเข่าเข่าเข้าภาษาแท้จิ๋วนะคะแปลว่า2 อย่างอันนี้ก็เป็นส่วนเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของเราบ้านเรานะทางภาคใต้เขาก็จะมีสูตรเครื่องดื่มกันมาดูที่ข่าวของช็อปมาเนียค่ะเดือนนี้เดือนใหม่แล้วค่ะมีโปรโมชั่นใหม่มาให้นะคะแม้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าฝนแต่ลมร้อนก็ยังมีให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสอยู่นะคะร้อนนี้คูลพลัสจะมาช่วยเปลี่ยนความร้อนให้เย็นฉ่ำค่ะพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514คูลพัดรุ่น AV514 จะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยนะคะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับค่ะหมุนสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีดีไซน์สีขาวและเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกค่ะคุณจะมานั่งเล่นตอนกลางวันก็เข็นมาได้คุณจะเข้านอนก็เข็นเข้าไปในห้องนอนได้เย็นได้ทุกที่มีเครื่องเดียวใช้ได้หลายห้องค่ะมั่นใจมีการรับประกันมอเตอร์นาน1 ปีนะคะอากาศร้อนแบบนี้ให้คูลพลัสช่วยดู

แอร์คุณสดชื่นคลายร้อนตัวจริงโปรโมชั่นของช็อปมาเนียราคา 1,190 ค่ะแล้วก็ยังแถมคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นนะคะแถมคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นค่ะโทรจองเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ100บาทนั่นคือถ้าเสียหายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปรับไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่มาฝากโปรโมชั่นแฟนๆบอกเล่า965นะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งค่ะในขณะที่เราเป็น SME คุณผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการแล้วก็กำลังพยายามหาต้นแบบหาไอเดียหาความคิดต่อยอดกันคลื่นความคิดจัดกิจกรรมไปถอดรหัสญี่ปุ่นจากโตโยต้าถึงชิราคาวะโกะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ธัญวัฒน์จะทำดีฟทอล์คทุกวันเลยค่ะคุณขา 15-20 พฤศจิกายนนะคะเราจะไปนาโกย่าไปเมืองมิเอะไปเมืองมรดกโลกถึง2สถานที่แต่สิ่งสำคัญคุณไปกับใครคุณไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยคุณจะได้อ่านวิธีคิดของญี่ปุ่นซึ่งจะไปสัมผัสในพื้นที่จริงเราคลื่นความคิดไม่ได้จัดกิจกรรมไปเช็คอินไปแชะไปเรียกว่าชะโงกทัวร์อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณขาเราจะพาคุณไปสร้างมูลค่าจากวัฒนธรรมไปดูแนวคิดไปดูเทคโนโลยีไปดูงานฝีมือของเขามันเป็นฟิลทริปเชิงกลยุทธ์ที่อาจารย์ธัญวัฒน์กระทำเคลื่อนความคิดเนี่ยตั้งใจจะให้คุณผู้ฟังได้ประสบการณ์แบบ luxury craft เป็นยังไงconsumer behavior ของญี่ปุ่นที่เขาเสิร์ฟนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ฟังจะได้ไปดู community branding ไปดู transformation ของคนญี่ปุ่นเนี่ยชุมชนนี้อยู่มาเป็นร้อยปีเขารองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันได้ยังไงต้องบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่ขายทริปแต่เป็นการนำให้คุณไปดูญี่ปุ่นด้วยสายตาใหม่ๆกับกลุ่มที่เราจัดขึ้นโดยอาจารย์ธัญวัฒน์นะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราพาไปงาน World Expo คุณก็จะได้เห็นว่า5ปีครั้งหนึ่งเนี่ยได้จัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีการทำ Expo ระดับโลกแบบไหนแต่ปีนี้ค่ะคุณจะไปวิเคราะห์คุณค่าไปดูว่าการใช้วิทยาศาสตร์ใช้ประวัติศาสตร์ใช้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นน่ะเขาคิดยังไงก็ถึงมีสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกอยากไปญี่ปุ่นน่ะเอาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณที่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นผู้ที่อยากจะทำธุรกิจหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจของตัวเองเนี่ยดิฉันว่าคุณไปเที่ยวกับที่อื่นเนี่ยไปกี่ทีคุณก็ได้แค่ภาพค่ะแต่ไปกับเราคลื่นความคิดยังไงคุณก็จะได้ถอดรหัสถอดประสบการณ์ของผู้ร่วมทริปเอาอย่างนี้ละกันอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะพาลูกศิษย์ไปปล่อยของเต็มที่แล้วคุณเองคุณมีธุรกิจคุณก็จะได้ตีแตกได้รับการวิเคราะห์ตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงจนมื้อค่ำแล้วค่ะแล้วก็อยู่บนบัสเนี่ยคุณจะไม่ได้เงียบหรือหลับตาเลยเอาพูดง่ายๆเพราะว่าเราจะมีการวิเคราะห์กันตลอดทั้งทริปเลยนะคะสิ่งที่คลื่นความคิดจัดโปรแกรมแต่ละที่เนี่ยเอาพูดง่ายๆว่ามันเป็นฤดูกาลเป็นจุดที่เราจะต้องไปเห็นด้วยตัวเองเทศกาลงานแสงสีเสียงหรือว่างานไฟที่เรามาจัดที่เมืองไทยอย่างเช่นที่ณศรัทธา

นะฮะก็จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าจัดไฟแสดงแสงสีแบบสุดยอดแต่คุณต้องไปดูที่นี่ค่ะมันคือการออกแบบ emotional memory ให้คุณเห็นด้วยตาเป็นมือระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆการแสดงไฟที่นาโกย่านี่สุดยอดต้องไปแล้วอีกสถานที่หนึ่งมีคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าจะไปด้วยแล้วผมมาไปหมู่บ้านนี้มาแล้วหลายครั้งที่หมู่บ้านมรดกโลกซึ่งมีอายุเกือบ300ปีอะคุณขาแต่ทำไมทุกคนจะต้องไปที่นี่มันเป็นแบรนด์ที่นานาชาติเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกบอกว่าต้องมาดูไม่ใช่แค่ดูอาคารเก่านะคะแต่เราจะไปดูว่าเขาเอาประวัติศาสตร์มาเป็นแบรนด์สร้างเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่ทุกคนต้องอยากมาเรากำลังจะไปต่อยอดหมู่บ้านมรดกโลกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเราเอาบอกง่ายๆว่าไปลงฟิลด์ทริปครั้งนี้ดูทั้งพิพิธภัณฑ์ดูทั้งธุรกิจดูทั้งงานวัฒนธรรมดูมรดกโลกแล้วดูชุมชนเอาอย่างว่าเหลือเมืองเดียวในโลกที่มีอาม่างมมุกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นคือคนแก่งมมุกแต่มันคือการดึงเอาชุมชนผู้สูงอายุแล้วก็อุตสาหกรรมธุรกิจมันรวมกันหล่อหลอมกันยังไงอันนี้ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกมาเลยบอกว่าจะ deep talk กันเรื่อง SME ไทยได้อะไรจากเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์แบรนด์รถยนต์เก่าแก่ที่ได้รับรางวัลเป็นสุดยอดแบรนด์ของปี2026เลยนะคะแล้วถนนคนเดินของญี่ปุ่นเนี่ยกับถนนคนเดินของไทยคุณไปเห็นแล้วคุณจะกลับมาปรับปรุงได้ยังไงงานสำคัญเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยภูเก็ตมีการทำธุรกิจขายไข่มุกแต่เราจะขายหน้าร้านอย่างเดียวถูกไหมคะแต่อามาซังเก็บหอยเก็บไข่มุกที่เมืองหนึ่งในญี่ปุ่นมีอยู่เมืองเดียวในโลกตอนนี้ทำไมเขาถึงทำธุรกิจนี้อยู่ได้แบบโดยไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันนี้ต้องไปดูเลยค่ะว่า luxury brand นี้เขาสร้างกันยังไงจากงานนี้นะคะอาจารย์ธัญวัฒน์บอกเลยว่าเต็มที่กับแฟนคลับเต็มที่กับ SME ไทยอยากให้ได้เรียนรู้และที่สำคัญคุณจะได้ตัดกล้อง VIP มากค่ะเพราะอาจารย์ธัญวัฒน์จะช่วยถ่ายรูปให้สวยทุกช็อตพิเศษทุกซีนนะคะน่ารักมากงานนี้มันเป็นคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมทริปกันกับนางวย่าSME Insight เนี่ยนะคะครั้งนี้ติดต่อมาได้ที่ Line @thinkingradio ค่ะ Line @thinkingradio ต้องบอกเลยนะคะว่ายิ่งช้าตั๋วการบินไทยก็จะมีภาษีราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะดิฉันขอให้คุณผู้ฟังจองให้ทันก่อนที่ราคาจะแพงขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีๆกันแล้วแล้วก็วันที่11ถึง13มิถุนายนคนที่ชอบทุเรียนซึ่งดิฉันก็คงพลาดงานทุเรียนที่เกาะช้างแล้วค่ะเพราะว่าพอทราบข่าวว่ารถติดรอเรือเฟอร์รี่4ชั่วโมง6ชั่วโมงนี่ก็เลยอดไปเลยเพราะว่านัดจากสาวๆชาวเกาะช้างไว้ว่าจะไปกินเทศกาลทุเรียนซะหน่อยตอนนี้เราก็เลยต้องขยับไปกินทุเรียนที่ใต้กันค่ะเป็นสวนป่าทุเรียนออร์แกนิกแท้ๆ
ไม่มี

0: ปุ๋ยไม่มีสารเคมีเป็นป่าตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นพื้นที่ที่ทำให้คุณผู้ฟังอาจจะต้องทึ่งเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่คุณอาจจะไม่เคยสนใจผ่านไปดูเลยก็ได้นะพี่หนิงนิรุตศรีจัญญาแห่งบอกเล่า965ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราตะลุยเมืองจันทร์กันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้จะไปตะลุยที่สวนป่าทุเรียนธรรมชาติที่ชุมพร11ถึง13มิถุนายนเป็นกิจกรรมที่เราจะไปลงพื้นที่กับชุมชนไปกินอาหารพื้นถิ่นไปทานบุฟเฟ่ผลไม้กันงานนี้ไม่ธรรมดานะคะบอกได้เลยว่าปีที่แล้วเนี่ยเปิดจองชั่วโมงเดียวเต็มเพราะเรารับแค่40ท่านมีหลายคนมาบอกขอให้2รถแบ๊ก3รถบัสอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราขอให้ Exclusive จริงๆพี่หนิงจะอยู่กับแฟนๆตลอด3วัน2คืนเลยค่ะวันนี้รายละเอียดก็คงคุยได้เท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะนำโปรแกรมนำรายละเอียดมาเสนอกันดิฉันก็มายั่วๆก่อนในบอกเล่า965นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับพี่หนิงนิรุตศรีจัญญาในบอกเล่า965ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965ทิงทิงทิงเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี

0: มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้เราต้องตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะในช่วงของถามมาต่อไปนะคะคําถามมีหลากหลายเลยนะอาจารย์ค่ะวงการสงฆ์เค้าก็ถามมาค่ะคําถามเกี่ยวกับเรื่องของหลักคิดการเขียนหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็มีเรื่องอื่นๆก็มีนะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยอาจารย์มีคนถามมาแบบนี้ว่าคือเวลาเรามีช่วงของถามมาต่อไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เขาส่งมามันมีทั้งเรื่องของคำถามมันมีทั้งกรุ๊ปปิ้งของการแสดงความคิดเห็นน่ะแต่โดยทั่วไปเลยอะค่ะเวลาที่คนเขาถามเรามันมีลักษณะของคำถามไหมคะ
2: มีจริงๆเนี่ยนะผมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้วันนี้คุยเบาๆนะ
1: ได้ค่ะ
2: นะวันนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานด้วยเนี่ยคืออย่างนี้ไอ้ความที่ผมเนี่ยจัดรายการวิทยุมันก็จะมีเป็นช่วงที่เราคล้ายๆว่าเปิดสายโอเพ่นไลน์ให้ถามใช่ไหมแต่ของรายการฟังหูไว้หูเนี่ยเราไม่สามารถจะจัดลักษณะแบบนั้นได้เราก็ให้เป็นเอาคำถามมาทิ้งนะผมเนี่ยเจอคนถามเยอะ
1: ค่ะ
2: ผมจัดรายการแบบให้เปิดโอเพ่นไลน์เปิดสายถามเนี่ยนะตั้งแต่ปี2538
1: ก็เกิดได้ไม่นาน
2: ก็เท่ากับว่าผมทำแบบนี้มาประมาณ30ปีถ้าคุณคิดว่าวันหนึ่งมีคนมาถามผม10คำถามปีหนึ่งก็ประมาณ 2,000 กว่าคำถาม
1: ค่ะ
2: เอาแบบเฉลี่ยนะผมทำมา30ปีเนี่ยก็ประมาณ 60,000 คำถาม
1: โอ้โหสุดยอด
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่โอเคมันอาจจะมีซ้ำกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ผมเนี่ยต้องผ่านคนมาถามปัญหาเนี่ยเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นคนทั่วถึงจำนวนคนอาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะแล้วก็มันก็มีช่วงแบบประเภทแบบคำถามเข้มข้นต้องการอะไรจริงๆจัง
1: ๆ
2: บางคนก็มาถามแบบลองภูมิบางคนไม่ได้จะถามหรอกคือจะพูดอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคะผมยังไม่ทันตอบเลยพูดเองหมดยาวเลยใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องคำถามนะแล้วเวลาที่คนมาในรายการมาถามเนี่ยผมก็ต้องผมก็ไปหาความรู้ที่จริงพูดก็พูดเถอะนะมันก็มีนะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อ
2: คือในผมไม่พูดถึงพระสูตรไหนนะไม่พูดถึงอัตถกถาเล่มไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจัดหมวดของการถามเนี่ยถ้าแบ่งเอาแบบประเภทของคำถามหลักๆเนี่ยเอาแบบว่าหลักๆเลยเนี่ยจะมีประมาณ4ประเภท
1: มีอะไรบ้างคะ
2: อันแรกเนี่ยถามเพื่อรู้หรือต้องการคำตอบทางพระเนี่ยท่านเรียกว่ายาตุกามปุจฉาถามเพราะไม่รู้อยากรู้อันนี้เบสิกอันที่สองถามเพื่อทดสอบหรือพูดง่ายๆว่าทดลองภูมิของคนที่เราไปถามทางพระนี่ถ้าเรียกว่าวิมังสาปุจฉาคำถามที่สามถามเพื่อโต้แย้งอันนี้เขาเรียกว่าวิวาทปุจฉาถามเพื่อหักล้างหรือเอาชนะอันที่สี่เนี่ยถ้าทางพระเขาก็ต้องแบบว่าถามแล้วให้มันคล้ายๆว่าได้พัฒนาตัวเองเน
1: ี่
2: ยเขาเรียกว่าถามเพื่อความเจริญในธรรม
1: อัน
2: นี้ผมจำที่เป็นในภาษาบาลีไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าคำถามที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ปัญญาคำถามที่เลวเนี่ยจะนำไปสู่ปัญหา
1: อันนี้ใช่แน่นอน
2: ใช่ไหมใช่ไหมนะคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าในการถามเนี่ยนี่ไหนๆคุยแล้วก็ยกตัวอย่างเน
1: ี่
2: ยเอาปัญหาประเภทถามเพื่อต้องการรู้ในพระสูตรหนึ่งชื่อมัลลิกาสูตรนะมีสตรีมาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลเป็นที่รักที่สุดของใคร

0: สอบอะคือ
1: ภาษาลีบุตรถามพุทธเจ้า
0: อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข
2: ์
0: พุทธเจ้าก็อธิบายเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4อันนี้เป็นคำถามเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของชีวิตและนำไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามันก็มีคำถามประเภทที่พุทธเจ้าไม่ตอบคำถามประเภทนี้ก็อย่างเช่นมีคนคนหนึ่งไปถามพุทธเจ้าว่าโลกเที่ยงไม่เที่ยงตายแล้วมีหรือไม่มีพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าไม่ตอบบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับคนเนี่ยถูกลูกศรยิงอ่ะไม่ต้องมาถามหรอกว่าลูกศรนี่มันคมแค่ไหนมันมีใครเป็นคนยิงมึงกำลังจะตายแล้ว
2: รู้อยู่แล้ว
0: ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นคำถามประเภทที่เขาเรียกว่าถามเรื่องความแก่เกิดแก่เจ็บตายอันนี้อยู่ในโกศลสูตรในอะไรสังยุตนิกายนะของคัมภีร์ทางด้านสุตันพระสุตันตตปิฎกน
2: ะ
0: พระประเสนทิโกศลเนี่ยนะเจ้าคุงพระราชาแคว้นสาวัตถีเนี่ยมาถามพุทธเจ้าบอกว่านะ เรื่องความแก่ความตายอะไรพวกนี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีหรอกที่จะหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายสรุปคำถามที่ดีเนี่ยในทางพุทธศาสนาจะนำไปสู่ปัญญาทำให้พ้นจากความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคำถามที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าเป็นคำถามหรือปัญหาแบบอจินไตย
2: ค่ะ
0: อันนี้จะไม่ตอบ
2: อันนี้
0: เล่าให้ฟังนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้มันจะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริง
2: ช่วงถามมาต่อไปที่คุณผู้ชมถามมานี่แหละเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไม่ค่อยฟัง
0: โอเคเวลาคนถามมาเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ถามนะทำเหมือนถามอ่ะแต่อยากจะพูดที่ตัวเอง
2: คิด
0: อยากจะแสดงความเห็นแต่อาศัยการถามเนี่ยเป็นใบเบิกทางบางทีก็อย่างเนี้ยคุณนุ่นคิดว่าเรื่องนี้อยากทราบความคิดเห็นของคุณนุ่นเรื่องนี้พอคุณนุ่นตอบไปปั๊บพี่เขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาจะมาเป็นชุดใหญ่เลยนะอันเนี้ยก็เวลาเราเห็นคำถามเนี่ยหรือถ้าเราพอเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะแยกแยะคำถามได้ถูกแล้วเราก็จะตอบได้ตรงกับที่เจ้าตัวต้องการแต่บางครั้งเนี่ยเราก็แกล้งถามเพื่อเราจะพูดเองก็มีเหมือนกัน
2: มันมีหลายอย่างเนาะแล้วจริงๆอ่ะพอลงสนามจริงๆก็แยกยากพอสมควร
0: ใช่เราบางทีเราดูไม่ออกหรอก
2: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปัจจุบันสมัยเนี่ยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความยากในการที่เราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีหลักในการที่เราจะแยกแยะอย่างที่คุณถามอ่ะคือเวลาเราเจออะไรเนี่ยมันจะเป็นชุดข้อมูลน่ะที่มันผสมกัน
2: ค่ะ
0: มนุษย์เนี่ยแยกยากระหว่างชุดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับชุดข้อมูลที่เป็นชุดความรู้สึกความคิดเห็นบางทีมันปนมามันมีอคติตั้งแต่คำถามแล้วแล้วบางครั้งแม้แต่เราตอบเนี่ยเราก็มีอคติตั้งแต่ตอบแล้ว
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องรู้เท่าทันอคตินะอคติ4อ่ะนะต้องรู้เท่าทันนะแต่ต้องรู้ให้เท่าทันนะว่าเฮ้ยเพราะเราเกลียดเรากลัวเราชอบเราชังอะไรก็ต้องรู้ให้เท่าทันนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงหลักของการแยกนะอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงความคลาดเคลื่อนในการที่เราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราต้องจับให้ถูกนะลำดับแรกเลยเนี่ยเราต้องสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราจะต้องเรียกว่าถูกต้อง
2: ค่ะ
0: หมายว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ผิดพลาดทางพระท่านเรียกสัญญาที่ไม่วิปลาสคำว่าวิปลาสเนี่ยแปลว่าภาษาไทยใช้คำว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจริงๆเอาวิปลาสเนี่ยแปลว่าคลาดเคลื่อน
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมเอออันนี้ก็ถ้าแบบว่าเรารู้ผิดจำผิดอันนี้ยากแหละ
2: อ
0: ันนี้ยากแหละอันนี้ยากแหละไปต่อยากบางคนเนี่ยรู้ผิดจำผิดก็มันก็ไปต่อไม่ได้นะแล้วก็จะเกิดว่านั่นมันบางทีมันก็ลงลึกเลยกลายเป็นเชื่อผิดคิดผิดอันนี้จำพระท่านเรียกว่าทิฏฐิ
2: ทิฏฐิ
0: วิปลาส เอาแค่2อันนี้ก็พอถ้าเราแยกแยะได้เนี่ยเราก็จะบริหารจัดการได
2: ้ค่ะ
1: แต่ในข้อมูลที่มา

0: หลั่งไหลเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ออกนะคือถ้าเป็นข้อมูลจากข้างนอกไม่ว่าจะฟังมาจากคนอื่นหรือคนอื่นมาเล่าให้ฟังหรือเราไปรู้ไปทราบจากคนอื่นเนี่ยเราเรียกรวมๆมันเลยว่าปะระโตโคสะ
1: เป็นไง
0: เสียงจากภายนอก
1: โอเค
0: เสียงจากภายนอกมันอาจจะมาในรูปของความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารหลักคิดอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมาจากคนอื่น
1: ค่ะ
0: สำหรับปะระโตโคสะเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแยกคือเราต้องแยกให้ได้ว่าไอ้ปะระโตโคสะที่ว่าเนี่ยมันมาจากกัลยาณมิตรคือคนที่หวังดีกับเรานะไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรในทางที่ไม่เข้าท่าหรือไม่ดีหรือเป็นโทษอะไรเง
1: ี้
0: ยกับอีกอันนึงคือมาจากคนที่ไม่หวังดีกับเราปาปมิตรภาษาทัศภาษาพระจะเรียกว่าปาปมิตรอ
1: ่
0: ะ
1: หรือ
0: บาปมิตรมิตรที่มิตรชั่ว
1: เราบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาทันเนี้ยให้อ่านไปตรงอื่น
0: มิตรชั่ว
1: ปาปมิตรคือมิตรชั่ว
0: มิตรชั่วมิตรชั่วเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ยใส่ใจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเสพโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเสพไม่เป็นเราไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเอามาให้เราอ่านมันเป็นกัลยาณมิตรหรือมันเป็นปาปมิตรเนี่ยมันบางครั้งมันก็แทนที่จะได้กินน้ำผึ้งเนี่ยมันก็กินยาพิษ
1: อ
0: ันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันว่าไอ้ที่เขานำเสนอแบบนี้เขามีจุดมุ่งหมายอะไรบางคนมาอธิบายนู่นอธิบายนี่ตบท้ายด้วยไปขายของอะไร
1: บางทีเรารู้ที่ประโยคสุดท้ายคุณอย่าอ่านก็สามบรรทัดนะ
0: ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะผมพาดหัวกับเนื้อข่าวคนละอย่างกัน
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ชอบอะไรอะไรผมอ่านมีอยู่เพจนึงไงคือมันพูดอะไรมันไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีข้อมูลอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะอะไรแหละอะไรราคาน้ำมันวันนี้จะเป็นลม
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยคือลดราคาน้ำมัน
1: อ
0: ย่างนี้มันก็จะเป็นคือพาดหัวให้เราสนใจฮะถูกไหมถูกไหม
1: ชวนให้เข้ามา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะตอนนี้ในอีกระดับหนึ่งอันนี้ยากนะคือการที่เราจะรู้อะไรเนี่ยนอกจากเรามีเสียงจากภายนอกเป็นปรโตโคสะซึ่งต้องมาจากกัลยาณมิตรนะเราต้องรู้จักถ้าจะพูดถึงกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็ต้องไปหาคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเจ็ดประการว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้ยังไม่ต้องคุย
1: โอเคจะมีโอกาส
0: ได้แยกได้ถูกจะได้แยกได้ถูกจะได้แยกได้ถูกว่าถ้ามันไม่มีลักษณะแบบนี้นะมันไม่ใช่กัลยาณมิตรเราก็ต้องไปดูเนี่ยเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรทำเจ็ดประการพูดง่ายๆคุณลักษณะของคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรถ้าเราดูเรารู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่นะมันผิดเพี้ยนเราก็อย่าไปฟังมา
1: โอเค
0: อันนี้ในส่วนของเราเนี่ยในการที่เราจะรับรู้อะไรเนี่ยมันก็เกิดจากการคิดทบทวนทางพระเนี่ยใช้คำว่าวิตกวิจารว
1: ิ
0: ตกวิจารคำว่าวิตกวิจารเนี่ยวิตกเนี่ยวิตกกังวลนี่แหละแต่ว่าวิตกของพระกับวิจารไม่มีนอนเอนนะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: นอนเอนก
1: า
0: ลันน
1: ะ
0: วิจารวิจาราวิจารณวิจาระวิจารเนี่ยอันนี้ก็คือว่าผ่านการทบทวนผ่านการตึกตรองนะซึ่งคนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญา
1: ค่ะ
0: กรรมวิธีในการทำตรงนั้นเนี่ยนะทางพระท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการอันนี้คำนี้มันเป็นคำที่ดีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมจะบอกคุณให้ว่าก่อนที่เราจะรู้ก่อนที่เราจะเข้าใจความเป็นไปไม่ต้องพูดถึงชีวิตหรอกก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยมันประกอบด้วยปัลโตโคสะแล้วก็โยนิโสมนสิการทางพระท่านเรียกว่าก่อนอรุณรุ่งจะมีแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองนี่ก็คือปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการใช่ไหมมันจะได้แบบว่าเอาไปใช้ได้เยอะ
1: ใช่แล้วเนี่ยเวลาที่อาจารย์สอนเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราจะดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะคือมันพูดต้องพูดให้จบความไม่ใช่ว่าเราดูแค่อย่างเดียวเช่นรักตัวเองแล้วยังไงต่ออย่างเงี้ยมันก็มีองค์ประกอบอื่นๆ
0: รักตัวเองเนี่ยคนที่รักตัวเองมากเนี่ยแล้วคิดเป็นมันจะไม่เบียดเบียนคนอื่น
1: ค่ะ
0: ผมใช้หลักง่ายๆอย่างเงี้ยบางทีเป็นหลักพื้นๆเลยนะเราไม่อยากให้เขามาทำอะไรกับเราเนี่ยเราก็อย่าทำอย่างนั้น
1: กับเขาก
0: ับเขาหรือกับใครก็ได้เนี่ยมันก็แค่นี
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมหลักมันไม่มีอะไรซับซ้อนเราเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันยาก
1: ค่ะ
0: นะคำถามที่ถามบางที บางทีมันตอบไม่ได้นะแล้วบางครั้งมันถ้าตอบออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะคือคนที่เราฟังเราเนี่ยบางทีเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นละเพราะเราพูดอะไรไปเนี่ยก็บางทีก็แคปเอาไป
1: ตัดสั้นๆอย่างเง
0: ี้ยเอาผมไปลากผมไปตกกลางสี่แยกบ้างกระทืบผมบ้างผมก็โอเคอ
1: าจารย์แล้วอาจารย์จัดการใจของตัวเองยังไงอะคะโอ้โหจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี2538จนท้ายที่สุดอาจารย์ก็พยายามไปหาคำตอบมันเนี่ยนะโอ้โหคนที่มาถามเนี่ยมันมีลักษณะคำถามยังไงแสดงว่ามันต้องมีจุดที่อาจารย์ทุกสิ
0: ไม่ใช่ทุกแต่หมายความว่าเราก็อยากรู้ว
1: ่
0: าธรรมชาติของคำถามมันมีที่มายังไงผมก็คือเราคิดเองก็ได้แต่ว่าในเมื่อมันมีคนคิดให้แล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราก็ไปอ่านดูที่เขาคิดมาก่อนหน้านี้ว่ามันเข้าแก๊ปไหมมันก็เข้าแก๊ปใช่ไหมถามเพื่ออยากรู้ถามเพื่อจะลองภูมิถามเพื่อที่จะกูจะคุยไม่คือกูถามมึงไปอย่างนั้นนะกูก็อยากจะแสดงความเห็น
1: เอาเรื่องเหล่านี้ไปในเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มต่อไปด้วยนะคะแล้วมีลักษณะของคำตอบในพระสูตรไหมอาจารย์
0: มีมันคือต้องไปอ่านเนี่ยผมเตรียมจะเขียนน
1: ะ
0: ชื่อตอนน่ะที่ตอนที่ผมเตรียมไว้แต่ผมยังไม่มีเวลาทำนะต้องบอกก่อนนะว่าช่วงหลังเนี่ยผมก็บั่วซั่วกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ผมกำลังจะเขียนชื่อตอนว่าถามทำไม
1: โอเคดีเดี๋ยวเราตรวจพรูฟให้นะคะ
0: ถามทำไมใช่ไหมจะดูจะได้เข้าใจลักษณะของคำถามปุจฉาเป็นอย่างนี้
1: อ่ะงั้นปุจฉาค่ะอันนี้ก็เป็นมาในช่วงถามมาต่อไปเนี่ยแหละอาจารย์ในยุคที่สังคมมันเต็มไปด้วยเฟกนิวและการโฆษณาชวนเชื่อค่ะและสอดคล้องกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการใช้หลักกาลามสูตรได้ไหมหลักกาลามสูตรนี่คืออะไรหรอ
0: เอ้าหลักกาลามสูตรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยไปพูดกับกาลามชนที่จริงมันไม่ได้ชื่อพระสูตรนี้นะผมจำไม่ได้นะผมเคยเขียนไอ้เรื่องกาลามสูตรเนี่ยผมเคยเขียนในเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มน
1: ี
0: ้มันก็จะมีลักษณะที่ว่าอย่าพึ่งปรงใจเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาแล้วเนี่ยมีอยู
1: ่อย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย
0: ่
1: าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย
0: ่
1: าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่างนี้เป็นต้นมีทั้งหมดเนี่ย10ข้อค่ะอาจารย์
0: จริงๆพระสูตรเนี่ยสั้นมากผมจำไม่ได้แล้วต้องไปอ่านหนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกพระสูตรเนี่ยสั้นมากอ่านไม่ถึง2นาทีก็จบละไอ้ตัวพระสูตรเนี่ยมีกาลามชนมาถามแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในอัตตกถาเนี่ยอธิบายยาวคราวนี้ก็เวลาเราจะใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องพระสูตรเนี่ยเหมือนเท็กซ์พระสูตรไอ้พระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนเท็กซ์เหมือนกับตำราแล้วมันก็จะมีคำอธิบายตำราคำอธิบายข้อความหรือพระสูตรเนี้ยมันจะเป็นอีกตำราหนึ่งเรียกว่าอัตถกถาแล้วก็ต้องเอาอัตถกถาที่อธิบายพระสูตรเนี้ยมันก็จะได้รายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะ
1: ค่ะแหมวันนี้เปิดรายการมาดีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะแต่คำถามที่ร้อยต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเขาสงสัยค่ะว่าอ้าวในวงการสงฆ์อ่ะทำไมเขาต้องมีสมณศักดิ์ลำดับชั้นยศเขาเอาไว้ใช้ในการบริหารหรอเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ต้องทำหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชนอาวุโสตอบทั้งเรื่องของพลังงานการเงินการคลังทีนี้ต้องขยับมาวงการสงฆ์บ้างแล้วค่ะเราดูในโครงสร้างของวงการสงฆ์เนี่ยเขามีลำดับชั้นยศ
0: ไอ้นี่มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่คุยช่วงแรกเหรออ
1: ่า
0: คือไอ้แวดวงไอ้เรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยน
1: ะ
0: คือก็แล้วแต่คนจะสนใจแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงนะปกติแล้วเนี่ยก่อนวันเฉลิมพระชนพรรษาบ้างก่อนวันฉัตรมงคลของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะมีการเลื่อนสมณศักดิ์เราก็ต้องเข้าใจว่าระบบของเราเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อะไรต่ออะไรมีมหาเถรสมาคมคือถ้าอยู่ในครองเพศบรรพชิตเขาจะมีกฎของเขาที่เรียกว่าพระวินัยอันนี้ใครก็จะปฏิโมอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเป็นพลเมืองของประเทศนั้นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเขาอยู่ใน ถ้าเขาอยู่ในแวดวงในคณะสงฆ์หรือเป็นสงฆ์เป็นบรรพชิตเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยทางอาณาจักรนะไม่ใช่ทางพุทธจักรเนี่ยไม่ใช่ธรรมจักรเนี่ยก็จะให้เหมือนกับว่าดูแลกันเองนะดูแลกันเองก็มีการตั้งพระเพอเป็นเจ้าวาดเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อไหร่ที่ถูกกรณีนะถูกอธิกรณ์ถูกทำโทษเนี่ยเมื่อคุณหลุดจากตรงนั้นปั๊บเนี่ยคุณก็เป็นพลเมืองก็ต้องรับโทษน
1: ะ
0: ต้องแยกกันในทางพระเนี่ยท่านก็จัดลำดับชั้นเป็นไฮราร์กี
1: ้สมณศักดิ์
0: สมณศักดิ์เรามีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธาน
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มีสมเด็จพระราชาคณะปกติมันจะสำรับละ4
1: ค
0: ือทางมหานิกาย4ทาง
1: ธรรมยุทธ
0: ์4ก็อีกเป็น8นะแต่บางครั้งก็ตั้งครบบ้างไม่ครบบ้างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เรียกว่าระดับสมเด็จพระราชาคณะถัดจากนั้นลงมาเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าคณะรองพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือจะเรียกว่ารองสมเด็จก็ได้ครับถ้าใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เราก็จะเรียกว่าเป็นสมณศักดิ์ชั้นพรหม
1: ค่ะ
0: ก็จะมีพรหมเยอะแยะตะแปะท่านไปเปิดดูแล้วกัน
1: พระพรหม
0: คุณากรพระพรหมดีลก
1: พระพรหมเทพมุนี
0: อะไรประมาณนั้นคือเยอะแยะตะแปะ
1: ค่ะ
0: นะตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่าพระราชาคณะเจ้าคณะรองเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งมรณภาพเนี่ยก็จะมีการสไลด์เอาขึ้นไป
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นลำดับพื้นมันจะเลียวลงอ่ะข้างบน1อ่ะข้างล่าง8ข้างล่างแล้วก็ถาประมาณสายที่เป็นชั้นพรหมก็จะมากหน่อย
1: ค่ะ
0: ถัดจากชั้นพรหมลงมาก็เป็นชั้นธรร
1: ม
0: จากชั้นธรรมก็เป็นชั้นเทพ
1: ค่ะ
0: จากชั้นเทพก็เป็นชั้นราชจากชั้นล่างก็เป็นเจ้าคุณสามัญ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเจ้าคุณแล้วจากนั้นก็จะเป็นพวกพระครูแล้วก็มหาปริญญาแต่นี้เวลาเราดูเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มนับที่เจ้าคุณสามัญ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็นับแรงขึ้นไปจำนวนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเนี่ยอย่างเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีการมีประกาศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์คะอันนี้การประกาศอันนี้เลยค่ะ
0: ก็มีออกมา
1: เป็นการประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ค่ะลงในราชกิจจา
0: ใช่ๆอันนี้เป็นวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีตั้งพระราชาคณะชั้นเทพเป็นชั้นธรรมอะไรเนี่ยรวมทั้งเจ้าคุณใหม่ด้วยอะไรด้วยเน
1: ี่
0: ย75รูปแล้วก็มีการตั้งสมเด็จพระราชาคณะ1รูปเป็นเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่บางเขนผมจำเออะไรล่ะราชทินนามไม่ได้
1: น
0: ี่
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าเวลาที่อ่านชื่อจะงดงามมาก
0: ก่อนหน้านี้ท่านเป็นสมณศักดิ์พระพรหมมุนี
1: ค่ะ
0: นะพระพรหมมุนีเนี่ยเป็นสมณศักดิ์ราชทินนามเก่าแก่มากแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จากพระพรหมมุนีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นสมเด็จเยอะ
1: หลายคน
0: ก็ตั้งเป็นสมเด็จพระราชาคณะใช้ราชทินนามว่าสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวง
1: ค่ะ
0: อันนี้อยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารวัดที่บางเขน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ยังมีตั้งอื่นด้วยนะมีที่เป็นระดับชั้นพรหมเนี่ยตั้งเพิ่มมา2รูป
1: ค่ะ
0: นะพระธรรมวชิระเมธาจารย
1: ์
0: นะเป็นพระพรหมวัชระยานกวีอันนี้วัดโสมนัสราชวรวิหารแล้วก็พระธรรมวชิระจินดาพรอันนี้ขึ้นมาเป็นพระพรหมวชิระเมธีพรอันนี้วัดราชบพิตร
1: ทำไมอาจารย์จึงสนใจ
0: โอ้มันก็เป็นเรื่องที่สนุกอะ มันเป็นไทยคดี
1: อ๋อ oh.
0: มันเป็นเรื่องไทยคดีถ้าถามผมนะ
1: ค่ะ
0: เป็นไทยสตัดดี
1: ้
0: คือถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ชอบอ่านพงศาวดารมันไม่หนีไม่พ้นหรอกแต
1: ่
0: ท้ายที่สุดคุณก็ต้องมาเข้าแวดวงนกขมิ้นนี่แหละ
1: ท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นว่าโครงสร้างก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยก็คือโครงสร้างที่เขาใช้ในการบริหารวงการสงฆ์ไป
0: แล้วก็แล้วแต่หมายความว่าคือในเชิงของการบริหารเนี่ยมันก็จะมีเป็นมหาเถรสมาคม
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบ่งการดูเนี่ย แบ่งดูเป็นเขาเรียกหน
1: ค่ะ
0: เขาเรียกหนเจ้าคณะหนกลางเจ้าคณะหนเหนือเจ้าคณะหนใต้ก็คือจากมหาเถรสมาคมเนี่ยเวลาบังคับกันจริงๆเนี่ยจะมีคนที่เหมือนกับเป็นคนดูแบบแบ่งเหมือนกับเป็น3คนดูเนี่ยคือหนใหญ่หนกลางไอ้หนเหนือหนกลางแล้วก็หนใต้แล้วหลังจากนั้นจากหนเนี่ยมันจะเป็นภาคจากภาคก็เป็นจังหวัดจากจังหวัดก็เป็นอำเภอจากอำเภอก็เป็นตำบลก็เจ้าคณะตำบลก็ต่ำสุดใช่ไหมแล้วก็เจ้าคณะตำบลก็จะไปขึ้นกับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็ขึ้นกับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ขึ้นกับเจ้าคณะเจ้าคณะภาคจากเจ้าคณะภาคก็ขึ้นกับหนภาคไหนก็ขึ้นกับหนไหนก็แยกกันอย่างนี้แหละ
1: นุ่นรู้สึกว้าวมากเวลามาคุยเรื่องนี้กับอาจารย์เพราะเวลาเราอ่านข่าวในพระราชสำนัก
0: มันไม่เข้าใจ
1: นะเวลาที่ต้องอ่านชื่อแต่ละองค์อย่างเงี้ยค่ะนุ่นว่ามีความงดงามทางภาษามากเลยอ่ะ
0: เขาจะบอกได้ซ้ำไปว่าเป็นคามวาสี
1: มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีอันนี้ต้องใช้ขึ้นใจ
0: คามวาสีหรืออรัญญวาส
1: ี
0: ถ้าคามวาสีก็ถือว่าเป็นพระบ้าน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นอรัญญวาสีก็เหมือนกับว่าเป็นพระป่า
1: อ๋อ
0: แต่ที่จริงมันยังมีซ่อนเลยอีกนะคือเวลาเราพูดถึงคำเนี้ยนะถ้าพูดถึงวันนะหรือวันเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นป่าใกล้บ้าน
1: หืมมีป่าใกล้บ้านกับไกลบ้านเหรอคะ
0: ถ้าเป็นป่าลึกเนี่ยเรียกว่าอารัน
1: อ๋อเพื่อเป็นเก็บความรู้ดีจังเลยเดี๋ยววันหลังเอามาแบ่งใหม่ทีนี้มาศิลปะบ้างค่ะ
0: อะไร
1: อาจารย์จริงๆนุ่นอยากคุยต่อแต่ต้องไปหลากหลายคำถามศิลปะเนี่ยที่เป็นชิ้นเอกเลยแล้วอาจารย์มีโอกาสไปดูต้องหลายชิ้นงานนะคะจริงๆอ่ะมันมีคุณค่าเพราะว่าตัวงานหรือว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของภาพเขียนนั้น
0: อันนี้ผมว่าต้องแยกต้องแยกให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าศิลปะหลักๆเนี่ยมัน3สาขาจิตรกรรมก็วิชวลอาร์ตอ
1: ่ะ
0: นะก็เป็นพวกภาพเขียน
1: ค่ะ
0: นะภาพเขียนดรออิ้งอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะอันที่2ก็คือประติมากรรมปั้นหล่อแกะ
1: ค่ะ
0: อันที่3เนี่ยสถาปัตยกรรมโอเคไหมถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วนะไอ้ที่คุณถามเรื่องภาพเขียนเนี่ยมันเป็นส่วนย่อยของศิลปะก็แต่ละอันมันก็มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกันใช่ไหมอันแรกเลยเนี่ยมันก็คือความงามที่เราสัมผัสได้จากการเห็นโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้อะไรยังไม่ต้องไปดูสตอรี่เบื้องหลังนะโอ้สวยผมไปดูภาพเขียนของภาพวิวทิวทัศน์ของจิตรกรอังกฤษศตวรรษที่18จอห์นคอนสเตเบิลสวยว่ะภาพวิวทิวทัศน์นี่มันก็แล้วแต่คนจะไม่มีคนเลยในนั้นน
1: ะ
0: มีเป็นภาพวิวแล้วแกก็ชอบวาดแบบให้ท้องฟ้านี่เป็นพื้นที่ประมาณ2ใน3ของภาพภาพใหญ่นะภาพใหญ่มากนะหรือบางทีเราไปดูภาพเป็นภาพบุคคลที่เขาเรียกว่าพอร์ตเทรตภาพบุคคลหรือภาพเหมือนบุคคลมันก็โอ้ก็ต้องดูฝีมือของเขาเขาวาดเขาลงละเอียดนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะไปดูซิว่าเขาสื่อความหมายอะไร
1: ค่ะ
0: อันนี้เราต้องอันนี้มันจะเริ่มสนุกละจากคือผมเคยบอกคนที่
1: ไปเที่ยว
0: หยุดไปเที่ยวด้วยกันเวลาผมบอกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะเราก็มีรายการที่เป็นชมบ้านชมเมืองซิตี้ทัวร์สถานที่สำคัญอะไรต่ออะไรไปพลาดไม่ได้ถ้าไปกรุงโรมก็บันไดสเปนน้ำพุเทวีเทแวอะไรก็ว่าไปน
1: ะ
0: แต่ถ้ามีเวลาเนี่ยนอกจากชมบ้านชมเมืองซิตี้ทัวร์แล้วก็ต้องดูว่าเขามีของดีๆเก็บไว้ที่ไหนถ้าอย่างในกรุงโรมมันก็จะมีเป็นคฤหาสน์เป็นแมนชั่นเขาเรียกพาราโซอะไรเนี่ยเราก็ไปดูใช่ไหมก็มีดีๆเยอะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยที่ดีๆมันก็ต้องแยกไปอีกบางที่ภาพเขียนดีบางที่ภาพสลัก
1: ดี
0: สวยโอ้โห
1: อิตาลีอย่างเงี้ย
0: แกะได้ยังไงวะ
1: ค่ะ
0: นะอย่างเช่นผมไปดูที่โบโคเซ่นะของเบอร์นีนี่แกะเป็นรูป แกะหินอ่อน
1: แล้วเหมือนผิวไหวจริงๆ
0: yes,
1: เนาะ
0: yes,
1: ค่ะ
0: yes, yes. หรือบางทีคนหนึ่งชื่ออะไรวะคาโนวาหรือไงผมก็จำไม่ได้ก็ไปดูเลยพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกอะว่าคืออันแรกเลยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคุณไปเดินน
1: ะ
0: โดยที่ไม่มีความรู้อะไรนะคุณต้องมีสักชิ้นนึงที่คุณชอบ
1: เนาะเอาแค่หลักพื้นฐานประมาณนี้ก่อนแต่ว่าศิลปะเนี่ยทำให้เราอะค่ะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ลึกซึ้งมากก็รอไปเที่ยวกับอาจารย์นะคะ และมีคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะถึงเรื่องแวดกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์หูพูดถึงเรื่องนี้
0: จากศาสนามาศิลปะมาภาษีเหรอวะ
1: หลากหลายอรรถรสละเกินภาษีมูลค่าเพิ่มแวดนะคะ
0: คร
1: ับ ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขึ้นไปที่ 10% มั้ย
0: คะไม่เดิมมัน 10% อ่ะของเดิมที่ตั้งแต่ตอนมีประมวลรัษฎากรกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มมี 10% เนี่ยมันเป็นของที่มันเขียนไว้ในกฎหมาย
1: แล้วเราใช้ 7% อยู่อ่ะ
0: เราออกพระราชกฤษฎีกาลดหย่อน
1: ค่ะ
0: ลดหย่อนมาใช้แค่ 7% แล้วก็ไม่ก็แล้วก็ต่ออายุมาจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องเข้าใจว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษี consumer tax ถ้าคุณซื้อของแล้วซื้อสินค้าและบริการก็จะเก็บภาษีคุณถ้าเป็นบริษัทก็สามารถโอนถ่ายส่วนที่เป็นภาระมาหาเราบุคคลธรรมดาเอาไปลดหย่อนอะไรไม่ได้เอาไปหักภาษีซื้อภาษีขายไม่ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้องบอกว่าคนรวยคนจนเสียอัตราเดียวกันนะมันถูกไม่ถูกไม่รู้นะถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่รายได้มากเสียมากรายได้น้อยเสียน้อยมันไม่เหมือนกันลักษณะมันไม่ใช่ progressive tax มันเป็น flat นะถ้าเป็นสถานการณ์โดยปกติถ้ารัฐบาลมีทางหารายได้จากรูปแบบอื่นแล้วมันไม่ถึงก็ช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยนะก็คงไม่ค่อยอยากขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มทุก 1% เนี่ยจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ล้านต่อปีเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันมากเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บรายได้มากเท่ากับปัจจุบันแล้วยิ่งตอนนี้รัฐบาลทำงบประมาณขาดดุลด้วยแล้วก็ต้องใช้เงินกู้เยอะโดยคนบอกเอ้าคุณก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มหน่อยสิ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งตอนนี้ก็ยังดีเบตกันอยู่แต่ตอนที่ญี่ปุ่นออกจากภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดญี่ปุ่นขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มองได้หลายเหลี่ยมนะในแง่รายได้ในแง่ที่เรียกว่าของเขามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อติดลบต
1: ้
0: องแก้อีกแบบนึงของเราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นของเรามันมีปัญหาแบบคือเศรษฐกิจขยายตัวต่ำคนรายได้ไม่เพิ่มแล้วไม่มีเงินเก็บสำคัญที่สุดเนี่ยรายได้ไม่เพิ่มไม่เป็นไรแต่คุณมีกระสุนรองรังแบบคนญี่ปุ่นนะมันไม่เดือดร้อนมากหรอกของเราเนี่ยรายได้ไม่เพิ่มแต่ว่าหนี้เพิ่มแล้วก็รายรับไม่พอรายจ่ายมันก็เป็นภาระในระยะยาวสำหรับสังคม
1: ค
0: นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่า more or less ภายใน3ปีนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขยับจากร้อยละ7จะเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะมันขยับไปได้จนถึงร้อยละ10อ่ะถ้าเกิดจะเอามากกว่านั้นก็ต้องออกพระราชบัญญัติปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าคงไม่ถึงตอนนั้นนะแค่จาก7ไปเป็น10เนี่ยผมก็ว่าละงมแล้ว
1: ขอบคุณในทุกความรู้ที่มอบให้ในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ส
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: ความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดของการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันนี้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายอิหร่านเสนอแผน3ขั้นตอนบรรลุสันติภาพกับสหรัฐสหรัฐสวนด้วยการเปิดโครงการ Project Freedom โดยบอกว่าสหรัฐจะช่วยนำทางให้กับเรือสินค้าที่ติดอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีประมาณ 1,600 ลำ ให้ออกจากบริเวณนั้นอย่างปลอดภัยได้แต่ก็ยังคลุมเครือนะครับว่าในรายละเอียดกองทัพเรือสหรัฐที่ประจำอยู่แถวนั้นจะประคับประคองคุ้มกันหรือนำทางให้เรือเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรเพราะเขายืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่โดยตรงของกองทัพเรือแต่กองทัพเรือสหรัฐจะอยู่แถวๆนั้นเพื่อให้ความมั่นใจแน่นอนครับต้องรอดูว่าปฏิกิริยาจากอิหร่านคืออะไรอย่างไรเพราะอิหร่านยืนยันว่าหน้าน้ำแถวนั้นเป็นอธิปไตยของอิหร่านอเมริกายืนยันว่าแถวนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพของการเดินเรือและอเมริกาจะเป็นคนปกป้องเองคุ้มกันเองพอเปิดเกมนี้ขึ้นมาเรารู้เลยครับว่านี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะแสดงสัญญานุภาพทางทหารเหนือช่องแคบโฮมุสเป็นการท้าทายเป็นการทดลองหรือเป็นการหยั่งเชิงอิหร่านอิหร่านเขียนข้อความเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเรามีข้อเสนอ3เฟส3ขั้นตอนอเมริกาบอกว่าได้รับข้อเสนอแล้วทรัมป์บอกว่ายังไม่เป็นที่พอใจแล้วสหรัฐก็ได้ตอบโต้กลับไปด้วยข้อเสนอของสหรัฐเองซึ่งฟังดูแล้วคงยังมีความแตกต่างกันพอสมควรมันก็เลยมี2พัฒนาการวันนี้ฝั่งของอิหร่านบอกว่าได้รับข้อเสนอตอบโต้จากสหรัฐต่อข้อเสนอ14ข้อของตัวเองขณะที่อเมริกาก็รุกบริเวณช่องแคบโฮมุส2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเป็นการเดินกันคนละแนวด้านหนึ่งการทูตอีกด้านหนึ่งการทหารถึงแม้ว่าทรัมป์บอกว่าการที่จะช่วยให้เรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าออกจากช่องแคบโฮมุสนั้นเป็นปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมเพราะว่าประเทศทั่วโลกลำบากลำบนเพราะเรื่องนี้จึงช่วยให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามนี้ได้รับน้ำมันแก๊สปุ๋ยและวัตถุดิบต่างๆจากเรือที่ติดอยู่ที่ช่องแคบโฮมุสแต่ขณะเดียวกันเรายังมองเห็นว่าท่าทีของฝั่งอิหร่านนั้นคงไม่สามารถจะยอมให้สหรัฐมาแสดงสัญญานุภาพมาโชว์กล้ามด้วยกองกำลังของตัวเองในเขตนี้ก็เสนอโครงสร้างสันติภาพ3เฟสของอิหร่านนี่ก็น่าสนใจอเมริกาอาจจะยังไม่ยอมรับแต่นี่ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยรายละเอียดผ่านสื่ออัลจาซีราของรัฐบาลกาตาเฟสที่1ครับอิหร่านบอกว่าให้หยุดสงครามก่อนเรื่องนิวเคลียร์พูดกันทีหลังคือ1ให้สหรัฐกับอิสราเอลหยุดโจมตีทั้งหมดรวมไปถึงเลบานอนด้วยแล้วต่อมาต้องมีหลักประกันว่าจะไม่กลับมารบกันอีก3เป้าหมายคือต้องเปลี่ยนจากการหยุดยิงซีสฟายไปสู่การจบสงครามจริงหยุดยิงชั่วคราวไม่เอาต้องหยุดสงครามจริงๆนี่คือเงื่อนไขตั้งต้นของอิหร่านคือถ้ายังยิงกันอยู่ก็ไม่คุยเรื่องอื่นเฟสที่2ครับเฟสที่2มาแก้ปมเรื่องฮอมุสและให้เลือกการคอมบาทของสหรัฐนั่นก็คือเฟส2นั้นอิหร่านบอกให้เปิดทางช่องแคบฮอมุสให้กลับมาใช้งานแล้วมาคุยกติกาการควบคุมความปลอดภัยของช่องแคบกันรวมไปถึงประเด็นการยกเลิกการปิดล้อมหรือบล็อกเขตของสหรัฐในย่านนั้นอีกทั้งต้องคลี่คลายมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจบางส่วนด้วยพูดง่ายๆคือทำให้การค้าน้ำมันไหลก่อนเพื่อกดแรงตึงเครียดโลกหมายความว่าลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดและทั้งโลกกำลังชี้มาที่อเมริกาและอิหร่านว่าทั้งสองท่านสร้างให้เกิดวิกฤตกับประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามก็เสนออิหร่านเฟส3ครับนั่นแหละมาคุยกันเรื่องนิวเคลียร์เรื่องนิวเคลียร์วางไว้เป็นวาระสุดท้ายถ้าพูดกันรู้เรื่อง2เรื่อง2เฟสแรกค่อยมาคุยกันเรื่องนิวเคลียร์และเรื่องนิวเคลียร์นั่นก็ยังยืนยันนะ ว่าอิหร่านจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการพัฒนานิวเคลียร์แต่ว่าจะไม่พัฒนาถึงขั้นเป็นอาวุธและพร้อมจะให้นานาชาติมาตรวจสอบด้วยตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเพราะว่าอเมริกาบอกเรื่องแรกที่ต้องคุยนั้นคือเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านบอกว่าเรื่องแรกที่ต้องคุยนั้นคือจะต้องเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซคุณต้องหยุดการปิดล้อมเราและนั่นแหละเราถึงจะสามารถมาคุยกันเรื่องอื่นๆได้ข้อเสนอ3เฟสของอิหร่านมันสะท้อนว่าอิหร่านต้องการหยุดยิงคลายแรงกดดันก่อนแล้วค่อยไปคุยเรื่องยากที่สุดคือเรื่องนิวเคลียร์ทีหลังพูดง่ายๆคืออิหร่านพยายามซื้อเวลาครับแล้วก็ลดแรงต่อรองของสหรัฐในประเด็นนิวเคลียร์นี่คือสิ่งที่ทรัมป์บอกว่ายังรับไม่ได้แต่ว่าคำตอบของทรัมป์ที่ไปถึงอิหร่านผ่านปากีสถานประเทศเป็นกลางนั้นจะไปเคลียร์กันตรงไหนจุดที่ยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแยกออกไปก่อนไหมเอาประเด็นที่พอจะเห็นพ้องต้องกันได้ก่อนตรงนี้คือความท้าทายสำคัญยิ่งครับว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะเห็นความคืบหน้าที่มันจะเป็นการทะลุทะลวงจุดตีบตันหรือเดดล็อกนาทีนี้หรือไม่ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับ
12: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมาก

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Leo Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เป็นวันสำคัญวันนึงเช่นเดียวกันลองวีเอ็นติดกันมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์แรงงานถ้าใครหยุดก็จะยาวจนถึงวันนี้นะครับวันจันทร์วันนี้วันฉัตรมงคลนะครับซึ่งก็แน่นอนครับก็ยังคงอยู่ในหลายสถานการณ์โดยเฉพาะในบ้านเรามาตรการต่างๆที่นโยบายของรัฐบาลเตรียมจะคลอดออกมานั้นก็ถือว่ามีข่าวใหญ่หลายข่าวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่ง plus เรื่องของพรกองเงินกู้แสนล้านนะครับจะเอาเงินจากไหนนี่สาธารณะจะชนเพดานกันอยู่แล้วยังมีการขยายกรอบวงเงินหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็เฝ้าติดตามนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าสนใจเราต้องจับตามองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงประเด็นที่อาจารย์อยากจะชวนพวกเราคุยเรื่องมาตรการต่างๆแล้วก็นโยบายการเงินการคลังของประเทศไทยว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็อัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ภายนอกก็เรื่องนึงในประเทศก็เรื่องนึงนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพราะว่าเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยก็จะเอาเรื่องเข้าครม.ที่จะเสนอให้ออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเท่าที่ทราบนะครับเดิมทีพูดว่า500,000แต่ตอนหลังเป็น400,000,000 บาทซึ่งอันนี้มันเป็นเพดานที่จะออกมาคล้ายๆกับสมัยโควิดว่าจะออกมาเพื่อช่วยพยุงประเทศนะครับตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเงิน400,000,000 บาทเนี่ยจะเป็นเงินที่จะเอามาใช้ทำสามเรื่องเรื่องที่ก็คือมาลดผลกระทบนะครับจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะคือเรื่องของการเรื่องไอ้ไทยช่วยไทย plus อันที่สองก็คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอันที่3คือพัฒนากำลังคนของประเทศครับ3ข้อซึ่งใน3ข้อเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไอ้ข้อที่ชัดเจนที่สุดคือข้อแรกนะครับข้อแรกชัดเจนที่สุดเพราะว่าข้อแรกไทยช่วยไทย plus เนี่ยตามข่าวจะออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะขยายขอบเขตจากเดิมที่ให้นะคราวที่แล้วก่อนเลือกตั้งเนี่ยถ้าจำได้ก็จะให้คนประมาณ20ล้านคนใช่ไหมครับครั้งนี้จะขยายเป็นสัก30 ล้านคนเนื่องจากเป็น30ล้านคนแล้วบอกว่าคนละ 1,000 บาท4เดือนก็คือ 4,000 เนี่ยมันก็ประมาณ 1,200,000 นะครับแล้วก็ยังจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้เพิ่มคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถืออยู่ 13.5 ล้านคนอันเนี้ยเดิมมีได้เดือนละ400ก็จะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจว่าจะเป็น 1,000 เราก็จะเป็นได้4เดือนเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคำนวณเร็วๆมันอาจจะสัก40,000ล้านบาทมั้งถ้าคำนวณเร็วๆนะครับประมาณนั้น 40,000 50,000 ล้าน
2: ครับ
3: ซึ่งถ้าบวกกันแล้ว2อันเนี่ยก็จะออกมาสักประมาณสัก 150,000 ถึง 170,000 ถ้าตัวเลขอาจจะไม่นิ่งอาจจะประมาณเนี้ย 150,000 ถึง 170,000 ล้านบาทที่จะต้องใช้จาก 400,000 ล้านบาทที่ว่านี้นะครับนี่ส่วนที่2เนี่ยที่จะไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยก็มีเขามีกรอบอยู่ที่ว่าจะเป็นหาทางให้รัฐบาลมีการจัดการเรื่องซอฟท์โลนใช่ไหมครับให้กับการไปติดโซล่าซอฟท์โลนไปให้กับการซื้อรถไฟฟ้าอาจจะมีกระบวนการต่างๆในกรณีของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจมากๆจริงคือเรื่องติดโซล่าเพราะอันนั้นจะแก้ปัญหาโดยตรงจากการที่ประชาชนไม่งั้นจะต้องจ่ายเงินค่าไฟนะครับที่แม้ว่าจะบอกว่าจะถูกลงเนี่ยแต่ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรวมทั้งคุณวรพงษ์เนี่ยยังไงต้องจ่ายเพิ่มแน่ๆเลยครับ
2: ถูกครับ
3: เพราะว่าในส่วนที่จะได้รับการลดค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยอันนั้นเป็นคนที่ใช้จำนวนหน่วยน้อยมากเดี๋ยวจะขยายความนะครับถ้ามีเวลาจะพยายามเรื่องค่าไฟ
2: คร
3: ับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยที่จะต้องจัดการแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอะไรที่ต้อง ปรับโครงสร้างอะไรมากมายเลยเพื่อจะให้มันกลับไปสู่การใช้พลังงานสะอาดจริงๆลดผลกระทบกับประเทศจริงๆเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานจริงๆนะครับอันที่3ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เท่าที่ผมหาข้อมูลยังหาไม่ค่อยได้คือเรื่อง

0: จะไปสู่พลังงานสะอาดยังไงใช่ไหมครับโครงการที่หน่วยงานจะเสนอมาก็อีกโครงการก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องการพัฒนากำลังคน
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ข้าราชการก็ทํากันอยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็ต้องยอมรับว่าจากประสบการณ์เนี่ยในหลายกรณีเนี่ยเขาก็จะมีโครงการอยู่แล้วล่ะนะครับมีอยู่แล้วเคยเสนอแล้วไม่ผ่านก็ต้องมาปรับปรุงใหม่เสนอให้ผ่านแล้วก็ตีให้อยู่ในกรอบสองกรอบเนี่ยนะครับพูดแล้วเวลา bottom up เนี่ยข้อเสียมันจะเป็นอย่างนี้ว่าก็จะให้หน่วยงานเขาทำขึ้นมาคือถ้าในถ้าสมมติว่าภาพใหญ่กรอบใหญ่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าข้างล่างเขาจะเสนอขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนั้นงั้นตรงนี้เนี่ยยังมีความคิดว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเท่าไหร่แต่อยากจริงๆอยากจะเห็นให้มี top down มากกว่า bottom up ตรงนี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่าทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเขาต้องการในรายละเอียดที่สำคัญเนี่ยการไปสู่พลังงานสะอาดแปลว่าอะไรนะครับการจะพัฒนากำลังคนให้สามารถที่จะมาเผชิญกับยุค AI ทำยังไงกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่ามันมีความเร่งรีบค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเขาคำนวณแล้วว่าถ้าสมมติว่าจะพยายามไปทำนโยบายไทยช่วยไทย plus เนี่ยซึ่งมันต้องรีบเร่งเพราะว่าคนไทยกำลังได้ผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยก็ต้องรีบทำกรอบนี้ออกมาซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ได้อยากจะออกพรก.ด้วยซ้ำนะครับเพราะเดิมทีนึกว่าเอางบที่เหลือจากงบที่เหลืองบกลางที่เหลือประมาณ20,000 กว่าล้านกับเดิมทีนึกว่าจะเร่งเอาเงินจากปีงบประมาณนี้ของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้คือนึกทราบนะครับปีนี้งบประมาณเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่ไม่ถึงครึ่งปี
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับควรจะมีเงินเหลืออยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กระทรวงการคลังก็พยายามบอกให้ว่าถ้ามีโครงการอันไหนที่คุณทำไม่ทันหรือจะชะลอไปก่อนได้เนี่ยให้รีบเอามาตั้งไว้ตรงกองกลางที่เหลือเนี่ยเพราะเดิมทีพูดกันหวังกันว่าตรงนี้กองกลางเนี่ยจะมีเป็นแสนล้าน
1: ดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่
0: แล้วพอมีกองกลางตรงนี้แล้วจะต้องออกพ.ร.บ.เพื่อที่จะโยกงบประมาณกองกลางที่เหลือเนี่ยไอ้งบประมาณตรงกลางที่เหลืออันใหม่เนี่ยไปใช้ในไทยช่วยไทย plus แต่ตามข่าวแต่หลังคนพบว่าออกพ.ร.บ.เนี่ยที่จะโอนงบประมาณ69เนี่ยมันทำไม่ทันนะครับมันก็เลยก็ต้องกลับไป default ตรงพ.ร.ก. 43นะครับเข้าใจว่าภาพเป็นอย่างนี้ก็เลยจะต้องเอาไอ้พ.ร.ก. 400ล้านทีนี้พอพ.ร.ก. 400ล้านแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยหนี้สาธารณะมันจะเกิน 70% หรือไม
1: ่ครับ
0: คำตอบคือว่าณตอนที่ออกพ.ร.ก.มันคงไม่เกินแต่ถ้าใช้พ.ร.ก.เต็มจำนวนเพราะมันเป็นเพดานนะครับถ้าใช้พ.ร.ก.เต็มจำนวนมันเกินนี่ตัวเลขคำนวณยังไงวิธีคำนวณก็คือว่าณวันนี้เดี๋ยวนี้ตามตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าGDP ประเทศไทยเนี่ยมัน 19.1 ล้านล้านบาทคือตัวหารนะครับโอเคอันนี้ตัวหนี้สาธารณะเนี่ยเขาบอกว่า 12.68 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: 12.68 หารด้วย 19.1 เนี่ยนะครับมันก็จะออกมา 66.38% นั่นก็คือ 66.4% 66.4% เนี่ยถ้าคุณวรพงษ์กลับไปดูเนี่ยงบประมาณปี70งบประมาณปี70ที่จะเอาเข้าสภาเนี่ยนะครับตั้งงบเอาไว้ที่จะขาดดุล788,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับ788,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าคุณวรงเอามาคำนวณเนี่ยเอา788เนี่ยหารด้วย19.1ที่ว่าเนี่ยมันจะออกมาประมาณ 4% 4.1% 4.1% มันก็ถึง70แล้วเพราะว่านี่สาธารณะมันอยู่ 66.38 อยู่นะครับไอ้พ.ร.ก.นี่อีก 400,000 ล้านเนี่ยซึ่งประมาณอีก 2% ของ GDP มันก็เกินนะครับมันก็น่าจะเกินมันก็น่าจะเกินแต่ว่า

0: ใช้เวลาที่จะเกินคืออาจจะต้องล้นไปถึงปีหน้าเพราะว่าเวลาผ่านไปก็จะขาดดุลทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจริงไหมครับเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยคือรัฐบาลไทยภาพโดยรวมๆเนี่ยจะตั้งงบประมาณเอาไว้ใช่ไหมครับที่ 3.788 ล้านล้านแต่รายได้จะเข้ามาแค่3ล้านล้านเพราะขาดดุลเนี่ย788,000ล้านทั้งปีงบประมาณใช่ไหมครับทุกบาททุกสตางค์ที่ขาดดุลเนี่ยก็คือต้องไปกู้แล้วก็ทำให้เป็นหนี้เพิ่มถ้าเอาอาหารเร็วๆเนี่ยก็แปลว่าทุกเดือนเนี่ยนะครับก็จะต้องกู้เดือนละประมาณ60,000กว่าล้านบาทจะเติมไปทุกๆเดือนประมาณ60,000กว่าล้าน60,000กว่าล้านเกือบ70,000ล้านบาทนะครับก็เลยเราจะเห็นภาพว่าหนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็นี่คือภาพโดยรวมของด้านการคลังอันนี้คำถามคือว่าอันเนี้ยมันเหมาะสมหรือไม่ผมก็ต้องบอกว่าโดยรวมๆเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเลยในความเห็นของผมที่จะต้องทำแบบนี้นะครับวิธีดูสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะบอกว่าโอเคปีนี้อยู่ดีๆนะครับก็มีวิกฤตตะวันออกกลางซึ่งทำให้ต้นทุนด้านพลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากราคาน้ำมันเนี่ยราคาแก๊สธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันขึ้นไป 30-40% 30-40% เนี่ยเราใช้พลังงานเนี่ยประมาณสัก 3% นะครับก็เอา13คูณ30กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ออกมาได้ประมาณ 4-5% กระทบ GDP ทันทีเลย 4-5% เดิมทีเราให้ GDP โตแค่ 2% คืนไม่ทันไรเนี่ยมันจะติดลบครับ
1: ตัวพรกเงินกู้400ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันคือออกพรกเป็นกรอบเอาไว้ก่อนแต่ตอนใช้จริงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือมันอาจจะใช้ไม่ถึงก็ได้ถูกไหมฮะแล้วประเด็นที่สองคือแม้จะมีการออกพรกเงินกู้ตัวนี้เนี่ยสรุปคือว่าอย่างไรเสียหนี้สาธารณะก็ไม่ชน 70% แต่อาจจะใกล้เคียงที่จะถึง 70% ว่านั้นไม่ต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ
0: อย่างต้องครับต้องครับต้องครับเพราะว่า
1: ทีนี้รัฐมนตรีเห็นนี้ตีผมไม่ถึงไม่แน่ใจ
0: พรก. 400ล้านเนี่ยมันออนท็อปมันเพิ่มไปจากงบประมาณที่จะทำตอนปีสำหรับปี2570ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คืออย่างที่ผมบอกไงตอนนี้นี่มันจะขึ้นเรื่อยๆล่าสุดวันนี้บอกว่านี่ตอนนี้มัน 12.68 นึกภาพนะคือ 2.7 เราขาดดุลงบประมาณเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเราต้องกู้เพิ่มแล้วทำให้นี่เพิ่มเนี่ยสักประมาณสักประมาณ60,000กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ผมก็ต้องไป60,000ล้านเดี๋ยวเดือนต่อไปก็จะกลายเป็น13ล้านล้านแล้วนี่แล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นของปีงบประมาณใหม่เนี่ยเราจะขาดดุลอีก700,000กว่าล้านก็ยังต้องกู้อีกเดือนละ60,000กว่าล้านอีกไม่งั้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้มัน 66.38% แล้วปีงบประมาณ70เนี่ยจะขาดดุลอีก 788,000 ล้านมันจะเท่ากับการเพิ่มหนี้อีกประมาณเกือบ 4% ของ GDP เกือบ 4% ของ GDP เนี่ยบวกกับ 66.38 มันจะปริ่มมากเลยเอาแค่งบประมาณปี70ที่จะขาดดุลเนี่ยมันก็จะไปชน70แล้วพอโดน 400,000 ล้านเพราะมันเกินเลยเกินแน่ๆฉะนั้นเกิดแน่ๆยกเว้นว่าเกิดปาฏิหาริย์ว่า GDP โตเร็วมหาศาลนะครับถ้าตัวหารดันโตขึ้นมากลายเป็น22เนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก70เป็น75ตามที่บอกตามที่มีข่าวถูกไ
0: หมใช่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังซึ่งอันนั้นเนี่ยคนที่จะอนุมัติเรื่องนี้เข้าใจว่ามีอยู่แค่6คนเท่านั้นก็อนุมัติได้ไม่ต้องออกกฎหมายอะไรใหม่เพราะว่ามันอยู่ภายใต้ของคณะกรรมการครับ
1: ครับ
0: ครับภาพโดยรวมเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเขาคงต้องทำมันไม่มีทางเลือกสถานะทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะตึงมาก นะครับถ้ากลับไปดูในเงินคงคลังในเดือนมีนาคมเนี่ยมีอยู่แค่2,240,000กว่าล้านบาทไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะมีปัญหาเรื่องหนี้นะครับแต่ว่าพอมีเงินคงคลังอยู่แค่ประมาณสัก8%ของรายจ่ายเพราะรายจ่ายประมาณเกือบ3.8ล้านล้านเนี่ยแปลว่ารัฐบาลเขาต้องระมัดระวังในเรื่องของการคำนวณการคุมเงินไหลเข้าไหลออกอย่างมากเลยครับคือพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ประชาชน
1: มี
0: ม
1: ีการพูดถึงตัวเลขการจัดเก็บ รายได้ของรัฐด้วยในช่วงปีงบประมาณ6เดือนที่ผ่านมาก็คือตุลาปีที่แล้วจนถึงมีนาอยู่ที่ 1.24 ล้านล้านบาทสูงกว่าประมาณการ 7,472 ล้านบาทคิดเป็น 0.6% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วงบเก่าเนี่ย 3.7% แล้วก็ยังมีการรัฐมนตรีเองก็กระจายว่าจะเป็นมาจากกรมสรรพากรเท่าไหร่กรมสรรพสามิตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีไหมเรื่องของตัวเลขรายได้ของกระทรวงการที่มีการจัดเก็บภาษีสูงขึ้นกว่าเดิม
0: ก็ต้องบอกว่าก็ลองนึกภาพเลยครับว่าช่วงที่จัดเก็บเนี่ย 1.24 ล้านล้านที่คุณรอฟงว่าเนี่ยรัฐบาลให้เงินไป 2.28 นะครับฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยช่วง6เดือนเนี่ยขาดดุลเป็น1ล้านล้านนะขาดไปมากกว่าปกตินะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าทั้งปีมันควรจะขาดดุล7คือปี69เนี่ยก็จะขาดตั้งใจว่าจะขาดดุล7,800,000เหมือนกันนะครับเดือนก็ตั้งใจว่าจะขาดดุล7,800,000เหมือนกันแต่ running number เนี่ยก็คือ6เดือนเนี่ยขาดดุลเป็น1ล้านล้านแล้วนะ
1: นะครับ
0: ฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้เงินพยายามเอาเงินออกมาเยอะๆแล้วรายได้มันยังตามไม่ทันเลยนะใช่ไหมครับถ้าดูอย่างนี้แล้วก็รายได้ที่สูงกว่าเป้าแค่ 0.6% เนี่ยมันนิดเดียวนะคุณรพงศ์นิดเดียว 0.6% เมื่อกี้คุณรพงศ์บอกเท่าไหร่ 7,000 ล้านใช่ไหมครับที่เกิน
1: ครับใช่ใช่ครับ
0: โอเค 7,000 ล้านเนี่ยถ้าไปแซะแคะดูข้างในอ่านดูรายงานนั้นข้างในนะครับที่ได้มา 7,000 ล้านเนี่ยถ้าไล่ดูข้างในจริงนะเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเขาคืนกำไรมาให้ก่อนไปอ่านดูสิครับแล้วรัฐวิสาหกิจที่ว่านี่คือปตท.ปตท.เนี่ยเอาเงินส่งรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด20%เทียบกับปีก่อนถ้า20%อันนี้ไปคำนวณเนี่ยปตท.ส่งให้17,000ล้านขึ้นน่ะประมาณ17,000เมื่อกี้คุณรพงศ์บอกว่าเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 7,000 ไอ้จาก 7,000 นั่นน่ะ 17,000 มาจากปตท.ที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลคงพยายามแต่ว่ามันก็มีไอ้อะไรที่เป็นตัวที่มันทำให้หาเงินไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่ากรมสรรพากรก็เก็บต่ำกว่าเป้าเยอะมากเลย
1: เรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนไหมหรือไม่จำเป็นเร่งด่วนเนี่ยคงไม่ต้องเป็นถกกันเพราะถ้ามันมีเรื่องแรกคือเรื่องของสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางก็คงไม่น่ามีปัญหาประเด็นนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ไอ้พรก. 400,000 ล้านเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือช่วยพยุงภาวะปัจจุบันกับอีกส่วนหนึ่งคือสร้างอนาคตใหม่จริงไหมพูดตรงๆ
1: ครับ
0: พูดตรงๆคราวนี้ไอ้ส่วนที่พยุงเนี่ยมันชัดเจนอย่างที่ผมบอกแล้วมูลค่าของมันเนี่ยก็ประมาณใกล้ๆครึ่งหนึ่งของ400,000ล้านคือ150,000ถึง170,000ไอ้ต
1: ั
0: วละครึ่งพลัสบวกกับสวัสดิการของแห่งรัฐเนี่ย
1: เกือบครึ่ง
0: ที่น่าสนใจคือไอ้ที่เหลือ200,000กว่าล้านเนี่ยที่สำคัญมันเป็นตัวที่สำคัญกว่าเพราะมันจะเป็นตัวสร้างอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังสะอาดหรือพัฒนากำลังคน2อันเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศอย่างมากแต่เรายังไม่เห็นความชัดเจนตรงนี้ว่าอันเนี้ยมันจะมีความชัดเจนและจะมีประสิทธิภาพช่วยในการพาเราไปสู่การปรับโครงสร้างประเทศยังไงปรับไอ้อัพสกิลรีสกิลคนไทยยังไงยังไม่เห็นตรงนี้ชัดผมคิดว่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลที่จะต้องบอกประชาชนว่าไอ้400,000ล้านเนี่ยส่วนเนี้ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับประชาชนในอนาคต ทั้งในเชิงของตัวประชาชนโดยตรงที่จะได้รับการพัฒนาสกิลต่างๆและในเรื่องของด้านพลังงานที่จะต้องมีไม่ให้เจอปัญหาแบบนี้อีกคือพึ่งพาแก๊สธรรมชาติให้น้อยลงพึ่งพาน้ำมันดิบให้น้อยลงเนี่ยประเทศนี้เราจะทำยังไงตรงนี้สังเกตนะครับเรายังไม่เห็นความชัดเจนขนาดนั้นภาพโดยรวมๆเนี่ยเป็นคราวนี้เรื่องนโยบายการคลังเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ทำพรก.เนี่ยรับรองเลยเศรษฐกิจเรามันจะไม่ได้โตเปอร์เซ็นต์ 1.2 ถึง 1.8% เพราะว่าจะกลายเป็นว่าผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองจากนโยบายการจากนโยบายการเงินการคลังเลยไม่ทำ4 แสนล้านถ้าไม่ทำ4 แสนล้านนะครับนโยบายการคลังของประเทศไทยสำหรับปี2570เนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงไปกว่า2569น้อยกว่านะครับจะน้อยถามว่าทำไมบอกว่าน้อยกว่าเพราะว่าวิธีวัดว่านโยบายการคลังเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันกระตุ้นมากขึ้นหรือกระตุ้นน้อยลงเนี่ยมันต้องดูจากหนึ่งขนาดของงบประมาณซึ่งขนาดขึ้นแค่ 0.2% ไม่มีประโยชน์แทบจะไม่ขึ้นเลยกับสองเนี่ยการขาดดุลงบประมาณกลายเป็นว่าถ้าตามเดิมไม่มีพรก.นะครับดูว่ามันน้อยลงด้วยซ้ำครับประเด็นที่3คือมีการคาดการณ์กันว่าปีนี้เงินเฟ้อจะขึ้นไป 3% 2.9% เงินเฟ้อขึ้นแปลว่าการใช้จ่ายของภาครัฐก็ดีการขาดดุลก็คือการใช้จ่ายเกินเนี่ยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกกินโดยราคาขึ้นไป 3% มันลดลงนะครับในเชิงของมูลค่าจริงเนี่ยกลายเป็นว่านโยบายการคลังเนี่ยเขาลดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาด้วยซ้ำส่วนนโยบายการเงินเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแบงก์ชาติเขาบอกเขาจะอยู่เฉยๆเขาไม่ยอมลดดอกเบี้ยซึ่งเขาก็ไม่กล้าลดเพราะลดดอกเบี้ยไปไม่ได้เงินเฟ้อมันขึ้นนโยบายการเงินก็ไม่ทำอะไรนโยบายการคลังถ้าทำแบบเดิมก็จะลดการกระตุ้นฉะนั้นถ้ารัฐภาครัฐคือนโยบายการเงินและการคลังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตแทบจะผมนึกไม่ออกแทบจะโตให้จะทำให้โตได้ยังไงถึง1.2ถึง 1.4 1.5 1.6% ที่มีการคาดการณ์กันนะครับเป็นแต่โชคดีส่งออกดีเหลือเกินท่องเที่ยวดีเหลือเกินซึ่งเงื่อนไขดูไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ใช่เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาขยายความต่อกันช่วงหน้ารวมถึงช่วงท้ายอาจารย์มีเรื่องสุขภาพมาคุยกันด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมน
4: ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
5: Ladies and gentlemen it's my absolute honor to be your master at ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก

0: M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟเอง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราท่องอันนั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
0: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus ครับผมไปอ่านบทความเรื่องนี้สาธารณะของอาจารย์ในกรุงเทพธุรกิจที่ลงล่าสุดก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วก็ถ้ามีเวลาจะขยายความเพิ่มเติมได้นะอาจารย
9: ์ครับในข้อมูลนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับอันที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เพิ่งได้มานะครับว่าหลักการก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับก็เขียนเล่าให้ฟังเรื่องของที่สาธารณะแล้วเดี๋ยวก็คุยกันต่อไปได้เพราะเรื่องนี้คงได้คุยกันอีก
8: ครับ
9: ทุกวันตอนนี้ถ้าอยากจะคุยอีกนิดนึงว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญเข้าใจว่าหลายคนคงคิดถึงเรื่องค่าไฟใช่ไหมครับ
8: โอ้ใช่ครับ
9: โอเคเรื่องค่าไฟเนี่ยผมคิดว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าตามข่าวเนี่ยก็รัฐบาลพยายามจะช่วยเรื่องค่าไฟสำหรับคนที่ใช้ไฟอย่างที่เราทราบไฟ200หน่วยหรือน้อยใช่ไหมครับที่จะต้องให้จ่ายค่าไฟต่อหน่วยแค่3บาทนะครับแล้วก็200ถึง400เนี่ยก็จะจ่ายแค่เข้าใจว่าใกล้ๆสัก4บาทใกล้ๆสักทั้ง3บาท60ตังค์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: ตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราใช้เยอะเกินไปกว่านั้นคราวนี้จะโดนหนักกว่าโดน4บาทกว่าบาท4บาทหรือมากกว่าไปเลยนะครับ
8: ครับ
9: อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐมนตรีก็บอกชัดว่าอันเนี้ยมันน่าจะช่วยได้เพราะว่าที่ทำอย่างเนี้ยคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยมีตั้ง21ล้านครัวเรือนที่ใช้พลังงานน้อยนะครับแล้วก็มีที่ใช้เยอะเนี่ยจะมีอยู่แค่สัก3ล้านครัวเรือนเท่านั้นเองนะครับถ้าตามข่าวจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องยอมรับว่าถ้ากลับไปเช็คดูแล้วเนี่ยหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ใช้พลังงานเยอะเลยล่ะเกิน400ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมไปคำนวณดูเร็วๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามี เครื่องปรับอากาศที่บ้าน2เครื่อง
8: ครับ
9: มีตู้เย็นสัก2ตู้ตู้ใหญ่ตู้หนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งมีไอ้หม้อทำน้ำร้อนสักหน่อยตัวไอ้พัดลมอีกสัก2อันแล้วถ้ามีรถไฟฟ้าคันนึงเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยครับค่าไฟเนี่ยเดือนละสัก 3,000 4,000 บาทน่าจะใกล้ๆนั้นซึ่งคุณจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช้พลังงานเยอะเลยนะครับฉะนั้นหลายคนที่นึกว่าตัวเองจะเป็นชนชั้นกลางไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนี่ยก็จะโดนตรงนี้นี้ก็แต่ว่าต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วจำนวนครัวเรือนตรงนี้จะมีค่อนข้างเยอะ
8: ที่ไม่เกิน200หน่วย
9: นะครับแต่ถ้ากลับมาดูว่าปัญหาพื้นฐานของพลังงานของประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าต้องดูแบบนี้ครับถ้าเอาตัวเลขเร็วๆที่ผมพยายามไปหาข้อมูลมานะครับข้อมูลเร็วๆเนี่ยค่าไฟต่อหน่วยที่รัฐที่ประเทศไทยผลิตออกมาเนี่ยที่ประเทศไทยผลิตออกมาเนี่ยมันออกมา4บาทกว่าๆจะ4บาท 4.5 บาท 4.7 บาทนะครับแบ่งออกเป็นแบบนี้1
8: ครับ
9: คือไอ้ค่าพลังงานที่เป็นเนื้อของการผลิตพลังงานเนี่ยมันประมาณ2บาท70กว่าสตางค์2บาท70กว่าสตางค์นะครับแล้วก็มีที่จะต้องจ่ายอันนึงที่สำคัญคือที่เรียกว่า availability payment ครับค่าความพร้อมจ่ายที่จ่ายให้กับโรงผลิตไฟฟ้าไม่ว่ารัฐบาลไทยจะใช้ไฟหรือไม่อันนี้กลายเป็นอีก75สตางค์ต่อหน่วยนะครับอีกอันนึงที่เป็นต้นทุนขนาดใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือต้นทุนในส่วนของการที่ต้องคืนที่ไปกู้ที่เป็นหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาอีกประมาณ28สตางค์ต่อหน่วยนะครับคราวนี้พอบวก3อันเนี้ยมันเข้าไป3บาท76สตางค์แล้วอ่ะนะครับแล้วอันอื่นเนี่ยก็เป็นค่าที่ผมคิดว่าก็เป็นค่าที่ใช้จ่ายสำหรับการอย่างเช่นการส่งไฟฟ้าตามสายส่งต่างๆก็บวกไปก็ประมาณสัก50-60สตางค์นะครับแล้วก็จะมีเงินอื่นอีกนิดหน่อยเงินอื่นอีกนิดหน่อยมันมีเงินที่จะต้องจ่ายสำหรับการไปส่งเสริมพลังงานสะอาดอะไรต่างๆอีกด้วยนะครับรวมถึงว่าเป็น4บาทกว่าบาท4บาทกว่าฉะนั้นไอ้ต้นทุนหนักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไอ้ availability payment หรือค่าพร้อมจ่ายอันเนี้ยนะครับกับเงินที่ไปคืนอยากไปคืนหนี้กฟผ.การไฟฟ้าคือ1บาทตรงเนี้ยประมาณ1บาทซึ่งตรงเนี้ยนึกออกมั้ยประชาชนจริงๆถ้าบริหารดีๆเนี่ยประชาชนไม่ควรจะต้องไปจ่ายตรงนี้ทุกคนเลยที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนที่ก็จ่ายเยอะๆจ่ายแพงๆนี่คือพวกบริษัทต่างๆใช่ไหมครับบริษัทต่างๆถ้าไปดูแบ่งออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าครัวเรือนเนี่ยใช้ไฟทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยประมาณ1ใน4ประมาณ1ใน4นะครับแล้วก็คนที่เป็นพวกห้างร้านให้บริการต่างๆเนี่ย
8: ครับ
9: นะครับให้บริการต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยอีกประมาณ1ในบ้าน1ใน4แล้วก็ที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เลย40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะมากค่อนข้างจะเยอะมากเลยอย่างอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นซึ่งมีอยู่อุตสาหกรรมใหญ่มีอยู่พันรายนะครับแต่ว่าค่าไฟประมาณสัก50ล้านบาทเลยตรงนี้จะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอุตสาหกรรมเขาถึงบ่นว่าเนี่ยค่าไฟของประเทศไทยเนี่ยมันสูงกว่าที่อื่นทำให้เขาแข่งขันได้ยากเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานเนี่ยต้องแก้ถึงปัจจัยพื้นฐานว่าทำยังไงให้พลังงานเนี่ยราคามันลดลงนะให้ลดลงแล้วก็ปัญหาโครงสร้างก็มีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นที่รัฐบาลจะช่วยเนี่ยรายย่อยผู้บริโภครายย่อยอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีครัวเรือนค่อนข้างเยอะที่จะมีสิทธิ์ได้ประโยชน์

0: ประมาณตั้ง
1: 60-80% แต่มันไปแตะแค่1ใน4ของคนที่ใช้พลังงาน
0: อ๋อคือได้ปริมาณครัวเรือนเยอะแต่ว่าการใช้ไฟมันไม่ได้เยอะมันไปเยอะเอาอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่
1: ใช่เพราะว่าประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งหมดแค่1ใน4แค่25-26%แล้วใน 25-26% เนี่ยจริงๆรายที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยคือพวกเรานะครับชนกลางนี่แหละที่ใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจำนวนจะมีน้อยหมายความว่าจำนวนครัวเรือนจะมีน้อยจำนวนครัวเรือนคนที่อยู่ในที่ใช้พลังงานเยอะในเชิงของครัวเรือนเนี่ยจะมีอยู่แค่สัก 3-4 ล้านครัวเรือนเองจาก20กว่าที่ผมว่าเมื่อกี้แต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเดือนละ 3-4-5,000 ไปตั้งเป็นหมื่นนะครับงั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันแก้เฉพาะแค่ส่วนน้อยมากๆเลยของภาพใหญ่ทั้งหมดซึ่งภาพใหญ่ทั้งหมดถ้าจะช่วยให้เศรษฐกิจดีเนี่ยมันต้องไปทำให้พลังงานเนี่ยราคามันถูกลงสำหรับทุกคนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมแล้วก็พวกที่เขาใช้ที่เขาทำธุรกิจนะครับที่เหลือก็จะมีรัฐบาลเองกับภาคเกษตรที่ก็จะใช้ประมาณสัก 3-4-5%
0: หรือจริงๆแล้วมันควรจะแยกออกมาให้ชัดเจนไหมครับระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคครัวเรือนหมายถึงว่ามาตรการต่างๆเราเนี่ยหรือรัก
1: คือมันต้องมีมาตรการที่จะตอบโจทย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการที่ตอบโจทย์จริงๆที่สุดก็คือเรื่องการใช้พลังงานสะอาดนี่แหละใช้พลังงานโซล่าเป็นหลักนี่แหละ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยไอ้โซล่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยต้นทุนการใช้เนี่ยมันลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีการคำนวณกันเร็วๆว่าถ้าเราติดโซล่าเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ติดแบตเตอรี่เนี่ยต้นทุนอาจจะแค่ประมาณ2บาทกว่าๆต่อหน่วยนะครับซึ่งถูกกว่าที่ต้องซื้อจากการไฟฟ้าใช่ไหมครับปัจจุบันและแม้กระทั่งจะลดให้กับรายย่อยแล้วก็ยังถูกกว่าอยู่ดีสำหรับเรื่องของโซล่าฉะนั้นดูตัวเลขแล้วมันชัดเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับใช้โซล่าก็เป็นทางออกได้ดีอย่างมากเลยฉะนั้นรัฐบาลก็ถึงยอมรับว่าเขาจะต้องพยายามรีบใช้เรื่องในเรื่องของการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ให้อนุมัติได้เร็วนะครับก็ตามข่าวก็บอกว่าพร้อมที่จะให้มีการอนุมัติอย่างรวดเร็วภายใน30วันอะไรอย่างที่เราทราบกันนะครับ
0: เรื่องค่าติดตั้งในส่วนหรือทำซอฟต์โลนใช่ไหมอาจารย์
1: เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นโดยตรงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาการที่ไปให้ไปการมีเงื่อนไขอยู่ครับที่เสนอแต่ผมก็ยังมีออกมาชัดเจนที่หนึ่งคือรัฐบาลจะจัดหาแหล่งต่ำสำหรับการติดตั้งแพ็กเกจเงินกู
0: ้นะครับ
1: ที่ประโยชน์ทางภาษีในการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนะครับได้200,000 บาทอันนี้มันมีอยู่แล้วที่เรามีอยู่แล้วนะครับนี่มีเงื่อนไขอีกอันนึงที่บอกว่าอยากจะรัฐบาลอาจจะช่วยในการจะกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้แบบ net billing อันนี้เราก็เคยคุยกันมานานแล้วเนื่องจากเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเราใช้พลังงาน7เมกะวัตต์7กิโลวัตต์เท่ากับ7กิโลวัตต์เนี่ยแต่ว่าแสงไฟมันเยอะตอนกลางวันแล้วเราผลิตได้8 net billing ก็คือแปลว่าโอเคงั้นตอนนั้นเนี่ยการไฟฟ้าต้องจ่ายเงินเรา1กิโลวัตต์สำหรับชั่วโมงนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะรับซื้อที่ 2.2 บาทต่อยูนิตซึ่งรับซื้อแบบค่อนข้างถูกแต่ก็ยังดีถ้าเขาอยากจะทำอันนั้นนะครับซึ่งวันนี้จะทำเพื่อสำหรับโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งถ้าใครทำโซล่าฟาร์มเนี่ยก็จะสามารถที่จะอาจจะหวังว่าจะได้รายได้จากตรงนี้แต่ผมก็ยังสงสัยว่าตรงนี้มันแบบโหราคานี่ค่อนข้างที่จะโหดนะ2.7 บาทเพราะว่าต้นทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงบอก 4.7 บาทต่อหน่วยเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราติดเนี่ยเราติดสมมติว่าเข้าใจว่ายกตัวอย่างสมมติเราติดเนี่ยไอโซล่าเนี่ยนะครับยก

0: มีตัวอย่างที่ยกเขายกอย่างเช่นลงเงินลงทุนสัก140,000 บาทสำหรับติดโซล่ามันก
1: ค
0: ็
1: รั
0: จ
1: บ
0: ะปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตได้เฉลี่ยในประมาณ5,840 หน่วยต่อปีใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้มันจะค่อนข้างถูกแล้วเราก็จะได้โซล่าขนาดประมาณ5 กิโลวัตต์นะครับก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเราไปได้ก็คูณไปเลยเนี่ย5,800กว่า
1: ครับ
0: คูณสมมติต้องจ่ายกันไฟฟ้าเขาที่4 บาทเนี่ยก็คำนวณไปมันก็ไม่น้อยใช่ไหมครับก็ประมาณ20,000 กว่าบาทก็คือเดือนละ2,000 บาทเซฟไปได้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องการจะลดขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็วจากเดิมที่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับทั้งนี้เรื่องของการขออนุญาตดัดแปลงอาคารการขอการไฟฟ้าไปติดตั้งดิจิทัลมิเตอร์บางครั้งใช้เวลาเป็นปีนะครับเป็นต้นเนี่ยเขาจะต้องการอันนี้ที่รัฐบาลพูดนะเขาต้องการจะให้ใช้แบบ one stop service จริงๆแล้วต้องทำให้เสร็จทุกอย่างภายใน1 เดือน
1: จริงๆไอ้การติดตั้งเนี่ยมันคือเท่าที่ผมทราบแล้วก็คดีผมยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าหลายหลังที่เป็นเพื่อนผมเขาติดตั้งเขาบอกว่าผู้รับติดตั้งเนี่ยซึ่งเป็นเอกชนหลายๆบริษัทตอนนี้ที่ออกมาบอกว่าใครจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วมีให้บริการเนี่ยเขาจะรวมถึงเรื่องการขออนุญาตอะไรให้เราเบ็ดเสร็จเลยเราเจ้าของบ้านเองไม่ต้องทำอะไรเลยถูกไหม
0: ใช่ครับจริงครับแต่ว่าเขาเองเขาก็บ่นว่าโอ้โหกระบวนการมันก็เยอะ
1: อ๋อมันก็เขาเองเขาก็ยังยุ่งยากอยู่
0: แล้วก็เขาเองเขาก็ใช้เวลานานมากบางทีเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยคือไอ้เพเปอร์เวิร์กมันยังไม่ได้เสร็จอะไรเท่าไหร่หรอกไอ้ที่ติดที่บ้านเรามันเสร็จแล้วเพเปอร์เวิร์กกว่าจะได้มาเนี่ยกว่าจะนึกมาเนี่ยนานเลยนะครับ
1: ครับ
0: คืออันเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังภาย1 เดือนเนี่ยไม่เกิน1 เดือนนี่คือสิทธิที่จะทำเน็ตบิลลิ่งด้วยนะคือขายคืนไฟด้วยแต่ถ้าสมมติเราไม่ขายคืนไฟคือเรายอมรับว่าถ้าเกิดกลางวันเราผลิตไฟขึ้นมาเกินกว่าที่เราใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยเนี่ยคือแบบไม่ขายคืนเนี่ยนะรัฐบาลบอกว่าจะให้สามารถใช้ติดตั้งแบบนั้นเนี่ยขออนุญาตต้องภายใน1 สัปดาห์ต้องให้เสร็จเป็นต้นคือที่รัฐบาลพูดแบบนี้แสดงว่ารู้ว่านี่มันเป็นปัญหานะเพราะว่าที่เดิมที่ปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นซึ่งก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็คงไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่หรอกที่จะให้มาทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการตัดรายได้การไฟฟ้านะ
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่าอันนี้คือที่การไฟฟ้าขายเนี่ยคือได้เงินเนื้อๆก็จากพวกเรานี่แหละ
1: ครับ
0: ให้มาติดโซล่าแล้วยังมาทำเน็ตบิลลิ่งอีกเนี่ยเขาจะได้กับรายได้เขาจะน้อยลงไปเยอะเลยผมคิดว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันก็คงมีแรงต่อต้านอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก
1: ็ยังยึดรวมเรื่องของแบตเตอรี่เพราะไฟปัจจุบันเนี่ยถ้าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าไม่ได้เก็บไฟกลางคืนก็ใช้ไฟบ้านธรรมดาเนี่ย
0: ก็ได้ครับ
1: จริงต้องเก็บไฟก็จะแพง
0: จริงๆก็ได้เพราะว่าอันนี้การไฟฟ้าก็จะได้มีรายได้ก็ยังมีรายได้แต่ว่าถ้าให้ด
1: ีไม่ว่ากัน
0: ถ้าให้ดีจริงๆแบบในต่างประเทศเนี่ยแล้วเปิดเสรีจริงๆมันจะต้องมีบางที่ที่เขาตั้งใจตั้งโรงไฟฟ้าโซล่าเพื่อผลิตเลยแล้วเขาผลิตแล้วเขาก็ลงทุนเนี่ยติดแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟตอนช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเขาขายไฟผลิตขายไฟไปเป็นสายส่งให้กับโรงงานจะไปซื้อจากเขาโดยตั้งราคาที่แข่งขันได้แต่ย้ำนะครับว่าอันนี้คือตลาดเสรีของการผลิตและก็การขายไฟเนี่ย มันต้องมีสายส่งที่สมาร์ทเรียกว่าสมาร์ทกริดที่ต้องเก่งมากจริงไหมที่จะรองรับไอ้การซื้อขายไฟส่งไฟจากที่โน่นไปที่นี่จากที่นั่นไปที่โน่นเยอะแยะเลยซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ลงทุนตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าจะทำสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้เรื่องเน็ตบิลลิ่งเนี่ยมันต้องไปลงทุนเรื่องของสมาร์ทกริดมากๆเลยนะครับมากๆเลยแต่เทคโนโลยีเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องถ้าจะให้ทุกอย่างที่คุยเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวที่จะเป็นตัวทำให้ไม่เกิดขึ้นนี่แหละคือตัวคุณภาพของสายส่งศักยภาพของสายส่งนะครับที่จะต้องลงทุนอีกเยอะเลยแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับเรื่องพลังงานเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าคุ้มค่าที่จะเอาไอ้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมาช่วยทำตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆน นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเขาก็จริงๆเขาก็มีโครงการที่ทำ floating solar ก็คือเอาแผงโซล่าเนี่ยไปตั้งบนเขื่อนซึ่งปล่อยซึ่งเป็นตัวที่ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วอันนั้นไม่เลยเพราะว่ามันจะเอามาใช้ทดแทนกันได้ใช้เขื่อนก็ได้ใช้แสงไฟฟ้าก็ได้แล้วก็ถ้าติดแบตเตอรี่ด้วยในการไฟฟ้าเองเขาก็จะสามารถจะลดทอนการพึ่งพาแก๊สธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อไฟจากพวกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตโดยใช้แก๊สธรรมชาติตรงนี้ก็จะไม่ต้องไปเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยตรงนั้นยังใช้อยู่นะครับแก๊สธรรมชาติยังไงต้องใช้อยู่แต่สัดส่วนของแก๊สธรรมชาติต่อการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องลดลงไปเยอะมากพูดง่ายๆคือพลังงานใหม่ๆที่จะใช้ที่ออกมาทดแทนการขยายตัวของที่จะมาตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจของความต้องการพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาจากพลังงานสะอาดส่วนใหญ่ต้องมาจากโซล่าไม่ใช่ไปสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่จะลดพรไอ้การปล่อยแก๊สธรรมชาติไอ้ก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วก็เพิ่มความมั่นคงของพลังงานของประเทศแล้วก็ลดค่าไฟด้วย3อย่างนะครับ
1: เอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของโซล่าเซลล์โซล่าลอยน้ำที่เป็น floating เนี่ยถ้าเกิดว่าตามเขื่อนต่างๆที่มีการกักเก็บน้ำทำแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์แล้วชุมชนหรือว่าผู้คนบริเวณใกล้เคียงนั้นก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ผลิตโดยภาครัฐแล้วก็จ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องผลิตจากก๊าซธรรมชาติหรือว่าพลังงานอื่นที่เราต้องใช้อยู่ปัจจุบัน
0: ได้เลยครับแล้วก็จริงๆคุณวรพงศ์ผมไปเช็คดูตัวเลขนะครับตอนนี้เราใช้โซลาร์ที่เป็น floating solar เนี่ยที่โซล่าที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยเราผลิตแค่ประมาณเข้าใจว่าสัก2เมกะวัตต์เท่านั้นเองทั้งถ้าจะทำปูพรมเต็มที่เนี่ยอาจจะทำได้อีกเพิ่มขึ้นอีก10เท่าเลยฉันได้ก็ฉันนั้นในเรื่องของไอโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะครับก็คือโซล่าบนหลังคาเนี่ยก็ตอนนี้เราก็น่าจะทำเพิ่มได้อีกสัก8เท่าเลยเข้าใจว่าตอนนี้สัก4-5เมกะวัตต์เท่านั้นเองทำได้เป็น20กว่า30เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าประเทศไทยเรามันแสงแดดเยอะเหลือเกินนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือขอให้ลดทอนกฎเกณฑ์ต่างๆเปิดเสรีส่งเสริมตรงนี้จริงๆเถอะเดี๋ยวเอกชนทำเองเดี๋ยวการไฟฟ้าผลิตเขาก็ทำเองได้นะครับเราก็จะได้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกลงเพราะว่าต้นทุนการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยมีแต่จะถูกลง มีแต่ถูกลงยอมรับว่าตอนหลังเนี่ยแผงโซล่าเนี่ยราคาขึ้นขึ้นอลูมิเนียมเริ่มขาดขึ้นเพราะว่าจีนเขาไม่ลดภาษีให้แล้วเดิมทีเนี่ยส่งออกแผงโซล่าเนี่ยจีนรัฐบาลจีนเขาคืนภาษีให้แต่ตอนนี้ไม่คืนแล้วเขาชักเริ่มรู้ว่าเขามันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วแต่เทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้โซล่าแผงโซล่าราคาน่าจะลงไปเรื่อยๆประสิทธิภาพน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เวลาผ่านไปเนี่ยผมคิดว่ายิ่งเป็นยิ่งโซล่ายิ่งได้เปรียบนะครับได้เปรียบยกเว้นกรณีที่อยู่เกิดตอนออกกลางสงบขึ้นมาเต็มที่ใช้เวลาสัก 2-3 ปีแล้วโอ้โหประเทศตะวันออกกลางเขาทุ่มทุนสร้างรีบดั๊มน้ำมันดั๊มไอ้แก๊ส
1: เร่งกำลังการผลิตนะคร
0: ับ นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไปจะไปคาดหวังตรงนั้นไม่ได้เพราะว่า
1: ใช่
0: เหมือนอิหร่านเขาคงคิดว่าเขาจะต้องคุมช่องแคบของมูสไปตลอดชาติเพื่อความมั่นคงของเขาครับ
1: คือผมเพิ่งคุยกับนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยให้มินนึกถึงเร็วๆว่าถ้าเกิดว่าบ้านจัดสรรไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นบ้านเชิงในแนวราบหรือแนวตั้งเนี่ยทำโซลาร์เซลล์แล้วเปิดโครงการแล้วก็ขายแล้วก็บอกเลยว่าบ้านทั้งหลังบ้านทุกหลังเป็นโซลาร์เซลล์หมดมันก็น่าจะช่วยปูพรมเรื่องนี้ได้นะ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่เป็นคุ้มค่าสำหรับประชาชนนะถ้าทุกคนทำแล้วมันคุ้มค่าคือประชาชนจะรู้เลยว่าถ้าเข้ามาอยู่บ้านอันนี้ครับเนี่ยค่าไฟจะลดหนึ่งเลยลดลงทันทีเลยแทนที่จะจ่าย 4,000 จะจ่าย
1: 3,000
0: มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ
1: แล้วผู้ประกอบการเองผู้ที่เป็น developer เองก็น่าจะได้มาตรการส่งเสริมจากภาครัฐถ้าคุณทำโครงการโดยใช้โซลาร์เซลล์อะไรประมาณนั้น
0: ใช่ครับซึ่งอย่างที่คุณวรพงษ์ยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้มันควรจะอยู่ใน4 แสนล้านไง
1: ใช่
0: ในพรก. 4 แสนล้านมันต้องมีโครงการแบบเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะครับเรายังไม่เห็นแต่คนที่มีคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมา
1: แต่เดี๋ยวรอเขาซักฟอกกันในสภาเราอาจจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นอาจารย์
0: อ๋อพรก.ไม่ซักฟอกไงครับพรก.มันออกเลย
1: อ๋อเหรอไอ้ที่เข้าสภาแล้วออกเลยเห็นว่าจะมีการอภิปรายไม่ม
0: ีพรก.ออกเลยครับถ้าเป็นพรก.เนี่ยเขาจะออกเลยว่าเป็นภาวะที่จะต้องรีบเร่งฉุกเ
1: อ
0: ฉ
1: ๋อ
0: ินแล้วออกเลยแต่ว่าถามว่าเดี๋ยวเขาจะมีการอภิปรายได้ไหมก็ต้องอภิปรายได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวพรก.มันจะออกเลยไงครับออกในช่วง
1: อ
0: ที
1: ๋
0: ่
1: ออภิปรายได้เฉยโอเคอาจจะไม่ได้คือไม่มีผลทางการโหวตโอเคครับก็รอดูสัปดาห์นี้น่าจะมีเห็นความชัดเจนเพราะว่าน่าจะเข้าตามข่าวคือวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้หมดเวลาขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: ครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับยังเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับวันนี้วันชัตรมงคลนะครับแล้วก็เริ่มนะฮะหยุดยาวกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันแรงงานนะแต่ในส่วนของราชการนั้นนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้นะอีก1วันเป็นรวม3วันนะส่วนภาคเอกชนนั้นได้4วันข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้คุณพิรักษ์หาญพิชิตวณิชและผมมนตรีจอมพันธ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับหลักๆเลยวันนี้นะครับถ้าสอดสายสายตาสแกนดูความเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆในวันหยุดนะครับก็นะจะวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของการเมืองนะที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของโครงการแลนด์บริดจ์ที่ทั้งภาคประชาชนสสสวก็มีคำถามมากมายและวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดราชการแต่มีการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยดังนั้นทั้งท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับก็นะฮะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของแลนด์บริดจ์ซึ่งยังยืนหยัดยืนยันในการที่จะเดินหน้าเพียงแต่ว่าจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนโดยท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการก็จะไปลงพื้นที่ทั้งที่ระนองและก็ชุมพรในกลางสัปดาห์นี้คือวันที่8พฤษภาคมนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะก็ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่างๆนานาส่วนความเคลื่อนไหวในส่วนของสภาก็คงจะได้เห็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทางสวก็ได้มีการยื่นยติหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมเช่นเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการที่จะถกเถียงกันอีกเหมือนกันเพื่อที่จะฟังความให้รอบด้านในขณะที่ภาคประชาชนก็คงจะเดินหน้าต่ออีกเหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้มีการออกจดหมายเปิดผนึกนะครับของเครือข่ายของภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็แสดงความวิตกห่วงใยก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คงจะนะนำไปสู่การอธิบายชี้แจงแล้วก็สื่อสารกันให้ครอบคลุมกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โอ้โหนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คงจะได้เห็นความชัดเจนและก็ความเข้มข้นนะฮะเพิ่มขึ้นแบบรายวันตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นภาพลางๆกันเกือบจะครบทั้งหมดแล้วแน่นอนที่สุดนะครับก็ยืนหนึ่งคงจะไม่ใช่ใครก็คือท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านปัจจุบันก็คือผู้ว่าชัดชาติแม้จะยังไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะแต่การขับเคลื่อนต่างๆณเวลานี้นะครับก็ชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะเข้าใจว่าวันนี้นะครับน่าจะมีประเด็นนะที่สื่อสารกันเพิ่มเติมว่าเอ๊ะตกลงท่านจะสนับสนุนกลุ่มไหนแต่ละกลุ่มที่ประกาศตัวนะฮะว่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่สนับสนุนผู้ว่าชัดชาติพูดง่ายๆก็คือผู้ว่าชัดชาติค่อนข้างจะเนื้อหอมใครๆก็อยากจะโหนถ้าใช้คำนี้นะฮะไม่รู้จะใช้คำไหนดีเพื่อให้สอดคล้องกับทางกลุ่มต่างๆที่ประกาศตัวนะฮะพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ประวรณาตัวเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายของท่านด้วยแต่บังเอิญว่าท่านเองก็เลือกเหมือนกันนะครับว่าจะยอมรับกลุ่มไหนไม่ยอมรับกลุ่มไหนนี่คือก็อยู่ในนี้วันที่5ตามรหัสร้อนไหมสภาพบรรยากาศก็คือพรรค ที่ถือพฤษภาคมพรุ่งนี้จากของผู้ว่ากทมทักทายคุณวิรัชก่อนนะ
3: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อเลยไหมครับ
2: ผมแตะเบาๆไปที่ในส่วนของสนามการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะก็มีความชัดเจนทั้งผู้ว่าชัดชาติถึงแม้จะยังไม่ประกาศพรรคประชาชนที่จะประกาศตัววันพรุ่งนี้พรรคเศรษฐกิจที่แง้มๆมาตั้งแต่หลายวันก่อนนะอักษรย่อจอจานตอนนี้เฉลยไปหมดแล้วจอจานที่ว่านั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลนะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเหมือนกับ4ปีก่อนหรือเปล่านอกจากนั้นที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่จะลงสมัครอิสระนะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคุณคมสันพันธ์วิชาติคุณส่วนพรรคประชาธิปัตย์ผมเห็นแวบๆนะครับว่าจะเปิดตัวจะประกาศความชัดเจนในอีกนะฮะอีก10กว่าวันข้างหน้าวันที่15พฤษภาคมไม่รู้เห็นหัวข่าวว่าอย่างนั้นส่วนจะเป็นใครนะและจะประกาศทิศทางยังไงก็คงจะต้องรอดูในวันนั้นอ่ะก็รวมๆเกี่ยวกับเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์ที่ยังจะต้องหาคำตอบหารายละเอียดกันต่อครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: เรื่องผู้ว่าเนี่ยมันมีความน่าสนใจขณะที่เรื่องของทางคุณชัดชาตินะครับหลายคนก็รอท่าทีที่ชัดเจนแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหลายคนก็เชื่ออยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าลงแน่ๆต่อแน่ๆไปแน่ๆผมเองได้มีโอกาสได้ดูทางการสื่อสารของทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทีมของการสื่อสารเนี่ยเขาลุยกันมาน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็บางสื่อเนี่ยก็มีการเปิดให้ได้เห็นถึงปัญหาทั้งหลายที่ถูกพูดถึงอย่างเช่นพูดถึงเรื่องการทุจริตในกรุงเทพมหานครก็มีท่านที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์ในบางสื่อเหมือนกับมีการวางแผนในการสื่อสารเอาไว้เต็มที่ออกอากาศในสัก3วันที่แล้ว ว
2: ัน
3: นี้ก็มาออกกันอีกทีนึงขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนแดดร้อน

0: ไล่เรียงกันไปแล้วเพราะว่านอกเหนือจากจังหวะในการลุยไม่ลุยเนี่ยทางนิด้าโพเนี่ยก็ออกมาคนใต้นี่ 60-70% เหมือนกับว่าเอ๊ะฟังดูแล้วน่าจะดันโครงการนี้ทีนี้ผมเรียงลงต่ออย่างนี้ครับเพราะว่าในส่วนของสื่อสารเนี่ยอย่างท่านพิพัฒน์ท่านสุชาติกลายเป็นว่าลุยพร้อมกันครับเตรียมลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์ในวันที่8พฤษภาคมนี้ประโยคใหญ่มีคำว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มนะครับก็มีการส่งหนังสือมาและถ้าย้อนไปก่อนอันนี้เนี่ยมันก็มีเป็นประเด็นดราม่ากิ๊กกักกันอยู่พอสมควรนะครับมีคนถึงขนาดที่ทวงเอ๊ะก่อนอันนี้เอ๊ะตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วนี่ท่านไม่ได้เป็นกระทรวงอื่นๆแล้วคุณท็อปวราวุธเนี่ยก็มีการพูดถึงข้อห่วงใหญ่ทีนี้ในส่วนของทางคุณพิพัฒน์ครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับรัฐมนตรีคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็เข้าที่ทำการพักครับแล้วก็มาแบบพร้อมๆกันแล้วบอกว่าจะมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์8พฤษภาคมนี้พร้อมที่จะรับฟังจากทุกฝ่ายนักข่าวถามถึงว่าเอ๊ะจะมีกลุ่มชาวบ้านเขายื่นหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์กับ14ส.ส.ภาคใต้ของทางภูมิใจไทยก็มีการลงรายละเอียดกันว่าเอ๊ะมีกี่จังหวัดที่มีการเลือกกันเข้ามาเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าพร้อมรับฟังจากทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมอันนี้ในการให้สัมภาษณ์คุณสุชาติกับท่านรองนายกเนี่ยก็เหมือนกับเดินๆแล้วก็จะมีจังหวะในการให้สัมภาษณ์แต่กลายเป็นว่าเมื่อประมาณสักชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยตั้งยืนจังก้าแถลงท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเอาเป็นว่าเบอร์ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยเดินทางเข้าพักแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบผ่านๆแต่ว่าจังก้ามีไมค์วางกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้สัมภาษณ์เลยก็คือคุณสิริพงษ์หลังจากที่ผ่านคำฝากคำอะไรกันมาในสนามใหญ่น่าจะมีทักษะลีลาในการตอบที่อาจจะปลอดภัยมากกว่ามั้งครับในฐานะที่เคยเป็นทีมงานเคยเป็นหน่วยก้านของโฆษกด้วยมั้งครับคุณมนตรีครับ
1: ดูที่ละเที่ยวนี้ต้องบอกว่าตั้งการ์ดมาสูงไม่หลวมเหมือนกับบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีจะเช่ารถเมย์รถไฟฟ้านะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนตรงนั้นเนี่ยการ์ดอาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เที่ยวนี้ท่านทำการบ้านมานะครับก็ลงลึกลงในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกฎหมายพ.ร.บ. SEC นะครับที่ตัวเลขที่ถูกภาคประชาชนนำมาพูดถึง99ปีท่านบอกว่าโอ้ก็เปลี่ยนเป็นปรับเป็น50ปีแล้วอะไรทำนองนั้นก็เอาเป็นว่าลงลึกถึงรายละเอียดแต่ละประเด็นต่างๆที่เป็นข้อห่วงใยแม้จะเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำท่าเรือระบบล้อระบบรางระบบท่อนะกลมๆประมาณ900,000กว่าล้านนะครับท่านก็บอกว่าตรงเนี้ยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลเพราะเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ตัวเลขต่างๆจะนำมาใช้พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเป็น PPP ในลักษณะใดก็เป็นว่าชี้แจงตั้งแต่ทำไมถึงรีบนะที่รีบก็เพราะว่ามันต้องเร่งมันก็ผิดไม่ผิดนะคุณเวลาการที่รีบก็เพราะต้องเร่งรองรับผลกระทบจากตะวันออกกลางที่มันเป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้และถ้าไม่เร่งไม่รีบงานนี้โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลานะ10กว่าปีกว่าจะเสร็จมันก็เลยดูเป็นเหตุเป็นผลว่าเอาละเหตุผลความจำเป็นจากเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหนนะเราก็เลยจะต้องเร่งต้องรีบและก็เพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรในวันไหนเพราะเวลาที่จะต้องดำเนินการนั้นเนี่ย10กว่าปีถึงจะเสร็จมันก็เลยกลายเป็นเหตุและผลของการเร่งและรีบในครั้งนี้ส่วนเรื่องคุ้มไม่คุ้มนะตอบคำถามสว.ด้วยผมเห็น สว.คุณนรเศรษฐ์ปรัชญา

0: ากรเนี่ยที่ได้เสนอเรื่องต่อประธานวุฒิสภาไปแล้วแล้วก็จะหยิบยกมาเป็นญัตตินะขอให้รัฐบาลทบทวนในเรื่องนี้นั้นเนี่ยคุณสิริพงษ์อธิบายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่าตรงนี้บอกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานตัวเลขด้านความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทางเศรษฐศาสตร์ออกมาและหน่วยงานราชการก็ไม่ได้ทำลำพังเพราะมีบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกเข้ามาพูดคุยและคำนวณความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจด้วยส่วนจะคุ้มทุนหรือไม่นะมีภาคธุรกิจบริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนด้วยดังนั้นจะสามารถประเมินได้ไม่ใช่การที่รัฐบาลออกมาบอกว่าดีอย่างเดียวเพราะบริษัทเอกชนสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วดังนั้นความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจตัวเลขสามารถตอบได้เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ดูเหมือนก็เก็บมาเกือบจะทุกเม็ดทุกดอกนะฮะผมถึงได้เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าก็เที่ยวนี้ก็ทำการบ้านมาดีนะแม้แต่ในประเด็นเอาอีกสักประเด็นหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของ99ปีที่ว่านั้นเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่าเอาตั้งแต่เรื่องเงินลงทุนเรื่องเงินลงทุนเป็นการลงทุนในลักษณะ PPP หากได้ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์มาแต่ต้นจะเห็นว่าเงื่อนไขมีการปรับเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ก่อนมีการถามว่าเป็นการเช่าโครงการ99ปีหรือไม่แต่ตอนนี้มีธงแล้วว่าจะเป็นการเช่า50ปีซึ่งรัฐบาลก็ฟังเสียงของประชาชนที่ทักท้วงและท้วงติงจากภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพรบ. SEC ฉบับนี้มาจากการฟังประชาชนด้วยโดยในเร็วๆนี้นะท่านรองนายกพิพัฒน์นะที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะจะลงพื้นที่ไปรับฟังและพูดคุยซึ่งเราจะมีกระบวนการรับฟังความเห็นไม่ว่าจะเป็นทางส่วนกระทรวงคมนาคมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย้ำว่าท่านตั้งการมาสูงทำการบ้านมาดีแล้วก็อธิบายค่อนข้างจะละเอียดก็ดูดีไม่ดีอาจจะได้รับมอบหมายหรือเปล่าคุณพิษคุณอภิรักษ์ถึงได้มายืนจังก้าแถลงต่อหน้าไมค์ที่คุณอภิรักษ์พูดถึงไว้ตอนต้นเมื่อสักครู่ครับ
1: คือผมว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องของการจัดวางแหละคุณมนตรีเพราะว่าถ้าเกิดให้ทางท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะออกทะเลไปเพราะว่าวิธีการเลี้ยวอะไรของท่านเนี่ยท่านเลี้ยวไม่ค่อยแม่นเข้าโค้งไม่ค่อยคมขณะที่บางรัฐมนตรีเวลาตอบเนี่ยต้องใส่แว่นดำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเห็นลูกกระตงลูกกระตาอะไรกันหมดแล้วก็นักการเมืองบางคนตอบไปด่าไปสบถไปอะไรไปแบบนั้นเนี่ยคือกลายเป็นว่าคนหนึ่งพูดตรงอีกคนหนึ่งลอกแลกอีกคนหนึ่งเฉียวเอาเป็นว่าสไตล์เนี่ยให้ดังโฆษกเข้ามาเก็บงานให้แต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของการสื่อสารเนี่ยมันพอที่จะผ่านไปได้แต่มันก็ยังจะมีคำถามที่น่าสนใจอย่างที่คุณมนตรีพูดไว้เมื่อสักครู่คือที่รีบก็ต้องเร่งอ่ะอันนี้มันก็เป็นภาษาของนักโต้วาทีภาษาของการสื่อสารแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราต้องเร่งทำเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วกว่าจะเสร็จกันเป็นอีก10ปีเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าการลงทุนในระดับล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะเหมือนจังหวะสมมติคุณมนตรีกำลังเห็นตู้ขายสติ๊กเกอร์เขากำลังลงทุนแล้วเขาขายดีกันยังเลยอ่ะทีนี้ถ้าคุณมนตรีจะต้องลงทุนไปซื้อตู้สติ๊กเกอร์มาเห็นแบบไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะจะไม่มีรายได้จากตู้สติ๊กเกอร์ทันทีที่คุณมนตรีสั่งตู้สติ๊กเกอร์แล้วมาเสร็จปุ๊บประชาชนเขาเลิกใช้ตู้สติ๊กเกอร์เลิกเล่นกันไปแล้วอ่ะไอ้ตู้สติ๊กเกอร์ที่ได้มามันก็ไม่คุ้มอันเนี้ยมันจะหาเหตุผลเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้และอย่างโครงการเนี่ยมันลงล้านล้านทีนี้คำถามต่อที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้เรียกได้ว่าวันหยุดพอที่จะเติมได้นะครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: มันมีหลายโครงการเนี่ยที่เหมือนเขาเตรียมการมานานอ่ะแล้วเขาทำการศึกษาแล้วก็เอาการศึกษามาแล้วเนี่ยบางครั้งเขาบอกเหมือนกับการที่เหมือนปาธนูไปเสร็จปุ๊บแล้วไปเขียนเป้าไว้ทีหลังคุณมนตรีมันมีรถไฟหลายโครงการนะคุณมนตรีที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่เขาบอกว่าอนาคตข้างหน้ามาเราจะไปมองกันไม่ได้ว่าผู้คนจะอยู่หรือไม่อยู่แต่การมีรถไฟฟ้าสายสีนี้มันจะทำให้ความเจริญไปถึงตรงนั้นและถึงเวลาถ้าจะต้องไปนั่งรอว่าถ้ารถไฟ ไปตอนที่คนยังไม่มีแล้วถ้าเกิดเราไม่เขียนก่อนล่ะมีรถไฟไปปุ๊บก็จะมีคนใช้และความคุ้มค่ามันจะมาเองและความคุ้มค่ามันไม่ได้อยู่ที่รถไฟมันจะได้หรือไม่ได้แต่มันคือความคุ้มค่าของประชาชนผมก็นั่งนึกถึงรถไฟฟ้าบางสายคล้ายๆบ้านเราก็มีนะคุณมนตรีอย่างสายสีม่วงที่อยู่ปลายท้ายบางใหญ่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายคนตั้งคำถามว่ากว่าจะคืนทุนกว่าจะเข้าที่เนี่ยเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่รู้เข้าใกล้จังหวะที่จะถึงตรงนั้นแล้วหรือยังมันมีหลายโปรเจกต์ที่งานวิจัยที่ใช้งานวิจัยเป็นตัวซัพพอร์ตหรือเป็นตัวสนับสนุนได
0: ้
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้แลมบริดจ์มันก็มีการตั้งคำถามมาอยู่วันก่อนผมดูอ่านของอาจารย์ปิติเสยแสงนามล่าสุดท่านที่เป็นที่ปรึกษาของท่านรองนายกสุปจีเนี่ยท่านก็เขียนไว้หลายมุมแล้วหลายคนก็บอกชัดเจนว่าถ้าขนของระหว่างตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยมันไม่คุ้มเพียงแต่ว่าในการที่จะทำให้คุ้มเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจมันจะต้องมีหลายๆอย่างที่เข้าไปซัพพอร์ตต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่คำถามคือถ้าเราเร่งเซย์เยสโดยที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมอ่ะมันจะไปทันเหรอครับคุณมนตรีณตรงนั้นเวลานั้นหรือว่าสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีมรดกถนนสายกระบี่สุราษฎร์ที่วิ่งไป4กับ4ตรงกลางเริ่มเทิมกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างชัดเจนความที่ทำโดยที่เหตุผลในการสนับสนุนเนี่ยมันมีครับเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยสร้างมาเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งกันเปล่าๆกันขนาดนั้นนะครับคุณมนตรี
0: คือยิ่งออกมาสื่อสารเราก็ยิ่งได้เห็นภาพนะครับว่าที่ต้องเร่งต้องรีบเนี่ยมันก็จะมีหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะครับที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ที่กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watchที่เขาทำเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงส.ส.เขตพรรคภูมิใจไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้ตรงเนี้ยมันจะไปสอดรับกับที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ออกมาพูดถึงไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันโครงการนี้ที่ต้องเร่งและรีบด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับอันดับแรกต้องมีการผลักดันพรบ SEC ให้เกิดขึ้นก่อนจากนั้นจะเป็นกระบวนการต่างๆในเรื่องการดูความพร้อมและสภาพพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนนักลงทุนคือด่านแรกเนี่ยต้องตรากฎหมายฉบับนี้ออกกฎหมายฉบับนี้พอได้กฎหมายฉบับนี้แล้วถึงจะเป็นกระบวนการเรื่องของดูผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เชิญชวนนักลงทุนนะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วพรบ SEC จะเข้าที่ประชุมสภาได้เมื่อไรคุณสุริพงษ์ก็บอกว่าไทม์ไลน์นะฮะทางหน่วยงานให้มาเนี่ยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถเดินหน้าได้ก็แสดงว่าเร็วๆนี้ด่านแรกนะฮะก็ต้องผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาก่อนพอภายในปีนี้มีร่างมีกฎหมายฉบับนี้คลอดออกมาแล้วทีนี้แหละครับก็จะไปดูความเห็นของกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch นะที่เขาแสดงข้อห่วงใยเนี่ยประเด็นหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่นำเสนอกฎหมายนี้เข้าสู่สภา2ฉบับนะครับในจดหมายที่เขาเขียนถึงส.ส.ภูมิใจไทยภาคใต้เขาบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะทำลายศักยภาพของภาคใต้โดยตรงเขาใช้คำว่าทำลายนะฮะมีทั้งหมด71มาตรานะครับทำลายยังไงครับคุณอภิรักษ์ครับเขาก็บอกว่าการผลักดันกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ส่งผลให้ที่ดินของภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะฮะไปทำเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีนะตัวเลขเมื่อสักครู่ท่านตรีขานเป็น50ปีแล้วนะครับและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินซึ่งจะส่งผลให้คนใต้สูญเสียที่ดินและไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรและท่องเที่ยวได้นะฮะไปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอีกพารากราฟหนึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งที่พรรคของท่านกระทำการลงไปนั้นต รงข้ามกับบริบทของภาคใต้ที่มีศักยภาพสูงด้านการเป็นภูมิภาคเกษตรและอาหารคุณภาพสูงของโลกซึ่งเป็นสาขาทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในโลกขณะนี้ประกอบกับบริบทในปัจจุบันสินค้าอาหารจะเป็นที่ต้องการตลาดโลกแต่พรรคภูมิใจไทยกลับทำลายศักยภาพความสมบูรณ์ของภาคใต้ด้วยการออกกฎหมายบังคับให้นำแผ่นดินภาคใต้ไปเป็นแหล่งรับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของนักลงทุนต่างชาติการนำภาคใต้ไปเป็นแหล่งรับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นเพียงการทำให้คนหยิบมือเดียวเติบโตเมื่อเทียบกับการพัฒนาเกษตรโครงสร้างใหม่ท่องเที่ยวและบริการคุณภาพซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของคนภาคใต้จำนวนนับ10ล้านคนพรรคพวกของท่านเลือกนำแผ่นดินภาคใต้ไปให้ต่างชาติแทนที่จะพัฒนาภาคใต้ตามศักยภาพในฐานะผู้แทนราษฎรที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดของประชาชนพวกท่านจะทำตัวเรียบร้อยมองดูกฎหมายฉบับนี้เดินหน้าต่อไปเช่นนั้นหรือแล้วก็มีอีกหลายๆประโยคนะฮะที่พุ่งเป้าไปที่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับว่ามันจะเป็นกฎหมายที่เหมือนกับผลักแผ่นดินภาคใต้นะครับไปให้อยู่ในมือของต่างชาติแล้วคนภาคใต้ก็จะต้องสูญเสียที่ดินนะครับและนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะที่ดินน้ำทรัพยากรภูเขาชายฝั่งทะเลนะก็ถูกมองว่าจะถูกนำไปปลนเปลือนักลงทุนต่างชาติเพื่อเข้ามาทำนิคมอุตสาหกรรมและก็ผมท่าผมทะเลทำท่าเรือก็ตอนท้ายผมใส่ดอกจันเอาไว้นะครับเขาบอกว่าหวังว่าท่านจะได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะหากท่านร่วมผลักดันกฎหมายนี้นั่นเท่ากับประกาศนำแผ่นดินภาคใต้ไปให้ต่างชาติก็รายละเอียดเกือบ2หน้ากระดาษที่กลุ่มภาคกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตรงนี้ทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงสสพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้นะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งข้อมูลครับคุณนภิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เมื่อสักครู่ผมก็ตัดสื่อสารซะเร็วเนี่ยเพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่จะไปต่อนะครับผมเติมตรงนี้หน่อยอย่างล่าสุดนี่ 67.22% เห็นด้วยนะครับนิดาโพเขาไปสำรวจ 1,333 คนกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ยร้อยละ 34.21 ค่อนข้างเห็นด้วย 33.01รวมกันก็คือเห็นด้วยมากกับค่อนข้างเห็นด้วยเนี่ย 67.22 ไม่เห็นด้วยนี่คือ 32.78 นะครับถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะใจชื้นทีนี้มันมีถามต่อครับการสำรวจในมิติของความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจประมาณ 54.33 แต่เข้าใจเพียงแค่เล็กน้อยทีนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายนี่นายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการเร่งทำความเข้าใจกับสาธารณชนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เปิดรับฟังทีนี้ครับในส่วนของข้อสนับสนุนข้อสังเกตเนี่ยมันก็มีมิติของโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานการสร้างอาชีพประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI เนี่ย Foreign Direct Investment เนี่ยจะเข้ามายังไงแบบไหนนะครับทีนี้ท่านโฆษกก็บอกว่ารัฐบาลก็ ให้ความสำคัญกับข้อห่วงใยกับทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นลักษณะของการรับฟังทีเนี้ยผมเนี่ยมีความหวั่นใจอย่างนี้คุณมนตรีก็คือว่า
10: ครับ
9: ทุกครั้งที่เวลามีการอ้างถึงตัวการลงทุนเนี่ยมันจะมีแยกกันระหว่างลงทุนโดยตรงกับลงทุนที่ผ่านอย่างอื่นนะโดยตรงชัดเจนอ่ะมันจะเข้ามาเงินมันจะเข้ามาในพื้นที
10: ่
9: ทีนี้ที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยถึงพื้นที่จริงหรือเปล่าหรือถึงแค่ในทุนหรือต่างชาติก็มาได้ประโยชน์มากกว่าคนในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีต่อก็คือไอ้แสดงความจำนงว่าจะลงทุนกับลงทุนจริงเนี่ยก็คนละเรื่องเพราะที่ผ่านมามันมีการเคลมว่าตัวเลขที่คาดว่าหรือกำลังจะเข้ามาลงทุนโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนในหลายโปรเจกต์มีคำนี้เป็นคำโตเยอะเลยทีเดียวครับคุณมนตรีฮะท่านนายกเอาจริงใช่ไหมครับคุณมนตรี
10: คือวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าไปอีกคืบหนึ่งจากท่านนายกรัฐมนตรี
9: ครับ
10: คือไม่ได้ถอยไม่ได้ชะลอแต่เดินหน้าโดยการเดินหน้าของนายกรัฐมนตรีนั้นน่ะมันมีประโยคตอนท้ายๆนั่นก็คือนะก่อนเข้าประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเอาประเด็นนี้ก่อนนะมี2ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นแรกนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณามาตรการค่าไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งนายกไม่ได้ตอบคำถามแต่หายมือไปทางรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลและก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะซึ่งท่านหลังนี้เป็นรัฐมนตรีพลังงานทีนี้นักข่าววกกลับมาที่เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นายกก็นักข่าวก็ถามถึงความคืบหน้านายกบอกเดี๋ยวประชุมพักก่อนนะก็อาจจะเป็นคำตอบที่ตั้งหลักนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นะรัฐบาลจะทำอย่างไรนายกตอบว่าตอนนี้ได้มีการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสรุปนะครับคุณพิรักกรรมก็คือวันนี้ความคืบหน้าก็คือนะไม่เฉพาะจากการให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการที่จะเดินทางลงพื้นที่วันที่8นะหรือการออกมาชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติเท่านั้นแต่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยใครเป็นใครบ้างจะมีเฉพาะส่วนราชการมีสภาพัฒน์มีสนขตัวแทนภาคราชการมีเอกชนไหมมีนักวิชาการไหมหรือว่าเครือข่ายในพื้นที่ที่เขาตั้งข้อสังเกตต่างๆนั่นน่ะจะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยหรือไม่เพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยจากสิ่งที่ท่านรองนายกพิพัฒน์ได้สื่อสารออกไปนั้นเนี่ยและคุณสิริพงษ์ก็พูดถึงเมื่อสักครู่ที่เรามานำมาเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือทุกอย่างเนี่ยกฎหมายจะต้องมาก่อนแล้วก็จะเสร็จนะภายในปีนี้ด้วยและถ้าย้อนไปดูข่าวเก่าที่รองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการท่านพูดถึงก็คือไตรมาส3นะไตรมาส3เนี่ยจะเริ่มเปิดตีปี๊บอะไรให้เอกชนที่สนใจเข้ามาและท่านยังพูดอีกว่าส่วนเรื่องของการศึกษา EIA ESIA ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำตามมาทีหลังคนก็เลยกังวลว่า
11: ได้เลยคุณมนตรี
10: ก็กังวลไงว่าตกลงเนี่ยท่านจะเดินหน้าแล้วค่อยมาทำศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ตามหลังฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาอย่างนั้นก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นหรือเปล่าว่าท่านเดินหน้าไปแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับตอนนี้มีคณะศึกษาซึ่งคำว่าศึกษาตรงนี้จะศึกษาเพื่อที่จะให้เห็นการเดินหน้าว่าไม่ได้เดินหน้าโดยที่ไม่ฟังใครแต่ผ่านคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาศึกษาผมก็เลยย้อนเข้าไปดูว่าต้องไปดูว่าองค์ประกอบของคณะที่ตั้งขึ้นมาศึกษานั้นเนี่ยอาจจะศึกษาจริงๆหรือว่าจะทำให้เห็นว่าได้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นในโครงการนี้แล้วก็ต้องไปดูครับคุณวิรัชครับ
11: คือทำให้เห็นว่ามีการศึกษาแล้วนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่า เอ๊ะในสมัยคุณเศรษฐาไปไม่ได้แม้ว่าจะมีการเร่งแต่ทำไมคุณมนตรีเคยขยายในรายการใดรายการหนึ่งบ้างหรือยังครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเรื่องของโครงการใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้มาก่อนจึงเป็นที่หอมหวนของบรรดาฝ่ายการเมืองเขานักแล้วก็พอจังหวะแบบนี้มันจำเป็นจะต้องลมมาคุณมนตรีถ้าลมมาไม่เอาเรือออกมันก็ไม่รู้จังหวะไหนจะเป็นกันยังไงถ้าไม่ใช้จังหวะนี้ปุ๊บมันก็จะเสียดายโอกาสในการที่เรือกำลังจะออกด้วยเรือป่ะฮะคุณมนตรี
10: คือเหมือนมันเป็นเอาละท่านถูกตั้งคำถามสองคำถามคำถามแรกก็คือนะประเด็นเรื่องของโครงการเนี้ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในนโยบายที่ยื่นเอาไว้นะในช่วงการหาเสียงและไม่ได้ปรากฏอยู่ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาอันนั้นคืออันหนึ่งแต่พอถึงเวลาเนี่ยเอ๊ะกลับกลายว่าท่านเร่งมันก็เลยกลายเป็นถูกอีกฝั่งหนึ่งมองว่ามันมีพิรุธหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกตั้งคำถามนะเพราะท่านไม่ได้เขาก็ไปพูดในทำนองที่ว่าพูดแล้วทำแต่บางเรื่องท่านไม่ได้พูดแต่ท่านดูเหมือนจะขยับก่อนอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านเองก็คงจะต้องไปสื่อสารว่าด้วยเหตุผลคนใดเพราะในช่วงจังหวะของนายกเศรษฐานั้นเนี่ยนะก็อยู่ในระดับที่เดินสายรถโชว์นะครับก็ชนิดที่ว่านะฮะสืบไปไหนก็ไปด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่ากับในตอนนี้ที่เข้ามาปุ๊บนะฮะก็หยิบยกมาทำทันที
11: คิดวันนี้คือเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน
10: น
11: ่ะค
10: ุณก็ในสูตรในอารมณ์นั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตแต่พอมาสรุปบอกว่าต้องเร่งแล้วก็รีบเพราะถ้าไม่เร่งไม่รีบมันจะไม่ทันเพราะสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วที่ตะวันออกกลางแล้วก็ระยะเวลาที่จะผลักดันโครงการตรงนี้นั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยก็คงจะต้องดูบางคนเขาก็บอกว่าเอาละดูเหมือนเป้าจะอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์ข้าสกุลเกียรติพูดถึงนั่นแหละนั่นคือนะกฎหมาย SEC ที่ว่านี้นะถ้าออกมาแล้วมันก็มีผลเป็นกฎหมายก็จะสามารถเอาไปเดินหน้าได้ส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นั้นเนี่ยอาจจะไปถึงไม่ถึงเพราะถ้าจับทิศจับทางจากความเห็นของเลขาสภาพัฒน์ที่ผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์เอาไว้นั้นเนี่ย
11: ตกลงเคยศึกษาหรือไม่เคยศึกษาท่านเลขาสภาพัฒน์ศึกษาในภาพใหญ่อันนี้เป็นดีสองประเภทสองหรือว่ามีความคุ้มค่าแย่ลำดับสอง
10: ไม่เคยศึกษาเพียงแต่เป็นคู่เทียบว่าไม่คุ้มนะฮะเมื่อเทียบกับเรื่องของคลองไทยแล้วก็อยู่ลำดับรองและท่านก็ปลายเปิดเอาไว้ว่าทางที่ดีนะครับต้องไปพัฒนาต้องไปสร้างท่าเรือก่อนนะฮะจากนั้นนะค่อยมาคิดอ่านต่อยอดกันภายหลังนะถ้าจะทำเรื่องของไอ้การขนส่งเลยทีเดียวนั้นในสายตาของท่านก็ไม่คุ้มเพราะนั้นเนี่ยนะเป้าน่าจะอยู่ที่ท่าเรือนะแต่พอมีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยนะก็คงจะไปที่ท่าเรือนะส่วนจะทำแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้จะเกิดไม่เกิดยังไงนั้นเนี่ยกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วไม่ว่าจะ50ปีหรือ99ปีจะยังไงก็ตามนะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ4จังหวัด10จังหวัดหรือว่ากี่จังหวัดก็ตามนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ฉบับนี้ซึ่งภาคประชาชนเขาค่อนข้างจะมีคำถามมาในหลายๆส่วนเลยทีเดียวกันชีวิตของคนในภาคใต้10กว่าล้านคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปและก็อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
11: ผมก็กลัวอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวก็จะอ้อมกันไปอ่ะว่ามีท่าเรือก่อนก็จะดีกว่าแต่พอสร้างท่าเรือเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าการจะสร้างท่าเรือให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ก็จำเป็นที่ต้องมีการขยายต่อโครงการมันก็เลยเดี๋ยวมันจะมาจับเบะกันมาโอละพ่อกันมันเป็นในลักษณะนั้นแบบนั้นผมเติมจากตรงนี้หน่อยครับเรื่องของการคุยกันบทบาทของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็น่าจะเป็นท่านเดียวที่เรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมายังไม่เคยเจอแผลหรือเจอจังหวะอะไรในการที่จะทำให้ท่านแกว่งนะครับเรื่องของการเจอกับกัมพูชาแล้วก็มีฟิลิปปินส์ร่วมอยู่ด้วยเนี่ยวันนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดให้คนได้มีโอกาสได้ถามหลายเรื่องท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศครับพูดถึงกัมพูชาที่จะมีการร่วม คุยกัน3ฝ่ายที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ฟิลิปปินส์7-9พฤษภาคมนี้เนี่ยคือตอนนี้ท่านศิริศักดิ์บอกว่าฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่เพราะว่าอยากจะให้มีการพูดคุยกันก็คาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยในแบบนี้ถ้ามองในทรงสวยๆเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าท้ายที่สุดเรากับกัมพูชาก็ต้องคุยกันแต่ว่าเราจะไปคุยกับเขาแบบตั้งหน้าตั้งตาไม่ได้เราก็รักษาทรงรักษาฟอร์มกันอยู่ท่านศิริศักดิ์บอกว่าไทยเนี่ยมีการเตรียมเนื้อหารายละเอียดที่จะพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องคุยกันมากก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุยกันต่อโอกาสในการที่จะคุยประเด็นที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ก็คือ General Border Committee หรือว่า GBC เนี่ยคือจะมีการคุยพร้อมกันเลยไหมท่านศิริศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้จะอยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนถ้าภาษาผมแปลจากภาษาทางการทูตเนี่ยก็คือทางฝั่งนู้นต้องเป็นเด็กดีก่อนอันนี้เราพูดเองในแบบคนไทยนะดังนั้นในเวทีฟิลิปปินส์เนี่ยต้องคุยมาตรการต่างๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปคือท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดถึงขนาดที่ว่าขนาดทูตเรายังไม่มีเลยมีแค่คนเฝ้าสถานทูตเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการเปิดประตูแต่ไม่ได้ทอดสะพานนะอันนี้ผมพูดเองขณะเดียวกันครับในฝั่งของกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านก็พูดถึงกรณีการเลื่อนการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง2ลำเนี่ยอันนี้เรื่องเรือฟริเกตเนี่ยเอาจริงๆนะทางพรรคประชาชนเองเนี่ยทางคุณวิโรจน์ก็พูดมาตลอดว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นตอนนี้ท่านบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามสมุดปกขาวกองทัพเรือเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศทางทะเลในระยะยาวท่านโฆษกบอกว่าเราก็คือกองทัพเรือยังคงยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการนี้เพราะเรือฟริเกตเป็นกำลังรบที่มีความสำคัญทั้งการรักษาอธิปไตยการคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลและภารกิจความมั่นคงทุกมิติโดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกองทัพเรือก็เข้าใจนะถึงความจำเป็นของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศก็พร้อมปรับแผนงานและกระบวนการจัดหาให้มีความเหมาะสมสมดุลระหว่างความพร้อมรบและความคุ้มค่าแต่กองทัพเรือก็จะใช้เวลาในการที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบด้านราคาระยะเวลางบประมาณเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดสมรรถภาพสูงสุดภายใต้กรอบของกฎ
10: ถ้าสมีทวิภาคีกันนอกรอบระหว่างนายกอนุทินกับนายกฮุนมานเน็ตซึ่งก็จะไปในงานนี้ด้วยเหมือนกันแต่จะเริ่มต้นนะพบปะกันในรูปของ3ฝ่ายมีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นตัวกลางแล้วก็เชิญเรากับกัมพูชานะครับมาพบปะพูดคุยกันเหมือนกับจะมาเริ่มต้นนับหนึ่งมาสร้างความคุ้นเคยมาอะไรกันหลังจากที่มันได้มีปัญหากันจู่ๆจะมาเจอกันแบบทวิภาคีเนี่ยมันก็น่าจะ
11: เราก็ต้องไว้ฟอร์มว
10: ่านี่ไงคุณไปรัก
11: ว่าใครเชิญใครอะไรยังไงแล้วก็ฟิลิปปินส์เขาก็จะถือได้ว่าเขาก็เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ด้วยก็มีจังหวะในการโชว์ด้วยคือฟิลิปปินส์ก็ได้โชว์ในขณะที่เราเนี่ยก็ขอดูตั๋วก่อนว่าเธอมาเทียบแล้วเธอว่าไงถ้าเรายังรู้สึกว่าทางฝั่งนู้นยังไม่อ่อนยังไม่โอเคเราก็ยังเฉยๆแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเข้าทีเข้าทางแล้วค่อยว่ากันทีนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองท่านบอกว่าแต่นายกไม่ได้คุยนะก็คงจะเป็นการคุยในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการคุยก่อนท่านก็เหมือนกับว่าท่านจะแบกไว้เองอ่ะยังไม่ต้องให้เบอร์ใหญ่ออกมาคุยก็ทรงเป็นอย่างที่คุณมนตรีบอกก็คือยังไว้ท่าไว้ทีกันหมดอยู่ฮะคุณมนตรี
10: ก็เหมือนกับกรณีทางปากีสถานเขาเป็นตัวกลางในการที่จะให้ทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านมาเจอกันนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่คลิกอาจจะข้อเสนอเงื่อนไขไม่ลงตัวสักทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวกกลับมาที่บ้านเราเวที3ฝ่ายตรงเนี้ยตอนแรกผมก็ทะแม่งและหลายคนเนี่ยก็นึกเร็วๆว่าเอาละเป็นการประชุมในระดับนานาชาติของภูมิภาคแถบนี้และเราก็ไปเขาก็ไปนะปัญหาที่พูดกันคนละคำสองคำเนี่ยหาจุดร่วมกันไม่ได้สักทีหนึ่งก็คงจะถือโอกาสใช้เวทีตรงนี้ได้พบปะพูดคุยกันก็ปรากฏว่ามีคำถามอย่างที่คุณวิรักษ์ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วใครจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนถ้าเริ่มต้นก่อนแสดงว่ามีความ ปรารถนาอยากจะคุยและจะทำให้มันเสียฟอร์มไหมจู่ๆอะไรอย่างเงี้ยตกลงไม่มีใครเสียฟอร์มนะทางฟิลิปปินส์จัดให้พบกัน3ฝ่ายและจากนั้นก็เป็นเรื่องที่คงจะให้ระดับรองลงไปนะเรื่องของ GBC ที่บอกว่าจะคุยกันวันนั้นเลยไหมก็ไม่น่าจะมีก็ประเมินท่าทีแล้วค่อยนำไปสู่เวทีอื่นๆต่อไปก็น่าจะไม่มีการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างนายกอนุทินกับนายกคุณมเนตเนี่ยน่าจะลืมไปเลยนะคุณรักเวทีนี้นะฮะ
11: เราต้องไม่ให้ถ่ายถ้าเรายังมีฟอร์มที่นี่กว่า หรือมีจังหวะบังเอิญมีการพบปะแต่ว่าต้องคุยกับคุณมนตรีเพราะว่าจะแช่แข็งความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครคือเราต้องรักษารูปแต่ในขณะเดียวกันต้องมั่นใจก่อนเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าการค้าชายแดนมันไม่เดินนะ เรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมีญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการมาลงทุนในภูมิภาคนี้ก็อย่างที่ลุงปู่ก็บอกไว้แต่ต้นอ่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไทยแต่ตัวโรงงานผลิตให้ไปอยู่ที่นู่นถ้าอย่างนี้ระยะกลางระยะยาวไม่ได้ยิ่งของเราเนี่ยเทใจให้จีนมากกว่าญี่ปุ่นนะตอนนี้เวลานี้ถ้าไม่รีบดึงกลับมาเนี่ยเขาก็จะลำบากอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีฮะ
10: ครับก็บางด้านเนี่ยเอาละเอาซะจบเหล็กนี้เกี่ยวกับเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาผมเห็นข่าวเมื่อวัน2วันนี้จู่ๆเนี่ยก็ในช่วงสงกรานต์หรือว่าในงานอะไรสักงานหนึ่งนายกฮุนมาเน็ตก็ไปเปรยในเวทีนั้นเหมือนกับเป็นให้การบ้านกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรเอ่ยให้ไปดูข้อกฎหมายว่าจะต้องแก้พูดง่ายก็คือกลุ่มอาชญากรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์อะไรเอ่ยที่จับกันไว้มากมายนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะเอาไปใช้งานได้นะฮะก็เลยจะให้ตากฎหมายมีกฎหมายรองรับและทีเนี้ยเอาไปใช้งานอะไรปรากฏว่าจะเอามาช่วยขุดหลุมบังเกอร์นะฮะแถวชายแดนเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าเฉียดๆว่าจะเอามาช่วยลบจะเอามาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มีการออกมาชี้แจงทีหลัง

0: ว่าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจะเอามาทำงานเอามาทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เอามาคุมขังอยู่เฉยๆด้านหนึ่งเนี่ยก็ล่อแหลมแต่อีกด้านหนึ่งก็รักษาระยะอารมณ์อีกเหมือนกันว่าไม่อยากจะให้มันมีอะไรที่กระทบกระทั่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าดูจากความเคลื่อนไหวชายแดนเนี่ยไอ้ด้านหนึ่งก็ดูเหมือนจะหยุดแย่ๆมีอะไรกระทบกระทั่งกันอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเวทีที่ฟิลิปปินส์ก็คงจะได้มีการเริ่มต้นนะนับหนึ่งรื้อฟื้นอะไรกันส่วนจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องรอดูครับคุณพิรักษ์ตั้ม
1: อ่ะเรา2คนลานะครับข่าวเด่นเจอกันพรุ่งนี้ 16:00 น.นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันที่ตลาดหุ้นไทยยังปิดทำการอยู่นะครับในวันหยุดฉัตรมงคลแต่ว่าก็ลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดทำการเนี่ยจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทิศทางจากตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับเกาหลีใต้เนี่ยพุ่งแรงสุดเลยนะครับทำสถิตินิวไฮต่อเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีในขณะที่ญี่ปุ่นและจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุดครับเป็นโกลเด้นวีคของเขานะครับบรรยากาศลงทุนรับข่าวดีจากผลประกอบการหุ้นเทคสหรัฐและแนวโน้มเฟดชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหางเสงก็ปิดบวกตามภูมิภาคนะครับวันนี้นะครับทางด้านของตลาดหุ้นในเอเชียนิเคปิดทำการเซี่ยงไฮ้ปิดทำการนะครับฮ่องกงปิดไปที่ 26,095.88 จุดบวกขึ้นมา 319.15 จุดนะครับคิดเป็น 1.24% คอสปี 6,936.99 จุดคิดเป็น 5.12% นะครับบวกขึ้นมา 338.12 จุดครับส่วนสิงคโปร์ก็บวกขึ้นมา 11.62 จุดครับคิดเป็น 0.24% ปิดไปที่ 4,924.31 จุดนะครับโดยตลาดหุ้นเอเชียปิดแดนบวกเป็นส่วนใหญ่แรงซื้อเด่นสุดอยู่ที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ต่อเนื่องจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่นักลงทุนตอบรับผลประกอบการหุ้นเทคสหรัฐขณะที่บรรยากาศการลงทุนยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลางหลังสหรัฐเดินหน้าแผน Project Freedom เพื่อเปิดทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องจากวันหยุดราชการครับนักลงทุนยังไม่มีสัญญาณการซื้อขายใหม่เข้ามาประเมินทิศทางตลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรยากาศโดยรวมของภูมิภาคนั้นยังได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีและความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุดเช่นเดียวกันครับจีนแผ่นดินใหญ่ส่งผลให้การซื้อขายในภูมิภาคนั้นขาดหนึ่งในตลาดหลักของเอเชียครับเซี่ยงไฮ้นักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับฮ่องกงหางเสงวันนี้ปิดบวกตามแรงหนุนของบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคแม้นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางแต่ว่าแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่นั้นช่วยประคองให้ตลาดนั้นปิดในแดนบวกได้นะครับเกาหลีใต้เปอร์ฟอร์มดีสุดนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 5.12% เลยนะครับบ้านเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็นักวิเคราะห์มองว่ามีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ 1,460 ถึง 1,535 ครับท่ามกลางความเสี่ยงจากต่างชาติทำกำไรต่อเนื่องและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ต้องติดตามผลประกอบการไตรมาส1ปี69และปัจจัยการเมืองในประเทศเป็นหลักด้วยนะครับแนวโน้มตลาดในนักลงทุนจับตา Sell in May และแรงขายต่างชาติที่สะสมมาตั้งแต่ต้นปีซึ่งอาจจะกดดันให้ Set Index เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังนะครับปัจจัยกดดันคือราคาน้ำมันดีเซลและต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นกดดันกำไรของหุ้นกลุ่มค้าปลีกและอุปโภคบริโภคปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนการประชุมครม.เศรษฐกิจชุดใหม่และทิศทางเงินทุนต่างชาติหรือฟันโฟลว์นะครับอย่างที่บอกครับข้อมูลอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของหลายสำนักนะครับรวมไปถึงซิมูเลชันหรือว่าสถานการณ์จำลองของช่วงเดือนพฤษภาคม69แนวรับแนวต้านนั้นการแกว่งตัวจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,460 ถึง 1,535 จุดนะครับความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ที่จะกระทบต่อการลงทุนนะครับอย่างล่าสุดเลยเนี่ยอิหร่านก็ประกาศพร้อมตอบโต้หากกองทัพสหรัฐเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซหลังทรัมป์สั่งช่วยเรือโปรเจกต์ฟรีเดิมที่ว่านี้เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับมีปฏิกิริยาจากทางอิหร่านแล้วนะครับว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอิหร่านออกมาประกาศครับสถานการณ์ ตึงเครียดในตัวนอกลางปะทุอีกระลอกหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เปิดตลาดบ้านเรามาจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันละครับหลังจากที่อิหร่านออกแถลงการประกาศว่าจะใช้กำลังโจมตีกองกำลังต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐหากเข้ามาจุ่นวุ่นวายมาเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอิหร่านนี้ก็มีหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยประกาศว่ากองทัพสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยนำทางเรือที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เช้าวันนี้ตามเวลาในตะวันออกกลางครับโปรเจกต์ฟรีเดิมของเขาเนี่ยนะครับซึ่งโฆษกต่างประเทศอิหร่านระบุนะครับว่าพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามของสหรัฐและย้ำนะครับว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้พิทักษ์และผู้ดูแลช่องแคบฮอร์มุซและเรือสินค้าทั้งหลายควรประสานงานกับทางการอิหร่านเพื่อความปลอดภัยแถลงการยังระบุด้วยนะครับว่าไม่มีเหตุผลที่ประเทศต่างๆนั้นจะต้องปฏิบัติตามการกระทำที่ผิดกฎหมายของสหรัฐพร้อมเตือนนะครับว่าการเคลื่อนไหวทางทหารนั้นอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้บัญชาการกองกำลังกลางของอิหร่านก็ประกาศชัดครับว่าจะโจมตีกองกำลังติดอาวุธต่างชาติใดๆที่พยายามเข้าใกล้หรือเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะของทัพสหรัฐนี่แหละครับก็ต้องคอยดูปฏิกิริยานี้จะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่นายกญี่ปุ่นเตือนวิกฤตน้ำมันกระทบหนักภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซาเนะนะครับทาคาอิจินายกญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเยือนแคนเบราของออสเตรเลียครับออกมาระบุนะครับว่าวิกฤตการขาดแคลนอุปทานน้ำมันโลกนั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซเผชิญข้อจำกัดทางสถานการณ์จากสถานการณ์ความตึงเครียดครับเธอได้ออกมากล่าวหลังจากที่หารือกับแอนโทนีอัลบานิซีนะครับนายกออสเตรเลียและย้ำว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียนั้นจะเร่งร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานพร้อมระบุนะครับว่าการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมยืนยันครับว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียนั้นจะประสานงานใกล้ชิดเพื่อตอบสนองอย่างเร่งด่วนครับนอกจากนี้สองประเทศนี้ยังมีแผนเสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนโดยออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ให้กับญี่ปุ่นขณะที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นแหล่งจัดหาน้ำมันดีเซลบางส่วนให้กับออสเตรเลียครับขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและแร่สำคัญเช่นแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิปแบตเตอรี่รถยนต์และอาวุธนะครับส่วนอัลบานิซีก็ระบุนะครับว่าความร่วมมือดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ออสเตรเลียลดความเปราะบางต่อแรงกระแทกจากวิกฤตโลกเช่นที่กำลังเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับพบปะหารือกันนะครับซาเนะกับอัลบานิซีครับขณะที่หลังจากถูกปิดน่านฟ้าไปไม่ให้บินผ่านโดย3ประเทศในแอฟริกานะครับล่าสุดผู้นำไต้หวันก็เยือนประเทศเอสวาตินีลงนามความร่วมมือท้าทายแรงกดดันจากจีนแล้วครับ

กษัตริย์อึมสวาตีที่3ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติกัมมันบูโลนะครับก่อนที่จะมีการหารือ bilateral ลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างไต้หวันกับราชอาณาจักรเอสวาตินีพร้อมออกแถลงการร่วมยืนยันความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับกษัตริย์เอ็มสวาตีที่3ยังย้ำด้วยนะครับว่าเอสวาตินีนั้นจะยังคงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศสะท้อนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายไลชิงเต๋อก็เน้นย้ำครับว่าไต้หวันนั้นเป็นรัฐที่มีอธิปไตยและไม่ควรถูกกีดกันจากประชาคมโลกพร้อมระบุว่าไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ขัดขวางการมีส่วนร่วมของไต้หวันนะครับเอสวาตินีนั้นเป็นประเทศเดียวในทวีปแอฟริกาเลยครับที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันขณะที่จีนเดินหน้ากดดันประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปลี่ยนการรับรองจากไต้หวันเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ท้าทายจีนกันไปนะครับก็ยังมีข่าวอื่นๆนะครับในประเทศของบ้านเราในวันนี้นี่คือล่าสุดนะครับของgeopolitics ที่อัปเดตกันไปส่วนบ้านเรานะครับบขส.แสดงความเสียใจรถทัวร์ชนจักรยานยนต์ดับที่ระนองสั่งพักงานคนขับแล้วเผยผลตรวจความเร็วนะครับสุภจีถามแต้มทำผิดหรือคะปมดราม่าทุเรียนสร้างดีแมนก่อนลั่นช่วงนี้เนี่ยหนามเยอะจริงนะครับกกพ.ยันโครงสร้างบูรพาวิถีปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติหลังไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับกรมโรงงานเร่งเคลียร์กากอันตรายโกดังภาชีขนย้ายแล้วเกือบ 1,500 ตันครับขณะที่ดีพร้อม ITC ช่วย SME เข้าถึงเครื่องจักรเงินทุนวราวุฒิชวนผู้ประกอบการใช้บริการนะครับหอการค้าเองวันนี้ก็อยู่ในโหมดของการรอละครับรอรัฐบาลเคาะเงื่อนไขแจกเงินแนะกรองผู้รับสิทธิ์ก่อนแจก 4,000 บาทนะครับในขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับ DITP ครับ Department of International Trade Promotion นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณสนันทากังวานกุลกิจครับพูดถึงกรมที่ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆสำรวจลู่ทางการค้าและโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ครับตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีรายงานจากคุณสกันแสนโสภาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เซี่ยงไฮ้จีนถึงการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในจีนโอกาสและช่องทางในการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางไทยเข้าไปจำหน่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยจีนได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำหรับการบริโภคเครื่องสำอางทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงพลังการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตนะครับโดยคาดว่าขนาดตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนนั้นจะมีมูลค่าแตะ 5.791 แสนล้านหยวนหรือประมาณ 2.895 ล้านล้านบาทในปี69ครับเพิ่มจากปี68ประมาณ 2.229 ล้านบาทนะครับ 2.229 ล้านล้านบาทขออภัยครับปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคชาวจีนพิจารณาเมื่อซื้อเครื่องสำอางก็คือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และแบรนด์และช่องทางในการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคชาวจีนจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็น JD.com หรือว่าเจ้าเบาเป็นต้นนะครับซึ่งครองสัดส่วนช่องทางยอดนิยมในการซื้อเครื่องสำอางของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนสูงสุดครับรองลงมาก็ซื้อผ่านช่องทางร้านค้าทางการของแบรนด์และซื้อผ่านหน้าร้านค้าอย่างเช่น Watson's The Colorist เป็นต้นนะครับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์รูปแบบมินิมอลและทันสมัยรูปแบบหรูหราสง่างามรูปแบบเรโทรและย้อนยุคนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชาวจีนใช้บ่อยสุดก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใบหน้าและลำคอตามมาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปากดวงตารองพื้นผู้ดูแลริมฝีปากเครื่องสำอางสำหรับดวงตาเป้าหมายในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็เพราะต้องการให้ความชุ่มชื้นและบำรุงผิวต้องการ

0: การกระชับผิวและทำให้ผิวขาวกระจายใสลดเลือนจุดด่างดำปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขมากที่สุดคือการกล่าวอ้างเกินจริงการโฆษณาชวนเชื่อคำอธิบายผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์อยู่ได้ไม่นานโดยต้องการให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีผลลัพธ์ยาวนานและมีบริการหลังการขายที่ดีขึ้นนะครับตลาดเครื่องสำอางจีนเป็นตลาดใหญ่นะครับมีความต้องการมากมีศักยภาพในการเติบโตแต่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาชี้เป้าให้ผู้ประกอบการไทยครับใช้ออนไลน์ขายเครื่องสำอางไทยเจาะชาวจีนนะครับช่องทางออนไลน์ก็คือ CBEC นะครับ Cross Border E-commerce เป็นช่องทางที่เอื้อให้กับผู้ส่งออกชาวต่างชาติที่ต้องการจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนครับ CBEC Cross Border E-commerce 18:20 น.ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมาคุยกันเรื่อง Land Bridge พักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับวันนี้อยากชวนอาจารย์ปิติศรีแสงนามพูดคุยกันเรื่อง Land Bridge นะครับที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เริ่มมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็พูดถึงช่องแคบมะละกานะครับโครงการนี้ก็กลับมาอยู่ใน conversation อีกครั้งหนึ่งเราควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับอาจารย์ปิตินะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายน2569นี้ครับ ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ยู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวครับตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างนะครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันเป็นอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งในย่านซากาเอะให้จุใจเลยครับพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโงย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยนะครับไทยแอร์เวย์พักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้นั้นไม่ได้แค่ความสนุกนะครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างแน่นอนครับจองด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับแอดสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ @thinkingradioช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สวัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: ครับ Land Bridge กับรัฐบาลนี้ครับจะกลายเป็นระเบิดเวลาอีกไหมครับหรือว่ามันจะเกิดขึ้น
10: ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ความโปร่งใสในการที่จะทำโครงการมันเป็นยังไงนะครับมันต้องมี2 อย่างประกอบกันนะครับก็คือตั้งใจจริงตั้งใจจริงเพื่ออะไรตั้งใจจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเพราะนั้นการกำหนดทิศทางของโครงการยักษ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องปราศจากการตั้งธงเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดมันตั้งธงเอาไว้ก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายนะครับตั้งธงไว้ก่อนเช่นอะไรตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นต้องสร้างให้ได้ตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นรูปแบบที่ต้องการให้เป็นนะครับตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นสถานที่นะครับตั้งธงเอาไว้ก่อนเช่นdirection ที่ผิดพลาดบอกว่าจะทำโครงการนี้เพื่อเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรและเป็นคู่แข่งกับช่องแคบมาลากาจับระเบียงเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าไอ้การตั้งใจแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้มันผิดที่ความตั้งใจจริงนะครับอันต่อมาก็คือโครงการนี้มันเป็นโครงการขนาดยักษ์นะครับในเชิงของงบประมาณที่จะสร้างภาระหนี้นะครับให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความโปร่งใสธรรมาภิบาลนะครับคอร์รัปชันนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราติดกับมะเร็งร้ายตัวนี้มานานมากละเพราะนั้นถ้าอยากที่จะเปลี่ยนผ่านให้ประเทศมันยกระดับขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เราคงจะต้องคำนึงถึงให้มากนะครับในอดีตเราเคยเจอหลายๆเรื่องใช่ไหมครับอดีตรัฐมนตรีบางคนเวลาคุยกันเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่เขียนลงกระดาษไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนลงในมือให้ดูเสร็จลบทิ้งเพื่อไม่ให้มีหลักฐานเราเคยเจอรัฐมนตรีบางคนเอาเรื่องบางเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีข้อมูลมีแค่กระดาษแผ่นเดียวแล้วก็ได้รับอนุมัติไปจนถึงทุกวันนี้ไออนุสาวรีย์แห่งความเลวร้ายพวกนั้นเนี่ยบางอันมันยังตำตาเราอยู่เลยอ่ะนะครับเรามีโครงการจำนวนมากนะครับที่เขาเรียกกันชื่อภาษาอังกฤษว่า white elephant นะครับ white elephant ก็คือมีแล้วไม่มีคนใช้อะ นึกว่าถนนควายเดินอะไรพวกนี้ เต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมกะโปรเจกต์เรื่องพวกนี้มีความสำคัญมากๆนะครับผมเองก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าผมเองไม่ได้เป็นคนที่ทำการวิจัยเรื่องนี้นะครับโดยตัวเองนะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ metadata research นะครับก็คือใช้งานวิจัยที่มีอยู่แล้วนะครับใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับมาประมวลนะครับรวมกับเรื่องที่เราห่วงกังวลนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เราห่วงกังวลแล้วเราไม่มีความรู้นะครับเราก็ทำได้อยู่ 2-3 ทางใช่ไหมครับทางหนึ่งก็คือเราก็คุยกับคนที่เขามีความรู้อีกทางหนึ่งเราก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับอีกทางหนึ่งเราก็เอา2 อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับข้อมูลที่เราไปศึกษามาบวกกับเดี๋ยวนี้โชคดีมีปัญญาประดิษฐ์ช่วย artificial intelligence เพราะนั้นเราก็พอที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็อธิบายความได้หลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีพื้นฐานเป็นวิศวกรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปหาความรู้ความเชี่ยวชาญความรู้เรื่องโลจิสติกอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสายการเดินเรือนะครับคุณวารินอาจจะเคยเป็นเจ้าของสายการบินนะครับ ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่ง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปคุยกับผู้รู้ใช่ไหมครับแต่ก็โชคดีนะครับเราก็มีโอกาสได้คุยกับผู้รู้นะครับเรามีงานวิจัยจำนวนมากนะครับในเรื่องของการขุดคลองมีทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตมีงานศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับเราเองก็เคยศึกษาเรื่องนี้เตรียมไว้ก่อนแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสักปี2ปีที่แล้วเราเห็นเทรนด์นะครับว่าในที่สุดเนี่ยการแข่งขันทางอำนาจของอภิมหาอำนาจเนี่ยมันจะต้องมาแข่งกันในทางสิ่งที่เรียกว่าสมุทรานุภาพหรือว่า sea power เพราะนั้นเมื่อแข่งกันในด้านสมุทรานุภาพ sea power เนี่ยการวางกองกำลังในหลายๆพื้นที่มันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มันจะกลายเป็นจุดเขาเรียกว่า strategic choke point นะครับหรือว่ามันทำให้การบีบรัดตัวทางด้านยุทธศาสตร์ที่บีบเข้าไปจุดหนึ่งแล้วมันโชกอ่ะมันสำลักมันอาจจะหมดลมหายใจได้คอขวดทางโลจิสติกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดซึ่งมหาอำนาจเขาไม่ปล่อยไว้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้ไว้ตั้งแต่ปีสัก 2024-2025 นะครับเราก็ศึกษามาแล้วเราก็เลยเขียนเป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คุยกับคุณวารินหลายรอบแล้วแหละนะครับชื่อว่า Amidst the Global Sea Power นะครับไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกนะครับแล้วเราเองก็ตอนเขียนหนังสือเราก็ไม่คิดไงว่าเราจะเอาเรื่องทางด้านเทคนิคอย่างเช่นความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมเรื่องของแรงดันน้ำเรื่องของกระแสน้ำอะไรพวกนี้มาเขียนลงในหนังสือแต่ไปมาพอเราเห็นเรื่องพวกนี้พอรัฐบาลเริ่มจุดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในประเทศไทยประเทศไทยน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญหน้าจอมากที่สุดในโลกนะครับ เพราะนั้นเวลาเราเห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยนะครับผมคิดว่าการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละเพราะอย่างน้อยที่สุดคนเขาสนใจไงคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ออกตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาไม่ได้ออกมาถกแถลงเขาไม่ได้ออกมาเขียนออกมาอีเวนต์ออกมาเกรียนน่ะแต่น้อยที่สุดไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าประชาชนของเราสนใจประชาชนของเราตื่นตัวแต่คำถามที่สำคัญก็คือทำยังไงให้อย่าแค่แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีข้อมูลทำยังไงอย่าให้คนพวกนี้ถูกหลอกโดยบางคนที่เอาข้อมูลที่อาจจะเป็นมิสอินฟอร์เมชันหรือเลวร้ายกว่านั้น disinformation แตกต่างกันนะฮะสองคำนี้ misinformation คือเข้าใจข้อมูลผิดเพราะว่าอาจจะไปหามาจากแหล่งที่ผิดหรืออะไรแล้วมาเผยแพร่ต่อหรืออีกอันนึงคือจงใจบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นหลังๆนี้เวลาเขียนข้อความเขียนอะไรในโซเชียลมีเดียก็เลยต้องอ้างอิงเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละสเกลของงานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับไม่ทำอะไรเลยไม่เสียตังค์นะฮะอยากแรกสุดแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเพราะของทุกอย่างเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเรารู้แหละมันมีต้นทุนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้น Land Bridge ก็จะเป็นโครงการซึ่งต้นทุนสูงขึ้นมาในระดับแรกนะครับถ้าสูงกว่านั้นก็จะต้องเป็นคลองใช่ไหมครับคลองที่เราพูดถึงกันคลองที่เป็นคลองจริงๆอ่ะขุดลงไปในแผ่นดินนะครับถ้าจะเอาให้แพงที่สุดเขาเรียกว่า navigable aqueduct นะครับอันนี้ก็คือคลองลอยฟ้าตอนนี้มันมีออปชันให้เลือกตั้งเยอะถูกต้องไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยเรื่องของความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมวิเคราะห์เรื่องความเป็นไปได้ทางการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลกระทบทางด้านสังคมเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็แน่นอนจุดยืนของประเทศไทยด้วยก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเลยนะตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยเราเริ่มเรื่องพวกนี้เริ่มเรื่องพวกนี้ในเวทีโลกไว้เยอะตั้งแต่เวทีอาเซียนเวทีเอเปกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นโครงการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทำต้อง 1. อย่าเป็นโครงการที่ใช้เงินทุนเยอะจนเกินไปต้องเป็นโครงการที่นึกถึงความพอเพียงและภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ 2. ต้องเป็นโครงการที่ทำแล้วใช้ได้จริงและประโยชน์ของการใช้งานมันต้องเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้โอเวอร์เคลมอะหลังๆเราเจอหลายๆประเทศใช่ไหมเคลมบางทีก็โอเวอร์เคลมนะครับเราด่าเขาแล้วเราอย่าเป็นเองไงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าโหการขุดคลองการทำรางการสร้างคลองลอยฟ้าการสร้างระบบถนนการสร้างท่าเรือการสร้างท่อแก๊สเนี่ยมันจะแทนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างเช่นช่องแคบมาลากามันเป็นไปไม่ได้หรอกในทางการศึกษา แต่มันอาจจะเป็นทางเลือกได้แต่สิ่งที่มันเป็นมากกว่าแล้วมันถูกกำหนดมาโดยเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ด้วยก็คือมองขึ้นไปตอนบนสิครับตอนบนของภาคพื้นทวีปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเมนแลนด์อาเซียนคือเมียนมาสปปลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามไปจนถึงจีนตอนใต้มันมีหลายพื้นที่มากเลยนะที่เขาไม่สามารถที่จะออกทะเลได้อย่างสะดวกได้เพราะนั้นทำไมเราไม่วางตำแหน่งแห่งที่ให้เราไม่ไปสร้างศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการบอกว่าเราจะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเราล่อเป้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่าเราเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเราจะมาแทนที่ช่องแคบมาลากาเราจะล่อเป้าให้มหาอำนาจมาดึงให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแต่ถ้าเรามองว่าและแน่นอนเราก็จะทะเลาะกับมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยถูกต้องไหมครับเพราะสิงคโปร์เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ทางธรรมชาติมาเลเซียเองเขาทำสิ่งที่เรียกว่า Eastern Corridor Rail Linkก็คือเชื่อมท่าเรือพอร์ตคลังที่อยู่ที่ฝั่งประเทศไทยเรียกอันดามันน่ะก็คือทะเลทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลนะครับเข้ามาในช่องแคบมาลากาละไปถึงการันตันตรังกานูซึ่งอยู่ทางฝั่งที่เราเรียก

0: อ่าวไทยทะเลจีนใต้เป็นรถไฟเชื่อมระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรเขาทำไปแล้วเขาทำมาตั้งแต่สมัยมหาเทมูฮัมหมัดกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างของแบบเดียวกันคิดวิธีแบบเดียวกันเราก็จะเป็นศัตรูกับเขาและการเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวมันจะไปปะทุเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความไม่สงบในชายแดนใต้แต่สู้เราไปผูกมิตรไหมแล้วเราบอกเราไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเชื่อมโยงสองฝั่งมหาสมุทรแต่เราจะเชื่อมผืนแผ่นดินตอนในของทวีปเพื่อทำให้ไทยจังหวัดที่ไม่ติดทะเลไม่มีท่าเรือเพื่อทำให้เมียนมาทางตอนในจีนทางตอนใต้สปป.ลาวกัมพูชาหรือแม้แต่เวียดนามเวียดนามเขามีแต่ชายฝั่งติดกับทะเลจีนใต้นะครับเขาไม่มีชายฝั่งติดกับอ่าวเบงกอลให้เขาใช้ระบบโลจิสติกบนผืนแผ่นดินนี้มาลงท่าเรือทางฝั่งอันดามันของเรามาลงท่าเรือทางฝั่งอ่าวไทยของเราแล้วทำให้เขาสามารถที่จะค้าขายได้ง่ายขึ้นทำให้เขาเหมือนกับมีช่องทางหายใจที่จะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนละแล้วเราก็ค่อยบอกว่าแน่นอนในเมื่อมันเชื่อมตอนบนลงมาตอนล่างแล้วเราเชื่อมตอนล่างทางซ้ายกับทางขวาดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ช่องแคบมาลากาตรงนี้จะเป็นหลักประกันสำรองอย่างเงี้ยเราเองจะสามารถที่จะพัฒนาโครงการได้อย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากสเกลที่เล็กกว่าแล้วก็ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเพื่อนสร้างบทบาทนำได้นะครับ
1: ครับภูมิภาคก็มีปฏิกิริยาหรือเขาจับตามองดูโปรเจกต์นี้ของเรายังไงบ้างครับอาจารย์แต่ละประเทศเลยฮะ
0: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดมานานมากแล้วนะครับเราเองก็คิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเองเขาก็เตรียมโครงการของเขาอยู่นะครับเอาตั้งแต่โครงการแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยแลนด์บริดจ์จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ต้องอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยเรามีความร่วมมือชื่อ Greater แม่โขง Sub Region
1: ครับ
0: GMS คือเมียนมาไทยสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามและ2มณฑลของจีนคือยูนนานกับกวางสีแล้ว Asian Development Bank ก็มาสร้างระบบ ASEAN Highway Network แล้วก็พูดถึงถนนที่เรียกถนน R9 หรือว่า East West Economic Corridor จำได้ไหม เริ่มต้นจากมอลแมงมอลำไยในเมียนมาข้ามมาที่แม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยแล้วก็วิ่งในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับตากพิษโลกใช่ไหมครับไปจนถึงขอนแก่นมุกดาหารแล้วจากมุกดาหารเราก็มีสะพานมิตรภาพแห่งที่2เพื่อที่จะผ่านสปป.ลาวเข้าสู่ตอนกลางของเวียดนามแล้วก็ไปท่าเรือที่ดานังเราพูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มาหลายทศวรรษแล้วอันนั้นก็เชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะยังไม่ถูก fully utilize เพราะท่าเรือในเมียนมามันก็ยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นระบบการขนส่งที่จะเชื่อมโยงกฎระเบียบให้ถนนมันทำได้มันก็ไม่เชื่อมโยงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสนอเรื่องพวกนี้เป็นตัวเพิ่มนะครับเช่นเดียวกันกับที่เมื่อกี้ผมพูดถึง ECRL ของเมียนของมาเลเซียพูดถึงสิงคโปร์เองเขาก็พัฒนาตลอดนะครับคุณวารินไปสิงคโปร์เนี่ยเราเคยไปเดินเล่นแถวๆเขาเรียกมารีนาเบย์ใช่ไหม เราเคยไปตัวของสถานโรงแรมขนาดใหญ่ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ถ้าเรามองไปที่เกาะสิงคโปร์เนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยทางซ้ายมือเราเห็นท่าเรือขนาดใหญ่เลยตอนนี้สิงคโปร์ย้ายท่าเรือจากตรงนั้นแล้วนะฮะ เพื่อที่จะขยายพื้นที่ waterfront สวยๆเป็นแหล่งทำธุรกิจแหล่งธุรกิจโรงแรมออกไปทางด้านนั้น Garden by the Bay แถวนั้นหายไปหมดละแล้วย้ายท่าเรือไปที่ Taos ซึ่งไอ้ท่าเรือใหม่เนี่ยโอ้โหจะรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเขาเองก็มีการเตรียมพร้อมเหมือนที่มาเลเซียเตรียมพอร์ตคลังนะครับดังนั้นผมคิดว่าอาเซียนเองทุกคนอ่ะอยากที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการที่จะเชื่อมหมดแหละเพราะนั้นถ้าเราไปแข่งกับเขาแทนที่เราจะกลายเป็นสิ่งกับประเทศที่ปรองดองกันในประชาคมอาเซียนเรากลับจะกลายไปสร้างคู่แข่งสร้างความร้าวฉานกันมากกว่าแต่ถ้าเรามองเป็นเอ๊ะกับประเทศที่ยังไม่ได้มีฟาซิลิตี้ใหญ่ขนาดนี้สปป.ลาวไม่ต้องพูดถึงเขาอยากจะเป็นแลนด์ลิงก์ถูกต้องไหมครับและเขาก็ไม่มีทางออกทะเลเวียดนามอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปเขามีเฉพาะทะเลจีนใต้เขาไม่มีท่าเรือฝั่งอ่าวเบงกอลกัมพูชาเองก็มีเฉพาะท่าเรือที่อ่าวไทย ซึ่งก็ไม่มีทางฝั่งอ่าวเบงกอลเมียนมาตรงกันข้ามเลยมีท่าเรือฝั่งอ่าวเบงกอลแต่เขาไม่มีท่าเรือทางฝั่งอ่าวไทย

0: เราเอาเราช่วยกันโดยการที่บอกเฮ้ยในเมื่อณวันนี้ปัจจุบันนี้เรามีระบบถนนที่ดีที่สุดในเมลานาเซียนนะทำไมไม่เชื่อมโยงสินค้าจากประเทศพวกเขาอะมาผ่านที่ประเทศไทยล่ะแล้วออกทะเลอ่ะอย่างตอนนี้ถ้าจะออกทะเลทางฝั่งจากเมียนมาจะมาทางฝั่งอ่าวไทยจะมาทางฝั่งแปซิฟิกเรามีแหลมฉบังเรามีม่านตะพุดรองรับใช่ไหมครับแต่คำถามคือจากสปป.ลาวจากฝั่งเวียดนามจากฝั่งกัมพูชาจากฝั่งจีนตอนใต้อะถ้าจะไปทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียคุณลงมาแค่ได้แหลมฉบังนะแล้วหลังจากนั้นคุณต้องอ้อมช่องแคบมาลากาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดด้วยระบบถนนด้วยระบบรางที่ดีซึ่งตอนนี้เรามีรถไฟรางคู่ใช่ไหมครับจากกรุงเทพเนี่ยเสร็จไปถึงชุมพรละเราเชื่อมลงมาออกที่ท่าเรือที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราอาจจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างเช่นท่าเรือระนองแบบนี้สินค้าเขาไหลลงมาแล้วออกไปมหาสมุทรอินเดียไปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียใต้ได้เลยโดยอัตโนมัติเราก็จะมีเพื่อนเราก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลามองยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้เนี่ยวิธีคิดถึงบอกว่าสำคัญมากความจริงใจถึงสำคัญมากครับ
1: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ของประชาชนที่ระแวงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่มั่นใจไงครับว่ารัฐบาลนั้นมองในมุมที่ครอบคลุมทุกมิติหรือเปล่านะครับหรือว่ามันหนักไปทางนายทุนแล้วก็ผลประโยชน์มากกว่าที่จะออกไปในเรื่องของความมั่นคงของประเทศใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้พอได้ยินคำว่าคอคอดกระมันก็เป็นเรื่องของแบบอุ๊ยประเทศไทยจะถูกแบ่งแยกดินแดนในส่วนที่อยู่ต่ำจากคอคอดกระเนี่ยออกไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่องปัจจุบันที่พอเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบพอมูสเนี่ยผมว่าแลนด์บริดจ์มันก็เลยกลับมาอยู่ในคอนเวอร์เซชันอีกครั้งนึงทั้งที่พอจบรัฐบาลของคุณเศรษฐาไปแล้วเนี่ยมันก็หายไปเลยใช่ไหมครับกับรัฐบาลนั้นเนี่ยครับอาจารย์มองความไม่มั่นใจระบบการเมืองของเราอะฮะคืออาจารย์พูดถึงคำว่า corruption เนี่ยผมว่ามันก็เป็นมะเร็งแล้วมันอาจจะไปสู่แบบระยะสุดท้ายก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะพ้นจากcorruption กันได้เมื่อไหร่นะครับตราบใดที่การเมืองของเรายังเป็นลักษณะเป็นทุนเข้ามาแล้วเพื่อมาถอนทุนแบบนี้อยู่ครับ
0: ที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลหลักฐานที่มันเป็นวิทยาศาสตร
1: ์
0: มาพูดคุยกันมันเป็นพูดถึงเรื่องของการกะคะเนคาดคะเนทุกคนก็เลยไม่เชื่อใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดมาครั้งนี้เนี่ยทุกคนมุ่งไปบอกว่าแลนด์บริดจ์จะมาแทนที่ช่องแคบมาลากาซึ่งไอ้เนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะ มันไม่สามารถแทนที่ได้อยู่ตรงไหมครับเพราะมันจะเจอปัญหาที่เรียกว่า double handling double handling คืออะไรนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยนะตั้งแต่สงครามยูเครนมาถึงสงครามอิหร่านก็คือ asymmetric warfare ไอ้เรื่องระบบโลจิสติกตรงนี้มันมีปัญหาเช่นเดียวกันเขาเรียกว่า asymmetric capacity ครับ asymmetric capacity ก็คือขีดความสามารถของเครื่องมือทางการขนส่งแต่ละอย่างมันไม่เท่าเทียมกันมันไม่สมดุลกันยกตัวอย่างเช่นเรือทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะขนส่งให้ได้สเกลให้ได้ต้นทุนให้ได้ราคาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมันต้องเป็นเรือขนาดใหญ่ครับเมื่อก่อนนี้เรือขนาดใหญ่เขาเรียกปานามาแม็กซ์ปัจจุบันใหญ่กว่านั้นอีกเขาเรียก Ultra Large Container Vessel ULCVULCV 1ลำเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตตู้คอนเทนเนอร์มี2ไซส์20ฟุตกับ40ฟุตที่เรานิยมใช้กันมากกว่าในประเทศไทยเป็นตู้20ฟุตมันวางตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้ 20,000 ถึง 24,000 ตู
1: ้ว้าว
0: เพราะนั้นลองนึกภาพนะครับเรือลำใหญ่ขนาดนี้มาเทียบท่าปั้งที่ระนองสมมุติเราใช้เครนที่ทันสมัยที่สุดนะครับไอ้เครนที่เขาเรียกว่าGantry Crane ก็คือเครนหน้าท่าไปดูที่ท่าเรือคลองเตยไปดูที่ท่าเรือแหลมฉบังก็ได้มันจะเป็นหอคอยขนาดใหญ่เลยแล้วมีเครนยกตู้ขึ้นตู้ลงปัจจุบันใช้ AI ได้ทันสมัยที่สุด1เครนยกได้30ถึง40ตู้ต่อชั่วโมงให้มันใช้ AI ทำงานได้24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์20,000ตู้ถึง 24,000 ตู้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเรากำลังพูดถึงการใช้แค่เอา ตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเรือเนี่ย3วัน
1: อือหือ
0: ล่องเรือจากอ่าวไทยไปอ่าวเบงกอลล่องเรือจากอ่าวเบงกอลมาอ่าวไทยผ่านช่องแคบมาลากาใช้เวลามากกว่า2วันเพราะฉะนั้นแค่หยุดตรงท่าเรือของเรายกตู้ออกวางบนลานซึ่งก็จะมีปัญหานะฮะว่าเราจะมีพื้นที่ที่วางตู้ได้ 20,000 ตู้ไหม
1: อืม
0: ไอเนี่ยใช้เวลา3วันแล้วอะ
1: อืม
0: เขาผ่านช่องแคบมาลากาเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาใช้เวลา2วัน
1: อื
0: แค่นี้มันก็แทนที่ช่องแคบมาลากาไม่ได้แล้วถูกต้องไหมครับ
1: อืม
0: เท่านั้นยังไม่พอเอาตู้ลงจากเรือได้ต้องวิ่งจากระนองไปชุมพรต้องวิ่งจากชุมพรกลับมาระนองระยะทาง90กิโลเมตรเขาบอกเขาจะใช้รถไฟรถไฟ1ขบวนยาวๆที่มีหลายตู้เนี่ยเอาแบบใช้3หัวจักรลากข้างหน้าอีก3หัวจักรดันข้างหลังมันจะต่อตู้ตรงกลางได้100ถึง200ตู้ครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพตู้คอนเทนเนอร์ 20,000 ตู
1: ้
0: เอามาวางบนรถไฟที่วางได้แค่ครั้งละ100ถึง200ตู้ต้องใช้รถไฟกี่ขบวนครับในการวิ่งเชื่อมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้รถไฟ150ถึง100โอ้โหกี่เที่ยวก็ไม่รู้อ่ะเพราะอาจจะต้องใช้เวลาอีก3ถึง4วันแล้วต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเทรนมาชาร์ลิงอ่ะคือจัดลำดับเวลาว่ารถคันไหนจะออกรถคันไหนจะเข้าต้องใช้รถไฟกี่ขบวนรวมแล้วจะใช้เวลาในการเดินทางจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งอีก2วันพอไปถึงอีกฝั่งหนึ่งต้องเอาตู้ขนขึ้นเรืออีกรอบหนึ่งใช้เวลาอีก3วันรวมแล้วใช้เวลาอยู่ในแลนด์บริดจ์เนี่ย 6-9 วันแต่ถ้าเทียบวิ่งผ่านช่องแคบมาลาการะยะทางยาวขึ้น 1,200 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาวิ่งแค่2วันเพราะฉะนั้นโดยปัญหานี้แค่ปัญหาเดียวคือ asymmetric capacity เนี่ยเราเห็นชัดเจนครับว่าปัญหา double handlingทำให้เราไม่สามารถจะทดแทนช่องแคบมาลากาได้ชัดเจนดังนั้นการเริ่มต้นบอกว่าจะใช้ land bridge เพื่อทดแทนช่องแคบมาลากา
1: ก็ผิด
0: ผิดตั้งแต่ต้นพอมันผิดตั้งแต่ต้นปุ๊บมันไปต่อยากแล้วอะ
1: คือฟังอาจารย์พูดพออาจารย์พูดว่า AI เนี่ยอาจารย์คิดระยะเวลาในการก่อสร้างแบบ physical infrastructure จริงๆเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วมันอาจจะสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ทันเทคโนโลยีที่มันไปไกลกว่านั้นแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วสองโลกที่มีความไม่แน่นอนคือจริงครับนี่ระหว่างฟังอาจารย์พูดไปเนี่ยผมก็นั่งคิดเล่นๆนะครับขออนุญาตภาคส่งออกอย่าเพิ่ง offended นะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการส่งออกในการช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยแต่ว่าคือเศรษฐกิจไทยเองจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งภาคการที่เราพูดกันมาตลอดว่าเราอยากจะต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะอาจารย์เวลาเราปรับแล้วเนี่ยเรายังต้องพึ่งการส่งออกมากขนาดนี้ด้วยเหรอครับอาจารย์ครับเพราะว่าทั้งๆที่เราก็มีทรัพยากรเพียงพอในการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนได้ในประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเราบริหารทรัพยากรให้ดี
0: ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งซึ่งคุณวารินเอาประเด็นสำคัญขึ้นมาพูดได้ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่เป็นเศรษฐกิจที่เขามีเสถียรภาพสูงเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
1: จีน
0: เพราะนั้นเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์กันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องเรียนคนเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ได้เรียนมัธยมก็เรียนแล้วใช่ไหมว่าวิธีการคำนวณ GDP เศรษฐกิจมันมี4เครื่องยนต
1: ์
0: 4เครื่องยนต์เนี้ยมันมี C บวก I บวก G บวก X ลบ M C คือการบริโภคภายในประเทศ I ก็คือการลงทุนภาคเอกชน G คือการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็ X ลบ M ก็คือส่งออกสุทธิเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศขนาดใหญ่แล้วเขาต้องการที่จะลดความไม่มีเสถียรภาพลดความไม่แน่นอนลดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจพวกใหญ่ๆอย่างเงี้ยในยุโรปในอเมริกาในจีนเขาเน้นการบริโภคภายในประเทศครับ
1: ครับเพราะผมเห็นแบบดราม่าตลอดเลยครับเวลาเรื่องค่าเงินบาทผันผวนปุ๊บเนี่ยเอาละมันจะย้อนแย้งกันกับภาคอื่นที่อาจจะอยากเห็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าอ่อนค่าไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็เลยจะกลายเป็นแบบเราต้องเศรษฐกิจเราต้องควรจะไปพึ่งกับภาคการส่งออกมากขนาดนี้เลยหรือปรับให้มันเป็นสัดส่วนที่น้อยลงมาใน GDP ได้ไหมแล้วไปขยายภาคอื่นได้ไหมผมคิดเล่นๆนะครับอย่างที่บอก
0: สิ่งที่คุณวารินคิดเนี่ยถูกแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าสร้างคลองอะเรื่องพวกนี้เลิกคิดไปเลยนะฮะเพราะคลองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนำเข้าไม่ว่าจะเป็นส่งออกไม่ว่าจะเป็นการผลิต ครองสนับสนุนแค่ให้ระบบโลจิสติกมันลัดเส้นทางผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดเพราะนั้นในการผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดแปลว่าเรือต้องไม่จอดหรือถ้าต้องจอดต้องจอดให้เวลาสั้นที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราถึงไม่เคยเห็นภาคการผลิตอยู่ที่คลองสุเอซเราถึงไม่เคยเห็นภาคการผลิตอยู่ที่คลองปานามาเพราะทุกคนต้องการแค่จะลัดเส้นทางเพื่อย่นระยะทางจากยุโรปไปเอเชียเพื่อล่นระยะทางจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปมหาสมุทรแปซิฟิกในกรณีของปานามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดสมัยเราเปลี่ยนวิธีคิดสมัยว่าเราสร้างแลนด์บริดจ์เราพัฒนาท่าเรือเราพัฒนาระบบโลจิสติกพวกนี้เพื่อนำเอาสินค้าจากตอนในออกไปสู่ตลาดโลกไอ้แบบนี้ครับเบี้ยใบ้รายทางมันจะเกิดการเพิ่มมูลค่าเราพูดถึงการที่จะเอาวัตถุดิบจากตลาดโลกทั้งตลาดเข้าผ่านท่าเรือผ่านระบบโลจิสติกไปป้อนพื้นที่ทางตอนในไอ้อย่างนี้ครับมันจะเริ่มพูดถึงแล้วว่าอ้าวเอาของมาลงปุ๊บสร้างโรงกลั่นน้ำมันไหมเราสร้างระบบท่อขึ้นไปทางตอนในของแผ่นดินไหมไอ้อย่างเงี้ยประเทศไทยเราจะได้ value added ละ เวลาสินค้าลงมาถ้ามันเป็นสินค้าการเกษตรที่ออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเวลาเขาจะไปส่งทั่วโลกเนี่ยแหมส่งเป็นสินค้าเกษตรมันบัลกี้อ่ะ มันใหญ่มันเทอะทะมันปืนน้ำหนักเอามาผลิตในระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเขตเศรษฐกิจเศรษฐกิจต่างๆที่เราเคยวางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติในแผนแม่บทเรื่องของการขนส่งระบบโลจิสติกของเราไหมแล้ว value added มันถึงจะเกิดการจ้างงานมันถึงจะเกิดแล้วเราไม่ต้องไปทะเลาะ กับใครเลยเพราะเราไม่ได้ต้องการจะแทนที
1: ่
0: การเคลื่อนย้ายคลองลัดที่เร็วที่สุดแต่เราเป็นปากประตูเราเป็นทางเชื่
1: อม
0: เพราะฉะนั้นวิธีคิดจึงสำคัญมากนะครับเริ่มต้นวางให้ถูกแล้วผลพลอยได้จากวิธีคิดแบบนี
1: ้
0: ค่อยไปพูดถึงว่าเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร
1: ์
0: strategic alternative logistic route ถ้าอะไรเกิดขึ้นในช่องแคบมาลากาเพราะฉะนั้นเวลาคนไปพูดกับพี่น้องภาคใต้อะผมสงสารมากเลยชอบไปพูดว่าถ้าสร้างคลองถ้าสร้างคลองลัดพวกนี้มันจะเกิดการจ้างงานมันจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมมันจะเกิดเขตเศรษฐกิจจำนวนมากซึ่งเผลอๆมันตรงกันข้ามนะฮะลองนึกภาพดูสมมุตินะสร้างคลองนะคุณวารินคงทราบอยู่แล้วแหละว่าถ้าสร้างคลองเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรน้ำในคลองนั่นน่ะมันไม่ใช่น้ำจืดนะครับน้ำในคลองมันจะเป็นน้ำทะเลเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่า2ฝั่งเนี่ยพอน้ำทะเลมันไหลเข้ามาไอแหล่งน้ำจืดใต้ดินในภาคใต้ของเราจะกลายเป็นยังไงครับไอที่เคยปลูกยางพาราปลูกสวนลองนึกภาพถ้าอยู่ที่ชุมพรอำเภอหลังสวนผลไม้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุเรียน
0: แล้วมันกลายเป็นน้ำเค็มอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: เรื่องใหญ่นะครับเนี่ย
0: น้ำกินน้ำใช้มันจะเป็นยังไงแค่เรื่องแบบเบสิกสุดๆว่าอ่ะคุณเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรน้ำในคลองเป็นน้ำอะไรนิดาโพถึงบอกไงครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูลเพราะเวลาเขาไปพูดถึงบอกไอ้ความจริงใจมันเริ่มจากคุณพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือคุณแค่ไปสารฝันว่าโอ๊ยจะเกิดการจ้างงานจะเกิดอะไรแต่คุณไม่เคยพูดเลยว่าถ้าคุณขุดคลองนะน้ำเค็มเข้ามาเนี่ยพืชสวนคุณตายหมดนะ
1: ครับ
0: ไร่นาสาโทคุณพังหมดนะ
1: นักการเมืองนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวที่ไม่ต้องทำศัลยกรรมจมูกครับเพราะเป็นพินอคคิโ
0: อแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์อะไรก็คงไม่ช่วยเพราะว่าหน้าเนี่ยมัน
1: บอกเวลาแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวไว้คุยกันต่อเรื่องนี้คงได้คุยกันทุกครั้งแล้วครับที่กลายเป็นประเด็นเราต้องให้ความรู้กับสังคมนะครับในการที่จะได้มีข้อมูลพอในการที่จะไปทำประชาพิจารณ์ว่าจะเอาหรือไม่เอาโครงการนี้กันนะครับบอกว่าจะมีโอกาสให้เราได้แสดงความเห็นกันด้วยนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาโครงการ Land Bridge นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับข่าวเด่นประเด็นน้องอีคอนโรลครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้จันทร์ถึงศุกร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะซึ่งก็ตรงกับวันฉัตรมงคลนะซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะถ้าตรงอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเป็นวันหยุดราชการนะ ก็ยาวต่อเนื่องนะจริงๆก็ตั้งแต่วันรายงานแห่งชาติตั้งแต่วันที่1นะวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนะและหลังจากนั้นก็มาเป็นวันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3แล้วก็วันนี้นะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันจันทร์ที่4ผมเนี่ยเพิ่งเดินทางนะกลับมาจากที่เพชรบูรณ์นะเพิ่งถึงเลยสดๆร้อนๆเนี่ยถึง20นาทีที่ผ่านมานี่แหละฮะบรรยากาศผมบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเดินทางในวันเสาร์นะไปวันเสาร์เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยผมติดคือต้องจัดรายการแล้วก็เข้าเบรกแรกซึ่งเข้าสดให้กับที่นี่ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็มีภารกิจต่างๆเนี่ยก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะกว่าจะออกเดินทางได้จริงๆนี่ก็คือวันเสาร์ตอนเช้าก็รถไม่ได้หนาแน่นมากนะรถไม่ได้เยอะอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือคงจะแบบเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมผ่านมาแล้วแล้วก็มีข่าวไม่ดีด้วยเพราะว่าเมื่อวันที่เท่าไหร่ละวันที่1วันที่2เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเพิ่งมีการปรับเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลไป60สตางค์แล้วก็เบนซิน85สตางค์ถึงแม้ว่ามันจะปรับเพิ่มไม่เยอะนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าก็อาจจะทำให้หลายท่านที่ได้กลับภูมิลำเนานะหรือว่าไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีวันหยุด3วัน4วันเนี่ยบางทีอาจจะแบบโอเคไว้ก่อนดีกว่านะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะตอนนั้นกลับมาเที่ยวได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรที่เซฟได้เนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะคิดไปในทางเดียวกันคือก็ต้องประหยัดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกลับมาวันเนี้ยนะก็ออกมาเร็วหน่อยนะออกมาจากที่บ้านที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็ตอนประมาณสัก9โมงกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆนะระหว่างทางก็ดูรถซ้ายขวาเป็นยังไงก็ยังเบาอยู่นะไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะแล้วก็ถ้าถามว่าคล่องตัวไหมก็ต้องยอมรับว่าคล่องตัวแต่ผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับคือสำหรับรอบนี้คือสงกรานต์เนี่ยผมไม่อยู่คุณผู้ฟังหลายท่านทราบอยู่แล้วนะผมเดินทางไปที่เนปาลไปเดินป่าที่เนปาลไป ABC อันนาปูระเบสแคมป์นะก็เรียกว่าก็พยายามดูแหละนะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองเป็นแบบไหนอย่างไรนะแล้วก็เห็นยอดจองรถช่วงงานแสดงรถยนต์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจองรถ EV เยอะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือคนจองรถไฟฟ้าเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจนถึงตอนเนี้ยนะ เขาส่งมอบกันพอสมควรหรือยังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยคือพอมีนโยบายของทางภาครัฐที่จะมีรถเก่าแลกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนลดอะไรเนี่ยนะก็ผมเห็นมีคนบ่นนะฮะว่าแบบอาจจะทิ้งใบจองแล้วก็รอให้นโยบายของรัฐบาลออกมาให้ชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นจะมาซื้อ EV อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูอีกทีนึงนะก็มีก็เลยอาจจะทำให้ยอดจองที่บอกโอ้โหต้นปีที่ผ่านมายอดจองรถใหม่ปีนี้อย่างผมยังตกใจเลยโอ้ยทำไมจองกันเยอะแยะขนาดนั้นนะว่าจะมีหลายท่านนะที่อาจจะคิดแบบนี้นะแล้วก็อีกหลายท่านที่บอกโอ้ยไม่เป็นไรละนะไม่รอแล้วนะสามารถลุยได้เลยก็ลุยเลยบางคนอาจจะถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้พลังงานก็เป็นไปได้นะเพราะว่ารอบปี2569นี่ก็ต้องยอมรับนะว่าเหตุที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่อิหร่านเนี่ยนะถึงแม้ว่าตอนนี้นะดูว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายนี่60กว่าวันนะครับใช่ไหม2เดือนเต็มๆแล้วนะ64 65วันแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569อ่ะนะจนมาถึงวันเนี้ยก็ต้องบอกว่า2เดือนเต็มๆแล้วแม้ว่ายังไม่ได้มีการบอกว่าอ่ะยุติสงครามหรือว่าเลิกยิงกันละไม่มียังไม่มีข้อตกลงอันนี้เกิดขึ้นแต่ความพยายามนะสำหรับทางอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะ ผมเข้าใจว่าแรงกดดันจากนานาชาติด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้สถานการณ์ดูแล้วมันอาจจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเงื่อนไขข้อกฎหมายของสหรัฐเองนะถ้าสมมติว่ายืดเยื้อเกิน60วันต้องขออนุญาตทำสงครามอะไรเนี่ยนะก็บอกว่ายุติสงครามแล้วนะเห็นบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามคุยกับทางอิหร่านแล้วก็อิหร่านก็บอกว่าเรือต่างๆที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านได้ยกเว้นชาติที่เป็นปรปักษ์กับเขาก็คือพูดง่ายๆคืออิสราเอลนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารวมถึงทางสหรัฐอเมริกาอะไรหรือไม่อย่างไรแต่นี่มันก็เป็นสัญญาณนะก็พยายามดูครับว่าอ่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาถึงแม้เราไม่อยู่แต่ยอดจอง EV มันเยอะคนก็ใช้รถ EV เยอะก็แน่นอนอ่ะนะเวลาคนใช้เยอะๆแล้วก็ที่เติมมันน้อยที่ชาร์จมันน้อยเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาแน่ผมเคยลองแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยลองนะครับผมอยากรู้ผมก็ศึกษาผมก็ใช้รถ EV ผมก็รู้ว่าโอเคถ้าเรามาช่วงเทศกาลเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงเพราะเราเคยทำมาแล้วลองดูแล้วว่าโอ้โหแต่ละที่มันก็ลำบากนะโดยเฉพาะที่มันมีการจองเนี่ยบางคนเนี่ยจองแล้วคือผมว่าหลายท่านคงประสบพบเจอเหมือนกันอย่างผมอย่างเงี้ยจองแล้วนะครับแล้วเราก็ไปถึงตามเวลาแต่มันมีรถที่จอดแช่เอาไว้ไอเนี่ยก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงคือบอกไปมันก็เรียกร้องอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะอันนี้ผมพูดแบบจากใจเลยคือความที่ไม่รักษากฎกติกาอันเนี้ยมันก็ทำให้เป็นปัญหาของคนที่เติม EV ผมจองไปช่วงเวลาไปถึงและเรียบร้อยตรงช่วงเวลาเลยมันจะต้องคิดค่าจองก่อน20บาทใช่ไหมถามว่าจำนวนเงินเยอะไหมไม่เยอะหรอกแต่พอจองไปแล้วเนี่ยแล้วเขาชาร์จแล้วเขาจอดแช่จอดแช่จนมันเลยเวลาแล้วไอ้20บาทที่เราจองไว้เนี่ยไอ้บริษัทมันก็ตัดอัตโนมัติเลยเอาก็คุณไม่ยอมไปชาร์จไหนใครจะรู้ได้จอดอยู่ตรงหน้าไอ้ตู้ชาร์จแล้วนะแต่พี่เขาไม่ยอมออกนะเขาก็พอเจอหน้าผมจองนะอู้ขอโทษแหมพี่ก็จองไว้สงสัยพี่จองผิดที่แล้วพี่ก็ขับรถไป20บาทผมก็เสียเปล่าไปเฉยใช่ไหมแล้วผมเข้าไปผมก็ต้องไปสตาร์ทอีกแล้วมีคนมาจองหลังอีกได้10นาทีคุณคิดว่าการชาร์จแบต EV 10นาทีจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่สามารถที่ทำให้เราเดินทางคือกะอะไรไว้ทั้งหมดมันลวนเลเปลี่ยนไปหมดนะก็ต้องมาชาร์จต่อชาร์จต่อไอ้พวกนี้ผมมีประสบการณ์แล้วผมรู้แล้วว่าโอ้โหถ้าเจอคนผิดศีลอาจารย์บิระคือหน้าด้านกับมักง่ายเนี่ยนะแล้วเอาแต่ได้เนี่ย3ข้อเนี้ยมันทำอย่างอื่นไม่ได้จริงๆครับก็พยายามดูว่าอ่ะถ้าสมมุติเราต้องกลับสงกรานต์จริงๆจะทำยังไงอันนี้ก็คิดแผนไว้เรียบร้อยแล้วผมซื้อวอลชาร์จไปติดที่บ้านผมอีกอันนึงนะที่ต่างจังหวัดนะเพื่อจะให้อย่างน้อยๆก็เรารู้แล้วว่าเส้นทางในการเดินทางถ้าเราชาร์จรถเต็ม 100% ไม่แวะที่ไหนเลยนะฮะบรรทุกของเป็นปกติอันเนี้ยเราถึงกรุงเทพมหานครเหลือแบตอยู่ประมาณสัก 7% 10% วิ่งได้ 20-30 กิโลเมตรเนี่ยนะอันเนี้ยเราเซฟเราไม่ต้องจอดข้างทางไม่ต้อง

้าสู่ที่ประชุมครม.นะก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็เกี่ยวพันกับ EV ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้มีข่าวรถบรรทุกไฟไหม้โอ้โหตอนรายงานข่าวช่วงประมาณเกือบทุ่มอะทุ่มนึงอะไรเงี้ยผมเห็นภาพข่าวผมตกใจไฟมันทำไมโอ้ลุกโชนขนาดนั้นยังคิดอยู่ในใจว่าบรรทุกอะไรมานะตรงถนนบางนาตราดอะจนถึงปัจจุบันนะก่อนเข้ารายการผมเช็คข่าวอยู่บอกว่าตรงนั้นยังปิดอยู่เลยเป็นช่องและเป็นช่องทางด่วนด้วยคือช่องที่เราวิ่งบางนาตราดข้างล่างไอ้ถนนบุรพาวิถีข้างบนอะแล้วไฟที่มันลุกโหมไฟไหม้เนี่ยนะแล้วเขาไปตรวจเจอแล้วว่าบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมโอ้โหซึ่งมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะแล้วมันก็ลุกโชนด้วยคงบรรทุกมาพอสมควรเห็นบอกว่าแบตอันนี้เขาไว้ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะแล้วมันก็ลุกจนตอนเช้านี่เขายังฉีดน้ำเลี้ยงอยู่เลยว่ากลัวมันจะคลุกกลุ่นแล้วมันจะไหม้ขึ้นมาอีกเขายังไม่ได้เคลียร์อะไรเรียบร้อยเลยนะยังปิดถนนอยู่เลยนะในช่องทางดังกล่าวก็ให้รถวิ่งไอ้ทางคู่ขนานไปนะส่วนข้างบนบุรพาวิถีนะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องผมเข้าใจว่าเขาต้องไปเช็คนะต้องไปดูความมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าไฟเนี่ยอย่างที่เรารู้อะบางทีเราก็เห็นแล้วไฟมันมาปุ๊บมันไหม้แรงๆเนี่ยมันไหม้เยอะๆเนี่ยนะความร้อนมันเยอะมันสะสมปูนเหล็กที่มันอยู่ข้างในมันอาจจะบิดเบี้ยวมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นมันต้องตรวจสอบอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเนี่ยข่าวที่มันเกิดขึ้นช่วงวัน2วันเนี้ยนะก็ยังวนไปวนมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะออกเร็วสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยวันนี้ผมก็เตรียมของไว้ให้แล้วนะอาจจะวาระสุดท้ายต่อหรือเปล่าหรือจะมีอะไรดีๆมาฝากนะจริงๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันนึงเต็มๆเลยผมอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงของคุณอะไรคุณเรื่องอะไรฟิวเจอร์ยูอ่ะนะผมลงในเพจโมล่าออนไลน์นะหนังสือเล่มนั้นก็ดีอ่านแล้วก็ได้แนวคิดได้มุมมองอะไรเยอะแยะดีนะการจัดการในองค์กรใครที่สนใจก็ลองไปดูในโมล่าออนไลน์ก็ได้ผมแนะนำไว้แล้วก็ถ้าใครจะไปซื้อหาอ่านต่อก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่ามันเป็นหนังสือที่ดีอันไหนที่เราคิดว่าดีเราก็แนะนำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวออกเร็วสักนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่
3: าย
2: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้งสองที่ในจังหวัดมิเอะ

0: นั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะผมก็บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ว่าช่วงแรกผมสรุปข่าวสารทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง LINE นะซึ่งก็อัปเดตให้ทันสถานการณ์นะถึงแม้ว่าจะเป็น Long Weekend ก็ตามทีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่2นะผมก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้คุณผู้ฟังดีนะตอนแรกก็ตั้งใจนะว่าจะอ่านเรื่องเก่าเล่าสนุกแต่ว่าคิดไปคิดมาเอ๊ะมันไม่ได้สิเพราะว่า เราค้างเอาไว้สำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยานะถ้าเอาเรื่องเก่าเล่าสนุกนะซึ่งคุณวีระเขียนให้อ่านเนี่ยนะในคอลัมน์โอ้นานมากแล้วนะตั้งแต่ช่วงปี2540กว่าผมจำไม่ได้นะว่าปี2540เท่าไหร่หรือว่า50เท่าไหร่ต้นๆนี่แหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้มาอ่านให้ฟังนะหรือว่าเอาเรื่องที่คุณวีระเขียนไว้เนี่ยมาเล่าให้ฟังก็ตามทีแต่ผมว่าหลายท่านอาจจะยังชื่นชอบอยู่สำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเรื่องการทำงานช่วง40ปีหลังจากที่คนไร้รากก็คือภาคต้นนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนจบรั้วมหาวิทยาลัยคุณวีระก็เริ่มทำงานแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่างๆเนี่ยจนเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนื้อหาสาระเป็นยังไงผมอ่านต่อให้ฟังดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้แบบหยิบมาอ่านต่อเนื่องนะฮะก็จะเป็นบางช่วงบางตอนบ้างนะอาจจะโดดข้ามไปข้ามมาบ้างคุณผู้ฟังก็คงไม่ว่าใครนะครับไปติดตามกันนะผมจะอ่านให้ฟังนะสำหรับวันนี้สัก2ตอนดีไหมครับจากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้ในตอนที่19เขียนไว้อย่างนี้ครับแม้รัฐบาลคุณชาติชายชุนฮวันที่ขึ้นมามีอำนาจหลังการล้างมือจากอ่างทองคำของคุณเปรมตินสุรานนท์ในช่วงกลางปี2531จะจบลงด้วยระยะเวลาอันสั้นในช่วงต้นปี2534ด้วยการทำรัฐประหารของคณะรสช.หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแต่มรดกตกทอดที่สำคัญในเวลานั้นก็คือการเปิดพื้นที่ให้เอกชนเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้นธุรกิจสัมปทานหลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือยุคแรกการสื่อสารผ่านดาวเทียมธุรกิจเคเบิลทีวีตัวละครที่มีบทบาทในภาคเอกชนตอนนั้นที่ภายหลังขยับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญคนนึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรผมรู้จักคุณทักษิณแบบนักธุรกิจกับนักข่าวประมาณปี2532ครับรู้ว่าสักวันคุณทักษิณคงจะต้องเข้าสู่แวดวงการเมืองเรื่องของอำนาจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ผมก็เคยบอกกับแกเป็นการส่วนตัวด้วยเจตนาดีว่าอย่าเลยแม้ผมจะเห็นความเสี่ยงในเรื่องนี้ในตอนนั้นและในเวลาต่อมาก็จริงแต่ผมก็ไม่คิดว่าชะตากรรมของคุณทักษิณจะเป็นอยู่อย่างที่เป็นในปัจจุบันครับการมาของรัฐบาลคุณชาติชายต้องบอกว่าเป็นเรื่องส้มหล่นในทางเศรษฐกิจเป็นอันมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลคุณเปรมได้วางรากฐานทางเศรษฐกิจเอาไว้ค่อนข้างแข็งแกร่งแม้จะต้องแลกกับความเจ็บปวดด้วยการลดค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมปี2527แต่ก็ชดเชยอย่างคุ้มค่าด้วยวลียุคทองของเศรษฐกิจไทยซึ่งเริ่มตั้งหลักตั้งลำในช่วงกลางปี2529และขับเคลื่อนอย่างมีพลังด้วยการลงทุนการส่งออกการท่องเที่ยวเป็นยุคที่การทำมาหากินคล่องตัวเป็นอันมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือความเฟื่องฟูและการปรับราคาสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญราคาที่ดินปรับตัวขึ้นเร็วและแรงมากพอๆกับการปรับตัวของสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะตลาดหุ้นในยุคที่เศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรงและเพาะเชื้อฟองสบู่เศรษฐกิจเป็นระเบิดเวลาเอาไว้โดยที่ทุกคนไม่คิดว่าจะส่งผลร้ายแรงหนักหนาสาหัสในเวลาต่อมาโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ซึ่งต่อเนื่องลากยาวจนถึงปี2542ในฐานะหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจและคอลัมนิสต์เศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เบอร์2 Daily News ในตอนนั้นสภาพการแวดล้อมบีบบังคับให้ผมโง่ไม่ได้ครับ แม้ผมจะดูแลหน้าข่าวเศรษฐกิจตั้งแต่กลางปี2527ได้เรียบร้อยพอสมควรจับประเด็นกลุ่มทิศทางของการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่ผมก็รู้ว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีความสลับซับซ้อนแต่สำคัญมากอยู่เรื่องหนึ่งที่จะต้องไปหาความรู้ถ้าหากจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในอนาคตหุ้นตลาดหุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นฟองสบู่ตลาดหุ้นแมงเม่าและแน่นอนการปั่นหุ้นคือเรื่องที่ว่าครับจำได้ว่าผมทำอย่างน้อย3อย่างในเรื่องนี้ครับ 1. ไปเรียนรู้เรื่องหุ้นจริงจังทั้งหลักสูตรการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2. ผมเขียนเรื่องหุ้นโดยอาศัยการพูดคุยกับนักลงทุนหุ้นที่ได้ชื่อว่าเป็นเซียนในสมัยนั้นทำเป็นสารคดีต่อเนื่องหลายตอนจบและเปิดคอลัมน์ตอบปัญหาการลงทุนในหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันอาทิตย์ข้อเขียนชุดนี้กลายเป็นหนังสือชุดรวยด้วยหุ้น4เล่มจบในเวลาต่อมาและ3ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปั่นหุ้นแบบตกกระไดพลอยโจรครับคดีปั่นหุ้นในปี2535เกี่ยวข้องกับหุ้น4บริษัทธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การบริษัทกสิบริษัทกิษดามหานครบริษัทรัตนการเคหะและบริษัทเงินทุน FCI ครับตัวละครที่สำคัญในเรื่องนี้ในภาครัฐคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นคุณทารินนิมมานเหมินและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.คนแรกคือคุณเอกมลกิริวัฒน์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าปั่นหุ้นถูกดำเนินคดีเป็นที่ฮือฮาและโจษจันกันมากมีอย่างน้อย3คนที่คุณควรรู้จักคุณสองวัชระศรีโรจน์คุณหญิงพัชรีว่องไพฑูรย์คุณวิชัยกฤษดาธานนท์ผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แบบตกกระไดพลอยโจรยังไงในปี2535จะเล่าให้ฟังตามสมควรแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่หมดเปลือกนะครับผมอ่านต่อเลยนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่20คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นฟองสบู่ตลาดหุ้นเซียนหุ้นปั่นหุ้นแมงเม่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดนะตราบใดที่ตลาดหุ้นยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบทุนนิยมที่มีพลานุภาพอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงตราบนั้นเรื่องราวที่อุดมไปด้วยความโลภและความโง่ความสำเร็จความล้มเหลวเศรษฐียาจกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่าหุ้นก็คงมีตลอดไปไม่อยากบอกว่าเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแม้จริงๆจะเป็นเช่นนั้นก็ตามทีในอดีตบ้านเรามีการพูดถึงเรื่องการปั่นหุ้นมาหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้าหากถามว่าการดำเนินคดีอย่างจริงจังกับเรื่องการปั่นหุ้นแบบเป็นคดีความเป็นข่าวคึกโครมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2535ถึง2536น่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นจริงเป็นจังมากไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการซื้อขายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักหมื่นล้านบาทตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาปั่นหุ้นทางราชการที่เป็นคนเข้ามาดูแลเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าการเมืองเรื่องหุ้นนั้นอำนาจกับทรัพย์เมื่อมีการปะทะกันตรงๆมันดุเดือดรุนแรงขนาดไหนอันที่จริงฟองสบู่ในระบบเศรษฐกิจไทยที่ก่อตัวขึ้นในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นนั้นได้เกิดขึ้นอย่างช้าๆและสะสมในเชิงคุณภาพมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชาติชายชุนหวันแล้วคุณชาติชายมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมปี2531หลังการเลือกตั้งโดยพรรคชาติไทยได้ส.ส.มากที่สุดและเมื่อคุณเปรมถูกกดดันจากแวดวงคนมีอำนาจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจนต้องบอกว่าผมพอแล้วสิ่งที่เคยเป็นมาและเป็นไปตลอด8ปีเศษภายใต้รัฐบาลของคุณเปรมซึ่งมีพรรคการเมืองและกองทัพสนับสนุนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองย้อนจากปัจจุบันเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนั้นผมคิดว่ากองทัพน่าจะมีความอ่อนล้าในการสนับสนุนคุณเปรมให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปพอๆกับอยากจะก้าวข้ามคุณเปรมไปให้ได้เหมือนกันตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลลึกลับอะไรมายืนยันอยากบอกว่าเป็นเพียงการคิดเอาเอง แต่ถ้าหากจะให้สืบค้นไปถามจริงๆว่ามีอะไรอย่างที่ผมคิดเอาเองหรือเปล่าผมแน่ใจว่ามีอย่างแน่นอนครับผมอยากจะบอกด้วยซ้ำไปว่าการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2534นั้นไม่ใช่จู่ๆคิดขึ้นมาหรือว่าแค่มีข่าวว่าคุณชาติชายชุนวันจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกจากคุณสุจินดาคาประยูรไปเป็นคนอื่นกองทัพกับการเมืองไทยเป็นเรื่องของเหรียญคนละด้านมานานแล้วครับแม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นผมไม่อยากเทียบเคียงรัฐบาลคุณชาติชายกับคุณทักษิณผมไม่อยากเทียบเคียงรสช.กับคมช.และคสช.ในปัจจุบันแม้จะมีความเหมือนแต่ก็มีความต่างกันในรายละเอียดของเหตุปัจจัยแห่งสถานการณ์และยุคสมัยพอสมควรรัฐบาลคุณชาติชายซึ่งนอกจากพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์เป็นกำลังสนับสนุนแล้วในทางเศรษฐกิจผมคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันต้องยอมรับบุญเก่าที่รัฐบาลคุณเปรมสะสมเป็นฐานเอาไว้นั้นทำให้ภาคการเงินการคลังของรัฐแข็งแกร่งเป็นอันมากเมื่อมารวมกับนโยบายที่เปิดพื้นที่ให้เอกชนเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจเต็มพิกัดด้วยการลดการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจที่มีมาอย่างยาวนานแถมเปิดทางให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศเต็มที่ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างพร้อมนั้นด้านหนึ่งเราก็จะเห็นตัวละครทางภาคธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นที่โดดเด่นในเวลานั้นและมีบทบาทในเวลาต่อมามากมายคนหนึ่งก็คือคุณทักษิณชินวัตรโทรศัพท์มือถือยุค 2G แรกๆเลยก็เกิดขึ้นด้วยระบบสัมปทานในสมัยรัฐบาลคุณชาติชายนี่แหละครับการลงทุนจากต่างชาติที่เริ่มมาก่อนหน้านี้เร่งตัวมากขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณชาติชายปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือราคาที่ดินปรับตัวขึ้นอย่างมากมายมหาศาลมีการเก็งกำไรและไล่ราคาที่ดินกันอุตลุดฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับยอดสินเชื่อในภาคสถาบันการเงินที่ขยายตัวเพราะคนกำกับดูแลไม่เคร่งครัดเข้มงวดเท่าที่ควรผมจำได้ว่ารัฐมนตรีคลังตอนนั้นชื่อประมวลสภาวสุเราเรียกแกว่าลุงมวลแม้แกจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรสักเท่าไหร่แต่เศรษฐกิจที่ดีและขยายตัวในอัตราสูงทำให้ทุกอย่างดูดีไปหมดรัฐมนตรีคลังลอยตัวเลยครับแม้จะไม่เป็นที่ยอมรับในตอนแรกแต่ในเวลาต่อมาก็ไม่มีใครตำหนิติเตียนอะไรเช่นกันแปลกแต่จริงครับแต่สิ่งที่อันตรายมากในเวลานั้นก็คือเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยครับการต่อสู้แก่งแย่งช่วงชิงพื้นที่เพื่อขึ้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคนหยิบมือหนึ่งที่เรียกว่านักเรียนทุนแบงค์ชาติจบลงด้วยการที่รัฐบาลคุณชาติชายแต่งตั้งคุณวิจิตรสุพินิจเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคลังและแบงค์ชาติที่เคยเป็นปราการสำคัญในการดูแลความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยบัดนี้พังทลายไปเรียบร้อยแล้วแม้การลงทุนจะเกินตัวเศรษฐกิจฟองสบู่ก่อตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคการเงินการธนาคารแต่ทุกอย่างยังไปได้เพราะการส่งออกยังดีการลงทุนของต่างชาติยังหนุนเนืองผู้คนหาเงินง่ายและจ่ายคล่องพอๆกับรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณชาติชายคอรัปชันกันวินาศสันตโลลางร้ายสำหรับรัฐบาลคุณชาติชายเกิดขึ้นเมื่ออิรักส่งทหารบุกคูเวตในช่วงกลางปี2533เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนชะลอตัวมีปัญหาเศรษฐกิจไทยเริ่มหมดตัวช่วยรัฐบาลที่ลอยลำมาตลอด2ปีเต็มๆจากเดือนสิงหาคมปี2531เริ่มขยับยากแล้วเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มถอยร่นการรับมือสถานการณ์ทางการเมืองที่กองทัพจ้องจะเข้ามามีบทบาทก็เป็นเรื่องที่ป้องกันยากเมื่อไหร่กองทัพไม่เอารัฐบาลไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเมื่อนั้นความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐบาลก็เริ่มนับถอยหลังได้เลยคุณชาติชายรู้เพราะเคยทำรัฐประหารมาก่อนตอนยังเป็นทหารหนุ่มไม่รวมพ่อที่เคยเป็นหัวหน้ารัฐประหารอีกต่างหากแต่ถึงรู้ก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้ครับ23กุมภาพันธ์2534กองทัพนำโดยพลเอกสุจินต์ขออภัยครับ23กุมภาพันธ์2534กองทัพ นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และพลเอกสุจินดาคาประยูนผู้บัญชาการทหารบกกับคณะในนามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.ก็ทำรัฐประหารยึดอำนาจในแบบที่คาดกันว่าวันนี้จะต้องมาถึงในทางการเมืองดูเหมือนว่านาฬิกาจะหยุดเดินและต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ภายใต้รัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนแต่ในทางเศรษฐกิจผมต้องบอกว่าฟองสบู่เศรษฐกิจที่สะสมมาก่อนหน้านี้ไม่ได้หยุดตามไปด้วยแม้รัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนทั้งครั้งแรกและครั้งหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาในปี2535จะพยายามทำอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างแต่ก็หยุดยั้งไม่ได้คดีปั่นหุ้นในปี2535ถึง2536จึงเป็นเพียงอาการอักเสบของฟองสบู่ในตลาดหุ้นที่กำเริบขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นเองสำหรับผมการทำหน้าที่หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จากกลางปี2527ไล่เลียงจนมาถึงรัฐบาลคุณเปรมในปี2531ต่อเนื่องตลอดรัฐบาลคุณชาติชายจนถึงปี2533ตามมาด้วยรัฐบาลคุณอนันต์คุณสุจินดาคุณอนันต์ในปี2534ถึง2535ก่อนจะมาเป็นรัฐบาลคุณชวนในช่วงปลายปี2535นั้นผมต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะตีลังกาถ้าหากไม่เตรียมตัวให้ดีอ้วกแตกอ้วกแตนอย่างแน่นอนผมถูกทดสอบการทำงานข่าวในฐานะบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจไม่ใช่กับข่าวเศรษฐกิจพื้นธรรมดาสามัญแต่คราวนี้เป็นข่าวที่มีเดิมพันสูงและท้าทายเป็นอันมากคดีปั่นหุ้นเป็นคดีที่ผมได้รับเชิญจากคนที่ถูกกล่าวหาว่าปั่นหุ้นพร้อมด้วยข้อเสนอเป็นตัวเงินที่สูงมากในเวลานั้นแลกกับการให้ผมไปคุยกับรัฐมนตรีคลังเพื่อให้ถอนชื่อของเขาออกจากบัญชีคนถูกดำเนินคดีปั่นหุ้นคงไม่ต้องบอกว่าผมปฏิเสธหรือเปล่าโอ้กำลังสนุกเลยตอนที่20นะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะครับนะวันนี้ก็ต่อเนื่องครับคือฟังเรื่องของ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเสร็จเนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมอยากจะเปิดให้มันจบให้มันครบนะไม่ต้องมีอะไรค้างๆมันเหลืออีกไม่เยอะหรอกนะแต่ว่ามันก็ยังมีติ่งที่จะต้องเปิดให้ฟังต่อนะครับสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยา
1: ตกเป็นเพลาค่ำ8นาฬิกา
0: อืม
1: เอาละพอมันซุดตรงนี้8นาฬิกาปั๊บแม่ทัพพม่าก็ให้ยิงปืนสัญญาณพอยิงปืนสัญญาณเสร็จปั๊บคนก็เข้าปล้นเมืองกันพร้อมกันทุกด้านแต่ไอ้ด้านที่กำแพงซุดเนี่ยนะฮะพม่าก็เอาบันไดปีนแล้วก็เข้ากำแพงตรงส่วนที่สุดนั้นใช่ไหมฮะก็ไทยก็เหลือกำลังที่จะต่อสู้กับพม่าได้นี่คือภาพจังหวะเวลาการเสียกรุงที่มีระบุในพงศาวดารไทยทีนี้อย่างนี้คุณเห
0: รอครับผม
1: หลักฐานอีกอันหนึ่งนะฮะมันเป็นหลักฐานของชาวต่างชาติที่เข้ามาระบุว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในสงครามคราวนั้นด้วยนะฮะไอ้ชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมันเป็นชาวอาร์เมเนียนนะฮะ
2: อาร์เมเนียน
1: ฮะ
2: ไอ้พวกที่อยู่ทางรัสเซียเนี่ยอาจารย
1: ์คือผมคิดว่าคงไม่ใช่คงอาจจะเป็นทางประมาณนะอาจจะเป็นเมตาอีสหรืออะไรไม่แน่
2: อาร์เมเนียนอยู่ทางรัสเซียฮะรัสเซีย
1: ฮะ
2: เป็นชนเผ่าครับผม
1: ไอ้พวกนี้นะคุณวิระน่าสนใจมันมีในพม่าเยอะเลยล่ะ
2: อ๋อเหรออ
1: ่านเจอหลักฐานเนี่ย
2: อาร์เมเนียนนี่อยู่ทางเอเชียแถวๆทะเลสาบคาสเปียนอาจารย
1: ์เหรอฮะ
2: ฮะ
1: นี่ไอ้เนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันมาเห็นเหตุการณ์แล้วมันก
2: ็ไ
1: ปรายงานให้กับนายท่าไอ้นายท่าคนนี้เนี่ยเป็นชาวดัตช
2: ์
1: ไอ้ชาวดัตช์นี่ก็เขียนบันทึกเรื่องนี้เลยนะครับบอกว่าเป็นบันทึกเรื่องของการเสียกรุงจากคำให้การของผู้ที่เห็นเหตุการณ
2: ์โอ้โห
1: นะไอ้นี่ก็เล่าคราวนี้ไอ้หมอนี่พูดต่
2: าง
1: ไปไอ้หมอนี่พูดบอกว่ากรุงเนี่ยมันเสียเดือนมีนาคมนะบอกแม้มีน้ำท่วมมีอะไรยังท่วมอยู่อะไรเงี้ยนะแต่พม่าก็ลอยเรือเข้ามาแล้วก็มีการเข้าปล้นสะดมอะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันคงโก้งๆนิดๆ คือน้ำเนี่ยมันต้องลงไปแล้วล่ะ
2: ออ
1: แต่ว่ามันไอ้คนนี้ก็พูดที่ให้ภาพพอให้เห็นได้ว่ามีการปล้นเข้าไปในเมืองจริงอะไรต่ออะไรจริงนะฮะเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราดูหลักฐานของพม่ากับหลักของฐานของไทยเนี่ยมันสอดคล้อง
2: ตรงกัน
1: คือว่ามันเพียงแต่ว่าวันเวลาเนี่ยมันอาจจะชิวเฉียดมากกันไป
2: งั้นถ้าเกิดยึดเอาตามพงศาวดารไทยนะจ๊ะนะถ้ามันเป็นวันเนาเนี่ย มันจะต้อง12ใช่ไหมจ๊ะ12หรือ14เมษาผมไม่แน่ใจเหมือนกันวันเนาสงกรานต์นี่ก็ไม่แน่ใจ
1: ผมก็ไม่รู้
2: เพราะวันเนานี่เป็นวันก่อนสงกรานต์ถ้าเป็นวันก่อนสงกรานต์ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันที่14หรือวันที่12เพราะว่าเวลานับสงกรานต์นี่มันก็นับไม่เหมือนกันบ้านนอกก็นับอย่างนึง
1: อ๋ออย่างนั้นเหรอครับ
2: กรุงเทพนี่ก็นับอย่างนึง
1: ครับ
2: แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นประเด็นว่าอาทิตย์นี้แน่นอนถ้าเป็นวันอังคารก็อาทิตย์นี้แน่นอนอังคารพุธพฤหัสเนี่ยแถวๆนี้คงห่างกันไม่กี่วันละ
1: ใช่
2: ครับคราวนี้ภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยเอาล่ะผมขออนุญาตกลับตัดกลับมานิดนึงว่าเห็นชัดละภาพตอนเสียกรุงเนี่ยเอาละประมาณนี้คราวนี้พอเหตุการณ์เสียกรุงจบแล้วมีการกวาดต้อนผู้คนแล้วเนี่ยผมอยากถามอาจารย์ต่อเอาฝั่งพม่าก่อนฝั่งไทยเราพอรู้เรื่อง
1: ครับครับ
2: พอพม่าเนี่ยทิ้งสุกี้พระนายกองนะเอาวัดค่ายวัดโพสามต้นทิ้งเอาไว้แล้วก็รวบรวมทรัพย์สินเก็บโคเก็บคนไปเนี่ยพอทัพพม่าถอยไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทางฝั่งพม่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
1: คืออย่างนี้คือเหตุการณ์ทางฝั่งพม่าตอนนั้นเนี่ยมันติดศึกจีนซึ่งเป็นศึกใหญ
2: ่
1: ไอ้ศึกจีนซึ่งเป็นศึกใหญ่เนี่ยดูในหลักฐานเนี่ยมันเป็นศึกต่อเนื่องนะ
2: ม
1: ันเป็นศึกต่อเนื่องเนี่ยเป็นแรมปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันถอยไปปั๊บเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยมันค่อยๆทยอยกลับนะทัพที่เรียกว่ากลับไปถึงก่อนแล้วเข้ารายงานกับทางพระเจ้ามังระเนี่ยคือทัพของเนเมียวสีหบดีซึ่งเข้ารายงานเนี่ยในเดือนสิงหาคม
2: ปี2310
1: ใช่เดือนสิงหาคมพอทัพของเข้ารายงานเนี่ยนะฮะก็ต้องรีบจัดการเลยให้กับทางเนเมียวเนี่ยรีบเข้าไปช่วยศึก
2: ทางเหนือ
1: ฮะศึกทางเหนือที่ติดอยู่กับจีนนะฮะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยในการถอยของพม่าคราวนี้เนี่ยมันมีการกวาดต้อนพวกทรัพย์สมบัติและเฉลยกลับไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันจะทยอยเป็นละลอกเข้าไปนะคืออันแรกเนี่ยเนมิลสีหบดีเนี่ยกล
2: ับ
1: เข้าไปก่อนนะฮะเพราะหลังจากเนมิลสีหบดีกลับเข้าไปเนี่ยมันมีการบรรทุกพวกมีกองกำลังที่ตามมาซึ่งบรรทุกพวกอาวุธปืนกลับไปด้วยเขาหลักฐานพม่าเนี่ยระบุว่าสามารถที่จะเอาปืนเนี่ยนะฮะต่อแพต่ออะไรกลับเข้าไปแล้วก็คงจะไม่ใช่ต่อแพอย่างเดียวคงต้องมีการขนข้ามเขาข้ามอะไรกันไปเนี่ยนะได้ถึง500กระบอก
2: นะอันนี้เราพูดถึงปืนใหญ่นะจ๊ะนะ
1: ปืนใหญ
2: ่ปืนใหญ่นะ
1: นะฮะปืนใหญ่500
2: เพราะพวกปืนยาวปืนนกสับปืนไฟนี่ผมว่าเป็นหมื่น
1: มหาศาล
2: น
1: ั้นมหาศาลนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงปืนใหญ่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะฮะเขาเรียกมันว่าพม่าจะใช้เรียกแปลได้ว่าเป็นปืนคู่แฝดทำหล่อด้วยสำริดกระบอกหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยยาวประมาณ11ศอกก็ต้องประมาณเอาว่าไม่แพ้นางพญาตานี
2: อ่ะ11ศอกนี่ก็ประมาณ6เมตรอาจารย
1: ์
2: 6เมตรละ
1: และอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยยาว12ศอก
2: โอ้โห
1: นะมีเนี่ยนะฮะพม่าก็มีการระบุขนาดอะไรต่ออะไรลำกล้องเสร็จเลยไอ้ปืนพวกนี้รวมทั้งไอ้ปืนใหญ่อื่นด้วยนะฮะก็ถูกลำเลียงกลับไปนะฮะไอ้ปืนพวกปืนใหญ่พวกของที่ถูกลำเลียงกลับไปเนี่ยมันกลับไปถึงเดือนเมษายนของปี2311
2: โอ้โหมันใช้เวลากว่าจะขนของกลับอีกปีนึง
1: ร่วมปีนะฮะเพราะนั้นมันจึงมีการขนของเนี่ยเข้าไปเป็นละลอกนะอ้าวล่ะทีนี้ในการเข้าไปรายงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะขนกลับไปและมีความสำคัญกับทางพม่าเนี่ยคือเฉลยนะเพราะสงครามในสมัยก่อนเนี่ยคุณวีระเขาทำเนี่ยเพื่อกวาดต้อนผู้คน
2: เอาไปเป็นข้าทาสอ่ะนะจ๊ะ
1: ใช่กวาดต้อนและกวาดต้อนในครั้งนี้ที่พม่าตีเราเนี่ยมันไม่ต้องการที่จะเก็บอยุธยาไปอีกเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเผาเมืองกวาดคนไปทั้งเมืองเท่าที่จะกวาดได
2: ้
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเจ้านายพวกขุนน้ำขุนนางพวกอะไรต่างต่างล้วนถูกกวาดไปหมดในคราวนี
2: ้
1: นะฮะคุณวิรักษ์คงเคยได้ยินว่าเขาล่ำลือกันว่าการกวาดเฉลยศึกเนี่ยมีการร้อยหวายใช่ไหมนะคุณวิรักษ์ลองคิดดูว่าถ ถ้าร้อยหวายเนี่ยนะมันเดินไม่ได
2: ้เดินช้าม
1: ันเดินไม่ได้
2: เดินไม่ได้
1: คือเอาแค่แผลอย่างเดียวเนี่ยนะมันคงจะอักเสบพุพองพุพองแล้วมันคงองเอ็นคงจะพินาศสันตโลหมด
2: สมัยนั้นไม่มีนะไอยาปฏิชีวนะ
1: คืออย่างนี้ฮะผมไม่เคยเห็นภาพอันนี
2: ้
1: นะมีแต่คำเล่าลือแต่ผมเคยเห็นภาพของการต้อนเฉลยของพม่
2: าน
1: ะนี่ไอการต้อนเฉลยถ้าสมมติว่าเป็นเฉลยสำคัญเนี่ยมันจะติดขื่อ
2: เป็นไม
1: ้เป็นไม
2: ้มาพาดที่คอใช่ไหมจารย
1: ์คือไม่เหมือนกับขื่อยาวๆอย่างของบ้านเรามันทำไม้เนี่ยนะฮะที่ล็อกค
2: อ
1: แล้วไอ้ไม้ที่ล็อกคอเนี่ยมันมีเงี่ยงออกมาด้วยนะฮะที่ล็อกแขนกับคอไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณวีระลองหลับตานึกภาพว่าถ้าคุณวีระติดขื่อเนี่ยนะก็คือคุณวีระเนี่ยจะต้องมือเนี่ยจะต้องยกขึ้นมาระดับคอนะฮะแล้วก็มันต้องเดินไปอย่างนี้เรื่อย
2: ๆ
1: คือมือกับคอเนี่ย
2: ต้องเท่ากันไม่งั้นไอ้เงี้ยงเนี่ยมันจะไปทะลุเนื้อเอา
1: ใช่ก็คือใช่ก็คือมันเป็นขื่อที่ติดทั้งคอและติดทั้งมือใช่ไห
2: ม
1: ส่วนมืออีกด้านหนึ่งเนี่ยมันผูกเชือกคราวนี้คุณวีระดูนะฮะว่าคนที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยมันไม่ได้ขวาต้อนไปทีละคนควันขวาต้อนเป็นแถวเพราะนั้นไอ้พวกที่ติดคือคอกับมือเนี่ยก็ต้องถูกเรียงเป็นแถวเรียงแถวไว้ไอ้คนที่อยู่แถวหน้าสุดเนี่ยนะฮะมือขวาเนี่ยมันติดขื่อที่ติดอยู่กับค
2: อ
1: แต่มือซ้ายมันว่างเขาก็จะผูกเชือกมันที่มือซ้ายแล้วเอาไอ้เชือกเนี่ยนะฮะอ้อมมาทางด้านหลังขบวนนะฮะอ้อมมาทางด้านหลังขบวนแล้วไอ้ชายเชือกเนี่ยมันก็จะมีไอ้ผู้คุมเฉลยเนี่ยถือชายเชือกไว
2: ้
1: ส่วนไอ้นักโทษเนี่ยก็จะติดไอ้ขื่อเนี่ยนะฮะเดินเรียงกันเป็นแถวแต่ก็จะมีชายเชือกที่อ้อมจากคนแรกเนี่ยไปอ้อมหลังคนสุดท้ายจะไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้คนนี่ก็ถือไว้แล้วมันจะถือกระบองอันเบ้อเร่อเลยนะฮะเดินคุมเป็นแถวอย่างนี้ไป อันนี้กันหนี
2: กันหนีนะ
1: แต่ว่าเฉลยที่ขวาต้อนเนี่ยมันมีจำนวนมหาศาลนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ติดขื่อกันหมด
2: ถ้าติดขื่อกันหมดก็ไม้หมดป่านะจ๊ะนะมามันไปตั้ง 30,000 กว่าคนอาจารย
1: ์ทีนี้คุณเวลามันจึงเกิดกรณีที่ว่าไปในบางที่เนี่ยแล้วมันลอบหนีกันมีการลอบหนีกันด้วยอะไรด้วยแต่เฉลยที่ถูกขนไปเนี่ยเรารู้ได้แน่ว่าถ้าเป็นพวกเจ้านายเนี่ยคงถูกคุ้มกันอย่างมั่นคงเพราะว่าหลักฐานพงศาวดารพม่าเนี่ยระบุแน่ชัดเลยนะฮะว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของราชสำนักอยุธยาเนี่ยต่างถูกควบคุมมาที่กรุงรัตนบุรีอัมวะซึ่งตอนนั้น
2: เป็นเมือง
1: หลวงของพม่าอยู
2: ่
1: นะฮะจะมีทั้งเหล่าพระมเหสีพระคณิฐะพระคณีเชษฐะพระคณีพระธิดาพระราชนัดดาภาคินัยที่เป็นสตรีอะไรทั้งหลายแหละนะอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกเจ้านายที่เป็นผู้ชายด้วยถ้าเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะฮะเขาจะให้ปลูกเคหสถานอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตพระราชฐานคือในเขตในวัง
2: เขตกำแพงวังอะ
1: เขตกำแพงวังแต่กำแพงวังของพม่าเนี่ยมันมีอย่างน้อยเนี่ย2ชั้นชั้นแรกเนี่ยเป็นกำแพงก่ออิฐแต่ไม่ฉาบปูนนะนะฮะใหญ่มากเลยอย่างกำแพงวังเฉพาะวังมันดะเลเนี่ยมันกว้างประมาณกิโลครึ่งนะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างมากแล้วจากชั้นพอเข้าไปในกำแพงใหญ่เนี่ยมันมีกำแพงเล็กอีกอันซึ่งมักจะทำเป็นกำแพงไม้ระเนียดไอ้ตรงเนี้ยวังอยู
2: ่
1: นะส่วนพอเลยไม้ระเนียดออกมาก็เป็นพวกขุนนางเป็นอะไรอยู
2: ่
1: ผมประมาณเอาว่า
2: น่าจะอยู่ในชั้นนี้ใช่ไหม
1: มันน่าจะอยู่ในชั้นนี
2: ้
1: นะฮะเอาล่ะเป็นพวกเจ้านายผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเจ้านายผู้ชายเนี่ยเขาให้ออกไปอยู่นอกวังออกไปอยู่นอกวัง
2: ให้ไปปูพื้นให้ไปจัดพื้นที่ให้
1: ใช่และเขาจัดพื้นที่ให้โดยเฉพาะนะฮะเราเช็คในพงศาวดารพม่าเนี่ยนะฮะมันจะมีการระบุถึงตำแหน่ง2ตำแหน่งด้วยกันที่พวกเจ้านายผู้ชายไทยเนี่ยถูกกวาดต้อนไปอยู่ด้วยนะฮะไอ้ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตเมืองมันดะเลนะฮะเพราะถ้าไปเที่ยวเมืองมันดะเลแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปถึงแหล่งที่เป็นถิ่นที่อยู่ของเฉลยไทยในสมัยโบราณนะฮะเขาแยกมันเป็น2ส่วนที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านระแหง
2: ระแหงนะ
1: ใช ช่นะฮะอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าหมู่บ้านเมงตาสุกคำว่าเมงตาสุกเนี่ยแปลว่าย่านเจ้าชายแสดงว่าเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะฮะจะถูกเอาไปรวมไว้ที่นั่นนะฮะและอยู่นอกกำแพงวังนะฮะแล้วก็ทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะอยู่มีจะมีคลองตัดผ่านนะพวกนี้ก็จะอยู่กันแล้วก็นอกเหนือจากพวกเจ้านายอยุธยาแล้วยังมีเจ้านายเชียงใหม
2: ่ถูกเกณฑ์ไปด้วย
1: แล้วก็มีพวกล้านช้างอยู่ด้วยก็เพราะนั้นก็อยู่ตั้งเป็นชุมชนเนี่ยนะฮะเรียงระดับกันไปผมประมาณเอาขนาดนั้นนะฮะประมาณเอาขนาด
2: เขาเรียกคนที่ไปจากอยุธยาว่าโยเดียนี่ใช่ไหมจ๋า
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ฮะเขาเรียกว่าเรียกเราก็เรียกโยเดียหรือบางทีก็เรียกโยตยา
2: โยตยาน
1: ะฮะโยตยาแต่ทั้งนี้ไม่หมายความว่าพม่าจะไม่รู้จักคำว่าอยุธยาน
2: ะฮะ
1: แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่าโยเดีย
2: ครับ
1: นะฮะ
2: คราวนี้พวกนั้นก็พวกที่ถูกเป็นเฉลยก็ไปอยู่ที่นั้นแล้วก็กลายพันธุ์ไปในที่สุดก็หายไปก็จบไปเลยใช่ไหมจ๋า
1: คือกลายพันธุ์นี่ใช่คือครั้งหลังสุดที่ผมไปและผมจะพยายามไปเยี่ยมเยียนเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะพอรู้เราๆว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยนะอาจจะมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้อีกเลยเอางี้นะฮะ
2: เป็นว่าภาษาไทยจำไม่ได้แล้ว
1: สิ่งที่พอจะเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมันมีอยู่เหลืออยู่2อย่างเป็นสำคัญ
2: หนึ่ง
1: คือศิลาจารึกซึ่งตกทอดมาแต่โบราณกาลเลยเป็นจารึกผมเคยไปดูนะฮะเป็นจารึกที่เขียนไว้ว่าพระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะได้มีการรบชนะแล้วก็มีการเอาเฉลยมาอยู
2: ่
1: นะฮะอีกอันหนึ่งคือพระเจดีย์ทรายเพราะว่าในธรรมเนียมอย่างของไทยของลาวของเชียงใหม่เนี่ยมีประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายไอ้ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายเนี่ยนะฮะมันมีสืบเนื่องมาถึงสมัยหลังและทุกปีเนี่ยก็จะมีการก่อเจดีย์แต่เจดีย์ทรายระยะแรกเนี่ยก็ก่อเป็นปีๆไปแต่ช่วงหลังเนี่ยมีการทำเป็นก่ออิฐถือปูนเนี่ย
2: ถาวรไปเลย
1: ให้มันถาวรด้วยเพราะฉะนั้นไอเจดีย์เนี่ยนะฮะก็ดีและจารึกก็ดีซึ่งอยู่ประมาณในบริเวณเดียวกันแต่ว่ามันกินอาณาบริเวณกว้างนะนะฮะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนแนวคลองขุดนะเป็นร่องรอยให้เห็นโอ้มีของอีกอย่างหนึ่งคุณวีระ
2: ครับ
1: คือมีศาลมีศาล
2: เจ้านะศาลเทพารักษ์อะไรทำนอง
1: ศาลนี้เป็นศาลที่เก็บหัวโขน
2: โอ
1: ้คุณวีระหัวโขนคือหัวของพระรามนะ มีของฤาษีมีของพระรักมีของนางสีดา นะฮะแล้วศาลตรงศาลเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่ นะฮะเพียงแต่หัวโขนอาจจะซ่อมอาจจะอะไรแล้วแต่ว่าพม่าเนี่ยไม่มีธรรมเนียมเล่นโขนนะคุณวีระรับธรรมเนียมเล่นโขนโดยเฉพาะยิ่งไอ้ที่เราเห็นไอ้โขนพม่าที่มาเล่นมาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรียนมาจากเฉลยไทยที่ถูกกวาดไปคราวนี
2: ้
1: นะนี่ไอ้ศาลที่มีเนี่ยนะฮะก็นับเนื่องกันว่าเป็นศาลของชุมชนของไทยอ่ะนะที่ได้เอาโขนเนี่ยเข้าไปเผยแพร่และที่ศาลนี่ก็จะมีคนดูแลนะมีคนดูแลหัวโขนอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะอยู่ด้วยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นศาลก็ดีไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ทรายก็ดีนะฮะที่ถูกทำเป็นปูนแล้วและจารึกก็ดีคือหลักฐานทางวัตถุที่บ่งบอกให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะตรงนี้เป็นอาณาบริเวณของเหล่าเฉลยไทยที่ถูกกวาดต้อนมา
2: อาจารย์พูดถึงว่าชุมชนคนไทยที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยอยู่ที่มันดะเล
1: อยู่คืออยู่ที่มันดะเลเพราะอย่าง
2: น
1: ี้
2: เพราะมันดะเลนี่มันติดกับอังวะไหมอาจารย์ไม่ใช่ก
1: ันนี่คุณวีระเราอาจจะสงสัยมันดะเลนี่มันเมืองหลวงทำไมไม่อยู่เมืองหลวงความจริง
0: ยังสนุกอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วเราต้องพักสักครู่หนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะก็คือบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนละนะน่าจะเปิดจนครบจนจบไม่มีอะไรติดค้างนะสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะเราเจอกันอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บางช่วงนะที่เป็นลองวีคเอนด์นะหรือว่าที่คุณวีระติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพาคุณผู้ฟังบางส่วนไปด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นเทปพิเศษนะก็สุดแท้แต่นะช่วงแรกผมถ้ายังอยู่เมืองไทยก็จะสรุปข่าวสารเหมือนตอนเนี้ยนะเหมือนวันที่1เหมือนวันที่4พฤษภาคมนี่แหละนะครับผมก็ยังอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็จะทำหน้าที่นะในเบรกแรกสรุปข่าวสารเบรกที่2เบรกที่3เบรกที่4เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะบางทีก็จะนำซีดีเรื่องเล่าต่างๆที่คุณวีระเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเปิดให้ฟังเนี่ยอันนี้อาจจะเอามาเปิดให้ฟังต่อนะครับหรือบางครั้งนะผมอาจจะไปหาช็อตเด็ดมาเปิดให้ฟังก็ได้นะก็แล้วแต่จริงๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บ้านเมืองว่ามันเป็นยังไงมีอะไรที่มันน่าสนใจไหมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณวีระไปที่ปักกิ่งไปที่เทียนจินนะผมก็เอาวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยามาเปิดให้ฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะหลังจากที่เบรกที่แล้วนะมีเวลาทิ้งท้ายประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยผมก็ตั้งใจเอาไว้นะว่ามันมีอยู่ไม่เยอะหรอกสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยานะเพราะมันเป็นช่วงเดือนเมษายนซึ่งตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2ในปี2310เนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็พูดถึงว่าเอ้ยเนี่ยเสียกรุงครั้งที่2ช่วงเนี้ยเดือนเมษายนผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหลายคนอาจจะสนใจอาจจะอยากฟังนะก็เลยนำวาระสุดท้ายเนี่ยมาเปิดให้ฟังเบรกที่แล้วนะก็เปิดให้ฟังฮะมันมีติ่งอย่างที่บอกอ่ะ10นาที15นาทีแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าที่เหลืออยู่เนี่ยผมอยากจะเปิดให้จบให้มันครบไม่ให้มันมีแบบโอ้โหเหลืออีก5นาที7นาทีเดี๋ยวต้องเก็บไปฟังครั้งต่อไปผมว่ารอบนี้น่าจะจบพอดีสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่คุณวีระธีรพัฒน์คุยกับอาจารย์สุเนศแต่เนื้อหาสาระมีเรื่องราวอะไรต่อไปยังไงก็ไปฟังกับคุณวีระธีรพัฒน์กับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์กันต่อครับ
2: พูดถึงว่าชุมชนคนไทยที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยอยู่ที่มันดะเล
3: อยู่คืออยู่ที่มันดะเลเพราะอย่าง
2: น
3: ี้
2: เพราะมันดะเลนี่มันติดกับอังวะไหมอาจารย์ไม่ใช่กัน
3: นี่คุณวีระเราอาจจะสงสัยมันดะเลนี่มันเมืองหลวงทำไมไม่อยู่เมืองหลวงความจริงแล้วเริ่มต้นสุดเมื่อเฉลยไทยถูกกวาดต้อนไปเนี่ยนะฮะมันไปเมืองหลวงของพม่าเนี่ยอยู่ที่อังวะ
2: อ
3: ังวะเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งต่ำมาจากเมืองมันเดเล
2: อ๋อสิน
3: ะฮะเพราะนั้นมันเดเลตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตำบลเป็นอะไรต่างๆนะฮะแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยที่เอาเฉลยเข้าไปอยู
2: ่
3: นะคุณวีระแต่พอมาในสมัยหลังคือในสมัยของพระเจ้ามินดงจึงเกิดการย้ายราชธานีก่อนหน้านี้ก็มีการย้ายราชธานีแล้วจากอังวะไปอยู่อมราปุระนะและต่อมาก็มีการย้ายราชธานีเนี่ยไปอยู่ที่มันดะเลจึงเป็นเหตุให้เฉลยของเราซึ่งแต่เดิมเนี่ย
2: อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
3: ในเขตชานเมืองเนี่ยกลายมาเป็นคนเมืองไป
2: อัศเสเข้าใจละ
3: ใช่เห็นไหมนี่คือ
2: ไอ้เมืองที่อาจารย์พูดไปพูดมาเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ำอิราวดีใช่ไหมอาจารย
3: ์ทั้งหมดอยู่ริมแม่น้ำอิราวดีเป็นกรณีของมันดะเลเป็นเมืองที่เป็นตั้งห่างกระเถิบห่างออกมาจากแม่น้ำอิระวดีพอสมควร okay. นะฮะ
2: ก็เราก็ประมาณคล้ายธนบุรีกรุงเทพอยุธยานนทบุรีอะไร
3: คือคุณเวลาหลับตานึกภาพว่ามันเป็นประมาณนั้นเนี่ย
2: มันย้ายไปย้ายมา
3: ไปกันมาอยู่แถวนั้นนะย้ายกันไปกันมาอยู่แถวนั้น
2: คราวนี้ผมถามอาจารย์ต่อนิดเอาทางพม่าให้จบนะพอหลังจากไปอยู่แล้วเรื่องทางคนไทยพอเห็นภาพละคราวนี้ทางพม่าเนี่ยพอจากพระเจ้ามังระแล้วเนี่ยเขาต่อมายังไง
3: คือสมัยของพระเจ้ามังระเนี่ยสงครามยังไม่สิ้นเอางี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นศึกตีกรุงศรีอยุธยาในปี2310เนี่ยไม่ได้เป็นศึกสุดท้ายของสมัยของพระเจ้ามังระนะฮะเพราะต่อมาภายหลังเนี่ยพระเจ้ามังระก็สืบทราบมาว่าไทยที่ว่าจะกวาดต้อนหมดอะไรหมดเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วเกิดพระเจ้ากรุงธนขึ้นม
2: า
3: เกิดพระเจ้ากรุงธนขึ้นมาที่จะรวบรวมแต่ แต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะ
2: คุณ
3: วิระต้องข้ามกลับมาดูฝ่ายไทยนะคือพระเจ้ากรุงธนเนี่ยพอท่านสถาปนาบ้านเมืองและท่านรวบรวมบ้านเมืองได้เนี่ยนะฮะท่านก็เริ่มมองเห็นว่าไอ้ยุทธศาสตร์การใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกเนี่ยที่อยุธยาซึ่งเป็นเมืองอันยิ่งใหญ่เนี่ยยังรับศึกไม่ไหวเพราะฉะนั้นแผนการรับศึกพม่าจำเป็นต้องปรับปรุง
2: เป็น
3: ว่าเราจะต้องไปรับศึกที่หัวเมืองเทกำลังออกไปรับที่หัวเมืองไม่ใช่ปล่อยให้พม่าเนี่ย
2: ทะลุเข้ามา
3: ลงมาล้อม
2: ใช่แล้ว
3: ทีนี้การจะไปรับที่หัวเมืองเนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องเรียนจากบทเรียนที่เคยมีมาแล้วนะฮะบทเรียนที่เคยมีมาแล้วคืออะไรคือพม่าจะอาศัยหัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะหัวเมืองทางเหนือเนี่ยเป็นฐานกำลังเพื่อที่จะใช่ไหมฮะทำศึกระยะยาวแรมปีฐานกำลังนี่ก็อย่างเช่นลำพูนนะฮะเชียงใหม่นะฮะนะฮะหรือแม้กระทั่งขึ้นไปถึงลุ่มน้ำกกที่ศบกับแม่น้ำโขงคือเชียงแสน
2: นะฮะ
3: หรือแม้กระทั่งเข้าไปทางหลวงพระบางหรือเวียงจันทน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์แรกของพระเจ้ากรุงธนก็คือกันไม่ให้พม่าเนี่ยเข้ามายึดหรือเข้ามาสร้างสัมพันธ
2: ์
3: อันใดกับบ้านเมืองในกลุ่มเหล่านี้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้ากรุงธนก็ต้องยกกำลังไปตั้งเป็นฐานที่ม่านตาจังหวัด
3: จึงต้องยกกำลังไปขับไล่พม่าที่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัดใช
2: ่
3: ไหมทีนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยพม่าเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเข้ายึดอย่างเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยอยู่แล้วถึงจะตีอยุธยาหรือไม่ก็ตามทีเขาถือเป็นอาณาเขตปริมณฑลที่สัมพันธ์กับกลุ่มลัทธิชาญนะเพราะนั้นพอเราเกิดนโยบายทำนองนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเปิดแนวศึกสิที่ไกลออกไปนะฮะ อย่างเช่นว่าเราเปิดแนวศึกของเชียงใหม่เนี่ยอย่างช้าที่สุดเนี่ยตั้งแต่ปี2313เราขึ้นแล้วขึ้นตีเมืองพิชัย2315ตีพิชัย2ครั้ง2315 16ขึ้นตีเชียงใหม่2313และขึ้นตีอีก2317เป็นต้นเอานะคุณวีระพอจะเห็นภาพว่าเราเนี่ยก็ทำในลักษณะของการตั้งรับนะเป็นข่าวที่ขึ้นมาและรวมตัวเข้มแข็งที่ธนบุรีเท่านั้นแต่ได้ขยายแนวปริมณฑลเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ที่พม่าเนี่ยเคยอาศัยยึดครองมาก่อนด้วย
2: เพราะฉะนั้น
3: จึงจำเป็นต้องเปิดศึกใหญ่ใช่ไหมจึงจำเป็นต้องเปิดศึกใหญ่ทีนี้ศึกใหญ่ที่เรารู้เนี่ยนะฮะเรามักจะมองเป็นกรณีของศึกอาแสบ
2: กีที่พิษณุโลก
3: ใช่ที่พิษณุโลกนะฮะทีนี้กรณีของศึกอาแสบกีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นศึกเดียวกับศึกบางแก้วนะบางคนเนี่ยนะฮะเรามักจะดูว่ามีแยกเป็นศึกไปแต่ความจริงเนี่ย
2: เรื่องเดียวกัน
3: ลักษณะมันงี้คือเราต้องนึกภาพว่าพระเจ้ามังระเนี่ยแกจะตีกรุงธนแกจะตีกรุงธนเนี่ยแกก็หมายส่งให้นายทัพที่มีประสบการณ์ในการรบซึ่งตอนนั้นเสร็จศึกจีนแล้วนั่นก็คืออาแซวุนกี้
2: อาแซวุนกี้เนี่ยถอยจากทางด้านจีนลงมาทางด้านทางใต้ละ
3: คือพอเสร็จศึกทางอาแซวุนกี้เนี่ยอาแซวุนกี้เสร็จศึกจากทางจีนเนี่ยนะฮะแกก็ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทัพสำคัญที่จะยกกองทัพมาตีอยุธย
2: าน
3: ะฮะชื่อของแกจริงๆเนี่ยนะฮะ

0: ม่ใช่จะเจอตลอดนะฮะเขาจะมีชื่อที่เป็นทางการตอนลงมติเราเนี่ยชื่อวงจีมหาสีหสุระแต่พม่าจะเรียกไม่ชัดพม่าจะไม่เรียกงี้พม่าจะวงจีมหาตีหสุระ
1: มันจะเป็นมันจะไปจำได้ไงอาจารย์เวลาอ่านหนังสือชื่อมันยากเงี้ยอาจารย
0: ์ก็ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้นะ
0: คือจะได้รู้ว่าอะแซบุนกี้เนี่ย
1: มันแพงมาไม่ผมฟังครั้งแรกนะอะแซบุนกี้เนี่ยผมนึกถึงว่ามันเป็นชื่อจีนอะ
0: ไม่ใช
1: ่เออนี่ไม่ใช่นะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่ครับวงจีนี่คือเสนา
1: บดีวงจีแปลว่าเสนาบดีเอาละคือทางอาจารย์พูดถึงพระเจ้ามังระนะแล้วก็ศึกที่ว่าเนี่ยเป็นศึกที่เรียกว่าไทยเนี่ยขึ้นไปทางเหนือ พม่าก็รู้สึกว่ามันคุกคาม
0: ใช่ค่ะคือมันเริ่มมีปริมณฑลที่ขยายออกไปนะฮะเพราะนั้นเราเริ่มรับในเชิงลุกนโยบายการรับของเราเนี่ยมี2แบบนะคุณเบียร์หนึ่งเป็นนโยบายของการป้องกันไม่ให้พม่าเนี่ยเข้ามาตั้งฐานนะในเขตหัวเมืองเพื่ออาศัยเป็นฐานที่ตีเราในอันที่สองคือเมื่อเปิดศึกปั๊บเนี่ยเราเทกำลังออกรับนะฮะคือพอเปิดศึกปั๊บเราเทกำลังออกรับทีนี้ศึกใหญ่เนี่ยที่มันจะมาเนี่ยคือพระเจ้ามังระแกก็คิดว่าสงสัยไม่ไหวแกก็ส่งอาแซวุนกี้เนี่ยมาตั้งทัพอยู่ที่เมืองมอตมะเป็นหลักซึ่งครั้งแรกสุดเราคุยกันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเมืองมอตมะ
1: ใช่มีเจ้าเมืองคน
0: ว่ามันใช่ไหมมันเป็นฐานชุมนุมจากตรงเนี้ยมันเปิดศึกเข้ามา
1: อ
0: าแซวุนกี้ทางแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าจะตีเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์นะก็ส่งทัพเนี่ยลงมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เป็นทัพหน้านะทีนี้คุณวีระปกติการเดินทัพด่านพระเจดีย์สามองค์เนี่ยในสมัยที่เรายังไม่ได้ย้ายกรุงจากอยุธยาลงมาอยู่ธนบุรีเนี่ยใช่ไหมอยุธยาตั้งอยู่เหนือธนบุรีขึ้นไปเนี่ยเพราะนั้นทัพที่เดินเข้ามาเนี่ยมันเดินตามลำน้ำแควน้อยแล้วจะตัดเข้าลำน้ำแควใหญ
1: ่
0: เข้าไปตรงเมืองกาญจนบุรีเก่าที่เขาชนไก่เดี๋ยวถ้ารุ่นน้องฟังไม่รู้เขาชนไก่ตรงไหนก็ที่ไปฝึกรอดอ
1: ใช่ใช
0: ่ที่ไปฝึกรอด
1: อ
0: เสร็จนั้นก็ขึ้นตรงจระเข้สัมพันธ์พนมทวนอะไรเนี่ยไปเข้า
1: ล่อเข้ามา
0: เข้าทางสุพรรณบุรีใช่ไหมเพื่อจะวกเข้าทางป่าโมกเข้าอยุธย
1: า
0: แต่คราวนี้เมืองหลวงเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่ง
1: ย้ายที่แล้ว
0: ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็ไม่เดินเส้นเก่าจะเดินอ้อมไปทำไมเพราะฉะนั้นทัพพม่าสมัยหลังเนี่ยจะลงมาจนถึงปากแพรกปากแพรกคือจุดที่แม่น้ำแควน้อยกับแม่น้ำแควใหญ่มาเจอกันเป็นที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีในสมัยปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ล่องตามลำน้ำแควเนี่ยต่อมาจนถึงทางเมืองราชบุรีเห็นไหมเพราะฉะนั้นยุทธภูมิสำคัญเนี่ยมันลงมาในเส้นนี้
1: อยู่ราชบุรีแล้ว
0: อยู่ราชบุรีนะเพื่อจะตัดเข้าจากตรงนี้มันก็ตัดเข้าตีกรุงเทพได้สะดวกว่างั้นเถอะเพราะนั้นทัพอาซาวุนกี้เนี่ยทัพใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่มอตมะทัพหน้าเนี่ย
1: ทัพหน้ามาทางเนี่ยมาทางเนี่ยราชบุรี
0: ราชบุรีนะฮะทีนี้การเข้าตีทางด้านนี้เนี่ยจุดยุทธศาสตร์หลักเนี่ยนะคุณวีระคือจะต้องยึดจุดเมืองที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญให้ได
1: ้
0: ทีนี้เมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าตีตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นราชบุรีมันเป็นราชบุรีราชบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ศึกอลองพญาแล้วนะ
1: ไม่ใช่มาสมัยนี้เป็นก๊อดอาร์มี่มันก็ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
0: ใช่
1: ถึงเอาถึงอาไซอุนกี้น
0: ะ
1: ตั้งทัพที่มอตมะ
0: ใช่
1: ส่งทัพหน้ามาที่บางแก้ว
0: เนี่ยลงมาที
1: ่ราชบุรี
0: บางแก้วราชบุรีทีนี้ศึกมันอย่างนี้นะคุณเวลาการทำศึกเนี้ยความสำคัญมันต้องยึดเมืองที่เป็นชัยภูมิหลักให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นไอ้ทัพหน้าที่ลงมาเนี่ยมันต้องยึดราชบุรีให้ได
1: ้
0: นะฮะเอาเป็นฐานทัพหลังนี่ก็จึงจะลงมาสมทบเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้มันแข่งกับเวลาเราเนี่ยก็จะต้องพยายามยึดไอ้ราชบุรีให้ได้ก่อนที่พม่าจะยึดได้
1: ยันไว้
0: คือใครได้ชัยภูมิที่ดีกว่าก็จะมีโอกาสทำศึกระยะยาวได้ดีกว่านะฮะอันนี้คือหลักสำคัญของยุทธศาสตร์การรับนอกเมืองนะการรับไม่เอากรุงเป็นฐานรับศึกแล้วเพราะนั้นพอออกไปห่างตัวพระนครก็ต้องยึดชัยภูมิให้ได้เปรียบนะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยอาซาบุนกี้เนี่ยก็ยังเตรียมการไม่พ
1: อ
0: หลักฐานพม่าบอกว่ามันมีความขัดแย้งกันภายในของกองทัพของอาซาบุนกี้เองด้วยนะฮะเพราะนั้นไอ้ทัพหน้าเนี่ยที่มันถูก ส่งถล่มลึกลงมาเนี่ยนะนะฮะมันเข้ามายึดราชบุรีไม่ทันนะกองทัพของไทยเนี่ยส่งกองทัพออกไปยันไว้ก่อนนะแต่กองทัพที่ส่งออกไป

0: ันเนี่ยนะฮะมีกองทัพที่ถูกสั่งให้ส่งออกจากกรุงธนบุรีด้วยแล้วมีทัพที่ไปติดศึกกับทัพหลวงอยู่ที่เชียงใหม
1: ่
0: พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยสั่งให้นะฮะจะต้องถอนทัพจากตรงนั้นเนี่ยคือก็เสร็จศึกแล้วล่ะรีบเดินทัพจากทางเชียงใหม่เนี่ยลงมาแล้วห้ามแวะพักเข้าที่บ้าน
1: นะ
0: ให้ให้ตัดรีบตัดออกไปรับทัพพม่าที่เมือง
1: ราช
0: บุรีเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าช้าเนี่ยแล้วพม่ายึดราชบุรีได้ซะก่อนเนี่ยจะลำบากนะครับมัน
1: เรา
0: จะเห็นถึงความน่าสิ่วหน้าขวาน
1: มีอยู่คนหนึ่ง
0: นี่
1: มีอยู่คนหนึ่ง
0: อยู่คนหนึ่งชื่อพระเทพโยธา
1: อันนี้ไม่รู้ความ
0: คือแกไม่รู้แกอีท่าไหนจะไปจอดแวะเรือขึ้นบ้าน
1: ไปแวะบ้านเมีย
0: เป็นในนอกสมรสหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ทราบนะ
0: ปรากฏว่าถูกพระเจ้ากรุงธนเนี่ยลงอาญาตัดหัวด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะความในพงศาวดารเนี่ยระบุว่าพอลงโทษอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะให้ตำรวจนำเอาศีรษะไปเสียบประจานไว้ที่หน้าป้อมวิชัยประสิทธิ
1: ์
0: และศพนั้นให้ทิ้งน้ำเสียอย่าให้ใครดูเยี่ยงอย่างสืบไป
1: แสดงว่าการศึกมันต้องเคร่งเครียดมาก
0: มันเคร่งเครียดมากเพราะนั้นพอท่านเข้มแข็งเนี่ยท่านเข้าไปยึดไอ้ราชบุรีได้ปั๊บทัพพม่าที่มาอยู่ที่บางแก้วเนี่ยนะท่านก็ทำกำลังปิดล้อมมันเลยปิดล้อมมันนะฮะแล้วไม่ให้เสบียงจากทางอาแซบุนกี้เนี่ย
1: ไหล
0: ลงมาได
1: ้
0: พอท่านปิดล้อมเนี่ยท่านไม่เอากำลังเข้าตีเพราะการเอากำลังเข้าตีเนี่ยกำลังไทยน้อยกว่า
1: เสียของต้องบอกว่าเสียของ
0: ใช่เสียของและกำลังเราในระยะยาวเนี่ยจะลำบากเพราะนั้นปิดให้พม่าอดพม่าอดจนออกมายอมแพ้เนี่ยพอยอมแพ้เนี่ยนะฮะท่านผูกมัดเป็นพรวนเลยนะเอาไปให้คนไทยดูเอาไปให้คนไทยที่ธนบุรีดูเพราะคนไทยเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพอบอกว่า
1: พม่านะ
0: พม่ามาเนี่ยนะฮะอุจจาระขึ้นสมองคือกลัวจริงกลัวจริงเพราะนั้นคืออันนี้เป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะ
1: เอามาดูเนี่ยจับมาให้ดูแล้วนะ
0: จับมาให้ดูว
1: ่
0: าอันนี้แหละเรารบชนะพม่าได้ปราบได้นะฮะคราวนี้เหตุการณ์มันก็อย่างนี้แสดงว่าการเข้าทางด่านพระจีสามองค์ของอาแซบุนกี้นะไม่ได้ผล
1: ไม่ประสบความสำเร็จ
0: อาแซบุนกี้เนี่ยเป็นนายทัพที่ชาญสงครามมากในหลักฐานพม่าเนี่ยจึงระบุว่าอาแซบุนกี้บอกว่าคงต้องเดินทัพเนี่ยนะฮะและรบเข้าทางเส้นทางของพระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกนั่นคือบุเรงหนอง
1: เส้นทางเหนือ
0: ใช่อาแซบุนกี้ก็เริ่มแบ่งทัพให้มีการตีเข้ามาทางเชียงใหม
1: ่
0: นะแต่ทัพหลวงเนี่ยตีเข้าทางระแหงแขวงเมืองตากนะฮะแล้วก็เข้าทางสุโขทัยข้างทางไหลมุ่งเข้าตีพิษณุโลก
1: ล้อมเมืองเลยครับเน
0: ี่ยเอาละตรงนี้เนี่ยนะฮะทัพของเจ้าพระยาสุรศรีและเจ้าพระยาจักรีซึ่งไปขึ้นไปรบทางเชียงใหม่ก็ต้องลงมากันที่นี
1: ่
0: ทัพพระเจ้ากรุงธนเนี่ยก็ขึ้นไปเพื่อจะหนุนใช่ไหมแต่อาแซบุนกี้เนี่ยส่งทัพแซงลงมาบล็อกทัพของพระเจ้ากรุงธนไว
1: ้
0: เห็นไหมฮะและในขณะเดียวกันก็เข้าล้อมและเอากำลังส่วนใหญ่นี่ตีพิษณุโลกให้ได
1: ้
0: ปรากฏตีแตก
1: ตีแตก
0: ตีพิษณุโลกแตกคราวนี้มันอย่างนี้นะคุณวีระไอ้สงครามการรับนอกตัวพระนครเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนี
1: ้
0: ข้อได้เปรียบก็คือว่ามันเราสามารถที่จะมีฐานรับได้หลายฐานคือถ้านอกพระนครแตกก็ค่อยๆถอยกลับมารับที่กรุงได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าในกระบวนการการรับเนี่ยเราเทกำลังส่วนใหญ่เนี่ยออกไปรับข้างนอกไม่เหมือนกับสมัยสงครามคราวเสือกรุงที่เรากวาดคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองทีนี้พอเราเทกำลังออกไปรับเนี่ยนะครับคุณวิระถ้าแตกเนี่ยมันเป็นการเสียหายใหญ
1: ่
0: มันอาจจะลุกลามมาถึงการเสียกรุงได
1: ้
0: เพราะนั้นพอทัพตรงนั้นแตกเนี่ยทัพพม่าเนี่ยมันจะหลากลงแล้ว
1: คร
0: ับเห็นไหมพิษณุโลกแตกเนี่ยหลากลงแล้วและทัพเราที่จะไปบล็อกทัพใหญ่เนี่ยมันลำบากเพราะว่าเราทุ่มกำลังลงไปแล้วนี
1: ่
0: ใช่ไหมทุ่มทุนเนี่ยไปแล้วตรงนั้น
1: 20 century fox แล้วทุ่มทุนสร้างมโหฬารแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสยามเทวาธิราชคงจะเข้าข้างเราคุณวีระไม่รู้มีมาแต่สมัยนั้นหรือเปล่าจึงเป็นเหตุให้พระเจ้ามังระเนี่ยสิ้นพระชนเพราะพระเจ้ามังระสิ้นพระชนปั๊บเนี่ย
1: จุดพลิกผันเลยอาจารย
0: ์มันเกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจกันอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเกิดการเรียกตัวอาแซบุนกี
1: ้กลับ
0: กลางศึก นะฮะ
1: นี่เรียกว่าเกือบคือพอตีพิษณุโลกแตกนี่ต้องถือว่าได้เสียแล้วนะอาจารย์
0: ได้เสียแล้ว
1: เพราะว่าส่งทัพไหลลงมาได้แล้ว
0: ถ้าสมมติว่าต่อไปเนี่ยนะฮะโอกาสกรุงแตกครั้งที่3เนี่ยมหาศาลเลย
1: มหาศาลโอ้โหนี่โชคดีพระเจ้ามังละสิ้นสวรรคตก่อน
0: สวรรคตก่อน
1: เรียกอาไซบุนกี้กลับ
0: อาไซบุนกี้ถูกเรียกตัวกลับผมก็เดาเอาว่าอิตาอาไซบุนกี้ที่กลับเนี่ยนะฮะคือส่วนนึงเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเพราะคำสั่งหรอกแต่เป็นเพราะอันสัมพันธ์กับการแย่งชิงอำนาจอยู
1: ่
0: เพราะแกก็เป็นคนใหญ่คนโตอยู่คนนึงนะฮะเดี๋ยวหลุด
1: เดี๋ยวหลุด
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวโดนย้ายจากอธิบดีกรมปกครองมาอยู่กรมทางเรืออะไร
0: อะไรทำนองนั้นนะฮะเพราะนั้นมันก็มีกระแสล่ำลือไปหลายอย่างบ้างก็ว่าตอนแกไปและตอนหลังแกถูกประหารหรือว่าก็ว่าก็เป็นอันว่าท้ายที่สุดเรื่องของอาแซบุนกี้ก็จบลงตรงนี้
1: จบตรงพิษณุโลก
0: ใช่
1: พระเจ้ามังระเสสวรรคต
0: ใช่
1: เรียกตัวกลับ
0: ใช่แต่ว่าศึกไทยกับพม่าไม่ได้จบลงตรงนี้ด้วยนะฮะศึกไทยกับพม่าเนี่ย
1: นั่นต่อมาอีก
0: เลยต่อมาเป็นศึกสำคัญในสมัยกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกองค์หนึ่งของราชวงศ์ของบองขึ้นมา
1: พอพระเจ้ามังละเสร็จก็เป็นพระเจ้าประดุง
0: คือมีการแย่งชิงและมีการขั้นตอนแต่มันสั้นมากคนที่ขึ้นมาเป็นใหญ่นะฮะและมีช่วงรัชกาลที่คู่กับรัชกาลที่หนึ่งเลยคือพระเจ้าประดุง
1: พระเจ้าประดุง
0: พระเจ้าประดุง
1: ประดุงนี่แปลว่าอะไรจ๊ะ
0: ฮะประดุงนี่เข้าใจว่ามาจากคำว่าประโดงเม
1: ประโดง
0: นะคร
1: ับ
0: มาจากเมืองประโดงเป็นกษัตริย์จากเมืองประโดงแต่ว่าเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ปรากฏแพร่หลายแต่อาจจะเป็นชื่อที่เลือกขึ้นทีหลังคือเสด็จปู่นะฮะโบดอพญา
1: โบดอพญา
0: โบดอพญานะฮะพระเจ้าปู่เลยโบดอพญานี่ประดุงเนี่ยนะเป็นกษัตริย์ที่ประสบองค์แรกนะฮะที่สามารถส่งกองทัพเนี่ยไปตียักษ์ไข่ได
1: ้ยักษ์ไข่นี่มันติดอินเดียนะ
0: ยักษ์ไข่นี่มันติดเบงกอลมันออกไปทางบังคลาเทศโน่นแต่ว่ามันมีแนวเขากั้นนะทีนี้ไอ้ยักษ์ไข่เนี่ยมันอยู่ในรุ่มน้ำคาราดานมันอยู่ไกลนะฮะแล้วปกติเนี่ยมันตียากนะวันหลังมีเวลาจะคุยเรื่องยักษ์ไข่ให้ฟังว่าผมไปเที่ยวยักษ์ไข่พวกนี้เป็นโจรสลัดโจรสลัดแต่มีอารยธรรมนะป้อมค่ายที่ถือว่ายิ่งใหญ่และเข้มแข็งด้วยการสร้างเกาะอิฐถือปูนและเนี่ยนะฮะที่นั่นที่สุดเนี่ยเขาถือยักษ์ไข่
1: มีฝีมือ
0: ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกที่ตียักษ์ไข่ได้สำเร็จ
1: ในสมัยพระเจ้าประดุง
0: ประดุงส่งลูกไปตีและแกก็กวาดต้อนมาหมดเลยรวมทั้งกวาดเอาพระมหามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สุดของพม่าปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่ประดิษฐานอยู่ที่ทางจิมันเดเลเนี่ยนะฮะมาด้วยถอดมาเลย3ส่วนนะฮะเอามาจากยักษ์ไข่คือมีความเก่าแก่มาก
1: แล้วมาประกอบทีหลัง
0: เอามาประกอบทีหลังนะก็มาอยู่ที่นี่พอแกปราบยักษ์ไข่ได้ปั๊บเนี่ยแกบอกว่านี่เป็นความยิ่งใหญ่เลยนะ
1: เพราะฉะนั้นแกเล็งมาเราแล้ว
0: แกประกาศในที่ประชุมบอกว่าเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นแมสเตอร์แพลนของแกเนี่ยนะฮะไม่ใช่30บาทรักษาได้ทุกโรคแต่เป็นเรื่องที่จะต้องตีพวกโมกุลแล้วก็จะต้องตีอยุธยาให้ได
1: ้โมกุลนี่ถึงอินเดีย
0: ใช่นะฮะแล้วก็จะต้องตีอยุธยาและว่าจะรบกับจีนด้วยนะฮะคือแกเอาใหญ่เลยแต่ท้ายที่สุดดูไปดูมาเนี่ย
1: เอาไทยก่อนดีกว่า
0: เอาไทยก่อนเอาไทยอยุธยาก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นทัพของพระเจ้าประดุงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นทัพเรือนแสน
1: ที่เรียกว่าศึก9ทัพนะอาจารย์
0: เรียกว่าศึก9ทัพเน
1: ี่
0: ย
1: มากัน8 9ทัพเลย
0: มากเลยนะฮะแม้มันมียุทธศาสตร์เบื้องหลังนะไอ้อันเนี้ยคือเป็น9ทัพแต่ยกมา5ทางเป็น9ทัพแต่ยกมา5ทางแต่ทางที่ใหญ่ที่สุด 80,000 กว่าเนี่ยยกเข้ามาทางด่านพระรี3องค์
1: ฮะ
0: เพราะว่าทำไมรู้ไหมพระเจ้าประดุงส่งคนไปเตรียมเสบียงอยู่ที่มอตมะก่อนก่อนจะยกเข้ามาทางนี้ปรากฏว่าไอ้หมุนนี่มันไปขี้เกียจหรืออะไรไม่รู้เตรียมเสบียงไม่พอ นี่แล้วมันไม่บอกพระเจ้าประดุงมันไม่บอกพระเจ้าประดุงก็โหยกรีธาทัพนะยิ่งใหญ่เลยฮะทำคล้ายๆกับว่าพิธีรีตองอะไรต่างๆมากมายเลยนะเป็นเคล็ดเป็นอะไรทำไมต้องทำเคล็ดรู้ไหมเพราะมันมีการพยากรณ
1: ์ว่า
0: เป็นลางว่าแกจะแพ
1: ้ศึกพระเจ้าประดุงศึก9ทัพในสมัยรัชกาลที่1ใช่ไหมอาจารย์
0: รัชกาลที่1 2 3 28
1: เดี๋ยวอาจารย
0: ์คุณวีระรู้สึกให้การบ้านผมไว้เรื่องหนึ่ง
1: ใช่
0: นะคือว่าคุณวีระเนี่ย อยากให้ผู้ฟังได้ทราบว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันมีศึกเสียกรุงลบพม่าแต่ละครั้งนะฮะลาดย่าบ้างอาแซบุนกี้บ้างอะไรบ้าง ไอ้เหตุการณ์ในพม่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะคุณวีระจะให้ผมคุยตรงนี้นิดนึงนะ
1: ต่อเลยฮะอาจารย์เชิญเลยฮะเชิญเลยครับ
0: คือเพื่อผู้ฟังจะได้เห็นภาพเพราะว่าเราไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ว่าในพม่าเนี่ยมันเป็นไงบ้างคือสงครามที่พม่ารบกับเราครั้งแรกเนี่ยคงจำได้ในช่วงหลังเนี่ยนะฮะก็ผู้นำนั้นคืออลองพญานะฮะอลองพญานี่เป็นผู้ที่กู้ชาติพม่าขึ้นมาคนหลังสุดตั้งราชวงศ์อลองพญาหรือคองบองนะฮะอลองพญาเนี่ยมาสิ้นชีวิตลงในปี2303ที่มาลบบ้านเราหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะลูกของเขาคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกคนแรกเลยพม่าเนี่ยจะเรียกลูกในทํานองนี้ว่าเจ้าวังหน้าน ะฮะมีคำภาษาพม่าว่าเองเชเมง
1: เองเชเมง
0: ฮะเจ้าวังหน้า
1: เหมือนกับกรมพระราชวังบวรเรา
0: คล้ายๆอย่างนั้นเรายังสงสัยว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วพม
1: ่
0: ายืมเราหรือเรายืมพม่านะฮะเพราะพม่าก็มีตำแหน่งทำนองนี้เหมือนกันนะครับทีนี้พออลองพญาตายเนี่ยลูกชายคนแรกสุดของแกก็ขึ้นครองราชย์ตามมานะฮะคนนี้เราไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะชื่อเขาในทางการนองดอจี
1: นองดอจี
0: นองดอจีแปลว่าพี่ชายใหญ
1: ่
0: คำว่านองเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนึกถึงบุเรงนองนองตัวเดียวกัน
1: นองแปลว่าเชษฐา
0: เชษฐาเชษฐา
1: บิ๊กบราเธอร
0: ์บิ๊กบราเธอร์บิ๊กบราเธอร์ใช่แล้วบิ๊กบราเธอร์นี้คนนี้เป็นคนดีนะหรือว่ามีคนจะแหมพยายามที่จะย้ายแย่งอำนาจแกอะไรแกปราบได้แต่แกไว้ชีวิตคนนี้ค่อนข้างใจดีแต่ครองราชสั้น3ปี
1: เสร็จ
0: ช่วงตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดศึกกับเรา
1: เพราะมันเว้นช่วงพอดี
0: เว้นช่วงนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยน้องชายของนองดอจีเนี่ยขึ้นมาครองราชคนนี้เป็นคนสำคัญ
1: ชื่อมังระ
0: มังระใช่และพม่าเรียกว่าพระเจ้าช้างเผือกนะฮะหรือเซงพยูเชงคนนี้เป็นลูกคนที่2ของอลองพญาแกมีลูกทั้งหมด6คนด้วยกันลูกคนที่2คนนี้เนี่ยนะฮะในยุคนี้เองเนี่ยที่เป็นยุคกรุงแตกนะฮะแล้วเป็นยุคที่เกิดศึกบางแก้วที่ผมเล่าไปครั้งที่แล้ว
1: คือพระเจ้ามังระนี่ขึ้นครองราช2300
0: 2306แล้วมาสวรรคต2319
1: โอ้
0: สังปีที่สวรรคตคือปีเกิดศึกอาไซบุนกี
1: ้
0: ใช่ไหมที่อาไซบุนกี้ต้องถอย
1: ต้องรีบกลับเลย
0: ใช่ใช
1: ่ไม่งั้นพิษณุโลกก็เรียบร้อยไปแล้ว
0: ไม่งั้นพิษณุโลกก็นะครับทีนี้ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อลองพญามานองดอจีมาเซงพยูเชงเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่น
1: อ
0: ย่างนี้ง่ายๆค่อนข้างจะราบรื่นคราวนี้พอพระเจ้ามังระแกสวรรคตไปนะแกเกิดนั่นไปลูกของแกชื่อเซงกูคือคนไทยจะเรียกจิงกูจา
1: จิงกูจา
0: จิงกูจาพระเจ้า
1: จิงกูจาเคยได้ยินเหมือนกัน
0: คือนี่อายุขึ้นมาครองราชนี่เป็นลูกของพระเจ้ามังระอายุแค่19ปีคนนี้เนี่ยพอขึ้นมาปั๊บก็มีการใครที่แกไม่ไว้วางใจนะแกจับฆ่าลูกพระเจ้าอลองพญาเองก็มีคนที่ถูกจับฆ่าด้วย
1: แล้วเขาเป็นพวกรุ่นพระบรมราชวงศ์ชั้นที่สูงขึ้นไปรุ่นอารุ่นน้านี่จับฆ่าหมดไปแล้ว
0: คือจับฆ่าไปหลายคนคนที่สงสัยเนี่ยจับฆ่าแต่ไม่วายนะแกก็ยังถูกพวกเจ้าชายที่อยู่ในราชวงศ์แย่งอำนาจได้เหมือนกันเรื่องมันตลกคืองี้แกไปไหว้พระหลายกิโลเลยนะห่างจากเมืองหลวงช่วงที่แกเผลอๆไปเนี่ยนะมีเจ้านายคนหนึ่งชื่อมองเข้าไปแย่งสมบัติแล้วเสร็จแล้วแย่งสมบัติแกแย่งได้นะคือเข้าไปแย่งสมบัตินี่หมายความว่าเข้าไปครองพระบรมหาราชวัง
1: อ
0: ิตาจิงกูจานี่ก็มัวแต่ไปไหว้พระ
1: เพราะว่าระหว่างที่ไปได้ทำรัฐประหารว่างั้นเถอะ
0: ถูกทำรัฐประหารนะฮะถูกทำรัฐประหารและอาแซบุนกี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนที่มาช่วยอิตามองนี
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นพอตอนผลัดแผ่นดินจากตรงนี้เนี่ยเราเห็นชื่ออาแซบุนกี้หายไปเพราะว่าเข้าใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยอิตามองเนี่ยนะแกอยู่ไม่นานนะแล้วคนที่ท้ายที่สุดขึ้นมาแยกหน้าสมบัติทั้งไอ้เจ้ามองนี่และทั้งจิงกูจาเป็นคนสำคัญคนนี้คือปะดุง
1: เห็นไหมแสดงว่าอาแซบุนกี้เนี่ยอาจจะเลือกข้างผิดใช่ไหมอาจารย
0: ์คือไปทำอีท่าไหนไปเลือกข้างติดไปเพราะว่าผมไปเช็คหลักฐานดูพอคุณวีระถามเนี่ยนะไปเช็คหลักฐานดูหลักฐานในพงศาวดารพม่าข้างหนึ่งเนี่ยบอกแกถูกลดยศนะฮะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีบ้างก็ว่าแม้ไปมาทำการของไทยไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะถูกลดยศนี้ผมคิดว่าแกก็คงไม่พอใจอ่ะนึกถึงนายทหารระดับสูงเสนาบดีเนี่ยนะถูกลดยศ
1: ให้ไปเฝ้าประตูเมืองอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบหนังจีนเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ไปเฝ้าประตูเมือง
0: แกเลยไปสนับสนุนอีกคนหนึ่งไงแต่นี้ไปเลือกข้างผิดท้ายที่สุดพวกขุนนางทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคือเป็น พวกขุนวังเป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะมีจำนวนหนึ่งมาสนับสนุนประดุงประดุงเนี่ยก็ขึ้นมาครองราชปี2325ประดุงก็เก็บทั้งหม่องหม่องและก็เก็บทั้งจิงกูจาด้วยคราวนี้ฆ่าแหลกเลย
1: โดยสถานภาพพระเจ้าประดุงนี่คือลูกของพระเจ้าบังละหรือเปล่าอาจารย์
0: ประดุงนี่เป็นลูกคนที่5ของพระเจ้าอลองพญา
1: อ้ายา
0: ประดุงนี่เป็นลูกคนที่5ของพระเจ้าอลองพญาแกรู้ไหมแกถูกพระเจ้าจิงกูจาเนี่ยนะตอนที่ขึ้นมาเนี่ยส่งไปครองเมืองสกายคือไปไกลๆหน่อยแล้วยังมีคนไปคุมอีกนะนะนี่พอแต่จริงกูจานี่แกเกิดไปเพลินไหว้พระอะไรเข้าเนี่ยนะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงประดุงกลับมาเลยพอประดุงกลับมาแกก็ปราบดาพิเศษขึ้นม
1: าน
0: ะฮะเป็นลูกคนที่5ลองคนนี้ขึ้นครองราชปีที่กรุงเทพตั้งไง
1: 2325
0: แล้วคนนี้ล่ะเป็นคู่ศึกของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้
1: า
0: ใช่ไหมเพราะคนนี้มาสิ้นพระชนเอาปี2362
1: โอ้โห
0: นี่ใช่ไหมอ๋ออยู่นาน
1: อ
0: ยู่นานสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาโลกเนี่ยสิ้นพระชนสวรรคต2352ก็ก่อนเขา10ปีแต่ช่วงประดุงเนี่ยที่ผมจะบอกว่ามีสักเก้าทับแล้วก็ลบพม่าท่าดินแดง
1: เดี๋ยวอย่างนี้อาจารย์
0: เป็นศึกใหญ
1: ่เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยว
0: อ
1: ันนี้ต้องตั้งหลักนิดนึงนะ
0: อันนี้เรื่องสำคัญ
1: คือพระเจ้าประดุงเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นลูกคนที่5ของอลองพญาเน
0: ี่
1: ยก็ต้องถือว่าอายุอนามตอนขึ้นครองราชนี่ก็ต้องไม่น้อยแล้วนะอาจารย์นะ
0: ก็พอสมควร
1: ต้อง30กว่า40ละนะ
0: พอสมควร
1: ทางสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1ของเราเนี่ยพระองค์ท่านก็ผ่านงานศึกมาเยอะแล้วก็ขึ้นครองราชตอนอายุก็พอสมควรเหมือนกันเรียกว่าทหารผ่านศึกศึกใหญ่ทั้งคู่อะไรจะเกิดขึ้น
0: คือทั้งศึกภายในและศึกภายนอกคืออย่าลืมว่าลูกๆพวกนี้เนี่ยมีประสบการณ์การสงครามอย่างเช่นมังระเนี่ยเคยมาในศึกอลองพญ
1: าน
0: ี่ประดุงเนี่ยไม่แน
1: ่
0: เพราะนั้นแล้วแต่เป็นคนมีประสบการณ์และแกขึ้นมานะฮะแกจับฆ่าซะเยอะเลย
1: เพราะจับพวกที่แบบว่าไม่ถูกกันนี่จับฆ่าหมด
0: สงสัยที่อะไรแม้กระทั่งพวกที่สนับสนุนแกนะบางทีแกก็จับฆ่าด้วยประดุงเนี่ยนะฮะวิธีการจับฆ่าของเขาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมเนียมของพม่าอย่างนี้คุยไว้ให้รู้กันว่าทำไมพวกพม่ามารบเนี่ยถึงรบอย่างกล้าหาญแกจับทั้งตระกูลเลยนะเข้าเล้านี่ก็คือเข้าที่เป็นนั่นนะเอาฟางเอาอะไรสุมนะเผาทั้งเป็น
1: อุ้ยา
0: เผาทั้งเป็นเยอะนะฮะ
1: จับเข้าเล้าโรงนาเนี่ยนะ
0: เออคงเขาเรียกอย่างนั้นน่ะว่าหลักอันนี้หลักฐานไทยก็มี
1: น่ากลัวเลย
0: เข้าเล้าแล้วเผาทั้งเป็นเลย
1: ตายเวรกรรม
0: ทีนี้วิธีอย่างนี้คือคุณวีระคงจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้พวกที่มารบเนี่ยนะเขามีการควบคุมไว้ให้มันหนีทหารยังไงนะคือไอ้พวกมารบแต่ครอบครัวเนี่ยนะเอาเก็บไว้ก่
1: อ
0: นคุมไว้ก่อนแล้วก็สร้างเล้าไว้เลยสร้างเล้าโดยเฉพาะยิ่งพวกมอญ
1: โอ้ยเอากันอย่างนั้นเลยนะ
0: โดยเฉพาะยิ่งพวกมอญเพราะพวกมอญเนี่ยจะถูกเกณฑ์ไปลบให้พม่าใช่ไหมใช่ไหมไปนะแล้วเสร็จแล้วไอ้ทางนี้เตรียมเล้าไว้เลยนะพอได้ยินมาไอ้นั่นหนี
1: ไอ้นั่นหนีทับ
0: เอาทางนี้นั่นเผาซะเลยครอบครัวลูกเมียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสงสัยว่าบางทีมหนี
2: กำลังสนุกนะผมไม่ขัดเวลาเลยนะไม่ขัดใจคุณผู้ฟังด้วยถ้าฟังต่อเนื่องเลยเอาให้มันจบให้มันครบแผ่นให้มันแบบพอดีนะพยายามทำให้เต็มที่นะแต่ว่าได้มากได้น้อยนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การบริหารจัดการนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะเผื่อบางทีอาจจะพูดมากเกินไปพูดเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้เป็นแบบเป็นตอนๆนะอาจจะขาดบางช่วงไปนะแต่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแน่นอนนะครับยังสนุกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้เราต้องเบรกสักนิดหนึ่งเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ให้ฟังกันต่อนะสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์เนื้อหาเป็นยังไงไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศกันต่อครับ
2: เนี่ยเราถึงสงสัยว่าบางทีมหนีทับหรือไม่หนีทับเนี่ยบางทีมไม่ค่อยอยากหนี
3: เออถ้าหนีตายทั้งโคตร
2: อ๋อคุมเข้มคุมเข้ม
3: คล้ายเหมือนกับองซานซูจีในปัจจุบันนะจ๊ะน
2: ะ
3: เป็น house arrest นะ
2: ใช่
3: คือกักบริเวณเหมือนกันนะ
2: กักบริเวณคุมไว้ก่อนค
3: ุ
2: มไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พอถึงเวลาเกิดปัญหาปั๊บพวกเผาทั้งเป็นนะทีนี้ถ้าใครแย่งราชสมบัติก็ถูกลงโทษรุนแรงเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นประดุงเนี่ยนะฮะปราบคือว่าแกปราบมากแกปราบมากแต่แกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ
3: ่
2: เพราะท้ายที่สุดเนี่ยแกรวมพม่าได้เป็นปึกแผ่นด้วยใช่ไห
3: ม
2: และลูกชายแกที่ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วที่ไปลบเมืองยะไข่และชนะไงจึงทำให้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็มาเปิดศึกก้าวทัพเพราะนั้นก่อนเราคงสงสัยว่าแกขึ้นครองราช2325แล้วแกไปขายเป็นไง3ปีมาเกิดศึกก้าวทัพ2328แกมัวส่งคนไปลบอารักการ
3: อารักการหรือว่ายะไข่
2: ยะไข่นะพอลบชนะยะไข่เสร็จแล้วปั๊บแกเปิดศึกใหญ่กับเราเลยก็คือเรารู้กันว่าสงครามก้าวทัพ
3: เอางี้อาจารย์พูดค้างเมื่อวานนิดนึงก่อนจะไปเรื่องสงครามก้าวทัพนะอาจารย์พูดค้างไว้นิดนึงบอกว่าเรื่องยะไข่นี่น่าคุย
2: เรื่องยะไข่น่าม
3: ะไข่หรือยะไข่อาจารย
2: ์ยะไข่
3: ยะไข่นะไม่ใช่
2: มะไข
3: ่ถ้ามะไข่นี่ต้องไปหาคุณสุชาติตันเจริญเอาเรื่องยะไข่เป็นเกล็ด
2: คือยะไข่เนี่ยนะครับคือพวกนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพวกที่อยู่ในสายกลุ่มเป็นชาติพันธุ์เดียวกับพวกพม่าพูดภาษาพม่าเหมือนกันนะฮะแต่จะพูดด้วยสำนวนที่เร็วกว่าแล้วก็ออกเสียงตัวร
3: อ
2: ทีนี้พวกยะไข่เป็นนี
3: ้
2: พวกยะไข่เนี่ยนะพวกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทางซีกตะวันตก
3: ของพม่า
2: ใช่ติดออกไปทางด้านไอออกไปทางไอ
3: บังกลาเทศอินเดีย
2: จ
3: ิตกอง
2: ถัดไปทางจิตกองทางอะไรนั้น
3: บังกลาเทศ
2: ใช่
3: ทีนี้
2: อย่างนี้นะพม่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณวิยะเขาจะอยู่ตรงต้นลุ่มน้ำอิระวดีตอนบนพวกยะไข่เนี่ยนะฮะจะเดินทางไปพม่าจะเดินทางไปยะไข่เนี่ยจะต้องลงมาทางด้านล่าง
3: แล้วอ้อมขึ้นไป
2: อ้อมขึ้นไป
3: เพราะมี
2: สมัยก่อนจะเดินทางทางนั้น
3: เพราะมันมีเทือกเขากั้นอยู่ใช่ไหมจารย
2: ์อารักกันโยมา
3: อารักกันโยมาม ันคล้ายๆกับเทือกเขาตะนาวสีเราเนี่ยนะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่
3: จากเหนือลงมาใต้
2: ใช
3: ่
2: ทีนี้พวกอารักกันเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกที่อยู่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำลำคลองตั้งอยู่ในแม่น้ำหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำคาราดาน
3: แม่น้ำคาราดาน
2: ทีนี้รู้ไหมพวกยักษ์ไข่เนี่ยอารยธรรมมันเก่าแก่มากคุณวิระเขาเชื่อว่าแม้กระทั่งไอ้เสมาธรรมจักรเนี่ยนะที่ว่าเก่าที่สุดเนี่ยก็เจอที่ยะไข่นะฮะมีของมีวัดวาอารามเก่าแก่อย่างสมมติเราพูดถึงสมัยเวสาลีสมัยอะไรเงี้ยนะนั่นคือยะไข่
3: ยะ
2: นะนี่คือยะไข่เก่ามากเลย
3: ไอ้นี่มันแบบโยงไปถึงพุทธกาลเลยจ้า
2: ใช่คือเรื่องของอายุของยะไข่เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่าเป็นชุมชนที่รับพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3: ้
2: ทีนี้พวกยะไข่ที่มาเป็นใหญ่และรบกับพม่าอยู่เนี่ยนะ มันประมาณคริสต์ศตวรรษที่14-15ก็คือสักประมาณช่วงตะเบงชเวตี้หรือก่อนหน้าตะเบงชเวตี้ขึ้นไปหน่อยนะพวกนี้เนี่ยนะฮะตั้งเมืองหลวงนะอยู่ที่เมืองเขาเรียกว่ามาเร่าอูมาเร่าอู
3: ชื่อแต่ละชื่อนี่แม่มันฟังยากจำยาก
2: นะนี่แต่เรื่องสรุปมันนี
3: ้
2: พวกยะไข่เนี่ยนะฮะเมืองของเขาเนี่ยนะมันตั้งลึกไปในแม่น้ำมากคือถ้าสมัยก่อนจะเดินเรือเป็นพวกเรือใบเข้าไปอย่างเงี้ยนะเป็นวันวัน
3: จากปากน้ำเข้าไป
2: จากปากน้ำเข้าไปเป็นวันวันกว่าจะถึงไอ้เมืองคาราดานเนี่ยนะฮะจากปากน้ำเข้าไปเนี่ยเป็นวันวันกว่าจะถึงเมืองอารักันนะฮะเมืองไอ้คาราดานเนี่ยนะฮะคราวนี้ทำไมรู้ไหมฮะผมเคยไปน
3: ี
2: ่ไอ้เมืองมันเนี่ยนะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่เอาภูเขามาทำเป็นกำแพง
3: ไอ้ยา
2: แล้วคือภูเขาเนี่ยนะคุณวีระ สมมติว่าภูเขาเนี่ยมันทิ้งช่วงกัน
3: แล้วก็ก่อกำแพง
2: ก่อกำแพงไป
3: เชื่อมภูเขาเลย
2: เชื่อมภูเขาเลยนะตั้งหลายส่วนและบางทีก็กันเอากันให้มันเกิดเป็นทะเลสาบและอาศัยแนวตรงนั้นเนี่ยเป็นขู่พระนครก็มีนะและกำแพงอาการเนี่ยมันหลายชั้นเหลือเกินคุณวีระ
3: ครับ
2: มันมหาศาลมากและมันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในน้ำปรากฏพวกนี้เป็นอะไรคุณท่านมันเป็นโจรสลัดวันดีคืนดีนะเอาคนคุมพวกกองทัพเรือนะออกไปปล้นพวกฝรั่งพวกอะไรนี่รู้ดีเลยรู้ไส้พวกอารากันหรือพวกโปรตุเกสพวกดัตช
3: ์
2: นะปล้นเสร็จพวกก็เข้ามาในลำน้ำของตัวเองสิ
3: แล้วก็ขึ้นไป
2: ก็ขึ้นไปก็ไปสร้างไปเอาไอ้วังเนี่ยทำเป็นท้องอ่ะเอางั้นละกันวันเนี่ยนะฮะทำเป็นทองไอ้พวกพื้นพวกอะไรเนี่ยปูเป็นทองนี่หลักฐานดัตช์พูดนะแล้วก็พวกอารากันเนี่ยนะฮะพอเราพอพม่าหรือมอญเสียหลักเนี่ยพวก
3: มันยก
2: ขบวนเพราะนั้นจำได้ไหมคราวที่
3: สมัยพระนเรศวรไปนี่แหละจำได้
2: พวกนี้เนี่ยนะฮะเข้าตีปล้นเมืองพะโคเอาช้างผงช้างเผือกเอาใครไปแม้กระทั่งมีการต่อรองเอาเจ้านายผู้หญิงของทางฝ่ายไทยไปนะไปแต่งงานอยู่ทางโน้นไปเกิดลูกหลานอยู่ทางโน้นก็มีนะฮะแล้วก็โอ้ยผลสมบัติพระสถานอะไรต่ออะไรต่างๆไปเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเป็นหลักฐานพงศาวดารอารักันยะไข่เนี่ยบอกในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปรบศึกตองอู่คงจำได้
3: ไหมจำได้คร
2: ับ ท่านจะไปเอาตัวนันทบุรีและนันทบุรีเนี่ยถูกพระเจ้าตองอูเนี่ยเอาขึ้นไปท่านก็ตามไปลบใช่ไหมพวกยักษ์ไข่เนี่ยนะฮะมาลบปัดเสบียงทางตอนล่างทำให้ทัพไทยเนี่ยขาดเสบียงหลักฐานอารักขันเนี่ยพูดเลยเถิดไปถึงกับว่าจับพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรเอาเป็นตัวประกัน
3: อ๋อจับพระเอกาทศรถได้เลยเหรอ
2: สงสัยอย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นตัวประกันเพื่อจะแลกทรัพย์สิน
3: อันน่ะ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นแสบเหมือนกัน
3: อาจจะเป็นเหตุให้มีการถอยทัพด้วยแม่อาจารย์เป็นไปได้นะอันนี้ดาว
2: อันนี้ที่สำคัญนะครับคุณวีระที่ถอยทัพเนี่ยเพราะขาดเสบียง
3: อ
2: ย่างสาหัสอย่างสาหัสและพวกที่ตัดเสบียงคือยักษ์ไข
3: ่
2: เพราะข้างล่างมันไม่เหลือใครแล้ววันหลังนะคุณวีระเรามีเวลาเนี่ยต้องคุยเรื่องมอญเอาน
3: ะ
2: แต่พวกมอญเนี่ยมันถูกกวาดไปหมดเลยนะช่วงนันทบุรีเงี้ยใช่ไหม
3: กวาดขึ้นไปไว้ทางพม่า
2: คือเอาไปย้ายที่ด้วยโอ้ฆ่าซะเยอะคุณวีระพ่อเจ็บใจที่พระมหาอุปราชาไปสิ้นพระชนนะฮะเรื่องนี้ขอตั้งเอาไว
3: ้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเอาละอาจารย์อันนี้พอได้ภูมิหลังนึงยักษ์ไข่
2: พอหลับตาเห็นภาพยักษ์ไข่ได้ไหมนะนี่ยักษ์ไข่ก็มีปราการทั้งอารักันโยมาทั้งแม่น้ำที่เข้าไปลึกทั้งปราการเป็นกำแพงเยอะแยะมากมายก่อนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยนะมีเช็คพอยต์มี
3: เช็คพอยต
2: ์อ๋อมีพวกป้อมพวกอะไรเนี่ย
3: เช็คพอยต์ชาลีนะอาจารย์ต่อ
2: คุมคือพวกเรือพวกอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วพวกนี้มีอาวุธทันสมัยรบเก่งเอางี
3: ้
2: พม่าก็ไม่เคยเลยที่จะรบไอ้ชนะไอ้อารากันได้
3: มันพอพระเจ้าประดุงส่งลูกไปลุย
2: ครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเจอพวกเส้นทางลับอะไรบางอย่างรู้ที่ข้ามเขาไปได
3: ้
2: นะคือปกติไปทางน้ำไงนะที่สรุปง่ายๆว่าคราวนี้รบชนะอารากัน
3: พอพระเจ้าประดุงชนะอารากันยักษ์ไข่ปั๊บก็รู้สึกว่าย
2: ิ่งใหญ่มากพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากมีความมั่นใจซึ่งมีความคิดว่าแม้กระทั่งจะลบกับจีนก็ดีหรือจะลบกับพวกโมกุลก็ดีพร้อมที่จะลบแต่อย่ากันนั้นเลย
3: ลบกับไทยดีกว่า
2: ไทยมันคือผมไม่เข้าใจวิธีคิดของแก
3: มันเดี๋ยว

เข้ามาโฟนอินเข้ามานะหรือว่าจะไลน์เข้ามาเพื่อจะสรุปข่าวสารให้มันทันท่วงทีนะครับเบรกที่2เบรกที่3เบรกที่4นะพรุ่งนี้เราก็กลับมาเปิดสายแล้วก็คุยกันใครมีประเด็นอะไรค้างเอาไว้ใครมีเรื่องอะไรช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารที่ยังอยู่ในความสนใจอยากจะพูดอยากจะคุยนะจริงๆตั้งแต่วันศุกร์นะก็โทรศัพท์มาคุยกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
4: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะประจำค่ำคืนวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของปวงชนชาวไทยนะคะวันฉัตรมงคลค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งเราจะได้พูดคุยกับคุณป๊อปคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะมาทักทายกันเลยกับเดือนใหม่เดือน5กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
6: สวัสดีค่ะพี่เก่งวันนี้นะคะคือวันนี้เขาจะแบบว่าในคนที่เป็นแฟน Star Wars นะคะเขาจะเรียกว่า May the Force be with you นะคะ May Force คือว่า Force ก็จะเป็น Force ใช่ไหมคะ May the Force be with you นะคะเป็นสตาร์วอลนิดหน่อยแต่ก็ไออันนี้ก็คือว่าก็เป็นวันเกิดของออดรีย์แฮปเบิร์นด้วยแล้วก็จะชอบว่าดูว่า May Force นี่จะมีอะไรบ้างถ้าแบบใจใจที่นี่เป็นการบอกว่านะของแบบเป็นเทศกาลของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะก็ได้เรื่องราวข่าวดีๆของคนไทยกับนักท่องเที่ยวที่ตระเวนใช้วันหยุดกระจายรายได้ตามต่างจังหวัดนะคะคุณป๊อปขาอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่เกาะช้างไงคุณป๊อปที่เราไปกันเขาบอกว่าคนไทยแห่กันไปเที่ยวเราก็ชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันใช่ไหมคะไม่คิดเลยว่าจะเจอเรื่องร้อนเรือ
6: กันนี่เป็นเพราะเราใช่ไหมคะพี่เก่งคะ
5: มองโลกในแง่ดีว่าเป็นเพราะว่าเราชวนไปเที่ยว
6: ไปกันใหญ่เลยคือพี่เก่งแบบว่าบอกมาว่าตอนนี้มีเทศกาลทุเรียนขึ้นมาแบบเทศกาลทุเรียนที่มีขึ้นมานะคะก็คือตื่นเต้นอยากจะไปมากๆแต่ก็เพื่อนๆบนเกาะก็บอกว่านะเรือคนไปเกาะช้างกันใหญ่เลยเรือเจ้าเฟอร์รี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าม
5: ันติดไม่พอ
6: ใช่ไหมคะ
5: ใช่เขาบอกว่ารถไปรอกันรถไปรอกัน 2,000 กว่าคันแต่เรือเนี่ยมันรับได้ทีละ 10-20 คันเองแล้วก็มีอยู่4ลำออกทุก20นาทีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่บนเกาะช้างอ่ะไปถึงท่าเรือ1ทุ่มได้ขึ้นเรือเที่ยงคืนค่ะ
6: เนี่ยแหละโอ้โหผ่านไปจะขึ้นแบบขึ้นเรือได้ถ้าสมมติว่ามีเครื่องบินที่ต้องแบบว่าไปที่สุวรรณภูมิขึ้นมาเนี่ยคือตกเครื่องบินแน่นอนค่ะอย่าคิดว่าแบบว่าโอ้ยคอยเรือนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะถ
5: ้
6: าเรือเขาจะไม่ไปนะคะจะเอารถไปด้วยอ่ะถ้ามันมีรถไม่พอคนน้อยก็มีปัญหาคนมากก็มีปัญหา
5: แล้วเราจะรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวกันยังไงดีเน
6: า
5: ะพอมีโรงแรมเต็มเรือเต็ม แต่เขาก็บอกว่าเรือไม่สามารถเพิ่มได้เพราะเหลืออยู่ท่าเดียว4ลำอ่ะโอ้โหลองวิกเอนแบบนี้เนี่ยน่าจะมีแผนปรับขยายก็มีคนบอกว่าถ้ามีสะพานจะดีไหมหรือมีบริการสปีดโบ๊ทเพิ่มเติมดีไหมถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็หาสปีดโบ๊ทเช่าเรือเร็วแล้วก็ไปแล้วก็ไปอุดหนุนรถฝั่งนู้นดีไหมคุณป๊อปถ้าเป็นแบบนั้นในฐานะเราเป็นนักท่องเที่ยว
6: มันฟังว่ามันปรับฟังแล้วดีนะคะแต่ทุกคนที่ทำธุรกิจขึ้นมาต้องคิดว่าทำธุรกิจนี้นะคะเมื่อก่อนมีหลายเรือหลายลำใช่ไหมคะ
5: ใช่
6: แล้วก็มีปัญหาเรื่องใจว่าบอกว่าถ้าเรือมันติดที่ป่าไม้ไหมหรืออะไรขึ้นมาใช่ไหมคะมันมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นมาเลยแหละแล้วก็คือใครจะได้อำนาจหรือใครจะมันคือไม่ได้ผลประโยชน์ของแบบว่าท่องเที่ยวประเทศไทยเท่าไหร่ดังนั้นเป็นผลประโยชน์ของใครจะทำอะไรใครได้แบบประมูลขึ้นมาอันนั้นเรื่องมากกว่าใช่ไหมคะที่จะแบบมองไปลึกๆขึ้นมาแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันเศร้าอ่ะเพราะมันถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้เจริญเท่าไหร่คือจะแบบให้ลีซ่าโฆษณาประเทศไทยการท่องเที่ยวดีๆขนาดไหนแต่พวกเราก็ไปโฆษณาเหมือนกันแล้วแบบอ๋อมีปัญหาเรื่องการเรือนะคะไม่พออันนั้นก็มีปัญหาแล้วล่ะนะคะก็คือว่าไปให้เราโฆษณาทำไมหรือว่าที่เราถึงก็ได้ยินข่าวว่าแบบเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปเสน็ตนะที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเป็นไงบ้างว่าโอ้โหเพื่อนคนนี้ก็คือทำโรงแรมมาด้วยเขาบอกว่าไม่ไปตั้งแต่ไม่20ปีไปครั้งนี้นะแบบว่าขยะเยอะมากไม่มีใครจำกัดขยะเลยมันคล้ายตอนที่บูมของไปนะคะขึ้นมาขยะมันเยอะมากๆจริงๆก็นะการที่เราจะโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ยคืออยากจะให้ประชับใจและมาอีกนะเราอาจจะโปรโมทการไปลงในการโปรโมทแต่ว่าเราไม่ดูเรื่องขยะเราไม่ดูเรื่องการเดินทางหรือการปลอดภัยนี้เป็นอะไรที่ควรจะสนใจนิดนึงนะคะก่อนที่จะพาท่องเที่ยวมาประเทศไทยค่ะ
5: การดูแลเรื่องขยะเนี่ยคือหน่วยงานท้องถิ่นการดูแลเรื่องบริการรถรับส่งเรือรับส่งบริการสาธารณะรถเช่ารถตู้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจท้องถิ่นแต่ถ้ารัฐบาลอยากจะสนับสนุนเนี่ยเราในฐานะสื่อมวลชนคนข่าวเราก็จะเห็นว่ามันต้องมีโครงการโปรเจกต์เช่นทำทางสะพานข้ามหรือทำเป็นเปิดค้าเสรีคุณป๊อปใช่ไหมเขาเรียกว่าการที่จะซัพพอร์ตให้เราสนับสนุนการท่องเที่ยวการกำจัดขยะอันนี้เทศบาลกำจัดขยะแล้วก็อย่างเกาะช้างเกาะเสม็ดเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเกาะก็ต้องมีการกำจัดขยะที่ถูกต้องถูกไหมคะไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะถูกทั่วโลกแอนตี้ก็ได้เช่นเกาะช้างเกาะเสม็ดทิ้งขยะลงทะเลเกิดมลพิษไมโครพลาสติกทำให้สัตว์ติดอวนติดอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นเรื่องเป็นราวมันจะบานปลายในตอนนั้นนะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคุณป๊อป
6: สิ่งที่ดีวันนี้นะคะฝนตกนะคะวันที่4เมษายนนะคะมันตกขึ้นมามันคือสิ่งที่ดีก็คือว่ามันก็จะแบบหวังว่าภาคเหนือเนี่ยคือจะแบบควันจะน้อยลงนะคะเผาป่าน้อยลงมากขึ้นนะคะคือพี่เก่งไอเดียมันดีมากที่สมมติว่าจะพูดได้ดีมากว่าควรจะคำจำจับขยะแต่แค่จำกัดเรื่องควันจำกัดเรื่องการเดินทางหรืออะไรพวกนี้มันคือเรายังจำกัดไม่ได้เท่าไหร่นะคะพวกเรามันคือเป็นแบบว่าบางประเทศเขาเรียกว่าประเทศ Republic นะคะคือว่าประเทศที่มันแบบประเทศโลกที่3ต่างกับเบซ่าจะเรียกไปทำไมเนี่ยนะคะแต่มันไม่พัฒนาเท่าไหร่นะคะคือมันควรจะแบบซิวิไลซ์มากกว่านี้มันควรจะสะอาดกว่านี้มันควรจะปลอดภัยกว่านี้แต่เราไปเปรียบเทียบใครอ่ะญี่ปุ่นเหรอหรือเปรียบเทียบใครดีเทียบสิงคโปร์เหรอนะคะคือ ไทยมันก็มีความแบบว่าแบบนะแบบนะมันขอแนะนำมากกว่าว่าเรามีอะไรไปแต่ว่ามันอิสระเสรีมากแต่ว่าคืออิสระเสรีขนาดนี้ต้องมีความรับผิดชอบด้วยมันมาด้วยกันนะคะ

0: ซีรีส์แล้วเยอะเกินไปมันก็คือตัวใครตัวมันคือทุกคนก็คืออยากหาตังค์แต่คือเอานักท่องเที่ยวมาคือมาแค่ครั้งเดียวแล้วไปประทับใจเพราะว่าขยะเยอะหรือเดินทางแล้วก็คือว่าตกเรือหรือตกเครื่องบินเพราะว่าเรือไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมันจริงๆมันแก้ได้อ่ะนะคะพวกเราควรจะรวมหัวแล้วก็คิดกันได้นะคะถึงจะแก้ไปเพราะว่าการท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่มันนำเงินรายได้เข้าประเทศไทยเยอะที่สุดเลยล่ะเราประเทศที่แบบนะอยู่เพราะท่องเที่ยวค่ะ
1: และตอนนี้ต้องมาบอกว่าเราจะต้องรับมือนักท่องเที่ยวอีกมหาศาลเพราะ World 50 Best Beach ประจำปี2026สถาบันจัดอันดับชายหาดทั่วโลกประกาศผลออกมาค่ะคุณป๊อปชายหาดของประเทศไทย3ชายหาดติดอันดับโลกท็อป30เลยนี่โอ้โหนี่50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะคะเขาจัดประกวดกันแล้วก็สอบถามความเห็นพวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 1,000 คนที่เขารู้จักชายฝั่งทะเลทั่วโลกเป็นอย่างดีเขาใช้เกณฑ์8อย่างไม่ว่าจะเป็นลักษณะชายหาดสัตว์ป่าธรรมชาติคงเดิมความเงียบสงบความสะดวกในการเล่นน้ำคลื่นไม่แรงเกินไปไม่แออัดทิวทัศน์สวยงามคุณป๊อปต้องเคยไปแน่เลย3ใน50ชายหาดของไทยเราที่ดีที่สุดติดอันดับโลกเนี่ยคุณป๊อปเคยไปซิมิลันไหม
0: ไปแล้วค่ะ
1: นี่แหละเขาบอกว่าอันดับ10ก็คือเกาะ8ของซิมิลันโดนันจักเบย์คุณป๊อปคุ้นไหมโดนันจักเบย
0: ์น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นแบบว่าอุทยานแห่งชาติดูแลด
1: ี
0: ใ
1: ช่ไหม
0: คะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไม่มีโรงแรมไม่มีการแบบว่าไปอุทยาน
1: มัน
0: คือต้องรักธรรมชาติแล้วก็คือถ้าใครคืออยากจะนั่งเรือแล้วคือนอนบนเรือก็จะมีการแบบว่าดำน้ำแล้วก็สอนการแบบพาดี้ดำน้ำได้ก็คือไปเท่านั้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะนี่แหละค่ะอันดับ10ของโลกเลยนะคะเกาะ8ชายหาดโยดันดักเบย์ก็ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันเขาบอกว่าทรายขาวงามมากเลยพี่เก่งก็น่าจะเคยไปนะซิมิลันแต่ก็คือไปนอนบนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลอันนี้เขามีธุรกิจโยดันดักเบย์
0: แล้วเคยไปที่ได้ปลูกปะการังค่ะคือไปนะได้ปลูกปะการังคือตอนช่วงนั้นคือก็นะอนุรักษ์รักทะเลแต่คือตอนฟังพี่เก๋นะคะพูดเรื่องทะเลสวยงามในประเทศไทยเนี่ยคือขอพูดจริงๆนะคือก็นั่งคิดแบบว่าตอนนี้เราก็นะไปเล่นทะเลเยอะไปเขาหลักมาไปไปฟังไปท่านนั้นไปที่มานะคะคุณยายนะคะคุณยายหวังนะคะคือไปเยี่ยมคุณยายอยู่ก็92แล้วคุณยายก็สิ่งแรกถือว่าทำไมหลานดำขนาดนี้ไม่งามเลยนะเนี่ยแต่เล่นทะเลแล้วไม่งามเลยนะที่ในใจนะพี่เก่งว่าคนไทยเนี่ยนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลจริงๆเนี่ยไปกลุ่มเพื่อนจะไปที่ไหนนะคือว่าเห็นทะเลสวยงามเห็นหน้าสระว่ายน้ำสวยงามปิดม่านแจกไพ
1: ่ เมืองไทยสู้แดดไม่ไหวใช่ไหมคนไทย
0: แล้วคือมันไม่ใช่แบบแดดอย่างเดียวอ่ะคือแบบว่าคนเอเชียจะเป็นแบบคนไหนก็ได้นะคะจะเป็นคนจีนหรือคนอะไรก็ว่าไปนะคือไปเที่ยวทะเลเนี่ยคือมันอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเกาหลีอะไรก็ว่าไปอ่ะนะคือเขาไม่มีเห็นทะเลเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยมากอ่ะถ้าเอเชียจะไปเที่ยวทะเลที่เกาะช้างเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาจะมีว่าแบบว่าเฮ้ยสมัยนั้น20ปีเราจำได้ไหมว่าผู้ชายตัวดำๆนะคือว่าแบบเอาไฟมาติดที่ไม้นะแล้วเขาแบบ
1: ควงไฟกระบองไฟ
0: ควงไฟสาวญี่ปุ่นอ่ะกรีดนะคะสวยสวยค่ะกรีดสาวญี่ปุ่นมาจากโตเกียวในการโดนขาวเห็นตัวดำๆขึ้นมาวิ่งกีกีกีกีขึ้นมาเลยค่ะ
1: ดักทอและแฮนซัมดักทอและแฮนซัมจากคนไทยนี่แล้วก็
0: ใช่ไหมคะ
1: หลงรักหนุ่มไทยไปแล้วอันนี้อันดับ10ของโลกนะหาดโดนันดักเบย์ที่อ่าวเกือกซิมิลันเกาะ8มาอีกหาดนึงค่ะคุณป๊อปอันนี้เกาะกระดานจังหวัดตรังยินดีด้วยกับชาวตรังนะฮะพาราไดซ์บีชค่ะเย้อยู่อันดับ23ชาวตรังนะคะเกาะกระดานของเราได้เป็นชายหาด

0: ูอะไรก็ว่าไปเดินชายหาดนะมันคนยิ่งเยอะมันก็ยิ่งขยะยิ่งเยอะใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาหาดที่3ค่ะอันนี้ฉีกไปเลยอันแรกของเรานี่เป็นหมู่เกาะซิมิลานเกาะ8ถูกไหมคะอันดับที่23ก็คือ Paradise Beach ของเกาะกระดานจังหวัดตรังมาอันดับที่27ครับอยู่ที่ภูเก็ตนี่ภูเก็ตคือ Freedom Beach ค่ะเป็นชายหาดลับของภูเก็ตเข้าถึงยากแต่เขาบอกว่าก็ไปด้วยรถไปด้วยเรือได้หมดแหละเพราะว่ามันอยู่ระหว่างห่างเขาเรียกว่ามันจะมีหาดขนาบซ้ายขวาอันนี้มันต้องเดินลงไปที่หน้าชายหาดอ่ะคุณป๊อปชื่อหาด Freedom Beach ค่ะเราได้ทั้งแบบ
0: ในที่เ
1: ดินลงเขาม
0: ันบอกว่าคือมันมี Freedom Beach ที่เหมาะขนาดมอร์บีที่แถวหลักเราไปมาแล้วมอร์บี
1: อันนี้เป็นของภูเก็ตอันนี้เป็นของภูเก็ตเลยค่ะค่ะก็เนี่ยได้อันดับ27ค่ะของโลกแล้วดีใจกับชาวภูเก็ตชาวตรังแล้วก็ซิมิลานเลยต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติด้วยเนาะพี่ป๊อปเนาะเพราะว่าเขาก็ดูแลอย่างดี
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: สิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยคือถ้ามันแบบคนไปเยอะมากๆสมัยตอนที่ The Beach หนังที่เรานอนดูเล่นใช่ไหมคะแล้วก็พอ PP ก็คือคนดังมันเยอะมากมหาศาลที่บอกว่าต้องปิดไปสักพักหนึ่งตอนช่วงแบบการหายไปเพราะคนก็ไปเที่ยวเยอะมากนี่ที่แบบว่าปีเนี่ย 2-3 เดือนที่ผ่านไปก็ไปมาคนเยอะจริงๆพี่เก่งคือแบบไปกับ PP เหมือนเดิมไม่ได้นะคะตอนช่วงว่าเศรษฐกิจดีนะคะชายหาดทั้งหลายมันก็คือว่าคนไปเยอะเกินไปเนาะ
1: ใช่
0: ตอนช่วงโควิดมาตอนช่วงอะไรขึ้นมาก็คือได้พักฟื้นบ้างนะคะก็ดีนะคะก็หวังว่าเราคงจะอนุรักษ์ไว้อะเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปบางทีแบบปะการังมันจะเสียหาย
1: ข
0: ว้างแหลงไปหรือว่าขว้างแบบน้ำมันหรือว่าอะไรนะคะลงไปที่ทะเลก็ประการหลังจะเสียไปที่มาได้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ของเมืองไทยเรานี่จะมีก็เรียกว่าเป็นฤดูกาลจะมีช่วงปิดเกาะปิดอ่าวด้วยจำได้ว่าอ่าวมาหยาก็เคยปิดพักแล้วก็ซิมิลานเองเนี่ยก็ให้เที่ยวช่วงตุลาหลังตุลานี้ก็งดแหละนะคะแล้วก็ตัวคุณผู้ฟังส่งรายละเอียดมาบอกว่าเป็นคนภูเก็ตหาด Freedom Beach เนี่ยอยู่ระหว่างป่าตองกับกระรนก็คือหาดไม้งาวหาดไม้งาวอันเดิมหรือหาดไม้งามนั่นเองเนาะคุณผู้ฟังกับคนภูเก็ตไลน์มาบอกนะคะน่ารักจริงๆคุณผู้ฟังเรานะก็อยากจะให้อันดับของอันเนี้ยเขายืนยันอยู่ที่ว่าธรรมชาติต้องสภาพเดิมต้องมีความเงียบสงบคลื่นไม่แรงไม่แออัดอันนี้ล่ะค่ะไม่แออัดเนี่ยก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะเราจะจำกัดการท่องเที่ยวโดยใช้นักท่องเที่ยวจำนวนที่ระบุว่าฤดูกาลนี้อาจจะได้แค่วันละ1,000-2,000อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แบบมีช่วงหนึ่งอ่ะคุณป๊อปจำได้ไหมว่าเรือนี่แน่นอ่าวมาหยาเลยนะแทบจะไม่มีที่เดินเลยอ่ะเรือแบบจอดกันชิดๆๆๆๆ
0: เร
1: ือ
0: ติ ดเลยค่ะไม่ใช่รถติดเป็นคนติดเลย
1: ใช่ใช
0: ่เรือติดลงบันไดอะไรขึ้นมาติดเลยนะมันทุกที่เลยแหละที่มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคือทุกคนจะหาอะไรที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำให้ตัวที่ด้านไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วนะคือก็จะเห็นไปขึ้นมาใช
1: ่ อันนี้ของเราเป็น3 ใน 50แล้วก็เขาก็มีของที่พี่เก่งไปดูในเว็บไซต์ของ world50beach.com เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอันดับ1คือฟิลิปปินส์ชื่อเอ็นทาลูล่าบีชเป็นอันดับ1
0: เพื่อเราคือไปมานี่คือไปมาเลยค
1: ่
0: ะ
1: คุณป๊อปเคยไปแล้วใช่ไหม
0: เราไม่ได้ไปแต่เพื่อนเราเข้าไปก็แต่งงานไปกับแฟนนะคะก
1: ็
0: ไปก็คือมันไปแล้วคือน้ำใสบ้างจริงๆแต่ว่าคือตอนเย็นนะคะคือว่าคือมีเต็นท์ให้นอนแล้วก็คือเยอะมากนะคะแล้วมีแมงบนที่แบบสายเยอะมากเขาก็เล่าให้ฟังว่า
1: ธรรมชาติสุด
0: ๆมันธรรมชาติสุดๆจริง

0: เลยค่ะว้าย
1: นี่นี่ความเป็นธรรมชาติก็จะเจอแมลงหน่อยนะอันนี้เราถ้าใครแพ้แมลงก็จะลำบากหน่อยนะคะแล้วยิ่งไปในน้ำนะพี่เจ๋งเคยเจอว่าน้ำที่ไหนที่เป็นทะเลสะอาดมันจะมีพวกตัวแมลงอะเล่นแล้วแบบมาคันกับผิวนะบางคนลงไปแล้วแพ้เป็นผื่นเลยนะคุณป๊อปใช่ไหมเ
0: ราทรายเลยค่ะบางทีแต่เดี๋ยวนี้นะไม่บอกไม่ได้เป็นแต่ว่าแบบบางทีเดินทรายไปนานๆเนี่ยมันจะมีอะไรเหมือนปิงปิงอะไรที่อย่างมันกัดแล้วมันกัดแล้วมันเป็นแผลนานมากเป็นเดือนเลยมันเหมือนไม่ยุงกัดไม่ใช่เลยนะเป็นต
1: ุ
0: ่มๆแดงๆแบบโอ๊ยใช่ไห
1: มอันดับสองของโลกเป็นชายหาดที่กรีซค่ะคุณป๊อปกรีซชื่อเฟรีแล้วก็ออสเตรเลียอันดับ3มาดากัสการ์อันดับ4ฟิจิอันดับ5
0: ออสเตรเลียไหนคะ
1: ขา
0: ออสเตรเลียเมืองไหนคะซิดนีย์เหรอ
1: มันชื่อวอร์ตันบีชวอร์ตันบีชวอร์ตันบีชเดี๋ยวพี่เก่งคิดเข้าไปดูวอร์ตันบีชอยู่ที่เวสเทิร์นออสเตรเลีย
0: อ๋ออาจจะแบบทางเพิร์ธบอกว่ามันไม่มีอะไรมากมันแบบกันดารเนี่ยคือเขาบอกว่า
1: ธรรมชาติ
0: ใช่ใช
1: ่
0: สวยสวยมันคือกันดารมากมากไปก็ยากนะคะ
1: ใช่ใช่
0: จริงนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยคือแบบว่าไม่ชอบทะเลเท่าไหร่
1: ฝั่งเวสเทิร์นออสเตรเลียยังจะมีพวกชาร์กด้วยเนาะใช่ไหมที่เขาบอกว่าต้องไปดูชาร์กกันมีฉลามอยู่อันนั้น
0: ไปดูฉลามเลยเหรอคะพี่เก่ง
1: ใช่
0: เราไปยาวราชแล้วไป
1: มีทัวร์
0: ดีกว่าไหมพี่เก่ง
1: มีทัวร์ไปดูฉลามไปดูที่ออสเตรเลียมีพี่เก่งใช่
0: ฉลามน
1: ั่
0: นส
1: ู
0: งมากไว้ช้าแค่ไหนเลยนะคะไม่เอาไม่น่ากลัว
1: มาดูอันดับ4มาดากัสการ์อันนี้อันดับ5ฟิจิอันดับ6แองโกลิลามาลดีฟอยู่อันดับ7นะขนาดมาลดีฟอ่ะยังอันดับ7เลยคุณป๊อปเม็กซิโกอันดับ8กัมพูชาชื่อเกาะหลงกัมพูชาอันดับ9ชนะโดนันดักเบย์ของเราที่เกาะซิมิลันนะฮะของเราอันดับ10นี่ก็ค่ะท็อป10ก็มีความน่าสนใจสวยงามคุณผู้ฟังถ้าอยากเห็นรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่ world50beach.com ค่ะเดี๋ยวพี่เก่งเอาลิงก์แปะไว้ให้ที่หน้า Facebook นะคะคุณผู้ฟังเผื่อเราจะได้เป็นแนวทางในการแบบจะรักษาอนุรักษ์ให้ประเทศไทยเรามีชายหาดที่ดีๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นธรรมชาติสวยงามค่ะอันนี
0: ้
1: ถ้าคุณป๊อปเป็นไง
0: ครับเราว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยชนะเลิศที่สุดนะคะเพราะว่าเคยถามเพื่อนที่ไปเที่ยวชายหาดที่ฟิลิปปินส์ที่บาหลีที่หลายๆต่างๆนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยชนะเพราะว่าอาหารอร่อย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ยืนยันยืนยัน
0: ไปเลยจะไปฟิลิปปินส์คือแบบตายค่ะประเทศไทยคือว่า noไม่มีใครเรียกร้องจะกินอาหารฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลอินโดแล้วนะคะประเทศไทยที่ตายค่ะยังเด็กสู้ตายอยู่ร้อยในสิบนะมันอาหารอร่อยเยอะไม่เอาต้องเอาน้ำพริกเผาที่ตาแดงไปด้วยถ้าผ่านไปบาหลีอ่ะมันกินไม่ได้อ่ะไม่ชอบ
1: อาหารบาหลีก็จะเป็นแนวปลาซะเยอะใช่ไหมฮะ
0: ก็บางทีไม่ใช่ปลามันคือเป็นอาหารแบบอินโดอาหารแบบเหมือนแบบ
1: มีแกงมีกะทิ
0: มันแกงไอ้ที่แต่ว่ามันรสชาติมันไม่ใช่ต้มยำรสชาติมันไม่มีรสช
1: า
0: ติ
1: แบบ
0: มันๆอย่างเดียวอะค่ะ
1: ค่ะแล้วที่สำคัญนะนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยเรายังมีสตรีทฟู้ดในทุกเกาะเลยนะคุณป๊อปไปเกาะไหนๆก็จะมีสตรีทฟู้ดจำได้มีแบบ
0: อาหารนะจริงๆอาหารสำคัญมากเลยอะเคยไปถ่ายแบบที่อินเดียก็แบบสักพักนึงแบบโอ้โหทำไมที่ยามันเหมือนเดิมจังเลยอ่ะก็เนี่ยเอาจำพี่ตาแดงตาแดงเป็นประจำทุกที่พี่เก่ง
1: ค่ะอันนี้ต้องติดตัวต้องติดตัว
0: ใช่
1: นี่แล้วที่น่าสนใจค่ะมีคนไลน์มาบอกว่าเกาะกระดานเราอ่ะก็ติดอันดับเมื่อ4ปีก่อนมาแล้วรอบหนึ่งนะเกาะกระดานเนี่ยเพราะว่ามันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ก็ดีใจกับคนพื้นถิ่นนะคะว่าพื้นที่ท่องเที่ยวที่เขาดูแลอยู่เนี่ยได้รับการยอมรับระดับโลกอ่า

0: คนทั่วโลกเนี่ยยอมรับความเป็นธรรมชาติความสวยงามแล้วก็ยังคงไม่แออัดเอาอย่างนี้ละกันผู้ที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 1,000 รายก็มาลงคะแนนให้กับชายหาดของไทยเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวแห่กันมาเยอะขึ้นนะคะยินดีด้วยคุณป๊อปเราจะแนะนำยังไงเที่ยวทะเลช่วงนี้ไม่ให้ดำเดี๋ยวคุณยายจะจำหลานสาวไม่ได้อะว่าคุณยาย
1: ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คือว่าจะเรียกว่าแบบว่าแดดตอนนี้มันคือได้รับวิตามินดีใช่ไหมคะก็ถือว่ารับวิตามินเต็มที่ไปละกันเขามันคือก็ตอนนี้คือเขาแบบวิสูจน์แล้วว่าคนที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังจากแสงแดดเนี่ยมันมาเพราะว่ากินน้ำมันพืชนะคะน้ำมันที่เป็นแทนแฟตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าไนโตรคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลเราเนี่ยมันคือมันแบบมันใช้น้ำมันพวกนี้ไม่ได้นะคะก็คือว่ากลับไปกินน้ำมันธรรมชาตินะคะก็คืออยากไปกินอะไรที่ไม่ดีผิวหนังก็จะไม่แบบว่าเผาไหม้ตอนออกไปข้างนอกรับแดดเต็มที่ไปเถอะนะคะตอนนี้คือใครบอกว่าผิวดำนะเราจะบอกว่าไม่เราไม่ดำเราแทนค่ะ
0: เย้เราเป็นสาวผิวแทนจ้ะแล้วน้องป๊อปเองในขณะที่กลุ่มสูงวัยเนี่ยก็คงจะมีลูกหลานพาไปเที่ยวทะเลกันจัดกล้องจัดกรุ๊ปอะไรกันไปเนี่ยมันต้องมีแนะนำเมนูอะไรแบบที่ดื่มแล้วชื่นใจไหมพวกน้ำมะนาวน้ำอัญชันหรือน้ำแตงโมปั่นอะไรพวกนี้ดีไหม
1: ตอนเช้านะคะก็จะมีแบบว่าพวกสวก็จะแบบว่าเอาบอกกระติกแบบบางคนก็ทำชาบางคนก็ทำกาแฟนะคะน่าสุดบาก็คือว่าเราก็บอกว่าห้ามใส่คอฟฟี่เมดห้ามใส่พวกแบบพรีเมอร์นันจอยพรีเมอร์เข้าไปในกาแฟใช่ไหมคะก็เอานมกะทิอ่ะนะคะขวดนมกะทินะคะแบบว่าชาวเกาะอะไรก็ได้อะไรยี่ห้อก็ได้ใส่เข้าไปในกาแฟดำแล้วมันคืออร่อยเหมือนกันไงพี่เก่งนะก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่เราไปไปแบบพบเจอมากับเพื่อนสวแล้วก็บางทีคนก็แบบว่าเอาเหมือนเขาจะให้ชาตามือแต่ว่าไปซื้อจากภาคใต้นะคะแล้วก็คือมันผสมเองจะทำแบบเครื่องดื่มมาตอนเช้ากันนะคะนะคะ
0: รู้สึกเขาจะมีชื่อนะเอาชามาผสมกับกาแฟดำอ่ะทางภาษาภาคใต้เขามีชื่อเรียกเดี๋ยวพี่เก่งจะคนดูดีว่าใช่ไหมใช่ไหมกับกาแฟดำแล้วก็มันก็จะมีประเภทแบบชื่อที่เขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนมีหลายสูตรอ่ะพี่เก่งเคยไปตลาดโต้รุ่งกลางคืนที่ภาคใต้แล้วก็จะมีชาใส่กาแฟเรียกอย่างนึงชาใส่โอเลี้ยงใช่ไหมมีโกปี้ชาใส
1: ่เลยแล้วมันไม่ยากเลยอ่ะค่ะคือเครื่องดื่มพวกนี้มันไม่ยากที่จะทำขึ้นมานะคะก็คือบอกว่าบางคนก็แต่ทำมัทฉะนะคะซื้อมันถูกกว่าซื้อแบบว่าแก้วละ120-130 บาทคือแบบไม่ไหวซื้อเองทำเองนะคะคืออุปกรณ์แบบนะมาทำเองเข้าคอร์สด้วยอาจจะแบบว่าผสมกับว่าจะเอาน้ำมะพร้าวใส่ไหมหรือจะใส่นะนมออมมันหรือจะใส่นมนั่นนมนี่อะไรก็ว่าไปเขาก็จะมีหลายแบบตอนเราชงเองเนี่ยจะรู้ว่าประมาณน้ำตาลเท่าไหร่หรือจะใส่เองจะได้รู้จักรสชาตินะคะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากคือเราต้องชงให้แบบว่าถูกพอเราแต่ว่าต้องระวังเรื่องน้ำตาล
0: เจอแล้วเจอแล้วเขาบอกว่าภาษาใต้จะเรียกว่าโกปี้ซัมหรือโกปี้ชัมแล้วก็มีบางคนเรียกหนอกเข่าภาษาแต้จิ๋วชาไทยผสมกับกาแฟนะมีชาเขียวผสมกับกาแฟอีกสูตรนึงด้วยนะชื่อชาเขียวแฟนี่เป็นแฟชั่นชาเขียวแฟโกปี้ชาร์ม
1: ผมจริงๆนะชอบแบบว่าแบบนะ
0: ใช่ใช่
1: รวมทุกอย่างรวมไปเลยนะคะแบบมั่วนี่จริงๆมั่วเป็นคนจริงๆนะก็จะออกมาหน่อยนะคะ
0: มีเมนูกาแฟดำใส่น้ำมะพร้าวใช่ไหมคุณป๊อปที่กำลังคิดใส่น้ำตาลตะโนดใส่น้ำตาลส้
1: ม
0: ใส่น้ำส้มเป็นกาแฟดำเอสเปรสโซ่น้ำส้มก็มีแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่า5สูตรที่ชื่อว่าชากับกาแฟอันนี้ก็กินได้แบบทั้งร้อนทั้งเย็นนะคุณพ่อใช่ไหมที่เอามาผสมกันในตอนเช้า

0: สมดื่มได้ก็ไม่ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอ่ะคุณผู้ฟังได้
1: ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องระวังน้ำตาลนะคะแล้วก็แคฟีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือว่าเวลากินกาแฟดีสุดวันแล้วสักประมาณสัก9โมงถึง11โมง11นะประมาณนั้นน่ะอย่าเกินแล้วก็คือตอนเช้าเนี่ยคอร์ติซอลของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเยอะหมดแล้วนะคะอย่ากินกาแฟสิ่งแรกนะคะคืออะไรมีรองเท้าเล็กๆน้อยก็ดีมันจะเป็นแอสเปคเท้าหรอคะเนี่ยก็มีคนก็แบบขอชาก่อนละจานเหลือเล็กๆน้อยนะคะของเย็นมันก็คือถูกต้องแต่เรารู้ว่าแน่นอนนั้นบอกพี่เก่งว่าเราแก่จริงๆนะแก่ต้องกินของร้อน
0: ค่
1: ะ
0: ถูกต้องไหม
1: คนแก่ที่เขาจะแบบว่ากินหมักแบบเล่นหมากลุกแบบไปที่ประเทศจีนหรือประเทศไหนก็ได้ว่าไปนะ
0: มันจิบชา
1: ร้อนไม่มีใครกินหมักชาไข่มุกเลยนะคะนี่มันเด็กๆเท่านั้นที่กินน้ำตาลเยอะ
0: เดี๋ยวนี้พี่เก่งเจอซื้อน้ำชาแบบมีอะไรนะไต้หวันฮ่องกงเกาหลีอะไรแบบนี้แล้วก็จะแถมไข่มุกให้อีกอ่ะกลายเป็นแบบทั้งหวานทั้งผสมแป้งอันนี้เด็กๆก็กลายเป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นนะตามสถิติที่คุณหมอบอกว่าเราเป็น NCD
1: จะบอกว่าคนเรานะลงเรื่องบอกว่าสูบบุหรี่อันนี้วันนี้นะแต่เชื่อไหมว่าน้ำตาเนี่ยนะค่าคนมากกว่าบุหรี่3เท่าอ่ะนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เราไม่ต้องรอเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่เพราะว่ามันแบบอะไรอ่ะมันเนาะก็กินยาไปแต่คือถ้าแบบคนตายเยอะขนาดนี้คือก็ต้องแบบค่ามหาศาลแต่ว่ามันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำตาลปลอมๆน้ำมันปลอมๆสองอย่างนี้คือจะบอกว่าจริงๆว่าจะขอพูดเหมือนเดิมจะให้เข้าไปซึมซับให้คนเยอะๆแล้วกันนะคะว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลหรอกนะคะระวังเรื่องน้ำตาลสำคัญกว่าเยอะนะคะที่เป็นเกิดขึ้นมาเยอะๆขึ้นมานะคอเลสเตอรอลนะคะคนเราเนี่ยควรจะอยู่ที่นะคะ300-350ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ถ้าน้ำตาลขึ้นนะคะแทรกลูไซด์ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้เหนียวเส้นเลือดมันจะเหนียวขึ้นมาตอนนั้นอาจจะมีปัญหามันจะอุดตันได้ง่ายนะคะคือขอให้ระวังเรื่องน้ำตาลนะคะค
0: ่ะขอให้เที่ยวและกินดื่มอย่างมีคุณภาพเพื่อเราจะได้เที่ยวไปกันนานๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณป๊อปแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเรากำลังคุยกันอยู่นะคะว่าเราจะดูแลสุขภาพจะกินโกบีช้ำเมนูโบราณทางภาคใต้ที่เอากาแฟผสมชาหรือเจ้าชาเขียวผสมกับกาแฟก็ได้เดี๋ยวเจ้ากาแฟผสมน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดก็เรียกว่าน้ำส้มผลไม้ได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ระวังเรื่องความหวานแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังไปเที่ยวสามชายหาดที่ติดอันดับโลกของเราอยู่ในอันดับ10 23และ27ของโลกนั้นก็ชวนกันช่วยกันรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะทั่วโลกกำลังต้องการให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็อย่าไปทำให้มันแออัดหรือมีขยะเยอะค่ะเราจะได้เที่ยวด้วยกันอย่างวันนี้ดิฉันเจอคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ทักไลน์กันมาก็บอกว่าได้เดินทางพาครอบครัวไปปฏิบัติภารกิจกับครอบครัวพักผ่อนบางคนปิดเทอมบางคนฉลองสอบเสร็จบางคนเตรียมตัวจะไปงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่เออร์ลี่จากงานเก่าทำธุรกิจใหม่อะไรพวกนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่าพฤษภาคมแล้วนี่ก็กำลังจะเข้าสู่กลางปีเราจะไปด้วยกันเราจะรอดไปด้วยกันเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
6: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันได้โพสต์ให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามดูแล้วนะคะของเว็บไซต์ที่เขาจัดอันดับ world50beach.com นะคะก็เข้าไปให้กำลังใจทั้งชาวตรังเกาะกระดานนะเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะซิมิลันนะที่ดูแลได้ดีแล้วก็ทั้งที่ภูเก็ตที่หาดลับอยู่ระหว่างชายหาดป่าตอง ดิฉันจำได้ว่าเคยขับรถผ่านไปเพราะว่าเกาะภูเก็ตเนี่ยขับรถวนรอบเป็นวงกลมได้แล้วมันก็จะมีบางหาดเนี่ยที่แบบต้องเดินลึกลงไปความเป็นส่วนตัวก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะส่วนกิจกรรมที่เราจะดับร้อนกันนอกจากไปเที่ยวทะเลนะคะทำเครื่องดื่มเย็นๆนะอย่างโกบีชามเนี่ยโกบีชามทำชาผสมกับกาแฟนะส่วนใหญ่ดิฉันนี่จะเอากาแฟผสมโกโก้ก็จะเป็นมอคค่าเป็นมอคค่าแล้วก็บางบ้านคุณผู้ฟังบอกว่าเรียกหน่อเข่าหน่อเข้าเป็นคอควายดิฉันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเข่าเข่าเข้าภาษาแท้จิ๋วนะคะแปลว่าสองอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของเราบ้านเรานะคะทางภาคใต้เขาก็จะมีสูตรเครื่องดื่มกันมาดูที่ข่าวของช็อปมาเนียค่ะเดือนนี้เดือนใหม่แล้วค่ะมีโปรโมชั่นใหม่มาให้นะคะแม้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าฝนแต่ลมร้อนก็ยังมีให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสอยู่นะคะร้อนนี้คูลพลัสจะมาช่วยเปลี่ยนความร้อนให้เย็นฉ่ำค่ะพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 คูลพลัสรุ่น AV514 จะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยนะคะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับค่ะหมุนสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีดีไซน์สีขาวและเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกค่ะคุณจะมานั่งเล่นตอนกลางวันก็เข็นมาได้คุณจะเข้านอนก็เข็นเข้าไปในห้องนอนได้เย็นได้ทุกที่มีเครื่องเดียวใช้ได้หลายห้องค่ะมั่นใจมีการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีนะคะอากาศร้อนแบบนี้ให้คูลพลัสช่วยดูแลคุณสดชื่นคลายร้อนตัวจริงโปรโมชั่นของช็อปมาเนียราคา 1,190 ค่ะแล้วก็ยังแถมคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นนะคะแถมคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นค่ะโทรจองเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ100บาทนั่นคือถ้าเสียหายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปรับไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่มาฝากโปรโมชั่นแฟนๆบอกเล่า965นะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งค่ะในขณะที่เราเป็น SME คุณผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการแล้วก็กำลังพยายามหาต้นแบบหาไอเดียหาความคิดต่อยอดกันคลื่นความคิดจัดกิจกรรมไปถอดรหัสญี่ปุ่นจากโตโยต้าถึงชิราคาวะโกะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ธัญวัฒน์จะทำดีฟทอล์กทุกวันเลยค่ะคุณขา 15-20 พฤศจิกนะคะเราจะไปนาโกย่าไปเมืองมิเอะไปเมืองมรดกโลกถึง2สถานที่แต่สิ่งสำคัญคุณไปกับใครคุณไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยคุณจะได้อ่านวิธีคิดของญี่ปุ่นซึ่งจะไปสัมผัสในพื้นที่จริงเราคลื่นความคิดไม่ได้จัดกิจกรรมไปเช็คอินไปแชะไปเรียกว่าชะโงกทัวร์อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณขาเราจะพาคุณไปสร้างมูลค่าจากวัฒนธรรมไปดูแนวคิดไปดูเทคโนโลยีไปดูงานฝีมือของเขามันเป็นฟิลทริปเชิงกลยุทธ์ที่อาจารย์ธัญวัฒน์จะทำเคลื่อนความคิดเนี่ยตั้งใจจะให้คุณผู้ฟังได้ประสบการณ์แบบ luxury craft เป็นยังไง consumer behavior ของญี่ปุ่นที่เขาเสิร์ฟนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ฟังจะได้ไปดู community branding ไปดู transformation ของคนญี่ปุ่นเนี่ยชุมชนนี้อยู่มาเป็นร้อยปีเขารองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันได้ยังไงต้องบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่ขายทริปแต่เป็นการนำให้คุณไปดูญี่ปุ่นด้วยสายตาใหม่ๆกับกลุ่มที่เราจัดขึ้นโดยอาจารย์ธัญวัฒน์นะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราพาไปงาน World Expo คุณก็จะได้เห็นว่า5ปีครั้งหนึ่งเนี่ยได้จัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีการทำ Expo ระดับโลกแบบไหนแต่ปีนี้ค่ะคุณจะไปวิเคราะห์คุณค่าไปดูว่าการใช้วิทยาศาสตร์ใช้ประวัติศาสตร์ใช้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นน่ะเขาคิดยังไงก็ถึงมีสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกอยากไปญี่ปุ่นน่ะเอาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณที่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นผู้ที่อยากจะทำธุรกิจหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจของตัวเองเนี่ยดิฉันว่าคุณไปเที่ยวกับที่อื่นเนี่ยไปกี่ทีกี่ทีคุณก็ได้แค่ภาพค่ะแต่ไปกับเราคลื่นความคิดยังไงคุณก็จะได้ถอดรหัสถอดประสบการณ์ของผู้ร่วมทริปเอาอย่างนี้ละกันอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะพาลูกศิษย์ไปปล่อยของเต็มที่แล้วคุณเองคุณมีธุรกิจคุณก็จะได้ตีแตกได้รับการวิเคราะห์ตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงจนมื้อค่ำแล้วค่ะแล้วก็อยู่บนบัสเนี่ยคุณจะไม่ได้เงียบหรือหลับตาเลยเอาพูดง่ายๆเพราะว่าเราจะมีการวิเคราะห์กันตลอดทั้งทริปเลยนะคะสิ่งที่คลื่นความคิดจัดโปรแกรมแต่ละที่เนี่ยเอาพูดง่ายๆว่ามันเป็นฤดูกาลเป็นจุดที่เราจะต้องไปเห็นด้วยตัวเองเทศกาลงานแสงสีเสียงหรือว่างานไฟที่เรามาจัดที่เมืองไทยอย่างเช่นที่นัสสัทธานะฮะก็จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าจัดไฟแสดงแสงสีแบบสุดยอดแต่คุณต้องไปดูที่นี่ค่ะมันคือการออกแบบ emotional memory ให้คุณเห็นด้วยตาเป็นมือระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆการแสดงไฟที่นาโปรย่านี่สุดยอดต้องไปแล้วอีกสถานที่หนึ่งมีคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าจะไปด้วยแล้วผมมาไปหมู่บ้านนี้มาแล้วหลายครั้งที่หมู่บ้านมรดกโลกซึ่งมีอายุเกือบ300ปีอะคุณสาแต่ทำไมทุกคนจะต้องไปที่นี่มันเป็นแบรนด์ที่นานาชาติเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกบอกว่าต้องมาดูไม่ใช่แค่ดูอาคารเก่านะคะแต่เราจะไปดูว่าเขาเอาประวัติศาสตร์มาเป็นแบรนด์สร้างเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่ทุกคนต้องอยากมาเรากำลังจะไปต่อยอดหมู่บ้านมรดกโลกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเราเอาบอกง่ายๆว่าไปลงฟิลด์ทริปครั้งนี้ดูทั้งพิพิธภัณฑ์ดูทั้งธุรกิจดูทั้งงานวัฒนธรรมดูมรดกโลกแล้วดูชุมชนเอาอย่างว่าเหลือเมืองเดียวในโลกที่มีอาม่างมมุกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นคือคนแก่งมมุกแต่มันคือการดึงเอาชุมชนผู้สูงอายุแล้วก็อุตสาหกรรมธุรกิจมารวมกันหล่อหลอมกันยังไงอันนี้ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกมาเลยบอกว่าจะดีฟทอล์กกันเรื่อง SME ไทยได้อะไรจากเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์แบรนด์รถยนต์เก่าแก่ที่ได้รับรางวัลเป็นสุดยอดแบรนด์ของปี2026เลยนะคะแล้วถนนคนเดินของญี่ปุ่นเนี่ยกับถนนคนเดินของไทยคุณไปเห็นแล้วคุณจะกลับมาปรับปรุงได้ยังไง งานสำคัญเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยภูเก็ตมีการทำธุรกิจขายไข่มุกแต่เราจะขายหน้าร้านอย่างเดียวถูกไหมคะแต่อามาซังเก็บหอยเก็บไข่มุกที่เมืองหนึ่งในญี่ปุ่นมีอยู่เมืองเดียวในโลกตอนนี้ทำไมเขาถึงทำธุรกิจนี้อยู่ได้แบบโดยไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันนี้ต้องไปดูเลยค่ะว่า luxury brand เนี่ยเขาสร้างกันยังไงจากงานนี้นะคะอาจารย์ธัญวัฒน์บอกเลยว่าเต็มที่กับแฟนคลับเต็มที่กับ SME ไทยอยากให้ได้เรียนรู้และที่สำคัญคุณจะได้ตากล้อง VIP มากค่ะเพราะอาจารย์ธัญวัฒน์จะช่วยถ่ายรูปให้สวยทุกช็อตพิเศษทุกซีนนะฮะน่ารักมากงานนี้มันเป็นคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมทริปกันกับนางวิยาSME Insight เนี่ยนะคะครั้งนี้ติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio ต้องบอกเลยนะคะว่ายิ่งช้าตัวการบินไทยก็จะมีภาษีราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะดิฉันขอให้คุณผู้ฟังจองให้ทันก่อนที่ราคาจะแพงขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีๆกันแล้วแล้วก็วันที่11ถึง13มิถุนายนคนที่ชอบทุเรียนซึ่งดิฉันก็คงพลาดงานทุเรียนที่เกาะช้างแล้วค่ะเพราะว่าพอทราบข่าวว่ารถติดรอเรือเฟอร์รี่4ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้ก็เลยอดไปเลยเพราะว่านัดจากสาวๆชาวเกาะช้างไว้ว่าจะไปกินเทศกาลทุเรียนซะหน่อยตอนนี้เราก็เลยต้องขยับไปกินทุเรียนที่ใต้ค่ะเป็นสวนป่าทุเรียนออร์แกนิกแท้ๆไม่มีปุ๋ยไม่มีสารเคมีเป็นป่าตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นพื้นที่ที่ทำให้คุณผู้ฟังอาจจะต้องทึ่งเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่คุณอาจจะไม่เคยสนใจผ่านไปดูเลยก็ได้นะพี่หนิงมีรุตสิริจัญญาแห่งบอกเล่า965ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราตะลุยเมืองจันทร์กันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้จะไปตะลุยที่สวนป่าทุเรียนธรรมชาติที่ชุมพร11ถึง13มิถุนายนเป็นกิจกรรมที่เราจะไปลงพื้นที่กับชุมชนไปกินอาหารพื้นถิ่นไปทานบุฟเฟ่ผลไม้กันงานนี้ไม่ธรรมดานะคะบอกได้เลยว่าปีที่แล้วเนี่ยเปิดจองชั่วโมงเดียวเต็มเพราะเรารับแค่40ท่านมีหลายคนมาบอกขอให้2รถแบ๊ด3รถบัสอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราขอให้ Exclusive จริงๆพี่หนิงจะอยู่กับแฟนๆตลอด3วัน2คืนเลยค่ะวันนี้รายละเอียดก็คงคุยได้เท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะนำโปรแกรมนำรายละเอียดมาเสนอกันดิฉันก็มายั่วๆก่อนในบอกเล่า965นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับพี่หนิงวิรุษศรีจัญญาในบอกเล่า965ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:05 นสวัสดีรายการโลกยามเช้าเช้าที่805วันอังคารที่5พฤษภาคม2569แรม4ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้ผ่านวันชัตรมงคลเมื่อวานนี้ก็ถือว่าวันนี้เราจะขึ้นปีที่8แห่งรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10 8ปีขอพระองค์และพระราชินีสุทธิดาโดยเฉพาะพระราชินีสุทธิดาขออภัยด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวก็ขอชื่นชมไม่ใช่เพียงแค่พระสิริโฉมนะครับ การวางพระองค์การเข้าไปร่วมมหาสมาคมกับราชวงศ์ยุโรปซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่ราชวงศ์ไทยได้รับเชิญไปร่วมงาน80ปีของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสวีเดนเนี่ยครับเจ้าเดียวกันกับที่ส่งเครื่องบินกริปเปนมาให้เราใช้ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองพระองค์เป็นตัวแทนของประเทศไทยทั้งวันคงเห็นข่าวนี้ผมก็ดูทั้งวันเพียงแต่ว่าบัวจะคุยแต่เรื่องสงครามเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าดูแล้วก็มีความรู้สึกมันมีความสุขว่ามาตรฐานสากลและความงดงามมันเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะศิลปะวัฒนธรรมไทยเรื่องภูษาอาภรณ์ฉลองพระองค์เสื้อผ้าแม้กระทั่งเครื่องเพชรเครื่องประดับมงกุฎหรือมงกุฎประเภทที่เขาเรียกว่าทีราสาไทยว่าไงจะมีปัญหาเหมือนกันถ้ามงกุฎก็อีกแบบนึงนะครับช่างงดงามเสมอเหมือนไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้เหนือกว่ามีความเป็นไทยซึ่งนักวิเคราะห์วิจารณ์ฝรั่งคนทำ YouTube หรือผู้รู้นักข่าวสายราชวงศ์ในยุโรปเนี่ยก็จะอธิบายและเข้าใจและมีความรู้สึกว่ามันเหตุการณ์ที่ยุโรปคือไม่ใช่ว่าเราจะมาชมเฉพาะราชวงศ์ของเราพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีสุทธิดาของเรานะครับทั้งหลายๆนักวิเคราะห์วิจารณ์มืออาชีพก็จะชมความเป็นเอกลักษณ์ของไทยว่ามีนักข่าวคนหนึ่งเขาบอกว่าใช้เวลากี่เดือนกว่าจะปักกว่าจะทอผ้าไหมเหล่านี้เสร็จครับแล้วแต่ละราชวงศ์ก็จะมีอัตลักษณ์หรือว่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละราชวงศ์เองนะครับในการแต่งกายแต่ว่าในงานแบบนี้มันจะมีรูปแบบพิธีการเงื่อนไขทุกพระองค์ราชินีเนี่ยจะต้องใส่เทียร่าเหนือพระเศียรอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าสวยแล้วกันท่านผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีคงจะมีความรู้เยอะกว่าผมมีเราบอกว่ามันช่างมีความอิ่มเอิบหัวใจมาเสียความรู้สึกนิดเดียวตอนสสพรรคประชาชนก็แต่งกายเรียนแบบพระราชินีแม่มันเอ้ยกลับบ้านไปอยู่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ไปหาความรู้หาหนังสือมาอ่านควบคุมความรู้สึกและการพัฒนาตนเองให้ดีแล้วก็อาจจะลาออกจากการเป็นสสแล้วก็มาลงเลือกตั้งใหม่ทำตัวให้เหมือนกับเป็นสุภาพสตรีชาวไทยที่เข้าใจศิลปะวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทยประวัติศาสตร์ไทยวัฒนธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์คือไปเตรียมตัวใหม่ดีกว่านะแล้วก็มาหาเสียงเลือกตั้งใหม่ผมว่ามันจะทำให้เรากำลังมีความสุขแม่จริงๆเชียวนะครับโอเคขอมีความสุขต่อไปนะครับขึ้นปีที่8แห่งรัชกาลที่10ที่พูดไปเมื่อกี้ท่านฟังคงพอเข้าใจว่าหมายถึงอะไรผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อให้มันเหมือนลอร์ดโวลเดอมอร์นะครับ He she who shall not be named ขึ้นปีที่8แห่งรัชกาลที่10ขอพระองค์จงส่งพระเจริญทั้งสองพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์จงได้อยู่ยั่งยืนควบคู่ไปกับพวกเราชาวไทยตลอดเวลานะครับเมื่อคืนนี้ฝนดีจังเลยนะครับประมาณสักเที่ยงคืนฝนก็ชอบตกเที่ยงคืนแถวปากช่องนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะตกเที่ยงคืนเราก็คิดว่าสักตีสองค่อยตื่นก็เลยตื่นขึ้นมาดูสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแผ่นดินไหว 3.8 นี่ดูแผนที่แผ่นดินไหวดูต้องเปิดเข้าไปดูกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จริงเมื่อวานก็มีข่าวนี้แล้วนะอันนี้ต่อเนื่องละ 3.8 แผ่นดินไหวที่พม่าวันที่5ก็คือวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีวันนี้ก็มีนะครับใกล้ๆชายฝั่งพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ367กิโลเมตรจากแม่ฮ่องสอนจากศบเมยแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นดินไหวขนาดเบาๆนะครับนอกนั้นแล้วฝนน่าจะซาไปดูข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทีวีช่องต่างๆที่ผมจะดูพยากรณ์อากาศประจำที่ผมจะดูทรูวิชั่นนะทรูวิชั่นช่องหมายเลข11หรือ อะไรเนี่ยครับทรูวิชั่นแล้วกันก็จะพยากรณ์อากาศละเอียดหน่อยแต่ที่จริงผมเข้าไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แต่มันไม่สวยเหมือนกับพยากรณ์อากาศของทรูวิชั่นช่องอื่นก็สวยนะครับนะหมายถึงว่าภาพกราฟิกอะไรต่างอากาศทั่วไปสำหรับวันที่5พฤษภาคม24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่แหละมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะฝนตกหนักบางแห่งบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากเมืองจีนยังคงมาอยู่แกไม่ยอมหยุดเลยเฮียเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนก็ร้อนเพราะฉะนั้นมันก็เกิดฝนอย่างที่ว่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับก็ให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผลผลิตทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้มาทางอ่าวไทยและภาคใต้ก็เจอลมจากทะเลอันดามันชนไปชนมาฝนก็เยอะเป็นปกติฝน8แดด4ในท้องไว้ขึ้นใจสมัยทำข่าวนะครับช่วงวันที่6ถึงวันที่8พรุ่งนี้มะรืนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นกระแสลมและลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้พี่น้องชาวใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นนะคลื่นลมอ่าวไทยทะเลอันดามันสูงเมตรเดียวนะครับก็ระวังไว้แล้วกันถ้ามันสูงเกินกว่า2เมตรชาวเรือก็ควรหรอกที่จริงไม่ต้องไปตื่นชาวเรือผมเป็นชาวป่านะผมอ่านจากกรมอุตุนิยมวิทยาชาวเรือก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นภาคเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้า 40% ภาคกลางร้อนตอนกลางวันฝน 60% ในบางพื้นที่มันออกร้อนตอนกลางวันทุเรียนกำลังออกมาเรื่อยๆนะครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะรีบเก็บทุเรียนมันจะได้ไม่แฉะนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 40% กรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% เอาเป็นว่าฝนไม่หายนะฝนยังไม่จากไปแต่ว่าเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งฝนจะมาอย่างแท้จริงเพราะเราอยู่หน้าร้อนนะครับอันนี้มันเป็นฝนประเภทเมืองจีนเขาส่งมานะแล้วมาเจอกับอากาศร้อนที่เมืองไทยเมืองจีนส่งอากาศเย็นมาอันนี้เกิดฝนชั่วคราวในฤดูร้อนนะแล้วพยากรณ์อากาศก็คือประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้หรือกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการเองกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องฝนฟ้าคะนองต่างๆเป็นยังไงประเทศไทยนะก็ที่จริงข่าวที่เกี่ยวกับพืชผลทุเรียนมันเป็นเรื่องกระทรวงพาณิชย์ซะมากนะครับเอาที่จริงเนี่ยกระทรวงเกษตรควรจะมีเรื่องทะเลาะกับประชาชนบ้างนะแถลงให้ประชาชนทราบว่ากระทรวงเกษตรจะเป็นยังไงแต่ว่าผมดูข่าวกระทรวงเกษตรเหมือนท่านผู้ฟังตามดูสื่อมวลชนเรามักจะเน้นไปที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคือคุณสุริยะจุงเรื่องรุ่งเรืองกิจคือมหาเศรษฐีครอบครัวมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งแหละที่เขาก็เป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่อยเป็นได้ทุกกระทรวงนะครับนึกว่าจะไม่ได้เป็นอะไรก็เห็นเป็นบ่อยแกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะนั้นเอ๊ะเวลาคุณสุริยะแถลงเรื่องการเกษตรนี่มันจะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับผมจะต้องตั้งเป้าคอยตรวจเช็คเพราะว่าแกส่วนใหญ่จะอยู่สายอุตสาหกรรมนะครับแต่นักการเมืองเนี่ยทำได้หมดแหละถ้าลูกน้องดีนะครับสุริยะจุลเรื่องเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์เป็นรัฐมนตรีช่วยนี่แหละครับถ้าพ่อยิ่งใหญ่ลูกสาวก็เป็นรัฐมนตรีได้สักวันหนึ่งผมจะยิ่งใหญ่จะส่งลูกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งเพลงอันนี้พูดด้วยความน้อยใจนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบหลักวิชาการประเทศไทยอยู่ในการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นการปกครองแบบออลิการคีที่เพลโตนิยามไว้ผมจะหลบความผิดมาให้ถูกกับตัวเองยกความผิดมาให้พี่หรือคุณปู่เพลโตเป็นหลักก็คือคนรวยกลุ่มเล็กๆที่ปกครองประเทศเราอยู่นะครับเขาจะเลือกตำแหน่งอะไรก็ได้แล้วก็จะทำอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ผมก็ไม่รู้เขาจะทำในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกก็ได้ตอนนี้เขาจะทำแลนด์บริดจ์ใช่ไหมผมก็เริ่มบ่นแล้วเอ้ยไม่เห็นพูดเลยแลนด์บริดจ์ในการประกาศนโยบายแต่ว่าเขาจะทำอ่ะนะครับสักวันหนึ่งจะมีเรื่องคาสิโน แล้วจะมีเรื่องบอดอะไรล่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามาเพราะเขาก็ไม่ได้พูดหลายเรื่องใหญ่ๆแพงๆรัฐบาลจะทำโดยไม่ได้บอกเราวันนี้เราจะคุยกันเป็นทางการนิดหนึ่งก็คือนโยบายที่ว่าถ้าคุยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมันก็จะเยอะเกินไปมันยาวเอาเรื่องเกษตรแล้วกันเพราะว่าเห็นพูดเรื่องทุเรียนที่จริงเกษตรมันมีมากกว่าทุเรียนแต่ว่าที่เราเห็นเป็นข่าวเนื่องจากเป็นข่าวกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์เขาพูดเรื่องการค้าขายผลิตภัณฑ์สารพัดอย่างรวมทั้งผลผลิตการเกษตรซึ่งเมืองตอนนี้ทุเรียนกำลังฮิตครับแต่ผมก็ไม่ชอบทุเรียนราคาถูกต้องการทุเรียนราคาแพงนะครับคนไลฟ์สดเขาก็อยากขายทุเรียนราคาถูกไม่ได้กำไรตนกดไลค์กดแชร์นะครับกระทรวงเกษตรก็อยากให้ทุเรียนมีราคา

ชาญวีรกูลเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 คืออยู่ในข้อ4ด้านการเกษตรนะครับด้านการเกษตรเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนพักพวกเอา3คำเลยนะครับกลัวจะไม่เข้าใจผมอ่านจบผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับขออภัยผมไม่ใช่เกษตรกรแล้วเกษตรกรน่าจะเข้าใจนะลุงนะครับเกษตรกรแม่นยำเกษตรกรมั่นคงเกษตรกรยั่งยืนควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนเห็นว่ารัฐบาลนี้แกชอบคำว่ายั่งยืนนะครับชาวบ้านต้องเข้าใจนะครับยั่งยืนไม่ได้ว่ายืนทำการเกษตรจนเมื่อยนะครับนี่ผมคุยประชดเล็กน้อยว่าภาษาไทยก็สูงเกินกว่าคุณป้านะอาที่ทำนาจะเข้าใจเกษตรแม่นยำคืออะไรเรานาไปเขียนเอกสารไวท์เปเปอร์อธิบายไวท์เปเปอร์สมุดปกขาวอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจหน่อยนะครับว่าเกษตรแม่นยำคืออะไรเกษตรมั่นคงคืออะไรเกษตรยั่งยืนคืออะไรหวังว่าสสคงอภิปรายไปในสภาแล้วเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่แล้วที่คุณอนุทินแถลงนะครับเหมือนผมไม่ได้ฟังผมขออ่านอย่างเดียวก็เอาว่ารัฐบาลต้องการไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่นะโดยอันนี้เขาจะอธิบายละ 4.1 สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดศักยภาพของดินและแหล่งน้ำในพื้นที่พัฒนาการทำการเกษตรแม่นยำเอามาแล้วเขาอธิบายข้อ 4.1 นะเกษตรแม่นยำอธิบายเปล่าผมไม่รู้นะที่จริงเขาอธิบายเท่านี้นะครับบอกว่าพัฒนาการทำเกษตรแม่นยำด้วย AI คืออะไรทีอย่างเงี้ยเราไม่อธิบาย AI มีตัว A ใหญ่ตัว A ใหญ่ไม่วงเล็บอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ป้าไปหาอ่านเอาเองแล้วกันนะครับให้พัฒนาเกษตรแม่นยำด้วย AI และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตภาพอ้าวทำไมไม่ใช่ผลิตผลอ้าวเขาเรียกผลิตภาพจริงผมพอเข้าใจนะผมก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไปงั้นแหละนะครับก็เขียนยุ่งจังอ่ะเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการทำการเกษตรรวมถึงช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยืดหยุ่นควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับทักษะการใช้แม่ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับผมอ่านแล้วถ้าท่านพี่น้องชาวเกษตรกรเข้าใจผมขอชื่นชมด้วยนะครับผมเองไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงการใช้แม่ปุ๋ยยกระดับทักษะการใช้แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยเนี่ยผมรู้จักแม่ปุ๋ยนะปุ๋ยผมก็รู้จักเพราะเป็นนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สแม่ปุ๋ยเนี่ยผมรู้จักท่านเลยเคยสัมภาษณ์นะครับส่วนแม่ปุ๋ยของรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับโอเคอาจจะเป็นหมายถึงว่าปุ๋ยต้นทางที่เอาไปทำปุ๋ยต่อท่านผู้ฟังคงเข้าใจมากกว่าผมแล้วกันผมมีอารมณ์ขันมากเกินไปอาจจะไม่ดีนะครับเมล็ดพันธุ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรนั้นธนาคารธกส.เนี่ยมีเมล็ดพันธุ์และมีแม่ปุ๋ยคงงั้นมั้งนะครับดอกเบี้ยคนละครึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะครับช่วยอธิบายด้วยที่จริงรัฐบาลไม่สามารถจะเอาเอกสารวิชาการทั้งหมดมาลงในนี้ละเอียดก็แกก็เขียนหนึ่งย่อหน้าผมเข้าใจเพียงแต่ว่าที่พูดเนี้ยมันไม่เข้าใจจึงต้องมีเอกสารละเอียดประกอบนโยบายทุกครั้งที่เขียนนโยบายต่อไปนี้ผมให้คำแนะนำทุกรัฐบาลนะครับว่าเขียนย่อยๆอย่างเงี้ยแหละเข้าใจไม่เข้าใจช่างมันนะครับไปชี้แจงในสภา2ทำไว้เปเปอร์และเอกสารอธิบายหัวข้อต่างๆอย่างละเอียดรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการทางนโยบายและงบประมาณไม่ใช่เขียนลอยๆเขียนแล้วก็แล้วไปแล้วไม่ทำเขียนด้วยจะมีแผนปฏิบัติการก็อันนี้จะอยู่ในเอกสารสมุดปกขาวได้หรือว่าจะเรียกว่าภาพผนวกให้มันเยอะเลยนะครับให้มันเต็มอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรไปหมดเลยแล้วเกษตรกรก็ไปคลิกเอามาอ่านดูสมมติอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าดอกเบี้ย

คนละครึ่งเนี่ยคืออะไรทำเมื่อไหร่ถ้ารัฐบาลคุณอนุทินไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำอยู่ทุกรัฐบาลเขาก็ไม่ทำผมคิดว่าทุกรัฐบาลจากนี้ไปทุกพรรคการเมืองจะต้องทำหนึ่งคำประกาศนโยบายสองสมุดปกขาวอาจจะเรียกว่าสมุดปกขาวจะไม่ถูกนะคำว่าสมุดปกขาวมันหมายถึงเอกสารอธิบายรายละเอียดก็จริงอยู่แต่เฉพาะสถานการณ์เอาเป็นว่าภาคผนวกต้องอธิบายนี่ข้อ 4.1 แรงจูงใจเกษตรปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้สอดคล้องกับการความต้องการของตลาดศักยภาพดินแหล่งน้ำในพื้นที่เปลี่ยนการเกษตรให้เหมาะกับดินและแหล่งน้ำในพื้นที่พัฒนาเกษตรแม่นยำด้วย AIแปลว่าทำอะไรให้มันเป๊ะว่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมอธิบายด้วยคอมมอนเซนส์ 4.2 พัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่อันนี้เป็นคำสมัยยุค Data ปัจจุบันเลยนะครับ Big Data และ AI ไม่มีการอธิบายละว่า Big Data AI ยังไงในการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำต้นน้ำไปถึงปลายนี่ก็เป็นศัพท์ที่ต้องอธิบายอีกนะครับต้นน้ำไม่ได้แปลว่าอยู่ต้นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วไปออกที่อ่าวไทยหมายถึงว่าต้นทางของการผลิตไปถึงปลายทางของการตลาดเข้าครัวไปกินที่บ้านต้นน้ำปลายน้ำเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรกับอุตสาหกรรมแบบแปรรูปใช้ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นตัวกำหนดทิศทางเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์ปริมาณน้ำและสภาพอากาศในระดับตำบลพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่ไม่สร้างภาวะและต้นทุนให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนอาทิการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ปุ๋ยคุณภาพสูงทีนี้ไม่มีแม่ปุ๋ยต้นพันธุ์สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าสร้างเสถียรภาพด้านต้นทุนให้แก่เกษตรกรตลอดจนดำเนินการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรมีความมั่นคงในสิทธิที่ดินทำกินอย่างเป็นรัฐธรรมดำเนินการตรวจสอบจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินคือทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ลงมาในข้อพัฒนาข้อมูล Big Data หมดเลยนะครับที่จริงอันนี้ดีนะครับถ้าทำ Big Data เป็นและทำดีแล้วคงต้องใช้เวลาสื่อมวลชนทั้งหลายตามตรวจสอบแล้วกันไอ้ Big Data ช่วยอธิบายชาวบ้านด้วยมันคืออะไร AI เนี่ยผมยังอยู่ในระหว่างทำสงครามกับ AI ทางสติปัญญาผมว่าต้องใช้เวลาหลายปีกว่า AI จะเป็นที่เชื่อถือสำหรับผมที่ทำข่าวสารนะครับนั่นคือ Big Data ข้อ 4.2 อ่านมาถึงตอนนี้เข้าใจว่าวิธีเขียนภาษาไทยแบบเนี้ยเหมือนกับนักศึกษาจบใหม่ๆปริญญาโทปริญญาเอกอะไรพวกนี้ครับแล้วภาษาไทยก็อยู่ในระดับวิชาการที่เรียนมาและใช้มายังไม่ได้สู่โลกของการปฏิบัติจริงยังไม่ลงพื้นที่คุยกับเกษตรกรแล้วปรับภาษาวิชาการตัวเองให้เป็นภาษาชาวบ้านปนๆกันมันจะได้เขียนรู้เรื่องนะครับหรือไม่รู้คือรู้เรื่องสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่รู้เรื่องเฉพาะอาจารย์ที่ตรวจเอกสารวิชาการเท่านั้นผมจึงขอวิจารณ์ว่าที่น่าเขียนใหม่ให้เข้าใจง่ายกว่านี้แล้วก็ทำเอกสารประกอบหรือที่เรียกว่าภาคผนวกนะ appendix ถ้าไม่เข้าใจว่าภาคผนวกคืออะไรผมก็บอกว่าเขาเรียกว่า appendix จ้านะครับโอเค 4.3 เดี๋ยวจบครับอีกหนึ่งย่อหน้า 4.3 มาสิเมื่อกี้ที่ 4.2 ลืมกดให้ดูนะครับ 4.2 ดูแล้วนะครับ 4.3 สร้างเสถียรภาพและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยให้เป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่พัฒนากลไกที่จะช่วยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดอาทิการยกระดับสหกรณ์การเกษตรสู่การเป็นองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่มีธรรมาภิบาลเฮ้ยคนเล็กธรรมาภิบาลคืออะไรโอเคนะครับเพื่อทำหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาช่องทางการตลาดเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ปรับปรุงรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแหมสับอย่างกันเกษตรพันธสัญญามันเหมือนกับเราอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลนะ
the new testament พันธสัญญาใหม่ the old testament พันธสัญญาเก่าเกษตรพันธสัญญาแต่เขาวงเล็บนะครับว่า contract farming ก็คือการจ้างคนทำนาคือทำการเกษตรเกษตรกรมีที่ดินของตัวเองทำไร่ทำนาปลูกพืชผักผลไม้อะไรต่างๆนะครับว่าทำสัญญากันกับบริษัทเอกชนถ้าไม่ใช่รัฐบาลนะครับว่าเราจะให้ต้นทุนให้เงินแล้วซื้อขายในราคาเท่าไหร่ประกันว่าทำเสร็จแล้วอันนี้ก็ต้องสัญญากันไว้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ราคาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขายอันนี้เป็น contract farming เหมือนกับสมัยอังกฤษที่ยังไม่เจริญนะครับที่พวกขุนนางทั้งหลายก็รับสัญญาจากพระเจ้าแผ่นดินไปแล้วไปคุมพวกชาวบ้านทำไร่ทำนาแล้วก็แบ่งกดขี่ข่มเหงเอาผลผลิตมาแบ่งให้กับพวกขุนน้ำขุนนางที่เป็นราชาที่ดินใช่ไหมแล้วก็ส่งต่อเป็นภาษีอากรให้กับพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษสมัยโบราณอันนี้ก็เป็น contract farming แบบโน้นเลยนะครับปัจจุบัน contract farming นี่ก็จะทันสมัยมากขึ้นแปลว่าชาวนาดิ้นไม่หลุดหรอกเกษตรกรดิ้นไม่หลุดถ้าทำสัญญาแล้วเองไปตามนั้นเลยหัวละเอียดอ่อนนะครับรัฐบาลเรื่องนี้เหมือนกับผมพูดประชดว่าเป็นเรื่องโบราณที่เขาทำกันมาแล้วมันล้มเหลวแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องสมัยใหม่ที่ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยไปทำสัญญากับผู้ผลิตหรือชาวไร่ชาวนาชาวสวนอย่างเช่นที่ปากช่องมันก็จะมีบริษัทที่เขาเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าโมเดิร์นเทรดคือตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรพวกนี้นะครับเขาอยากได้ผลผลิตการเกษตรเข้ามาขายที่ร้านเขาซึ่งมีสาขาขายกันไปทั่วประเทศไทยมหึมาเลยเขาไปทำสัญญาอย่างเช่นปากช่องนี่ผมทราบเลยนะครับว่าถ้าเดินไปที่สวนทุเรียนปากช่องไม่มีให้ท่านกินหรอกครับเพราะว่ามีคนมาทำสัญญาแล้วกว้านซื้อทุเรียนจากสวนต่างๆในปากช่องเนี่ยเพื่อเอาเข้าไปขายในห้างเรียบร้อยแล้วนะครับเกษตรกรก็จะได้ราคาตามที่เขาสัญญากันไว้ถูกแพงผมไม่ทราบถ้าเกษตรกรไม่บ่นผมก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยก็คือสัญญาเขาก็มาทำปีนี้สวนเจ๊เองเจ๊เล็กเจ๊น้อยนะครับเราก็จะกว้านซื้อหมดสัญญาว่าในราคาเหมือนกับประกันราคาก็ได้แล้วแต่สัญญานะครับอันนี้ซับซ้อนมากท่านที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรและพาณิชย์จะต้องตรวจสอบและจะต้องออกกฎหมายประกบเพื่อประกันความมั่นคงไม่ถูกหลอกไม่ถูกสแกมเมอร์คือดูเหมือนดีแหละครับไอ้คอนแทรคฟาร์มิ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าทำแล้วสัญญาเป็นยังไงก็ต้องเป็นตามนั้นแล้วชาวนาก็จะร้องไห้ชาวสวนทุเรียนก็จะร้องไห้เมื่อทำไม่ได้ตามสัญญามันก็ต้องมีกฎหมายรายละเอียดซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนี่พูดแบบอ่านประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยโบราณจนกระทั่งมาถึงดูไอ้ contract farming ยุคใหม่นะครับซึ่งพยายามจะหนีสังคมนิยมหรือลัทธิคอมมิวนิสต์ไปก็กลายเป็นเนี่ยครับ contract farming ซึ่งยังมีไม่มากในเมืองไทยแต่ว่าก็มีคนทำอยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อไปคนดูแล้วกันก็เป็นว่าจบนะครับนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลปัจจุบันเท่าที่ผมที่จริงทั้งหมดแหละผมก็อ่านให้ฟังแล้วก็บ่นให้ฟังบ้างว่า1ภาษามันวิชาการและมันแข็งๆเหมือนภาษาของคนที่ยังขาดประสบการณ์ในการลงพื้นที่และเข้าใจแล้วถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีไปอ่านรัฐมนตรีสุริยะจุงเรื่องเรืองกิจเนี่ยนะครับผมจะไม่อยากเล่าอดีตในประวัตินะครับไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่ามันก็ขำดีที่ว่าครั้งหนึ่งผมเป็นสมาชิกคือแกเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยนะครับว่าภัยคุณสุริยะด้วยนะครับเวลาทีมงานเขียนเอกสารให้ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแล้วกันเราพูดกว้างๆไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะมานั่งน้อยใจกันคือว่ารัฐมนตรีที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงทีมงานเขาเขียนให้ผมก็เป็นสว อยู่ในสภาแล้วก็มีเอกสารอยู่นะครับท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็ขึ้นไปแล้วก็อ่านนโยบายหรือคำแถลงนะครับพวกเราก็นั่งฟังอยู่แล้วก็พออ่านจบหน้ามันจะมีมุมข้างล่างเขาเขียนว่าหน้าถัดไปท่านรัฐมนตรีก็อ่านหน้าถัดไปคลิกหน้าถัดไปแล้วเราก็อมยิ้มแกก็อ่านต่อไปหน้าถัดไปเรียบร้อยพออ่านจบก็มีอีกหน้าถัดไปนะเหมือนที่คนแซวคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งจริงเท็จประการใดก็สนุกดีนะว่าเวลาพูดจบแล้วก็ขอบคุณ3ครั้งเนี่ย thank you 3 times อย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าให้เราอ่าน thank you 3 times
ให้เรา

0: ขอบคุณ3ครั้งเพราะลูกน้องเขาสั่งมาว่านายต้องอ่านนายไม่ต้องอ่านนายพูดว่าขอบคุณ3 thank you thank you thank you นะครับถ้าเป็น2ครั้งลูกน้องจะไม่พอใจอันนี้ประชดแต่ว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าพลิกหน้าถัดไปเนี่ยท่านพูดจริงๆเราก็นั่งยิ้มกันอยู่เพราะว่าท่านก็อ่านไปเรื่อยนะครับโอเคครับงานนี้เป็นเหมือนกับครั้งหนึ่งในหนังสือพิมพ์สยามรัฐยุคก่อนโน้นนะครับที่มีคอลัมนิสต์เขียนเรื่องการเมืองเรื่องสนุกทหารเก่าผมก็ชอบอ่านบทความในสยามรัฐรายวันสมัยก่อนนะครับสมัยอาจารย์คึกฤทธิ์ดูแลบริหารจัดการอยู่นะครับเอาละครับตอนนี้ 5:33 นาทีครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท9 16.5 FM ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:36 นาทีนะครับนี่คือครึ่งหลังของรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท FM 96.5 คลื่นวิทยุคลื่น FM ปกติธรรมดาบนหน้าปัดวิทยุหมุนไปหาแล้วก็ล็อกไว้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะดูทาง YouTube ทาง Facebook ของอสมท 96.5 ก็สดในเวลาเดียวกันอยู่ที่ไหนทั่วโลกประชาชนที่ฟังโลกยามเช้าทั้งโลกเนี่ยครับซึ่งอาจจะอยู่สัก 4-5 หมื่นคนนะครับก็มีไกลๆก็มีนะครับผมก็ภูมิใจที่มีแฟนผู้ฟังอยู่แถวนั้นนึกถึงไม่เคยเห็นหน้านะครับอยู่เพิร์สเป็นพยาบาลอยู่นะครับแล้วก็อยู่ที่เบลเยียมบรัสเซลกำลังเอาหมาเดินออกวิ่งเล่นตอนเช้านะครับกลับมาเมืองไทยซื้อขนมมาฝากอะไรประมาณนั้นก็พอมีบ้าง 2-3 คนที่อยู่ในต่างประเทศท่านที่อยู่ในต่างประเทศเกิดฟังหรือดูรายการนี้ถึงไม่ชอบก็เล่ามาก็ ได้นะครับว่าเฮ้ยไม่ชอบอันนี้ไม่ดีจะได้รู้ว่ามีแฟนรายการอยู่ตามที่ต่างๆผมจะได้ภูมิใจและทำตัวให้ดีขึ้นนะครับซึ่งบางทีมันก็สายเกินไปนะพออายุเท่าไหร่เนี่ย78นะครับเกิดปี2491เนี่ยบางทีก็ลืม3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแว่น4อันแว่นสายตาอ่านหนังสือมันหายไปหมดแล้ว2สัปดาห์ที่แล้วเจอกลับมาหมดมันอยู่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างวันเช้าวันนี้ก็สมประกอบนะครับเริ่มต้นรายการโลกยามเช้าต่อไปสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังคงเป็นหัวใจของเราต่อเนื่องยาวนาน700เข้าปีที่800ของราชวงศ์ต่างๆที่ครองและดูแลให้กำลังใจและกลายเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรไทยยั่งยืนมาจนทุกวันนี้นะครับขึ้นปีที่8แห่งรัชกาลที่10ขอพระองค์และสมเด็จพระราชินีสุทธิดาจงทรงพระเจริญรวมทั้งเจ้านายเชิดพระวงศ์สมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ทุกท่านเลยนะครับสำหรับโลกที่ผันผวนปรวนแปรอันนี้เห็นเขาตื่นตูมตกตื่นกันตั้งแต่กลางดึกคือมีการยิงกันแล้วนะครับสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ท่านตกใจมันก็พักมายาวนานนะครับเพราะว่าไอ้สงครามอ่าวเปอร์เซียเนี่ยไอ้สงครามอิสราเอลกับอเมริกาฝ่ายหนึ่งยิงอิหร่านทำลายอารยธรรมอิหร่านเนี่ย66วันมาถึงวันนี้แล้วก็หยุดยิงมาช่วงหนึ่ง2อาทิตย์นะครับ2 3อาทิตย์แล้วก็พูดกันไปว่ากันมาด้วยวาจาอ้างโน่นอ้างนี่แต่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซไม่มีการปะทะกันอเมริกาก็ปิดปากทางออกจากช่องแคบก็คือปิดอ่าวโอมานไปเลยแต่อยู่ห่างๆนะครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วยังมีข้อเสนอเงื่อนไขต่างๆยังไม่มีการยิงแต่เมื่อวานนี้นะครับมีการยิงกันแล้วนะครับตามข่าวอันนี้เป็นข่าวจากอัลจาซีระโทรทัศน์ของกาตาซึ่งยังไงผมก็พึ่งเขามากที่สุดนะครับเพราะมีข่าวเยอะแล้วก็ข่าวเขาเชื่อถือได้ส่วนความเห็นที่เราชอบไม่ชอบก็เป็นความเห็นแล้วการที่เขาไม่คือมันก็มีครับเพราะมันเป็นทีวีของกาตาอะไรที่มันจะดีสำหรับอิหร่านมันอาจจะไม่มีมากนักอะไรที่มันไม่ดีสำหรับประเทศในอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะกาตามันย่อมไม่มีอันนี้ก็ธรรมดาเราพอเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าบริการที่ได้จากอัลจาซีระในช่วงเวลาเนี้ยดีกว่าทีวีช่องอื่นๆเพราะมีข่าวเยอะกว่าละเอียดกว่ามีผู้สื่อข่าวมากกว่าช่องภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปนะครับแล้วช่องเนี้ยทำให้ฟรีรัฐบาลกาตาออกเงินสร้างช่องนี้มาเป็นปากเป็นเสียงของอ่าวเปอร์เซียหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ได้ประโยชน์เราจะได้ดู CNN BBC อ่าน AP Reuters สำนักข่าวอื่นมาผสมปนเปกันแล้วก็กรองเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตามตอนเช้านะครับเมื่อวานนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เพิ่งออกจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือ OPEC เนี่ยโดนยิงครับเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก 3 ทุ่มตามเวลาในบ้านเขานะครับก็บอกว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธไปแต่เขายิงสกัดได้แล้วบางลูกก็ตกในทะเลแต่ว่าบางลูกก็ตกในบริเวณที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันอันนี้ก็เป็นข่าวที่ข่าวใหม่แปลว่ายิงแล้วนะครับส่วนการยิงแบบนี้เป็นการเริ่มสงครามเต็มรูปแบบใหม่หรือไม่ก็ตามเท่าที่ติดตามมาตลอด2อาทิตย์เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของนักวิเคราะห์ข่าวในโลกที่รู้เรื่องอดีตในทหารคือว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเติมกำลังกันและพร้อมเมื่อไหร่ก็จะยิงใหญ่กว่าเดิมนะเต็มที่กว่าเดิมนะก็เหมือนเมื่อวานผมดูคุณวัฒนานานุ่มอธิบายเรื่องสงครามกับเขมรระหว่างไทยกับเขมรคุณวัฒนาเป็นนักข่าวสายทหารที่ผมคิดว่าเชื่อถือได้มากที่สุดเข้าถึงข้อมูลข้างในมากที่สุดก็จะฟังแกบอกว่าการรบไทยกับเขมรต่อไปนี้จะไม่มีรอบ3เราลบมาแล้ว2รอบแกก็เล่นคำนิดหน่อยจะไม่มีรอบ3มีแต่รอบสุดท้ายหมายความว่าถ้ารบกันอีกทีนึงกองทัพไทยจะจบเลยหมายความว่าจะลบให้จบจะไม่มีการต่อเป็นรอบ4มันถ้ารอบ4 3เกิดรบขึ้นระหว่างไทยกับเขมรต้องแปลว่าจบเลยรอบสุดท้ายเท่านั้นเป็นการขู่ ให้เขมรฟังก็ได้อะไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคุณลักษณะนานุ่มเขาพูดแล้วมันน่าเชื่อถือเราก็จำไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูกองทัพเพราะว่าแกมีแหล่งข่าวในกองทัพเยอะส่วนอิหร่านกับอเมริกาอิสราเอลด้วยอีกฝ่ายของอเมริกานี่ครับเมื่อวานนี้อิสราเอลก็ยังยิงเลบานอนไม่หยุดอยู่ต่อไปนะครับท่ามกลางความตกลงหยุดยิงก็ไม่หยุดยิงเมื่อวานนี้ก็เริ่มยิงขีปนาวุธนะครับ UAE รายงานว่าขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านโจมตีแล้วเขาก็ยิงตกหรือไม่ก็ตกทะเลไปเองแต่ว่าสถานีน้ำมันหรือว่าโรงงานกลั่นน้ำมันก็เสียหายมีเพลิงลุกไหม้นะครับพาดหัวอีก2ข่าวของอัลจาซีราเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างนี้เป็นการเตรียมทำสงครามนะระหว่างที่ดูเหมือนเจรจาและหยุดยิงอยู่ชั่วคราวเป็นที่ทั้งสองฝ่ายเตรียมทำสงครามแล้วก็มีความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็บริเวณที่อเมริกาถอยหลังไปข้างนอกนิดนึงก็ปิดปากอ่าวที่เรียกว่าภาษาสงครามเรียกว่าบล็อกเขตปิดทางเรือที่จะเข้าออกอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดนะแต่ถ้าเข้าหรือออกเนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบพอมูสก่อนถ้าออกถ้าเข้าก็ต้องผ่านอเมริกาก่อนมันก็จะยุ่งกันใหญ่นะครับก็แปลว่ายังปิดอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตต์เบสเซนของอเมริกาให้สัมภาษณ์ก็คือพูดยาวกล่าวหาว่าจีนให้เงินสนับสนุนอิหร่านแล้วก็ขอให้จีนยุติการสนับสนุนอิหร่านทางด้านการเงินอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่จัดฉานรุนแรงที่อยู่ในข่าวโดยละเอียดของอัลจาซีรานะครับแต่ผมสรุปเฉพาะหัวใจของข่าวมาก็แล้วกันแล้ว2วันที่ผ่านมาคำว่า Project Freedom เกิดเป็นไตเติ้ลเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับอเมริกาเนี่ยหรือโดนัลด์ทรัมป์ทำเนียบขาวเนี่ยชอบตั้งชื่อปฏิบัติการต่างๆตอนนี้มีปฏิบัติการใหม่ประกาศเมื่อวันที่ผ่านมานะครับว่าเป็นปฏิบัติการโครงการเสรีภาพหรือโปรเจกต์ฟรีดอมแปลว่าท่านประธานทรัมป์บอกว่าต่อไปนี้กองเรือสหรัฐจะประกบและคุ้มครองเรือเข้าออกอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดให้สู่เสรีภาพได้จะออกเราก็จะประคองหรือว่าเรือก็จะคุ้มกันไปด้วยจะเข้าก็จะคุ้มกันเพราะฉะนั้นยกเว้นเรืออิหร่านเขาจะไม่ให้ออกไม่ให้เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะอเมริกาก็จะช่วยปกป้องเรือทั้งหลายพูดอย่างเขาว่าเก่งนะครับก็เราตามดูเขาแต่ว่าเขาตั้งชื่อว่า Project Freedom นะก็คือพูดง่ายคือที่ปรึกษาปฏิบัติการหรือทำโปรดักชันในครั้งนี้ก็จะมาจากฮอลลีวูดเยอะหน่อยนะครับมันก็จะมีปฏิบัติการ Epic Fury นะครับและ Economic Fury แล้วก็จะมา Project Freedom 3แล้วนะครับเด็กๆจำไว้จะมีอย่างอื่นตามมาอีกก็ตามดูแล้วกันนะครับแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เถียงกันไปเถียงกันมาว่าอิหร่านบอกว่ายิงเรืออเมริกาได้อเมริกาบอกว่าเรืออเมริกาไม่ได้ถูกยิงปลอดภัยแล้วอเมริกาก็บอกว่าได้ยิงเรือของอิหร่านได้อันนี้ก็เขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายอิหร่าน and US clash over alleged warship attack in Strait of Hormuz ก็คือ clash แปลว่าปะทะกันด้วยข่าวสารว่าเองยิงข้ายิงเองข้าไม่ได้ถูกยิงนะเองถูกยิงอะไรเงี้ยครับแก้ตัวกันไปมาเพราะข้อเท็จจริงในยามสงครามยากที่จะหาความเป็นจริงได้นะครับเอาละผ่านไปแล้วกันนะครับอันนี้มันสืบเนื่องมาจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมไม่ได้ลงรายละเอียดมันมีข้อเสนอจากอิหร่านล่าสุดผ่านไปยังปากีสถานเขาเรียกว่าข้อเสนอตอนนี้เหลือ14ข้อเดิม15เหลือ14 15นี่เล่าให้ฟังแล้วที่จริงเดิมมันมี5แล้วมันขยับขึ้นมาเป็น10เป็น15ของอเมริกาก็ก็มากนะครับแต่ตอนนี้ก็อเมริกาก็เหลือ9ข้อเมื่อก่อนอเมริกาก็18ข้อหรืออะไรประมาณนี้มันก็ขยับไปขยับมาการเป็นข้อของข้อเสนอเนี่ยบางทีมัน2ข้อรวมเป็นข้อ1ได้นะครับผมอ่านแล้วเพราะฉะนั้นก็ต่อไปนี้เป็นการสรุป14ประเด็นที่ยื่นเป็นข้อเสนอเพื่อการเจรจากับอเมริกายื่นผ่านรัฐบาลปากีสถานข้อมูลจากสำนักข่าวทางการของอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมนิวส์เอเจนซี่สำนักข่าวนี้ไม่ได้ไล่ข้อ1 2 3ไปถึง15นะครับก็เพียงแต่เขียนข่าวแล้วก็สรุปประเด็นจนประเด็นต่างๆผมก็มาใส่หัวข้อเองได้ประมาณ9ข้อนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันถ้าละเอียดจริงๆจะมี14ข้อ ใหญ่ๆรวมแล้วประมาณนี้อันนี้ผม

สรุปเอาเองนะได้9ข้อนะครับคงจะคลุมทั้งหมดแต่สำนักข่าวเขาก็ไม่ได้เขียนง่ายๆว่า1 2 3ถึง14นะครับ14ข้อนั้นเป็นการตอบต่อ9ข้อของอเมริกา14ข้อของอิหร่านมีดังต่อไปนี้โดยสรุปผมสรุปได้9ข้อจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านอิหร่านต้องการยุติสงครามถาวรไม่ขยายการหยุดยิงข้อ1นะครับอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่และเจรจาคลี่คลายทุกปัญหาให้จบภายใน30วันอันนี้เติมรายละเอียดขึ้นมาคืออิหร่านไม่ต้องการมีสงครามอีกต่อไปตลอดชีวิตของการเป็นอิหร่านแล้วก็จะเจรจาว่าจะทำกันยังไงกันดีไม่ให้มีสงครามต่อไปเจรจา30วันนี่คือข้อหนึ่งยิ่งใหญ่มากนะครับอิหร่านไม่เคยถอยจากข้อนี้เพียงแต่ว่าเติมบอกว่าให้เวลา30วันคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะไม่ลบกันต่อไปยังไงตลอดชีวิตนะครับ2ประกันการโจมตีใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนี้ก็จะอยู่ในข้อ2เหมือนกันนะครับ3ถอนทัพอเมริกาออกจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหรือที่เรียกว่า GCC Gulf Cooperation Council สภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดคือถอนฐานทัพอเมริกันที่มีอยู่ที่คูเวตบาเรนคาตาโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆมันจะมีซีเรียจอร์แดนอะไรอยู่ด้วยนะครับเอาออกจากภูมิภาคนี้ให้หมดอันนี้อิหร่านก็หนักแน่นไม่เคยถอยข้อ3นะครับอเมริการับได้ไหมรับไม่ได้แหละแต่อันนี้สังเกตว่าอิหร่านหนักแน่นไม่ยอมถอย4คืนทรัพย์สินอิหร่านจากที่ถูกยึดทั่วโลกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมอิหร่านก็ไม่ถอย5ยกเลิกแซงชั่นก็เรื่องเดิมนะที่อิหร่านเติมเข้ามาในการเจรจาที่ปากีสถานยกเลิกแซงชั่นคืออะไรที่ไปยึดไปฟรีซบัญชีของไว้ในต่างประเทศเนี่ยให้คืนในอิหร่านให้หมดมันมีหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะครับ6จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามคือจ่ายชดเชยค่าเสียหายจากการสู้รบในช่วงเวลา2เดือนกว่าที่ผ่านมานะครับ7ยุติความเป็นศัตรูและการใช้กำลังรุนแรงต่อการรวมทั้งที่เลบานอนด้วย8กลไกใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะแต่เป็นเรื่องใหม่หลังจากหยุดยิงอ่ะอิหร่านกับโอมานคุยกันเยอะแล้วผมเดาว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเป็นประเทศชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซด้วยกันสองประเทศเนี้ยจะวางกฎเกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลช่องแคบฮอร์มุซให้เรือผ่านเข้าออกจะคิดหรือไม่คิดเงินนี้ต้องไปคุยกันทีหลังเขาเรียกว่า new mechanism หรือกลไกใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกลไกใหม่นี้อย่างน้อยต้องมีอิหร่านแล้วก็ต้องมีโอมานอันนี้ผมคิดเองนะครับแล้วถ้าจะคิดให้ดีแบบผมคือว่าต้องมีทุกประเทศในอ่าวเปอร์เซียมาดูแลกลไกด้วยกันตั้งแต่คูเวตนะบาเรนกาตาสหรัฐอาหรับเอมิเรตเรื่อยมาถึงโอมานต้องมาร่วมคุยกันกลไกใหม่นี้อเมริกาไม่เกี่ยวยุกลับบ้านไปนะครับนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพปฏิวัติอิหร่านแถลงว่าเฮ้ยยูอยู่ไกลเป็นพันๆแมงมาทำอะไรแถวนี้กลับบ้านไปหรือไม่ก็ลงจมก้นทะเลไปเขาก็แรงนะครับที่เขาแถลงเนี่ยครับข้อ9สิทธิในการ enrich uranium หรือปรุงแต่งยูเรเนียมให้มีคุณภาพสูงสุดในการที่จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้นั้นเป็นสิทธิของอิหร่านอิหร่านจะไม่ยอมถอนสิทธินี้ในฐานะเป็นประเทศเอกราชมีอธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นสมาชิก NPT หรือ Non Proliferation of Nuclear Weapon หรือ Nuclear Treaty นะครับก็คือสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์เรื่องบล็อกเขตเรื่องปิดกั้นอ่าวโอมานหรืออ่าวเปอร์เซียที่อเมริกาทำอยู่ไม่พูดถึงก็ดีนะรวมแล้ว14ข้อเนี่ยได้9ประเด็นใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งที่มันแยกประเด็นออกมาที่ท่านดูข้อ6นะครับเป็นประเด็นของโลกยามเช้าเฉยๆนะครับจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามผมก็มานั่งดูว่ามันปฏิกรรมสงครามเนี่ยหรือมันเป็นปฏิกรผมพูดผิดมาตลอดว่าเป็นค่าปฏิกรสงครามพูดผิดมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับที่จริงต้องใช้คำว่าปฏิกรรมสงครามถ้าปฏิกรต้องเป็นปฏิกรอุปกรณ์เครื่องมือในการทำเรื่องปรมาณูนิวเคลียร์ปฏิกรนิวเคลียร์ปรมาณูปฏิกรปรมาณูปฏิกรนิวเคลียร์นะครับถ้าผมใช้คำว่าปฏิกรสงครามผมก็พูดผิดซึ่งพูดผิดไปวันนี้เราจะเริ่มพูดใหม่ให้ถูกปฏิกรรมสงครามอันนี้อาจารย์จำนงทองประเสริฐอธิบายไว้นะผมก็ไปค้นมาเพราะว่าเมื่อเช้าก็ยังเอ๊ะมันปฏิกรหรือปฏิกรรมตอนแรกก็คิดว่าปฏิกรมีนอนเนนกาลันหรือไม่มีเท่านั้นเองคิดไปคิดมาเออมันมีคำว่าปฏิกรรมขออ่านคำชี้แจงของอาจารย์จำนงทองประเสริฐ
มหาบุรุษภาษาไทยของเรานะครับเมื่อวันที่8เมษายน2534นะ

านแล้วนะครับท่านเขียนว่าอย่างนี้ครับหลังจากสงครามอ่าวเปอร์เซียได้ยุติลงโดยประเทศอิรักได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆขององค์การสหประชาชาติโดยไม่มีข้อแม้ใดๆตอนนั้นอิรักบุกคูเวตนะผมไม่อธิบายละเอียดแล้วนะครับเป็นเรื่องเก่านะครับอาจารย์จำนงก็เลยอธิบายตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับว่าหนังสือพิมพ์ก็ยังลงข่าวเกี่ยวกับอิรักอยู่แทบทุกวันโดยเฉพาะเรื่องที่อิรักจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ประเทศคู่สงครามที่เป็นฝ่ายชนะคือฝ่ายพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วหนังสือพิมพ์ที่มีผู้นิยมกันมากก็ใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันทำให้ผู้อ่านเกิดสับสนว่าจะเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องดังนี้หนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันศุกร์ที่5เมษายน2534หน้า2มีข้อความในข่าวเรื่องเคิร์ดนับล้านหนีตายออกนอกอิรักยูโรออกมติให้ซัดดามใช้ค่าสงครามมีข้อความตอนหนึ่งดังนี้เขาใช้คำว่าใช้ค่าสงครามแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่8เมษายน2534หน้า2มีข่าวเรื่องบุชชมเชยอิรักที่ยอมรับมติหยุดยิงลิเบียหาอิรักทำให้อายมีข้อความว่าตะว่าประธานาธิบดีจอร์จบุชประกาศแสดงความยินดียอมรับมติหยุดยิงเป็นการตัดโอกาสไม่ให้กองกำลังอิรักกำเริบเสบสารลุกเพื่อนบ้านได้อีกแล้วยังต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามปฏิกรนอนกรอนอนเองกรันเลยนะครับอาจารย์นั่นก็ยกตัวอย่างคำพูดผิดๆนะท่านอธิบายต่อไปว่าค่าปฏิกรรมสงครามค่าปฏิกรรมสงครามนะไม่ใช่ปฏิกรเป็นศัพท์ที่เพิ่งนิยมใช้แพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เองเป็นคำที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์อดีตนายกราชบัณฑิตยสถานผู้ทรงบัญญัติขึ้นแทนคำว่า reparation reparation คือ war reparation ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงหลังสงครามในเรื่องนี้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์ได้ทรงอธิบายถึงการบัญญัติศัพท์ปฏิกรรมดังที่สำนักพิมพ์แพร่พิทยาได้รวบรวมมาพิมพ์ไว้ในหนังสือวิทยาสารานุกรมดังนี้ท่านก็จะอธิบายไปยาวนะครับอันคำที่ประกอบด้วยอุปสรรคและธาตุนั้นอันนี้เป็นหลักไวยากรณ์ไทยนะครับบางทีอุปสรรคก็สำคัญบางทีธาตุก็สำคัญกล่าวเป็นอุปสรรคเน้นความหมายบางคำหมายเช่นคำว่าซึ่งทางราชการแต่เมื่อต้องใช้เป็นขวบดังนั้นพระองค์ากรกระทรวงการต่างประเทศหาคำทางบาลีน้อยแต่ผิดแล้วเห็นว่ากลับคืนให้เหมือนกันหรือความหมายของคำนะคือคำตรีเป็นดีนั้นก็ได้ความดีในชแต่ปฏิกาตอบแทนจึงเอาไปก็ทรงพลิกชิลเดอร์ดูมอม้าปฏิกรหมายตรงกันกับจึงได้ลองเทววงวโรปกรจึงทรงเห็นชัดขึ้นเป็นทุกวันนี้เราต้องใช้ตบตักสลิกกรรมคู่กรรมหันมอม้าปฏิกรรมสงครามวิทยากรเนี่ยกรมสมเด็จพระคงเห็นว่าเป็นเครื่องภาษากรมสมเด็จปฏิกรรมหมายชัดขึ้นท่านก็ใช้คำครับมันสงครามพระเจ้าเดชยสถานสี่ได้ให้บทเป็นคำนามชนะสงครามเรียกแร้ถ้าเขียนคำสงครามก็ต้องแปลสงค่าสร้างเพราะคำว่าปฏิมากรไม่ว่าเป็นคำเปรียบหรือรูปแทนรูปเรียกยอดปฏิมาหรือเขียนเป็นค่าปฏิกันใหญ่เพราะคำรอเรือนิยามว่า

0: ิชาฟิสิกส์สำหรับก่อนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อผลิตพลังงานชนิดนี้มีหลายแบบเครื่องใช้เชื้อแท่งยูเรเนียมคือ enriched uranium เครื่องปฏิกรณ์รีแอคเตอร์นั่นเองก็ถ้าอาจจะพูดไว้ย้ำ8เมษายน2ทำครับกรุณาใช้ถูกจะกลายเป็นค่าสร้างพระพุทธรูปปฏิกรณ์ประเปลี่ยนนั้นว่าจบนะครับปฏิกรรมในการแป๊บหนึ่งผมก็เห็นว่าหลังผมจะมีประมาณหนึ่งเล่มนะครับสื่อเล่มนี้จีนเชงสี่ห้าวันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่พฤติกรรมของอเมริกาปัจจุบันหรือในอดีตช่วงสงครามเย็นหรือเล่มนี้ชื่อ Covert Regime Change หรือการทำแผนลับเปลี่ยนโลก60สิการมีแผนล้มรัฐบาลในยุคสงครามเย็นนะครับอาจารย์สำนักพิมพ์ Cornell University Press แต่อาจารย์เนี่ยอยู่ที่บอสตันนะก็คือลินเซ่โอเริกขอประทานโทษนะครับเป็นอาจารย์ที่บอสตันคอลเลจเขียนให้ Cornell Universityแล้วอาจารย์เจฟฟรีย์แซกที่ผมชื่นชมเชื่อถือท่านแนะนำบอกว่าควรอ่านหนังสือแผนลับ USA ในการล้มรัฐบาลต่างๆในโลกนี้มีเรื่องล้มรัฐบาลไทยอยู่ด้วยนะครับในปี 65-69 แต่ไม่สำเร็จนะครับเป็น1ใน64แผนที่ CIA และรัฐบาลอเมริกันต้องการจะล้มหรือเปลี่ยนรัฐบาลในเมืองไทยก็เอาไว้ค่อยๆเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับให้รู้ว่าเรารู้นะว่าอเมริกาล้มประเทศต่างๆมาได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ย64ครั้งแล้วนะครับหมดเวลาลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวโจ๊ก 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้า

0: ไทยและโคโลนเมเซ
1: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
7: รุ่นสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับวันนี้วันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับผมธนัทศิรังกูลและคุณกนิกากิติเวชกุล
8: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
7: ครับวันนี้เราก็จะไปอัปเดตกันนะครับหลายเรื่องที่ต้องคุยกันก็คือตั้งแต่พรบ.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับเข้าครม.แล้วก็จะมีข้อสังเกตและคำเตือนอย่างไรออกมาที่ตะวันออกกลางนะครับโปรเจกต์ฟรีดอมของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะสร้างสันติภาพได้จริงสร้างเสรีภาพได้จริงหรือว่าจะเป็นหนทางสู่หายนะนะครับเหตุใดการนอนราบถึงเป็นอาชญากรรมในสายตาของรัฐจีนนะฮะโอ้นอนราบนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนบ้านของจีนก็เพิ่งจะดำลึกวันรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในท่ามกลางการกระแสการเปลี่ยนแปลงให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการลักลอบขนส่งแบตลิเทียมนะครับใช้แล้วตั้งคำถามถึงราชบัณฑิตกับอุตสาหกรรมด้วยสำหรับบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์ที่น่าจับตานะครับก็คือไวรัสฮันตาที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญลำหนึ่งซึ่งลอยลำอยู่นะในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ผู้คนบนเรือนับร้อยคนนะครับอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าถูกจับเป็นตัวประกันก็ว่าได้นะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนด้วยนะครับแล้วก็ป่วยหนักชัดเจนว่าติดเชื้อเนี่ยอีก2คนด้วยนะครับเราก็จะไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงท้ายของรายการนะครับเอาละครับไปเริ่มกันเลยนะครับคุณกนิกาในช่วงเวิลด์อัปเดตครับ
9: เวิลด์อัปเดต
8: ค่ะเช้านี้ในการประชุมครม.นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าจะมีการเสนอเรื่องพรก.กู้เงินวงเงินเนี่ย 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่พูดแล้วทำนะคะถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยตามรายงานของสื่อมวลชนอย่าง Next News เนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่าวาระเรื่องกู้เงินเนี่ยรัฐบาลก็จะให้เหตุผลว่าต้องใช้เงินเพื่อกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอันเนื่องมาจากการสู้รบในตะวันออกกลางและยังไม่มีแนวโน้มจะยุติเร็ววันนะคะส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยในหลายมิติคาดว่า GDP จะขยายตัวแค่ 1.5 ถึง 1.6% จากเดิมที่คาดว่าจะโตถึง 2% นะคะแล้วก็ที่ลดลงมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยงบกลางเหลือแค่ 20,000 ล้านการออกพรก.โอนเงินงบประมาณพรบ.โอนเงินงบประมาณคาดว่าจะได้มาประมาณ 50,000 ล้านก็ไม่น่าจะพอฉะนั้นก็ต้องออกกู้เงินนะคะซึ่งการกู้เงิน 400,000 ล้านก็จะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยเพิ่มจาก66% ไปอยู่ที่ 68% ก็ยังไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ที่ 70% นะคะเพราะว่าหากกู้เงินจนเกินเพดานเนี่ยหนี้สาธารณะรัฐบาลก็จะถูกโจมตีกลายเป็นประเด็นการเมืองได้ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยนะคะตามรายงานของ Next News เนี่ยก็คือว่าเงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือประชาชน 200,000 ล้านโดยที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนนะคะส่วนวงเงินอีก 200,000 ล้านก็จะใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าแล้วก็ไปใช้พลังงานสะอาดนะคะซึ่งวงเงิน 200,000 ล้านที่จะใช้ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plusนะคะคนละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนาถึงกันยายนก็คาดว่าน่าจะแจกคนที่อายุ18ปีขึ้นไป20ล้านคนแล้วก็แจกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 คนรวมแล้ว33ล้านคนนะคะแล้วก็ตรงส่วนเรื่องของอีก 200,000 ล้านที่จะมีตั้งแต่โครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะเพื่อส่งเสริมการซื้อรถ EV ติดตั้งโซลาร์เซลล์อันนี้เนี่ยเราเคยรวบรวมข้อทวงติ่งมาบ้างแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปดูคร่าวๆเนี่ยอย่างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องบอกว่าคือจริงๆน่าจะมีการลื้อก่อนนะคะเพราะว่า 40% ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่จนจริงแล้วที่สำคัญคนที่จนจริงเนี่ยตกหล่นเยอะส่วนเรื่องของการที่จะใช้อีก 200,000 ล้านในการซื้อรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยคือสภาองค์กรผู้บริโภคก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วยประชาชนในการเข้าถึงโครงการรถโดยสารสาธารณะให้ดีขึ้นดีไหมนะคะเพราะว่ามันไม่ควรเป็นการกระตุ้นการบริโภคขณะนี้เพราะว่าอย่างการส่งเสริมรถ EV เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของที่มันตกประโยชน์แก่ประเทศไทยจริงๆนะคะตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะคุณธนัทก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์ พุทธิพานเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือปัญหามันไม่ใช่แค่กู้หรือไม่กู้แต่การกู้โดยไม่มี strategy หรือยุทธศาสตร์ช่วงโควิดเนี่ยมันเคยเป็นปัญหามาก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนี้สูงแต่ต้นทุนภาระหนี้นะคะตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยคิดเป็นราว 12% ของรายได้ของรัฐมีแนวโน้มจะขยับเป็นเปอร์เซ็นต์ 14% ในอีกไม่กี่ปีในอีกข้างหน้านี้นะคะซึ่งก็สะท้อนก็คือประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่ม investment grade หรือว่าเสี่ยงจะหลุดในระดับที่เขาเรียกว่าจังบอนนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐไทยเนี่ยคือมีกฎแต่ไม่มีวินัยประเทศไทยมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังมีคณะกรรมการกำกับแต่บทเรียนหลังวิกฤตโควิดก็ชี้ชัดเลยว่ากฎเหล่านี้ไม่สามารถบังคับวินัยการเงินการคลังได้จริงนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะออกพระราชกำหนดนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องยกระดับกรอบวินัยการคลังทั้งระบบนะคะเช่นการผูกการกู้แผนลดหนี้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และที่สำคัญต้องมี accountability คือประเทศไทยเนี่ยภาษาไทย accountability มันไม่มีคำแปลตรงตัวคุณธนัทคนมันก็เลยไม่มี accountable หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ นะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแบบนั้นก็คือมันไม่มีความรับผิดรับชอบนั่นเองนะคะสร้างกลไกถ่วงต้องสร้างกลไกถ่วงดุลที่เป็นอิสระสถาบันการคลังที่อิสระทำหน้าที่ให้ข้อมูลตรวจสอบสาธารณะไม่อย่างนั้นเราก็จะมีตะกดแต่มีไม่มีวินัยสุดท้ายเนี่ยเงินกู้มันอาจจะกลายเป็นวิกฤตก็ได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์จากสถาบัน GDRI นะคะดร.ณนฤทธิ์พิษยบุตรนะคะอาจารย์เนี่ยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องของการกู้เงินเนี่ยคือการช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยได้แต่ว่าคือไม่ใช่หวานแต่มันต้องจำเพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเม็ดเงินกู้นั้นเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของเครดิตเรตติ้งความเห็นนี้คล้ายกับดร.อธิพัฒน์นะคะก็อาศาสตราจารย์อธิพัฒน์ก็คือว่าอันดับเครดิตเนี่ยมันจะลดลงผลที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยนับจากนี้ก็จะแพงขึ้นส่งผลทั้งรัฐและเอกชนนะคะซึ่งอาจารย์ณรฤทธิ์เนี่ยณรฤทธิ์บอกว่าการที่เขาประเมินเครดิตมองแค่ว่ากู้แล้วในอนาคตคุณจะใช้คืนหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือว่าคนนี้ใช้เงินไม่เป็นเสี่ยงจะกลายเป็นหนี้สูงเขาก็จะลดเครดิตเรานั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์ก็เห็นคล้องด้วยบอกว่าระดับเครดิตของไทยอาจลดลงพร้อมมองว่าสำหรับคนไทยหากรัฐบาลใช้เงินกู้อย่างไร้ประสิทธิภาพสิ่งที่คนทั่วไปจะกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องภาษีนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องแรกค่ะ
7: ครับคราวนี้มาติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นก็อยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดหนักทีเดียวนะครับหลังจากที่ทรัมป์ก็ได้ในโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้แถลงช่วงสุดสัปดาห์เรื่องของการรื้อฟื้นแนวทางในการกำจัดอิหร่านอีกครั้งนึงครับคล้ายๆกับวาทกรรมที่เขาบอกว่าจะทลายอารยธรรมนะครับก็เหมือนกับเป็นการปรับประโยคขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็คือจะกำจัด อิหร่านให้หมดไปจากผิวโลกประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าเขานั้นก็ได้ระบุเรื่องของการติดค้างอยู่นะครับการเจรจาที่อิหร่านไม่ยอมตกลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์นะฮะแต่ถัดมาเมื่อวานนี้ก็ได้ประกาศนะครับที่สิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมนะฮะคล้ายๆกับมีกลิ่นของความเป็นมนุษยธรรมนะครับบอกว่าจะใช้เป็นโครงการในการนำเรือที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซหลายร้อยลำแล้วก็ชาวเรือนับหมื่นคนออกจากช่องแคบฮอร์มุซให้ได้นะครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นก็มีการรายงานว่าก็สามารถนำเรือได้ออกมาบางส่วนนะครับที่ต้องรอการยืนยันก็มีรายงานจากฝั่งองค์กรต่างๆอย่างน้อยๆนี่ก็มีเรือพาณิชย์ของสหรัฐนะครับออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้นะครับแล้วก็ขณะที่อิหร่านนั้นก็ได้ตั้งแต่การประกาศคำว่าโปรเจกต์ฟรีดอมออกมาก็ได้ประกาศว่าจะไม่ยอมนำพานะครับก็จะโจมตีเรือที่จะขัดขวางการปิดกั้นนะครับแล้วก็ได้ประกาศด้วยนะครับว่าได้ยิงโจมตีเรือนนะในพื้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะยิงด้วยขีปนาวุธ2ลูกเข้าใส่เรือฟริเกตด้วยนะครับนะแล้วตอนนั้นก็มีการที่สหรัฐก็กองทัพสหรัฐนะครับได้ประกาศว่ามีเรือพาณิชย์2ลำนะครับผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์อันนี้เป็นการประกาศของกองบัญชาการกลางสหรัฐนะครับส่วนที่ยืนยันโดยองค์กรเอกชนต่างประเทศเนี่ยยืนยันมา1ลำนะครับแล้วก็ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าได้สกัดกั้นนะครับการโจมตีของอิหร่านมีการยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธเข้าไปนะฮะรอบล่าสุดเข้าไปใน UAE เนี่ย15ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ที่โอมานนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนะมีอาคารหลังหนึ่งบริเวณใกล้ๆกับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแหละครับนะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยรุ่มๆดอนๆนะครับจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดจากวัฒกรรมนะมีการประกาศโปรเจกต์ฟรีดอมออกมานะครับโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ แล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในสภาพตึงเครียดหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าอิหร่านก็ไม่ยอมนำพานายทรัมป์นี่ก็ได้แถลงล่าสุดนะครับมีการประชุมด้านธุรกิจเศรษฐกิจพบกับนักธุรกิจวงเล็กๆนะครับที่ทำเนียบขาวเขาก็ได้พูดเรื่องนี้บนโพเดียมอีกครั้งนะครับเราจะไม่สามารถปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับ

0: นะครับก็ไม่สามารถจะมีนิวเคลียร์ได้ทุกอย่างก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามสหรัฐบงการทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อนักข่าวถามว่าโอ้โหไปดูสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยคนที่เห็นด้วยเห็นชอบกับการทำสงครามครั้งนี้มันลดต่ำเลยคุณท่านประธานดีคิดว่าอย่างไรเขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะครับนายทรัมป์ก็พูดอย่างนั้นไม่ว่าจะโพลออกมาอย่างไรไม่รู้ว่าผู้ให้ข่าวให้จริงหรือไม่หรือว่าปฏิเสธเสียงแข็งทั้งที่รู้อยู่ดีแก่ใจนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเข้าลักษณะนะครับสูตรตำราทรัมป์เลยนะครับเรื่องของการปั่นป่วนสถานการณ์จากการที่ใช้คำวาทกรรมข่มขู่ช่วงสุดสัปดาห์พอจะเข้าวันจันทร์แล้วเนี่ยก็เอาอีกแล้วนะครับก็ใช้โปรเจกต์ฟรีดอมมาทำให้สถานการณ์ในตลาดทุนตลาดน้ำมันอะไรกระเตื้องขึ้นมาก็เป็นจุดที่ควรจับสังเกตอีกครั้งหนึ่งคนก็ได้กำไรจากการเรียกว่าลงทุนนะสกัดหน้าคาดเดาในทรัมป์ซึ่งก็เป็นแบบแผนเป็นแพทเทิร์นไปซะแล้วนะครับก็เรียกว่าตอนที่จับทางได้ก็ทำกำไรกำไรไปได้แล้วมีคำใหม่ออกมาด้วยนะครับคุณกนิการนอกจากทาโก้ทรัมป์ always chicken out ในตลาดทุนเนี่ยที่มักจะเรียกว่าเอาไม่จริงนะครับไม่กล้า
1: ไม่แน่จริง
0: ไม่แน่จริงถอนตัวทุกครั้งนะฮะเมื่อขู่อะไรแบบมีคำใหม่ก็คือนาโชนะครับนาโชก็เป็นอาหารเม็กซิกันอีกนิดหนึ่งนะครับทาโก้นี่อาหารเม็กซิกันเรื่องชื่ออยู่แล้วนาโชก็เป็นชิปนะฮะข้าวโพดแล้วก็เอามาจากคำว่า not a chance hormuz open โอ้ก็เรียกว่า
1: แรง
0: ครั้งนี้นะครับโปรเจกต์ Freedom จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรใหม่เป็นแบบแผนเดิมนะครับในการนำเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซมีโครงการมีแผนดำเนินการอยู่แล้วแต่ในทรัมป์เอามาใช้เรียกชื่อใหม่นะครับซึ่งก็น่าจะกวนน้ำให้ขุ่นมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้การหยุดจริงในปัจจุบันเนี่ยง่อนแง่นมากขึ้นนะครับทำให้เกิดความการเผชิญหน้ามากขึ้นไม่ได้สร้างความเรียกว่าบันเทาสถานการณ์ความตึงเครียดมาเลยนะครับให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดแต่จุดประสงค์ของเขาเราก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นการที่ปั่นป่วนแล้วก็หวังผลกับตลาดทุนตลาดเงินอย่างไรนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับอันนี้ถือว่าความที่เราได้หยุดยิงกันมานะครับก็ถือว่าตึงเครียดขึ้นมาขีดสุดอีกครั้งหนึ่งแนวรบเลบานอนเนี่ยก็ขณะนี้หยุดยิงเช่นกันก็มีการปะทะกันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนับ10คนเหมือนกันในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดในอัปเดตเรื่องที่2ของชาติทั้งโลกครับ
1: ค่ะหลังโควิดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักคำคำหนึ่งเป็นภาษาจีนนะคะที่คำเรียกว่าถ่างผิงแปลว่านอนราบซึ่งก็อาจจะหมายถึงนอนเฉยไม่ขยับตัวไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นแนวคิดของหมู่วัยรุ่นที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากช่วงของล็อกดาวน์โควิดนะคะเราก็เจอปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยที่ถึงกับมองเรื่องนี้แบบเรียกว่าซีเรียสนะคุณธนัทก็จะเป็นนักสังคมวิทยานักจิตวิทยานะคะผู้มองปรากฏการณ์สังคมมากกว่าว่าทำไมวัยรุ่นถึงไม่แข็งขันทำตัวแบบขี้แพ้ขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นคำที่เรียกว่าไอ้แนวความคิดนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วจริงๆนะตอนเนียนไปจีนเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีกิ๊บติดผมอะค่ะเขียนว่าถ่างผิงแต่เสียดายน่าจะซื้อมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนนะคะเขาได้ออกคลิปวิดีโอหนึ่งที่ชี้ว่าไอ้พฤติกรรมถ่างผิงหรือว่าการนอนราบเนี่ยถือว่าเป็นความพยายามวางยาพิษเยาวชนจีนโดยแทรกซึมทางอุดมการณ์จากกองทัพต่างชาติที่เป็นศัตรูลองไปฟังเสียงกันนะคะ
2: 当卷不动就躺平，频繁建筑网络，当摆烂是最优解，反复刷屏，身处
1: 职场的青年，难以。

0: ทางกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนเนี่ยออกเผยแพร่ใน WeChat บัญชีสาธารณะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอการถ่างผิงนี่แหละนอนราบเนี่ยนะมันเป็นการแทรกซึมอุดมการณ์โดยกองทัพต่างชาติที่เป็นศัตรูทัศนคติในการดำเนินชีวิตเช่นนี้เนี่ยมันไม่สมควรเนาะแล้วก็แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยใน The Diplomat เนี่ยเขาก็เอามาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้เนี่ยรัฐจีนเนี่ยถึงเรียกว่าจะเรียกว่าปรี๊ดได้ไหมคุณธนัทก็รู้สึกหงุดหงิดจนกระทั่งออกมาโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์โทษค่ะกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐทำไมถึงไม่ใช่เอกระทรวงความมั่นคงทำไมถึงไม่ใช่กระทรวงทรัพยากรมนุษย์หรือว่าสันติบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์น่าจะมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้ดีหรือเปล่านะคะคือประเด็นสำคัญก็คือว่าสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยเดอะดิปโลแมตเนี่ยเขียนบทความว่าการนอนราบหรือการถ่างผิงไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจแต่มันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของกะของพรรคที่ดำเนินมาอย่างยาวนานอันนี้น่าสนใจเราย้อนกลับไปนะคะว่าตั้งแต่ปี2019ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปนะคะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเนี่ยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยเนี่ยได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อเจ้าหน้าที่พรรคเนี่ยระดับต้นระดับกลางนะคะที่โรงเรียนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยโดยเน้นคำว่าการต่อสู้หรือว่าโต้เจิ้งเนี่ยถึง50กว่าครั้ง2ปีต่อมาเนี่ยเขาก็เรียกร้องอีกนะคะด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นกว่าเดิมบอกว่าที่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ต้องต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงอ่ะคือชีวิตคนมันต้องต่อสู้การไม่ต่อสู้เพื่อหลักการคือการไม่รับผิดชอบต่อพรรคและประชาชนมันถึงขั้นเป็นอาชญากรรมซึ่งถ้าเทียบกับสมัย อย่างเติ้งเสี่ยวผิงตอนที่ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเขาจะใช้คำว่าหาเงินอย่างเงียบๆอ่ะค่อยๆรวยไปอ่ะคือคุณทำไปเถอะนะอย่างเขาจะมีแมวใช่ไหมแมวสีอะไรก็ได้แต่ว่าคุณก็ทำเรื่องเศรษฐกิจของคุณไปรัฐก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวซะทีเดียวแค่สนับสนุนข้างนอกหรือแม้การปกครองแบบเทคโนโลยีของจีนเจ๋อเหมิงหรือหูจินเทาเนี่ยมันก็จะไม่แบบพุ่งขนาดนั้นแต่สำหรับฟื้นฟูสิ่งของสุสีจิ้นผิงมันจะลักษณะของการที่จำเป็นต้องโกนให้ดังกว่าเดิมนะคะเขายืนยันว่าการปรารถนาสันติภาพเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นเพียงภาพลวงตาการต่อสู้ต้องเท่านั้นฉะนั้นถ้าคุณไม่ต่อสู้คุณไม่รู้ขึ้นมาทำอะไรคุณนอนนิ่งๆเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันสะเทือนพรรคคอมมิวนิสต์เนาะแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มองว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแนวคิดของต่างชาติเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยการรายงานของทางเรื่องของปรากฏการณ์ถ่างผิงเนี่ยในหลายๆสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เศรษฐกิจจีนมันจะเดินหน้าได้อย่างไรจีนจะยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเหรอในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะถ้าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญเนี่ยคือไม่ได้ลุกขึ้นมาอยากจะทำงานอยากจะนอนเฉยๆนะคะแต่ว่าในแง่มุมหนึ่งเนี่ยในเชิงจิตวิทยาแล้วก็สังคมวิทยาเนี่ยคือเขามองว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะแต่ว่าเขาทดท้อระบบอย่าลืมนะคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังโควิดเนาะแล้วก็ในจีนเนี่ยการล็อกดาวน์เนี่ย2ปีเนี่ยโหมันยาวนานมากอะแล้วก็ออกมาเจออะไรคะคุณธนัทคะการว่างงานคือถึงคุณจะจบคุณก็ว่างงานก่อนจะเข้าเรียนคุณก็ต้องแบบต่อสู้กันอย่างสุดขีดเลยนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แต่ออกมาแล้วจำนวนหนึ่งก็จะว่างงานอัตราการว่างงานสูงการได้งานแบบที่เป็นงานประจำเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องหายากราคาบ้านที่สูงเกินเอื้อมนะคะแล้วก็การบังคับทำงานที่เขาเรียกว่า996อ่ะจะทำงาน9ชั่วโมงนะคะทำ6วันติดต่อกันนะคะแล้วก็ไปอย่าไปหวังมากก็คือว่าทฤษฎีที่เรียกว่าไม้ไอติมใช่ไหมบ้านเราคือว่ามันจะไหลลงมาจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างเองอะไรอย่างเงี้ยนะการแบ่งปันทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะถึงแม้อาจจะได้ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะคะแต่ว่าตรงนี้สำหรับคนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยรัฐควรต้องทำอะไรมากกว่านี้ไง มากกว่าที่จะปล่อยให้มีการเรียกว่าถางความเจริญแบบนี้ออกไปเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็นอนเฉยๆดีกว่าแต่นั่นแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำหรับรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้นะคะซึ่งในรายงานของ The Diplomat เนี่ยยังระบุด้วยว่าสีจิ้นผิงเคยได้ผลกับเจ้าหน้าที่หลายคนว่าหวังอยู่เสมอว่าทุกอย่างจะสงบสึกราบรื่นมีความปราศจากในเสถียรภาพมากเกินไปแต่ขาดจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเอามาใช้จัดการกับเยาวชนนะคะที่ต่อจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเว้ยแบบไม่มีแรงจูงใจในการลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ลุกขึ้นมาทำงานไม่ลุกขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจคุณคืออาชญากรค่ะต้องดูนะคะว่าเยาวชนจีนเขาจะว่ายังไงกันบ้างค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องประมาณค่ะ
1: มาถึงเรื่องของการเมืองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองโลกด้วยการเมืองในเอเชียตะวันออกครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นวันรำลึกรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี1947ร่างขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นนะครับการประท้วงหลายจุดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาเพื่อมามีนาจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับก็เกิดขึ้นนะกับในหมู่ชาวญี่ปุ่นผู้ที่ต่อต้านการความพยายามในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่พวกเขาหวงแหนนะครับเป็นวันรำลึกรัฐธรรมนูญก็มีการชุมนุมในหลายเมืองโดยเฉพาะที่โตเกียวก็หลายหมื่นคนนะครับแสดงพลังเพื่อที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้มา79ปีนะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งสันติภาพพวกเขาชูป้ายนะครับมาต่อต้านการจะไปแก้ไขนะโดยเฉพาะมาตรา9ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรัฐธรรมนูญแห่งสันติภาพฉบับเดียวในโลกนะครับที่ชาวญี่ปุ่นที่รวมตัวกันนะก็กำหนดในการห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำสงครามนะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐอธิปไตยไม่ใช้กำลังทหารไปข่มขู่คุกคามหรือยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศแต่บรรดานักการเมืองนะครับสายอนุรักษ์นิยมสายชาตินิยมหลายๆกลุ่มหลายๆพรรคนะฮะโดยเฉพาะพรรค LDP หรือว่าเสรีประชาธิปไตยผู้คุมอำนาจบริหารประเทศมายาวนานก็มีความเห็นความต้องการนะครับผลักดันเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วแต่มันจับกระแสไม่ติดนะครับก็มาช่วงรัฐบาลของนายชินโซอาเบะนะครับตัวเป็นสายเหี่ยวผู้ที่ดำเนินการทำเป็นรูปเป็นร่างนะครับขึ้นมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะจากการสนับสนุนของประชาชนนะครับเพราะว่าก็มีผู้ที่นี่แหละครับได้รับบทเรียนจากสงครามนะครับเคยใช้ชีวิตมาแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็มีความเห็นคล้ายๆกันนะที่จะรักษาคงเอาไว้สำหรับรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของชาติให้เป็นกฎหมายแห่งสันติแต่ว่าพอมาถึงในสมัยของนางซาเนะทากาอิจินะครับเราที่ทราบกันดีนะครับการเลือกตั้งมวลที่8กุมภาพันธ์ทำให้เธอเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนเป็นกอบเป็นกำชนะอย่างเด็ดขาดนะครับได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเราทำให้การขับเคลื่อนต่างๆในคณะกรรมการก็ฉลุยนะครับเธอเนี่ยก็เป็นลูกหม้อของนายอาเบะนะครับเป็นสายเหี่ยวอาจจะเหี่ยวมากกว่านายอาเบะซะด้วยซ้ำนะครับบางคนนักวิเคราะห์บางคนบอกไปถึงแม้จะเป็นสตรีนะครับก็เรียกร้องพอถึงวันรำลึกรัฐธรรมนูญเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีไปอยู่ที่เวียดนามกำลังเดินทางเยือนก็มีแถลงออกมาด้วยนะครับถึงเรื่องนี้บอกว่าก็เข้าใจดีนะครับถึงเสียงต่อต้านมีคนออกมาชุมนุมประท้วงก็เรียกร้องนะครับบอกว่าต้องนำเรื่องนี้ไปคุยให้ชัดนะจากพิปลายใช้กรอบโต๊ะต่างๆในการหารือกันโดยเฉพาะคณะกรรมการซึ่ง NHK ก็รายงานนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการผลักดันเรื่องนี้กันเข้มข้นมากขึ้นการพิปลายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่งวดมา มากขึ้นนะครับก็นางซาเรก็บอกไว้แล้วจิตนารมณ์ของรัฐบาลเธอเนี่ยจะนำข้อเสนอนะครับเข้าไปเพื่อที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็บอกว่าถึงเวลาแล้วผู้ที่เวียดนามก็ย้ำคำเดิมนะครับบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคตนะครับเห็นหนทางที่จะเดินหน้าไปนะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนที่ไปประท้วงเนี่ยเขาก็มองว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่ขมขื่นมาแล้วนะครับมีบทเรียนมาแล้วความเห็นของประชาชนจากการสำรวจเนี่ยนะครับก็มีไม่ชัดเจนนักแต่ก็รู้สึกว่ามีความตีตื้นขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการแก้นะตามเสียงของรัฐบาลหนังสือพิมพ์โยมิริชิมบุญสารรัฐนิยมก็ให้ความไปกับไปสำรวจนะครับประชาชนที่เห็นด้วยกับการแก้ไขอยู่ที่ 57% แต่พอฟังสื่อสายเสรีนิยมนะครับอาซาฮีชิมบุญเนี่ยก็บอกว่ามีผู้หนุนอยู่เพียง 47% ไม่ถึงครึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเกินครึ่งนะครับการแก้ไขใดๆจะทำได้อย่างไรนะครับก็ต้องลงมติกันในรัฐสภาต้องได้เสียงถึง2 ใน 3นะครับ2 ใน 3ของทั้ง2 สภาถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากระแสตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูที่การผลักดันการเดินงานของรัฐบาลส่วนพอผ่านรัฐสภามาแล้วก็ต้องได้รับคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งจากการลงประชามติด้วยครับทั้งประเทศก็นี่แหละครับสิ่งที่จีนกับเกาหลีใต้ผู้ที่เคยถูกญี่ปุ่นนะครับยึดครองในอดีตเนี่ยก็จับตาอย่างใกล้ชิดนะตั้งแต่สมัยในอาเบะแล้วนะครับในสีจิ้นผิงผู้นำจีนนะครับก็ได้แสดงการคัดค้านอยู่แล้วมาเรื่อยๆทุกระดับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกแถลงการอย่างต่อเนื่องพอมีการขยับเรื่องนี้นะครับตอกย้ำต้องไม่ปล่อยให้การเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่การขยายอำนาจทางการทหารส่วนเกาหลีใต้ที่เผชิญชะตาเดียวกันในอดีตนะครับชะตากรรมเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็รัฐบาลด้วยนะครับเมื่อวันนั้นเนี่ยวันรัฐธรรมนูญก็มีการเคลื่อนไหวมีการประท้วงชุมนุมกันเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เราคนนอกเนี่ยเราก็ต้องติดตามแก้ไขติดตามดูว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องการเช่นนั้นนะครับผู้ที่หนุนการแก้ไขก็บอกว่าสถานะของกองกำลังป้องกันตนเองเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีกองทัพที่ชื่อว่าเป็นกองทัพนะครับใช้คำว่ากองกำลังป้องกันตัวเองทางอากาศทางบกทางเรือนะครับบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นเป็นกองทัพได้แล้วแต่ว่าต้องมีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็ขณะนี้บริบทการเมืองระหว่างประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปจีนเนี่ยอิทธิพลมากขึ้นเกาหลีเหนือก็มีภัยคุกคามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางการทหารอย่างสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นปี1947เนี่ยผู้มาปกครองนะผู้ชนะสงครามก็คือสหรัฐในพลแมคอาร์เธอร์มันเป็นผู้ร่างเพราะฉะนั้นเกียรติภูมิของชาติมันไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเราต้องแสดงออกถึงความเป็นเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติต้องร่างขึ้นมาด้วยมือชาวญี่ปุ่นเองนะครับแล้วก็ยกเรื่องของภัยพิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมีกองกำลังที่เข้มแข็งในการรับมือแต่ฝ่ายต่อต้านนะครับอย่างที่เปลยๆไปก็คือรัฐธรรมนูญแห่งสันติภาพนะครับมีผู้ประท้วงคนหนึ่งก็บอกนะครับให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นไม่ใช่สมบัติของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่เป็นรัฐธรรมนูญสัญลักษณ์แห่งการแห่งสันติภาพเป็นมรดกสมบัติของทั้งโลกด้วยนะครับเราเนี่ยเห็นไหมสงครามอิหร่านไม่ต้องเข้าไปร่วมเพราะว่าสถานะของญี่ปุ่นชัดเจนอยู่แล้วนะหากไม่มีโดยเฉพาะมาตรา9เนี่ยก็เสี่ยงจะถูกสหรัฐดึงเข้าไปในความขัดแย้งสงครามต่างๆที่ผ่านมาเราก็จำกัดบทบาทของเราในด้านมนุษยธรรมเท่านั้นนะแล้วจะทำให้เพื่อนบ้านจีนเกาหลีใต้เนี่ยต้องมาระแวงเราอีกนะบาดแผลยังมีแล้วก็บาดแผลลึกยังไม่สามารถแก้ได้จะยิ่งไปเอาเกลือไปโรยบาดแผลได้อย่างไรแล้วถ้ามาดูปัจจุบันใช้งานได้ดีอยู่แล้วมีความสงบสุขรุ่งเรืองมีเศรษฐกิจที่ไปได้แล้วก็พังอาจขึ้นมาได้นะครับนะการตีความกฎหมายก็เพียงพออยู่แล้วนะครับเราใช้การตีความทางกฎหมายคือตัวบทกฎหมายมันมีเหมือนเดิมแต่บริบทที่เปลี่ยนไปที่ผ่านมานะครับแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาตัวข้อความในกฎหมายรัฐธรรมนูญยังเหมือนเดิมแต่ว่าการตีความก็มีการขยับกันมาเรื่อยๆนะครับก็เพียงพอแล้วแค่นั้นน่ะไม่ต้องไปจับอะไรมาก นะครับคนที่เผชิญบอบความบอบช้ำทางสงครามมาในอดีตเนี่ยเขาก็ปรับออกมาประท้วงก็บอกว่าเนี่ยเราต้องสืบทอดให้ลูกหลานควรมองรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเหมือนบุตรหลานที่ต้องฟูมฟักแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปกลับคนกันนิกานี่ก็เป็นเรื่องอัปเดตสถานการณ์การปฏิรูปหรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นครับ
0: วันนี้เรื่องนอกจากเรื่องพรบเงินกู้ในครม.แล้วเนี่ยคุณธนาต้องดูด้วยนะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะให้กฎหมายที่ค้างจากสภาที่แล้วเนี่ยไปต่อฉบับไหนบ้างอย่างไรนะคะเพราะมันมีหลายฉบับที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพรบแข่งขันทางการค้าที่ทำไมบ้านเราเนี่ยถึงถูกบ่นว่ามันไม่มีการแข่งกันจริงๆเป็นทุนใหญ่ผูกขาดมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรบอากาศสะอาดนะคะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจด้วยพรบ PRTR เรื่องการขนย้ายสารพิษต่างๆนะคะกระบวนการขอใบอนุญาตก็พรบอำนวยความสะดวกพรบล้มละลายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะพรบคุ้มครองแรงงานเรื่องวันลาแล้วก็พรบยกเลิกประกาศคำสั่งของคสช.นะคะที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวันคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเกิดไฟไหม้รถขนรถบรรทุกเนี่ยแหละค่ะใต้ทางด่วนบุรพาวิถีช่วงกิโลเมตรที่40ของถนนบางนาตราดแล้วก็ปรากฏว่าขนแบตลิเธียมมาเต็มคันรถเลยคุณธนาคะแล้วแบตลิเธียมเนี่ยคือก็อย่างเรารู้เนอะมันถึงแม้มันมีประโยชน์แต่ว่าเวลาจะกำจัดมันเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะกำจัดเองไงก็ใช้วิธีขนมาประเทศที่เรียกว่ากฎหมายอ่อนแอการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอนะคะจนถึงขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าไอ้แบตลิเธียมเนี้ยบริษัทนี้เอาเข้ามาได้ยังไงแล้วขนกันขนาดนี้เนี่ยมาตลอดเวลานานแค่ไหนแล้วมันเป็นแบตลิเธียมสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งจักรยานยนต์ไฟฟ้าบ้านเราก็ไม่เยอะมากเนาะในตอนนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้เยอะมากขึ้นแล้วการบรรทุกเนี่ยไม่มีอะไรรัดกุมเลยนะคะมีแค่การใส่บิ๊กแบ็คเพื่อการขนย้ายเท่านั้นเองแบบน่าตกใจมากแล้วที่สำคัญคือนับจากนี้เนี่ยเพราะว่ามันละลายแล้วก็ลงแหล่งน้ำด้วยใช่ไหมคะเขาบอกผลกระทบเนี่ยจะยาวนานเลยทีเดียวแน่นอนว่าในทางด่วนบุรพาวิถีเขาก็ต้องไปตรวจสอบโครงสร้างเนาะซึ่งทางสภาวิศวกรรมสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะไปติดตามตรวจสอบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบนี้มันยังมีไอ้โรงหล่อหรือว่าไอ้อุตสาหกรรมรีไซเคิลที่ลักลอบพวกนี้เนี่ยเข้ามาอีกเยอะไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศไทยยังจัดการไม่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ที่อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าระหว่างที่กำลังช่วงชุลมุนนี้แหละค่ะจะมีรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะคะว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยฉวยจังหวะทบทวนพรบจัดการกากก่อนส่งเข้าสภารอบใหม่นะคะแล้วก็โดยอ้างว่าบางเงื่อนไขเนี่ยเข้มงวดเกินเช่นข้อกำหนดวางเงินหลักประกันนะคะกลัวว่านักลงทุนเนี่ยจะถอนการลงทุนแต่ว่าไอ้พรบจัดการกากเนี่ยที่เขากำหนดวางเงินประกันเนี่ยก็เพราะเขากังวลแบบนี้แหละค่ะคือมันมีการทำที่ผิดกฎหมายเนาะลักลอบไม่ถูกกฎหมายแล้วก็มีการเข้มงวดที่น้อยเกินไปฉะนั้นก่อนคุณจะลงถ้าสร้างโรงงานเนี่ยคุณก็ต้องมีหลักประกันก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบประเทศได้รับผลกระทบนะคะขณะที่โรงงานเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเอาเงินกองทุนเนี่ยเข้ากองทุน 100% ไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะไปมีเอี่ยวไงคุณธนัทในกฎหมายจะกาดน้อยแต่ก็จะไปทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณานิเวศนะคะคุณเพ็ญชมแซ่ตั้งเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าจำเป็นต้องมีกองทุนจัดการมลพิษอุตสาหกรรมมันไม่สามารถใช้แค่เงินค่าปรับจากโรงงานที่กระทำความผิดตามกลไกกฎหมายเดิมนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ย คือถ้าสมมุติว่าคุณไม่ยอมไม่ไปบังคับเขาให้มีการวางเงินประกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทุจริตซ้ำเติมปัญหาการให้ผู้ประกอบการวางเงินประกันเสี่ยงล่วงหน้าเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากจะเกิดแรงจูงใจให้เกิดกลไกเชิงป้องกันแล้วก็ทำให้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบเนี่ยเป็นจริงได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เหมือนกับที่ทิ้งขยะนะที่แอลบาเนียเนี่ยข่าวล่าสุดเขาจับกลุ่มชาวแอลบาเนียแล้วก็ชาวต่างชาติที่ใช้แอลบาเนียเป็นฐานในการขนฝุ่นแดงซึ่งเป็นฝุ่นพิษเหมือนกันนะคะเข้ามาที่ประเทศไทยอ่ะคุณธนัทเมื่อปี67เนี่ยตั้งหลายรอบนะคะแล้วก็ถูกตีกลับไปบางส่วนแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันก็เรียกว่าลักลอบเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนี่ยที่แอลบาเนียจับได้แล้วจากทั้งหมด34หมายเนี่ยจับได้แล้ว22หมายแต่ประเทศไทยเรายังดำเนินการเรื่องนี้ไม่มากเลยค่ะเรื่องพวกนี้รวนต้องติดตามและนี่ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ครับเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าช่วงที่สองช่วงสุดท้ายของรายการมาติดตามบิ๊กสตอรี่เพราะเหตุใดเราถึงเรียกว่าเกิดสถานการณ์จับตัวประกันเรือสำราญลำหนึ่งนะด้วยไวรัสฮันตาพักสักครู่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร 02-201-6770 Thank you
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ Big Story ไวรัสทันตาคืออะไรไปกันเลยค่ะ
10: Big Story
1: ลองจินตนาการนะครับคุณผู้ฟังก็สะสมเงินไว้นะครับเพื่อท่องเที่ยวหาความสำราญด้วยการล่องเรือนะครับเดินทางเป็นเวลานับสัปดาห์หลายสัปดาห์เพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สนุกสนานบนท้องทะเลแต่ปรากฏว่าเรือลำนั้นที่ไปพักอาศัยท่องเที่ยวอยู่กลายเป็นสถานที่กักกันโรคนะครับคุณผู้ฟังต้องอยู่ในสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสซึ่งก็ไม่ได้แพร่หลายมากนักยังมีความปริศนามากมายให้แก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไวรัสที่ไม่มียาต้านนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับกับเรือที่ชื่อว่าMV Hondius หรือว่า Hondius นะครับก็ล่องเรือมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะ20มีนาคมเดินทางจากเมืองแห่งหนึ่งทางชายฝั่งของอาร์เจนตินานะครับเพื่อที่จะไปที่เคปเวิร์ดในชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกานะฮะก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับช่วงเดือนที่แล้วนะครับก็มีผู้เสียชีวิตบนเรือนะครับเป็นชายวัย69วัยน่าจะ60กว่านะครับเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เรือลำนี้เป็นของบริษัท Ocean Wide Expeditions ก็เป็นเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด์ครับผู้ที่เสียชีวิตคนแรกก็เป็นชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ต่อมาภรรยานะครับระหว่างที่นำสามีไปขึ้นฝั่งนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยนะครับภรรยาก็เสียชีวิตขณะจะเดินทางกลับไปที่เนเธอร์แลนด์ในสนามบินเลยนะครับล้มฟุบไปแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตจากนั้นมาก็มีชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันว่าเป็นไวรัสฮันตานะสำหรับผู้คนที่เหลือบนเรือนะครับประมาณ150ชีวิตนะที่เป็นผู้โดยสารแล้วก็มีลูกเรือมีแพทย์1คนนะครับตามรายงานมีประจำการอยู่1คนนะแล้วก็ผู้ที่ต้องทำงานอยู่บนนั้นเป็นมัคคุเทศก์เป็นคนที่จะเป็นช่างเครื่องเป็นกัปตันเรือต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตุ้มๆหน่อมๆกันนะครับต้องใช้มาตรการกักกันโรคนะครับและขณะนี้มีผู้ที่ติดเชื้อนะครับ2คนถูกกักกันก็เป็นชาวอังกฤษแล้วก็ชาวฮอลแลนด์นะครับชาวดัตช์สองคนนะนี่เป็นคนทำงานบนเรือไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรนะครับก็มีอาการด้านระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันนะครับก็ทำให้ต้องมีการดูแลขณะนี้เรืออยู่ที่ไหนเรืออยู่ที่ท่าเรือที่เคปเวิร์ดนะครับเคปเวิร์ดก็เป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศหมู่เกาะอย่างที่บอกไปอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกานอกชายฝั่งของเซเนกัลนะครับก็เป็นจุดหมายอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดหมายสุดท้ายหรือเปล่านะครับตามเส้นทางการเดินเรือมันไม่น่าจะไปหยุดที่หมู่เกาะ นี้นะครับถ้าเป็นประเทศใหญ่กว่านั้นแต่ก็ไม่แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขณะนี้เราก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะดำเนินการอย่างไรผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ยจะส่งไปเข้าไปนะครับการติดเชื้อสำหรับคนแรกเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องขบคิดกันอยู่เหมือนกันเจ้าไวรัสฮันตาเนี่ยเป็นไวรัสที่แพร่กระจายโดยสัตว์ฟันแท้โดยเฉพาะหนูนะครับเท่าที่รู้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีระยะฟักตัวอยู่นะฮะทั่วโลกมีการติดเชื้อประมาณ 150,000 ถึง 200,000 คนต่อปีแต่หาได้ยากนะครับที่จะแพร่ระหว่างคนสู่คนปกติจะแพร่กระจายในแหล่งที่เป็นมีมูลหนูมีปัสสาวะมีฉี่หนูนะครับบนเรือเนี่ยโอ้สถานการณ์ถ้าหากว่าติดเชื้อมาจากหนูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามีความสถานที่แคบๆก็ไม่แคบนะบนเรือหมายถึงว่าสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็มีคนขึ้นไปรวมกลุ่มกันเยอะๆแบบนี้สภาพแวดล้อมมันเอื้อต่อการแพร่กระจายโรคแต่ไม่พบนะครับเท่าที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการแพร่ไวรัสจากคนสู่คนแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนป่วยคนแรกเนี่ยระยะเวลามีระยะฟักตัวขึ้นเรือมาวันที่20มีนาคม ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันน่าจะติดเชื้อมาตั้งแต่บนฝั่งแล้วนะฮะแล้วคราวนี้ขึ้นลมเรือแพร่เชื้อต่อภรรยาอาจจะโอเคอาจเป็นไปได้เพราะใกล้ชิดกันมากนะแต่เท่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนว่าแพร่จากคนสู่คนได้แต่จะมีการไปนะครับไม่ทราบว่าคนใกล้ชิดกันนะครับมันก็มีโอกาสสูงสุดแต่ว่ามีชาวเยอรมันอีกคนเนี่ยเสร็จแล้วก็ยังมีคนป่วยอีก2คนปัจจุบันเนี่ยการแพร่เชื้อจากคนสู่คนน่าหายากมากนะครับเรื่องนี้ไวรัสนี้คงจำกันได้เมื่อปีที่แล้วนะครับจีนแฮกแมนคุณกนิกาดาราดังฮอลลีวูดนะครับหัวใจของหลายๆคนและผลงานเรื่องชื่อมากมายก็เสียชีวิตที่บ้านพักของเขาในรัฐลิโซนาหรือนิวเม็กซิโกตอนนิวเม็กซิโกนะครับเข้าใจว่านิวเม็กซิโกนะเมืองแฟลกสตาร์ฟบริเวณนั้นก็เป็นเมืองที่อาศัยอยู่กับภรรยาการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทั้งสู้ทั้งผู้เนี่ยพบศพนะครับหลังจากที่เสียชีวิตแล้วหลายวันทีเดียวพบว่าภรรยาซึ่งดูแลยินแฮกแมนซึ่งมีอาการสมองเสื่อม
0: ใกล้ๆอัลไซเมอร์ค่ะ
1: ใช่ค่ะต้องให้ภรรยาดูแลพบว่ายินแฮกแมนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังขณะที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นศพไปแล้วเนี่ยไปหลายวันทีเดียวตัวของยินแฮกแมนเนี่ยชันสูตรแล้วพบว่ามีอาการของเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็อัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงนะครับแต่ว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นจากไวรัสฮันตานี่แหละครับนะก็พบร่องรอยของฉี่หนูในบ้านนะครับบ้านที่คนสูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกัน2คนเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่ไปแวะเวียนทำสวนบ้างอะไรบ้างอยู่ปลักปลายไม่ถี่นักจนกระทั่งไปพบเป็นศพนี่แหละครับนะนั่นเป็นเรื่องที่สะเทือนใจผู้คนทั่วโลกมาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ไวรัสฮันตาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงต้องแกะรอยกันต่อไปนะครับ อย่างที่บอกไปว่าติดเชื้อระหว่างมนุษย์หายากมากนะต้องตรวจสอบโดยละเอียดแล้วขณะนี้อย่างที่เราบอกนะครับเรือสำราญ MV Hondius ความยาวในประมาณ107เมตรนะแล้วก็มีผู้คนจุได้มากที่สุดนะครับ170คนลูกเรือ50กว่าคนและมัคคุเทศก10กว่าคนแล้วก็แพทย์อีก1คนบนเรือมีห้องโดยสาร80ห้องสถานการณ์บนเรือโอ้โหผมคิดว่าน่าจะตึงเครียดหนักจริงๆนะครับทุกคนก็ต้องอยู่ภายในห้องแหละนะแล้วก็ต้องมีมาตรการต่างๆในการรับมือเราก็ต้องติดตามการรายงานขององค์การอนามัยโลกซึ่งขณะนี้เข้าไปดูแลแล้วเข้าใจว่าคงจะเตรียมการที่จะใช้มาตรการต่างๆนะเดินทางไปเนี่ยเขาเดินทางหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ออกจากอาร์เจนตินาก็จะไปเดินทางแถวแอนตาร์กติกาลงใต้ไปก่อนแล้วไปที่หมู่เกาะฟอกแลนด์เซาท์จอร์เจียเกาะไนติงเกลทริตันเซนต์เฮเลนาแอสเซนซันนะครับแล้วก็มาที่เคปเวอร์เดแห่งนี้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนำศพขึ้นไปแล้วก็คนที่เจ็บป่วยเนี่ยเข้าใจว่าไปรักษาพยาบาลที่แอฟริกาใต้นะครับซึ่งอยู่ไกลออกไปน่าจะมีการลำเลียงด้วยเรือเร็วหรือว่าใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส่งตัวไปไม่ทราบได้นะครับก็ต้องรอดูความชัดเจนจากที่แอฟริกาใต้ด้วยนะครับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่นั่นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับว่าเราจะรับมืออย่างไรแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ผมว่ากระทบธุรกิจนี้อย่างหนักทีเดียวนะครับเพราะมันอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกมันอยู่ในที่แออัดแล้วจุกตัวต้นตอก็ยังหาไม่ได้นะครับไวรัสซันดาเนี่ยถูกตรวจพบในหลายพื้นที่นะครับการระบาดมักจะเกิดขึ้นปลักปลายเล็กน้อยแล้วก็จางหายไปเองนะอยู่ๆก็ขึ้นมาอยู่ๆก็จากไปอย่างนี้นะครับคำถามก็อยู่อย่างนี้ครับกลุ่มคนที่สัมผัสเนี่ยสัมผัสมาอย่างไรเป็นเพียงคนเดียวที่สัมผัสแล้วเชื่อแพร่ไปยังผู้อื่นหรือไม่นะฮะเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่และกรณีนี้จะเป็นกรณีพิเศษระยะเวลาระหว่างที่ผู้คนสัมผัสไวรัสซันดาเริ่มแสดงอาการอยู่ที่ประมาณ 1-8 สัปดาห์ด้วยนะครับมันยาวมากนะฮะระยะเวลาเนี่ยที่จะสามารถติดต่อกระจายเชื้อได้นะต้องสงสัยก่อนขึ้นเรือสำราญแล้วหรือยังหรือว่าไปติดเชื้ออย่างไรสมมติฐานที่ผ่านมาเนี่ยผิดหรือไม่นะครับหนูขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วเกิดการแพร่เชื้อบนเรือหรือไม่เป็นคำถามมากมายที่ต้องตรวจสอบแล้วก็เป็นคำถามที่สำคัญมากนะต่อความปลอดภัยในชีวิตของพวกเรานะครับสุขภาพของประชาชนและมนุษย์ทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องที่ติดต้องติดตามนะครับว่า MV Hondius ชะตากรรมจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับ Big Story วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ
10: Big Story

0: นึกถึงช่วงโควิดเลยเนาะคุณธนา
1: ใช่
0: ที่แบบเรือสำราญหลายที่
1: อื
0: เล
1: ม
0: ยต้องหลายลำเลยนะคะต้
1: อ
0: อง
1: ื
0: แบ
1: ม
0: บว่า
1: ขณะ
0: ข
1: นี
0: ั
1: ้
0: งประชาชนไว้ในนั้น
1: ประเทศที่
0: ค่ะ
1: ที่เป็นปลายทางประเทศที่ท่าเรือเนี่ยเขาคงไม่อยากต้อนรับคือไม่อยากให้มาแพร่กระจายสู่ประชากรของเขาเนาะก็คงต้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: อยู่บนเรือกันระยะหนึ่งเลยล่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้เรียนเห็นภาพข่าวในรายการโทรทัศน์เนอะก็เป็นภาพเฮลิคอปเตอร์เนี่ยดึงจระเข้ตัวใหญ่มากนะคะ
1: อ๋
0: ยาว
1: อ
0: ตั้
1: ใ
0: ง
1: ช่
0: สี่เมตรกว่าแล้วก็มีคนแบบห้อยโหนอยู่บนเหนือจระเข้ด้วยตอนแรกเห็นแวบแรกเนี่ยยังไม่เชื่อเลยนะเดี๋ยวนี้ดูข่าวทีวียังแบบเอ๊ะตกลงภาพจริงหรือเปล่านะต้องมาขอเสิร์ชดูก่อนนะคะว่ามีสื่อหลักๆรายงานหรือเปล่าอ๋อเห็นภาพของ BBC ก็เบาใจว่าที่แอฟริกาใต้เนี่ยเขาจับเจ้าจระเข้ตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันกินไปหลายคนเหมือนกันเนาะแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งในแอฟริกาใต้เหมือนกันแต่เป็นข่าวที่เรียกว่าโอ้โหทำให้รัฐบาลตายไปเลยนะคะคือรัฐบาลแอฟริกาใต้เขากำลังจะมีนโยบายร่างนโยบายปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเพื่อจะดูแลหลายมิติทั้งจริยธรรม AI ผลกระทบสังคมเศรษฐกิจนะคะไปจนถึงแผนสนับสนุนจูงใจในการพัฒนา AI ด้วยวิธีการต่างๆปรากฏว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยนำเสนอร่างนี้เนี่ยมันมีคนไปตรวจสอบคุณธนัทไปพบว่าในแหล่งข้อมูลอ้างอิงของร่างนโยบายนี้เนี่ย67รายการ6รายการอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ไม่มีอยู่จริงสรุปก็คือว่ามันเป็นอาการ AI หลอนก็คือว่าปั้นข้อมูลขึ้นมาเองแล้วก็สั่งคือไอ้ร่างนี้เนี่ยคือกระทรวงที่มีหน้าที่ร่างเนี่ยไปให้ AI ร่างแล้วก็ไม่ตรวจสอบว่ามันไปเอาแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มันปั้นเองหรือเปล่าเนาะในที่สุดเนี่ยรัฐมนตรีการสื่อสารของแอฟริกาใต้นะคะซอลลี่มาเลตตี้เนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษนะคะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องแบบนี้ยอมรับไม่ได้เดี๋ยวจะมีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะเอาไปกลับไปแก้ไขก่อนเอามาอีกครั้งหนึ่งก็ย้ำว่าการตรวจสอบโดยมนุษย์ยังมีความจำเป็นนะคะ
1: อื
0: ค
1: ม
0: ่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รับข่าวสารอะไรยกการสูงนิดหนึ่งค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้กันนิการกิติเวชกุลค่ะ
1: รัศดรคุณครับลาไปแล้วแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญ